0: ข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้ว
1: ความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้คงเหลือรายละเอียดบางส่วนส่วนอัตราภาษีไทยตั้งเป้าไม่ให้เกินร้อยละ19
2: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART ว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างการหารือเพื่อหาข้อสรุปสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้ง2ฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกัน
3: รองนายกสุภกิจก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดมันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณสุภกิจเมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาแต่มันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านสุภกิจก็มีความมั่นใจเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเคาะเข้ามาถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจา
2: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจา ART ทั้งสองฝ่ายยังหารือกันอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีประเด็นหลักที่ไม่สามารถตกลงกันได้ซึ่งฝ่ายไทยตั้งใจสรุปการเจรจา ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการตามมาตรา301ของสหรัฐจะเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไป
4: ปัจจุบันนี้ ART เหลือแค่ประเด็นเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยก็ยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นความกังวลคือจริงๆแล้วเรามีเรื่องติดอยู่นิดๆหน่อยๆมันก็เป็นการที่เราแลกเปลี่ยนกันค่ะในเรื่องของความหมายของคำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่เป็นหลักการใหญ่ที่จะตกลงกันไม่ได้ค่ะเราตั้งใจที่จะปิดก่อนตัว301ที่อาจจะออกมาวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่ออกมามันยังไม่ได้มีผลทันทีเพราะว่ามันจะต้องมีperiod ในการที่ต้องไปทำประชาวิจารณ์อะไรอีกอย่างน้อยเนี่ยประมาณ 45-60 วันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราน่าจะจบเรื่องอาร์ตได้แล้ว
2: สำหรับอัตราภาษีที่สหรัฐจะใช้กับสินค้าไทยยังไม่สามารถระบุได้แต่เป้าหมายของไทยคือไม่ให้เกินร้อยละ19ซึ่งเป็นกรอบที่เคยหารือกันไว้และไม่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากอยู่ในภูมิภาคเดียวกันและมีระดับการแข่งขันใกล้เคียงกันขณะที่มาตรการตามมาตรา301ยังต้องผ่านกระบวนการเพิ่มเติมอีกประมาณ 45-60 วันทำให้ไทยยังมีเวลาในการสรุปการเจรจา ART อย่างไรก็ตามการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาขณะนี้ยังไม่ได้มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยตรงแต่หากมีโอกาสก็พร้อมพูดคุยทันทีปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของเครือรัสออสเตรเลียขยายโอกาสแรงงานไทยพร้อมพัฒนาทักษะรองรับ AI และเศรษฐกิจสีเขียวนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับเดอฮอนแอนดรูจายส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมของเครือรัฐออสเตรเลียในช่วงการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปกครั้งที่8ณสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าไทยและออสเตรเลียย้ำถึงความสำคัญในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกำลังแรงงานของสองประเทศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก เน้นการหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่การขยายโอกาสการจ้างแรงงานไทยในออสเตรเลียโดยเฉพาะภาคเกษตรตามฤดูกาลก่อสร้างแรงงานฝีมือและทักษะสูงรวมถึงข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษซึ่งจะมอบหมายกรมการจัดหางานหารือรายละเอียดร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียต่อไปด้านการพัฒนาทักษะและอนาคตการทำงานไทยให้ความสำคัญกับการอัพสกิลและรีสกิลเพื่อรองรับ AI เทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานอย่างต่อเนื่องทั้งในกรอบทวิภาคีพหุภาคีและเอเปก
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตรวจสอบและซ่อมแซมรถไฟฟ้า MRT สถานีเตาปูนหลังเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรตั้งเป้ากลับมาเปิดให้บริการได้เช้าวันนี้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนวันนี้ว่าได้กำชับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายคืนที่ผ่านมาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้าคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ช่วงเช้าวันนี้ทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมเตรียมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.จัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางล่าสุดเพจของบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ได้เผยแพร่ข้อความว่า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีเปิดให้บริการตามปกติเช้านี้แล้ว
0: เขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำที่อัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรองรับปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกรมชลประทานเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบว่าวันนี้มีปริมาณฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นก่อนจะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างไปรวมกันที่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยดังนั้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจากการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับมือจากการปรับการระบายน้ำ
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพร้อมจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเกษียณปีนี้รวมจำนวน 24,950 ล้านบาทนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่าในวันที่30กันยายนนี้สมาชิกกบข.จะเกษียณอายุราชการจำนวน 16,233 รายซึ่งกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมอย่างต่อเนื่องของสมาชิกรวมกับเงินสมทบจากภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งนี้ยอดเงินของสมาชิกแต่ละรายจะแตกต่างกันตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกเงินเดือนอัตราการออมแผนการลงทุนและผลตอบแทนที่ได้รับ นอกจากนี้มีสมาชิกประมาณร้อยละ9แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข.และมีอัตราเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกปีโดยสมาชิกสามารถเลือก4รูปแบบการออมได้ทั้งการออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดราย3เดือนราย6เดือนหรือรายปีขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดสมาชิกที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางและผ่านหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเตือนระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายตรวจสอบใบสั่งผ่านแอปทางรัฐหรือแอป Police Care PTM เท่านั้นขอย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR Code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่ากดลิงก์อย่าสแกน QR Code เป็นอันขาดและอย่ากรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่ามีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางคาวตัมอัลอันบิยาซึ่งเป็นหน่วยบัญชาการทหารสูงสุดของอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าข้อมูลข่าวกรองของอิหร่านชี้ว่าสหรัฐตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อต้านอิหร่านอีกครั้งโดยได้รับการสนับสนุนจากบางประเทศในตะวันออกกลางกองบัญชาการกลางคาวตัมอัลอันบิยายังเตือนว่าหากสหรัฐดำเนินการที่ผิดพลาดใดๆต่ออิหร่านฐานทัพและผลประโยชน์ทั้งหมดของสหรัฐในตะวันออกกลางจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างต่อเนื่องและจะสร้างความเสียหายอย่างไม่มีข้อจำกัดส่วนประเทศต่างๆในภูมิภาคที่ยังดำเนินนโยบาย2มาตรฐานต่ออิหร่านและเข้าข้างการรุกรานของสหรัฐจะไม่อาจคาดหวังถึงความยับยั้งชั่งใจจากกองทัพอิหร่านได้อีกต่อไป
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายร้อยลำโจมตีกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียนับเป็นการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดของยูเครนส่งผลให้โรงกลั่นน้ำมันหลักของกรุงมอสโกได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและบาดเจ็บอีกกว่า20รายนายเซอร์เกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกระบุว่าการโจมตีของยูเครนครั้งนี้เป็นความพยายามที่จะขัดขวางการเลือกตั้งสมาชิกสภาของรัสเซียอย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนยูเครนที่มุ่งหน้าโจมตีกรุงมอสโกได้ถึง450ลำขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนยืนยันว่ากองทัพยูเครนส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโรงกลั่นน้ำมันและศูนย์กระจายสินค้าที่สำคัญในกรุงมอสโกซึ่งถือเป็นการทำลายทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลที่คอยสนับสนุนการทำสงครามของรัสเซีย
1: ป ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครงผู้นำฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีมาร์คานีแห่งแคนาดาประกาศการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในการพบหารือกันที่หมู่เกาะเซงปิแยและมีเกลงดินแดนพ้นทะเลของฝรั่งเศสซึ่งตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งแอตแลนติกของแคนาดาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางสถานการณ์ที่แคนาดาและฝรั่งเศสเผชิญความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับสหรัฐโดยระหว่างการแถลงข่าวร่วมกันผู้นำฝรั่งเศสระบุว่าฝรั่งเศสสนับสนุนแนวทางการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับแคนาดาอย่างเต็มที่รวมถึงความเป็นไปได้ที่แคนาดาจะเข้ามีสมาชิกสมทบของสหภาพยุโรป
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมกับม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเดอร์วาดณสนาม JRR Equestrian Park กรุงโตเกียวเป็นวันที่2เพื่อทรงเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาจในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยโดยทรงลงแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้าร่วมกับเฉลิมฉานรถวิริยะพาณิชย์ชัชนกคาร่านึกแคร์และนีระพุทธสมบัติแข่งขันในวันที่25กันยายนนี้สำหรับการชิงชัยอย่างเป็นทางการวันแรกทัพนักกีฬาไทยมาได้เหรียญทองแรกจากการแข่งขันเทควันคู่ผสมพักพงเดชเจริญกับสุภาวดีวงคำจันดีกรีแชมป์โลก2สมัยเอาชนะคู่เจ้าภาพญี่ปุ่นยูอินะซากาโมโตะกับอากิโนริวาเซ2-0เซต12-4และ12-5คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมหนนี้จากนั้นไทยมาได้อีก1เหรียญทองจากเทควันคู่หญิงจุธาทิพย์กันชัดทงกับสุภาวดีวงคำจันผลิตกำลังเอาชนะคู่จากเมียนมา2-0เซต12-6และ12-3คว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพไทยขณะที่ชายคู่ก็ไม่น้อยหน้าสรศักดิ์ทาสิริกับจิรติจันเลียงคู่หูดีกรีแชมป์โลกปี2024เอาชนะอาราบีอาหมัดกัสเซมกับฮาเฟซมูฮัมหมัดจากเลบานอน2-0เซต12-7และ12-4เป็นเหรียญทองที่3ของทัพไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามตบเอาชนะอินโดนีเซียอันดับ53ของโลก3-0เซต25-1029-27 25-16 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับทีมชาติจีนแข่งขันวันนี้เวลา 14:00 นฟุตบอลชายกลุ่ม A ทัพช้างศึกหนุ่มที่นัดแรกเอาชนะคีกิสถานมาได้3-2มาลงสนามนัดที่2ถล่มเอาชนะฮ่องกง5-1เก็บชัยนัดที่2ส่วนนัดต่อไปจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่23กันยายนเวลา 17:30 นั่นทัพนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยประเภทถนนประเดิมลงชิงชัยในเอเชียนเกมโดยทำทรายเอ้าบุกคนชายระยะทาง32กิโลเมตรอาทิตย์ปูราสู้อย่างสุดหัวใจเข้าเส้นชัยอันดับ6ด้วยเวลา43นาที55.98วินาทีจากนักปั่นทั้งหมด18คนส่วนทางทรายเอ้าบุกคนหญิง24กิโลเมตรเพชรดารินสมราชสู้เต็มที่เช่นกันทำเวลา39นาที 50.48 วินาทีได้อันดับ8จากนักปั่นทั้งหมด16คนโดยทีมจักรยานไทยจะลงแข่งขันในรายการโรดเรซหญิงวันพรุ่งนี้สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน11เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น6เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้3เหรียญทอง3เหรียญเงินส่วนไทยอยู่อันดับ4มี3เหรียญทอง1เหรียญเงินพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางสุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฌียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.21 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 17 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น.
9: 1นาทีกับกปท.
10: ช่วงการจราจรติดขัดมักพบพฤติกรรมการขับรถปาดหน้าช่วงขึ้นสะพานซึ่งนอกจากจะเป็นการขับขี่ที่ผิดกฎหมายแล้วยังเป็นช่องทางให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายด้วยเพราะหากขับเข้าไปเบียดรถคันอื่นที่ต่อแถวกันมายาวโดยต่างไม่ยอมกันรถอาจเกิดเฉี่ยวชนขึ้นบริเวณดังกล่าวหรือรถที่วิ่งอยู่ในเลนที่จะขึ้นสะพานอาจไม่ทันระวังรถตัดหน้าทำให้เบรกไม่ทันและเกิดชนกันขึ้นหรือหากรถที่ปาดหน้าเร่งความเร็วขึ้นเพื่อให้ได้ขึ้นสะพานก่อนก็อาจทำให้รถที่อยู่เลนขึ้นสะพานเบี่ยงหลบชนขอบสะพานจนเสียหลักซึ่งทุกเหตุการณ์สามารถเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิดส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นเวลานานขึ้นจากที่ติดขัดเป็นปกติอยู่แล้วเพียงเพราะการขับขี่ที่ไม่มีวินัยกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับขี่ทุกท่านขับรถรักษากฎเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าการประโคมประจำยามการประโคมประจำยามจัดเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งในการพระราชพิธีประดิษฐานพระบรมศพในพระบรมโกศณพระมหาปราสาทก่อนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพคำว่าประโคมหมายถึงการทำให้เกิดเสียงดังในกรณีประโคมประจำยามนี้หมายถึงการบรรเลงดนตรีกำหนดให้มีขึ้นตามยามหรือระยะเวลาช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งมี3ชั่วโมงกลางวัน4ยามกลางคืน4ยามวันและคืน1มี8ยามหรือ24ชั่วโมงการประโคมประจำยามนี้บางทีเรียกว่าย่ำยามซึ่งมีที่มาจากการย่ำหรือตีกลองหรือคล้องซ้ำๆเพื่อบอกเวลา เมื่อสมัยก่อนแบ่งเป็น3ช่วงคือย่ำรุ่งย่ำเที่ยงและย่ำค่ำ
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตอนที่2การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองควรเริ่มจากการตรวจคัดกรองปัจจัยเสี่ยงโดยควบคุมความดันน้ำตาลและไขมันในเลือดลดอาหารเค็มหวานมันหยุดสูบบุหรี่ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปีควรให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนควบคู่กับการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ให้ทันต่อองค์ความรู้ใหม่พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ผ่านบทความและกิจกรรมสาธารณะซึ่งสมาคมวิชาชีพด้านประสาทวิทยาได้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องยาวนานติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเกี่ยวกับทางเลือกให้กับข้าราชการที่กำลังจะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ร่วมวางแผนการเงินระยะยาวด้วยบริการออมต่อ4รูปแบบค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาใช้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤตแก้วพิบูลอ่าน
15: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
16: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติย
0: ั
1: มป
0: ิ
1: พ
0: ุ
1: ทธ
0: ัง
1: สรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: สาวาดาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอิงานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญญติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญญติตัสมาสีลังมิโสทะเยหันนะมัยยังบุตตัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะการัง

0: มิ
1: อันนัมเมยังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยขันนามาเส

ท่านนมยังมหากาลุเนโคนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

0: อาวันตุ เต
1: ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พร
0: ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเกวเวว อิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขขังพระล่างอายุวัฒกาชาลวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคะพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจะเตจะสาชยสิทธิธานังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจะยะสวาสตาวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอาราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสถีภาวันตุเต
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายจู่ลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อต่อไปนี่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดอ่ะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2

่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัตบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระโศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตโมรคติยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

0: Pues ya
1: tengo vano.

0: ้าไปไกลแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: ต้าไว้ต้องคือ

吗？你看。看了吗？你个大脸哟！看了吗？เชิญรับพรยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิติตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุ

อากขาสมิงนังดาตตังอักขังปุญญังปวัตติอักขังอายุวันโนจายาโสติสุขังพลา

0: ันตุเต
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
2: ผู้ไม่อิ่มในกามปุพพานิเหวะปะกินันตังปยาสัตตะมนสังนรังอติตสตังเยวะกาเมสุอันตะโกกุรุเตวะสัง
3: อธิบายความมัจจุราชคือความตายเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดเหนือมนุษย์ปุถุชนทั้งหลายผู้ยังคล้องอยู่ในอารมณ์ต่างๆผู้ปรารถนาอย่างแรงกล้าในอารมณ์อันยังไม่ได้ไม่ถึงและผู้หลงติดอยู่ในอารมณ์อันได้แล้วถึงแล้วธรรมดามนุษย์ทั่วไปก็มักเป็นเช่นนั้นคือสิ่งใดยังไม่ได้เป็นที่ปรารถนาก็มีความต้องการในสิ่งนั้นเมื่อได้แล้วก็ติดอยู่สยบอยู่ไม่สามารถปลีกตนออกไปได้หมกอยู่ในอารมณ์อันน่ารักน่าพอใจเป็นผู้ติดอยู่ในกามทั้งวัตถุกามและกิเลสกามเป็นสิ่งละได้ยากในโลกดังพระพุทธภาษิตว่ากามาหิโลเกนหิสุปะหายะกามทั้งหลายเป็นของละได้ยากในโลกผู้ละกามได้จึงเป็นที่ยกย่องเคารพของคนทั้งหลายเพราะกระทำได้ในกิจที่คนเป็นอันมากทำไม่ได้อันหนึ่งบุคคลเช่นนั้นย่อมมีทุกข์น้อยมีโรคน้อยมีความกังวลน้อยพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้เมื่อประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีทรงปรารภนางปฏิปูชิกามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องนางปฏิปูชิกาเรื่องเกิดขึ้นในดาวดึงส์เทวโลกก่อนเทพบุตรคนหนึ่งชื่อมาลาภารีในภพดาวดึงส์เข้าไปสู่สวนสวรรค์พร้อมด้วยเทพธิดา 1,000 นางในจำนวนนั้นเทพธิดา500ขึ้นต้นไม้เก็บดอกไม้แล้วโยนลงมาให้เทพธิดาอีก500ซึ่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วเอาดอกไม้เหล่านั้นประดับเทพบุตรบรรดาเทพธิดาเหล่านั้นเทพธิดาองค์หนึ่งจุติบนกิ่งไม้นั่นเองสรีระของเธอดับลงประหนึ่งเปลวไฟเธอไปเกิดในสกุลหนึ่งในเมืองสาวัตถีและระลึกชาติได้ปรารถนากลับไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อยู่กับสามีอีกเมื่อเจริญวัยจึงหมั่นทำบุญให้ทานและอธิษฐานว่าอานุภาพแห่งบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าไปบังเกิดในสำนักของสามีในดาวดึงส์เทวโลกภิกษุทั้งหลายจึงพากันเรียกเธอว่าปฏิปูชิกาผู้บูชาสามีใครๆรู้ว่าเธอเป็นผู้มีศรัทธามันทำบุญให้ทานบางทีก็นำอาหารและเครื่องดื่มมามอบให้เพื่อให้เธอช่วยจัดแจงถวายสงฆ์ด้วยเธอก็รับทำให้ด้วยความเต็มใจต่อมาเธอมีสามีมีลูกถึง4คนและตายด้วยโรคปัจจุบันอย่างหนึ่งไปบังเกิดในดาวดึงส์พิภพตามความปรารถนาเทพธิดาเพื่อนของเธอยังไม่กลับจากสวนสวรรค์ยังประดับดอกไม้ให้เทพบุตรอยู่มาลาภารีเทพบุตรเห็นนางแล้วถามว่าหายไปไหนเสียตั้งแต่เช้านางตอบว่าจุติแล้วลงไปเกิดในมนุษยโลกจริงหรือเทพบุตรถามจริงๆนะนางยืนยันไปเกิดที่ไหนในเมืองสาวัตถีเธออยู่ที่นั่นนานหรือฉันอยู่ในท้องมารดา10 เดือนแต่งงานเมื่ออายุ16แล้วได้บุตร4 คนฉันทำบุญมีทานเป็นต้นแล้วปรารถนามาเกิดในสำนักของท่านอายุของมนุษย์โดยประมาณมีเท่าใดเทพบุตรถามประมาณ100 ปีเท่านั้นเองหรือเท่านั้นเธอยืนยันอายุมนุษย์น้อยเหลือเกินพวกมนุษย์ประมาทหรือไม่ประมาทมันทำบุญให้ทานหรือไม่เลยพวกมนุษย์ส่วนมากประมาทอยู่เป็นนิดทำตนเหมือนจะมีอายุสักอสงไขยประหนึ่งว่าไม่แก่ไม่ตายมาลาภารีเทพบุตรได้ฟังดังนั้นมีความสังเวชสลดใจเป็นอย่างมากว่าพวกมนุษย์มีอายุเพียง100 ปีเท่านั้นแต่ยังประมาทอยู่เมื่อไรหนอจักพ้นจากทุกข์โดยธรรมดาทั่วไป100 ปีในมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของเทวดาชั้นดาวดึง พวกเทวดาชั้นดาวดึงส์มีอายุ 1,000 ปีทิพย์ 1,000 ปีทิพย์นั้นเมื่อเทียบอายุในมนุษย์เท่ากับ 36 ล้านปีคิดเสียว่าอายุของเทพชั้นดาวดึงส์คนหนึ่งเท่ากับ 36 ล้านปีในเมืองมนุษย์มนุษย์อายุน้อยนักไม่ควรประมาทเลยในวันรุ่งขึ้นพวกภิกษุเข้าไปที่บ้านของนางปฏิบูชิกาอย่างเคยเห็นโรงฉันยังไม่ได้จัดอาสนะยังไม่ได้ปูน้ำฉันยังไม่ได้ตั้งไว้จึงถามชาวบ้านทราบความว่านางได้ตายเสียแล้วตั้งแต่ตอนเย็นวันวานภิกษุผู้เป็นปุถุชนระลึกถึงอุปการะของนางแล้วไม่อาจกลั้นน้ำตาไว้ได้ส่วนพระอรหันต์ได้ทำมะสังเวชแล้วทั้งหมดไปทูลถามพระศาสดาว่านางปฏิปูชิกาไปเกิดที่ใดพระศาสดาตรัสตอบว่านางไปเกิดในสำนักแห่งสามีของนางที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วตรัสเล่าเรื่องทั้งปวงให้ภิกษุทั้งหลายทราบเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลว่าอายุของสัตว์ทั้งหลายน้อยนักพระศาสดาจึงตรัสว่าถูกแล้วภิกษุทั้งหลายชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อยนักเมื่อสัตว์ทั้งหลายยังไม่ทันอิ่มด้วยวัตถุกรรมและกิเลสกรรมมัจจุราชก็ทำเขาไว้ในอำนาจเสียพาเอาสัตว์ผู้คร่ำครวญร่ำไรอยู่ไปสู่ภพของตนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าปุพพานิเหวะปจินันตังเป็นอาทิมีนัยยะดังได้อธิบายมาแล้วแต่ต้นเสมือนแมลงผู้เชยเกสรดอกไม้พระพุทธภาษิตยถาปิภูมโรปุพพังวันนะคันทังหะเทหะเหทยังปาเลติรสมาดายะเอวังคาเมมุนีเจเรเหมือนอย่างว่าพมรไม่ทำดอกสีและกลิ่นของดอกไม้ให้เสียหายชอกช้ำเชยแต่เกสรแล้ววินไปชั้นใดมุนีคือผู้รู้ผู้สงบเที่ยวไปในบ้านไม่กระทบศรัทธาและโภคะของเขาฉันนั้นอธิบายความคำว่าพมรในพระคาถานี้ท่านหมายเอาสัตว์ที่อาศัยเกสรดอกไม้ทำน้ำหวานทุกชนิดเช่นแมลงผึ้งเป็นต้นสัตว์เหล่านั้นเมื่อต้องการน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ก็บินไปดื่มรสหวานจนพอแก่ความต้องการแล้วคาบเอารสที่ต้องการไปสะสมไว้เป็นน้ำผึ้งไม่ทำสีกลิ่นและสันฐานของดอกไม้ให้เสียหรือชอกช้ำพระผู้เข้าสู่สกุลของชาวบ้านก็ควรทำตนเช่นพมรนั้นคือไม่ทำศรัทธาและภูคาของชาวบ้านให้เสื่อมทำอย่างไรเรียกว่าทำศรัทธาให้เสื่อมตอบว่าไม่ตั้งตนอยู่ในความบริสุทธิ์เยี่ยงสมณะที่ดีไม่สำรวมกายวาจาใจด้วยดีมีความมากๆในลาภไม่รู้จักประมาณในการรับปัจจัยและในการบริโภคปัจจัยเป็นผู้ขนองกายวาจาเมื่อชาวบ้านเห็นอาการอย่างนี้ศรัทธาก็ถอยไม่ถอยเพียงแต่ในสมณะเช่นนั้นแต่ทำให้เขาลดความมั่นคงในพระรัตนตรัยอีกด้วยพระไม่ตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์หนึ่งหญิงเสเพลหนึ่งชายไม่มีสัจจะหนึ่งท่านว่าไม่ควรคบไม่ควรเข้าใกล้เพราะจะนำความเดือดร้อนมาให้ผู้ประพฤติตรงกันข้ามชื่อว่าทำศรัทธาของชาวบ้านให้เจริญส่วนอาการกระทบโภคะทำโภคะให้เสื่อมนั้นคือการทุศีลของพระโภคะที่ชาวบ้านถวายแก่พระทุศีลย่อมไม่มีผลมากเหมือนหว่านพืชในนาเลวโภคะย่อมเสื่อมไปเปล่าไม่มีผลเท่าที่ควรส่วนการเข้าสู่สกุลของพระผู้มีศีลชื่อว่าทำโภคะของทายกให้เจริญเพราะทานอันเขาหว่านลงแล้วในท่านผู้มีศีลย่อมมีผลงอกงามเหมือนพืชอันหว่านลงแล้วในนาดีพระดีย่อมไม่เบียดเบียนชาวบ้านดังกล่าวมานี้พระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ขณะที่ประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภเศรษฐีผู้ตรณีคนหนึ่งในเมืองราชคฤห์ซึ่งพระมหาโมคคัลลานะไปโปรดให้กลับเป็นผู้มีศรัทธามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องเศรษฐีชื่อโกสิยะผู้มีความตรณีเศรษฐีคนนี้อยู่ที่นิคมสักกระไม่ไกลกรุงราชครุนักเขามีทรัพย์80โกฏิแต่ตรณีเหลือเกินไม่เคยให้แม้แต่น้ำมันสักหยดเดียวแก่ใครและไม่ค่อยบริโภคเองทรัพย์ของเขาไม่อำนวยประโยชน์แก่ตนเองบุตรภรรยาและแก่ใครๆเลยวันหนึ่งเศรษฐีกลับจากเฝ้าพระราชาเห็นคนบ้านนอกคนหนึ่งกำลังกินขนมเบื้องอยู่นึกอยากกินบ้างเมื่อมาถึงบ้านก็ไม่กล้าบอกภรรยาเพราะกลัวว่า เมื่อพัญญาทำขนมเบื้องคนเป็นอันมากในเรือนรู้เข้าก็จะขอกินด้วยจะหมดเปลืองมากจึงอดกลั้นความอยากไว้แต่ความอยากก็ไม่ได้หมดไปเมื่อหลายวันเข้าก็ผอมลงทุกทีหมดกำลังเข้าห้องนอนคิดถึงขนมเบื้องแม้ทุกอย่างนี้แล้วก็ไม่ยอมบอกพัญญาหรือบุตรเพราะกลัวเสียทรัพย์พัญญาเข้าไปถามว่าป่วยเป็นอะไรเขาบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรพระราชากริ้วหรือพัญญาถามไม่เขาตอบคนที่บ้านเช่นบุตรคนใช้เป็นต้นทำให้ไม่พอใจหรือไม่ท่านอยากอะไรหรือเขาอยากบอกว่าอยากกินขนมเบื้องแต่กลัวเสียทรัพย์จึงทำเฉยเสียเมื่อพัญญาอ้อนวอนถามหนักเข้าจึงบอกว่าฉันอยากกินขนมเบื้องพัญญาของเขาหัวเราะเห็นเป็นขันที่เศรษฐีมีทรัพย์ถึง80โกฎคือ800ล้านแต่ต้องป่วยเพราะอยากกินขนมเบื้องซึ่งคนจนๆก็กินได้เท่านั้นเองหรือพัญญาถามก็เท่านั้นทำไมคุณไม่บอกฉันเอาเถอะฉันจะทำขนมเบื้องให้พ่อแจกคนทั้งนิคมเศรษฐีทะลึ่งพรวดขึ้นนั่งด้วยความตกใจและกล่าวไร้สาระเรื่องอะไรจะต้องไปเลี้ยงเขาเขาทำงานเพื่อตัวเขาเองก็ต้องกินของตนเองถ้ากระนั้นฉันจะทำให้พอแจกคนในตรอกนี้อย่าเลยแม่คุณใครๆรวมทั้งฉันด้วยรู้แล้วว่าเธอรวยมีทรัพย์มากถ้าอย่างนั้นขอทำให้พอกินกันทั้งเรือนฉันรู้มานานแล้วว่าเธอน่ะอัธยาศัยกว้างขวางนักเศรษฐีประชดถ้าอย่างนั้นขอทำให้พอแก่ลูกเมียโอ้ยอย่าเชียวพวกลูกๆไม่จำเป็นต้องกินขนมเบื้องหรอกถ้าอย่างนั้นจะทอดให้พอแก่เราสองคนเศรษฐีนิ่งไปครู่หนึ่งในที่สุดกล่าวว่าเธอกินขนมเบื้องเป็นด้วยหรือพัญญาหัวเราะพลางกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นจะทอดให้พอคุณรับประทานคนเดียวเอออย่างนั้นสิเศรษฐีว่าแต่เธอจะทอดที่ไหนล่ะก็ห้องครัวของเรามีทอดในห้องครัวสิคุณก็ไม่ได้ทอดที่นั่นเดี๋ยวคนอื่นรู้เข้าก็จะต้องอยากกินด้วยไม่ดีเอาอย่างนี้ดีกว่าเธอเลือกข้าวสารหักๆอย่าเอาข้าวสารดีเตานมเนยใสน้ำผึ้งน้ำอ้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อยขึ้นไปบนชั้นที่7แล้วทอดที่นั่นฉันจะนั่งกินคนเดียวพัญญาให้ทาสีถือเอาเครื่องอุปกรณ์ต่างๆในการทำขนมเบื้องขึ้นไปบนชั้นที่7เศรษฐีตามขึ้นไปปิดประตูใส่ลิ่มตั้งแต่ประตูแรกเรื่อยขึ้นไปพัญญาของเขาติดไฟเริ่มทอดขนมเบื้องวันนั้นพระศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยของเวนยสัตว์เวลาใกล้รุ่งทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติผลของเศรษฐีและพัญญาแล้วตรัสเรียกพระมหาโมคคลานะมาแต่เช้าแล้วให้พระมหาโมคคลานะไปชักจูงเศรษฐีโกศยะที่สักระนิคมพระองค์และพระ500จะคอยเสวยขนมเบื้องอยู่ที่วัดเชตวันพระมหาโมคคลานะไปที่นั้นด้วยดิษไปยืนอยู่ที่หน้าต่างของเศรษฐีโกศยะเหลือบไม่เห็นก็ตกใจพึมพำว่าเราอุตส่าห์ขึ้นมาทอดขนมถึงชั้นที่7ก็เพราะกลัวบุคคลประเภทนี้แล้วก็หลีกไม่พ้นจึงพูดออกไปว่าสมณะท่านอยู่ทำไมในอากาศนอกหน้าต่างแม้จะจงกรมอยู่ในอากาศก็จะไม่ได้อะไรพระเถระจงกรมกลับไปมาอยู่ในอากาศเศรษฐีกล่าวอีกว่าท่านจงกรมจะได้อะไรต่อให้นั่งสมาธิบัลลังก์บนอากาศก็จะไม่ได้อะไรพระเถระได้นั่งสมาธิบัลลังก์เศรษฐีกล่าวว่าแม้บังหวนกวนก็จะไม่ได้อะไรพระเถระบังหวนกวนเศรษฐีไม่กล้ากล่าวว่าแม้ท่านให้ไฟลุกขึ้นก็จะไม่ได้อะไรเพราะกลัวไฟไหม้ประสาทคิดว่าสมณะนี้คงจริงไม่ได้คงไม่ไปแน่เราควรให้สักหน่อยหนึ่งดังนี้แล้วกล่าวกับพัญญาว่าจงทอดขนมชิ้นเล็กๆให้เขาสักชิ้นหนึ่งพัญญาหยอดแป้งลงในกระทะเพียงนิดเดียวแต่ขนมกลับกลายเป็นชิ้นใหญ่พองขึ้นเต็มถาดเศรษฐีเห็นแล้วคิดว่าคงจักกิบแป้งมากไปจึงตักแป้งด้วยมุมทัพพีเองทีเดียวขนมกลับใหญ่กว่าชิ้นก่อนเสียอีกเขาเกิดเบื่อหน่ายจึงให้พัญญาหยิบขนมสักชิ้นหนึ่งในกระเช้าให้พระไปเมื่อพัญญาหยิบปรากฏว่าขนมในกระเช้าติดกันหมดแยกไม่ออกนางจึงบอกสามีคราวนี้สองสามีพัญญาก็ช่วยกันดึงขนมจนเหงื่อท่วมตัวก็ไม่ออกความหิวหายไปเขาจึงกล่าวกับพัญญาว่าเขาหมดหิวแล้วมอบให้สมณะไปเถิดนางช่วยกระเช้าได้นำขนมเข้าถวายพระเถระ พระมหาโมคคัลลานะแสดงธรรมให้ฟังมีพรรณนาถึงคุณพระรัตนตรัยและแสดงถึงอานิสงส์แห่งทานเป็นต้นให้แจ่มแจ้งเหมือนบุคคลมองเห็นดวงจันทร์ในท้องฟ้าเศรษฐีและภรรยาเลื่อมใสนิมนต์ท่านฉันอาหารบนบัลลังก์ของตนแต่พระเถระกล่าวว่าบัดนี้พระศาสดาและภิกษุจำนวน500คอยเสวยอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีหากท่านเศรษฐีต้องการเฝ้าพระศาสดาก็ให้ภรรยาถือขนมไปเถิดจักนำไปเฝ้าพระศาสดาท่านผู้เจริญระยะทางไกลอย่างนี้จะไปให้ท่านเวลาได้อย่างไรข้อนั้นเป็นหน้าที่ของอาตมาภาพพระเถระตอบแล้วท่านก็นำเศรษฐีและภรรยาไปเดลิตของตนเสมือนหนึ่งว่าเศรษฐีลงจากปราสาทแล้วถึงวัดเชตวันขนมเพียงกระเช้าเดียวเลี้ยงพระถึง500เศษก็ไม่หมดให้คนวัดกินอีกก็ไม่หมดพระศาสดารับสั่งให้ทิ้งขนมที่เหลือที่ใกล้ซุ้มประตูวัดเชตวันนั่นเองสถานที่ตรงนั้นเรียกกันต่อมาว่าเงื่อมขนมเบื้องพระศาสดาตรัสอนุโมทนาให้เศรษฐีและภรรยาดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วหลังจากนั้นเศรษฐีได้สละทรัพย์เป็นอันมากออกจำแนกแจกทานบำเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์ทำทรัพย์อันไม่มีสาระให้มีสาระเย็นวันนั้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันพรรณนาถึงอานุภาพของพระมหาโมคคัลลานะพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสสรรเสริญพระเถระว่าธรรมดาภิกษุผู้ฝึกฝนอบรมตระกูลควรเป็นเช่นพระมหาโมคคัลลานะไม่กระทบศรัทธาและโภคะของสกุลให้สกุลรู้คุณพระรัตนตรัยและอานิสงส์แห่งฐานเป็นต้นเหมือนพมรไม่ให้ดอกไม้ชอกช้ำดื่มแต่น้ำหวานดังนี้แล้วตรัสว่ายะถาปิพมโรปุพพังเป็นอาทิมีนัยยะดังอธิบายมาแล้วแต่ต้นกิจของตนพระพุทธภาษิตนปะเรสังวิโลมานินปะเรสังกะตากะตังอัตโนวะอเวกเคยยะกะตานิอักตานิจะบุคคลไม่ควรใส่ใจในคำหยาบของคนอื่นไม่ควรเพ่งเล็งกิจที่ทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำของคนอื่นแต่ควรพิจารณาถึงกิจที่ทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำของตนดีกว่าอธิบายความพระอรรถกถาจารย์อธิบายว่าคำหยาบคือคำที่ตัดเสียซึ่งความรักคือทำให้คนฟังเกลียดชังคนพูดคำหยาบนั้นมีหลายประเภทเช่นประชดกดให้ต่ำวงเล็บด่ากระทบเปรียบเปรยเป็นต้นโดยปกติใครพูดคำหยาบความชั่วก็ตกอยู่แก่คนนั้นคนที่ถูกด่าถูกประชดหาชั่วไปด้วยไม่เมื่อไม่รับคำหยาบนั้นก็ตกอยู่แก่ผู้กล่าวแต่ผู้เดียวคำหยาบย่อมมาจากจิตใจที่หยาบท่านจึงสอนไม่ให้เอาคำหยาบของคนอื่นมาใส่ใจใครพูดคำหยาบก็ปล่อยให้เป็นของเขาไปอันหนึ่งหน้าที่ของคนอื่นการงานของคนอื่นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาเขาจะทำหรือไม่ทำก็เป็นเรื่องของเขาอย่าเอามารกสมองรกหัวใจนักนอกจากเรามีหน้าที่รับผิดชอบอยู่ด้วยการสอดส่องนั้นเป็นหน้าที่ของเราจึงต้องทำอย่ามัวมองแต่ความสกปรกในบ้านของคนอื่นจงหมั่นตรวจตราความสกปรกในห้องของตนเองและหมั่นทำความสะอาดหมั่นพิจารณาการงานอันเป็นหน้าที่ของตนว่าได้ทำสมบูรณ์แล้วหรือไม่หน้าที่ของเราสำคัญข้อว่าไม่ควรเพ่งเล็งจิตของคนอื่นนั้นพระอรรถกถาจารย์อธิบายไปในแง่ธรรมอย่างเดียวว่าไม่ควรแลดูกรรมที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของคนเหล่าอื่นอย่างนี้ว่าอุบาสกคนนั้นไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสไม่เคยให้อาหารแม้ข้าวทัพพีเดียวไม่เคยถวายจีวรอุบาสิกาโน้นก็เหมือนกันภิกษุโน้นไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสไม่ทำอุปชายวัตรอาจารยวัตรอาคันตุกะวัดเป็นต้นทุดงก็ไม่มีความอุตสาหะพยายามในการภาวนาก็ไม่มีส่วนข้อว่าพึงพิจารณากิจของตนนั้นพระอรรถกถาจารย์อธิบายไว้ดังนี้กุลบุตรผู้บวชด้วยศรัทธาเมื่อระลึกถึงพระโอวาทนี้ว่าบรรพชิตพึงพิจารณาหนึ่งๆว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ดังนี้แล้วพึงใส่ใจในจิตของตนว่าเราอาจหรือไม่ที่จะยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วทำตนให้พ้นจากกิเลสทั้งปวงพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้เพราะทรงปรารภอาชีวกชื่อปาติกะซึ่งด่าว่าเสียสีอุบาสิกานานาประการมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องอาชีวกชื่อปาติกะอาชีวกผู้นี้ คุ้นเคยอยู่กับสกุลหนึ่งมีสตรีแม่บ้านผู้หนึ่งอุปถัมภ์บำรุงอยู่เหมือนบุตรของตนต่อมานางได้ฟังคาถาสรรเสริญพระพุทธเจ้าและพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าจากเพื่อนบ้านว่าพระพุทธเจ้าดีอย่างนั้นอย่างนั้นพระธรรมเทศนาของพระองค์ไพเราะอย่างนั้นอย่างนั้นนางใคร่จะได้ฟังธรรมบ้างจึงบอกอาชีวกอาชีวกเกรงว่าหากนางไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วนางจักเสื่อมความรักความนับถือในตนจักไม่บำรุงตนอย่างที่เคยจึงห้ามไว้ทุกครั้งว่าอย่าไปสำนักของพระสมณโคดมเลยนางจึงหาวิธีใหม่คืออัญเชิญพระศาสดามาสู่เรือนของตนจึงให้บุตรชายคนหนึ่งไปทูลอาราธนาพระศาสดาที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีบุตรชายไปนิมนต์พระพุทธเจ้าแต่แวะไปหาอาชีวกก่อนอาชีวกรู้เรื่องแล้วจึงห้ามว่าอย่าไปเลยไม่ได้แม่จะดุเด็กว่าผมต้องไปอย่าไปดีกว่าอาชีวกพูดเมื่อเธอไม่ไปพระพุทธเจ้าไม่มาเราสองคนจะได้กินเครื่องสักการะคาหวานที่แม่ของเธอเตรียมไว้สำหรับพระพุทธเจ้าแต่เด็กยังยืนยันจะไปเพราะกลัวแม่ดุอาชีวกจึงว่าไปก็ได้แต่อย่าบอกเรือนและทางที่ไปคราวนี้พระพุทธเจ้าก็ไปไม่ถูกพรุ่งนี้เราสองคนจะได้กินอาหารที่แม่ของเธอเตรียมไว้เธอก็ไม่มีความผิดเพราะได้ไปนิมนต์แล้วเด็กเชื่อไปนิมนต์พระพุทธเจ้าและทำตามที่อาชีวกว่าทุกอย่างแล้วกลับมาบอกอาชีวกอีกทีหนึ่งวันรุ่งขึ้นอาชีวกไปยังเรือนของอุบาสิกานั้นแต่เช้าพวกเพื่อนบ้านที่เลื่อมใสพระพุทธเจ้าได้ช่วยกันฉาบทาเรือนด้วยโคไมสดโคไมสดคือขี้วัวใหม่อินเดียถือว่าเป็นการต้อนรับที่มีเกียรติในการทำเช่นนั้นในการแต่งงานก็เหมือนกันเขาต้องเอาขี้วัวสดๆใหม่ๆมาทาฝาเรือนและลาดทางที่บ่าวสาวจะเดินเป็นเกียรติยศแล้วโปรยดอกไม้ปูลั่นอาสนะอันควรแก่พระศาสดาท่านว่าคนที่มีคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าย่อมปูอาสนะไม่เป็นรุ่งเช้าพระศาสดาเสด็จไปเรือนของอุบาสิกาอย่างถูกต้องเพราะพระองค์ทรงรู้ทางทั้งปวงแม้ทางไปนรกสวรรค์ยังทรงทราบจะกล่าวยายถึงทางไปบ้านนั้นนิคมนี้ย่อมทรงรู้ได้ด้วยญาณทรงรู้แจ้งแทงตลอดตั้งแต่วันที่ได้ตรัสรู้แล้วอาชีวกรู้จักพระพุทธเจ้าน้อยไปอุบาสิกาออกมาต้อนรับถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์อัญเชิญให้เสด็จเข้าไปภายในเรือนเมื่อพระพุทธเจ้าประทับนั่งแล้วนางได้ถวายน้ำทักษิโณทกน้ำทักษิโณทกในที่นี้น่าจะเป็นน้ำล้างพระหัตถ์หรือบ้วนพระโอษฐ์เพื่อเตรียมเสวยในอินเดียแม้แต่ในร้านน้ำชาก็เสิร์ฟน้ำให้แขกก่อนเพื่อบ้วนปากหรือล้างมือตามประสงค์คนส่วนมากแม้ในคนชั้นสูงก็ยังนิยมบริโภคอาหารด้วยมืออยู่แล้วถวายขาธนิยะโภชนียาหารอันประณีตเสร็จแล้วพระศาสดาทรงอนุโมทนาด้วยธรรมและพระสุรเสียงอันไพเราะอุบาสิกาฟังธรรมพางกล่าวว่าสาธุสาธุอาชีวกนั่งอยู่ห้องหลังฟังเสียงอุบาสิกาว่าสาธุสาธุไม่อาจทนอยู่ได้เพราะความริษยาคิดว่านางไม่เป็นของเราเสียแล้วจึงด่าพระศาสดาและอุบาสิกาเป็นอันมากมีอาทิว่าอีกาลกันนีมึงเป็นคนฉิบหายมึงจงทำสักการะแก่พระสมณโคดมเถิดดังนี้แล้วหลีกไปอุบาสิการู้สึกละอายต่อคำอันหยาบคายของอาชีวกนั้นเป็นอย่างยิ่งฟุ้งซ่านไม่อาจส่งกระแสจิตไปรับพระธรรมเทศพระธรรมเทศนาได้พระศาสดาทรงทราบดังนั้นจึงตรัสว่าไม่ควรระลึกถึงถ้อยคำเช่นนั้นของคนเช่นนั้นพึงตรวจดูกิจเฉพาะหน้าของตนดังนี้แล้วตรัสพระพุทธพจน์ว่าณปะเรสังวิโลมานิเป็นอาทิมีนัยยะดังอธิบายมาแล้วแต่ต้นอุบาสิกาได้สำเร็จโสดาปัตติผลวาจาสุภาษิตเหมือนดอกไม้พระพุทธภาษิตยะถาปิรุจิรังปุพพังวันนะวันตังอคันธกังเอวังสุภาษิตาวาจาอภลาโหติอกุปปโตยะถาปิรุจิรังปุพพังวันนะวันตังสคันธกังเอวังสุภาษิตาวาจาสภลาโหติสุกุปปโตดอกไม้งามมีสีสวยแต่ไม่มีกลิ่นฉันใดวาจาสุภาษิตย่อมไม่มีผลแก่บุคคลผู้ไม่ทำตามฉันนั้น แต่วาจาสุภาษิตย่อมมีผลแก่ผู้ทำตามด้วยดีเหมือนดอกไม้งามสีสวยและมีกลิ่นหอมอธิบายความความแตกต่างอยู่ที่กลิ่นหอมและไม่มีกลิ่นหอมดอกไม้แม้จะมีสีสวยสันฐานงามเหมือนกันแต่ดอกหนึ่งมีกลิ่นหอมอีกดอกหนึ่งกลิ่นไม่หอมคุณค่าย่อมแตกต่างกันมากใจคนย่อมชอบดอกไม้ที่กลิ่นหอมมากกว่าแม้สีจะไม่สวยสันฐานจะไม่งามวาจาสุภาษิตก็เหมือนกันย่อมสำเร็จประโยชน์แก่บุคคลผู้นำมาปฏิบัติตามหาสำเร็จประโยชน์แก่บุคคลผู้ไม่ปฏิบัติไม่อันหนึ่งคนดีเปรียบได้กับดอก

เรียนธรรมของพระนางมาริกาเทวีและพระนางวาสภคัตติยามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องชตปาณิอุบาสกชตปาณิเป็นอุบาสกอยู่ในเมืองสาวัตถีเป็นผู้รอบรู้ในพระพุทธพจน์และได้บรรลุมรรคผลเป็นอนาคามีเขารักษาอุโบสถแต่เช้าตรู่ทุกวันและสู่ที่บำรุงพระศาสดาทุกวันความจริงอุบาสกเป็นผู้เป็นอนาคามีแล้วไม่ต้องรักษาอุโบสถโดยวิธีสมาทานเพราะอุโบสถศีลพรหมจรรย์และการบริโภคอาหารวันละครั้งย่อมมาพร้อมกับการบรรลุมรรคผลนั่นเองสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสถึงช่างหม้อชื่อคติการะว่าช่างหม้อชื่อคติการะบริโภคอาหารวันละครั้งประพฤติพรหมจรรย์เป็นปกติมีศีลมีกัลยาณธรรมวันหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาขณะนั้นชัตตปาณิวาสกอยู่ในที่เฝ้าแล้วเขาเห็นพระราชากำลังเสด็จมาจึงคิดว่าเราควรลุกขึ้นต้อนรับหรือไม่หนอในที่สุดเขาตกลงใจไม่ลุกขึ้นเพราะคิดว่ากำลังนั่งอยู่ในสำนักของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่คือพระพุทธเจ้าหากจะลุกรับพระเจ้าประเสนทิก็จะเป็นการขาดความเคารพในพระศาสดาท่านกล่าวแทรกไว้ในที่นี้ว่าธรรมดาบัณฑิตเห็นคนที่นั่งอยู่ในสำนักของท่านผู้ควรเคารพกว่าตนไม่ลุกขึ้นต้อนรับย่อมไม่โกรธพระราชาประเสนทิเห็นชัตตปาณิอุบาสกไม่ลุกรับมีพระมนัสขุ่นเคืองแต่ไม่กล้าตรัสอะไรถวายบังคมพระศาสดาแล้วประทับหน้าที่อันสมควรแก่พระองค์พระศาสดาทรงทราบความขุ่นเคืองในพระทัยของพระราชามีพระพุทธประสงค์จะบรรเทาความขุ่นเคืองนั้นจึงตรัสพรรณนาคุณของชัตตปาณิอุบาสกว่ามหาบพิตรชัตตปาณิอุบาสกนี้เป็นบัณฑิตได้เห็นธรรมแล้วรอบรู้ในพุทธพจน์รู้จักประโยชน์มิใช่ประโยชน์สิ่งที่ควรและไม่ควรเมื่อพระราชาทรงสดับคุณกถาของชัตตปาณิอุบาสกอยู่พระหฤทัยก็อ่อนลงต่อมาอีกวันหนึ่งพระราชาประทับยืนอยู่บนปราสาททอดพระเนตรเห็นชัตตปาณิอุบาสกกั้นร่มสวมรองเท้าเดินผ่านมาทางพระลานหลวงจึงรับสั่งให้ราชบุรุษเรียกมาอุบาสกหุบร่มถอดรองเท้าเข้าไปเฝ้ายืนอยู่ณที่ควรแก่ตนแห่งหนึ่งพระราชาตรัสถามว่าทำไมจึงหุบร่มและถอดรองเท้าเสียเล่าข้าพระองค์ทราบว่าพระราชารับสั่งหาท่านเพิ่งรู้วันนี้เองหรือว่าเราเป็นพระราชาข้าพระพุทธเจ้าทราบมานานแล้วทราบมานานแล้วถ้ากระนั้นวันก่อนท่านนั่งอยู่ในสำนักพระศาสดาเห็นเราแล้วทำไมจึงไม่ลุกรับข้าแต่มหาราชวันนั้นข้าพระพุทธเจ้านั่งอยู่ในสำนักของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่หากลุกรับพระราชาประเทศราชก็จะเป็นการขาดความเคารพในพระศาสดาช่างเถอะอุบาสกเรื่องแล้วไปแล้วแต่เขาเล่าลือกันว่าท่านเป็นผู้ฉลาดในประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ทั้งปัจจุบันและอนาคตท่านรอบรู้ในพระพุทธพจน์จะช่วยสอนธรรมแก่พวกเราในวังได้หรือไม่ข้าพระองค์ไม่สามารถทำได้พระเจ้าค่ะทำไมเพราะธรรมดาพระราชมณเทียนมีโทษมากการทำดีและไม่ดีในราชสำนักนั้นเป็นกรรมหนักอย่าคิดอย่างนั้นเลยอุบาสกท่านอย่าได้นึกถึงวันก่อนที่ไม่ได้ลุกรับเราไม่ได้ถือโทษเลยข้าแต่สมุติเทพสถานที่ไปของเครือหัดก็มีโทษมากขอพระองค์ได้โปรดนิมนต์บรรพชิตรูปใดรูปหนึ่งมาสอนธรรมเถิดพระราชาเสด็จขึ้นแล้วไปเฝ้าพระศาสดาทูลว่าพระนางมาริกาเทวีและพระนางวาสภคัตติยามีพระประสงค์จะเรียนธรรมขอให้พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์เสด็จไปสู่ราชนิเวศเพื่อสวยเป็นหนึ่งนิดและแสดงธรรมแก่พระมเหสีทั้งสองพระศาสดาตรัสว่าการที่พระพุทธเจ้าจะไปเสวยในที่แห่งเดียวเป็นประจำนั้นไม่ควรพระเจ้าประเสริฐที่จึงว่าถ้ากระนั้นขอให้มอบให้เป็นหน้าที่ของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพระศาสดาทรงมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของพระอานนท์วันหนึ่งพระศาสดาตรัสถามถึงผลการเรียนธรรมของพระนางทั้งสองกับพระอานนท์พระเถระทูลว่าพระนางมาริกาเทวีนั้นทรงตั้งพระทัยศึกษาโดยเคารพท่องพระพุทธพจน์โดยเคารพส่วนพระนางวาสภคัตติยาพระญาติของพระองค์ไม่เรียนโดยเคารพ

คือไม่ตั้งพระทัยเรียนไม่ท่องพระพุทธพจน์โดยเคารพพระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของพระอานนท์แล้วจึงตรัสว่าอานนท์ธรรมที่เรากล่าวดีแล้วย่อมไม่มีผลแก่ผู้ไม่ตั้งใจเรียนฟังท่องและแสดงเหมือนดอกไม้สีสวยแต่ไม่มีกลิ่นแต่ธรรมของเราจะมีผลดียิ่งแก่ผู้เรียนผู้ฟังโดยเคารพดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่ายถาปิรุจิรังปุพังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นทำกุศลเหมือนรวมพวงดอกไม้พระพุทธภาษิตยถาปิปุพราสิมห้ากยิรามาเลคุเนบหูเอวังชาเตนะมัจเจนะกัตตบังกุสลังบะหุงบุคคลผู้เกิดมาแล้วควรทำกุศลให้มากเหมือนช่างทำดอกไม้ทำพวงดอกไม้ได้มากจากกองดอกไม้อันมากฉะนั้นอธิบายความพระอรรถกถาอาจารย์อธิบายว่าถ้าดอกไม้มีน้อยแม้ช่างดอกไม้ฉลาดก็ไม่สามารถทำดอกไม้ให้มากได้หากช่างดอกไม้ไม่ฉลาดเมื่อดอกไม้มีน้อยหรือมากก็ตามย่อมไม่อาจทำพวงดอกไม้ได้ฉันใดบุคคลบางคนมีศรัทธาน้อยแม้สมบัติจะมีมากก็ไม่อาจทำกุศลมากได้บางคนศรัทธามีมากแต่โภคะมีน้อยก็ไม่อาจทำมากเหมือนกันบางคนศรัทธาก็น้อยโภคะก็น้อยก็ไม่อาจทำได้ส่วนบางคนมีศรัทธามากด้วยมีโภคะมากด้วยเขาย่อมทำกุศลให้โอฬารได้นางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นผู้เช่นนั้นคือมีมากทั้งศรัทธาและโภคะพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้หมายเอานางวิสาขานั่นเองในชีวิตของคนเรานั้นไม่มีอะไรเป็นแก่นสารนอกจากความดีเมื่อความแก่ความเจ็บและความตายรวมทั้งความโศกเศร้าเสียใจพิไรรำพันต่างๆห้อมล้อมชีวิตอยู่เสมือนภูเขาใหญ่ศิลาล้วนกลิ้งบทมาทั้งสี่ทิศมนุษย์ควรจะทำอะไรยิ่งกว่ากุศลจริยาคือประพฤติธรรมที่เป็นกุศลสมจริยาประพฤติธรรมที่สุจริตชีวิตมนุษย์น้อยเกินไปไม่ควรประมาทพอถึงวัย60ก็ใกล้ตายเต็มทีและเป็นไปได้เสมอที่จะตายก่อนนั้นมีอะไรเล่าเป็นทุนสำหรับโลกหน้านอกจากบุญกุศลอันตนได้ทำเองในเมื่อมีเรี่ยวแรงกำลังอยู่สัตว์ผู้เกิดมาจึงควรรีบเร่งขวนขวายทำบุญกุศลไว้ให้มากชีวิตจริงๆของเราคือชีวิตในโลกหน้าเสมือนเรือนอยู่ประจำของเราส่วนชีวิตในโลกนี้เป็นเสมือนศาลาพักในระหว่างทางเท่านั้นชีวิตมนุษย์เราไม่ถึง100ปีก็ต้องตายแต่ชีวิตของเทพแม้เพียงเทพชั้นดาวดึงก็มีระยะอายุถึง36ล้านปีมนุษย์ลองคิดดูเถิดว่าห่างกันเพียงใดและชีวิตในโลกทิพย์นั้นมิได้ทุกทรมานอย่างชีวิตในโลกมนุษย์พระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ที่เมืองสาวัตถีทรงปรารภนางวิสาขามหาอุบาสิกามีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องนางวิสาขานางวิสาขาได้นามตามหลังชื่อว่ามหาอุบาสิกาเพราะได้มีอุปการะต่อพระศาสดาและพระสงฆ์สาวกมากไม่มีหญิงใดในสมัยพุทธกาลจะทำได้อย่างนางนอกจากเป็นผู้อุปการะพระสงฆ์แล้วยังเป็นที่รักเหลือเกินของชาวเมืองสาวัตถีและสาเกตเพราะมีอัธยาศัยงามและกว้างขวางต้นตระกูลเดิมของวิสาขาอยู่เมืองพัทยาปู่ของนางคือเมนทกะเศรษฐีเป็นเศรษฐีใหญ่คนหนึ่งของเมืองพัทยา

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

พระเป็นยิ่งมิ่งฟ้านักวิทยาศาสตร์พระคือราชเมธีขีตศิลป์พระทรงสืบพระราชปณิธานงานแผ่นดินพระคือปิ่นแห่งปราชญ์พระราชวงศ์พระอัจฉริยภาพทราบไกลไปทั่วล่าพระเมตตาน่าชมสมประสงค์พรหมพระศรีสว่างควัตฉัตรธรรมรงค์ราชน้อมจิตเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วจะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคัตติยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @hlwangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
1013ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนอกจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นเรื่องการพัฒนาคนด้วยการให้ความรู้เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ก่อนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นทั้ง6แห่งซึ่งเป็นแหล่งความรู้ในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมที่สำคัญซึ่งประชาชนสามารถเข้ามาเรียนรู้แนวทางการแก้ปัญหาได้ตั้งแต่ปัจจัยพื้นฐานในเรื่องดินน้ำป่าไม้รวมทั้งความรู้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เหมาะสมขณะเดียวกันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็โปรดที่จะดำเนินตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชนบทให้ดีขึ้นดังที่ทรงจัดตั้งสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงขึ้นในภาคเหนือตลอดจนฟาร์มตัวอย่างในภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรเข้ามาเรียนรู้และสร้างแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ให้แก่ชุมชนพร้อมทั้งส่งเสริมให้ชาวบ้านได้สืบสานงานศิลปาชีพควบคู่กันไปหากเปรียบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจพลังแผ่นดินพระเมตตาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็เปรียบประดุจสายน้ำที่ผสานก่อเกื้อให้แผ่นดินอุดมสมบูรณ์เลี้ยงลูกหลานไทยสืบไป
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตติยราชนารี

0: จิตเสียหายไปด้วยการได้เห็นได้ยินได้ฟังนี้มีมากต่อมากเพราะลืมเนื้อลืมตัวจนเข้าไปหาจิตคนเราเสียเพราะสิ่งเหล่านี้แลไม่มีความอิ่มพอเพราะความอยากมีอยู่ในใจเรียกว่ากิเลสคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2537สวนแสงธรรม
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขอเชิญท่านฟังครับ
2: จิตใจเป็นธรรมเนียมที่เราจะต้องตั้งใจฟังแล้วก็ฟังโดยความเคารพจึงจะประสบมีดวงตาเห็นธรรมเหมือนกับสมัยครั้งพุทธกาลสมัยครั้งพุทธกาลนั้นผู้ที่ฟังธรรมล้วนแต่ผู้ที่แสวงหาธรรมมีความหิวโหยในธรรมอยู่แล้วเพราะได้ไปพบธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ามีความปลื้มปิติยินดีพอใจปรากฏเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่เขาไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเมื่อเขาได้ยินได้ฟังเขาก็ตั้งใจฟังโดยความเคารพยิ่งได้รู้เนื้อความในธรรมแล้วก็ยิ่งเพิ่มพูนความเลื่อมใสศรัทธาความเชื่อน้อมจิตน้อมใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมอยู่เสมอตลอดเวลาการฟังธรรมมีอานิสงส์มีประโยชน์อย่างนี้พระพุทธศาสนาที่อยู่ได้มาจนถึงปัจจุบันก็อาศัยการศึกษาด้วยการได้ยินได้ฟังสืบต่อเนื่องกันมาตามลำดับถ้าเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังแล้วฉะไหนเราจะระลึกได้เราจะรู้ได้ในธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าพาประพฤติปฏิบัติที่เรารู้ได้ระลึกได้เพราะอาศัยได้ยินได้ฟังแล้วได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาบ้างแล้วเราจะระลึกได้พอรู้ว่าทางนี้ทางถูกทางนี้ทางผิดทางนี้ควรเดินทางนี้ไม่ควรเดินเพราะเราที่จะเลือกได้การประพฤติปฏิบัติเกี่ยวเนื่องถึงกันอย่างนี้จำเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีโอกาสแล้วเราควรยินดีเคลียร์พอใจตั้งอกตั้งใจศึกษาและสดับตรับฟังเมื่อฟังเข้าใจเนื้อความแล้วท่านว่าโยนิโสมนสิการะไปพินิจพิจารณาทำอุบายแยบคายในจิตในใจให้เข้าใจลึกซึ้งในธรรมนั้นแน่ชัดลงไปฝังไว้ในจิตใจให้มั่นคงแล้วคอยเอาออกประพฤติปฏิบัติสิ่งใดที่อยู่เฉพาะหน้าเราจะประพฤติปฏิบัติได้เราก็ประพฤติปฏิบัติในธรรมส่วนนั้นๆที่เราพอทำได้อันส่วนลึกซึ้งละเอียดนั้นเราค่อยปฏิบัติไปตามลำดับเมื่อเราเข้าใจส่วนตื้นๆและส่วนที่จะพอรู้ได้แล้วงานส่วนนี้เราเข้าใจแล้วงานต่อไปอีกก็มีที่ธรรมะให้เราศึกษาละเอียดไปตามลำดับจิตใจของเราก็จะได้เข้าถึงสภาพแห่งความละเอียดผลของการปฏิบัติก็ได้รับความสุขตามลำดับละเอียดลึกซึ้งไปตามลำดับจิตใจหนักแน่นมั่นคงไปตามลำดับที่เราสามารถประพฤติปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามเราตั้งอกตั้งใจตรวจตรองพินิจพิจารณาตามหลักความเป็นจริงแล้วที่พึ่งอย่างอื่นข ของเราไม่มีนี่ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่านัตถิเมสรณังอันยังที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีปฏิเสธคำว่าอย่างอื่นนั้นเราต้องเข้าใจว่าอย่างอื่นคืออะไรที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรที่พึ่งที่แท้จริงที่ท่านเจาะจงลงไปนั้นพุทโธเมสรณังวรังนี่พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราอย่างประเสริฐส่วนอย่างอื่นนั้นไม่มีพึ่งไม่ได้เพราะเหตุใดท่านจึงว่าพุทโธเมสรณังวรังว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราถ้าเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้ตรวจพินิจพิจารณาให้เข้าใจอันถูกต้องแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราเลยไปแสวงหาแต่ที่พึ่งอย่างอื่นนึกว่าจะพึ่งได้เหมือนกับมนุษย์ทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายที่แสวงหาความสุขแสวงหาเป็นคนไม่มีไม่อยากเป็นคนมีเวรมีภัยเป็นคนทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนอยากเป็นคนอิสระให้มีความสุขก็แสวงหาความสุขแสวงหาอิสระภาพเสรีภาพไปที่ไหนก็ไม่เห็นใครได้พบได้เห็นความสุขและความอิสระภาพไปอยู่ที่ไหนเมืองไหนก็มีแต่การเบียดเบียนซึ่งกันและกันมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความไม่แน่นอนความไม่มั่นคงในสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าพึ่งไม่ได้แม้แต่อัตภาพร่างกายของเราที่เราอาศัยอยู่นี่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะพึ่งได้แต่พิจารณาตามความเป็นจริงนะเพราะเหตุใดเพราะมันทุกข์ไม่ใช่ร่างกายเกิดมามีความสุขเกิดมาแล้วมีอัตภาพร่างกายแล้วไม่ใช่ว่ามีแล้วก็แล้วไปมีแล้วมันสุดโทรมอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่บำรุงแต่เราไม่มีวัตไม่มีวัตถุคือปัจจัยน้อยมีปัจจัย4อย่างจึงจะอยู่ได้ของ4อย่างนั้นเครื่องนุ่งเครื่องห่มเราต้องมีถ้าไม่มีแล้วมันก็อยู่ไม่ได้อัตภาพร่างกายอันนี้อาหารการบริโภคก็ต้องมีเมื่อไม่มีแล้วมันก็อยู่ไม่ได้ที่พักที่นอนที่อาศัยก็ต้องมีถ้าไม่มีแล้วก็อยู่ไม่ได้ต้องมีเครื่องบำบัดเวลาเจ็บป่วยต่างๆเพราะอัตภาพร่างกายมันมีมาแล้วล้วนจะเต็มไปด้วยโรคเกิดขึ้นได้ทุกทิศทุกทางที่มีอยู่ในร่างกายของเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกล้วนจะเป็นที่เกิดของโรคทั้งนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเราจะไปพึ่งสิ่งเหล่านี้ให้เราได้ความสุขอย่างพึ่งพอใจอิ่มหนำสำราญได้อย่างไรท่านเห็นชัดอย่างนี้ท่านจึงกล่าวปฏิเสธว่าที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีทุกวันนี้ว่าชีวิตได้อยู่ด้วยอาหารการบริโภคก็แสวงหาแต่อาหารแสวงหาแต่การอยู่การกินโดยลืมคุณงามความดีลืมศีลลืมสมาธิลืมปัญญาลืมรัตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์อันเป็นที่พึ่งที่แท้จริงโดยมองไม่เห็นนึกว่าการอยู่การกินเป็นที่พึ่งที่แท้จริงแต่เราพิจารณาดูแล้วคนที่ตายไปในอดีตทั้งหมดเขาไม่มีอาหารการกินเหรอเขาไม่มีบ้านอยู่เหรอเขาไม่มีเงินใช้เหรอถ้าหากมีบ้านอยู่แล้ว มีความสุขมีอาหารการกินแล้วมีความสุขพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็มีประสาททั้งสามหลังพระองค์ก็ได้ความสุขแต่พระองค์ไม่ต้องละทิ้งไม่ต้องไปอยู่ป่าไม่ต้องไปประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาทำไมพระองค์จึงกลับมาแสวงหาอบรมจิตใจให้มีศีลให้มีสมาธิมีปัญญาเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นที่พึ่งอันมั่นคงที่พึ่งอันถาวรที่พึ่งอันเกษมเมื่อร่างกายของเรามันช้ำค่าทรุดโทรมแล้วสิ่งเหล่านั้นจะมีความหมายอะไรจะมาช่วยอะไรได้กับความทรุดโทรมค้ำค่ากับความแตกดับของชีวิตกับความสลายของชีวิตเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้อบรมให้รู้จักชีวิตที่แท้จริงเรารู้จักแก่ชีวิตที่ปลอมที่เป็นอาการทุกข์มาอาศัยอยู่ชั่วคราวแล้วก็หมดไปร่างกายนี่ก็อาศัยธาตุทั้ง4มาอาศัยประชุมกันชั่วคราวก็สุดโทรมไปคนละทิศละทางไม่ใช่ของเดิมของดั้งเดิมของแท้มันก็แตกสลายไปเป็นของชั่วครู่ชั่วคราวเหมือนกับบ้านเรือนที่เอามาประกอบชั่วคราวแล้วก็ผุพังไปชีวิตของเราก็จากองค์ประกอบจากสิ่งต่างๆมาอยู่ประชุมกันเป็นชีวิตเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาเป็นหญิงเป็นชายเราก็หลงถือว่าเราได้ถือว่าเรามีถือว่าเราเป็นถือว่าเป็นของเราจริงๆถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะต้องแตกดับจะต้องสลายสูญหายไปก็ยังหลงถือว่าเป็นของเราเยอะยังหวังว่าจะได้ความสุขจากสิ่งเหล่านี้มันจะได้ที่ไหนมันจะจริงกับเราเมื่อไหร่มันสุดโทรมที่ให้เราเห็นได้ชัดไม่ใช่เราพูดลอยๆโดยไม่มีถ้าเรามากำหนดดูอัตภาพร่างกายของเราทั้งหลายทุกคนทั้งหลายที่เรียกว่าสังขารที่มันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วไม่ว่าสังขารสิ่งใดทั้งหมดล้วนแต่เกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าคนมั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกระบดีหรือคนมีอำนาจวาสนายศถาบรรดาศักดิ์สูงสักเท่าไรก็ตามมีใครเหลืออยู่บ้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่มีใครเหลืออยู่ได้นี่จึงเป็นพยานหลักฐานเห็นแจ้งชัดว่าที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีจริงๆพึ่งไม่ได้จริงๆถ้าหากว่าจิตใจของเราได้รับอบรมฝึกฝนดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็พลอยพึงได้ดีไปด้วยแต่ใจของเราไม่ได้อบรมให้ฉลาดให้ดีแล้วไปทำแต่สิ่งที่ไม่ดีแม้แต่มีอยู่ก็ไม่ให้เกิดความสุขจะได้ความสุขจากอะไรในบุคคลที่ประพฤติตัวไม่ดีจะได้ความเจริญอะไรจะมีชีวิตมีความหมายอะไรเพราะฉะนั้นการประพฤติดีนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งการประพฤติดีเป็นการเจริญรอยพระพุทธเจ้าเรายึดพระองค์เป็นเยี่ยงอย่างเป็นเนติแบบฉบับเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพระศาสดาคู่ควรกราบไหว้ควรสักการะบูชาและเราทั้งหลายควรเดินตามเพราะพระองค์มีความดีไม่มีสิ่งที่ไม่ดีเจือปนทั้งในการกระทำด้วยกายทั้งการพูดด้วยวาจาตลอดถึงการคิดนึกโดยใจกายวาจาใจของพระองค์เป็นกายที่สะอาดเป็นวาจาที่สะอาดเป็นจิตใจที่สะอาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่สะอาดในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเมื่อเราระลึกแล้วเราพึ่งได้จริงๆทำให้จิตใจมีความสงบทำให้จิตใจมีความสุขความสงบและความสุขที่เราระลึกปล่อยวางอารมณ์นั้นเราสามารถที่จะทำได้ตลอดเวลามีอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องขอใครไม่ต้องเกี่ยวเนื่องกับผู้อื่นมันก็ต้องไปเอาที่ไหนเราเอาผลิตได้จากความรู้ในจิตใจของเรา พราะฉะนั้นการพึ่งพระพุทธเจ้าก็คือพึ่งผู้รู้พุทธะก็แปลพระผู้รู้สิ่งที่เรารู้มีอยู่แล้วเราก็พึ่งได้สิ่งไหนเราไม่รู้เราก็พึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเรารู้ดีเราประพฤติปฏิบัติดีเราก็พึ่งได้ถ้าเราไม่รู้ล่ะไปทำแต่ผิดก็พึ่งไม่ได้เดี๋ยวนี้เราอยู่ได้เพราะความรู้เพราะความฉลาดเพราะความสามารถแม้แต่ในการทำมาหาเลี้ยงชีพจึงต้องอาศัยความรู้จึงจะกระทำได้คนไม่รู้ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นว่าคำว่าพุทธก็ไม่ได้หมายเฉพาะที่อื่นเรารู้อยู่ตรงไหนเราลองระลึกดูสิระลึกพุทธดูดิรู้อยู่ตรงไหนก็รู้อยู่ในตัวของเราก็พึ่งก็ตรงนั่นแหละรักษาผู้รู้นั่นปฏิบัติผู้รู้นั่นให้ดีทำความดีไว้กับผู้รู้ก็ระลึกด้วยดีเดินด้วยดีทำด้วยดีพูดด้วยดีเราก็ได้แต่สิ่งที่ดีไม่มีเวรไม่มีภัยใครเล่ารังเกียจของดีสมัยไหนที่รังเกียจของดีชอบแต่สิ่งที่เลวๆไม่มีเราไปเกิดก็ต้องไปเกิดที่ดีได้สิ่งของก็จะได้สิ่งของแต่ดีๆทั้งนั้นอยากไปคบค้าสมาคมเพื่อนฝูงก็มีอยากได้เพื่อนฝูงที่ดีเพราะเหตุใดเพราะความดีทำให้เกิดสุขการประพฤติดีประปฏิบัติดีนี่แหละส่วนความดีคือพระธรรมการประพฤติปฏิบัติคือพระสงฆ์เรียกว่าสุปฏิปันโนส่วนพระธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวดีแล้วสันทิฏฐิโกคือผู้ปฏิบัติจะรู้เองเห็นเองเพราะเหตุใดจึงว่ารู้เองเห็นเองก็รู้ถึงใครไม่บอกก็รู้ถ้าเราปฏิบัติดีเราก็ต้องรู้ความดีของเราที่เราประพฤติปฏิบัติถ้าจิตใจของเราดีเพราะการปฏิบัติดีเราก็รู้จิตใจมีความสงบมีความสุขเราก็รู้เนี่ยทีนี้ถ้าความสุขมันหายไปความไม่ความทุกข์เกิดขึ้นความวุ่นวายเกิดขึ้นเราก็รู้อีกล่ะไม่ใช่ว่าเราไม่รู้แต่เมื่อเรารู้ว่าความสงบหายไปความไม่สงบเกิดขึ้นความสุขหายไปความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อเรารู้เช่นนั้นแล้วเราก็สามารถที่จะตรวจพินิจพิจารณาความทุกข์ในเราไม่ชอบเมื่อมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเราก็พยายามแก้ไขภาวนาพิจารณาเพราะจิตใจไม่สงบเพราะจิตใจใจมีอุปกิเลสมันปรุงสิ่งที่ไม่ดีสร้างสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาในใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ละสิ่งที่ไม่ดีนั่นเสียแล้วพากันมากระทำในสิ่งที่ดีพากันประพฤติปฏิบัติดีไม่มีอะไรที่จะเราสงสัยแล้วว่าที่พึ่งทางอื่นไม่มีแล้วนอกจากเราจะมาทำกับความดีไว้ในจิตใจของเรานั่นเราพึ่งได้ถ้าเราไม่ทำเราก็พึ่งไม่ได้เหมือนแต่อดีตที่ผ่านมาแล้วเรายังไม่ได้บรรลุธรรมเราไม่ได้รู้ธรรมอย่างละเอียดตามลำดับเราก็เกิดเท่ากระเทือนมาตลอดพระพุทธเจ้าพระองค์ได้บรรลุธรรมได้ตรัสรู้ธรรมได้ 2,500 กว่าปีแล้วก็เป็นสมบัติเฉพาะพระองค์เท่านั้นถ้าเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเราก็เฉพาะตัวของเราเท่านั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นสันทิฏฐิโกโดยเฉพาะแล้วเราไม่ควรรอเราไม่ควรอ้างคนนั้นไม่ปฏิบัติคนนี้ไม่ภาวนาคนนั้นไม่ศึกษาคนนั้นเขาไม่ได้ทำกับเราเราไปทำคนเดียวจะรู้ได้อย่างไรจะเห็นได้อย่างไร เราไม่ต้องคิดไม่ต้องอ่านพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้อ้างผู้อื่นท่านอ้างธรรมที่สิ่งนี้เป็นส่วนดีเมื่อประพฤติดีแล้วต้องความดีนั่นเราพึ่งได้แน่นอนแล้วก็ตั้งใจประพฤติความดีไม่ได้ประพฤติความดีเพื่อบุคคลใดคนหนึ่งปฏิบัติความดีเพื่อเราโดยเฉพาะเพื่อเป็นความดีของเราถ้าฉะนั้นใครไม่ดีก็ทำให้เราดีเราก็พอใจใครไม่ละเราก็พยายามละใครไม่สงบเราก็พยายามสงบใครไม่ปฏิบัติเราก็พยายามปฏิบัติเหมือนกับพระพุทธเจ้าตอนพระองค์ประพฤติปฏิบัติไม่มีใครเห็นด้วยไม่มีใครออกมาด้วยมีแต่คนขัดข้านไม่ให้พระองค์ออกไปอยู่ป่ามีแต่ห้ามบางคนก็ร้องห่มร้องไห้พระองค์หลักหนีไปก็วิ่งหาทุกทิศทุกทางถ้าพระองค์เชื่อฟังคนเหล่านั้นพระองค์ก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเรื่องรอให้เขาเห็นพร้อมรอให้เขาประพฤติปฏิบัติแล้วจึงค่อยปฏิบัติแต่พระองค์ถือหลักความจริงว่ามนุษย์ทั้งหลายเขายังไม่รู้ความดีอันแท้จริงเขาเข้าใจว่าความเป็นอยู่ของเขาปัจจุบันเขาดีแล้วก็อยากให้เราอยู่อย่างนั้นเหมือนกับเขาแต่สติปัญญาของพระองค์สามารถเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของการหมกมุ่นอยู่อย่างนั้นทำให้มีกระทบกระเทือนเศร้าหมองใจอยู่ตลอดเวลาจิตที่เศร้าหมองจิตที่กระทบกระเทือนไม่ใช่จิตที่จะก้าวล่วงออกจากทุกข์ได้เป็นจิตที่วนเวียนอยู่ในวัฏจักรเพราะไม่รู้หนทางที่จะออกเพราะไม่มองเห็นทางที่จะออกเขาไปด้วยความมืดเขาอยู่ด้วยความมืดเขาเลือกไม่ได้ใครไปดีไปชั่วเขาก็ไม่รู้เขาไม่รู้จักเลือกเพราะเขาไม่เห็นบุคคลที่ไม่ได้อบรมธรรมะเสียเลยมันมืดทางใจมันมืดอย่างนั้นชีวิตที่ผ่านมาแล้วมาได้อย่างไรเขาก็มืดชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันเราควรทำอะไรควรละอะไรเขาก็มืดอีกชีวิตในอนาคตข้างหน้าเขาจะได้อะไรขึ้นมาเขาก็มืดอีกเขาอยู่อย่างไรข้างหน้าเขาก็มืดอีกเพราะฉะนั้นจึงไม่มีที่พึ่งพึ่งไม่ได้เพราะความมืดจะพึ่งอะไรได้ถ้าเราได้ปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังได้เข้าใจและได้ประพฤติปฏิบัติให้เห็นตามปฏิบัติตามอย่างถูกต้องแล้วเราก็มีช่องทางพอที่จะมองเห็นธรรมที่พระองค์พาประพฤติปฏิบัติและครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ก็ประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติตามธรรมให้เราได้เห็นเราได้ยินได้ฟังเราพอที่จะมีช่องทางมีโอกาสที่จะศึกษาและปฏิบัติไม่ต้องลุกไม่ต้องคลำไม่ต้องมืดพอที่จะเห็นได้พอที่จะเดินได้พอที่จะรู้ตัวได้ว่าอดีตเป็นอย่างไรปัจจุบันเป็นอย่างไรอนาคตเราจะทำอะไรต่อไปเราจะปัจจุบันนี้เราจะทำอะไรเราพอจะเลือกตัดสินใจอย่างถูกต้องแล้วทำดำเนินชีวิตไปในตามธรรมยึดธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นหลักถ้าเราประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วก็ชื่อว่าปฏิบัติชอบตามพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งได้พระสงฆ์เป็นที่พึ่งเพราะเหตุใดเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็คือพระธรรมที่พระองค์ประพฤติปฏิบัติพระธรรมกับพระพุทธเจ้าแยกกันไม่ออกพระธรรมกับพระสงฆ์ก็แยกไม่ออกเพราะพระสงฆ์ก็ต้องสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติธรรมดีอุชุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติธรรมที่ตรงถูกต้องยายะปฏิปันโนผู้ปฏิบัติเพื่อการบรรลุได้ถึงธรรมที่ยังไม่บรรลุที่จะถึงสามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบปฏิบัติควรแก่การบรรลุได้ให้ถึงที่สุดนั่น เมื่อเราปฏิบัติตรงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมแล้วก็ชื่อว่าเราได้พระสงฆ์ที่พึ่งในจิตใจของเราเพราะการปฏิบัติไม่ใช่เพราะการคิดการนึกไม่ปฏิบัติเรื่องด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายควรพยายามตั้งใจประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมศึกษาให้เข้าใจแล้วอย่าเกิดมาปล่อยจิตปล่อยใจให้เลินเล่อเสียเวลาชีวิตที่ผ่านมาก็เสียเวลามาแล้วใช้เสียเวลาอีกอยู่ข้างหน้าไม่ทราบไม่แน่นอนว่าจะมีมากน้อยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นขอให้ตั้งอกตั้งใจไว้ว่าชีวิตของเราจะยังเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่นี้เราจะพยายามตั้งใจทำแต่คุณงามความดีมีความวิริยะความภาคความเพียรเรียกว่าสัมมาวายาโมมีความเพียรในทางที่ชอบในทางการรักษาศีลถึงจะยากลำบากเท่าไหร่ก็อดทนภาคเพียรรักษาให้บริสุทธิ์รักษาตาให้บริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์จิตใจบริสุทธิ์เรียกว่าสัมมาวายาโมเพียรรักษาความดีก็เพียรพยายามละสิ่งที่ไม่ดีที่เห็นคนอื่นเขาทำก็ดีแม้แต่มีผลเกิดขึ้นจากการทำไม่ดีจะได้มาอย่างไรก็ไม่ควรจะหลงไม่ควรจะยินดีกับเขาเพราะเมื่อผลยังผลความจริงยังไม่ปรากฏแม้แต่สิ่งเหล่านั้นเขามีอยู่เพราะได้มาเพราะสิ่งที่ไม่ดีก็ตามเวลาผลมาถึงแล้วเขาจะต้องเดือดร้อนเขาจะต้องทุกข์เขาจะต้องลำบากเขาจะต้องหาอุบายเพื่อให้พ้นจากหลีกเลี่ยงจากทุกข์นั้นแต่ก็ไปไม่รอดเพราะผลกรรมเมื่อเป็นเช่นนี้บัณฑิตทั้งหลายมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นพระองค์จึงสอนไม่ให้ทำกระทำกระทำความไม่ดีให้ทำแต่สิ่งที่ดีด้วยกายวาจาใจให้มีสติระลึกในทางที่ชอบสติมีอยู่แต่เราใช้ไม่เป็นไประลึกในสิ่งที่ไม่ดีก็มีทุกข์มีโทษขึ้นมาเป็นหนทางที่ผิดเรียกว่ามิจฉาสติไประลึกในทางที่ผิดไม่ได้สติไม่ได้สมาธิไม่ได้ปัญญาเพราะฉะนั้นการระลึกชอบก็ระลึกมาสู่กายของเรามาสู่ใจของเราให้เห็นกายของเราชัดตามความจริงเห็นจิตใจของเราชัดตามความจริงถ้าเราพยายามมาระลึกกายระลึกใจของเราให้รู้ความจริงเมื่อเราต้องการความสุขเราก็พยายามปล่อยวางสิ่งที่ทุกข์สิ่งที่วุ่นวายสิ่งที่เดือดร้อนเสียแล้วมาระลึกสิ่งที่ทำให้เกิดความเย็นใจคือพระพุทธเจ้าพระธรรม

เหมือนกับเรารู้ว่าแสงไฟแสงเทียนของเราเนี่ยมันจะดับเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเทียนยังมีแสงสว่างยังมีอยู่แล้วเราก็รีบทำงานงานอะไรที่ควรทำให้มันเสร็จก่อนที่เทียนจะดับเมื่อเทียนมันดับไปแล้วเราหาอะไรไม่เห็นจะทำอะไรก็ไม่ได้เพราะมันมืดหรืออุปมาเปรียบเหมือนโลกนี้มันมืดตั้งแต่ไหนแต่ใดมาไม่มีแสงสว่างในโลกนี้เลยที่เรามองเห็นสิ่งต่างๆไม่ใช่ในโลกนี้มันแสงสว่างของดวงอาทิตย์มันเขาส่องให้ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีดวงไฟแล้วโลกนี้จะไม่น่าอยู่เลยไม่มีใครอยากอยู่เลยมันมืดจริงๆเพราะฉะนั้นจิตใจของเราที่ไม่ได้ประพฤติธรรมนั่นมันมืดจริงๆเหมือนกับโลกไม่มีดวงอาทิตย์นี่แหละเพราะฉะนั้นธรรมะมีอยู่ศาสนามีอยู่เราเกิดมาได้พบศาสนาแปลว่าได้พบแสงสว่างที่พระธรรมคำสอนของพระองค์วางไว้สองทางให้เราเดินเพราะฉะนั้นเราควรรีบทำประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมถึงแม้ว่าเราจะต้องทำการงานหาเลี้ยงชีพต่างๆใช้ใจของเรามีอยู่เราเกิดมาได้พบศาสนาแปลว่าได้พบแสงสว่างที่พระธรรมคำสอนของพระองค์วางไว้สองทางให้เราเดินเพราะฉะนั้นเราควรรีบทำประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมถึงแม้ว่าเราจะต้องทำการงานหาเลี้ยงชีพต่างๆใช้ใจของเราดีแล้วมันก็ไม่เป็นอุปสรรคสิ่งแบบนี้ก็เคยลอยคอยได้รับความสะดวกสบายเครื่องอุดหนุนเครื่องคุณให้ได้เราได้ประพฤติธรรมด้วยถ้าใจของเราไม่ดีเท่านั้นทุกอย่างก็อุปสรรคไปหมดจะทำอะไรก็ลำบากจะทำอะไรก็ขัดข้องไปหมดไม่มีในจิตในใจนั่นอุปสรรคคือจิตใจไม่ดีสิ่งที่ชำระอุปสรรคก็คือเราจะทำจิตใจของเราให้ดีแต่ใจเราดีเราสงบมีความสุขแล้วนั่งที่ไหนก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขมนุษย์ทั้งหลายกลัวทุกข์แสวงหาความสุขด้วยความคิดเห็นว่าการมีวัตถุเข้าของบ้านช่องสมบูรณ์บริบูรณ์นั่นมีความสุขถ้าการทุ่มเทเวลาเวลาชีวิตจิตใจทุกอย่างเพื่อให้ได้มาสิ่งเหล่านั้นผลที่สุดเมื่อใจไม่ดีแล้วก็มีปัญหาอยู่ในบ้านก็มีปัญหามีเงินมีทองก็มีปัญหามียศถาบรรดาศักดิ์ก็มีปัญหามีทุกข์อยู่ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะความไม่ดีถ้าหากว่าจิตใจของเราดีแล้วมีธรรมะอบรมดีแล้วอยู่ด้วยกันก็ไม่มีปัญหาต่างคนต่างประพฤติธรรมต่างคนมีธรรมรู้จักความจริงด้วยกันอยู่ด้วยกันก็มีความสุขไปที่ไหนก็มีความสุขทำการงานก็มีความสุขพระพุทธเจ้าพระองค์ยิ่งครอบครัวใหญ่มีพระภิกษุสงฆ์เป็นพันพันเป็น500อยู่เป็นหมู่เป็นพวกก็ไม่มีเรื่องอะไรกระทบกระเทือนเพราะประพฤติธรรมถึงแม้ว่าการอยู่การชั้นกันได้รับความลำบากกระทบกระเทือนจากสิ่งเหล่านั้นแต่ก็ไม่กระทบกระเทือนจากจิตใจผู้ประพฤติธรรมท่านมารู้ความจริงแล้วท่านไม่แสดงออกในทางทุกข์ให้เกิดความมีเวรมีภัยเดือดร้อนวุ่นวายไม่ให้สงบท่านยังรักษามาตรรักษาความสงบรักษาความเรียบร้อยของคณะของหมู่ของพวกอยู่ด้วยกันอย่างงามหน้าเคารพกราบไหว้เลื่อมใสเพราะจิตใจของท่านสะอาดบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายแสวงหาที่พึ่งนั้นเราควรยึดหลักที่ท่านตั้งไว้ว่าที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราอย่างประเสริฐพระพุทธเจ้าพาปฏิบัติอย่างไรเราก็ระลึกในจิตในใจของเราตั้งอยู่ในธรรมนั้นเมื่อสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในใจเราก็รู้เรื่องว่าใจของเราไม่ดีเราเมื่อเรารู้ว่าใจของเราไม่ดีเราก็ไม่เอาเพราะเราไม่ชอบเรารู้เรื่องดูจิต

0: ใจของเราถ้าใจของเราไม่ดีเราก็ระลึกหาสิ่งที่ดีมาไว้ในใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าปฏิปทาของพระองค์พระองค์ละอะไรก็พยายามละพระองค์ทำอะไรก็พยายามทำเราก็ได้เราก็พึ่งได้ที่อย่างนี้ความไม่ดีก็หมดไปความดีก็เกิดขึ้นความสุขก็ตามมานี่ได้ที่พึ่งอย่างแท้จริงพระธรรมเล่าระลึกได้ที่ไหนพระธรรมก็ระลึกได้ในใจนั่นอีกแหละเพราะอารมณ์ทั้งหลายมันเกิดขึ้นที่ใจพระธรรมในส่วนที่เป็นอกุศลธรรมก็ต้องใจเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาก็ทำขึ้นมาก็มาจากใจเป็นผู้บงการให้ก็ทำทุจริตผิดความชั่วหายนะต่างๆก็ใจนี่แหละไม่ดีไม่ใช่อื่นไกลเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องพระธรรมเป็นที่พึ่งแล้วก็ตรวจดูใจของเราอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจของเรานั่นเราพึ่งได้หรือยังเมื่อมีแต่ทุกข์แต่ยากเราพึ่งไม่ได้แล้วเราก็พยายามทำใจของเราให้สงบโดยมีสติระลึกภาวนาสมถะภาวนาล้วนแต่ทำทั้งนั้นการภาวนาก็ล้วนแต่สร้างพระธรรมเป็นที่พึ่งคือสติสร้างพระธรรมเป็นที่พึ่งคือสมาธิพระธรรมคือปัญญามีไว้ในจิตใจถ้าสิ่งสติสมาธิปัญญาเกิดมีในจิตใจแล้วก็พึ่งได้การใดเมื่อทำเหล่านี้สติก็ดีสมาธิก็ดีจิตใจก็จะมีความสงบหรือจะมีความสุขอย่างนี้เราก็พึ่งได้อยู่นานเท่าไรก็ได้เพราะมีความสุขนั่งก็ได้นอนก็ได้แต่พระสงฆ์ล่ะเราจะไปหาที่ไหนพระสงฆ์เราเป็นคฤหัสถ์เราไม่ได้บวชหมายถึงการปฏิบัติเราไม่ได้บวชเป็นคฤหัสถ์ก็ได้บวชก็ได้ตามสติกำลังความสามารถของเราสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีเราก็ปฏิบัติดีเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีมีทานมีศีลมีภาวนาปฏิบัติอย่างถูกต้องสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจไม่ประพฤติกรรมอันไม่ดีทุจริตต่างก็เป็นผู้ปฏิบัติถูกเหมือนกันปฏิบัติดีเหมือนกันผู้ปฏิบัติตรงสุดตรงต่อสรณะที่พึ่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราเริ่มใส่กรอบกราบไหว้ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยึดเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติอย่างไรเราก็ปฏิบัติตามการปฏิบัติตามปฏิบัติตรงถูกต้องนั้นว่าเราก็ชื่อว่ามีคุณพระสงฆ์อยู่ในตัวของเราเราก็ศึกษาหาความรู้เราที่เรายังไม่รู้ก็แสวงหาการได้ยินได้ฟังแล้วก็จดจำนำไปปฏิบัติตามให้เกิดความรู้ด้วยจิตที่มันเข้าถึงแล้วก็มีความรู้สึกความสงบความวิเวกความสุขตามที่เราประพฤติปฏิบัติตามอย่างนี้เราก็พึ่งได้มีแล้วในตัวของเราเมื่อเราปฏิบัติเราก็พึ่งได้พระสงฆ์สุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนมีอยู่ในกายในวาจาในใจของเราบริบูรณ์เราอยู่ที่ไหนก็มีความสุขรู้โลกนี้ก็มีความสุขละโลกนี้ไปแล้วการปฏิบัติไม่มีใครเอาไปเผาไปทำลายเหมือนกับร่างกายได้หรอกความดีมันอยู่ในจิตใจใครทำลายไม่ได้เพราะนอกจากเราจะทำลายเราเองเท่านั้นแต่เราเริ่มใสปฏิบัติมั่นในจิตในใจไม่มีใครทำลายได้เลยเราอยู่โลกหน้าเราก็ติดตามไปด้วยนี่พึ่งได้อย่างนี้เรียกที่พึ่งอย่างประเสริฐพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐพระธรรมเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐพึ่งด้วยการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมเรามีสติมีปัญญาสามารถสองทางดำเนินชีวิตของเราเข้าไปสู่ความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดไม่มีเครื่องเศร้าหมองในจิตในใจให้คุณมัวให้มืดหมดมีแต่สว่างสวยรุ่งเรืองไปตามระดับเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึงจำไว้ที่พึ่งของเรามีเท่านี้ พากันยึดมั่นปฏิปทาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งถูกสู่ประพฤติประทำประสงค์ให้มันถูกต้องเมื่อเราทำอย่างนี้โดยความไม่ประมาทตั้งอกตั้งใจแล้วเราก็จะมีความสุขความเจริญทั้งในปัจจุบันและทั้งในเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วพากันกำหนดจดจำไว้ในใจแล้วตรวจตรองพินิจพิจารณาเกิดสติปัญญาอันเห็นชอบถูกต้องแล้วประพฤติปฏิบัติอบรมบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าเราก็สามารถจะได้ประสบพบเห็นความสุขความเจริญดังแสดงมาสมควรแก่เวลาให้ยุติแต่เพียงเท่านี้
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
2: โลกไม่สามารถจะรู้หรือว่าทราบนี่แล้วคือความเป็นมาของตนจะเป็นมาด้วยอาการใดมีความสุขทุกข์มากน้อยเพียงใดในกำเนิดใดบ้างทั้งสูงและต่ำทั้งที่เราก็เป็นผู้ทำเองเป็นมาเองตามธรรมดาสิ่งที่เราเป็นมาเองทำเองมันก็ไม่น่าจะสงสัยแต่ตรงข้ามมันกลับไม่รู้เฉยเลยว่าความเป็นมาของเราเคยเป็นมาอย่างไรบ้างไม่เพียงแต่ว่าสงสัยเท่านั้นทั้งไม่รู้เลยในอดีตที่เคยเป็นมาอย่างไรใกล้ขนาดไหนเราไม่สามารถจะทราบได้เรื่องไม่ทราบได้เลยพระพุทธเจ้าก็ทรงดำเนินทางสายนี้มาแล้วเช่นเดียวกันสายไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ทราบว่าพระองค์เป็นมาอย่างไรจนกระทั่งวันตรัสรู้ถึงได้ทราบอย่างเป็นพระทัยแต่ส่วนวาระสุดท้ายที่จะถึงความเป็นพระพุทธเจ้านี้หาทรงทราบได้บ้างเป็นลำดับลำดับเนี่ยมาชัดเจนขึ้นโดยไม่มีข้อข้องถ้าใครจะสงสัยอะไรเลยพอวันตรัสรู้จึงได้นำสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นทั้งที่เกี่ยวกับพระองค์โดยเฉพาะคือแถวแนวแห่งความเป็นมาของพระองค์และความเป็นมาของโลกซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันนำมาสอนโลกด้วยวิธีปฏิบัติส่วนใดที่ยังไม่ทราบเรื่องราวของตนและจะพอทราบได้ด้วยวิธีใดพระองค์ก็ทรงสั่งสอนด้วยวิธีนั้นและทรงแสดงผลที่เคยเป็นมาของสรรโลกทั้งสุขทุกข์ดีชั่วประการต่างๆมีพระองค์เป็นต้นให้โลกได้ทราบเหมือนกันเช่นชาตินั้นเป็นอย่างนั้นชาตินี้เป็นอย่างนี้นเสวยสภาพเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเรื่อยมาสิ่งที่ปิดบังอยู่นี้ที่ไม่ให้สัตว์โลกทั้งหลายทราบคืออะไรถ้าเป็นความสว่างหากเรามีในตาก็ควรจะทราบพอควรจะมองเห็นหากเป็นดีแววทางหูเมื่อหูเราดีอยู่ก็ควรจะได้ยินหากเป็นดีแววทางจมูกถ้าจมูกเราดีอยู่ก็ควรจะได้กลิ่นว่ากลิ่นแห่งความเป็นมาของเราเป็นมาอย่างนั้นอย่างนั้นแต่นี้ไม่มีดีแววอะไรทั้งนี้เพราะความมืดปิดบังสิ่งที่สว่างอยู่นั่นเสียเช่นเดียวกับดวงไฟของเราที่เปิดขึ้นแล้วเอาแก้วที่ดำๆมาครอบ ความสว่างนั้นจะไม่ปรากฏตัวได้เลยหากเปิดแก้วครอบที่ดำๆนั้นออกเสียความสว่างที่จะปรากฏขึ้นไม่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งนั้นได้สำหรับบุคคลที่มีในตาพูดถึงลมหูจมูกลิ้นกายก็เพื่อเทียบกันโดยในนี้ถึงแม้อธิบายขยายออกไปมากมายเสียเรื่องเวลาและสิ่งที่ปิดบังความสว่างอยู่ภายในนี้พระพุทธเจ้าท่านให้ชื่อว่ากิเลสจะปิดมากปิดน้อยก็ดำมากดำน้อยมืดมากมืดน้อยเป็นลำหนักลำหนักมาสามารถที่จะให้ผู้ถูกปิดบังนั้นได้รู้จริงเห็นจริงได้ในสิ่งที่เป็นมาของตนมีความเกิดเป็นต้นทางด้านสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหมือนกับมิตรสหายของสัตว์โลกทั่วๆไปเพราะความอยากเกิดหากถือว่าเป็นศัตรูแล้วใครๆก็ไม่อยากจะเกิดกันนี่ถืออยากจะเกิดกันทั้งนั้นจึงเรียกว่าเป็นมิตรความเกิดตายซึ่งเป็นเรื่องของกองทุกข์เรากลับเห็นว่าเป็นมิตรต่อเราก็เท่ากับเรารักสาเหตุแห่งความเกิดตายนั้นว่าเป็นมิตรเรารักชอบที่ถือว่าสาเหตุแห่งความเกิดตายนั้นเป็นมิตรของเราอีกเช่นกันฉะนั้นการแก้กิเลสคือสิ่งปิดบังให้มืดมิดปิดตาของเราจึงเป็นสิ่งที่สัตว์โลกจะพึงสนใจและแก้ไขตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้โดยยากแล้วสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ตัวเราเองไม่ทราบมาเราได้เคยเป็นอะไรมาบ้างเพราะอำนาจแห่งที่เป็นผู้ขับไสให้ไปเกิดที่นั่นที่นี่แล้วแสดงผลออกมาโดยลำดับหนักนั่งนับตั้งแต่วาระเกิดขึ้นมาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายคือความตายมีแต่ยาพิษคือความทุกข์ความลำบากทรมานเพื่อปนอยู่โดยลำดับหนักความเกิดตายนี้จอมปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงถือว่าเป็นภัยจึงมีภาษิตอันหนึ่งขึ้นรับรองว่าลูกข้างนับถืออาชาตัดสัตว์ทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดถ้าเกิดมันเป็นตัวขึ้นมาแล้วทุกคือเงาก็ตามมาและความเป็นมาของเรานี้แม้เราจะไม่ทราบความเป็นมาของตนในอดีตว่าเป็นเคยเป็นอะไรมาบ้างก็ตามก็เป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วพระองค์ก็ไม่ทรงประสงค์อะไรมากนักที่จะให้สัตว์โลกรู้อย่างนั้นแต่สิ่งที่ทรงมุ่งหมายอย่างยิ่งก็คือเรื่องของทุกข์เรื่องของสมุทัยเรื่องของมรรคและเรื่องของนิโรธซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราธรรมะที่พระองค์ประกาศแก่สัตว์โลกจึงทรงแสดงสัจธรรมนี้ขึ้นก่อนอื่นเป็นการกระเทือนไปทั่วทั้งโลกธาตุบรรดาสัตว์ทั้งขานที่มีอย่างเขาจะมีสัจธรรมเหล่านี้อยู่ภายในตัวอย่างน้อยก็มีทุกข์ขับสมุทัยหากว่ามรรคยังไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้และทรงสั่งสอนเน้นหนักลงในสัจธรรมนี้จนเป็นหลักของพระศาสนาที่ประกาศธรรมสอนโลกเรื่อยมาไม่ทรงลดละเพราะเป็นจุดศูนย์กลางอันตั้งแม่นยำและกระเทือนทั่วทั้งโลกธาตุว่ามีอยู่ในสัจธรรมนี้เท่านั้นทั้งฝ่ายสั่งสมและฝ่ายบุกเบิกถอดถอนให้หมดสิ้นไปสัจธรรมจึงเป็นธรรมที่กระเทือนทั่วทั้งโลกสงสารคือไตรโลกธาตุทั้งสาม ท่านสอนให้พวกเราทั้งหลายทราบอันนี้แม้จะไม่ทราบเรื่องอดีตความเป็นมาของตนก็ตามและทรงสอนลงในจุดนี้อันเป็นสิ่งที่จะสามารถให้ทราบได้ทั้งอนาคตและอดีตที่ตนเคยเป็นมาอย่างไรโดยถือหลักปัจจุบันที่กำลังเป็นอยู่นี้เป็นเครื่องทดสอบหรือเป็นเครื่องวัดกันไม่ผิดคือเป็นเครื่องวัดเครื่องทดสอบอย่างถูกต้องแม่นยำหายสงสัยได้ทั้งฝ่ายอดีตและอนาคตซึ่งเป็นมาแล้วของตนและจะเป็นไปอยู่โดยลำดับด้วยหลักปัจจุบันนะครับคือการรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมอันเป็นจุดศูนย์กลางนี้ได้แก่พิจารณาเรื่องทุกข์ที่มีอยู่ภายในร่างกายและจิตใจด้วยสติปัญญาอย่าเห็นว่าทุกข์นี้เป็นภัยแก่ตนในขณะที่พิจารณาจะเป็นเหตุให้กลัวแต่ให้ถือว่าทุกข์นี้เป็นความจริงอันหนึ่งซึ่งเราจะต้องรู้ว่าเกิดในที่ใดบ้างและตั้งอยู่อย่างไรบ้างมีการให้ร้ายป้ายสีแก่ผู้ใดบ้างเป็นข้าศึกแก่ผู้ใดบ้างและให้พิจารณาถึงเรื่องสมุทัยซึ่งเป็นผู้รักชอบเสาะแสวงยิ่งนักในการสั่งสมกิเลสเพื่อให้เป็นผลเกิดทุกข์ขึ้นมาทั้งที่ตนก็กลัวทุกข์สมุทัยคืออะไรคือความคิดความปรุงของจิตอันเป็นฝ่ายต่ำหรือเป็นฝ่ายถูกมัดท่านกล่าวไว้ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรว่าเพื่อจะที่ดังกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี่เป็นรากแก้วอันใหญ่โตของสมุทัยกามตัณหาคือความรักความใคร่ในวัตถุและอารมณ์นั้นมีจำนวนมากมายก่ายกองตีความหมายไปได้ทั่วโลกทั่วสงสารพิจารณาแขนงของมันแตกไปในสิ่งวัตถุหรืออารมณ์อันใดๆบ้างรวมเข้าเป็นกามตัณหาภาวะตัณหาคือความยินดีในสิ่งที่มีหรืออยากในสิ่งที่มีอยากในภพในชาติอยากเกิดที่นั่นที่นี่แล้วแต่จะพูดไปถึงนี้ภาวะตัณหาอยากในสิ่งที่ไม่มีอะไรไม่มีความเที่ยงแท้ถาวรในสัตว์และสังขารนี้มีได้ที่ไหนเพราะโลกนี้เป็นโลกอนิจจังมีกฎอนิจจังเป็นเครื่องบังคับทายตัวอยู่เช่นนั้นไม่มีใครจะสามารถหรือ

ทางพระมันไม่มียิ่งเป็นของที่สุดวิสัยที่จะให้มีขึ้นยิ่งกว่าสิ่งที่มีอยู่แต่เราไม่ได้อย่างใจหวังนี่แหละเรื่องความทุกข์มันเกิดที่ตรงนี้มีเรื่องใหญ่ของกิเลสแล้วให้กำหนดดูเรื่องกองทุกข์มีอยู่ภายในร่างกายของเราทั้งที่ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งที่ผู้เป็นปกติไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นคนในลักษณะเดียวกันคือเป็นผู้อยู่กับทุกข์เช่นเดียวกันเพราะร่างกายนี้เป็นสถานที่เกิดแห่งทุกข์ทั้งหลายจิตใจเมื่อมีเชื้อที่จะให้เกิดสมุทัยมีเชื้อคือสมุทัยที่จะเป็นเครื่องผลิตทุกข์ขึ้นมาได้อยู่แล้วก็เป็นภาชนะสำหรับรับทุกข์ได้อีกเช่นเดียวกันท่านจึงสอนให้พิจารณากายทุกเกิดขึ้นมากน้อยให้กำหนดดูให้ดีว่าเกิดขึ้นมาก็อะไรที่ทุกจะกำเริบรุนแรงขึ้นจนกระเทือนถึงจิตใจให้รับความเดือดร้อนถึงมัวนั้นก็เพราะสมุทัยเป็นผู้ส่งเสริมคือไม่อยากให้เป็นทุกอยากให้หายเพราะร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราไม่อยากให้มีอะไรมากระทบกระเทือนเลยทั้งๆที่ร่างกายนี้ก็คือกองทุกอยู่แล้วยังมาถือเป็นเราอีกไม่อยากจะให้มีทุกในสิ่งในสถานที่เป็นทุกข์นั้นมีจิตก็มีความกำเริบขึ้นมาให้เกิดความทุกข์สองชั้นคือความทุกข์ทางส่วนร่างกายด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆประการหนึ่งและความทุกข์ของจิตที่เกิดขึ้นจากความต้องการดังที่กล่าวมาแล้วนี้พิจารณาให้ดีมันเป็นปกติของมันอยู่แท้ๆทุกส่วนแห่งร่างกายที่แม้ประชุมกันอยู่ซึ่งโลกทั้งหลายสมมติกันว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่ธรรมชาตินี้ก็เป็นความจริงของตนอยู่ตามปกติของตนไม่เคยหวั่นไหวโยกคลอนไปตามความสำคัญมั่นหมายและความนิยมเสพสันของบุคคลใดๆเลยการที่จะให้รู้ความจริงภายในตัวเองความจริงอันนี้ก็คือทุกข์ที่จะทำให้เราสามารถรู้ในสิ่งต่างๆได้จึงควรพิจารณาทุกข์ด้วยปัญญาว่าเกิดในสถานที่ใดบ้างบรรดาร่างกายที่เป็นก้อนอยู่นี้มันเกิดในจุดใดบ้างแล้วกำหนดดูผู้ที่ไปยึดไปถือไปสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นของเราไม่อยากให้สิ่งนี้เป็นทุกข์เพราะเป็นการกระเทือนเราเอาความจริงเข้าไปจับเราอย่าเอาความอยากเข้าไปจับอย่าเอาความอยากเข้าไปทำงานเพื่อกิเลสแต่ความอยากรู้จริงเห็นจริงนั้นเป็นเรื่องของมันพิจารณาลงไปให้ถึงความจริงเรามีร่างกายด้วยกันทุกคนต้องมีกองทุกข์เต็มตัวทุกคนเป็นแต่เพียงว่าแสดงมากน้อยหรือก่อนหลังกันเท่านั้นสุดท้ายก็คือกองทุกข์ด้วยกันและวาระสุดท้ายก็คือเรื่องความแตกสลายแห่งร่างกายซึ่งเป็นส่วนผสมนี้เช่นเดียวกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันเลยเราจึงควรจะพิจารณาในขณะที่ร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่และยังเป็นเครื่องมือให้เราทำงาน

อย่าไปคิดว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นแก้วเป็นแหวนเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรนินจินดาเป็นเมืองฟ้าเมืองสวรรค์นิพพานตัวของเราผู้ทำงานของเราที่ทำนี่แหละคืองานเพื่อเพชรเพื่อพลอยเพื่อสวรรค์นิพพานให้หลุดพ้นจากที่เหลือจึงควรสนใจในวันนี้วันนี้เต็มวันเป็นของเราโดยตรงเพราะเราไม่ตายแต่วันพรุ่งนี้มรืนต่อไปนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่มันอาจตายได้ด้วยกันทุกคนเพราะการตายนี้ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ไม่มีเกณฑ์มีหมายไม่มีใครบังคับบัญชาได้พอหมดปัจจัยเครื่องสืบต่อกันเมื่อไรแล้วมันก็สลายตัวของมันได้เช่นเดียวกันไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลจึงไม่ควรประมาทในความเพียรที่จะพึงได้ผลพึงเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนในขณะในการที่ควรสำหรับโกชัญญามะนังสุเรก็ใครบ้างหรือใครเล่าที่จะทราบว่าความตายจะมาถึงในวันพรุ่งนี้มันมีใครทราบทางมหาเสนมาจินนาไม่มีอันใดที่จะยิ่งใหญ่กว่ามหาเสนาคือความตายนะให้ทราบไว้เสียและให้รีบเร่งขวนขวายทำคุณงามความดีอย่าได้ประมาทนอนใจอย่าไปเชื่อใครยิ่งกว่าพระว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นสวดคาถาธรรมเชื่อคนมีกิเลสไม่มีสิ้นสุดเพราะตัวของตัวเองก็หลอกตัวเองจนพอแล้วอัดอั้นตันใจทะลักออกไปหลอกคนอื่นโลกเลยมีแต่โลกปลอมหาความจริงไม่ได้คนตัวของเราก็ปลอมของเขาก็ปลอมความรู้ก็ปลอมอะไรก็ปลอมไปหมดเมื่อระบายออกมาก็มีแต่เรื่องปลอมๆเลยหาความจริงไม่ได้ทั้งที่โลกนี้ก็มีความจริงอยู่ไม่ใช่จะมีแต่ของปลอมโดยไถ่เดียวแต่คนไปคว้าเอาตั้งแต่ของปลอมมาหลอกลวงตนเองและทั่วไปจึงเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นไปซึ่งโลกนี้ก็มีหาความสงบสุขได้ไม่ใช่ว่าเป็นโลกที่เต็มไปด้วยกองทุกข์เต็มไปด้วยความหลอกลวงความจริงยังมีแทรกกันอยู่ถ้าเราจะหาในสิ่งที่ควรจะเป็นประโยชน์แก่เราก็พอที่จะหาได้หากไม่ตั้งใจสั่งสมความจำปลอมเหล่านี้ขึ้น

กองทุกข์ทำห้องน้ำห้องส้วมขับคายอยู่บนหัวใจเราตลอดมาและตลอดไปเช่นที่โลภที่โกรธที่หลงมันไม่เป็นของดีแล้วหรือมันที่อยู่บนหัวใจกดมันขับคายอยู่บนหัวใจกดมีที่ของกิเลสเป็นอย่างนี้มันเหมือนกับที่ตัดที่บุคคลคือกันแล้วก็เอาหัวใจเป็นห้องส้วมที่ด้วยแนวที่อื่นไม่เหมาะสมกับกิเลสกิเลสจึงเป็นธรรมชาติที่สูงเด่นในหัวใจของสัตว์สามารถจะทายลดบนจิตใจของสัตว์ได้อย่างสบายสบายนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นจะไม่ผ่าเทื่อมได้เลยธรรมมรรคซึ่งเคยอธิบายให้ฟังแล้วได้แต่อะไรถ้าไม่ใช่ความฉลาดนี้ความฉลาดนี้แหละที่จะสามารถรู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้ให้เปิดเผยขึ้นมาและนิโรธคือความดับทุกข์ธรรมะสามารถแก้กิเลสอันเป็นตัวสั่งสมแห่งทุกข์ได้ออกมากน้อยได้มากน้อยเพียงไรเรื่องนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปโดยลำดับตามกำลังของเหตุคือมรรคธรรมะมีกำลังความสามารถเต็มที่กิเลสก็หาที่หลบซ่อนไม่ได้สลายตัวไปหมดเรียกว่านิโรธแสดงเต็มที่ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีอยู่ในฐานที่ใดถ้ามันมีอยู่ที่ใจของเราซึ่งเป็นภาชนะอันสำคัญควรแก่สิ่งเหล่านี้เท่านั้นไม่มีที่อื่นใดที่เป็นที่จะผิดกิเลสที่เป็นกองทุกข์ตลอดถึงมรรคหรือนิโรธนิพพานขึ้นมามีใจดวงเดียวนี้เท่านั้นท่านจึงสอนสัตว์โลกลงที่ใจแห่งเดียวกายวาจาเป็นเพียงเครื่องมือของใจถ้าใจได้รับการอบรมด้วยดีแล้วการแสดงออกทางกายทางวาจาก็นิ่มนวลน่าดูมีเหตุมีผลถ้าใจได้ขาดเหตุขาดผลเพราะความโง่เขลาที่อย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดูไม่ได้เลยแม้จิตใจเธอเองก็ดูไม่ได้คือดูตัวเองไม่ได้เป็นไฟทั้งกองร้อนไปหมดไม่กำหนดว่าสถานที่ใดจะเป็นที่ร่มเย็นถ้าใจไม่ร่มเย็นเสียอย่างเดียวโลกนี้จะกว้างแสนกว้างก็มีที่ปล่อยที่วางไม่มีที่ยับยั้งมีใครที่จะแสดงทำได้ถูกต้องแม่นยำเปิดทางพ้นทุกข์ให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนยิ่งกว่าสาระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนไว้หนึ่งไม่หนึ่งแล้วมันมีผู้ใดที่จะถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอันเป็นภัยสำคัญออกจากใจได้นอกจากตัวของเราเองจะเป็นผู้สามารถถอดถอนตัวเราเองในหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าตุมเหหิจิตจังอาตตังอคาตาโลตถาคตาความเพียรเพื่อแผดเผากิเลสเป็นเรื่องของท่านทั้งหลายทำเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเพียงผู้ชี้บอกแนวทางให้เท่านั้นจึงลงในคำว่าอัตตาหิสโนนาโถตนนั้นแลเป็นที่พึ่งของตนเมื่อได้เครื่องมือจากท่านมาแล้วก็เป็นผู้ทำหน้าที่แต่ไม่ให้ท่านทำหน้าที่แทนและถอนกิเลสแทนได้อย่างไรถ้าว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์หรือท้าวโลกทั้งหลายแต่ละองค์ท่านทำให้สัตว์โลกได้แล้วสัตว์โลกก็ไม่ควรจะมีกิเลสไม่ควรจะเกิดแก่เกิดตายแบบทุกข์ความลำบากมาจนกระทั่งถึงพวกเราเพราะไม่มีใครที่จะมีความสงสารมากถึงสงสารสัตว์โลกยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทำไมท่านจะเอาพูดง่ายๆธรรมะของเราว่าทำไมท่านจะหลับหูหลับตาอยู่ได้ทั้งๆที่เห็นสัตว์โลกเป็นประเดิกองทุกข์ความทรมานและสามารถที่จะถอดถอนหรือแก้ไขช่วยได้โดยลำพังพวกเองซึ่งสัตว์โลกทั้งหลายไม่ต้องทำงานอะไรทั้งสิ้นนั่งอยู่สบายนอนอยู่สบายให้พระพุทธเจ้าทรงถอนกิเลสให้ไม่มีจากนั้นท่านเรียกว่าอัตตาหิตโนนาโถให้เป็นที่พึ่งของตนธรรมะอัตตาหิตโนนาโถนี้เป็นธรรมที่เด่นชัดเป็นธรรมที่สำคัญอยู่มากในวงศาสนาธรรมเราจะเห็นได้ชัดในขณะที่เราฝึกปฏิบัติธรรมในส่วนภายในอันละเอียดขึ้นไปโดยลำดับสติปัญญาจะพยายามช่วยตัวเองตลอดเวลาเช่นกับธรรมจักร
คือหมู

0: รอบจิตใจอยู่เพื่อการฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสให้มีซากเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยมีเป็นอัตตาอิสนุนาโถแท้ผู้ปฏิบัติจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าอัตตาอิสนุนาโถที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นมีความหมายอย่างไรจะเห็นได้ชัดแม้แต่เรื่องภายนอกก็เห็นได้ชัดอยู่เช่นเราอาศัยผู้ใดเราไม่ทำตัวให้เป็นหลักเป็นเจนก็ไม่มีใครที่จะสนใจเนี่ยแล้วไม่ถามเราให้เกินกว่านี้ก็ผลไปได้ไปทำงานรับจ้างเขาเป็นรายวันรายเดือนก็ตามแต่งานไม่ทำพอจะเอาแต่เงินเดือนใครจะมีเงินเดือนที่ไหนมาให้คนขี้เกียจที่ค้านอนอยู่เฉยเฉยเพราะไม่มีการทำงานนี่อาศัยผู้อื่นโดยไทยเดียวโดยเจ้าของไม่ให้คนอื่นเขาอาศัยและตนก็ไม่มีความสามารถภายในตนเองที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จไปได้ถ้าตั้งอิจฉาโนนาโถมันไม่ปรากฏและใจผู้อื่นเขามีแก่ใจช่วยได้ช่วยเราได้ไหมการปฏิบัติธรรมถ้าพยายามพิจารณาค้นคว้าภายในร่างกายและจิตใจของเราซึ่งแสดงเรื่องราวอยู่ตลอดเวลาโดยไม่หยุดหย่อนในทางปัญญาแล้วเราจะเห็นช่องทางบุกเบิกกิเลสออกไปโดยลำดับและเห็นทางเพื่อความพ้นทุกข์ไปเป็นชั้นๆและพ้นทุกข์ไปได้โดยสิ้นเชิงประจักษ์กับใครโดยไม่ต้องไปรอวันนั้นวันนี้หรือไปถามใครๆทั้งสิ้นเพราะศาสนาธรรมประกาศลงแล้วที่จิตใจเห็นจะเห็นที่จิตใจรู้ที่จิตใจพ้นที่จิตใจไม่มีที่อื่นใดเป็นที่พ้นเพราะกิเลสไม่อยู่ที่อื่นอยู่ที่จิตใจนี้โดยไถ่เดียวมีจุดนี้เป็นจุดที่สถิตหรือเป็นที่อยู่ของกิเลสและบาปธรรมทั้งหมดแก้กันจึงแก้กันลงที่จุดนี้มีมาแล้วอาลักษณ์ดุจเทวัง
1: ท่านฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับอานิสงส์ของกุศลบุญทานนี้จะช่วยประคองชีวิตในปัจจุบันควบคู่กับศีลธรรมไปรอเจ้าของอยู่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วและจะพาไปเกิดในครอบครัวที่มีฐานะโดยประมาณที่ทำไว้คติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนัตจากดีไปขอเชิญรับฟังรายการภาษาธรรมขอเชิญรับฟังครับ
2: มีขอกำลังขุดร่องอันนั้นมีเป็นคลองอีกคลองหนึ่งนั่นข้างข้างเชียงกันมากับห้วยบักแข้งนี้จะขุดออกนี่รู้จะเอาออกทางโน้นแล้วก็ไปดูทางโน้นแล้วก็ไปดูทางโน้นอีกนี่ก็จะขุดแล้วคำว่าจะมีขุดคลองไปทางในกำแพงเพื่อน้ำทะลุออกโน้นว่างไหมท่านปัญญาท่านเป็นผู้กะโครงการอะไรล่ะเราเป็นเพียงว่าไปคอยดูอยู่หาว่าขัดข้องอะไรจะปรึกษากันเตือนหรือแก้ไขผมต้องได้ออกไปอยู่เรื่อยๆเวลานี้เขากำลังทำงานข้างนอกการขุดการอะไรต่ออะไรเวลานี้ยุ่งทั่วไปหมดแล้วผมก็ไปดูแต่ตอนว่างๆไงอย่างนั้นนะตอนหนึ่งตอนเช้าแต่เช้าพอสว่างปั๊บรีบออกเลยไปเที่ยวดูนั่นดูนี่อย่างหนึ่งตอนเย็นหนึ่งถึงจะออกได้ตอนเวลาอื่นไม่ได้นะทางวีของวันนี้ไม่ได้เลยเหมือนผู้ต้องหาเขาลุ่มมาหลงทิศไปเลยเป็นอย่างนั้นนะก็เวลานั้นเราไม่ได้ต้องการอะไรเราจะต้องการในจุดที่เราไปดูแล้วมันต้องหาเวลาบางคนก็จะไม่พอใจก็มีมันแยกยากนะแยกเสื่อมหัวใจคนนี่นะมันทิศไปทันทีแหละเป็นอกุศลจากตัวเองนะทั้งที่ความคิดความรู้สึกของเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นแน่มันหาเอาจนได้เรื่องที่จะเป็นฟืนไฟเผาเจ้าของแล้วไปแล้วอะไรเลยลุ่มแต่เลยนะไม่ทราบอะไรก็เห็นกันอยู่ทุกวัน เรื่องลุมใส่ลุมใส่ที่กระดูกเอาบ้างเลยนี่อันหนึ่งเสียดโกรธที่นั่นมีหลายแบบแล้วพูดจริงๆนะผู้รักษาหัวใจคนไม่ทราบจะรักษาแบบไหนการรักษาแบบนี้กลายเป็นเรื่องทำลายแบบนั่นเข้าไปอีกนะมันแทรกกันอยู่นั่นนะจึงต้องระวังเขายังทำถนนใหญ่ออกถึงไม่ละนั่นข้ามคลองนั่นแล้วก็มันเป็นเหตุอย่างนั้นเองต้นเสากำแพงแผงถ่ายยึดถ่ายไปหมดเลยเพื่อเขาจะเอาให้เป็นแนวกำแพงไปมันปัญญาท่านก็ทำท่านตอนนี้ท่านไม่ทราบเรื่องเกี่ยวโยงกันยังไงบ้างคือยาเขาอยู่ทางนั้นเนี่ยมันลำบากนะเขาเห็นกั้งเราไปอ้าวแล้วกันยังไงกันมาดูทันทีเลยแล้วก็รีบแก้ทันทีนะในเรื่องว่าขายต้นเสาคำแพงออกหมดแล้วคำขนมผ่านยังที่เห็นยังให้งาข้อง่ายแต่นี้ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกันเขาก็เป็นอิสระของเขาสะดวกสบายการปิดเปิดประตูของทางวัดเราก็สะดวกสบายไม่จำเป็นกังวลว่าใครจะมาเกี่ยวข้องเมื่อมีทางให้เขาแล้วเขาก็ออกเข้าของเขาสบายถึงต้องทำถึงต้องทำให้เราแต่งานก็ดูว่าจะมีอะไรหิงอะไรคือเขาจะมาเคลียร์ยุ่งยังอาจจะเป็นยุ่งยังเคลียร์ข้างบนไหมมันเข้าไปดูมักสุกสายอยู่แล้วเมื่อเข้ามาคนที่คอยไปยุ่งเงินยุ่งอยู่ทุกแห่งหัวหน้าลำพานนะมีขอพี่น้องหลายทำความอบอุ่นกับศีลตับธรรมนะคือใจอยากให้ท่ากับธรรมไปท่านทั้งหลายจะมีความอบอุ่นอยู่ภายในโดยเฉพาะเฉพาะไปที่ไหนจะอบอุ่นตามจิตเข้าไปสัมผัสกับธรรมธรรมคืออารมณ์แห่งความอบอุ่นแล้วก็ต่อไปก็ขึ้นเรื่อยอบอุ่นง่ายหนามั่นคงหลายแบบที่จะแสดงขึ้นจากความดีของตนที่บำเพ็ญธรรมภายในใจจึงจะรู้ถึงพุทโธหรือธรรมโมสังโฆนี่ก็พุทโธธรรมโมสังโฆครอบโลกธาตุพอแยกปั้นถึงกันหมดเลยงานอันนี้เข้าถึงว่าใจเวลามันเพ่งเต็มที่แล้วใจนี้กับธรรมก็เข้าเป็นเดียวกันอย่างที่ว่าน้ำมหาสมุทรก็เคยพูดแล้วเวลานี้ยังไม่เป็นอันเดียวต้องอาศัยธรรมเป็นเครื่องอบรมให้เชื่อมเข้าหากันเพียงจะระลึกถึงธรรมเท่านั้นเราก็สบายนะไปที่ไหนอย่าลืมอาจลืมธรรมไม่มีเนี่ยหัวใจเรามีก็ที่ยุ่งร้ามบีบมีสีไฟตลอดเวลาใจดวงไหนก็ดวงนั้นอ่ะแล้วจะหาความสุขมาจำไหนที่เคยให้ใครได้รับความสุขมีที่ไหนถ้าที่พาโลกให้รับความสุขแล้วศาสนาก็ไม่ควรจะมีหรือไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่จำเป็นบำเพ็ญถ้าเกี่ยวกับกายมาจัดทะลุธรรมเพื่อสองโลกหาอะไรอย่างที่เขาก็พอตัวของเขาแล้วเขาไม่จำเป็นจะต้องอะไรมาช่วยเหลือส่งเสริมให้เขามีความสุขยิ่งกว่านั้นไปอีกเพราะเขาสร้างความสุขให้แก่โลกเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วนี่ถ้าเป็นอย่างนั้นได้นะศาสนาจะไม่มีธรรมจะไม่มีแต่นี่มันเป็นไม่ได้คำว่ากิเลสคือตัวฟืนตัวไฟอยู่ในหัวใจอย่าไปหาที่ไหนหากิเลสหาธรรมก็อย่าพากันไปหาที่ไหนหรือหลงผิดทั้งนั้นว่างั้นเลยนะใจนี้เป็นตัวรักชาติเป็นตัวมหาเหตุแล้วความดีชั่วก็อยู่ที่ใจฝังอยู่ที่ใจเปิดอยู่ที่ใจได้แต่กิเลสกับธรรมนี่เปิดอยู่ที่นี่นะฝังอยู่ในนั้นแล้วแต่ทางไหนจะมีกำลังมากน้อยจะฉุดจะรากหัวใจซึ่งเป็นสมบัติของตนนั่นแหละเพราะทั้งสองอย่างมันแยกกันครองใจดวงเดียวกันทั้งธรรมทั้งกิเลสพอใจนี้ ทางที่เหลือมีโอกาสก็ลากไปไปเวลานี้ที่เหลือไม่ได้เพียงก็มีโอกาสนะมันครอบโลกธาตุมานานแสนนานจะสงบลงได้บ้างเป็นการเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เท่านั้นนะทั้งนี้อยู่ก็จริงแต่ไม่มีใครรื้อฟื้นขึ้นมาก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนแร่ธาตุเต็มอยู่ในแผ่นดินเดินเหยียบย่ำไปมาก็ไม่มีใครสามารถนำมาทำประโยชน์มันก็กลายเป็นแร่ธาตุเหมือนธรรมดาไปหมดหรือว่าเหมือนแผ่นดินเราเหยียบไปย่ำมาทีนี้เมื่อมีผู้จะพ้นชิดแล้วก็นำแร่ธาตุต่างๆมาใช้ประโยชน์เต็มโลกเห็นไหมล่ะถ้ามีความฉลาดแววมานี่ธรรมพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันธรรมธาตุนั่นฟังเถอะเลิศเลออยู่กับนี้ไม่มีอะไรเสมอว่างอันไหนในโลกอันนี้ไม่มีสามแดนโลกธาตุเป็นแดนที่เกิดที่อยู่ที่เก็บที่ตายของสัตว์โลกที่ชื่อทองหัวใจเท่านั้นเองไม่อยู่แดนใดจะหวังพึ่งเป็นพึ่งตายกับมันได้เหมือนธรรมถ้าธรรมมีมากมีน้อยมีอกขุนไม่มีเชี่ยงมีหนามไม่มีฉากหน้าฉากหลังอยู่ในนั้นกิเลสมีร้อยฉันพันผมมีอะไรขึ้นมาความระแวงเพื่อแคลงสงสัยมันจะติดตามเข้ามาเข้ามาแม้แต่เรามีเงินกองเท่าอะไรเราก็ยังต้องเพื่อแคลงสงสัยเป็นห่วงเป็นใหญ่ยิ่งนั้นแหละหาความสบายใจไม่ได้นะถ้าทำมาภายในใจนี้ไม่มีท่านอาจารย์ระหาระโรนิชิขุมทรัพย์คือทำภายในใจโจรมาอะไรอย่างนี้มาทำลายไม่ได้น้ำก็ท่วมอะไรอะไรทำลายไม่ได้นั่นนั่นเขาบอกไว้แล้วส่วนนอกจากนั้นหาความแน่นอนไม่ได้นี่ท่านบอกเราฟังสิเราเป็นลูกชาวพุทธหูตาจมูกยิ้มกายแล้วมือจากที่เหลือไปถลุงทั้งวันทั้งคืนนั้นกลับมาก็มีกำลังบ่นเพ้อระเมอเพื่อระบายทุกข์ต่อกันฟังมันจะระบายทุกข์อะไรมันขนทุกข์เข้าหูเข้าตาเข้าใจกันคนนั่นกับกองทุกคนนี่กองทุกข์ใครระบายมามีความสุขความสบายพอจะยึดมาเป็นพิริมงคลเป็นความมุ่งแต่ตนจากที่สร้างกองทุกข์ให้บุคคลถึงกับมาระบายนั้นแหละมันไม่มีจะให้พูดว่าไงอีกเนี่ยมันดิ้นกันอยู่อย่างนี้เหรอยิ่งเห็นมันหน้าด้านกันทุกวันนะให้ท่านทั้งหลายจำมาไว้นะเอาธรรมจับเราพูดอย่างอาถรรพ์ชาญชัยมันรู้อยู่จังๆในหัวใจนี่จะว่าไงไปที่ไหนมันทุ่มมันแทงอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนเสี้ยนเหมือนหนามเหมือนหอกมะลาแทงถ้าจากนั้นมันหงายไปหมดแล้วแหละพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็หงายเลยพระสาวกท่านได้บรรลุธรรมหรือไม่รู้ก็ในบรรลุก็ไม่ทราบแล้วหงายเลยที่เด็ดฟาดเอาแล้วแต่นี่มันรู้มันไม่รู้เห็นมันไม่เห็นไม่สามารถที่จะมาเสียดแทงอันนั้นได้ธรรมชาตินั่นเรียกว่าธรรมธาตุหรือโลกุตระธรรมเหนือโลกแล้วอันนี้มันก็ดิ้นอยู่ในวงของมันแต่มันก็ทนเห็นทนดูไม่ได้จะว่าไงฮะเขาเอาไฟเผากันก็เห็นอยู่แต่เราไม่ร้อนเขาก็เห็นอยู่นั่นจะว่าไงความดีความชั่วมันเห็นกันอยู่ตลอดเวลามันปิดได้ที่ไหนมันบอกว่าที่ลับไม่มีในโลกยิ่งกับธรรมเลยแล้วมีได้ยังไงไม่มีเห็นหมดนี่แหละพระพุทธเจ้าที่ว่าท่านว่าโลกวิถูท่านรู้อย่างนั้นนำมาสอนโลกด้วยความรู้แจ้งจริงๆพวกเราให้มีความคัดค้านต้านทานเหนี่ยวรั้งกันบ้างนะจิตใจไม่งั้นกิเลสจะไปถลุงตั้งแต่นี้ถึงวันตายสร้างความชั่วได้มากขนาดไหนแล้วตกนรกนี่จะนานไปเท่าไหร่กว่าจะได้ฟื้นขึ้นมาจากผลแห่งความชั่วที่ตนทำในภพหนึ่งๆนั้นนะคิดบ้างสิว่าความดีเราทำนี่เพื่อความดีต่อเราจนกระทั่งถึงอนันตกาลถึงนิพพานเที่ยงคือความดีเนี่ยมันก็รับกันอยู่งั้นจะเอาทางไหนก็เอาสิถ้าจะเอาทางกองทุกตายกองกันนี้มันก็ตายกองกันถึงอยู่จะจัดอย่างนี้เป็นยังไงอธิเสธกันได้ไหมตายกองกันไปที่ไหนมีแต่ประชาของสัตว์เรานี่มันอดอยากนี่ใหญ่เราเนี่ยประชาของสัตว์มีเต็มไปหมดนะจะไม่เรียกเขาว่าเป็นประชาเช่นจัดไต่มานี่มันล้มมันตายที่ไหนก็เป็นประชาของสัตว์ที่นั่นเช่นบนฟ้าบริการคิดต่อวิญญาณที่ไหนมันเกิดมันตายได้ทั้งนั้นตายได้ทั้งนั้นดูว่ามันชัดอย่างนั้นสิพระพุทธเจ้าสอนโลกท่านสอนอย่างนั้นนี่นะท่านไม่มางูปลาปลาเหมือนเราเนี่ยปัจฉาแล้วคำว่าปัจฉาก็คือความทุกข์มันฝังอยู่นั้นทนไม่ไหวตายแล้วเกิดเอาอีกเป็นทุกข์อีกเพราะสร้างกรรมของตัวเองผลของกรรมยังไม่หมดมันก็สิ้นไปมันไม่สิ้นไปได้หรอกสิอันนั้นมาอันนี้ต่อกันไปเรื่อยนี่ เดี๋ยวเราจะอุตส่าห์บำเพ็ญธรรมบังคับหัวใจเจ้าของบ้างต่อความดีงามทั้งหลายมันทำไมมันจะไม่ได้เราต้องคิดที่เราเป็นผู้รับผิดชอบเราจะปล่อยเลยจำเลยเป็นซุงทั้งท่อนไหลไปตามน้ำซุงมันไม่เจ็บไม่ปวดแสบร้อนนะแต่ซุงของมนุษย์เราดีมันมีหัวใจของสัตว์มีหัวใจไปที่ไหนกิ้งไปไหนทุกไปที่นั่นแหละมันไม่ได้เหมือนขอนสูงติ้งหรือลอยน้ำไปนะหัวใจที่ถูกกิเลสมันเอาให้จมให้จมเหมือนไม่มีกระค่ำราคาเลยเป็นขอนสูงกิเลสถลุงหรือจะดิบจะดิ้นจะของเพื่อสร้างความดีทำไมจะหนีไม่ได้ก็เล่าเป็นคนรักผิดชอบเราฟาดหมาหน่อยไว้มันเป็นยังไงตีปากไปใครตายแล้วบังแค่กี่วันเลยทั้งเท่าทั้งว่าโมโหแล้วก็จะวายเลยแล้วก็บ้าแต่โมโหให้หมานี่พูดเรื่องอะไรเลยจบแล้วหมาขึ้นเวทีแตะทีเราตกเวทีเลยแล้วพูดเรื่องอะไรตะกี้นี่ลืมแล้วนะ
3: กิเลสมันดีดิน
2: นะนี่เดี๋ยวมันลืมแล้วนะอ๋อหมาเหล่านี้มันเก่งไว้ฮะมันว่าอะไรฮะเหมือนขอนทุ่งลอยน้ำเราพูดจริงๆเราไม่ได้มีอะไรมาหลอกพี่น้องทั้งหลายนะเพราะนั้นจึงกราบพระพุทธเจ้าทุกองค์อย่างราบหาที่ค้านไม่ได้เลยนะรู้ตรงไหนไหนรู้ทบองสอนไม่หมดแล้วแล้วค้านพุทธเจ้าไงแล้วทิ้งสิ่งที่เรารู้เราเห็นเราก็ค้านเราไม่ได้นั่นแล้วสิ่งนี้คือพุทธเจ้าสอนไว้แล้วสอนไว้แล้วแล้วใจมาค้านพุทธเจ้าว่านี่ที่มันสลดสังเวชนะยิ่งทุกวันนี้ยิ่งหนาขึ้นนะจนจะดูไม่ได้นะพูดจริงจริงนะไม่รู้นะเราจะไปตำหนิใครก็ไม่ได้มันเป็นหลักธรรมชาติหนึ่งที่กิเลสเหนือหัวใจสัตว์โลกมันบีบบี้ชี้ไฟอยู่งั้นเราไม่รู้เหมือนขอนสูงแต่ขอนสูงอันนี้มันเป็นถูกจริงไม่มีท่าต่อสู้เรียกว่าขอนสูงเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนวันหนึ่งวันหนึ่งหาความหมายหาที่ยึดที่เกาะเป็นที่บุญตัวเองไม่ได้เลยทั้งที่ยุ่งอยู่กับกิเลสตลอดเวลาก็ยุ่งก็หาเรียกว่าหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้นั่นเองเป็นคนหลักลอยตลอดไปเหนื่อยตั้งแต่เกิดมานี่สร้างแต่บาปแต่กรรมตามอำนาจของกิเลสตายไปแล้วนี่จะเสวยกรรมนี้ไปอีกนานเท่าไหร่นี่ถ้าเราสร้างบุญเราจะเสวยความดีไปนานเท่าไหร่ก็ต้องคิดบ้างสิเราเป็นผู้รับผิดชอบเราจะปล่อยให้กิเลสถลุงถลุงเอาเลยเวลาเป็นทุกข์มันกิเลสมันไม่เป็นทุกข์มันเหยียบยี่หีฝันหีไฟคนต่างหากคนเป็นทุกข์ไฟจี้คนไฟไม่ได้เป็นทุกข์คนเป็นทุกข์ต่างหากนะท่านพิจารณาสินี่มันดูไปไหนมันจะดูไม่ได้นี่วะโถทำไมหนาแน่นอนหนากิเลสเนี่ยเพราะงั้นคนชั่วจึงมีมากการสร้างบ้านสร้างเมืองคนดีมีจำนวนน้อยคนชั่วมีมากไปที่ไหนเตะถีบยันกันมีแต่เรื่องความโสโครกเลอะเทอะเต็มบ้านเต็มเมืองในวงราชการงานเมืองต่างๆหาความสะอาดไม่ได้เลยมีแต่ความสกปรกที่กิเลสไปสร้างส่วมสร้างฐานไว้ในวงงานต่างๆเนี่ยสางจะบาดจะไหวไงมันสร้างขึ้นมากยิ่งกว่าสะสางนี่วะไปที่ไหนมีแต่ความทุกข์ความร้อนเพราะกิเลสนี่แหละสร้างขึ้นอุ้ยแล้วสลดสังเวชนะนั่นละเนี่ยกิเลสที่มีอยู่ในหัวใจของเราเราสางไม่ทันแต่มันก่อเหตุการณ์ขึ้นมานี่เวลามันหนาอย่างนั้นเทียบก็มหาเจ้าของดิเราสร้างความดีนี้ไม่ทันมันไม่ทันมันแต่ยังไงก็ตามเมื่อสร้างไม่ถอยทันแน่ให้เอาจุดนี้นะมันทำไมไม่ทันกิเลสกับธรรมมีอำนาจเหมือนกันแต่ขั้นสุดแล้วก็ธรรมมีอำนาจเหนือเนี่ยธรรมมาปราบกิเลสได้ไม่มีอะไรเหลือเลยอะกิเลสนี่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่ท่านผู้ปราบกิเลสได้หาความทุกข์ในใจไม่มีเลยนี่ผลคุณค่าแห่งการปฏิบัติตนด้วยความอุตสาห์พยายามเวลาได้ผลขึ้นมาเป็นที่พอใจแล้วพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีท่านเหล่านี้ตั้งแต่วันที่ตรัสรู้ปึ๋งขึ้นมาเท่านั้นน่ะนะเรื่องกิเลสตัวสร้างทุกข์เนี่ยมันพังลงไปจากจิตใจแล้วนั่นที่นี่มีแต่ธรรมเป็นธรรมธาตุล้วนๆตั้งแต่บัดนั้นไปตลอดอนันตกาลจะหาความทุกข์นิดหนึ่งเข้ามาในใจไม่ได้เลยท่านจึงเรียกว่านิพพานเที่ยงนิพพานคือความดับทุกข์ดับอย่างเที่ยง ถาวรดับไม่มีวรรคมีตอนดับตลอดไม่ว่านิพพานนิพพานคือความดับแห่งสมมุติทั้งหลายสมมุติก็คือกิเลสเป็นตัวสมมุติตัวสร้างเสี้ยนสร้างน้ำสร้างฝืนสร้างไฟใช้หัวใจสัตว์โลกคือกิเลสเอาอันนี้ลงแหลกลงไปแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นแหละท่านประกาศธรรมสอนโลกป้างป้างคือท่านไม่มีทุกข์เลยมีแต่บรมสุขเต็มพระทัยเต็มหัวใจของสาวกท่านจากการอุตส่าห์พยายามบำเพ็ญมาหนักเบามากน้อยท่านไม่ถอยนี่ผลเวลาได้ขึ้นมาก็อย่างเดียวกันกับกิเลสเผาสัตว์เวลาผลได้ขึ้นมานี่ตั้งกับตั้งกันมันก็ถูกเผาอยู่งั้นตลอดเวลาเหมือนกันนี่ทำก็เมื่อสร้างขึ้นมาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็หมดไม่มีคำว่าทุกข์ในจิตใจของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ไม่มีเลยหมดหมดโดยสิ้นเชิงแล้วนอกจากคำว่าหมดทุกข์แล้วบรมสุขยังทับกันไว้อีกนะอยู่อย่างนั้นตลอดไปฟังสิมีอดีตอนาคตที่ไหนว่าการนี้สุขการนั้นจะทุกข์จากการนี้แปรปรวนการนั้นจะสงบระเบียบไม่มีเรื่องสมมุติเหล่านี้ไม่มีเที่ยงตรงมาเดียวเลยมันก็ชี้เลยขาดชัดเจนที่ว่าอ๋อมีกิเลสเท่านั้นนะที่สร้างความทุกข์ให้แก่สัตว์โลกจนกระทั่งไม่มีวรรคมีตอนไม่มีฝั่งมีฝาสามเดือนโลกธาตุเป็นที่อยู่แห่งกองทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายเพราะกิเลสบีบบี้สีไฟเท่านั้นนะหรือทั้งนั้นว่างั้นเลยไม่มีเกาะใดดอนใดนี่พอพ้นจากเกาะนี้แล้วเกาะกองทุกข์นี้แล้วคือถึงนิพพานก็แบบเดียวกันนี้แต่นั้นหาประมาณไม่ได้เลยนะอันนี้ยังบอกว่า3เดือนโลกธาตุยังมีขอบเขตกามโลกรูปโลกอรูปโลกกามภพรูปภพอรูปภพนี่เป็นแดนแห่งสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ด้วยความหมุนเวียนนะจากนี้ไปแล้วหมดไม่มีฝั่งเลยไปทุกอย่างจึงเรียกว่าวิมุตติพ้นไปหมดโดยประการทั้งปวงนี่ผลแห่งการปฏิบัติมันจะทุกข์ยากขนาดไหนต้องฟื้นต้องเอาเราต้องสู้ที่เราเป็นผู้รับผิดชอบในตัวของเราจะปล่อยให้กิเลสเผาต่อหน้าต่อตานี่มันเกินไปนะต้องช่วยตัวเองเวลานี้กิเลสกำลังหนาแน่นทีเดียวต่างคนต่างได้ความส่งเสริมเข้ามาหาเชื่อภายในคือใจที่มันดีดดิ้นมันเสาะแสวงหาอยู่แล้วเพราะอะไรผ่านหูผ่านตามันจะคว้าเข้ามาก็มาเผาตัวเองเวลานี้โลกมันกำลังคล้าเคล้ากันโลกนอกโลกในเมืองเขาเมืองเรานั่นแหละเข้ามาคล้าเข้ากันสิ่งต่างๆก็ติดมากับคนนี่เวลาเจอเขาแล้วมันก็ผัวพันกันแล้วก็นำมาเป็นเรื่องเป็นราวในคนแต่ละคนละคนตลอดถึงสัตว์ก็เดือดร้อนไปด้วยนั่นนี่แหละเวลานี้มันจึงเป็นมีแต่เรื่องการส่งเสริมกิเลสนะนี่ทำคนนั่นผิดขึ้นที่นั่นคนนี้ผิดขึ้นที่นี่ประเทศนั้นผิดทำขึ้นที่นั่นประเทศนั้นผิดทำขึ้นที่นั่นเขามีความร่มเย็นเป็นสุขอย่างนั้นอย่างนั้นประเทศนั้นผิดทำขึ้นมามีความร่มเย็นเป็นสุขอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เราเห็นที่ไหนไม่มีว่างั้นไม่เห็นกิเลสผิดกองทุกข์ให้

ทำต่อกันอยู่ตลอดเวลา หาความสุขที่ไหนได้แต่ใจกับธรรมไม่พลาดจากกันอยู่ที่ไหนอบอุ่นตลอดไปเลยเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะท่านหลายจำมาไว้นะการแสวสอนท่านหลายหลวงตาพูดจริงๆอาถรรพ์ยกมาสามเดือนโลกธาตุมาโจมตีหลวงตาบัวจะแบบไหนก็ตามเถอะมันก็คือถังขยะมันก็คือหมาเห่าฟ้าเข้าใจไหมอันนั้นไม่ได้มาเกี่ยวข้องเลยเลยไปหมดแล้วเอาหัวใจอันนี้ก็ยกขึ้นอีกแบนแบบเดียวกันจึงกล้าพูดพี่น้องหลายฟังคำพูดจะนี้เราก็ไม่เคยพูดเพราะเราไม่เคยรู้เคยเห็นเคยเป็นแต่ก่อนเขาทุกข์เราทุกข์มันก็แบบเดียวกันถึงขนาดที่ว่าแข่งกันไม่ได้เรื่องความมืดความบอดความทุกข์ความทรมานมันเป็นเหมือนกันหมดที่เวลาคุยเกี่ยวกุดค้นตามธรรมที่เป็นเครื่องบุกเบิกเพิกถอนความชั่วช้าละมงไหลออกความสุขมันก็ค่อยมีขึ้นมาความสว่างสวยก็มีขึ้นมายกตัวอย่างเช่นการปฏิบัติธรรมนี่ก็เริ่มต้นเอาตั้งแต่ต้นมาเลยละว่างั้นเลยบวชนั่นพอบวชแล้วก็เข้าใจตัวเองตัดสินใจตัวเองในวันบวชนั่นเลยนั่นบัดนี้เข้ามาสู่เพศของพระแล้วไม่ได้เหมือนโลกเป็นคนละฝั่งละฝาแล้วเราต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของพระโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนั่นจิตปักปุ๊บลงไปตั้งแต่วันนั้นตลอดสุขทุกข์ก็ตามแนวทางของพระเท่านั้นจะไปแนวอื่นไม่ได้ต้องไปตามแนวทางของพระบุกเบิกเพิกถอนไปเรื่อยทุกข์สุขอะไรลำบากระวนขนาดไหนแล้วอุตส่าห์พยายามไปเรื่อยเรื่อยอย่างนั้นนี่ตั้งแต่บัดนั้นเรียกว่าค่อยแก้ค่อยไขความชั่วที่มันมืดหนาสาหัวใจออกด้วยศีลด้วยธรรมเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ได้มาสอนพี่น้องหลายนี่ผลได้มาเป็นลำดับลำดับตั้งแต่วันบวชไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนตั้งแต่บวชมาว่าได้ทำความทุกข์ความเสียหายข้ามเกินศีลขาบทวินัยอะไรๆอย่างนี้ให้เกิดความงายก็ไม่มีมีแต่ว่าหุ่นพอศีลก็บริสุทธิ์แล้วธรรมก็บำเพ็ญทุกวันฮิริอุตตปะมีประจำใจอยู่แล้วคนเรามันก็เย็นเย็นนะสิอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมเย็นอันที่เข้าไปพูดถึงเรื่องในป่านะนี่อันหนึ่งที่ชัดเจนมากนะอันในขณะแรกที่เราไปบำเพ็ญนี่ทำในใจของเราเรายังไม่มีหลักธรรมเช่นความสงบของใจสมาธิของใจก็ไม่มีแต่ศีลบริสุทธิ์อบอุ่นนั่นไปคนเดียวนี้ระมัดระวังมากทีเดียวถ้าผิดพลาดประการใดไม่มีที่จะประกาศโทษของตนที่ผิดพลาดต่อศีลข้อนั้นข้อนั้นให้เพื่อนฝูงฟังโทษลดนั้นจะไม่ลดตามพระวินัยท่านว่าเมื่อต้องอาบัติแล้วต้องแสดงโทษตัวเองให้เพื่อนฝูงฟังองค์ใดองค์หนึ่งเห็นนะบอกว่าได้ผิดพลาดทำอะไรจากนั้นมาแสดงโทษท่านว่าแสดงอาบัติทีนี้ไปคนเดียวไม่มีที่แสดงอาบัติไม่มีแน่โทษยิ่งระมัดระวังเต็มเหนียวเลยนั่นถ้าเป็นโทษขึ้นแล้วสมมติว่าเป็นโทษขึ้นมานี้นะยังไม่ได้พบพระเพื่อนฝูงหรือองค์ใดก็ตามพอแสดงโทษให้ท่านรู้เรื่องเวลาโทษนั้นจะหนึ่งระงับสองลดลงไปนะจะไม่กำเริบเป็นบอกเรื่องราวจะผ่านไปหมดเรื่องทุกข์ทั้งหลายจะระงับอย่างเท่านั้นนี่ถ้าไม่มีได้แสดงธรรมได้แสดงอาบัติต่อพระสงฆ์ที่อยู่ร่วมกันแล้วเกิดว่าตายในเวลานั้นเป็นยังไงนี่ที่มันเดือดร้อนตรงนี้สิจึงต้องระมัดระวังนี่ก็ยกตัวอย่างเช่นพระองค์หนึ่งในครั้งพระศาสนาพุทธเจ้ากัสสปะเลยนี่ท่านก็นั่งเรือไปเนี่ยนั่งเรือไปเรือมันพาไปริมฝั่งแล้วมือขนองอะไรไม่ทราบท่านก็ไม่ได้ตั้งใจเอื้อมมือไปจับใบตะไคร่น้ำพอไปจับเรือมันวิ่งเพื่อจะขาดติดมือเนี่ยโอ้ยตกใจทีนี่แล้วกันนี่จับวันนี้ขาดติดมือมาแล้วนี่พันท่ามให้พระของเขียวพระของเขียวคือเช่นตัดไม้ใดหญ้าอย่างนี้ห้ามพระตามพระวินัยมีอย่างนั้นนี่ท่านทำอย่างนี้ท่านเดือดร้อนแล้วก็เดือดร้อนมีหนำซ้ำมันก็เสริมไปกับโรคภายในจะเป็นโรคท้องโรคอะไรเราก็จำไม่ได้นะเลยป่วยหนักก็มาหาผู้แสดงบัตรไม่ได้ตายไปเป็นพญานาคเห็นไหมนี่ล่ะเรายกออกมาย่อๆนะนี่ล่ะอำนาจแห่งจับตอนก็ตะไคร่น้ำใบตะไคร่น้ำมันขาดไม่ได้แสดงอาบัติตายในเวลานั้นทั้งที่กำลังเดือดร้อนด้วยโทษอันนี้อยู่ไปเป็นพญานาคแล้วก็พูดเพียงเท่านี้เอามาเป็นคติตัวอย่างเพียงเท่านี้เป็นได้นี่นะเห็นไหม

0: จึงต้องระมัดระวังเต็มเหนี่ยวถ้าไปอยู่องค์เดียวระมัดระวังเต็มที่เพราะเมื่อเป็นอาบัติแล้วจะแสดงต่อผู้ใดไม่ได้เราต้องเป็นตัวของตัวเราเต็มตัวเลยนี่รักษามานี่ความชุ่มเย็นในภายในจิตใจอบอุ่นภายในใจเพียงศีลเท่านั้นพอแล้วก็อยู่ในป่าเสียงกระหึ่มกระหึ่มเสียงเสือน่ะเดินจงกรมนี่เสือกระหึ่มกระหึ่มเอาตายก็ตายเถอะไม่หากว่าจำเป็นจริงตายแล้วเราต้องไปสวรรค์มันแน่อยู่ในหัวใจนะมันอบอุ่นนี่เอาแค่นี้ก่อนนะนี่เราเองดำเนินมาสอนพี่น้องทั้งหลายมากลัวหกเหรอไปอยู่ในป่าแต่ก่อนป่าแต่ก่อนไม่ได้เหมือนทุกวันนี้นะพวกช้างพวกเสือพวกสัตว์พวกเงือกเต็มไปหมดไม่ว่าป่าไหนป่าไหนมันไม่มีเฉพาะทุกวันนี้เท่านั้นแหละเพราะถูกถากถางออกหมดคนมันมีมากต้นไม้ใบหญ้าชิบหายสัตว์ตายหมดนะแต่ก่อนไปที่ไหนก้าวเข้าไปตรงไหนเป็นป่าทั้งนั้นป่านั้นมันมีสัตว์มีเสือมีเนื้อมีทุกอย่างในนั้นเลยเพราะมันมีมากคนไม่มีมากแต่ก่อนการซื้อการขายไม่มีถนนท้นทางไม่มีทางแบบทางรถทางลาไม่มีมีกระทางคนเดินเป็นด่านเป็นด่านไปฉะนั้นไปที่ไหนสัตว์เต็มทางข้างทางนั่นเป็นอย่างนั้นนะเวลาไปอยู่ในที่เช่นนั้นมันจะกลัวอะไรมันก็ตามนิสัยไอ้เราเนี่ยกลัวเสือเป็นเบอร์หนึ่งหมีเป็นที่สองส่วนงูนั่นกลัวบางกลัวก็ไม่ค่อยเป็นอารมณ์แต่เสือเป็นที่หนึ่งหมีเป็นที่สองเพราะเห็นว่าสัตว์ร้ายแล้วไปอยู่ในที่เช่นนั้นก็ไปหาที่อย่างนั้นล่ะหาที่กลัวเพื่อรักษาสติรักษาจิตภาวนาจะได้ดีมันไม่คึกขนองถ้ามีอะไรศัตรูอยู่ข้างนอกมันกลัวมันให้ถอยเข้ามานี่แล้วอยู่ด้วยความอบอุ่นฟังสินะหากว่าตายเวลานั้นมันก็แน่ใจไปสวรรค์ไม่สงสัยเลยนี่เพียงขั้นศีลของเราเท่านั้นอบอุ่นเราก็เห็นชัดเจนในหัวใจของเราว่าอบอุ่นหากว่าตายก็ไปสวรรค์เลยจากนั้นก็บำเพ็ญธรรมบำเพ็ญธรรมขึ้นเรื่อยๆทำมีในใจสมาธิความสงบร่มเย็นภายในใจแน่หนามันคงขึ้นเรื่อยๆที่นี่ที่พึ่งของเรายิ่งอุ่นหนาฝาข้างเขาเรื่อยๆเลยไม่ค่อยกลัวนะไม่ค่อยกลัวหาดัดอยู่นั่นแหละดัดที่ให้มันกลัวแล้วจะได้เล่งจิตเข้าคำกลัวนี่คือหมายก็เป็นเครื่องบังคับให้จิตหมุนเข้าสติกับจิตหมุนเข้าใกล้ชิดติดพันกันเป็นความเพียรขึ้นมาเข้าใจไหมเนี่ยอาศัยสิ่งภายนอกที่น่ากลัวนี่แหละดำเนินมาดำเนินเข้าไปเวลาสมาธิปัญญานี่เรื่องความกลัวนี่จะสงบลงมากจากก้าวถึงขั้นปัญญาที่นี่เอาแล้วนะนี่ฟังให้ชัดนี่ละการดำเนินพอก้าวถึงขั้นปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์แยกสัตว์แยกบุคคลแยกสัตว์แยกเสือว่ากลัวมันกลัวที่ไหนที่ไหนไหนไล่ก็ไปหมดเลยไม่มีที่กลัวเสือตัวหนึ่งก็ว่าขนมันก็ขนเราก็มีกันแน่มันไล่กันเข้าไปอย่างนั้นนะเรียกว่าปัญญาเล็บมันก็มีกับเรามีเหมือนกันตื่นหาอะไรเนี่ยเชี่ยวเชี่ยวมันกับเชี่ยวเราก็มีสัดกันไปสัดกันมานี่จะพูดตาเดกงนะไปติดกันที่ตรงหางกับใจเวทไล่ไปซะว่ากลัวตาหรือตาเราก็มีไม่เห็นกลัวตาอะไรเพราะกลัวตาเสือทำไมแต่ว่าขนมันก็มีขนเราก็มีเล็บมันก็มีเล็บเราก็มีกลัวมันเลยไล่ไปแล้วไปถึงหางนี่แล้วกลัวหางมันเหรอแล้วมันจะออกทางไหนคอยดูนะกลัวเออกลัวหางเลยถ้าเราจะเอาหวดว่าหางเราก็มีไม่เห็นมีใช่ไหมกลัวหางวันเลยวันกลัวหางวันตั้งแต่มันยังไม่กลัวเราจะไม่กลัวมันทำไมเนี่ยคือหางติดกับก้นมันอยู่กับเสือมันยังไม่กลัวไอเราจะกลัวมันทำไมตั้งแต่มันยังไม่กลัวหางมันแล้วมันอยู่ไกลกับเราไม่กลัวมันทำไมแล้วมันแก้ออกเข้านี่จนได้เข้าใจไหมนึกว่ามันจะติดหางเสือไม่ติดนะกลัวไปไล่ไปอะไรถึงหางคถาว่าถึงฟันถึงเขี้ยวมันนี่นะไอ้เขี้ยวมันกลัวเขี้ยวมันเขี้ยวเราก็มีเนี่ยอวดกันได้นะสุดท้ายมาถึงหางมันมีหางเราไม่มีที่นี่ไม่อวดนะโยงหางมันตั้งแต่ตัวมันเองมันยังไม่เห็นกลัวเรากลัวสมัยแรกมันแก้ไปรันได้นะเนี่ยพอถึงขั้นวิปัสสนาแล้วมันจะไม่มีคำว่ากลัวนะหมุนติ้วอะไรแยกเป็นธาตุเป็นขันธ์ไปหมดนี่ใจโยงนี่ฟังเราสิในระยะนี้เป็นระยะแยกธาตุแยกขันธ์แยกหนังเนื้อเอ็นกระดูกว่าเป็นสัตว์เป็นเสือเป็นอะไรมันไม่มีมันก็มีแต่ธาตุดีนี่นั่นทำไมมันกำกับเราทั่วโลกธาตุเป็นหายข้ามไปต่อจากนั้นฝ้านี้จนกระทั่งมันว่างหมดเลยพิจารณาแยกธาตุแยกสัตว์บุคคลไม่ทันอำนาจของความสว่างของจิตมันจ้ากำหนดปั๊บดับปุ๊บดับปุ๊บดับปุ๊บความสว่างมันเป็นสุญญากาศมันว่างเปล่าไปหมด ด้วยอำนาจแห่งจิตที่จะชำระอย่างคล่องแคล่วแก้วกล้ารวดเร็วทันใจทุกอย่างนี่จึงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นจิตดวงนี้จากนั้นมันก็ข้ามไปหมดเลยจากความว่างนั้นว่างข้างนอกว่างข้างในปล่อยไปหมดพุ่งไปหมดเลยนี่การปฏิบัติความดีมันจะทุกข์ยากขนาดไหนเราต้องได้ความดีประจำตัวของเราจนได้นั่นแหละเราไม่ได้ได้ครูตามอาจารย์ทุกกระเบียดก็ตามเราก็ได้แบบลูกศิษย์มีครูสอนต้องไปเดินไปตามครูจนได้ครูได้บรมสุขเราได้สุขก็ยังดีครูเป็นเศรษฐีเรามีฐานะไม่ยากจนก็ดีใช่ไหมล่ะไม่เป็นเศรษฐีเหมือนครูแต่เราอยู่ในฐานะไม่ยากจนแล้วก็พอมันก็ไล่กันไปไล่ไปจนถึงหางมันเหมือนเสือไปเลยวะถึงหางออกหางเสือไปเลยไม่ติดนั่นเด้อพากันนั่นนะพี่น้องหลายนะโอ้เราทุเรียนนะมันก็ยิ่งจวนจะตายเท่าไหร่มันอดชีพไม่ได้นะมันต้าอยู่ตลอดเวลาถ้าเห็นอยู่จะทำไงทำไงถึงต้องอุตส่าห์พยายามกันนะให้ฝืนนะการประกอบคุณงามความดีไม่ไปไหนเอาทิศที่ว่าเราทำความดีทำยากทำยากคือกิเลสมันจีบมันขวางนะความดีไม่ได้ยากกับใครแหละกิเลสต่างหากมันยากมันจีบมันขวางไม่ให้ทำความดีให้มากันทราบแล้วนะถ้าเราทำความดีจะทำความดีงามอะไรอย่างนี้มันจะจีบจะขวางขึ้นมาทีนั่นคือกิเลสมาจีบขวางแล้วฟาดหัวมันลงไปความดีถ้าไม่จีบขวางใครดีนะเอาช่างลงไปจำไว้นะนี่เอาละแค่เป็นพูดวันนี้แค่เป็นได้กี่นาทีรู้นะเมื่อจะไปพูดมากก็เลยมากไปเรื่อยอย่างนี้แหละพอหมดจริงหมดแล้วล่ะอ๋อสิบเงินแค่สิบดอนฮะเท่าไรดอนเอามาเอามานี่เลยเอามานั่งได้มาทุกวันวันนี้ก็ได้สั่งเท่าไรก็สิบบาทใช่ไหม
1: สิบเอ็ดบาทยี่สิบหกสตางค
0: ์เออนั่นสิบเอ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์แล้ววันนี้ขยับไปเรื่อยวะเอาขยับไปเรื่อย
2: เทศเมื่อกี้ก็ถ่ายทอดไปอเมริกา
0: เหรอถ่ายแล้วหรือถ่ายแล้วหรือ
2: แ
0: บบ
2: ถ่ายแล
0: ้วก็ดีเทศกันนี่ก็ดูดีอยู่นะ
2: ดีครับผม
0: เทศกันนี่นี่เขาออกแล้วถ่ายทอดถึงอเมริกาแล้วเดี๋ยวนี้นะใช่ไหม
2: ครับ
0: ถึงเดี๋ยวนี้เลยเราพูดอย่างนี้มันมีอะไรถ่ายทอด
2: เขาโทรมาแล้วตอนนี้เอาโทรศัพท์ไปวางที่ที่ไหน
0: โอ้ทางโน้นโทรมา
2: ครับ
0: แล้วคราวนี้เอาโทร
2: ไปวางที่ใหม
0: ่ไปวางที่นั่นที่ใหม
2: ่เ
0: นี่ยออกแล้วใช่ไหมเทศเดี๋ยวนี้นู่นอเมริกาเขายังได้ฟังพวกเรามันหูหมาตาเตือนยังไม่ฟังเขาอยู่อเมริกาเขายังฟังได้ในนี้เขาฟังอยู่นะเราพูดอย่างนี้พวกเรามันฟังหรือไม่ฟังว่ามันหน้าโมโหนะเดี๋ยวนี้นะนี่ฟังว่าอันนี้กำลังอะไร
2: ถ่ายทอดสด
0: กำลังถ่ายทอดสดเนี่ยออก
2: วิทยุ
0: ฮะ
2: วิทยุ
0: ออกอะไรนี่นะรายการ
2: ออกรายการวิทยุ
0: ออออกรายการวิทยุ
2: ไทยลาว
0: ไทยลาว
2: ครับ
0: แล้วทางการที่เทศกนะ
2: ครับ
0: เทศกมีการเวลาประมาณสองทุ่มเขาสองทุ่มเขารับหูรับตาฟังเราลืมตาฟังนี่นั่งสู้เขาไม่ได้เราไปฆ่าให้หมดพวกนี้ยายเหลือหมดแล้วล่ะเวลาของทางโน้นเวลานี้สองทุ่มก็ถูกแล้วอีกสามทุ่มแล้วมันแล้วกันสิบสองชั่วโมงนะนี่สามโมงเช้าอันนั้นพอดีสามทุ่มนี่แค่นี้ติดตรงนั้นเขาออกแล้วก็ดีละฟังไปวันนี้ธรรมะก็เห็นว่าพอสมควรนะมันจะฟังมันจะบ้างนะนี่เราจะไม่ได้ให้พรนะได้เวลาแล้วมั้งให้พรให้พรยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนเตสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจตุสาเพปุเรนตุสังกปาจานโทปนะระโสยะถามันโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตาราโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังพุทธาปชายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเต อายุวันโนสุขังภาลัง
3: สาธุ
0: ยาด้วยอะไรหลวงตานั่นมาถวายคงเป็นยาอะไรไม่รู้แหละไม่ภาวนานะพวกเราต้องไม่ต้องตายภาวนาเราอยากเห็นความสงบสุขกับผู้นักภาวนาแล้วก็นะเห็นแต่ความทุกข์กับเพื่อสับยำคนไปที่ไหนมองเห็นมันจะเพื่อเห็นเป็นฟืนเป็นไฟหาความสงบไม่ได้ช่วยโลกจริงแดงไม่มีธรรมที่เป็นน้ำดับไฟบ้างเลยสร้างไฟเอาน้ำดับไฟขึ้นที่ใจเรื่องการภาวนาทำเยอะมากๆขยันว่าบางทีตอนบ่ายอาจจะมีแขกมีโกงมาอันนี้เราไม่ได้อ่านหรือว่าอันนี้อย่าลืมแล้วนะเมื่อวานนี่สองคำได้75ตังค์73ตังค์ยอนราได้709ยอนแล้วอันนี้เราว่าแล้วทั้งนั้นฉะนั้นสองคำที่ได้ทั้งหมด 5,398 กิโลสองคำที่ได้ทั้งหมดหมดใช้เขาเก่าคุณช่างเขาแล้วเขาบัญชีเงินบาทแล้วเชื่อว่าเท่าไหร่7.5ล้านนะ
2: ค
0: ุณช่างดังนั้นเราดูขนาดนี้นะว่าจะแง่ใจอย่าย่อมเดาเลยว่า7.6ล้านก็400,000ไงคุณช่างขึ้นอีก1ล้านก็จะถึงทองคำก็ถึงเข้ามาแล้วก็อ่านแล้วนะตั้งค่าจำพอเสร็จแล้วก็ไม่ทราบว่าตั้งค่าลืมหรือไม่ตั้งค่าลืมเลยนี่มันเกิดขึ้น6ล้านอ่ะดูเช่าเกิดขึ้น6ล้านบาท
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนักต่อจากดีไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญท่านฟังครับ
1: ถ้านี่เราได้เจริญพระกรรมฐานขึ้นแล้วก็ใจขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงจำเนินสติให้มันขัดสมาธิหลงเลื่อนไม่จะให้ตึงหนักตึงเดือดมันเมื่อยนะกระเดียกความเกิดมันจะเกิดขึ้นที่เราเจริญพระกรรมฐานซึ่งขอบุญบารมีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าจึงให้มีปิติทั้งห้ามาเกิดที่กายใจของผู้ปฏิบัตินอบน้อมเอาพระพุทธเจ้ามาไว้ที่ใจนอบน้อมเอาพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจนอบน้อมเอาพระสงฆ์พระเจ้าไว้ที่ใจเมื่อกว่าพระอยู่ที่ใจแล้วก็ไม่ต้องคิดนึกอย่างอื่นขออยากโยมของเราได้นอบน้อมเอากายใจให้เป็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขึ้นคือข้อวัดปฏิบัติของพวกเราชาติชราพยาธิมรณะคือความตายของพวกเรานี่มีด้วยกันอยู่ทุกคนที่เรามากระทำพระกรรมฐานซึ่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงเพื่อจะให้อยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มันได้มาประทับจิตใจของเราซึ่งมีมนต์คุณพระพุทธเจ้าที่ให้มาอยู่ที่ใจเท่ากับว่าเอาหัวใจของเราเนี่ยเป็นธรรมะที่ดีที่ให้ท่านมาเทศนาที่ในหัวใจของเราเราก็จะได้กระตือรู้ตามคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตึงไปนิพพานเป็นนานแล้วซึ่งเราเป็นลูกภายหลังที่ทรงได้เกิดอยู่ไม่ทันพระพุทธเจ้าซึ่งท่านกำลังอยู่ท่านไปนิพพานไปซะแล้วเราก็เหลือแต่คำจ้องสอนของพระพุทธเจ้าตมนพระองค์ที่ยังอยู่ปัจจุบันนี้คือเราได้ปฏิบัติพระธรรมคำจ้องสอนของพระองค์เองพระองค์ก็ยังมียักคอยเปิดพวกเราอยู่แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยมาเดินนิพพานพระนิพพานนี้ยังอยู่คอยดูว่าใครจะเข้านิพพานหรือใครจะมีความแก่กล้าขึ้นแล้วพระองค์ก็จะทรงแนะนำพวกเราให้ไปสู่สุคติในยังไม่ถึงก็สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติก็จะได้มีกับพวกเราเพราะอย่างอื่นเราไม่มีที่พึ่งหรอกเรามีแต่ที่พึ่งต่อพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นธรรมที่เราจะตั้งใจอยู่เราก็ให้เพ่งลงไปว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจจริงๆเราไม่ต้องคิดนึกไปอย่างอื่นคิดว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจแล้วเราก็กำหนดพุทธลมเข้าโถลมออกให้เป็นอารมณ์พุทโธนี่แหละเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานที่เราได้ให้บริกรรมภาวนาอยู่พุทธานุสติระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พุทโธนี่แหละทำให้เป็นพระพุทธเจ้าธัมโมนี่แหละเป็นพระธรรมของพระเจ้าสังโฆนี่แหละเป็นพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าเพื่อน้อมนำเอาพวกเราให้เป็นไปตามซึ่งประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาลซึ่งธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็พระพุทโธนี่แหละเมื่อบุคคลทำพุทโธจนเบิกบานเป็นผู้ดูผู้ตื่นได้แล้วก็เป็นสักคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลของพวกเรา ขอให้พยายามตั้งใจให้สงบให้มากสงบรู้สงบรู้ทำความรู้รู้รู้ไว้รู้นี่แหละก็จะเป็นผู้ตื่นขึ้นมาเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็ปิติธรรมปิติก็เกิดขึ้นกับเราทำปิติทั้งห้าขนพองเสี่ยงเกล้ากายเบาจิตเบาเรียกว่าปิติในภาวนาทีนี้เมื่อเรามีอย่างนี้แล้วซึ่งองค์เพียรก็จะเกิดขึ้นกับญาติโยมก็จะมีเพียรนี้ใหญ่ขึ้นแล้วทีนี้ก็โยมก็จะมีศรัทธาแรงกล้าขึ้นอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นผู้รู้ธรรมเห็นธรรมซึ่งเราไม่เคยรู้ก็ได้รู้ขึ้นที่เราไม่เคยเห็นก็ได้เห็นขึ้นอย่างนี้แล้วก็เพราะจะมาจากจะรู้ไถ่ธรรมก็คงปฏิบัติที่ผู้นั่งสอนอยู่ตรงนี้แล้วที่นี้พวกเราทั้งหลายนี่แหละมาเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ทรงเปิดพวกเราไว้เพื่อจะแนะนำให้สู่เข้าพระนิพพานพระองค์ใดเมื่อข้าพระเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกับจักรพรรดินี่แหละที่เรากำลังนั่งพระกับประธานอยู่นี่แหละเพราะกำลังนี้เป็นหลังกำลังที่จะเจริญพระสมถานภาวนาให้เกิดขึ้นกับพวกเราทั้งหลายเพื่อผู้นั่งสมาธิอยู่เพื่อจะทำใจซึ่งความสงบให้มากขึ้นที่ไม่สงบก็ทำความกำหนดรู้ขึ้นว่ารู้ว่าไม่สงบที่รู้มีใจสงบก็รู้ขึ้นว่าใจสงบนี่เพราะอันนี้แหละขอให้ญาติโยมของเราที่ได้มาทำสติสมาธิยะความรู้ตัวอยู่ถึงแม้จะนั่งนิ่งอยู่แล้วมีการจับกุกกักกุกกักอยู่ก็ดีเราก็ทำความรู้ขึ้นไม่รู้จับนึกเราก็ตื่นขึ้นจับนึกเราก็ตื่นขึ้นจับนึกเราก็ตื่นขึ้นอย่างนี้มันแตกกล้ามข้าวหนักข้าวหนักข้าวที่หลังก็จะไม่จับเลยเพราะมีตู้ติดอยู่ทุกขณะเพราะอันนี้แหละที่เรานั่งเพ่งอยู่ถ้าสับกุ๊บเราก็ตื่นสับนกเราก็ตื่นสับนกเราก็ตื่นทีนี้เมื่อเรานอนกันอยู่ทุกวันนะสับก็หลับไปเลยสับก็หลับไปเลยยังมีผู้ดูผู้ตื่นยังไม่หนีแล้วทีนี้เราก็พยายามสร้างขึ้นเถอะสร้างตัวเองอัตโนนาโถตนของตนเป็นที่พึ่งเป็นที่ทำให้เป็นที่อาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าที่จะได้นอบน้อมเอามาไว้ที่ใจเหมือนเรือพระองค์เนี่ยเป็นที่เรือใหญ่เป็นสำเภาใหญ่สำเภาทองที่รองรับผู้จะข้ามไปฝั่งกระเดินนี่เราซึ่งรักษาศีลพระเจริญพระกรรมฐานให้เกิดหนีขึ้นในกายใจของพวกเราเมื่อเรือสำเภาของเราที่เล่นสู่ไปให้ถึงจุดหมายฝั่งกระโน้นคือพระพุทธเจ้าได้สร้างถือแล้วจึงเรียกว่าธรรมนี้แหละพระธรรมคัดจังสอดของพระองค์นี้แหละเป็นผู้โปรดจัดให้คนทุกข์มือจัดก็คือพวกเรานี่แหละที่พระองค์จะรับไปสู่ซึ่งฝั่งกระโดดได้เรือของพระองค์นี่แหละเป็นผู้งดงามมากและเป็นผู้กระตัดแสกระแสลมและคลื่นทั้งหลายและล็อกหรือกระชอกกระชอกก็ตามเรือของพระองค์นี่เป็นผู้ไม่หวั่นไหวจะลุกสล็อกไงฉันใดก็พวกเราที่มากระทำกันในวันนี้ซึ่งเจริญสมาธิด้วยภาวนาจิตใจของเราก็จะไม่หวั่นไหวซึ่งพยายามให้มั่นคงขึ้น เราลึกถึงพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นจึงเรียกว่าธรรมปีติในของพระองค์ทำให้เกิดการสว่างกายสว่างใจเพื่อจะนำมาซึ่งความสุขให้ทางจักขุทวารโสตทวารคานะทวารชิวหาทวารกายทวารแห่งมโนทวารหกนี้หกภายนอกดับไปแล้วเหลือแต่หกภายในเกิดขึ้นในอารมณ์สิ่งสมาธิปัญญาทำให้สบายกายสบายใจการรับปฏิบัติซึ่งเหมาะสมว่าเรามาดื่มมากินนะโมของพระพุทธเจ้านะโมเป็นผู้ทำให้เกิดขึ้นในกายใจเมื่อผู้ใดกินดื่มอยู่นั่นแหละผู้นั้นก็จะเป็นพระอริยเจ้าต้นในวันข้างหน้าหรือปัจจุบันนี้ก็เป็นไปก็ได้เพราะมีกันมากหน้าหลายหลายคนซึ่งล้วนแล้วแต่มีที่ปีติด้วยความเอกอึดอิ่มใจของพระพุทธเจ้ากำลังแสวงหาธรรมะของพระพุทธเจ้าเพื่อจะน้อมนำให้มาสู่สุคติในหัวใจของเราซึ่งหัวใจของเราว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจซึ่งนำมาไว้ในใจนึกว่าธรรมธรรมะท่องไว้ที่ในหัวใจของเราเมื่อมันเหมาะสมแล้วพระองค์ก็มาประทับที่ในหัวใจที่แห่งว่าเราเอาหัวใจเป็นธรรมะซึ่งปฏิบูชาธรรมของพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้พระองค์เป็นผู้เจริญไปแล้วขอให้ลูกเราก็เจริญตามแห่งยุคขุนบาทของพระพุทธเจ้านี่ขอให้พวกเราให้ตั้งมั่นขันติความอดทนในคำแจ้งของพระพุทธเจ้าให้มากที่บุคคลที่จะเป็นพระอริยเจ้าในก่อนในวันข้างหน้านี้ก็ต้องทำการปฏิบัติให้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวนั่นแหละจึงเรียกว่าอยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราจึงน้อมนำเอาพระพุทธเจ้ามาไว้เสียที่ใจเลยยังมีเราไม่นักเข้านักเข้าเราก็จะภาวนาจิตใจสงบดีแล้วก็จะเห็นพระเห็นพระสงฆ์เห็นพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเห็นพระสงฆ์ที่เราเคยใส่บาตรไว้มั่งหรือเห็นพระสงฆ์ที่กำลังนั่งเทศนาอยู่ว่างอย่างนี้มือจะแตกดับแล้วก็จะเห็นอารมณ์อย่างนี้แล้วนั่นแหละเป็นผู้จะเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่มาถึงอย่างที่ใส่คนที่เคยสบายอยู่เป็นหนึ่งนิดแล้วก็ที่เราทำกรรมฐานนี่แหละก็จะให้ไปจะได้ผู้ตาจะได้ดีขึ้นในปัจจุบันนี้จึงได้พระธรรมขั้นต้องดีเกิดขึ้นในใจซะแล้วถึงความบาปโลกกดลงก็จะดับไปทีนี้ธรรมปีติความเจริญทางใจก็จะได้มีกระโยมทุกๆคนมีแล้วก็จะนั่งอยู่ก็เป็นสุขจะนอนอยู่ก็เป็นสุขจะเดินอยู่ก็เป็นสุขเพราะธรรมะอยู่ที่ใจเสร็จแล้วเพราะธรรมะอยู่ที่ใจแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลกังวายอะไรจึงเรียกว่าสุขโตลุงผู้นั่งอยู่ตรงนี้ก็ดีนั่งอยู่ตรงนี้ก็ดีนั่งตรงนี้ก็ดีเพราะนี่แหละมันกดรัดเกียดอยู่เฉพาะหน้านี่แหละมันก็กินกันกดก็เป็นอาหารของหนูหนูก็นี่หนูก็งูก็เป็นอาหารของคนรักจับหนูนี่แล้วก็ไปขายตัวตังได้ตัวตังหมาก็มาเดินมาเล่าเลี้ยงอาหารเลี้ยงกายใจของเขาทีนี้เช่นนี้ก็เหมือนกันเพราะอย่างนี้แหละพวกเรานี้จะมีมันนี่ทุกเรื่องความแก่จิตตายด้วยเพราะมันก็หูด้วยก็เหมือนกันที่ปัจจุบันเนี่ยมันกัดเจ็บใหม่ๆมันก็ร้องดัง พอมันเข้าไปลึกนะครับมันเข้าก็ร้องไม่ดังพอมันดังก็เข้าท้องงูก็เลยเพราะอันนี้พวกเราเหล่านี้เป็นเหมือนกันเมื่อการจะตายแดดแตกดับแล้วก็ถ้าหมู่เทพเทวดาลงมาอยู่เป็นหนึ่งลิศเข้ามารักษาเราพระวาตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเตวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีพวันตุเตพวันิตขอพระพุทธเจ้าก็ดีน้ำมือเทพเทวดาก็ดีจึงปกรักษาปกปักรักษาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและตลอดทั้งพระพุทธเจ้าก็รักษาพวกเราไว้แต่ครั้งจะให้พระพุทธเจ้ามารักษาเนี่ยเราต้องรักษาพระพุทธเจ้าก่อนนี่จึงทำการอ้อนวอนพระพุทธเจ้าก่อนให้พระพุทธเจ้ารักเราซึ่งมีพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ว่าคนนี้ควรจะรับได้แล้วก็ท่านก็มีเมตตาภูมิฐานสี่อยู่เสมอเสมอท่านก็ขอควรเพื่อจะรับพวกเรานี่แหละให้ถึงถูกด้านของพระอริยเจ้านี่พระอริยเจ้านี่แหละเป็นผู้ประเสริฐนี่ขอให้เราเป็นเถอะก็เป็นผู้ประเสริฐด้วยกันทั้งนั้นเพราะอันนี้แหละซึ่งจิตใจชื่นเบิกบานเนี่ยเพราะที่มากระทำนี้อาตมาก็ดีใจว่าโยมมาตั้งขันมั่นขันตีความอดทนอยู่ไม่ขาดสายอย่างนี้ก็เป็นผู้สบายกายสบายใจของพวกเราจะฝึกหัดให้รู้ความเกิดดับเมื่อรู้จักความเกิดดับได้ดีแล้วทีนี้ก็ไม่หวั่นไหวโลกก็ทำแปดธรรมะนี่ก็เจริญขึ้นทางใจโลกก็ทำแปดอะไรล่ะก็ความโลภกดลงนี่แหละมันหวั่นไหวคุณโน้มว่าไม่ดีคุณนี้ว่าไม่ดีก็อดหวั่นไหวไม่ได้ก็เพราะขาดสมาธิไม่มีมีสมาธิมีและปัญญาก็เกิดว่าอ๋อไม่ขำไม่รู้คอยถึงได้พูดปีนี้ทำยังไงเราก็ให้อภัยเถอะเราฝึกคุณรู้เราก็นิ่งนะนิ่งแล้วก็เดี๋ยวก็เขาก็ไปเองได้เองแล้วเราก็รู้ทำโอ้มันสบายจริงถ้ามันไม่เกิดเงี้ยมันก็มีความสุขเพราะอันนี้แหละแต่เราต้องมีเสียงนี้มันมีแหละเขาไว้ไม่หล่นจะขาดนะไม่หล่นจะขาดแล้วก็จะต้องออกจากสังขารร่างกายเป็นแน่เหมือนหล่นทั้งเหล่าเนื้อเหมือนขั้วลูกไม้มีลูกมะพร้าวเงี้ยถ้าพวกขั้วขาดก็ถึงดินแต่เราพอขาดหล่นแล้วก็ให้ปฏิสนธิไปสู่เทวโลกสมบัติเรียกปฏิสนธิในพระนิพพานไว้แล้วยังมีจึงเรียกว่าเป็นผู้มีเกียรติสูงเป็นผู้เลือกทำที่อยู่ของตนเองจึงเรียกว่าอดอัตโนนาโถตนของตนเป็นที่พึ่งอย่างนี้แหละจึงว่าพระที่วัดนั้นวัดนี้ที่เราจะไปบวชเนี่ยไปดูท่านจะสอนเรายังไงดูท่านจะแนะนำเมื่อไงที่จะให้เราเป็นทุกข์เราก็รู้ว่าธรรมนี้แหละทำเป็นเพื่อนำให้เราไปสู่สุขติเราให้ละรู้จักทุกข์ทุกข์เมื่อมันเกิดอยู่ทุกอิริยาบถเป็นผู้รู้จักธรรมะปิติที่ตกคุมอันลุ่มลึกที่ในหัวใจของท่านได้ผ่านมาแล้วท่านก็แนะนำมาให้สาวกเข้าพระนิพพานแต่มาไม่ได้แล้วซึ่งกระตือเข้าพระนิพพานกันไปแล้วเนี่ยมรสาอยู่ในมหาสมุทรเนี่ยยังสู้กับคนที่เข้านิพพานไปไม่ได้เพราะอย่างนี้ของพวกเราที่อาตมาได้ดีใจว่าพวกญาติโยมซึ่งได้ยินเสียงข้อวัดปฏิบัติธรรมนี่เป็นลานธรรมที่พระสนองเขาตั้งไว้ตั้งชื่อว่าลานธรรมคือลานธรรมนี่เป็นที่เป็นศึกษาของพวกเรา พวกเราจะได้สร้างให้เป็นอารมณ์ของใจวัดโน้นเราก็ได้ไปบวชวัดนี้เราก็ไปบวชได้ยินวัดใหม่ก็ไปได้บวชมาบวชกันคนมากๆแล้วยังก็ปรับปรุงอยู่ดีเพราะเป็นนักบวชมากขึ้นที่นี่แล้วเราก็ปล่อยดีใจไปด้วยกันปิติเรื่องทางใจนี่แหละขอให้มีด้วยกันทุกคนปิติมือยังทำให้อิ่มให้เต็มจะมาจะน้อมนำเอาเรื่องพระธรรมฌานมาให้โยมฟังสักอย่างหนึ่งเปรียบเทียบเอานะเปรียบเทียบแล้วก็ให้โยมได้พิจารณาตามวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ขึ้นองค์ฌานนี่วิตกยกจิตขึ้นพิจารณาอาหารที่เราจะบริโภคหรือขบฉันมีญาติโยมก็พิจารณาดูว่าอาหารสิ่งอันไหนดีสิ่งอันไหนที่ควรกับรสชาติของเราที่พอจะชอบดีเพื่อจะหยับยั้งชีวิตให้ไปอยู่ในวัดเองทีนี้ไม่กังสำรับอยู่ในสำรับแล้วตาเราก็พิจารณาอาหารทีนี้บริโภคอาหารอันนี้มีความอร่อยอะไรปีติก็เกิดขึ้นปีติก็เกิดขึ้นเราก็ฉันอาหารได้มากทีนี้เมื่อปีติไม่เกิดขึ้นฉันอาหารได้มากทีนี้ปีติท่านกล่าวว่าเป็นเครื่องอิ่มเนี่ยปีติพอปีติมีดับพอปีติมีดับผู้บริโภคอาหารก็อิ่มทีนี้ก็มีความสุขมีความสุขนี่ก็เรียกว่ามีความสุขแล้วไม่มีความสุขแล้วเอกตาเวกขานี่ที่เมื่อใครมาให้อีกก็ไม่บริโภคแล้วพอแล้วนี่พอแล้วไม่ใครจะมาแทบยังไงก็ไม่บริโภคได้แล้วปีติทำไม่เข้าถึงอิ่มแล้วอิ่มนี่แล้วก็ทำไม่เข้าถึงเบิกขาใครเยอะมาแค่เงาก็ฉันไม่ได้แหละพอแล้วนี่เพราะอันนี้อาจจะมาเทียบเคียงมาให้โยมฟังและเรื่องปฐมฌานเป็นอย่างนี้เราโยมก็มีเพียงนี้มันขึ้นไปบ่อยๆแล้วถ้ามันตรงกับกระแสจิตที่อาตมานุ่มที่มันนำมาในวันนี้ให้สู่ญาติโยมให้ญาติโยมฟังเพื่อจะยังประโยชน์นี้ให้เกิดในจักขุทวารของโยมโสตทวารคาดะทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารจึงจะได้สำเร็จกับญาติโยมทุกคนเมื่อบำเพ็ญให้มากขึ้นเหมือนยังเราบริโภคอาหารนี้ทุกวันเราก็จะพกบริโภคสิ่งสมาธิปัญญาให้บ่อยขึ้นเราไม่มีความเบื่อหน่ายเหมือนกับเราที่ว่าฉันอาหารท่านก็ต้องไปไม่ผ่านเป็นแน่นอนหรือท่านจะไปเป็นเทวดาหรือเป็นพระโสดาบันอย่างแน่นอนก็เพราะมีปีติความเจ้าเวไม่รู้จักที่เราจะเลิกละได้เมื่อเราต้องกินอาหารทุกวันเพราะพระธรรมทานในที่อาตมาที่ได้มั่งแล้วนำสสั่งสอดญาติโยมนี้ทุกคนที่ไม่หลานทำอันนี้ขอให้ท่านจึงมีความสุขกายสุขใจว่าทำนี่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวอย่างอื่นไม่มีที่พึ่งแล้วมีแต่พระพุทธธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะให้ไปอยู่เถระโลกสมบัติอย่างไม่ถึงพระนิพพานก็เป็นธรรมที่สบายกายสบายใจของพวกเราที่เราเกิดมาเมื่อ60 ปี70 ปีแล้วก็มีแล้วมีอยู่ในร่างธรรมนี้มาก30 ปีก็มาก40 ปีก็มาที่อยู่ในร่างธรรมเนี่ยเราพวกเราไม่เชื่อกันเลยเคยเห็นคนแก่เคยเห็นคนแก่เจ็บเคยเห็นคนแก่ตายนี่ร้องมาคนที่ขวบตายก็มีคนนึงขวบตายก็มีพวกเราได้ประสบการณ์ได้เห็นมากเพราะเกิดมาหลายวันแล้วเกิดมาหลายปีแล้วทีนี้เราก็ต้องรับเชื่อเมื่อพระองค์กล่าวอย่างนี้ แล้วซึ่งไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพวกเราจึงต้องเจริญสติขึ้นทำสมาธิขึ้นเมื่อออกจากนี้แล้วก็จะไม่ไปสู่ขันของใครไม่ต้องไปเห็นไม่ต้องไปหาพ่อไม่ต้องหาแม่อีกคือเอาพระพุทธธรรมประสงค์เป็นพ่อแม่ของเราเอาพระธรรมเป็นที่รุดแดนเกิดของเรามือที่เราก็จะไปสู่เทวโลกสมบัติก็พระโสดาก็จะอยู่พรหมโลกเทวโลกสมบัตินี่แล้วของอนาคามีนี้ก็ไปสู่พรหมโลกสมบัติสุทธาวาสนี่เราไม่ผ่านมนุษย์นี่เราไม่ตายนะเห็นไหมว่านิพพานไม่ตายนิพพานเนี่ยไม่แก่ไม่เจ็บอีกไม่ตายอีกพวกเราควรจะต้องสนใจที่มานั่งในลานธรรมอันนี้ที่เรากระทำนี่พระธรรมคันสั่งสอนพระสงฆ์เป็นผู้มาดูงานบุญของโลกยังคิดเนื้ออยู่เมืองการนู่นพระสนองชายพระไปเอามาจากเมืองการมาตั้งไว้ที่นี่ศีลาแปลว่าเป็นหินศีลาที่เราคือสิ่งสมาธิปัญญาของเรานี่หินนี้อยู่ทะลุจักของเรานี่หินนี้มีน้ำอยู่ในหินนี้มีน้ำอยู่ในหินแล้วมีไฟอยู่ในหินมีพรหมอยู่ในนี้แหละโยมที่มีเส้นผมของเราเส้นเดียวแหละมีทั้งน้ำมีทั้งลมมีทั้งไฟอยู่ในเนื้อธาตุอยู่ในเส้นผมมาเดียวเดียวผมเนื้อมือไฟแต่พวกเรามีคนปัญญาน้อยก็จะไม่รู้ว่าผมเนื้อมันมีไฟจริงๆแต่เมื่อท่านมีไฟจะกระดานได้เลยคนง่ายก็ยังออกไปในรูปนี้เพราะพระองค์เมื่อสอนว่าไม่สวยไม่งามนี่ถ้าผู้ทำกรรมฐานพิจารณาอย่างนี้จะเห็นเป็นอสุภกรรมฐานตกกรรมฐานตกถึงธาตุดินน้ำลมไฟจริงๆแล้วกายลักษณะญาณขึ้นสู่กายลักษณะญาณนี่ตัวตนไม่มีบุคคลไม่มีเราจึงว่าสำเร็จพระกรรมฐานธาตุจึงไปสู่อนุภาพของธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำไว้ซึ่งความสุขกายสุขใจกรรมฐานตกถึงธาตุดินน้ำลมไฟจริงๆแล้วยกกายลักษณะญาณขึ้นสู่กายลักษณะญาณนี่ตัวตนไม่มีบุคคลไม่มีเราจึงว่าสำเร็จพระกรรมฐานธาตุจึงไปสู่อนุภาพของธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำไว้ซึ่งความสุขกายสุขใจของนักปฏิบัติให้รู้แจ้งแข็งตลอดในธรรมะของไปกายลักษณญาณพระกายลักษณญาณรู้ความเป็นจริงแล้วเป็นธรรมที่ว่าลมพิจารณาลมเข้าก็กำหนดรู้ทำลมเข้ากำหนดรู้ลมออกกำหนดรู้ทำให้หนักเข้าหนักเข้าจิตใจสงบหนักเข้าหนักเข้าเห็นลมมึ่งออกเข้าจังหูจมูกเป็นสายเป็นคลื่นเป็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกประการซึ่งลมมึ่งเข้าทางช่องจมูกดูทั้งออกทั้งหูว่างทั้งตาว่างทั้งจมูกว่างเห็นลมออกจากในกายแล้วมันก็สงบเพ่งลงให้มากนักเข้านักเข้าลมมืดคลื่นคลาดมีออกทางทั่วสารพังกายหมดทุกเส้นขนที่นี่มากับกรรมฐานก็เรานี่ไม่ยังไม่ได้เรียนกรรมฐานก็ไม่รู้เลยว่าต้นทำพระกายลักษณะญาณของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้แล้วเพราะจิตใจนี่นะสงบมากถึงจะเข้าไปรู้เห็นอย่างนี้ถ้าหากว่าจิตใจไม่รู้และไม่เห็นก็ความสงบก็จะไม่มีขึ้นก็เราก็มีการฟุ้งซ่านลำคาญใจอันนี้ก็จะไม่เห็นลมเข้าลมออกที่ในรูจมูกของเราได้แล้วอย่างพอหายการฟุ้งซ่านจิตของพระท่านก็จะสงบลง คอยจะหลับเลยนี่อย่างนี้ก็ยังเห็นถ้าเห็นไกลหลักในญาณไม่ได้แต่ที่เราเพียรก็มีนี่แหละถูกแล้วถึงจะสับจงบจงับนี่แหละมันชักไหวขึ้นตื่นไหวขึ้นตื่นไหวขึ้นเพราะหมอนรึตั้งแต่ร้อยวันพันวันแสนวันมาแล้วเมื่อเดือนหนึ่งก็เท่าไรวันแล้วทีนี้เดือนหนึ่งก็ปีหนึ่งก็สิบสองเดือนเนี่ยแล้วทีไรวันเรายังไม่เคยเห็นตัวเราของเราหลับเลยเนี่ยยังไม่เคยเห็นเราหลับเลยว่านอนบ้านแม่หมาก็หลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ว่าตัวเราของเราเนี่ยถ้าหากว่าเรานอนหลับเราภาวนาไว้ภาวนาไว้พอเราเห็นว่าเราเป็นคนนอนหลับเท่านั้นแหละพอมันแล้วเราตื่นแล้วพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเราพยายามทำตื่นไปเถอะใครจะว่ายังไงก็ช่างเถอะเราพยายามจะทำให้ตื่นเพราะเราพยายามจะทำให้ตื่นทำพุทโธเป็นผู้เบิกบานธัมโมเป็นผู้เบิกบานสังโฆเป็นผู้เบิกบานทำให้ตื่นมันรู้มันตื่นทำปีติในลมหายใจเข้ามีปีติในลมหายใจออกมีปีติในลมหายใจเข้ามีปีติในลมหายใจออกร่าเริงบันเทิงในลมหายใจเข้าให้ร่าเริงบันเทิงในลมหายใจออกอย่างนี้มาเข้าความเงาเขานอนจะไม่มีกับพวกนักปฏิบัติเลยนี่นั่งคืนหนึ่งมีสักน้อยเดียวเองเดี๋ยวตื่นแล้วสว่างแล้วนี่วันนี้ไม่ทำอะไรมืดอีกแล้วนี่เพราะใจขอมือมาสงบวันที่เกิดมากๆก็เดียวเดียวก็หมดวันก็เดียวก็หมดคืนเพราะใจสงบนี่จึงเรียกว่าสุขโตนั่งที่มันก็เป็นสุขนั่งที่นี่ก็เป็นสุขนี่ก็สบายกายสบายใจก็จะเข้าถึงอมตะธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ว่างจากกิเลสเป็นผู้ไกลจากกิเลสจึงเรียกว่าพระธรรมคำสั่งสอนเท่านั้นอยู่ที่กายใจของเราสบายจริงสบายจริงเป็นผู้ไกลจากกิเลสเครื่องมือรัดจิตใจของเราไม่มีเช่นเมื่อเราทำกรรมฐานหลับตาและมองดูที่ผมมีสันฐานผมอันดำอยู่ที่เกศาผมที่มือผู้พิจารณาเป็นผมแต่ก่อนทำระลึกรู้ว่าผมอยู่บนศีรษะผมตั้งอยู่ที่นั่งศีรษะก็ไม่รู้ว่าผมตั้งอยู่ที่นั่งผมก็ไม่รู้ว่าอยู่กับนั่งก็ไม่รู้กับผมแล้วที่มีผู้นักปฏิบัติเนี่ยก็จะรู้ขึ้นมาเองเมื่อรู้ขึ้นมาเองแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็ไม่น่าเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์สิ่งเหล่านี้ก็ที่นี้ก็จิตนี้ก็ไม่รู้ขึ้นจิตรู้ไม่รู้ขึ้นความฉลาดก็มีขึ้นอย่างนี้เมื่อความฉลาดก็มีแล้วอันนี้ก็ทำอันที่อนุกูลอนุเคราะห์กับเราก็ดีขึ้นยังรู้คุณสมบัติก็จะได้สูงขึ้นว่าเราจะเริ่มพระกรรมฐานซึ่งเห็นความสว่างสวัยควรยินดีในธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นผู้สว่างสวัยควรยินดีคำที่ว่าสว่างสวัยมันควรยินดีเนี่ยคือคนที่นั่งกรรมฐานนั่งไปนั่งไปมีความโอภาสหรือแสงสว่างขึ้นไม่มีที่สุดของการสว่างสวัยเราผู้นั่งกรรมฐานก็ยินดีในธรรมความสว่างอยู่ในที่สว่างนี่ จึงมาตรงกับที่ยะถาสติว่าเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีก็นักปฏิบัตินี่แหละได้รับแก้วว่าปานาติปาตาวีระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิเอาแก้วดวงนี้ไปขัดขึ้นให้สว่างมืดแก้วระมณีมืดเกิดขึ้นทางตาของเราแก้วตาของเรามีแสงโอภาสสว่างสวัยขึ้นปีติความร่าเริงบันเทิงใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมาะสมอันที่แก้วมณีสว่างสวัยเราได้ผ่านครบแก้วมณีขึ้นแล้วสว่างสวัยก็มีปีติความยินดีในการยะถาในข้อนี้นี่ก็ที่นี่เมื่อเราเรียนยถาแล้วเมื่อรู้ความจริงแล้วก็มีพระองค์ที่ทรงแนะนำซึ่งยถาให้ผู้ยถาอุทยานยานเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติแล้วก็ขอให้ญาติโยมมีพึงว่าที่ยังไม่สว่างก็ทำให้สว่างขึ้นที่สว่างแล้วก็ทำจะให้มันมืดไปอีกทำให้สว่างมากๆขึ้นอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นผู้จรณัยแก้วหรือเป็นผู้ขัดแก้วที่ถูกแก้วให้สว่างสวัยซึ่งว่าควรยินดีนี่พระธรรมของพระองค์เป็นอย่างนี้จึงเลือกว่าประทานแก้วให้เราแปดดวงนี่อาธรรมจริวะเอระมณีนี่มีกระดวงหนึ่งนี่มีกาวาทาเอระมณีการเราไม่พูดเอ็ดเมตเทศแก้วละมณีของเราก็สว่างขึ้นนี่แก้วของเราก็บริสุทธิ์ขึ้นแล้วก็สุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวระมณีของเราก็บริสุทธิ์ขึ้นแก้วเราเว้นจะแล้วของความชั่วไม่ดื่มสุราแก้วของเราก็มีสว่างขึ้นกำลังขัดสีแก้วขึ้นนี่มีการละโพธนาเวรมณีเราไม่มาคุยการต่อมีการละโพก้าวของเราก็บริสุทธิ์ขึ้นนับจะถือก็เหมือนกันอุจาก็เหมือนกันเราก็บริสุทธิ์ก้าวแปดดวงนี้ก็บริสุทธิ์ทั้งแปดดวงนี้เราก็มันเอามาขัดเอามาถูเอามาขึ้นแล้วก็ขัดแล้วก็ดูก็เลื่อนใจเลิกขัดแล้วแก้วก็สว่างสวัยเราก็มีปีติทั้งห้ามรรคาอริยะสมาธิก็ประชุมกันก็เราก็มีของเราเป็นเครื่องเกิดรู้ความรู้สว่างขึ้นแล้วก็ยังให้ปีติให้ถึงขั้นที่สุดได้เนี่ยเพราะพยายามเถอะญาติโยมทุกคนที่ได้มาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าที่ท่านได้มอบน้อมเอามาไว้ที่กายใจแล้วก็ขอให้ญาติโยมนี้มอบน้อมเอาไปไว้ในใจทุกคนกลับไปบ้านก็พยายามไปขัดแก้วให้มากขึ้นแก้วนี้ก็จะได้เกิดขึ้นกับญาติโยมทุกคนแล้วเดี๋ยวก็เอาเรื่องแก้วมาบวชกันใหม่หรือยังไม่กันว่าไปเจอแสงสว่างก่อนย้อนกลับมาทางวัดทุ่งอีกก็ได้นะไม่ย้อนกลับทางวัดทุ่งว่ายังไหนเป็นแก้วที่ดียังไหนเป็นแก้วที่ไม่ดีแล้วเราก็จะได้มาแก้ไขกันว่าแก้ววิเศษนั้นมันเป็นยังไงใช่ไหมนี่ขอให้ญาติโยมลงไปทำกัดขึ้นจึงเรียกว่าปัจจตังจะรู้เฉพาะตนจะเห็นเฉพาะตนอันนี้จะได้ติดธรรมอันยิ่งใหญ่ไพศาลนั่งสมาธิเนี่ยกายก็เบาจิตก็เบาคนพองสยองกล้าวบางครั้งคนพองสยองกล้าวก็เกิดความสว่างขึ้นบางคนก็มีการพองสยองกล้าวแล้วไม่สว่างรู้สึกกายใจสบายอย่างนี้แหละก็เรียกว่าปฐมมรรคเริ่มจะเกิดขึ้นแล้วปฐมฌานเริ่มจะเกิดขึ้นแล้วก็ให้ประคองใจ ประคองใจให้ได้ทุกครั้งทุกครั้งพยายามมีเพียรมีมั่นขึ้นก็ยังจะสำเร็จในปฐมฌานได้นั่นตรงที่ญาติโยมที่เจริญพระกรรมฐานภาวนานี่แหละถ้าเรานั่งกรรมฐานเกินนั้นแล้วคือปฐมฌานละต้นดกองมาขึ้นที่แรกนี่ปฐมมรรคเกิดขึ้นที่แรกมีปีติสุขเกิดกระดาเจริญให้ถึงฌานสี่พยายามทำไปแล้วเราเดี๋ยวชำนิชำนาญเป็นผู้เข้าร่าเริงบันเทิงใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าในสุภาษิตของพระพุทธเจ้าแล้วพระราชาตายพระราชาเจ็บไข้มัดหนักนั่งนอนนิ่งอยู่คนไม่รู้ก็ว่าเรานิ่งเพราะอะไรเรานิ่งเพราะธรรมมาเพราะธรรมมาปฏิบัติธรรมมาเยี่ยมธรรมมาเยี่ยมผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่จะคนมาเยี่ยมหรอกธรรมมาเยี่ยมผู้ปฏิบัติแล้วธรรมก็หลับตาอยู่นิ่งมีธรรมมาเยี่ยมมาเยี่ยมก็ดีใจบางทีก็คนมาเยี่ยมเนี่ยทำให้สว่างสวยดียิ่งกาทลายทั้งหมดเนี่ยยิ่งกาดวงประทีปที่เราทำไว้อีกที่หลอดไฟฟ้า

ทวดาเขาจะได้มาดูเราเนี่ยจะได้มาดูเราเนี่ยเมื่อเรามีธรรมประจำใจไว้แล้วเนี่ยใครไม่มาดูเราก็ไม่เสียใจเพื่อพวกเราทุ่มเทกันเนี่ยเราจะนอนตายอยู่คนเดียวก็คนก็ใจหมาก็อยู่ไว้ขาดใจแต่นี้เราก็สัตว์สุนที่สบายสบายะดีแล้วนี่พอให้ญาติโยมได้ทำที่อาตมาซึ่งนำพระธรรมคำสั่งสอนมาให้โยมฟังไม่สถานที่ลานธรรมที่วัดทุ่งสัมมาคีธรรมอันนี้แหละที่พระสนองท่านตั้งที่ไว้ว่าลานธรรมของวัดทุ่งสัมมาคีธรรมเท่าปฐมมรรคเกิดขึ้นก็นี่แหละลานธรรมของผู้ปฏิบัติจะได้เกิดขึ้นแล้วก็จะได้รู้ขึ้นจะได้เห็นขึ้นถึงไม่ต้องหาหมอก็คนหมอเขาก็มาหาอยู่ทั้งเป็นเมืองนิดนะที่อาตมากล่าวไว้เนี่ยนะทำมาดีนะทำมาดีแต่อาตมาจะว่าแต่พระธรรมคำสั่งสอนนะพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีก็ปฏิบัติชอบก็สามารถจะไปเยี่ยมโยมเมื่อกำลังนอนนิ่งดึกดึกไม่ได้สามารถจะไปให้ทัศนะทางตาให้ปรากฏก็ได้นี่เพราะขอให้เราได้ยึดเมืองถึงท่านท่านก็ต้องถึงเรานี่ผู้ใดถึงธรรมผู้นั้นก็ถึงพระตถาคตผู้ใดถึงพระตถาคตผู้นั้นก็ถึงเราเนี่ยผู้ใดเห็นพระตถาคตก็เราก็พระตถาคตก็จะเห็นเรานี่พระธรรมคำสั่งสอนกล่าวอย่างนี้แหละพอเราธรรมรักษาเราเราก็รักษาพระธรรมพระธรรมก็รักษาเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นพระตถาคตผู้ใดเห็นพระตถาคตผู้นั้นก็เห็นเรานี่เราก็พยายามทำให้เป็นอย่างนี้รู้ได้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เราก็หมดความสงสัยไม่ต้องถามใครเลยก็ได้นี่พอเรารู้จักเราได้รู้ได้เห็นแล้วพระองค์ไม่ได้เอานิพพานไปหรอกเราน่าเอานิพพานทิ้งไว้กับพวกลูกๆเหล่านี่แหละจึงเรียกว่าพระนิพพานไปนานแล้วพระองค์ที่ท่านดับขันไปสู่นิพพานไปแล้วเราเป็นลูกและฝ่ายหลังเราเป็นผู้เป็นตุกตะปนากาและภูเตปฏิคันธโตข้าพเจ้าเป็นคนยากคนจนขอให้พระองค์นับไว้สักคนหนึ่งเถอะนี่ให้รับเครื่องสการะอันนี้เมื่อเรามีจิตใจอย่างนี้ท่านก็รับพวกเราทุกคนนั่นแหละพระองค์เป็นผู้มีเรือดีเป็นผู้มีเรือใหญ่มีสำเภาดีเป็นผู้ตัดกระแสลมและคลื่นทั้งหลายเป็นผู้ไม่มีเป็นปลอดภัยอันตรายไม่มีในกระพู้มีเรือนี่ขอท่านจึงทำสำเภาไว้ให้ดีซึ่งสิ่งสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นเรือสำเภาของเราที่ดีที่จะตัดคลื่นกระแสลมไปในอากาศที่ไม่เป็นอันตรายก็เล่าสักนิดหน่อยว่าอินเดียประเทศอินเดียเป็นต้นศาสนาที่พระองค์เกิดอยู่ในแถวถิ่นนั้นนี่ที่นี้เราเดี๋ยวนี้ทางอินเดียนั้นธรรมะไม่มีแล้วถูกเขาข่มขี่ขึ้นเหลืองอำนาจไม่ได้แล้วเพราะไม่มีคนที่จะเหนือได้นี่พระสงฆ์ในอินเดียมีไม่มากแล้วมีสัก 2-300 เท่านั้นเองแล้วในเมืองไทยของเราเนี่ยเลือกไว้ทั้งไหนเกตวัดเลือกไปทางไหนเจอตวัดพวกเราสร้างกันไว้เองนี่เราต้องว่าอาตมาไปทางโน้นใจเหี่ยวแห้งว่าพระองค์เป็นผู้ดับขันพระนิพพานไปแล้วคนเหล่านั้นก็ถูกทำเข้าย่ำหยีหมึกที่เจตวันนิหารที่อันที่วิจิตรพิสดารอันที่สวยงามเรือแต่แผ่นดินแล้วเขาทำหลายรากเงาถึงวัด

0: และสิ่งของจะไม่ให้มีขึ้นมาเลยจึงจะทำให้ลบล้างทำลายพุทธศาสนาให้หมดไปสิ้นไปพระสงฆ์ก็หมดมันยังไม่หมดก็ควรจะไม่มีพระสงฆ์ชิ้นที่ดีเนี่ยไม่มีพระสงฆ์ที่มันเรืองอำนาจได้หมอบอยู่ในของอินโดหมดและของอิสลามหมดเพราะพระธรรมคำสอนจึงไม่เหนื่อยมากขึ้นมาดูพวกเราได้แต่ในประเทศไทยของเราที่ในประเทศไทยของเรานี่เป็นผู้รุ่งเรืองเป็นปลายศาสนาเป็นปลายศาสนาเว้นแต่พระศาสนาคืบคลานเข้ามาในประเทศไทยอันนี้ก็ขอพวกเราครั้งนี้ในพันปีที่สามนี้พันปีที่สามนี้เป็นศาสนาของพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้านี่ท่านไว้แค่2,000 ปีเท่านั้นดูที่2,000 ปีแล้วมีที่ไหนที่เจริญแล้วผุพังย่อยยับไปจนหมดเมื่อก่อนได้ยินฟังพระกายุดกบัดนี้ได้เดินทางไปสู่พระสายตาเองได้ขึ้นเครื่องบินไปสู่ที่สุดกับสายตาเองที่นี่ก็ดูที่สำคัญจึงว่าเขาเพชรจักรที่พระองค์ติดอยู่ที่เขาเพชรจักรแล้วลงมาเทวทัตกับหินทัตเนี่ยแล้วก็ไปดูก็ผมมาแทบที่อยู่ข้างๆตีนกระไดด้วยน่ะเป็นต้นมะม่วงเป็นส่วนมะม่วงอยู่แต่ก็ไม่เป็นส่วนมะม่วงอะไรก็มีไม่กี่ต้นอ่ะเนี่ยก็ดูก็ถ้าดูแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยนี่แต่มันน่าเชื่อแต่ถูกเขาทำลายหมดนี่เขาเราจะดูอาณาบินทิกะสิทธิบ้านของอาณาบินทิกะสิทธิเป็นที่ดอยเป็นกระจายบนดอยอยู่เป็นบ้านเขาเป็นกระสับเป็นกระจายเป็นห้องนี่แล้วก็มีอีกเก็บเงินอยู่ในห้องนั่นแหละเต็มน้ำรวยเราเดินผ่านอย่างเงี้ยเสี่ยวเลยแต่ไม่มีแล้วบ้านของอาณาวินทิกะองค์นั้นไม่มีแล้วแล้วบ้านขององค์กุลิมานก็อยู่ติดกับอาณาวินทิกะสิทธินี่ใครได้ลอดเข้าไปวางนั้นแล้วก็ในบ้านขององค์กุลิมานถือว่าจะหมดรบกันก็มีแต่อาตมาไปไม่ได้ลอดแต่ทำท่าลอดติดแทบนอนน้อยมันเข้าไปมันลำบากทีนี้พวกเราเมื่อพระทหารยังพระองค์อยู่ตั้ง2,000 ปีข้าสามพันปีเนี่ยคนมนุษย์ในโลกอันธมานึกว่าทั้งประเทศไทยนี้จะบรรลุธรรมไปฟังธรรมพระองค์จะบรรลุไม่ใช่น้อยเลยจะขึ้นเงินเครือบินไม่ขาดสายเลยเพราะทางมนุษย์เราเนี่ยมีใจเป็นกุศลก็มากที่เป็นใจบาปก็มากนี่เพราะอันนี้ก็ขอฝากธรรมะของพระพุทธเจ้าไว้อาตมาก็มีประสาทกับใครก็ฝากไว้กับพวกญาติโยมที่นั่งข่าวด้วยกันที่มาลานธรรมอย่างนี้แหละฝากไว้ก็ให้ติความเอิบอิ่มยินดีในธรรมของพระพุทธเจ้าในพระธรรมเจ้าในพระสงฆ์เจ้าให้มากขึ้นเราจะนั่นแหละจึงว่าเป็นผู้รักษาเป็นผู้ไม่เบื่อหน่ายพระธรรมของพระองค์คนไม่เบื่อหน่ายพระธรรมของพระองค์นั่นแหละคนนั้นไม่ต้องเป็นพระอริยเจ้าอย่างแน่นอนผู้นั้นไม่กินนโมของพระพุทธเจ้าแน่คนที่ไม่เลื่อนใจพระพุทธเจ้าก็คือไม่ได้มีนโมของพระพุทธเจ้าเราจึงไม่มีความอริยอร่อยในการข้อวัดปฏิบัตินี่อันนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้ขอญาติโยมนี้มีความสุขกายสุขใจที่ได้เจริญกรรมฐานและภาวนากันมาที่อาตมาโน้มมาโน้มสู่กรุงนี้เมื่อตะกี้แบบอยู่กรุงโน้ตเดี๋ยวนี้ก็มาถึงอาตมาก็พอดีก็เอวังเพียงเท่านี้ขอให้ท่านมีปัญญาไวเฉลียวฉลาดดุจประจังให้แหลมยังกะเข็มให้ปัญญาไวเฉลียวฉลาดมีอรรถรสแผงพระกายลักษณะญาณธรรมของพระพุทธเจ้าให้รุ่งเรืองสุขใจ ให้มีความสว่างไปในที่ทิศและทั้งแปดบารมีธรรมของพระองค์จะได้เกิดมีกับญาติโยมขอพุทธาอนุภาพธรรมาอนุภาพสังฆาอนุภาพเกิดที่จากดวงตาของญาติโยมทุกๆคนให้อายุอันหนุ่มสุขังพลัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่2ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: ถวายข้าวปลาช่วยชาติได้ท่า
2: วันนี้ทางการบินไทยเป็นเจ้าภาพทำข้าวปลาซึ่งรับบริจาคจากที่ท่าอากาศยานนะครับและทางการบินไทยรวบรวมมาสมทบกันก็มีหัวหน้าจากการบินไทยในส่วนกลางมานำมาถวายนะครับได้เงิน217,000 บาทนะครับแล้วก็มีเศษเงินประเทศอีกหลายสกุลด้วยกันนะครับก็มาถวาย
1: แต่นี้แล้วช่วยชาตินะนี่แล้วช่วยชาติแล้วว่าช่วยชาติของเราได้แค่แสนเลย
3: 200,000ครับ
1: ฮะ
3: 217,078 บาทครับผมไม่รวยนี่ยังไงนะ218,000ครับผมเริ่มมีพันกับ78 บาท
1: นี่เฉพาะครับ
3: ท่าอากาศยาน
1: ท่าอากาศยานอุดรเรา
2: แห่งเดียวเฉพาะในกล่องที่ท่านี้ได้ประมาณ130,000เนี่ยนะครับถ้าทางการบินไทยมาสมทบอ
3: ี
2: ก
3: การบินไทยมาสมทบด้วยเป็น200,000 กว่าครับผมในกล่องแสนกว่า
1: 200,000 กว่าครับผมนี่สนามบินเราทั่วประเทศไทยนี่ท่าต่างท่านต่างคนได้พยายามอย่างที่ปรากฏในท่าอากาศยานอุดรนี้แล้วก็จะเพิ่มความเป็นสิริมงคลและเพิ่มความสมบูรณ์ผลผลขึ้นแก่ชาติไทยของเราอย่างสง่างามมากทีเดียวนะไทยช่วยชาติไทยช่วยชาติความเด่นความอบอุ่นความแน่นหนามั่นคงความชุ่มเย็นจะอยู่กับหัวหน้าทั้งนั้นในวงราชการประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยต้องจากหัวหน้าลงมาโดยลำดับแบบต่างคนต่างฝันขวายช่วยกันด้วยวิธีการต่างๆเพื่อชาติของเราชาติของเราเนี่ยการช่วยเหลือคราวนี้ก็เป็นความช่วยเหลืออย่างสง่างามสง่าราศีมากความสมบูรณ์คุณผลก็ทำให้ชาติไทยทั้งชาติอบอุ่นเต็มหัวใจด้วยกันสมกับนามว่าพุทธศาสนาเป็นผู้นำธรรมเป็นผู้นำของพี่น้องชาวไทยเราซึ่งเป็นชาวพุทธด้วยกันที่มีการนำดังที่แสดงออกมาอย่างนี้เป็นความสง่างามมากผิดกับตาสีตาสาตามท้องนาเป็นไงนะเงินตาสีตาสาตามท้องนามาช่วยชาติน้ำหนักที่ก็ให้ได้แก่ชาติของเราก็มีเท่ากันแต่ความสง่างามความแผ่วพานนี่ผู้มีฐานะผู้มียศถาบรรดาศักดิ์หน้าที่การงานสูงเป็นผู้นำเป็นชั้นมานำเงิน1 บาทเหมือนกันแต่ความสง่างามต่างกันมากนะตรงนี้พานถึงว่าชาติไทยของเราจะสง่างามมากที่สุดก็คือพี่น้องชาติไทยของเราไม่มีก๊กมีเหล่าไม่มีคณะนั้นคณะนี้คือชาติไทยคำเดียวและลูกชาวพุทธคำเดียวต่างคนต่างหมู่นี่สง่างามมากที่สุดเลยไม่มีอะไรเสมอนี่แหละพระศาสนาเป็นผู้นำเราเป็นลูกชาวพุทธอันนี้สำคัญมากพระพุทธเจ้าพอตรัสรู้แล้วก็เรียนญาณดูสัตว์โลกนี่แหละหน้าที่หรือพุทธกิจงานพุทธกิจได้จากงานของพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินและทรงบำเพ็ญพระองค์เพื่อสัตว์ทั้งหลายนี่ขึ้นเรื่องเรียนญาณดูสัตวโลกจากนั้นมาก็ก้าวออกช่วยสัตวโลกตลอดมาจนกระทั่งวันปรินิพานอย่างพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็พอปรินิพานแล้วยังคาดบันไดเอาไว้ยังเปิดสายทางไว้เข้าสู่สถานที่มุ่งหมายของผู้บำเพ็ญความดีทั้งหลายให้เข้าถึงจุดที่หมายจุดเป็นจุดตามลำดับแห่งการปฏิบัติบำเพ็ญของตนได้มากน้อยอย่างไรจนกระทั่งถึงนิพพาน เหมือนพระพุทธเจ้าทั้งทรงพระชนอยู่ไม่มีอะไรผิดแบบแตกต่างกันแม้นิดเดียวเรียกว่าสอบพระธรรมตรัสไว้ชอบแล้วคือชอบเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อคุณงามความดีทุกชิ้นมันมีค่าเคลื่อนการปฏิภาณเป็นเรื่องพระเถระที่จะต้องแตกสลายเช่นเดียวกันทั่วโลกดินแดนแต่ความสัตย์ความจริงที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี่แหละคือธรรมแท้ท่านแสดงไว้อย่างชัดเจนมากนี่ครับกำลังท่านมานำชาวพุทธเราประกาศให้ชาวพุทธเราซึ่งเป็นลูกพระพุทธเจ้าให้ได้เห็นทั่วหน้ากันเมื่อเวลานี้บ้านเมืองของเรากำลังเอ็นเอียงลงมากจะเอาอะไรมาช่วยเหลือให้กิเลสช่วยมันก็ขยำย่ำยีลงทะเลหลวงลงตัวว่างความโลภย่ำยีความโกรธย่ำยีราคะตัณหาย่ำยีสิ่งนี้ไม่มีความพอมีแต่เผาเลื่อยไปเหมือนไฟได้เชื้อกว้านเข้ามาทลายยิ่งเป็นเหมือนสายเชื้อไฟเข้ามาหาไฟกว้านเข้ามาได้ทลายกว้านเข้ามาได้ทลายกว้านพาเหมือนสายเชื่อไฟเข้าสู่ไฟนั่นแหละแล้วแสดงเกลียดโกรธเมฆเกลียดเมฆความโลภก้อนเข้ามาความโกรธก้อนเข้ามาราคะตัณหาก้อนเข้ามาซึ่งมีแต่ฟืนแต่ไฟล้วนๆเผาได้แหลกหมดนี่คือเรื่องของเกลียดเป็นอย่างนี้เรื่องของธรรมคือน้ำดับไฟอะไรที่มันรุนแรงมันเป็นเชี่ยนเป็นหนามเป็นภัยแก่ตัวข้างและส่วนรวมให้ต่างคนต่างพยายามตัดทอนเข้ามาตัดทอนเข้ามานั่นนี่เราทำเรียกว่าน้ำดับไฟอันไหนจะเป็นประโยชน์เพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นนั่นเนี่ยกำลังนำพี่น้องทั้งหลายหลวงตาบัวและเป็นผู้นำธรรมของศาสดาองค์เอกมาประกาศพี่น้องทั้งหลายได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าตามเสด็จพระธรรมพระสงฆ์ท่านด้วยการปฏิบัติบำเพ็ญตนในทางที่ถูกที่ดีที่จะให้ตัวเองและชาติไทยของเรามีความเจริญรุ่งเรืองทั่วหน้ากันอย่างอื่นไม่มีให้กิเลสนำเพื่อจมถ้านำทำนำเพื่อหาสุขร่มเย็นมีความเจริญรุ่งเรืองแน่นหนามั่นคงขึ้นเป็นลำดับหลักใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนโลกก็คือว่าให้มีความประหยัดนี่ครอบโลกธาตุนะไม่ให้ลืมเนื้อลืมตัวมีมากมีน้อยอย่างไรความประหยัดต้องแนบติดแนบไปเสมอถ้าไม่มีความประหยัดแล้วลืมตัวคนมั่งมีเป็นคนลืมตัวมากอยู่ไม่ใช่น้อยนะมีมากเท่าไรยิ่งลืมตัวมากมียศสูงเท่าไรยิ่งลืมตัวมากนี่ถ้าไม่มีธรรมแทรกเพราะเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆทำให้คนพองตัวเผยเย่อหยิ่งได้เรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นถ้าเรื่องของธรรมแทรกเขาตรงไหนมีความสุ่มเย็นเป็นสุขความร่มเย็นเป็นสุขผู้ใหญ่ก็เป็นร่มโพล่มชายเป็นคติตัวอย่างเป็นแบบผิวของคุณน้อยเป็นลำดับลำดามาชาติไทยของเราเดินตามผู้นำมันก็เจริญรุ่งเรืองเพราะผู้นำนำด้วยความถูกต้องดีงามสงบร่มเย็นเป็นแบบเป็นฉบับแบบคุณน้อยดังพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำของสัตว์โลกนั่นเองดูมาเป็นลำดับที่พระธรรมเป็นธรรมชาติธรรมมันเอกพระพุทธเจ้ากับพระธรรมเป็นอันเดียวกันพระสงฆ์เป็นอันเดียวกันนำธรรมทั้งสามเลิศนี้แหละเข้ามาเป็นธรรมชาติอันเดียวกันแล้วประกาศสอนโลกมันร่มเย็นขนาดไหนดูที่นั่นแหละผู้นำสง่างามขนาดไหนนี่เรานำพระพุทธเจ้ามาเป็นผู้นำของแต่ละคนละคนคนหนึ่งเป็นผู้นำของตัวเองก่อนฮะเป็นผู้นำของตัวเองปฏิบัติตัวเองพิจารณาตัวเองมีสติดูตัวเองเสมออย่าลืมเนื้อลืมตัวคนนั้นมีสติเข้ามาดูตัวเองแล้วจะรู้ตัวเองทันทีว่าบกพร่องขาดเขินตรงไหนมีความดีขนาดไหนจะได้วิทยาแก้ไขปรับปรุงให้เรียบร้อยไปโดยลำดับนี่ความมีสติท่านเรียกว่าสติธรรมนี่เราทำธรรมอันเอกที่จะเป็นผู้นำของแต่ละคนละคนปัญญาครอบไปอีกปัญญาพิจารณาแต่ซองทางได้ทางเสียแล้วดำเนินตามที่ปัญญาพิจารณาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วคนเราไม่ค่อยพลาดนะไม่ค่อยเสียถ้าที่แทรกปั๊บลืมตัวทันทีลืมตัวทันทีนั่นเห็นไหมที่เหลือก็ทำตามกันอย่างนี้ถ้าเป็นธรรมรู้ตัวทุกตัวนี่เราเป็นผู้นำของตัวเองแล้วเกี่ยวข้องกับใครต่างคนก็ต่างเป็นผู้นำของตัวเองเป็นลำดับจนกระทั่งถึงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านกำนันขึ้นไปถึงผู้ราชการจังหวัดกระทั่งถึงนายกนี่เป็นผู้นำเป็นขั้นขั้นขึ้นไปเป็นแบบพิมพ์แบบฉบับอันดีงามด้วยกันเป็นขั้นขั้นขึ้นไปทำไมบ้านเมืองเราชาวเมืองชาวพุทธจะไม่เจริญรุ่งเรืองพระพุทธเจ้าตายประกันพี่น้องทั้งหลายได้เลยเพราะคำนี้เป็นคำสอนธรรมจัดไว้ชอบทุกอย่างไม่มีผิดมีเพี้ยนแม้แต่นิดเดียวมันผิดเพี้ยนแต่รูปของรัศมีมันกลายเป็นเทวทัตลบตกลบคือเท่านั้นเอง เวลานี้ความกิเลสมันอยู่ในหัวใจเรามันเป็นข้าศึกต่อเราแล้วก็กลับไปเป็นข้าศึกต่อส่วนรวมเป็นข้าศึกต่อศาสนาได้เพราะฉะนั้นจึงนำธรรมเข้ามากำจัดสิ่งที่สกปรกลบลุงรังออกจากกิเลสสร้างขึ้นมานี้ให้กระจายออกไปให้มีความสะอาดทางภายในตั้งแต่ใจออกไปความประพฤติหน้าที่การงานสะอาดสะอ้านออกไปแล้วกระจายไปหมดมีแต่ความสะอาดเต็มบ้านเต็มเมืองนั่นแหละทำไปใช่ไหนสะอาดอย่างนั้นนะเมื่อเวลานี้ก็กำลังก้าวแล้วนะเวลานี้ก้าวแล้วเพื่อชาติเราเต็มเนี่ยเราหน้าเรียบถ้าเป็นคันเร่งก็ร้อยกว่าแล้วเวลานี้อย่าถอยนะเราเวลานี้ก็ผู้นำทางอาณาจักรก็มีอยู่แล้วเป็นผู้นำนำเพื่ออะไรก็นำเพื่อชาติเจริญรุ่งเรืองที่ไม่นำเพื่อชาติให้ล่มจมทิพย์หายอันที่สองก็ศาสนาเป็นผู้นำศาสนาไม่เคยทำใครล่มจมตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็กำลังมาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายอยู่เวลานี้ให้ต่างคนต่างยึดเอานี้เป็นหลักใจปฏิบัติหน้าที่การงานนี่แหละผู้นำแม้แต่สัตว์ดูที่นกแต่ละฝูงละฝูงเขามีหัวหน้านะนกเป็นฝูงเขามีหัวหน้านำทุกประเภทของนกนะสัตว์พวกสัตว์หมู่นี่มีผู้นำแล้วคนเราก็ต้องมีผู้นำไม่มีผู้นำเป็นไปไม่ได้นะจมได้ต้องอาศัยผู้นำเป็นเข็มทิศทางเดินพาเดินพาก้าวทางดีผู้นำต้องเป็นผู้ใช้หัวคิดปัญญาอย่างมากทีเดียวอย่างพระพุทธเจ้าของเราแม้แต่เป็นพระโพธิสัตว์ก็เหมือนกันนำเราสัตว์ต้องหลายที่เป็นบริษัทเวลาพ้นภัยไปมากมายต่อมามากนี่คือพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เวลาไปเป็นสัตว์ท่านแสดงไว้ในชาดกนี่นะเอามาโกหกกันเมื่อไหร่วะพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์เป็นนักเสียสละเพื่อฝูงทีเดียวพอไปเกิดเหตุอันตรายขึ้นมาซึ่งหน้าจะทำยังไงพวกบริษัทบริวารก็ต้องคอยฟังหัวหน้าที่แสดงออกบอกนะทางนะบอกให้หัวหน้าทั้งหมดนี่เราจะเป็นผู้ยิ่งพันที่เขารอเขาจะยิงเวลาเนี้ยในพานเขาจะยิงเราจะวิ่งตัดไปนี่เลยอย่างแล้วพวกนี้พอเห็นเราวิ่งกลับพวกนายพานเขาจ้องกับเราแล้วให้พากันวิ่งกลับคืนให้หมดนั่นสิพระองค์ก็วิ่งผ่านเลยทีเดียวพวกนั้นก็จ้าจะยิงคนนั้นก็ยิงสุดท้ายยิงพระบริษัทก็ผ่านไปได้บริษัทบริวารผ่านไปได้หมดเห็นไหมนั่นพระองค์เสียสละเพื่อบริษัทบริวารถึงกับตลาดตัวเขาไปในพานเลยทีเดียวยิ่งไม่ทันนะท่านพวกเขาก็ตกลืมเขาไม่เคยคิดว่าจะมีสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งแง่ว่าอย่างนี้เขามองเห็นพวกสัตว์น้อยแล้วเขาจะเจ้ายิงพวกสัตว์ทั้งหลายเป็นจำนวนมากซึ่งบริวารเป็นบริวารของโพธิสัตว์หรอกนั่นตัวนี้ก็แหวกแนวเขาไปเลยเขาก็ตกตะลึงเดี๋ยวเขาก็ต้าจะยิงอย่างนั้นนี่ที่พวกนี้ก็วิ่งกลับหมดผ่านไปได้เห็นไหมเนี่ยยกตัวอย่างว่าเพียงชาดกเดียวมีมากกว่ามากนะนี่เราพูดนำไปอย่างนั้นนะนำเอาตัวเข้าขาดสะบั้นเลยทีเดียวนี่ก็เหมือนกันพูดนำของโลกก็คือของชาวพูดเราก็คือศาสนาเป็นพูดนำนี่หลวงตาก็นำพี่น้องทั้งหลายแบบเดียวกันนะเป็นก็เป็นตายก็ตายกิริยาท่าทางจึงบอกทางทีวีไว้ไม่ตัดบอกงั้นเลยนี่กิริยาของธรรมออกสนามไม่ใช่กิริยาของตนของมารของมหาภัยออกสนามนะพี่น้องหลายจำไว้เราเคยเห็นแต่มหาภัยออกสนามถ้าแสดงอาการถึงขังตึงตังผ่าผลโจทยานนั่นเป็นกิริยาของกิเลสเป็นไฟลามโลกเผาโลกไปหมดแต่ที่ลักษณะถึงขังตึงตังของธรรมนี้ออกมาเพื่อน้ำดับไฟน้ำดับไฟเย็นไปหมดเพราะงั้นจึงไม่ให้ตัดกิริยาท่าทางนั่นแหละคือพลังของธรรมนั่นแหละคือพลังของความเมตตาธรรมที่จะอุ้มชาติไทยของเราขึ้นเต็มพลังความสามารถจึงแสดงฤทธิ์เดชเต็มกำลังหัวใจของเราที่มีความเมตตามากน้อยขนาดไหนออกหมดกิริยาท่าทางนี้เป็นความเมตตาธรรมล้วนๆ นี่เราเรียกว่าธรรมออกสนามตั้งกันกับกิเลสออกสนามนะเราจึงบอกกงเลยแม้จะโชคชะตาเพราะธรรมเป็นของจริงโชคชะตาที่ไหนวะของจริงโชคชะตามีหรือมิจฉาของปลอมมันหลอกอยู่พวกเราเป็นบ้ากับปลอมพอของจริงมานิดหน่อยนี่เป็นบ้าลุงตีของจริงนะนี่เราพูดถึงเรื่องผู้นำอาชีพตั้งแต่สัตว์เขายังมีผู้นำประเภทต่างๆมีผู้นำเพราะนั้นชาติไทยของเรานี่ก็มีผู้นำผู้นำทางศาสนาก็คือพระคือพระสงฆ์เป็นผู้นำนำเพื่อความแค้วคลาดปลอดภัยเพราะงั้นเราค่อยให้เดินตามผู้นำนี้ในทางที่ถูกที่ดีทางศาสนาเป็นอันดับหนึ่งแล้วเพื่อความเป็นผู้นำจะไม่ผิดพลาดแหละทางโลกทางอาณาจักรคนมีกิเลสมันอาจเป็นไปได้ในแง่ต่างๆไม่วินิจฉัยถึงนั้นแต่ว่าคำว่าเป็นผู้นำต้องเป็นคนดีว่างั้นเลยจ้ะใครจะเป็นผู้นำต้องเป็นแบบเป็นฉบับของผู้น้อยให้อยู่ในร่มโพล่มไทรเดินตามไปด้วยความปลอดภัยนี่เรียกว่าผู้นำที่ถูกต้องดีงามตามโลกประเพณีที่มีธรรมเป็นเครื่อง ติดแนบอยู่ในนั้นจะปฏิบัติตัวออกเพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยเพื่อความมีสง่าราศีด้วยกันเท่านั้นเห็นแล้วไปกรุงเทพนี่กันไปอะไรก็ไปสอนโลกนั่นเองจะเป็นอะไรไปเอาธรรมไปประกาศคำสอนโลกด้านวัตถุนี่ช่วยเป็นพื้นเป็นฐานอันไหนบกพร่องก็เทลงไปเทลงไปหนุนกันเข้ามาเข้ามาส่วนที่หนุนจิตใจเป็นของสำคัญมากนะเราจึงได้อุตส่าห์แสดงเต็มกำลังความสามารถไม่ว่าแง่ไหนมุมใดเราขึ้นเทศทั้งนั้นแหละหัวใจคนมีความทุกข์เต็มหัวอกด้วยกันทั้งนั้นทำจองลงไปเห็นหมดจะว่าไงใครที่มีความสุขในโลกอันนี้มันมีแต่ความทุกข์ความทุกข์เอามาประดับร่างด้วยกิเลสหลอกลวงเท่านั้นอันนั้นดีอันนี้งามอันนั้นสวยอันนั้นมีสง่าราศีอันนั้นมีคุณค่านี่ราคาวิ่งเป็นบ้ากันด้วยกันนั่นกิเลสหลอกคนเห็นไหมทำจับเข้าไปเห็นหมดเรื่องกิเลสหลอกสัตว์โลกผลที่ได้ขึ้นมาก็มีแต่ความทุกข์เต็มหัวอกเต็มหัวอกด้วยกันทุกคนว่างั้นเลยนะนอกจากท่านผู้มีธรรมมากน้อยจะมีที่หลบที่ซ่อนนะถ้าไม่มีธรรมแล้วเป็นไปเหมือนกันหมดเราอย่าเอาอะไรมาประดับร้านมากีดกั้นเลยเรื่องความจริงแล้วความทุกข์เป็นอย่างนั้นหรอเพราะนั้นจึงให้ดำเนินตามธรรมคนทุกข์ทุกข์ด้วยความมีธรรมในใจกับคนทุกข์ไม่มีธรรมนี่ผิดกันมากนะมีที่หลบซ่อนคนมีความทุกข์แต่มีธรรมภายในใจคนไม่มีความทุกข์ไม่มีที่เกาะเลยนี่แหลกไปหมดเลยนะไม่มีที่เกาะไม่มีที่ยืนถ้าคนมีธรรมในใจยังมีเกาะมีดอนพอเป็นที่หลบซ่อนได้นะเพราะฉะนั้นให้มีธรรมพุทโธธัมโมสังโฆสติธรรมให้ลึกรู้ตัวเสมอโลกนี้เป็นโลกที่แปรเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดเวลามีความสุขความทุกข์สับสนปนเปกันทั่วโลกดินแดนเราอย่าว่าเขามีความสุขเรามีความทุกข์อย่างนั้นนี่แต่คนเดียวมันพอๆกันนั่นแหละเรื่องเกิดมาในโลกนี้โลกแห่งกงจักรทำไมจะไม่หมุนมันต้องหมุนตลอดเวลาเพื่อความทุกข์แก่สัตว์ทั้งหลายให้เรามีธรรมค่อยแก้ค่อยไขไปตามกงจักรของมันนี่มันจะไม่แหวกแนวคำว่าแหวกแนวคืออะไรฆ่าตัวตายมีเยอะนั่นแหวกแนวยิ่งแหวกลงใหญ่เลยนั่นเสียไปมากทีเดียววันนี้พูดให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบถึงเรื่องความเป็นผู้นำเป็นของสำคัญนะเราเวลานี้กำลังศาสนานำแล้วการศาสนานำนี่ไม่มีก๊กไม่มีเราไม่มีข้าศึกศัตรูไม่มีคณะนั้นคณะนี้ที่จะขัดจะแย่งซึ่งกันและกันเพราะเป็นโลกชาวพุทธด้วยกันศาสดาเป็นผู้นำอย่าไปขัดแย้งศาสดาขัดแย้งในประเทศไทยประเทศไทยเราเป็นลูกชาวพุทธด้วยกันก็เท่ากับขัดแย้งกันเท่ากับขัดแย้งพระพุทธเจ้าการก้าวเดินเพื่อความสงบร่มเย็นพ้นมูลสมบูรณ์พ้นผูกแก่ชาติไทยของเรานี้จะมีไม่ได้นะถ้ามีการขัดกันแย้งกันให้ต่างคนต่างช่วยเหลือกันเต็มกำลังความสามารถทุกคนทุกคนนี่คือลูกชาวพุทธนี่คือคนไทยที่รักชาตินี่คนไทยที่มีความสามัคคีกลมกลืนซึ่งกันและกันนี่คนไทยคือนักเสียสละนี่คือไทยคือลูกชาวพุทธเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีวัดชาติท่านวรรณะอะไรเลยนี่ละลูกชาวพุทธต้องเป็นอย่างนี้ขอพี่น้องหลายจำมานะวันนี้ก็ขออนุโมทนากับนายท่าพร้อมทั้งบริษัทบริวารที่มาช่วยหนุนเป็นสง่าราศีมากนายท่าเป็นข้าราชการงานเมืองร่มเย็นเป็นสุขในชาติไทยเราเอานำของมาบริจาคเพื่อหนุนชาติไทยยังเป็นความสง่างามอย่างมากทีเดียววันนี้สลาลงทำแล้วนี่มีสง่างามอยู่จุดนี้นะจุดท่านนายท่าท่านพาบริษัทบริวารมาช่วยชาติไทยของเราถ้ามีที่ไหนที่ไหนมีอย่างนี้ขึ้นมาชาติไทยของเรายิ่งจะสง่างามยิ่งกว่านี้ขึ้นไปอีกนะต่างกับตาศีตาสามาช่วยชาตินะเออมันต่างกันตรงนี้นะนั่น9โมงแล้วยังไม่ถึงไหนฮะก็แล้วกันแล้วอะไรอีกฮะจะไม่ได้ฟังฮะ
2: บอกพระจะไม่ได้ฟังมาทำ
1: อะไรนี่ช่องไหนเนี่ยวันนี้เวลาเทศน์นี่ถ่ายทอดได้เข้าไหม
4: เข้า
1: หมดเลยเออดีแล้ววันนี้เทศน์ส่วนรวมกว้างขวางวันนี้นะใช่ไหมพูดกัน
4: ครับผม
1: วันนี้เทศน์กว้างขวางนะวันนี้นะ
4: ครับผม
1: อยู่ออกกว้างขวาง
4: ครับ
1: ทั่วประเทศไทยเลยวันนี้แทบออกถึงผู้นำหัวครอบ
4: คุณปู่ฝากขอบคุณ
1: คุณปู
4: ่ฝากขอบคุณหลวงตา
1: ขอบคุณเรื่องอะไร
4: รถบนชนข้างหลังชายป่าไม่เห็นแล้วเขานึกถึงใครไม่ได้นึกถึงหลวงตาได้องค์เดียวเลยบอกรอดปลอดภัยมาเพราะนึกถึงหลวงตาได้ฝากให้ผมมากราบเลยครับ
5: จบชนท้ายตรงนี้นะรถก็เลยลงมาข้างทาง
1: ก็
5: นึก
1: ถึง
5: ขวางม
1: ี
5: บ่อ
1: นะคะบอกเรื่อง
5: ใคร ล
1: งก
4: ลาง
1: ทาง
4: รถคุณปูครับผมก็นึกถึงแต่หลวงตาเลยปลอดภัย
1: เ
4: ขาบอกปากขอบคุณ
1: ไม่เจ็บอะไร
4: ไม่เจ็บอะไรครับผม
5: ไม่เจ็บ
4: ไ
5: ว้ตรงน
4: ี้
5: เด
4: ี๋
5: ยวไม่เจ็บ
1: แล้วเป็นใครผิดแต่ใครถูกแล้วก็
4: ว
1: ่าถ
4: ูกแต่ชนรถคุณปูถูก
1: แล้วให้ปูเราเนี่ยไปฝากขอบคุณของรถกระบะว่าขอบคุณต่อตรงนี้อย่าได้ประมาทอีกหรือว่า
4: ครับผม
1: เนี่ยไม่ได้ที่แล้ว ถ้าเราไปเจอแล้วมันมีอย่างนั้นจนได้ละที่ไหนที่ไหนมันก็มีเพราะงั้นเป็นเดือดร้อนเสมอเรื่องรถราเนี่ยนะเตือนเสมอไม่ว่าฝ่ายผิดฝ่ายถูกมันเจ็บด้วยกันนั่นแหละต่างคนต่างระวังและสุดต้องระมัดระวังควรให้ทางกันจะให้ดีให้กันให้อภัยกันเสมอความให้อภัยกันตลอดนี่ดีทุกหัวใจนะความให้อภัยต่อกันนี่มีทางลบดีปีภัยได้ถ้าความไม่ให้อภัยนั่นแหละคือเสี้ยนหนามหรืออันตรายมันจะพุ่งเข้าชนกันจนได้หรอใครก็ว่าเก่งไอ้หมากัดกันคือตัวแต่ละตัวมันเก่งว่ามันกัดกันแล้วเจ็บทั้งสองตัวแล้วตัวไหนเก่งที่นี่เจ็บด้วยกันไม่กัดกันนั่นคือเก่งเข้าใจไหมถ้าจะไปอวดเก่งถ้ามันจะเป็นหมากัดกันเจ็บทั้งสองเลยเห็นไอ้กี่เดี๋ยวมันเลยกัดกับใครมันกัดกับเสื้อผ้ามันจะเป็นไรวะกับผ้าไปเอาดีพระนาถเห็นอย่างชนนะเรียกทางทีช่องสามนี่เก่งมากนะเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันใครมาพูดเราฟังยกช่องสามขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งนะว่าช่องสามนี่ออกละเอียดออกด้วยความสนใจออกด้วยความพอใจนั่นคนชมเขาจะรู้นะช่องสามนี่ออกด้วยน้ำใจจริงๆว่างั้นนะบอกช่องสามนี่ออกด้วยน้ำใจจริงๆว่างั้นคือไม่ใช่จะเอาออกตามหน้าที่การงานบอกว่าออกด้วยน้ำใจจริงๆละเอียดละออตรงนี้อายุสงมากต้องสามอายุสงมากเยอะอะไรที่เลือกง่ายฮะทำเลือกง่ายคุณจะไปละเลือกอะไรเลือกอะไรละเลือกผมจะมุ่งเลือกเมื่อไหร่รู้
4: ไปสองสามวันครับผมทักสิบ
1: สี่ไม่ป่วนเช่นท้องเช่นมาสองวันก็ไปสองวันก็ไปป่วนเช่น
4: ไปอยู่วัดตีเนี่ยแหละครับกดที่หลวงตาไปพักนั่นนะไปอยู่กดนั่นแหละครับกระสับจะขึ้นไปอยู่ไปไม่รู
1: ้พวกนั่นก็พวกเดียวกันนั่นพวกเดียวกันนั่นจะอะไรตั้งแต่สมเด็จยังอยู่นู่นพวกเดียวกันเพราะมันเป็นก็ไม่อยู่ที่นั่นตั้งแต่ท่านไปพักอยู่ที่นั่นชื่ออบรมกรรมฐานประชาชนเขาท่านเป็นก็ไปอยู่ที่นั่นอบรมกรรมฐานพวกนี้ไปอยู่ด้วยกันก็เป็นอันเดียวกันมาแต่ไรแต่ไรเร็วเร็วเร็วบอกเร็วยังไม่เร็วเนี่ยยังไม่เร็วเนี่ยบอกเร็วยังไม่เร็วเนี่ยบอกเร็วยังไม่เร็วเนี่ยจำตั้งหลักที่ว่าเราคงขาดใจเลยไม่รู้นะเขาหยอกกันเราไม่รู้เนี่ยเพราะเขาทะเลาะกันเขาหยอกกันนะเนี่ยคนภาคอีสานหยอกกันกันคนอื่นสำคัญสุดเลยเราเองคนเป็นคนภาคอีสานนั่นสำคัญสุดเลยมีตำรวจคนหนึ่งยืนได้อยู่หน้าสถานีนะแล้วก็มีผู้หนึ่งขี่จักรยานมาช้าๆมาทางนี้พอมาเห็นยศว่ามันนะบอกยศเขาขี่ช้าๆนะเขาขี่หยอกกันนะคุณยังไงเราไม่รู้นี่ตั้งนั้นขี่มาช้าๆบอกยศว่าตั้งนั้นก็ขี่อะไรบอกยังไม่ยศเหรอว่าขู่ใหญ่เลยนะฮะบอกยังไม่ยศเหรอว่าเขาเป็นอะไรมาอยู่ก็ไปที่ไม่ใช่หรอโอ้ยบอกที่มันคนนั้นเขาก็เฉยไปเลยนะไม่ใช่เขาหยอกกันแบบนั้นใช่ไหมแบบเฉยไม่มีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วนี่ก็ขู่ว่าเสร็จแล้วก็บอกที่ไม่หยุดนะไม่อยู่ก็ไปที่ไม่ใช่หรอโอ้เขาหยอกกันแบบนี้แล้วเรื่องไม่ดื่มนะแล้วผมข้าวสารบอกเซมต้องหยอกกันยกให้ข้าวสารก็ดีหนึ่งไม่ค่อยมีอะไรถือสีตากันง่ายนะเข้ากันสนิทเร็วที่สุดภาคอีสานเข้าไหนเข้าได้หมดเลยอันนี้ดีอย่างแต่เป็นเมืองคนจนต้องอาศัยทางภาคกลางมาหนุนนะเพราะอย่างยิ่งทางศาสนาที่ภาคกลางทั้งนั้นมาหนุนนะภาคกลางทั้งหมดเลยมาหนุนวันไหนสง่างามที่ไหนจะนั่นนะเอาของภาคกลางมาประดับร้านภาคอีสานสง่าว่าข้ามีโบสถ์สวยงามมาจากไหนไม่รู้แล้วมันรู้หมดนะเนาะไม่ว่ากรรมฐานไม่ว่าวัดบ้านไม่ว่าที่ไหนเติมนี่แหละภาคกลางนะมาหนุนเมืองภาคอีสานเป็นคนจนเมืองคนจนมาดั้งเดิมไอ้ที่มันยังไม่รู้สองต่อเนี่ยมันก็คอยเราเสร็จแล้วนี่เขาก็คอยเราตอนบ่ายแอบไปกินของในตัวตอนบ่ายแอบไปกินอาหารในตัวนั่งแล้วน่าลุกขึ้นเลยมันปวดมันเข่าปวดอะไรนะ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน ในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ระเป็นยิ่งมิ่งฟ้านักวิทยาศาสตร์พระคือราชเมธีขีตศิลป์พระทรงสืบพระราชปณิธานงานแผ่นดินพระคือปิ่นแห่งปราชญ์พระราชวงศ์พระอัจฉริยภาพทราบไกลไปทั่วล่าพระเมตตาน่าชมสมประสงค์กรมพระศรีสว่างควัตฉัตรธรรมรงค์ราชน้อมจิตเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วจะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมศรีสว่างควัตบรคัตติยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ป
0: ั
1: ญหาธรรมะจากเส้นสายของหลวงตาครับ
2: เอาว่ามา
1: คนแรกนะครับลูกดำเนินจิตภาวนาโดยการตั้งสติดูที่จิตได้เคยกราบเรียนถามในเรื่องนี้ครั้งหนึ่งแล้วลูกได้รับคำตอบให้ใช้สติจดจ่ออยู่ที่จิตอย่าให้หนีจากจุดนี้จึงได้พยายามทำตามหลวงตาเสมอมาขณะนี้เกิดคำถามว่าเมื่อปฏิบัติแบบตั้งสติดูเข้าไปที่ฐานของจิตที่เป็นตัวเหตุก่อเกิดอาการต่างๆแล้วขณะนั้นทุกสิ่งก็ดับทั้งหมดเหลือเพียงสติกับจิตที่ว่ารู้ตัวอยู่เพียงเท่านั้นแต่กำลังของสติสามารถตั้งมั่นดูที่จิตได้เพียงระยะหนึ่งก็เกิดการขยับตัวนิดหน่อยออกมาลูกก็ทำความเพียรตั้งสนิทสติแนบแน่นเข้าไปที่ฐานเดิมของจิตอย่างไม่ลดละบางครั้งสติกับจิตแนบแน่นอยู่ด้วยกันได้นานลูกก็เข้าใจว่าการปฏิบัติก็มีเพียงเท่านี้จึงพยายามทำเพียงแค่นี้ขณะนี้เกิดคำถามว่าลูกควรวางใจอย่างไรขณะที่ลูกได้เผลอสติจากการดูจิตอยู่แม้ส่งออกเพียงเล็กน้อยก็ทราบได้ว่า
2: เผลอ
1: แม้ส่งออกเพียงเล็กน้อยก็ทราบได้ว่าเผลอออกมาแล้วโดยปกติหากเป็นเช่นนี้ลูกไม่ได้พิจารณาอะไรเมื่อรู้ตัวว่าสติเผลอจากจิตแล้วลูกก็หดกลับเข้าไปที่ฐานของจิตใหม่เพียรทำอยู่เช่นนี้ตลอดเวลาที่นึกได้กับเรียนถามหลวงตาว่า 1. การทำเช่นนี้เป็นการถูกต้องแบบรอบครอบแล้วหรือไม่ลูกโง่
2: ใช่ถูกต้องแต่รอบครอบเราจะไม่รับรองเอาว่าไป
1: ครับลูกโง่ที่หนีอารมณ์จากภายนอกโดยไม่พิจารณาหรือไม่หรือบางทีเราเข้าใจไปว่าอาการบางที่เกิดขึ้นภายนอกฐานของจิตเป็นเรื่องของสิ่งภายนอกตัวเราไม่ใช่ของเราแต่จิตของเราคือความรู้ที่มีสติจดจ่ออยู่ขณะนั้นมากกว่าการไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องของอาการภายนอกจิตแบบนี้เป็นการสมควรหรือโง่ในแง่มุมใดบ้างเพราะลูกก็เข้าใจว่าจิตกับสติแค่นี้สามารถควบคุมได้รู้ว่าเผลอกับไม่เผลอเท่านั้นแต่ทุกครั้งที่เผลอก็มีสิ่งอื่นมากระทบส่วนมากเป็นการกระเพื่อมตัวของสภาวะอะไรก็ไม่ทราบลูกก็พยายามไม่สนใจเลยเอาแต่สติกับจิตอย่างเดียวแต่จะรู้สึกว่ายากกว่าทุกครั้งหากมีอะไรภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้มากระทบลูกโง่ปรุงแต่งอาการต่างๆนั่นเองหรืออย่างไรเจ้าคะและการทำเช่นนี้เป็นสมาธิหรือปัญญารู้เองก็ยังแยกไม่ออกแต่ทราบดีกับใจว่าลูกได้ใช้ความสังเกตอยู่เสมอๆตลอดเวลาไม่ยอมจมอยู่กับสภาวะใดๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแสงนิมิตอาการต่างๆซึ่งแม้เพียงนิดออกมาก็รู้และทราบดีว่าสติปัญญาของลูกมีเพียงเท่านี้ตั้งมั่นแล้วก็เผลอเป็นขณะไปและไม่ทราบว่าเป็นสมาธิอย่างไรเป็นปัญหาหรือไม่เป็นปัญญาหรือไม่ลูกขอกราบเรียนถามหลวงตาด้วยความพยายามตั้งใจจะพัฒนาตนเองให้หายจากความโง่จากขอบพระคุณหลวงตาที่ได้เมตตาแนะนำสั่งสอนเจ้าค่ะจากสลับบา
2: ชอบถูกต้องแล้วที่ดีท่านดีก็ติดทุกเมื่อเข้าใจแล้ว
1: ครับ
2: ที่เดินมาจากนั้นได้ขนาดไหนก็ตามเหนือสติไปไม่ได้ถ้าสติดันอยู่ดีๆแล้ว มันจะหมุนติ้วติ้วอยู่ข้างล่างมันจะดันออกมาสติบังคับเอาไว้บังคับไว้ต่อไปความดันออกมาจะค่อยสงบตัวลงสงบตัวลงสติดีขึ้นดีขึ้นใจมีความสงบเย็นขึ้นมาเข้าใจเหรอ
1: ครับ
2: ดังเราที่เราอธิบายให้ฟังแล้วไม่น่าจะสงสัยสติเป็นพื้นฐานสำคัญไม่มีอะไรเหนือสติไปได้ละมันจำหนาแน่ขนาดไหนที่เลยขอให้มีสติตั้งไว้ดีเถอะมันล้มได้ทั้งนั้นแหละนี่ได้ทำมาแล้วนะไม่ได้มันเคยพูดเฉยๆนะทำมาแล้วก็เคยพูดแล้วว่าเหมือนนักมวยเขาขึ้นต่อยกันพลิกความพลิกหงายเงินพลิกไปไหนก็ตามไม่ยอมให้เผลอถ้าเผลอแล้วตายก็พูดต่อสู้แน่นอนใครเผลอคนนั้นเป็นตายแพ้ทีเดียวสติเผลอไปแล้วได้เพื่อไม่ต้องการความแพ้สติจริงเป็นของสำคัญเหมือนนักมวยเขาต่อยกันพลิกความพลิกหงายก็ตามสติของเขาตั้งต่อตลอดเวลาเลยนั่นอันนี้ก็เหมือนกันคู่ต่อสู้ก็คือที่เลยมันจะพลิกความพลิกหงายเข้ามาสติจับให้ดีแน่ดีแล้วเดี๋ยวเรื่องเหล่านี้ก็สงบลงสติดีขึ้นและสร้างฐานขึ้นมาเป็นความสงบเย็นเย็นตั้งสติต่อไปเรื่อยอันนี้จะกระจายออกไปจากตัวเองไปเรื่อยความสงบยิ่งเย็นละเอียดเข้าไปโดยลำดับลำดาเข้าใจ
1: ครับ
2: เอาแค่นี้ซะก่อนนะ
1: คนที่สองครับคนที่ส
2: อง
1: ผมขอกราบเรียนถามหลวงตาว่าเวลาผมเดินจงกรมช่วงแรกไม่ค่อยสงบนักบริกรรมพุทโธได้แค่ 10% ของความคิดทั้งหมดอีก 90% คิดไปทางอื่นแต่หลายวันต่อมาจิตใจเริ่มจับพุทโธได้ตลอดไม่เผลอสติเลยแทนที่จิตใจจะออกคิดไปทางอื่นแต่กลับไม่คิดคราวนี้บริกรรมพุทโธได้อย่างเต็มที่พุทโธก็ชัดเจนขึ้นในช่วงนั้นผมก็ได้เห็นว่าจิตใจของตัวเองมันสงบสบายดีและจากนั้นผมจึงได้ยึดพุทโธไว้กับใจตลอดแต่สุดท้ายพุทโธก็คิดไม่ออกคิดยังไงก็คิดไม่ออก
2: นั่นเข้าแล้วเห็นแล้วล่ะคิดยังไงคิดไม่ออกคือเวลาบริกรรมกับสติติดแนบติดแนบกับใจตลอดเวลานี้ใจจะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนกระทั่งถึงจุดที่ใจพอตัวพึ่งตัวเองได้เวลานั้นสงบตัวบริกรรมยังไงก็ไม่ออกไม่มีหมดนี่แหละที่ว่าเกิดความสงสัยเพราะยังไม่เคยรู้ไปเห็นแต่เผลอไม่ยอมให้เผลอสงสัยก็ไม่ให้เผลอเนี่ยเอาถ้าเมื่อมันพอบริกรรมไม่ได้ไม่ต้องบริกรรมให้กำหนดสติไว้กับที่ความรู้อันละเอียดที่ไม่ทำงานนั่นน่ะแต่ก่อนทำงานบริกรรมบริกรรมที่นี่หมดคำบริกรรมนี้ไม่มีเหลือแต่ความรู้อันละเอียดเอาสติจับไปตรงนั้นอีกนั่นทีนี้พอมันได้จังหวะได้เวลาเหมือนเราตื่นนอนเพราะมันจิตที่ทางมาปั๊บคำบริกรรมจับติดปุ๊บเขาอยู่ต่อไปอีกแล้วก็ลงในนั้นอีกสงบคำบริกรรมไม่มีแล้วต่อไปก็ยิ่งก้าวออกก้าวออกขยายออกเรื่อยๆนี่เขาพูดนั้นถูกต้องแล้ว
1: ต่อนะครับคิดยังไงก็คิดไม่ออกคิดไม่ออกอยู่ประมาณ 4-5 วันจึงได้เริ่มมีคำบริกรรมอีกครั้งพอบริกรรมได้ไม่กี่วันพุทโธก็หายอีก
2: เป
1: ็นอยู่หลายรอบแล้ว
2: จะบอกว่าบริกรรมคำบริกรรมหายความรู้ที่ไม่ทำงานนั่นน่ะมันรู้ละเอียดนะให้สติจับอยู่จุดนั้นเข้าใจไหมเอาสติทำงานกับความรู้นั่นแทนคำบริกรรมเอาต่อไปแ
1: ค่นี้ครับเขาบอกขอโอกาสหลวงตาว่าผมสมควรจะดำเนินการอย่างไรต่อไปครับด้วยความเคารพอย่างสูงจากหมูสยองตอบนะครับ
2: ว่างั้นนะก็พูดแล้วเขาจะนะ
1: ครับผม
2: ก็ให้อยู่นั่นนะก็จะให้อธิบายอะไรต่อไปอีก
1: คนที่สาม
2: เวลามันไม่มีก็ให้รู้ว่ามันไม่มีสติจับอยู่กับที่จิตที่มันไม่บริกรรมมันบริกรรมไม่ได้มันรู้ละเอียดอยู่นั่นให้สติจับไว้นั่นปั๊บเลยพอได้จังหวะแล้วมาที่กลางมากบริกรรมได้เอาอีกนั่นเพราะว่าฉะนั้นเองนะ
1: ครับ
2: แล้วนี่ผ่านมาหมดแล้วเนี่ยเขายังบอกเอามีอะไรอีกอ่ะ
1: คนที่3ครับ
2: ว่า
1: คนที่3ลูกภาวนาโดยตั้งสติให้มั่นพร้อมกับคำบริกรรมไม่ให้ขาดตามคำสอนของหลวงตา

0: การภาวนานี้ส่งให้จิตมีเมตตาละเอียดกว่าเดิมใช่หรือไม่เจ้าคะ
1: ใช่จิตจะมีเมตตามากเท่าไหร่แล้วการค้นขวายหรือการพยายามที่จะนำออกสงเคราะห์โลกนี่มีมากเท่านั้นจนกระทั่งถึงว่าไม่มีแต่ความเมตตาไม่มีจะเป็นเครื่องสนองก็ต้องหยุดซะก่อนนะหมดแล้วเออหมดแล้วรอก่อนมีมาอีกเอาอีกเข้าใจไหมล่ะ
0: ครับ
1: นั่นแหละเมตตาธรรมนี่เราทำอยู่กับโลกเวลานี้เราทำอย่างนี้เราพูดจริงๆนะจนไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเราไม่มีเพราะอำนาจแห่งความเมตตานี่กวาดตลอดมีมาเท่าไหร่กวาดออกหมดเพื่อสงเคราะห์โลกเข้าใจเลยที่ได้มีในตัวของเรามันไม่มีสำหรับเราเองนี่เราพูดเป็นคำนิยมพิเศษก็ได้นะจะมีในตัวเราไม่มีเพราะไม่มีอะไรจะรับพอหมดแล้วเข้าใจไหมอันนี้พอหมดแล้วมีจะให้โดยใครเดียวผู้ที่ยังไม่พอก็แบ่งให้เขาบ้างแบ่งให้จนบ้างนะเข้าใจไหมแบ่งกินบ้างแบ่งทานบ้างเข้าใจเหรอ นี่พูดให้ชัดเจนสำหรับจิตของเราเนี่ยเราพูดจริงๆอย่างนี้แหละเราไม่มีเลยมีเท่าไหร่ออกหมดเพราะอิ่มแล้วเต็มที่แล้วไม่มีอะไรในโลกสมมุติสามเดือนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเข้ามาติดใจปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงสิ่งวันนี้เป็นสมมุติได้มาเท่าไหร่ก็ออกช่วยโลกไปฉะนั้นเองเข้าใจ
0: หน่อยนิดนึงครับมีตอนท้ายนิดนึงครับ
1: เ
0: ขาบอกลูกบูชาบารมีธรรมของหลวงตาสุดชีวิตเจ้าข้าธรรมะของหลวงตามีทุกรสของธรรมลูกดูทางอินเทอร์เน็ตหลวงตาน้ำตาร่วงเพราะสลดความเลวร้ายของคนบางวันก็เห็นหลวงตาเล่นกับไอ้เจ้าปุ๊กกี้ชมเจ้าหมีซึ่งเป็นธรรมแฝงให้พวกเราได้น้อมจำและปฏิบัติตาม
1: จบครับที่น้ำตาร่วงวันนั้นมีอยู่สองประเภทใครยังไม่เข้าใจให้เข้าใจซะนะน้ำตาร่วงคือทั้งที่เราตัวเท่าหนูก็เหมือนลูกสงสารพ่อแม่นั่นแหละลูกก็ตัวเท่าหนูพ่อแม่ตัวเท่าช้างลูกมันยังสงสารพ่อแม่ได้เข้าใจเหรออันนี้เราก็สงสารพระพุทธเจ้าที่อุตส่าห์พยายามบำเพ็ญบารมีมากเฉพาะองค์ศาสดาของเรานี้4สงไขยแสนมหากัปก็ได้สำเร็จประโยชน์ขึ้นมาเป็นศาสดาของโลกแล้วสั่งสอนสรรโลกให้โลกความร่มเย็นไปหมดทั้ง3โลกกามโลกรูปโลกอรูปโลกพระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนด้วยพระเมตตาล้วนๆตลอดมาเลยยาเอาที่นี่ก็มาย้อนเข้ามาถึงตัวของเราเองตัวของเราเองที่กำลังน้ำตาล่วงนี่จิตในเคลื่อนที่เมื่อไหร่สว่างต้าอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่มีอากาศิโกคือไม่มีการสถานที่เวลาเวลาต้าตลอดเวลานี่เราได้มาจากไหนนั่นนะเข้าใจไหมคือองค์ศาสดานั่นเองประทานพระธรรมประเภทนี้ให้เราจึงสงสารพระพุทธเจ้าที่อุตส่าห์สอนโลกไม่มีอะไรที่ติดพระทัยเลยที่จะเป็นเชี่ยงเป็นหนามไม่มีมีแต่พระเมตตาด้วยพระทัยที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วก็มาเห็นโลกที่โสโครกที่นิยมออกมาสงสารพระพุทธเจ้าแล้วมาพิจารณาสลดสังเวชกับความเลวร้ายของมนุษย์ที่หยาบโลนที่สุดที่จะทำลายทั้งองค์ศาสดาศาสนาของพระพุทธเจ้าพร้อมกับผู้มีศีลมีธรรมทั้งหลายให้ล่มจมลงจากสาธารณธรรมจากศาสนาก็เป็นนั้นว่าจมหมดทั้งเมืองไทยเหลือแต่สัตว์เดรัจฉานในอยู่ในสัตว์บุคคลนั่นต่อนั่นเองนี่เราสงสารเราตลอดสังเวชผู้ที่ทำความตัวช้าละโมกขนาดนี้เข้าใจเหรอนี่น้ำตาเราล่วงออกสองประเภทประเภทหนึ่งสงสารพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งเกิดความสลดสังเวชแก่ผู้ทำความตัวช้าละโมกโดยไม่รู้สึกตัวเลยแล้วก็ย้อนกลับไปสงสารเขาทำอย่างนั้นเขาก็รู้เพื่อความสุขความเจริญของเขาแต่นี่มันเป็นไปเขาไม่ใช่ความสุขความเจริญอันนี้ก็สงสารอันหนึ่งเข้าใจไหมเพราะงั้นน้ำตาถึงร่วงสองประเภทนี่เข้าใจเลย
0: ครับ
1: นี่ละน้ำตาที่เราร่วงวันนั้นร่วงสองประเภทไม่ใช่อยู่ๆก็มาร่วงเอาเลยร่วงเอาเลยไม่มีเหตุมีผลอันนี้เหตุผลเต็มตัวที่กระเทือนถึงธาตุถึงขันธ์ใจอันนั้นไม่มีอะไรนี่ดิธาตุขันธ์นี่มันเกี่ยวกับสมมุติมันก็แสดงสมมุติรับกันเข้าใจเหรอแล้วมีอะไรอีกอ่ะ
0: หมดแล้วครับ
1: หมดแล้ว
0: ครับผม
1: วันนี้วินิจฉัยอะไรต่ออะไรเลยวันมาฆบูชาก็เลยไม่ทราบได้อะไรมาบูชาก็ไม่รู้หรือได้แต่พวกขี้หมูราขี้ม้าแห่งมาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรม

0: ก็ไม่รู้แล้วนะเรา
1: วันนี้จะพูดธรรมะให้ฟังวันนี้เป็นวันสำคัญท่านเรียกว่ามาฆบูชาคือวันที่ให้ชื่อว่ามาฆบูชานั้นเป็นวันที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า 1,250 องค์ซึ่งเป็นพระอรหันต์ล้วนๆแล้วบวชโดยเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระพุทธเจ้าทรงบวชเองทั้งหมดพระจำนวนพระอรหันต์จำนวน 1,250 องค์ซึ่งพระองค์เป็นผู้บวชให้ฉะนั้นด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาด้วยปรากฏในวันเทียบกับวันเช่นนี้บ่ายเวลาตอนบ่ายพระสงฆ์อย่างนั้นมาเองโดยไม่ได้ขันตีนิมนต์ที่ไหนเลยให้นัดได้แนะกันตอนบ่ายวันนั้นพระสงฆ์ก็มาเองโดยเป็นพระอรหันต์จำนวน 1,250 องค์พระองค์ก็ทรงประทานพระโอวาทปาติโมกข์เรียกว่าอุโบสถปาติโมกข์ของท่านผู้บริสุทธิ์แล้วเราก็ยืนจะขึ้นต้นว่าไงนะโอวาทปาติโมกข์ก็ไม่เคยลืมเนี่ยมันก็ยืนจำอย่างนี้ถ้าเดี๋ยวก็ยืนได้เพราะมันจำและเป็นพื้นแผ่อยู่แล้วเป็นอยู่เพียงว่าฟ้าปั๊บมันฟ้าไม่ติดนะเลยมันอยู่กระเป๋าไหนก็ไม่รู้แหละก้อนขึ้นก้อนก็บอกได้ย่อว่านี่แหละหัวใจพระพุทธศาสนาฟังให้ดีนะชัปปาปัสสะอากายตังตาไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งกูเสียสู้ประสร้างประดาการยังกูสนให้ถึงพร้อมหนึ่งสติตะปริโยรับปนังการอบรมจิตของตนให้ผ่องใสจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หนึ่งเอตังพุทธากสาสนังนี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งมวลพระพุทธเจ้าสอนแบบเดียวกันหมดอนุปวาโดการไม่ไปกล่าวร้ายคนอื่นให้เกิดความเดือดร้อนแก่กันและกันหนึ่งอนุปคาโตการไม่ไปทำลายผู้อื่นให้เกิดความเสียหายหนึ่งอนุปวาโดอนุปคาโตแล้วก็อะไรยืมมีสามสี่ข้อคุณจะสู้กับท่านอนุปวาโดอนุปคาโตปาติโมกข์แท้จะสร้างวโรสังรวมในพระปาติโมกข์คือพระวินัยอย่างนี้แหละมัจจัญญุตาจะพัดตัดสมิงเป็นผู้รู้จักประมาณในการกินอยู่ปูวายทั้งหลายอย่างมัจจัญญุตารู้จักประมาณจะพัดตัดสมิงคือว่ารู้จักประมาณในการอยู่กินใช้สอยทุกอย่างอย่างแล้วก็อะไรอีกลืมจ้ะมัจจัญญุตาจะพัดถึงแล้วอะไรอยู่ในเสนาสนะอันสงัดเราลืมกำบังเสียอยู่ที่นั่งที่นอน เป็นที่สงบสงัดนี่เอาที่จิตเจตจาโยโคทำจิตของตนให้ถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่นี่ก็เอตังพุทธศาสนาเหมือนกันคือนี่เป็นโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคู่คุ้มองแต่ว่าปัจจัญญาเสยนาสนะปัจจัญญาเสยนาสนะที่อยู่ที่หลับนอนเป็นที่สงัดงบเงียบนะที่แปลมาจากที่นี้คือเรื่องบาลีได้เรียกว่างเนี่ยนี่ก็เป็นคำสอนของพระเจ้าทุกพระองค์เมื่อท่านโอวาทปัจจุบันไปพระองค์ประทานในวันมาฆบูชาแก่พระอรหันต์1,250องค์เพื่อเป็นกติกาอย่างแก่พวกเราให้ยังไม่บริสุทธิ์ก็ทำตามนี้จะถึงแห่งความแห่งความบริสุทธิ์เช่นเดียวกันนะครับพระอรหันต์ถึง 1,250 องค์เป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไรในโลกนี้มีที่ไหนพระอรหันต์มีได้ง่ายๆเหลือไปที่ไหนมีแต่ปุถุชนคนหนาปัญญาหยาบทำลายตนเองและส่วนรวมตลอดชาติศาสนาให้ชิบหายไปพวงไปเท่านั้นอำนาจของความโสกปลกเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ไปในตัวเสร็จนี่ส่วนโอวาทอย่างนี้และผู้มารับฟังโอวาทนี้เป็นพระอรหันต์ล้วน ผู้ประธานโอวาทก็คือองค์ศาสดาเสียเองนับประธานโอวาทและผู้รับฟังก็มีแต่พระอรหันต์ล้วนๆท่านจะมีบาปมีบุญอะไรมาติดใจท่านท่านสอนที่เรียกว่าโอวาทปริโมกข์นี่คือสอนภิกษุผู้บริสุทธิ์ไม่ได้สอนภิกษุที่มีกิเลสเจือปนอยู่เหมือนภูโบสถปาติโมกทั้งหลายนะปาติโมกทั้งหลายส่วนมากมีแต่ปุถุชนส่วนปาติโมกสอนพระพุทธเจ้าในครั้งนั้น 1,250 องค์ล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ล้วนๆเนี่ยคำว่าอรหันต์เป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไรตั้งแต่องค์ในองค์อย่างนี้ครอบโลกธาตุครอบโลกธาตุ 1,250 องค์จะครอบขนาดไหนอำนาจแห่งความดีงามความเลิศเลอของจิตที่บริสุทธิ์พุทโธเต็มดวงแล้วนั้นนั่นแหละคือพระอรหันต์เวลามีชีวิตอยู่เรียกท่านว่าเป็นพระอรหันต์พอชีวิตหาไม่แล้วก็กลายเป็นธรรมธาตุเหมือนกันหมดเลยพระพุทธเจ้าทุกองค์สาวกทั้งหลายทุกองค์เมื่อล่วงลับขันธ์สระขันธ์ออกจากซึ่งเป็นสมมติออกโดยสิ้นเชิงแล้วก็เป็นวิมุตติล้วนๆเป็นธรรมธาตุนั่นไม่เรียกอรหันต์อยู่แล้วเรียกเป็นธรรมธาตุไปเลยพระพุทธเจ้านิพพานแล้วนิพพานแล้วธรรมนิพพานคือดับสมมุติทั้งมวลจากขันธ์เป็นวาระสุดท้ายขันธ์นี้เป็นตัวสมมุติจิตที่บริสุทธิ์นั่นครองอยู่ในนั้นพอขันธ์นี้สลัดตัวออกไปแล้วก็เหลือแต่ความบริสุทธิ์ก็ออกเลยเป็นธรรมธาตุขันนี้ก็เป็นดินน้ำลมไฟไปเช่นเดียวกับสมบูรณ์ทั้งหลายแหละวันนี้เป็นวันโอวาทปริโมกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนภิกษุพระสงฆ์สาวก 1,250 องค์ซึ่งมีแต่พระอรหันต์ล้วนๆที่วันนี้จึงเป็นวันมงคลอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายที่ได้สืบต่อขั้นแหนงโอวาทของท่านไปนำไปปฏิบัติกำจัดความหนาแน่นแห่งฟืนแห่งไฟทั้งหลายออกจากใจเราจะมีความผาสุกเย็นใจนี่แหละมาฆะบูชาท่านจึงถือเป็นกติตัวอย่างอันเลิศเลยตลอดมาไม่ปล่อยไม่วางบรรดาท่านบรรพบุรุษท่านมีความเฉลียวฉลาดท่านเอาวางไว้เป็นแบบเป็นฉบับให้พวกเราทั้งหลายได้ใส่ก้าวเดินการท่านไปก็จะมีความสุขความเจริญวันนี้ไม่พูดอะไรมากแล้วนะเพราะเหนื่อยแล้วพูดที่งูราชีมาแห้งสับสนกันไปมาสุดท้ายก็พูดธรรมะล้วนๆในท่านหลายฝั่งนะพระอรหันต์องค์หนึ่งองค์หนึ่งไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนี่ถึง 1,250 องค์วันนั้นมาประชุมกันเวลาบ่ายโดยพระองค์ไม่ทรงอาราธนาหรือนิมนต์และไม่ทรงนัดหมายกันเลยมาเองในเวลาบ่ายและพระองค์ประทานโอวาทให้ในวันนั้นเลยมาถึงพวกเราทั้งหลายให้เจ้ามาทุกคนนะเอาละเอาแค่นั้นวันเหนื่อยแล้ววันไม่เหนื่อยแล้ว
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมมโนครับ
3: รักษาใจเป็นอันดับหนึ่งรักษาสิ่งภายนอกเป็นอันดับสองใจเป็นรากฐานของการครองโลกครองธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนหัวใจคนมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นรากฐานอันสำคัญดีชั่วขึ้นอยู่กับใจจึงต้องระวังรักษาใจให้ดีนี้แหละรากแก้วของพุทธศาสนาอันหนึ่งที่ลงมาประทานโลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน8มีนาคมพุทธศักราช2537ณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานคร

0: คืนนี้ทั้งน้องรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนักจากดีไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสาระธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: นี่คิดอันนี้มาหลายวันแล้วคิดเพื่อให้ได้ยินทั่วถึงกันใครอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ให้ได้ยินเสียงเหมือนกันแต่ปิดมันไม่ดีพอดีในช่างเขาก็มาเจอกับท่านปัญญาเราวิศวะปรมาณูเข้าที่นี่ติดกันใหญ่เลยไม่ดีจะขายหน้าจะของใช่ไหมต้องพยายามมาทำนี่หลายวันแล้วนะเนี่ยยังไม่เสร็จมาเจอวิศวะปรมาณูเข้าว่าไงท่านปัญญาเราเก่งมากเรื่องนี้นั่นไปถามดูแล้วเวลาพูดไปสัมผัสเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการสร้างคนบ้าอะไรอย่างนี้เวลาพูดไปสัมผัสแล้วก็ถามดูโอ้โหไม่มีอันนี้อันเลยเครื่องยนต์กลไกเรือหอบเรือบินจรวดดาวเทียมทำเป็นหมดนี่ไม่ใช่เล่นๆ นะแต่ท่านก็บอกว่าจะทำคนเดียวไม่สำเร็จท่านบอกไงเพราะโรงงานทำนี่มันอย่างน้อยต้อง 7,000 ขึ้นไป 7,000 คนเป็นหมื่นๆแล้ววิธีทำมันรู้มันเรื่องทำนี่มันไม่ชัดเกิดมันเป็นอะไรไม่ทราบเลยมาแก้กันสองเพราะพวกช่างนี้มาหลายวันแล้วนะมีวันนี้ดูอาจจะเอาให้ท่านเห็นมีท่านบรรยามาคอยดูแลอยู่นี่พูดเพราะมีพูดโดยลำพังมันไม่ค่อยได้ยินมันต้องมีเสียงขยายออกไปพอแล้วมีค่อยคุยกันนะค่อยติดต่อกับพระเนี่ยมันสูงมีแต่ว่าไม่ครบพอมีเรื่องนี้มาเรื่องนั้นหมดไปเรื่องนี้มาเรื่องนั้นหมดไปมีเรื่องนี้มาเรื่องนั้นหมดไปเทปก็เหมือนกันเทปนี่เครื่องอะไรเครื่องที่อัดอย่างทันสมัยนั่น3 นาทีต่อกัน3 นาทีต่อกันก็มี3 เครื่องมีแล้วยังเวลานี้ยังกำลังสั่ง2 เครื่องเป็น5 เครื่องนู่นเนอะเสกท้าทุกเดือนก็ได้อย่างเลยไปเพราะงั้นถึงไม่ห้ามไม่ใครเอาไฟเข้ามาเราห้ามเด็ดขาดไม่ให้เข้ามาไฟของเราเอากำปั้นอย่างนี้เอออย่างนี้เอากำปั้นเอาเครื่องเราแต่มันพอใช้ได้เนี่ยของแกนี่มีบ้างเล็กน้อยก็อยู่ในโกดังนั่นเสียงไม่ค่อยออกมาล่ะให้มันมีพอดีมีสายแค่นั้นไม่ให้มากกว่านั้นเรายังมีตกวิจารณ์ในเรื่องเหล่านี้เรื่องไฟฟ้าเข้าวัดกรรมฐานนี่มีตกวิจารณ์มากและจะไม่ผิดด้วยจะเป็นไปตามนั้นแน่ๆนะไฟฟ้าเข้ามาทีแรกก็ขอความสะดวกเอาตู้เย็นเข้ามาฟังสิความสะดวกอะไรเลยอาหารการบริโภคทุกสิ่งอย่างสะดวกว่าเอาตู้เย็นเข้ามาต่อจากนั้นก็โรงหมัดโรงมวยก็มาอยู่ที่นี่นั่นระบำลำโป้เข้ามาไปพระในเตียงนอนเนี่ยนะว่าไงตกเตียงไปนู่นนั่นเนี่ยเนี่ยมันจะแหลกหมดวัดกรรมฐานมันจะแหลกตรงนี้ไฟฟ้าไม่สงสัยหรอกเวลานี้กำลังรอจังหวะอยู่เหมือนอีร่างอีกามันจับต้นไม้รอซากตกอยู่นั่นมีรอจังหวะว่าจริงๆเหล่านี้มันจะเข้าวัดไหนก่อนพอเห็นเข้าวัดหนึ่งนี่ก็พึบเลยหมดวัดจะไม่มีเหลือจำไว้นะคำพูดคำนี้จะไม่ผิดเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามอย่างเด็ดขาดเลยอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับไฟฟ้าจะเอาเข้ามานี่ให้ตัดทั้งหมดไม่มีก็ไม่เอาเลยเพราะว่าส่วนเสียมันมากจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดาพระนี่แหลกหมดเลยศาสนาไปพร้อมๆกันเลยเกลี้ยงไม่มีเหลือเลยพระลงอันนี้จะเข้าตรงไหนแล้วแหละจริงๆห้ามให้เข้ามาถ้าหัวใจยังจะมีอัตมีธรรมอยู่รู้เรื่องโลกเรื่องธรรมอยู่แล้วห้ามให้เข้ามานอกจากใจมันด้านไปทั้งหมดไม่มีอัตมีธรรมภายในใจเลยเอออันนั้นมันก็เหมือนคนตายใช่ไหมใครจะสวดกุศลาให้ไม่สวดให้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมมันตายแล้วถ้ายังมีลมหายใจอยู่แล้วก็ควรรู้เรื่องมันจะเป็นอย่างนั้นมันค่อยคืบคลานเข้ามา พราะสิ่งยั่วยวนเนี่ยมันดึงตลอดเวลามันดึงมันล่ามตลอดเวลาหัดทำที่จะนำมาต้านทานนั้นพอเอื้อมเสร็จปั๊บมันตีข้อมือหักไปแล้วหักไปแล้วข้อมือหักถ้าจะเอื้อมเสร็จทำมาต้านทานมาสิบกันกันไม่ทันเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นแล้วว่าโลกเจริญจริงโลกมันเจริญจริงแต่ธรรมมันเป็นยังไงให้จับพิจารณาเอาตอนนี้อีกทีถ้าลงธรรมไม่มีแนวใจของสัตว์โลกแล้วไม่มีอะไรดีเลยในโลกนี้มันจะเป็นไฟไปหมดไม่ว่าลำไม่สดไม่แห้งไฟมันไหม้ได้หมดอันนี้เรื่องของไฟที่เหลือปัญหานี่มันไหม้ได้หมดเหมือนกันถ้ามันมีน้ำดับไฟคือธรรมก็เสียอย่างเดียวเท่านั้นคือเป็นสิ่งที่น่าวิตกวิจารมากนะพวกเราอะไรก็อย่าให้จะเป็นความสะดวกแก่ลูกแก่หลานแก่ตัวของเราอันนั้นสั่งเข้ามานี่สั่งเข้ามาแล้วสั่งปืนสั่งไฟเข้ามาเผาบ้านเผาเมืองให้ล่มจมไม่คิดนี่แหละตัวสำคัญอยู่ตรงนี้นะพี่น้องทั้งหลายคิดอย่างนี้อันใดที่เป็นสิริมงคลเป็นประโยชน์แก่เด็กลูกหลานและตัวของเราให้พยายามนำสิ่งนั้นเข้ามาแล้วโลกจะเย็นอย่างการทำบุญให้ทานการไหว้พระสวดมนต์ให้เราทำให้เด็กดูแล้วสอนเด็กให้เป็นที่เข้าใจเป็นลำดับลำพาไปกราบพระกราบครั้งที่หนึ่งบอกให้ลึกถึงพุทโธครั้งที่สองกราบให้ลึกถึงธัมโมครั้งที่สามกราบให้ลึกถึงสังโฆแล้วก็อธิบายย่อๆให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าดีอย่างไรถึงได้กราบท่านพระธรรมดีอย่างไรถึงได้กราบท่านพระสงฆ์ดีอย่างไรถึงได้กราบท่านอันนี้พ่อแม่ควรจะศึกษามาได้พอประมาณเพื่อจะปฏิบัติสำหรับตัวเราเองและลูกเต้าล้านเหรียญซึ่งจะเดินตามรอยของพ่อของแม่ไปให้เดินมีความถูกต้องดีงามติดหัวใจและความประพฤติของเด็กบ้างจะไม่ผิดพลาดแบบควงไปทั้งหมดทั้งที่ตาก็เห็นอยู่เนี่ยตาใสเขียวใช่ไหมเด็กคนนี้มันน่าสงสารมากนะ เราคิดเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ใหญ่ให้คิดถึงอนาคตของเด็กเด็กนี้ยังจะมีอนาคตไปนานถึงเราจะตายก็ตามเด็กจะสืบอนาคตไปแล้วจะสืบไปด้วยวิธีการใดจะสืบไปด้วยน้ำหรือไปด้วยไฟเราก็พิจารณาให้ดีอย่างนั้นแต่ความสะดวกสบายอันนี้เป็นความเสียหายเมืองไทยเรามันถูกเอาเผากินนิสัยเป็นอย่างนั้นเป็นด้วยกันหมดทุกภาคหลวงตาบัวก็อยู่เมืองไทยติดพูดตามเรื่องมันเป็นอย่างนั้นจะให้ว่าไงก็มันเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะแก้ไขยังไงอ่ะนั่นแหละสิ่งที่ดีงามที่สุดพยายามแก้ไขอย่าปล่อยเลยตามเลยบ้านเมืองเป็นของเราทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทยของเรานี่เป็นสมบัติของทุกคนทุกคนอย่าได้ทำลายสิ่งใดที่เป็นการทำลายส่วนใหญ่ซึ่งเป็นสมบัติของชาติแล้วควรคำนึงให้มากจะเห็นแก่พุงตัวเองว่ามันโตมันใหญ่กว่าภูเขาแล้วมันใหญ่กว่าประเทศชาติบ้านเมืองนั่นแหละคือท้องปากที่มันจะกลืนบ้านกลืนเมืองอยู่กับพวกนี้ทางเข้าใจนะพวกเห็นแก่ตัวให้สอนเด็กกราบพุทโธธัมโมสังโฆดังที่ว่านี้และอธิบายให้ฟังย่อๆนั่นเด็กจะได้คตินี้ไปใช้การทำบุญให้ทานทำอะไรก็บอกให้เด็กรู้เรื่องรู้ราวการทำบุญให้ทานนี่สอนเด็กสอนเราเองให้เป็นคนมีอัธยาศัยกว้างขวางอยู่กันได้ด้วยความพึ่งเป็นพึ่งตายกันด้วยการให้ทานกันด้วยการสงเคราะห์ไม่ใช่อยู่ด้วยกันเพราะความเจ้าหนีทีเดียวเห็นแก่ตัวเพราะนั้นเข้ากับใครไม่ได้แม้แต่เศรษฐีก็ไม่มีใครเข้าไปเหยียบบ้านเนี่ยเศรษฐีจะหนีนะถ้าคนมีใจกว้างขวางแม้จะทุกข์จะจนก็ตามเขาไม่ได้เห็นว่าคนนั้นเป็นคนทุกข์คนจนเขาเห็นว่าคนนั้นเป็นคนที่น่าคบชุ่มเย็นมากนั่นพระพุทธนามคือนั่นแหละธรรมของพระพุทธเจ้าที่ปกครองโลกมาให้ร่มเย็นเป็นอย่างนี้แหละมีความให้อภัยกันเสมออย่าเห็นแก่ว่าเรานี่ดีกว่าเพื่อนถ้าเราดีกว่าเพื่อนเราจะอยู่กับเพื่อนไม่ได้ว่าเราดีกว่าคนก็อยู่กับคนไม่ได้เราดีกว่าใครก็จะอยู่กับคนนั้นไม่ได้เราต้องเป็นความเสมอภาคเขากับเรามีน้ำหนักเท่ากันคนเหมือนกันนะจำให้ดีนะเกิดอยู่ในบ้านก็พ่อแม่เป็นคนลูกเกิดมาเป็นคนสมบูรณ์แบบ 100% เหมือนกันแล้วจะให้มาลุมเกิดในท้องคนเดียวสมมติว่าถ้าอยู่ในกรุงเทพนะใครก็เป็นลุมก็เกิดกับแม่คนเดียวที่อยู่กรุงเทพมันตายแล้วท้องแม่คนนั้นใช่ไหมมันคนอยู่ที่ไหนมันก็ต้องเกิดที่นั่นอยู่ในป่าแม่อยู่ในป่าพ่ออยู่ในป่าก็เกิดในป่าออกมาเป็นคนได้ไม่ประมาทกันถ้าจะเกิดที่ไหนก็ตามคือคนให้จำมาตรงนี้นะเหมือนกับธนบัตรจะใบละ5ละ10ใบละ100ละ1000ก็ตามออกมาจากมือไหนเป็นธนมือไหนเป็นธนบัตรจริงแล้วใช้ได้กันทั้งนั้นมีสิทธิ์เสมอภาคมีคุณภาพเท่ากันนี่แหละมนุษย์เราก็เป็นแบบธ ธนบัตรนั่นเองให้พากันจำเอาไว้นะอย่าเห็นว่าคนนั้นปลอมคนนี้ด้อยน่าดูถูกเหยียดย้ำแล้วก็เหยียดดูถูกเหยียดย้ำเขานั่นแหละคือคนที่โง่คือคนที่เลวที่สุดถ้าเที่ยวเหยียบย้ำดูถูกเขาต่างๆนานต้องให้อภัยกันมนุษย์เราอยู่ด้วยกันนี่ถูกต้องถ้าอยู่ไหนก็ตามที่สุดจริงๆแล้วเกิดมาจากท้องแม่ไม่มีอะไรหรอกมีแต่ท้องแม่เท่านั้นเป็นที่เกิดของแต่ละคนละคนถ้าเกิดมาแล้วก็มาประสบพบเห็นสิ่งนั้นพบเห็นสิ่งนี้ก็มาก็ว่าคนนั้นมั่งคนนี้มีหรือว่ากันไปธรรมดาเป็นของสมมุติที่ใช้อยู่ในโลกนี้เท่านั้นเวลาจะไปก็มาแต่ตัวเข้าไปแค่ตัวนั้นเท่านั้นถ้าหาว่าสร้างความชั่วก็มีแต่ความชั่วแล้วมันเผาหัวไปถ้าสร้างความดีความดีนั่นแหละเป็นเครื่องประดุจหัวใจดวงนี้หัวใจดวงไม่ตายนี่ไม่ตายนะหัวใจให้ท่านทั้งหลายเข้าใจเอาไว้นะไม่มีใครที่จะรู้อัตรู้ธรรมรู้จิตใจของโลกรู้จิตใจของตนเองได้ชัดเจนถึงหมื่นถึงแสนถึงล้านเปอร์เซ็นต์เหมือนพระพุทธเจ้าของเราแหละพระพุทธเจ้านี่รู้จริงจริงรู้ละเอียดละออมากถึงเรื่องจิตเพราะฉะนั้นจึงต้องเลิกพยุงจิตด้วยการสร้างความดีเพราะเราจะพึ่งจิตตายไปแล้วร่างกายพึ่งไม่ได้แล้วเวลานี้ร่างกายมันหมดสภาพแล้วพึ่งไม่ได้แล้วจิตนี้อะไรจะพึ่งตัวเองคือความดีจิตอาศัยความดีเนี่ยไปพาให้ไปเกิดในสถานที่ดีกติที่พึงหวังส่วนบาปนั้นมันมีแต่จะโยนลงนรกนรกปรารถนาสิ่งนี้ก็ได้สิ่งนั้นปรารถนาสิ่งนั้นมาได้สิ่งนี้นั่นคือเรื่องของบาปมันไม่ให้สมหวังเรื่องบาปก็เรื่องของบุญแล้วปรารถนาสิ่งใดเป็นสิ่งนั้นขึ้นมาเป็นสิ่งนั้นขึ้นมาบุญเพราะเราสร้างไว้สร้างไว้ทำอะไรก็มีแต่ทำดีทำดีพอปรารถนาคนเราเขาจะปรารถนาความชั่วสิ่งชั่วล่ะก็ต้องปรารถนาความดีความดีนั่นแหละจะมาสนองเราเพราะเราเป็นคนรักความดีและสร้างความดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นให้สร้างความดีไว้เป็นที่เกาะของใจนะเวลาจำเป็นมาเราเดินทางไปนี่ก็เราก็รู้เนี่ยพอเดินทางแดดกลางวันแสกๆร้อนๆเนี่ยเรามองเห็นร่มไม้อยู่ข้างทางทั้งๆที่เรายังไม่ได้เข้าร่มไม้เราเย็นแล้วนั่นนั่นคือที่พึ่งที่ร่มเย็นนี่ก็เหมือนการบุญกุศลเวลาร้อนมาคนเราต้องหาที่เกาะเราดูคนตกน้ำสิคว้าโน่นคว้านี้คว้าได้แล้วเกาะหมดแม้ที่สุดซากผีก็เกาะเพราะความกลัวตายนั้นมันมีกำลังมากยิ่งกว่าความกลัวผีผีจะไหลมาก็ตามจะต้องเกาะพอประทังชีวิตไว้ในเวลานั้นนะแต่ตามธรรมดาแล้วกลัวผีคนเราเวลาจะตายจริงๆแล้วต้องอาศัยซากผีนั่นเป็นที่เกาะพอประทังชีวิตนี่เพราะชีวิตนี่มีคุณค่าและมีน้ำหนักมากยิ่งกว่าความกลัวนี่ละการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างไว้เพื่อให้เกาะอย่างนี้เองเพราะจิตนี่มันไม่ตายไม่เคยตายเลยออกนี้ไปนั่นออกนั่นไปนี่ออกนี้ไปสูงๆต่ำๆนั่นเป็นเรื่องของบุญของบาปถ้าลงไปต่ำก็เรื่องบาปเราสร้างบาปไว้มันก็พาต่ำสร้างความดีไว้กับพาไปสูงไปสูงถ้าความดีมากคือมากก็ดีถึงเดียวผ่านเลยสร้างพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านนั่นคือเป็นผู้มีความดีมากหนุนได้เต็มที่หลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดนั่นจึงเป็นผู้ไม่เกิดนะแต่ผู้ไม่เกิดนั่นไม่ใช่ผู้ดับไม่ใช่ผู้สูงนะผู้เสวยบรมสุขผู้ไม่เกิดคือผู้เสวยบรมสุขไม่ใช่ผู้ตายไม่ใช่ผู้ชิดหายให้พากันจำเอาไว้ศาสนาพระเจ้าสอนอย่างแม่นยำทีเดียวแล้วใครอยากจะทราบเรื่องศาสนาพระเจ้าแม่นยำหรือแม่นยำพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่มีจริงประเสริฐจริงหรือไม่ประเสริฐจริงเอาปฏิบัติหลักธรรมพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเครื่องยืนยันความประเสริฐของพระพุทธเจ้าความมีอยู่ของพระพุทธเจ้านั่นแหละมันจะได้เห็นในหัวใจของเราเมื่อเราก็เจอในหัวใจของเราจริงๆแล้วด้วยธรรมที่พาให้ประเสริฐนั้นทำไมจะไม่ยอมรับพระพุทธเจ้าประเสริฐประเสริฐด้วยอะไรท่านสอนพวกเราไว้ก่อนจะโดยซ้ำไปพอเราไปรู้แล้วทำไมจะไม่ยอมรับพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นของสำคัญความดีบุญบาปนี้พระพุทธเจ้าองค์ไหนปฏิเสธไม่เคยมีนะพระพุทธเจ้าเกิดมานี่นับเป็นล้านล้านล้านล้านทั้งที่ทำไมถึงมากมายนักบุญเจ้าสมมติว่านะวันนี้เกิดองค์หนึ่งเนี่ยเมื่อวานนี้เกิดองค์หนึ่งแล้ววันสืบย้อนลงไปนู้นก็เกิดวันละองค์ละองค์มาเนื้อต่อไปข้างหน้านั้นนะเมื่อเที่ยงมีมากเท่าไหร่พระพุทธเจ้าเกิดไปตามลำดับลำดาเป็นอย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นเมื่อหนึ่งก็หนึ่งบวกกันเนี่ยก็ต้องเป็นสองเป็นสามเป็นสี่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นล้านล้านขึ้นมาได้อย่างนี้เพราะอุบัติอยู่เรื่อยผู้ที่ทำความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากมายเราจะเห็นได้ในอะไรที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ประตรวจพระมารดาแล้วเสด็จลงมาสัตว์โลกทั้งหลายมีความกระหึ่มปรารถนาอยากเป็นพระพุทธเจ้านี่มากแสนมากที่สุด และประกาศตนขึ้นในเวลานั้นมากมายกายกองนี่คือท่านเหล่านี้แหละที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเมื่อปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ดำเนินตามทางแห่งความปรารถนาของตนผู้สำเร็จได้ก็เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาพระเจ้าเป็นมาท่านเหล่านี้แหละที่จะเป็นพระเจ้าสืบทอดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงมากมายกองที่นี่สรุปลงมาแล้วพระเจ้าองค์ใดก็ตามไม่เคยปรากฏในคัมภีร์ไบรันหรือในตำรับตำราที่ไหนเลยว่าได้ปราศได้ปฏิเสธบุญไม่มีบาปไม่มีนะฟังสิยอมรับกันทั้งนั้นว่าบุญมีบาปมีบุญให้ความสุขแก่สัตว์โลกจริงๆตามคุณภาพของบุญที่มีมากน้อยแก่บุคคลผู้นั้นนั่นบาปก็เป็นสิ่งที่ราวีสิ่งที่บังคับกดขี่ข่มเหงหรือบีบคั้นสัตว์โลกตามมากตามน้อยของบาปที่มีในบุคคลคนนั้นนี่เป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรและจะเป็นอีกตลอดไปและมีกำหนดกฎเกณฑ์เลยนี่และนรกมีสวรรค์มีฟังสิผู้ไปเห็นแล้วมาพูดกับผู้ที่พูดอย่างด้นเราพูดตามคำบอกเล่าใครจะแน่กันเอาสิพิจารณาที่ท่านทั้งหลายเราท่านเหล่านี้เป็นผู้ไปเห็นมาแล้วทั้งนั้นเห็นมาแล้วจึงพูดมันจะผิดไปไหนเอาดังท่านทั้งหลายได้มาเห็นมาตาบันตานี่แล้วไปพูดข้างนอกไปพูดพูดได้อย่างอาถรรพ์ทีเดียวผิดกับที่เราเคยได้ยินคำบอกเล่าเขาว่าวัตตาบันตานมีในหลวงกระบวนดุเข้าใจไหมล่ะที่เรามาเห็นด้วยตาของเรามาเห็นวัตตาบันตานด้วยมาเห็นสลาลงหลวงตาบัวด้วยแล้วเห็นท่าเห็นเดนเป็นในกิจยามญาติของพระของเรียนการทุกปฏิบัติเป็นไงไอ้หลวงตาบัวที่ดุเก่งๆนี่ดุไปทางไหนดุให้คนล่มจมหรือดุให้คนเสียหายตรงไหนหรือดุให้คนละความชั่วทำความดีไปสวรรค์นิพพานหรือดุแบบไหนน่ะหลวงตาบัวไม่เห็นตัวเองแล้วอย่างนี้แล้วท่านทั้งหลายจะสงสัยที่ตรงไหนแล้วทำไมจะพูดไม่ได้เต็มปากล่ะไปแล้ววันนี้ไปเห็นวัตตาบันตานแล้วเป็นอย่างนั้นนั้นไปเห็นแล้วไปเห็นหลวงตาบัวแล้วท่านดุอย่างนั้นนั้นวันนี้ใช่ไหมล่ะมันเก่งกว่าแน่แม่นยำยิ่งกว่าคำบอกเล่าเขาเป็นไหนคำบอกเล่าเขาว่าเป็นอย่างนั้นนั้นผิดบ้างถูกบ้างนะไอ้คนที่ไปเห็นมาแล้วไปรู้มาแล้วนี่มันจะผิดที่ตรงไหนเนี่ยเอาฟังให้ดีนะท่านทั้งหลายนะแล้วที่พระพุทธเจ้าเองเป็นผู้เห็นบาปเห็นบุญด้วยจักษุญาณที่แจ้งกระจ่างทั้งที่สุดไม่มีอะไรเสมอในโลกนี้ท่านฟังเนี่ยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เสมอกันหมดในเรื่องพยานความอย่างทราบความเป็นอยู่ในสัตว์โลกทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในไตรโลกธาตุนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะลี้ลับพยานคือความอย่างทราบของพระเจ้าแม้พระองค์เดียวและสิ่งเดียวเลยฟังดูนี่แหละท่านเห็นแล้วอย่างนี้ท่านจึงนำมาสอนพวกเราไม่ได้สอนแบบความตาบอดไม่ได้สอนด้วยคำบอกเล่าเขาเล่าให้ฟังว่าเขาว่างท่านไปเห็นจริงๆท่านรู้จริงๆนรกก็เห็นจริงสวรรค์เห็นจริงพรหมโลกเห็นจริงนิพพานเห็นจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างเห็นแล้วจริงๆจะมาสอนเพราะฉะนั้นจึงสอนจริงเรียกว่าสวาขาโตพระคตาธรรมโมพระธรรมอันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วตรัสไว้ดีแล้วคือไม่ผิดเข้าใจไหมไปเห็นแล้วจึงมาพูดมันก็ไม่ผิดแล้วสิเนี่ยท่านตรัสไว้ชอบแล้วพวกเราจะมาปฏิเสธยังไงถ้าเราเชื่อกิเลสแล้วสิผายนะกิเลสมันหลับตาพูดมันหลับตาเดินนะแล้วมันหลับตาเดินแล้วมันกระจุงเราให้หลับตาไปเหมือนกันนรกมันก็ไม่รู้ละไม่มีนรกก็ตกเอาตกเอาเหวไม่มีนะมันกระจุงไปเหวมันแล้วเวลาจะตกนั่นไอ้นั่นกิเลสไม่ตกเราตกเอาตกเอาแล้วตกนรกพวกใครตกพวกเราเนี่ยตกกิเลสไม่ได้ตกนะนี่มันหลอกเราหลอกเราเราที่โง่ต่อมันต่อเล่ห์เหลี่ยมของมันแล้วจมไปจมไปธรรมะพระพุทธเจ้าฉุดลากขึ้นมาไม่ยอมฟังนี่ที่ให้จำไม่ดีนะเลือกระหว่างพระพุทธเจ้ากับกิเลสจะเอาตรงไหนเอาไหนดีกิเลสมันหลับตาพูดมันหลับตาหลอกคนคนเราก็เชื่อเพราะเราโง่อยู่แล้วหลับตาอยู่แล้วมันก็ยิ่งมาปิดตาเขาอีก2ชั้น3ชั้นมันทำไมจะไปเป็นมหาโง่ล่ะศาสนาพระเจ้าเป็นศาสนาที่จอมปราบไม่มีใครเสมอเหมือนเลยสอนบอกเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมเชื่อเพราะฉะนั้นสัตว์โลกไหนจึงต้องจมอยู่อย่างนี้ด้วยความไม่เชื่อถ้าเชื่อซะอย่างเดียวเท่านั้นมากน้อยเท่าไหร่ก็ผ่านก็ได้ผ่านก็ได้ผ่านก็ได้ว่าทางนี้ปลอดภัยนะทางนี้อย่าไปนะเป็นภัยท่านบอกนี่ให้หลบให้หลีกเราไม่เห็นให้ยอมรับผู้ที่เห็นผู้ที่รู้ผู้ที่บอกสิ่งที่ปลอดภัยบอกแล้วว่าปลอดภัยสถานที่ปลอดภัยบอกว่าปลอดภัยทางเส้นปลอดภัยบอกว่าปลอดภัยเส้นที่มีความมีหนามมีทุกข์มีความลำบากลำบนมีบาปมีกรรมไม่ให้ไปเส้นไปทางนรกอย่าไปอย่าสร้างบาปไม่ใช่เป็นของดีเราก็ไม่ทำเสียบาปจะมาจากไหนมาหาเราก็เหมือนทางเนี่ยทางไปนี่ไปนี่นี่ทางแยกไปผิดนี่ทางแยกไปผิดอย่าไปสายนั้นอย่าไปเส้นนี้ให้ไปทางสายกงนี่นะแล้วทางสายกงไปไหนทางสายกงไปที่สุกโตไปที่สมหวังก็ไปถึงที่สมหวังถ้าแยกไปตามทางนี้ทั้งที่นั่นห้ามแล้วว่าไม่ให้แยกแยกไปมันก็ผิดแยกไป91ผิด91 29ผิด29แล้วก็แยกไปผิดจนถูกตัวไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นคนเราล่มจมจนหมดเนื้อหมดตัวเพราะค ความทิฏฐิมานะสำคัญว่าตนดีนี่แหละความสำคัญว่าตนดีนั่นแหละมันเร็วที่สุดพาให้คนได้จมทุกวันนี้ให้ตากันจำนะความรุ่งเราอย่าไปประมาณนะถ้าเอาความรุ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปสอนหัวใจของเราทุกข์ก็ทุกข์เถอะการต่อสู้กิเลสต้องสู้บ้างส่วนกิเลสบีบหัวเรามันยิ่งทุกข์กว่านี้เราต่อสู้กิเลสมันจะทุกข์ถึงไหนวะว่ามันเป็นไรจำไม่ดีนะก็ลงเร็วว่าอย่างนี้แล้วโขมันถึงใจเข้าใจไหมอ๋อเป็นก็เป็นตายก็ตายนี่แหละที่ไปพูดให้ฟังว่าเวลาเด็ดต้องเด็ดสิกิเลสมันเด็ดขนาดไหนมันเผ็ดร้อนขนาดไหนธรรมะไม่เด็ดไม่เผ็ดร้อนไม่ทันกันต้องเอาธรรมะเพี้ยนนี้ออกมาต่อสู้กันมันเด็ดมากเราก็เด็ดมากเข้าใจไหมเอาจนมันหมอบกระแตหนึ่งเดียวเคยเห็นไหมกระแตเพื่อนไม่เคยเห็นไปดูในวัดเรานี่กระแตนี่ไม่หมอบเราเห็นคนวิ่งก็ป่าเลยมันว่าจะไปกินหัวมันเพราะพวกนี้มันเป็นพวกยักษ์หูสั้นยักษ์หูกว้างรู้จักไหมแต่วัดป่าบรรดาลนี้เป็นพระนี่ยักษ์หูเป็นหูกว้างจริงนะไม่กินกระแตเพราะฉะนั้นมันเป็นเล่นกับพระสนุกสนานไปเลยนั่นมนุษย์ก็ต่างมนุษย์นี่อาจารย์จำมานาที่น้องทั้งหลายนี่สอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนอย่างเต็มภูมิเลยนะเราสอนไม่ว่าจะสอนใครสอนเรายิ่งหนักกว่านี้นะท่านทั้งหลายเคยได้ยินไม่ใช่หรือหลวงตาบัวสอนเจ้าของดักเจ้าของเคยพูดให้ฟังแล้วไม่ใช่มาพูดอวดท่านทั้งหลายนะพูดให้เป็นที่ยืนยันให้เป็นที่แน่ใจว่าไม่ผิดพูดเป็นที่แน่ใจว่ายืนยันได้ไม่ผิดทั้งเหตุที่การดำเนินมาทั้งผลเป็นที่พอใจที่รับจากการดำเนินมาเผ็ดร้อนๆเป็นยังไงบ้างเวลามาพูดเวลานี้เผ็ดร้อนไหมท่านทั้งหลายเห็นไหมนิยามความเผ็ดร้อนนี้ออกมาจากไหนหรือออกมาจากความโมโหตัวโตเลยให้พิจารณาให้ดีนะกิเลสเผ็ดร้อนธรรมะเผ็ดร้อนได้นะให้เอาตรงนี้เข้าใจไหมนี่พูดออกด้วยความเผ็ดร้อนด้วยธรรมะต่างหากเพื่อจะเผาหัวกิเลสต่างหากนี่นะนี่แหละให้พากันจำเอาแล้วสอนทุกสิ่งทุกอย่างเวลาฝึกทรมานเจ้าของก็เคยแล้วตั้งแต่ก้าวออกจากมหาบัวเข้าใจไหมสอบมหาบัวนี่โอ้ยสอบตกที่ตัวสั่นเกือบจะล้มทั้งหงายสิมันโมโหสอบไม่ได้ฟาดจนเลยสองสามปีสี่ปีถึงได้นะเกือบตายพอได้แล้วก็ที่นี่กูออกละว่างั้นเลยเพราะได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้แล้วว่าเราจะเรียนเพียงแค่ประโยคสามนี่เท่านั้นนอกจากนั้นเราจะออกประพฤติปฏิบัติเพื่อไปพระนิพพานเพื่อเป็นพระอรหันต์พูดง่ายๆนะมันมีแต่หันไปหันมาอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเดียวเนี่ยเข้าใจไหมแต่ความเป็นอยากเป็นพระอรหันต์นี่อยากเต็มหัวใจเพราะฉะนั้นจึงออกแบบนั้นน่ะออกแบบขึ้นเวทีแล้วไม่ต้องมีกรรมการถ้าเป็นนักมวยก็ไม่ต้องมีกรรมการมาห้ามแล้วเอาใครเก่งอยู่บนเวทีถ้าไม่เก่งเอาพังไปเลยไม่ต้องกุศลานั่นให้ความโง่นะกุศลธรรมะมันเองคนนั้นนี่ละเข้าใจไหมล่ะฟัดกันที่จนเต็มที่เต็มฐานเราอยากจะพูดให้มันเต็มปากใช่ว่าตั้งแต่เราไม่ได้มองดูเมฆดูหมอกไม่ได้มองดูอะไรทั้งที่ตาก็มีหูก็มีไม่ได้ฟังเต็มหูไม่ได้ดูเต็มตามาเป็นเวลา9ปีอยู่บนเวทีเขาเพิ่งหยอกออกมาแล้วก็มีกับใครก็ลุมเห็นไหมล่ะเดี๋ยวนี้มันเป็นหน้าเป็นหลังอะไรถ้าชนะก็ยังไม่ได้คนมาลุมแล้วเดี๋ยวนี้เห็นไหมตั้งแต่อยู่ในภูเขาหน่อยพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพเท่านั้นละเพิบหมดเลยมหาบัวไม่มองเห็นตัวเลยหลวงตาบัวเข้าใจไหมมหาบัวหมดแล้วตั้งแต่นู่นอ่ะจะออกจากสนามสอบไปแล้วล่ะจากนั้นก็เป็นหลวงตาบัวขึ้นบนเวทีตั้งแต่บัดนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นล่วงพับเท่านั้นแหละเพิบเลยเกาะจนไม่เห็นตัวกระทั่งบัดนี้ไม่ทราบว่าจะชนะไม่ชนะไม่ถามถึงเลยว่าเราชนะหรือไม่ชนะน่ะทั้งลุ่มอยู่นี่พูดถึงเรื่องการดักอ้ําดักจริงๆเรื่องการอยู่การกินก็เอาให้มันถึงกันจนกระทั่งเดินไปนี่ภาษาแล้วว่าคลองเครื่องเนี่ยคลองเครื่องนิดหน่อยเดี๋ยวมันล่มตูมด้วยมันทําไมมันถึงล่มมันไม่มีกําลังร่างกายมันอ่อนเต็มที่แต่หัวใจมันไม่ได้เป็นงั้นมันดีดผึ่งหันตั้งแต่กายอ่อนเพราะอะไรจิตยิ่งดีดขึ้นที่นี่ถึงเวลาที่จะมาฉันอาหารตามกําหนดที่เรากําหนดไว้เช่น7วันบ้างหรือ10วันก็แล้วแต่เถอะนะเราถึงจะฉันถ้าไม่ถึงวันนั้นยังไงมันจะตายให้ตายไปฟังดินี่ระดับเจ้าของนี่พูดให้ท่านทั้งหลายฟังดูท่านหลายดูแต่ปากที่เฉยนั่นอันนี้หวดเจ้าของด้วยกำลังด้วยนะหวดไม่ให้กินหวดไม่ให้นอนเข้าใจไหมเอาขนาดนั้นหวดนั่งภาวนาจนก้นแตกฟังได้ที่ไหนสัวไผ่เมื่อไหร่นี่แล้วบริบทมาสัวคนเพื่อพูดเพื่อความยืนยันของธรรมพุทธเจ้าว่าเอาจริงเถอะลองเล่นได้จริงแล้วจะไม่เจอของจริงไม่มีนั่นพูดง่ายความว่างั้นของจริงพร้อมอยู่แล้วที่จะให้เจอขอให้ค้นเข้าไปหาความจริงนั่นเองพุทธเจ้าท่านสอนโลกท่านสอนด้วยการปฏิบัติมาแล้วเห็นแล้วรู้แล้วจึงสอนไม่ได้สอนแบบด้นเดากำหมัดอย่างพวกเราทั้งผู้จิตไม่ได้เคยปฏิบัติเลยก็เก่งไปให้คะแนนเขาไปตัดคะแนนเขาปฏิบัติไม่เคยปฏิบัติโง่โอ้อวดได้จำได้ตั้งแต่อันชื่อมันจำได้แต่คำบอกเล่าเรียนมากี่ประโยคก็ตามเต็มหัวใจมีแต่ชื่อของกิเลสมีแต่ชื่อพระโพธิพันธ์ตัวโพธิพันธ์ไม่มีในหัวใจ แล้วก็อวดตัวว่าเก่งมากเก่งนี่มันมีมากเวลานี้พอกิเลสมันเข้าไปแทรกนั้นสำคัญว่าตัวรู้ตัวฉลาดแล้วมันหาความจริงไม่มีเลยมันเห็นความจริงนี่เราดัดอย่างนี้นะเวลาดัดกิเลสตั้งที่พูดนี่นะเราพูดอย่างย่อๆให้ฟังนี่วิธีดัดดัดใครก็ตามไม่หนักเหมือนดัดเจ้าของเราเจ้าของบางทีว่านึกว่าจะตายจะไม่มีเหลือหรอกมีของเราไม่มีเหลือก็มอบเลยตายแบบอื่นโลกพัดเคยตายมาแล้วตายแบบนี้ยังไม่เคยมีให้มันเห็นสักทีเป็นตัวอย่างเถอะนะนี่ใส่เจ้าของแล้วสุดแล้วมันก็ไม่เห็นตายก็เป็นลูกตะวัวบุกอยู่โอ้ยเห็นไหมล่ะนี่ละเป็นยังไงธรรมะพุทธเจ้าแล้วเมื่อปฏิบัติถึงขั้นแล้วขั้นนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงมันก็รู้ในหัวใจเจ้าของเองไม่ต้องสะทกสะท้านถ้าลงไปรู้ได้เห็นในหัวใจเจ้าของเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจะสะท้านไปตรงไหนเห็นแล้วจึงพูดตะกี้นี้ได้พูดแล้วว่าเห็นแล้วจึงนำมาพูดรู้แล้วถึงนำมาพูดมันจะผิดตรงไหนนั่นฟังที่บาปก็ดีบุญก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีกิเลสก็ดีมรรคผลนิพพานก็ดีรู้แล้วเห็นแล้วทุกอย่างจึงนำมาพูดมันจะผิดไปไหนวะเราอยากจะพูดอย่างนี้นะแต่นี่ไม่ใช่หลวงตาบัวพูดแล้วคนอื่นพูดจะหานะเราหลวงตาบัวทำงานหน้าที่ของ มันถึงใจที่ทั้งหลายลูกศิษย์ถาคตไม่ดีมีผลในดีงามเป็นเครื่องตอบแทนเลยเสียเล่เสียเหลี่ยมเสียคนมายาให้กิเลสหมอบลาไม่เกศไม่สมชื่อสมนามของพุทธบริษัทลูกศิษย์สาคตผู้จอมปราดเลยให้มันได้บ้างสิเวลามันขี้เกียจที่ข้าดัดมันลงให้มันหนักเข้ามั่งสิมันจะไปไหนมันขี้เกียจที่ข้ามาไหนว่างั้นเอาถ้าอยากจะนอนก็หมอนมัดติดคอมันนี่ตายไปไหนไปเลยไม่ลำบากมันเราร่มตรงไหนหมอนตรงนั้นเราเสื่อมมัดติดหลังมันเนี่ยไปมันจะเก่งขนาดไหนคำนานนี่วะแล้วไม่ให้กินด้วยนะบอกนี่นะเข้าใจไหมเอาถ้าจะเก่งจริงไม่ต้องกินเลยเอาเสื่อมัดติดหลังเอาหมอนมัดติดคอไม่ต้องกินละไปเลยอ้าวเป็นขนาดไหนวะสุดท้ายมันก็ดอมมาหาข้าวอยู่ในหม้อนี่แหละถ้ามึงจะมาหาข้าวในหม้อนี่มึงต้องทำงานหน้าปุยภาวนาเข้าใจไหมถ้ามึงไม่ภาวนากูไม่มึงกินเอามึงกินมึงจะภาวนาไหมภาวนาพอกินอิ่มแล้วนะที่เนี่ยกินอิ่มแล้วมันออกเรื่องเรียบดินนะพอกินอิ่มแล้วขอพักสักหน่อยเถอะมันสุดท้ายแพ้มันสุดท้ายแพ้มันพวกเรานี่แต่พวกแพ้มันนี่แต่ขอสักหน่อยเถอะวันเป็นไงลองแต่บัวพูดเขาตรงไหนฟังไหมทั้งมีขบขันด้วยเข้าใจไหมในทุกอย่างต้องอย่างนั้นสิเอาดัดนะเพื่อความดีไม่อย่างนั้นเราจะไม่ทันความชั่วนะมันจะเผาโลกวินาศให้เราเห็นต่อหน้าต่อตาในตัวของเราเองแต่ละคนละคนถ้ามันมีธรรมเป็นเครื่องครองใจไม่มีธรรมบนหัวใจเป็นเครื่องชะล้างเป็นเครื่องชะลมความดีเอาไว้แล้วยังไงก็ใจของเรานี่จะเป็นพื้นไปหมดนะให้ระมัดระวังมีน้ำเท่านั้นเป็นเครื่องดับไฟเป็นของสำคัญมากทีเดียวที่เราเห็นด้วยตาของเราทุกๆคนทุกๆแห่งอยู่ในบ้านในเรือนเห็นหมดน้ำดับไฟได้สบายสบายส่วนอื่นที่เขามาดับนั้นเรายกไว้เสียเราที่เห็นด้วยตาเนื้อของเรานี่ก็ทำนั่นแหละเป็นเครื่องดับที่เด็ดตันหาอาสวะดับได้จริงๆพระพุทธเจ้าถึงนิเสธได้เพราะน้ำดับไฟนี่แหละพากันเอาไปปฏิบัตินะเอาละพอเอวังมาตั้งน้ำพองเอวังได้เป็นอะไรไปวะที่นี่จะให้พรวันนี้เอาใหญ่แค่ที่เอาใหญ่ได้เพราะอะไรตั้งแต่ก่อนโรคหัวใจนี่พอพูดไม่ได้นะมันกระตกทีเดียวหงายไปเลยคือโรคตะกรวดกำเริบโรคหัวใจพอเราพูดมากนี่มันก็ต้องสะท้อนพูดมากเท่าไรลมมันยิ่งสะท้อนแล้วเดี๋ยวก็พักคนโอ้ตายแล้วหยุดแล้วเท่านั้นไปไม่ได้นะแต่นี่โรคหัวใจค่อยสงบลงมาไม่ปรากฏตั้งแต่ไปตรวจศีรษะมานี่เพราะมันถึงได้ขยับบริเวณไม่รู้จักลงต้องพาเอวังเฉยเนี่ยเข้าใจไหมเอาละที่ให้ป้อนยะถาวาลิวะหาปูราปริปูเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตชินนางเปตานางอุปกปติอิทธิตังปฏิตังสุมหังคิตเมวะสมิจตูสเพปูเรนตูสังกปาจานโทปนาระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชานตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปชายิโนสัตตาโรธัมมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังไงล่ะต้องเทศวันนี้ถึงไหนล่ะถึงใจไหมถือว่าถึงยังไงผู้เทศเกือบตายไหมถึงที่ทะลุนะท่านยังบ่ถึงเนาะท่านผู้เทศจนเทศจนที่เกือบตายฟังยังบ่ถึงอยู่เลยผมว่าไปขาดขนาดเชื่อสันนิษฐานอย่างนี้อ๋อแล้วเทศจนเท่าที่ทะลุอะไรตัว นะเป็นนั่นแล้วแค่ผมจะให้เข้าใจไม่ได้เลยแค่ด้วยกำลังทุกอย่างน่ะพุ่งร้องพุ่งร้องเพื่อจะให้เข้าใจนั่นเองยังไงนะหมอเรียกฟังเทศวันนี้ถึงใจไหมถึงใจไหมวันนี้แล้วเป็นไงฟังเทศวันนี้ถึงใจไหมล่ะมันต้องอย่างนั้นสิข้าพี่ต้องเอาอย่างนั้นนะไปได้เนอะเนอะอันนั้นพี่เอาเถอะวิธีนี้ไม่ผิดแหละครูพุทธเจ้าเคยใช้มันได้จนสลบเข้าใจไหมเราก็ไม่มีที่อื่นเราจะเป็นเครื่องยืนยันเครื่องนุ่งเสื้อนายก็ได้เราเอาจนก้นคลองก้นแตกก็เคยมาแล้วหนูก้นแตกนะก้นคลองของเราจนนั่งภาวนาจะถ่ายทหารไม่ได้เพราะอะไรเพราะก้นมันคลองหมดเวลานั่งภาวนาไม่ยอมลุกแต่เวลาลุกแล้วนั่งมันคลองหมดเนี่ยคนขนาดนั้นคลองที่คนนั่งมีแต่หัวค่ำจนยันสว่างทำไมมันจะเอาหนังมาจากไหนมันจะไม่แตกเข้าใจไหมมันก็คลองหมดแต่เราก็ไม่เสียใจนี่พูดถึงเรื่องวิธีต่อสู้เด็ดถึงเขาเด็ดต้องเด็ดเข้าใจไหมล่ะอืมฮะแทนมันไม่อยู่ที่นี่แทนมาล่ำเมื่อไรมาเมื่อไรถึงเขาเออฮะงั้นมาวันนี้พาเสียเที่ยวไหมมาอย่างตัวบัวเหนือวันนี้ก็เรียกอะไรเปิดโลกกับวันนี้เปิดโลกกับท่าด้วยเนอะวันนี้เปิดโลกกับท่าวิธีวันนี้เป็นวันหนึ่งที่ดินแรงมากที่สุดจนที่เหลือมันเที่ยวหมอบเลยหมอบมุมนั่นเลยเขาหมอบมุมนี้มันจะกลัวถูกตีวันนี้เอารุนแรงเขาเคยจำถึงก้อนเขาจำเรื่องที่เป็นเนี่ยใช้ที่เคยมันตะกอนเกิดมันจะเข้าแม่ครับผมมาลังทีหลังเนี่ยเห็นหน้ารับฐานแสงอยู่ตรงนี้โอ้ยตะกอนตรงนี้นี่ก็รุ่นนี่รู้จะรู้รานบอกนี่ท่านละไปเออมั่งเหมือนกันไหมอ๋อแล้วตรงนั้นจะของตรงนั้นว่าอย่างของมันบริมีปวดเต็มบังคับอย่างนี้นุ่งก็นุ่งอะไรมากเดี๋ยวนุ่งนั่งนุ่งแต่แม่คือนุ่งแบบนี้สลาดแบบดูก็ได้เท่ากับโอ้ยอย่าเบิ้งเขาเสือต้องเด็ดบางที่เขาหนุ่มหมาเขาไล่กันคุณมีทายมีไปต่อยมันเป็นแง่แง่มันเขาจะอู้หมาเขาหนุ่มหมาเขาไล่กัดกันซะมันไปเบิ้งเท่าไหร่มันยังพอนมุนอยู่เลยว่ามันขังมันโตมันเนอะแต่วางกันบุญเขาโมโหกันแน่สั่งเขาบริจาคใจวัดใจไหมโอ้บางคนเฮ้ยทิ้งน้อยเขาเรียกทิ้งน้อยทิ้งง่ายเออกับเด็กมันถูกกันนั่นแหละว่าเดี๋ยวถึงยังเว้ยเขาหน้าอยู่ถึงยังเออแต่พอมาแล้วฮักเจ้าเราก็จะเจ้ามาแล้วก็ถึงก็ถึงยังหัวหางเนี่ยทำกันแล้วเขาก็จะเสียใจเลยที่คุณเขาหน้าเลยตัวนั่นละเขาไม่มากที่เขาหาเข้าเองเขาใจบอกโอ้ยไงวันนี้เสร็จก็เต็มเหนียววันนี้แล้วเป็นไงฟังคำว่าน้องตามบัววันนี้อ่ะ
2: ช
1: ั
2: ดมาก
1: ก็ต้องอย่างนั้นที่ไม่ชัดที่เรียนไม่เหมาะอ๋อที่เรียนเหมาะข้อมูลนั่งเหมาะข้อมูลนี่เป็นอะไรตีไรตีโยมีมันไปที่เด็กเช่นท่านเป็นบ้านเป็นเมืองคนมันจะคิดขายไปหมดโลกเลยทั้งสร้างติดตาใส่เสียอยู่นี่มันจะตายทั้งเป็นเพราะที่เหลือถูกต้มเพราะถูกที่เหลือมันต้มมันตุ๋นมันขีดมันกัดแหลกหมดเอาให้มันเริ่มเที่ยวหมอบมือเสาบ้างสิเห็นมันเนี่ยทำเอาเทศที่เหลือหมอบมือเสาตามมือเสาอย่างที่เทศตรงนี้ไม่เคยเห็นก็ไม่สงสัยเนี่ยเหลือต้องตะบัวมาพบกันนั่นเนี่ยแต่ที่มันก็พูดแล้วคำบอกเล่ากับมาเห็นเองมันต่างกันว่าที่ตรงนั้นล่ะเออขนออกไปเด้อพวกนั้นขนออกไปยังล่ะเอ้ยคนออกไปยังมือเขาบริกรรมห้องคุณไรเขากำลังเทศยุ่งอยู่เนี่ยท่าตรงไหนโ
2: อ้ท่าตรงไหนตรงนั้นเลยโอ้ทุกสว่างปั๊บ
1: มันรู้อยู่สว่า สว่างเลยนี่ก็รู้อยู่นั่นเป็นไรนั่นแหละคือการปฏิบัติต่อกันแล้วนั่นมันรู้อยู่กับที่มันสว่างเอาแม่สว่างออกไปไหนมันรู้อยู่สว่างนี่เมื่อสว่างมากเข้ามาเขามันจะเห็นหมดคือส่วนร่างกาย
2: แล้วก็
1: นั่นแหละคือการกำหนดอยู่แล้วนั่นน่ะแต่ที่นี่ก็บอกแล้วนั่นก็คือการวิธีปฏิบัติวิธีหนึ่งมันรู้ว่ามันสว่างมันรู้มีความสว่างนั่นมันเป็นอะไรก็สอนอันนี้เป็นอะไรยางอะไรนี่ว่าแล้วก็สอนตรงนี้ยางเขาทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าเราจะสอนไปได้เออนั่นนี่ละคนมั่งนี่นะบางท่านกล่าวว่าที่ถือก็มั่งคนเป็นหลายที่หรือกระดอนเป็นวันนี้ก็สมใจอยู่ในเช้าวันนั้นนะวันนี้ก็ถือว่าเนื้ออันนั้นถือก็ได้เรื่องนี้เลยนะเอออาลาจะอ่านอาลาขึ้นนะเขาลุกคนเลิกกันทีพักแค่กับเต็มเหนียวแล้วอะไรก็เต็มเหนียวแล้วอาลาเลิกกันทีเมื่อวานแต่ถ้ามาเก็บทำความสะอาดพวกเนนพวกข้าพวกเด็กขึ้นทุบเลยล่ะ
2: พอดีนะใครยืนยันเราต้องยืนต่อใครยืนยันเราต้องยืนยันเราไปเรื่อย
1: ๆอ๋อเขาลงได้เห็นเนี่ยมันไม่ยืนยันได้ยังไงเขาลงได้เห็นแม้แต่เด็กไปขั้นมาได้เมื่อไรไปเห็นเหตุการณ์อะไรที่มาเด็กใช่ไหมล่ะมันจะพูดได้เต็มปากเลยแล้วผู้ใหญ่จะขั้นได้เมื่อไรเรื่องที่อยากถ้าอยากขายตัวแล้วจะขั้นเด็กให้เด็กที่ขยันมอง
2: ด
1: ู
2: ด
1: ี
2: จะได้ไม่ยาก
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการนานาสารธรรมครับ
3: รักษาใจเป็นอันดับหนึ่งรักษาสิ่งภายนอกเป็นอันดับสองใจเป็นรากฐานของการครองโลกครองธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนหัวใจคนมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นรากฐานอันสำคัญดีชั่วขึ้นอยู่กับใจจึงต้องระวังรักษาใจให้ดีนี้แหละรากแก้วของพุทธศาสนาอันหนึ่งที่ลงมาประทานโลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน8มีนาคมพุทธศักราช2537ณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานคร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนักต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขอเชิญรับฟังครับ
1: ธรรมะพูดทุกวันไม่ทราบว่าจะนำธรรมะอะไรมาพูดสู่ฟังคนที่ฟังทุกวันก็คงจะเบื่อเหมือนอาหารเนี่ยถึงอาหารจะอร่อยขนาดไหนถ้าทานทุกวันไปเปลี่ยนอาหารก็รู้สึกว่าเบื่อเรื่องมนุษย์เรามันทุกอย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเปลี่ยนได้อิ่มได้เบื่อได้ตาที่เคยดูหูที่เคยฟังแต่คนที่ไปเห็นใหม่พอใจดูได้ยินใหม่ก็พอใจฟังแต่คนที่เคยฟังอยู่เรื่อยเห็นอยู่เรื่อยก็เบื่อเหมือนพวกคนในเมืองวัตถุก่อสร้างต่างๆเห็นทุกวันก็ไม่อยากดูกันอยากไปดูป่าดูเขาคนที่อยู่ป่าอยู่เขาแต่วันเกิดมาก็อยากจะไปดูบ้านดูเมืองกันมันเป็นทํานองนั้นเรื่องธรรมะถ้าใจของตัวไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องของธรรมะก็มักอยากเบื่อพอเอ่ยธรรมะขึ้นไม่ทราบว่ามันง่วงเหงาหานอนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวทุกอย่างเพราะมันฝืนต่อจริตนิสัยการคุยกันธรรมดามันเป็นอีกแบบการฟังธรรมะเงียบสงบมันเป็นไปอีกแบบเพราะจิตไม่เคยจิตเคยปรุงเรื่องของธรรมะแล้วการฟังธรรมะก็มีระเบียบไม่เหมือนคุยกันธรรมดาฉะนั้นเรื่องธรรมะ คนที่ไม่ชอบธรรมะไม่ยินดีธรรมะถึงเบื่อไม่อยากเข้าวัดเข้าวาก็ไปหาพระหาเจ้าไม่มีอิสระนั่งมีระเบียบพูดก็มีระเบียบก็เลยทำให้คนเบื่อไปถ้าคนมีธรรมะคนชอบธรรมะมันเบื่อไม่เป็นรสของธรรมท่านว่าชนะรสทั่วไปรสอะไรจะประเสริฐวิเศษเท่ากับรสของธรรมไม่มีแต่สำหรับคนที่มีจิตใคร่ในธรรมถึงจะดื่มรสของธรรมได้คนที่ไม่มีจิตสัมผัสเรื่องของธรรมเอ่ยธรรมะขึ้นรู้สึกว่ามันไม่พอใจเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวเราก็จะต้องสังเกตตัวเองว่าเรานี้โลภมากหรือทำมากในตัวของเราถ้าทำมากก็เอ่ยปากเรื่องของธรรมะรู้สึกจิตใจยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจรับอยากจะสดับรับฟังถ้าหากโลกมากจิตไม่สัมผัสกับธรรมะจิตมีกิเลสตัณหาจิตเดินออกนอกธรรมะพอเอ่ยเรื่องธรรมะขึ้นมันหงุดหงิดไม่เต็มใจที่จะสดับรับฟังมันเป็นด้วยกันทุกส่วนหน้าเรื่องความพอใจจึงเป็นเรื่องสำคัญความพอใจนั้นพอใจในด้านต่ำด้านชั่วด้านเสียเขาก็พยายามบึกบืนเพราะความพอใจของเขามีเช่นพวกโจรพวกขโมยถึงลำบากเหน็ดเหนื่อยเหมื่อยหิวไม่ได้หลับได้นอนมืดดำกำตาเขาก็อุตส่าห์ไปหาลักหาขโมยคนอื่นทุกยากลำบากขนาดไหนบึกบืนไปแต่อยากให้ทำงานทำการสุจริตเขาทำไม่ได้เพราะเขาไม่พอใจ เรื่องความพอใจจึงเป็นเรื่องสำคัญเรื่องพอใจในธรรมะนั้นก็ทำนองเดียวกันสมัยพุทธกาลท่านที่เป็นกษัตริย์เป็นเศรษฐีมั่งมีสมบัติพัสถานไม่ว่าการเสวยการรับทานการนั่งการนอนที่พักพาอาศัยอะไรทุกอย่างพวกเหล่านั้นสมบูรณ์พูนสุขตามโลกเขานิยมแต่เมื่อใจยินดีเลื่อมใสในธรรมะไปปฏิบัติธรรมะอยู่ป่าอยู่คนไม้รับทานอะไรก็ของชาวป่ามีอะไรเขาให้มาก็ทานกันแต่ท่านก็เต็มใจพอใจแล้วเปล่งอุทานว่าสุขหนอสุขหนอเพราะใจท่านสุข ใจท่านชอบพวกเราท่านหากเป็นอย่างนั้นความสุขความสบายของใจก็เกิดขึ้นเมื่อมีผู้อธิบายธรรมะให้ฟังหรือเข้าที่สงบสงัดเข้าป่าเข้าดงไม่มีอะไรมารบกวนทางตาทางหูสงบเงียบสนุกที่นี่พิจารณาธรรมะที่มาสัมผัสกับใจใจที่จะคิดไปปรุงไปในเรื่องนอกก็มีสติตามรักษาทันการทันเวลาไม่มีอะไรมายั่วยุทางตาทางหูต่างๆใจก็ไม่ได้คิดได้ปรุงไปข้างนอกมีแต่จะกำหนดบทอัตธรรมต่างๆให้จิตสงบลงรวมนี่เป็นเรื่องผู้ที่ฝึกอบรมตัวไข่ต่อธรรมะยอมได้รับสาระประโยชน์อย่างนั้นป่าจึงเป็นที่อบรมป่าจึงเป็นที่เป็นสถานที่ศึกษาของนักปฏิบัติพระพุทธเจ้าเองตรัสรู้ในป่าสาวกโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ในป่าเป็นที่ภาวนาเป็นที่ศึกษาเป็นที่พ้นทุกข์แต่คนธรรมดากิเลสหนาสามัญชนทั่วไปกลัวป่ากลัวความมืดกลัวความเงียบสงัดโรงหนังโรงละครอยู่ที่ใดอัดแอร์ขนาดไหนทุกอย่างลำบากใจเขาก็ไปดูกันไม่ต้องเชื่อเชิญทั้งเสียแต่ตังค์ด้วยก็ยังยินดีพอใจไป

ผู้มีสติมีปัญญาก็หักห้ามไม่ให้จิตใจพุ่งปรุงออกไปทางนอกเพราะระยะเวลาที่มาบวชเป็นพระเป็นเนนตลอดถึงมาอบรมศึกษาพักผ่อนทางจิตใจก็ควรจะมีสติมีปัญญาแนะสอนตัวของตัวระยะนี้อยู่ป่าระยะนี้มาภาวนาสถานที่นี้เป็นสถานที่สงบไม่ควรจะคิดปรุงในเรื่องนอกๆเมื่อเราสอนตัวของตัวอย่างนั้นพยายามมีสติกำกับรักษาใจที่คิดใคร ติดตามสัญญาอารมณ์ต่างๆหักห้ามเอาไว้ไม่ให้คิดไม่ให้ปรุงไปกรรมฐานส่วนใดที่ครูอาจารย์เนี่ยสอนหรือจิตใจเราชอบเราจะต้องหมั่นกำหนดหมั่นบริกรรมกรรมฐานอันนั้นจนจิตใจได้รับความสว่างไสวจิตใจลงรวมสงบเงียบนี่คือการฝึกพักจิตพักใจของตัวใจโดยมากไม่ค่อยได้พักมีแต่คิดแต่ปรุงเรื่องต่างๆจึงไม่มีกำลังที่จะตัดกิเลสตัณหาไม่รู้เห็นสิ่งต่างๆตามเป็นจริงได้ลืมหลงเลอะเลียนไปต่างๆฉะนั้นในการฟังธรรมะที่ท่านแสดงก็พึงกำหนดจิตของตัวให้อยู่ในตัวของตัวอย่าให้ฟุ้งปรุงคิดอ่านไปในเรื่องใหม่จะกำหนดบทบริกรรมพุทโธหรือลมหายใจได้ทั้งนั้นเพราะทุกอย่างถ้าหากจิตสัมผัสจิตยินดีกำหนดไม่ปล่อยสติจิตจะมีเวลาพักผ่อนหรือลงรวมได้จิตลงรวมได้รับความสงบสงัดเบาสบายเป็นที่ปรารถนาของคนทั่วไปแต่ไม่มีวิธีทำหรือไม่ฝึกตัวเองจึงไม่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นเลยไปลุ่มหลงเรื่องอื่นว่าเป็นความสนุกสุขสบายไปเสียแต่ความจริงในตัวของเรามันมีที่สงบที่สบายที่เยือกเย็นไม่มีที่อื่นจะประเสริฐพิเศษเท่าตัวของเราเองถ้าตัวของเราฝึกตัวของเราได้ก็ไม่ต้องไปหาความสนุกสนานไม่ไปหาอาหารของใจที่อื่นหาในตัวของตัวก็ได้อาหารของใจที่ประเสริฐพิเศษก็คืออาหารด้านธรรมะธรรมะนั้นหากเราท่านได้กำหนดที่นี้พิจารณาอยู่เรื่อยๆใจไม่มีโอกาสก่อเกี่ยวกับอารมณ์สัญญาภายนอกจิตจะค่อยรู้เห็นละเอียดอ่อนเข้าไปจนลงรวมได้เมื่อจิตลงรวมเห็นความสงบสุขภายในถอดถอนออกมาพิจารณาอะไรก็แจ่มใสชัดเจนแก้จิตที่ติดข้องต่างๆให้เบาบางหรือหลุดไปนี่การฝึกใจพระพุทธเจ้าหรือสาวกท่านก็เป็นคนธรรมดาปุถุชนเหมือนกันกับพวกเราในเมื่อท่านยังไม่ฝึกกิเลสตัณหากี่ปาฐะมีสมบูรณ์ด้วยกันไม่อย่างนั้นท่านก็ไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยอำนาจของกิเลสตัณหากรรมที่เคยทำมามีอยู่ในจิตในใจไม่หลุดพ้นไปจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ทราบเรื่องของกิเลสตัณหามานะทิฏฐิต่างๆที่ทำให้จิตใจ ว่าวุ่นขุ่นมัวต่างๆนั้นเราจะกำจัดโดยอุบายวิธีอันใดใจของเราจึงจะผ่องใสจึงจะสงบสุขได้ท่านคิดพินิจพิจารณาจิตที่ฟุ้งปรุงไปตามเรื่องต่างๆภายนอกเพราะจิตลุ่มหลงเพราะจิตขาดปัญญาไม่ทราบสิ่งนั้นตามเป็นจริงจึงลุ่มหลงมัวเมาเฝ้าฝันหากทราบตามเป็นจริงแล้วเรื่องจิตจะไปคิดปรุงอย่างนั้นก็โทษตัวเองว่าโง่มัวเมาลุ่มหลงเสียหายคนที่พยายามรักษาจิตด้วยสติมีปัญญาเนี่ย

0: ังตัวจะไม่เผลอคิดปรุงไปในทางชั่วเพราะสิ่งนั้นท่านได้พิจารณามาทุกระยะทุกเวลาจิตเคยเบื่อหน่ายเป็นบางการบางเวลาเมื่อมาฝึกอบรมมันเกิดฝุ่งปรุงคิดนึกไปในแง่นั้นท่านจึงเสียใจว่าทำไมมันเผลอไปได้มันหลงไปได้นี่พวกเราทั้งหลายยังไม่ละเอียดขนาดนั้นมันก็จะต้องพิจารณาหาทางถอดถอนจิตใจของตัวที่เกี่ยวข้องทางพิจารณาผู้ที่เป็นพระเป็นเนนเป็นนักบวชอุปชาอาจารย์ท่านก็สอนกรรมฐานให้เพื่อเป็นอาวุธลบกับกิเลสตัณหาภายในใจของตัวอย่างสอนกรรมฐานทั้ง5หรือมูลกรรมฐานซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราท่านเยสาโลมานะขาทันตาแต่โจนี่เป็นภาษาบาลีภาษาไทยเราก็ผมขนและฟันหนังกรรมฐาน5อย่างนี้มองเห็นได้ด้วยตาประจักษ์ชัดเจนแต่เราไม่ได้พิจารณาว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นจริงอย่างไรใจก็เลยลืมเลยหลงเพราะโลกส่วนใหญ่เขานิยมชมชอบว่ามันสวยมันงามมันดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็หลงกันไปเมื่อพิจารณาด้วยใจจริงด้วยอัตธรรมสิ่งนั้นมันเป็นของปฏิกูลไม่ใช่ของสวยสดงดงามอะไรการพิจารณากรรมฐานทั้ง5ก็ถูกตามหลักสติปัฏฐานที่ท่านสอนเอาไว้ก็พิจารณากายเพราะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นกายแต่เป็นส่วนเอกเทศแยกกันออกแต่ความจริงก็เป็นกายผมก็มีอยู่ในกายขนก็มีอยู่ในกายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่งอกขึ้นได้ก็เหมือนกันกับพืชต่างๆที่เกิดขึ้นจากดินถ้าแห้งแล้งเกินไปพืชผลเหล่านั้นก็งอกขึ้นไม่ได้ย่อมตายไปถ้าฝนมากเกินไปท่วมพวกนั้นก็อาจตายไปอีกมีฝนตกบ้างแดดเผาบ้างสิ่งเหล่านั้นก็งอกขึ้นงอกขึ้นจากดินงอกขึ้นจากของปฏิกูลผมของเราขนของเราก็เกิดขึ้นจากของปฏิกูลลองดูให้ละเอียดว่าผมก็ดีขนก็ดีมันเกิดขึ้นจากอะไรหล่อเลี้ยงมันจึงเจริญเติบโตยืดยาวหากพิจารณาดูมันก็ดูดเอาเลือดน้ำเหลืองในเนื้อในตัวของเราจึงงอกขึ้นได้หากไม่มีเลือดมีน้ำเหลืองอะไรหล่อเลี้ยงมันก็จะต้องเหี่ยวแห้งหรือตายไปงอกต่ออีกไม่ได้คือมันไม่มีอาหารที่จะทำให้มันเจริญเติบโตไปได้ผมขนเหล่านั้นมันงอกได้เพราะอาหารคือของสกปรกในกายมันเป็นของสกปรกอย่างไรหากเราไม่พิจารณาด้วยใจเป็นธรรมก็ไม่ทราบกายของเรานี้สกปรกยิ่งกว่าสิ่งทั่วไปมูดขูดที่ไหลออกมีอะไรรองรับต่างๆกลิ่นเน่ากลิ่นเหม็นมันออกจากกายทั้งนั้นไม่ใช่ออกไปจากที่อื่นกายของเราทั่วไปเป็นของสกปรกอาศัยชำระสะสางอาศัยอาบน้ำอยู่ทุกวันไม่อย่างนั้นก็เหม็นสาบเหม็นโขงสิ่งที่เกี่ยวข้องเป็นต้นสบงจีวรเสื้อผ้าต่างๆนุ่งห่มไปไม่นานถึงของนั้นจะสะอาดสวยงามขนาดไหนเมื่อมาเกี่ยวข้องกับกายซึ่งเป็นของสกปรกก็สกปรกไปด้วยมีกลิ่นเหม็นขึ้นด้วยควรจะพิจารณาเพราะผมเราก็เห็นด้วยตาขนเราก็เห็นด้วยตาเล็บงอกออกไปก็เหมือนกันมันก็งอกออกไปจากอวัยวะมือเท้าของเราซึ่งเป็นของสกปรกฟันก็เน่าก็เหม็นทำให้สำลักแต่ละวันสองวันจะต้องมีกลิ่นขึ้นในปากนี่เรามองไม่เห็นไม่ได้พิจารณาอย่างนั้นก็เลยถือว่าผมงามขนงามเล็บงามฟันงามเพราะตกแต่งจึงพอดูกันได้ทำให้ตกแต่ง ปล่อยไว้ธรรมดามันก็สกปรกแม้ตกแต่งรักษาขนาดนั้นมันก็ยังสกปรกอยู่ไม่มีที่ไหนที่จะสวยจะงามหากเราคิดดูให้ดีถึงต้นเหตุของมันแล้วไม่น่ากำหนัดไม่น่ายินดีไม่น่าเลื่อมใสเต็มใจนี่เป็นเรื่องของกรรมฐานหากเราพิจารณาอยู่บ่อยๆในเรื่องของกรรมฐานที่อุปัชฌาย์อาจารย์ให้พิจารณาเป็นกรรมฐานด้วยใจจริงจิตจะไม่พะวนหลงไหลเพลิดเพลินไปในกามกิเลสยิ่งเข้าใจไปจากเห็นชัดเท่าไรใจจะยิ่งเบื่อหน่ายในเรื่องของกายเลื่อยไปในสมัยพุทธกาลจนฆ่าตัวตายก็มีพอเห็นกายของตัวเป็นของปฏิกูลท่านไม่ได้เห็นผิวหนังภายนอกเหมือนพวกเราเห็นพอท่านหลับตาหรือกำหนดพิจารณามันเลยหนังเข้าไปเห็นเนื้อเอ็นกระดูกใส่พุงต่างๆซึ่งเต็มไปด้วยของปฏิกูลไม่น่าอยู่น่าอาศัยจิตใจที่มาอาศัยอยู่ในเนื้อในกายก็เหมือนกันกับว่าหนอนอาศัยอยู่ในหลุมส้วมท่านสังเวชสลดใจเลยตัดสินฆ่าตัวตายอย่างนั้นก็มีถ้าทำไปแบบนี้มันก็ไม่ถูกมันผิดหลักของธรรมเพราะธรรมท่านไม่ได้สอนให้ฆ่าตัวเองและคนอื่นสัตว์อื่นเมื่อเห็นตามเป็นจริงเข้าใจตามเป็นจริงแล้วจิตจะเบื่อหน่ายไม่กำหนัดไม่ยินดีไม่เต็มใจในเรื่องของกายไม่หลงไหลเพลิดเพลินในเรื่องของกายเมื่อจิตไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกายเห็นกายเป็นของปฏิกูลอย่างนั้นไปสถานที่ใดใครความรักที่จะไปติดข้องกำหนัดกับสัตว์กับคนมันหมดไปเมื่อมันหมดไปไม่มีภัยทางความรักความเกลียดชังต่างๆมันก็คอยตกไปด้วยเพราะราคะปฏิฆะมันอยู่ด้วยกันมันเกิดจากจิตอันเดียวกันไม่ได้เกิดจากที่อื่นเมื่อราคะตกไปปฏิฆะความหงุดหงิดทางใจก็ตกไปด้วยแต่ผู้ที่จะปฏิบัติได้ถึงหมดราคะปฏิฆะก็เป็นพระที่น่ากราบน่าไหว้น่าบูชาแต่ก็ไม่เหลือวิสัยเบื้องต้นท่านก็มีราคะปฏิฆะมีกิเลสตัณหาสมบูรณ์เหมือนพวกเราด้วยอำนาจไม่ประมาทที่นี้พิจารณาอัตธรรมที่ครูบาอาจารย์แนะสอนนำไปขนคิดพิจารณาจริงจังให้เห็นให้เข้าใจมันก็ละก็วางก็ปล่อยทิ้งไปได้นี่พวกเราทั้งหลายอยากสุขอยากสบายก็พากันประพฤติปฏิบัติกำหนดอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าแนะสอนเพราะธรรมนั้นไม่ได้หนีไปจากกายจากจิตมีอยู่ในกายในจิตเท่านี้ผู้ลุ่มหลงจริงจังตัวเหตุใหญ่ก็คือจิตไปติดไปคล้องไปหมั่นไปไม้ว่าหญิงว่าชายว่าหนุ่มว่าสาวต่างๆไม่ได้พิจารณาในทางที่จะแก้ไขจิตใจให้รู้เห็นตามเป็นจริงคือว่ากายนี้ประกอบขึ้นจากธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟไม่มีอะไรที่ผิดแปลกแตกต่างกันจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เป็นเรื่องสมมติส่วนนั้นนั้นเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรผมขนแล้วฟันเราก็สมมติเอาเขาไม่ว่าเขาเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเราจะเรียกอันใหม่เขาก็ไม่มีการเสียใจดีใจเรื่องของจิตถ้าหาพินิจพิจารณา ตามเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องแก้ปัญหาของใจใจจะมีวันเบาใจจะมีวันสบายไม่ติดข้องในสิ่งต่างๆอยู่ในโลกแบบสุขแบบสบายไม่วุ่นวายด้วยความรักความชังต่างๆพระพุทธเจ้าเห็นอนิสงส์ด้วยพระองค์เองจึงมาแนะสอนสรรพสัตว์สัตว์ที่มีนิสัยมีความใคร่อยากจะพ้นทุกข์ที่นี้พิจารณาติดตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เข้าใจว่าท่านสอนจริงไม่มีสิ่งใดที่จะแย่งเพราะจิตของเราเห็นจริงตามคำสอนของท่าน ก็ของจริงมันมีอยู่อย่างไรพิจารณาลงไปมันก็เห็นเพราะมันมีอยู่ถ้ามันไม่มีมันก็ไม่เห็นเพราะมันมีอยู่จึงเห็นของที่ควรละได้ปล่อยได้วางได้มันก็ปล่อยก็วางถ้ามันเห็นเป็นภัยอันตรายแก่ตัวของตัวแล้วมันไม่ยึดไม่ถือไม่แบกไม่หามเอาไว้นี่ใจของพวกเราท่านห่างธรรมะไม่ได้พิจารณาอย่างนั้นจึงยึดถือธาตุขันธ์ว่าเราว่าเขาโกรธเกลียดต่างๆเกิดขึ้นจากความยึดถือหากพิจารณาตามสภาวะธรรมจริงจังมันจะรู้เห็นปล่อยวางไม่ยึดไม่คล้องไม่ติดเรื่องของจิตเป็นเรื่องสำลักได้ถ้าสำลักไม่ได้ก็ไม่มีใครที่จะเป็นคนดีวิเศษได้ความดีทางศาสนาท่านถือเอาจิตไม่ถือเอาเรื่องของกายความรู้ของศาสนาถือเอาจิตที่รู้ที่เห็นไม่ถือเอาสัญญาความจำมาเหมือนโลกเมื่อเราฝึกจิตรู้เห็นเด่นชัดปฏิบัติด้วยใจจริงเห็นจริงแล้วเรื่องที่เคยติดข้องไม่ต้องไปหาประกาศนิยบัตรมาติดหน้าผากแต่มันทราบอยู่ในตัวของเราว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้จิตใจที่เคยขุ่นมัวเศร้าหมองจิตใจที่เคยติดข้องต่างๆมันละถอนได้ไหมมันทราบภายในตัวอยู่ทุกระยะเพราะการปฏิบัติบ่งบอกอยู่จิตเสื่อมจิตเจริญทราบในขั้นปฏิบัติแต่ทุกคนที่ไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้ว่ามันเสื่อมเพราะเหตุใดมันเจริญเพราะเหตุใดลุ่มหลงเลื่อยไปมืดกระทั่งวันตายนี่คือคนไม่ปฏิบัติธรรมะคนปฏิบัติธรรมะย่อมมีมืดมีสว่างมีเสื่อมมีเจริญมีได้มีเสียระยะปฏิบัติจะต้องเป็นอย่างนั้นต่อมาเมื่อปฏิบัติเคยเห็นเคยเป็นไปจากชัดเจนในใจจิตหยาบจิตละเอียดอย่างไรเคยผ่านมาก็ไม่ตื่นเต้นหลงไหลตามความเป็นไปเหล่านั้นเพราะเคยละเอียดเข้าใจว่ากิเลสตัณหาอะไรจะมาเกี่ยวข้องในใจไม่ได้แล้วก็เสื่อมไปปฏิบัติอีกเจริญขึ้นอีกก็ดีใจอีกเสื่อมไปเสียใจอีกมันเคยพบเคยเห็นเคยผ่านมาจนเคยในจิตในใจเมื่อตัวของตัวสืบสอบเรื่องอย่างนั้นปัญญาจะเกิดขึ้นเข้าใจตามเป็นจริงพอเห็นความเสื่อมแล้วเจริญแล้วเสื่อมมันเป็นมาจากอะไรจะเข้าใจต้นเหตุที่มันเกิดขึ้นมันเป็นมาแล้วก็ไม่ตะคุบเรื่องความเสื่อมความเจริญสิ่งที่เกิดขึ้นจะต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาเราไม่ควรตะคุบเงามันหน้าที่ของเราปฏิบัติจะต้องปฏิบัติไปเมื่อใดจิตยังเป็นอย่างนี้ยังไม่ตายใจยังไม่เชื่อใจของตัวเองยังควรปฏิบัติอยู่ต่อเมื่อใดปฏิบัติเข้าไปจนถึงจุดจบของจิตเป็นอย่างไรผู้ปฏิบัติจะรู้เห็นจะเข้าใจว่าสิ่งทั่วไปเรื่องสมมุติไม่มีวันเวลาที่จะไปทำความบริสุทธิ์ความหลุดออกจากกิเลสให้มาเกี่ยวข้องได้หมดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างทั่วไปว่าปฏิบัติไปอีกจะมีเสื่อมมีเจริญหรือไม่เพราะสิ่งที่รู้ที่เห็นไปจากชัดเจนอยู่ในใจไม่ใช่สมมุติไม่อยู่ในวงของความเสื่อมความเจริญอันนี้คืออะไรก็เข้าใจอีกจะสมมุติว่าความบริสุทธิ์หรือวิสุทธิธรรมหรือนิพพานก็สมมุติได้แต่ถ้าไม่เป็นในใจสมมุติได้ก็ไม่เป็นไม่เห็นถ้าเป็นในใจไม่สมมุติอะไรสิ่งนั้นก็ประจักษ์อยู่ในใจแล้วจะมีการเสื่อมการเจริญอีกอย่างไรนี่คือที่สุดในการประพฤติปฏิบัติด้านจิตใจของตัวผู้ที่ถึงที่สุด อย่างนั้นท่านสุขท่านสบายเพราะไม่ได้ตะคุบเงาไม่มีอะไรจะไปรบกวนความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นไม่มีการเข้าการออกเพราะไม่ใช่เรื่องของมรรคเป็นผลเมื่อมันเต็มที่มันจะเป็นไปเรื่องเหล่านี้ก็ไม่มีอยู่ที่อื่นมีอยู่ในใจของเราถ้าเราทำเรื่อยๆไปปฏิบัติเรื่อยๆไปจะประสบพบเห็นไม่ใช่ว่ามันจะเป็นคนกิเลสหนาปัญญาทึบอยู่เรื่อยไปมันจะมีวันเวลาประสบพบเห็นมีวันเวลาที่จะได้รับความสุขความสบายอย่างนั้นถ้าลงมือปฏิบัติไม่ทอดทุละทำจริงทำจังแล้วจะต้องเห็นเด่นชัดเมื่อยังไม่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นก็ตั้งหน้าปฏิบัติเรื่อยไปความเป็นของใจก็เหมือนผลไม้เมื่อมันยังอ่อนยังดิบอยู่มันก็รสหนึ่งเมื่อมันสุกแล้วไม่ต้องไปหาผลไม้ที่มันหวานไม่ต้องไปหาน้ำอ้อยน้ำตาลมาจากที่ไหนมาใส่มันก็หวานขึ้นเองความหวานของมันมันเกิดขึ้นจากที่ฝาดฝาดเปรี้ยวๆนะมันหวานขึ้นจิตใจของพวกเราท่านก็ทำนองเดียวกันความบริสุทธิ์เป็นอย่างไรขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปอย่าทอดทุละอย่าทอดถอยอย่าไปตะคุบเรื่องเสื่อมเรื่องเจริญต่างๆหน้าที่ปฏิบัติปฏิบัติไปเมื่อถึงความหลุดพ้นเป็นอย่างไรก็ไม่มีทางสงสัยในตัวเองการปฏิบัติธรรมะจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้เป็นในตัวเพราะธรรมะเท่านั้นที่จะให้ความสุขอย่างประเสริฐไม่มีความสุขใดจะสุขเลิศเท่ากับจิตหลุดพ้นจากกิเลสถึงธรรมะธรรมะทำคนให้บริสุทธิ์ได้อย่างนั้นขอทุกท่านจงหมั่นพินิจพิจารณาศึกษาประพฤติปฏิบัติอย่าไปประพฤติปฏิบัติที่อื่นการประพฤติปฏิบัติก็ดีอย่าไปคิดที่อื่นอย่าไปดูที่อื่นดูตัวของตัวเพราะก่อนของกายนี่ก็เป็นก่อนธรรมะแต่ว่ารูปปัจธรรมความคิดปรุงต่างๆก็เป็นธรรมะคือเป็นนามธรรมถ้ามีสติมีปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่ในโลกอยู่ในตัวของเราเป็นผลเป็นประโยชน์มีคุณค่าราคาถ้าหากเราไม่มีสติปัญญาถึงจะเฝ้าคุ้มเงินคุ้มทองอยู่ก็ไม่ทราบว่าจะเอาประโยชน์จากเงินจากทองได้อย่างไรเพราะไม่มีปัญญาที่จะนำสิ่งนั้นไปใช้สอยให้เป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าหรือพระอริยเจ้าท่านก็มีกายมีใจเหมือนพวกเราแต่ท่านฉลาดแหลมคมพินิจพิจารณาใจที่เคยโง่เง่าเต่าตุ่นด้วยธรรมะสอบสืบด้วยสติขี้คายด้วยปัญญาให้เห็นเรื่องของกายตามเป็นจริงเรื่องของใจตามเป็นจริงแล้วมันจะปล่อยวางละถอนความติดข้องต่างๆใจที่เคยแส่สายไปตามเรื่องอารมณ์สัญญาจะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวธรรมะสอนคนให้เข้าสู่ความสงบจะพินิจพิจารณาจะกำหนดอะไรเมื่อใจสงบมันเหมือนกันหมดเมื่อใจหลุดพ้นมันเหมือนกันหมดไม่เป็นอื่นธรรมะถึงจะมีมากมายหลายหลวงตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ก็สอนกายสอนใจพวกของพวกเราท่านให้ได้รับความสงบความพ้นทุกข์ไม่ได้สอนไปที่อื่นเมื่อเราฝึกอบรมตัวของเราเราจะเห็นดีชั่วต่างๆเสื่อมเจริญต่างๆให้จิตสลดสังเวชให้จิตเพลิดเพลินในความเป็นไปเพราะความเห็นความเป็นของตัวมันเพลินได้สนุกสบายในการที่นี่พิจารณาธรรมะเราไม่เลือกการเลือกเวลาไม่หาสถานที่เพราะธรรมะมีอยู่ในกายในใจเราไปสถานที่ใดก็ไปกับธรรมะพิจารณาธรรมะอยู่ตลอดเวลานี่คือใจที่เข้าถึงเรื่องของธรรมะไม่เผล มีแต่พินิจพิจารณาแก้ไขตัวของตัวอยู่สม่ำเสมอไปอะไรที่เห็นได้ยินนึกน้อมเข้ามาพินิจพิจารณาดูเพื่อให้เกิดสติให้เกิดปัญญาให้เกิดวิชาวิมุตติไม่ได้เผลอได้ปล่อยนี่ปกติคนมีธรรมะไปสถานที่ใดจึงไม่ขาดทุนสูญกำไรไปสถานที่ใดสะดวกสบายแต่พวกเราท่านไม่เป็นอย่างนั้นโดยส่วนใหญ่ก็เอาระยะเวลานั่งฟังเทศเอาเวลานั่งภาวนาเดินจงกรมเท่านั้นนอกจากนั้นก็ส่งกระแสจิตคิดปรุงไปต่างๆว่าไม่ใช่หน้าที่ที่จะพิจิตรพิจารณาธรรมะมันยังห่างยังไกลจากธรรมะถ้าใจเป็นอย่างนั้นยังไกลมากใจที่เข้าถึงธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นไม่ว่าอยู่อิริยาบถใดพิจิตรพิจารณากายใจของตัวอยู่เสมอไม่ปล่อยปละละเลยนี่คือผู้ที่มีธรรมะผู้ที่ถึงธรรมะสัมผัสอยู่แต่กับธรรมะพิจารณาแต่เรื่องธรรมะเมื่อพิจารณาธรรมะเรื่องกิเลสตัณหาเรื่องความลุ่มหลงต่างๆมันก็ตกออกไปเหมือนกันกับแสงไฟเราตามขึ้นเมื่อใดความมืดมันก็หายไปตกไปถ้าเราไม่ตามไฟดับเมื่อใดความมืดมันก็มืดทึบเข้าไฟจึงเป็นข้าศึกของความมืดแสงสว่างเป็นข้าศึกของความมืดผู้พิจารณาธรรมะเป็นข้าศึกของกิเลสตัณหาทำนองเดียวกันกิเลสจึงไม่มีวันเวลาที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องจิตใจที่ยังมีอยู่ตอนใดท่านก็พิจารณาเรื่องของกิเลสตัณหานั้นเพื่อจะขับไล่ให้หมดไปตกไปด้วยอุบายวิธีต่างๆเมื่อเกิดปัญญาเห็นแจ้งขึ้นสิ่งที่เคยติดข้องมันตกไปหายไปไม่มีการสงสัยถ้ามันยังสงสัยอยู่ก็คือมันไม่รู้มันไม่เห็นเพียงแต่รู้ยังไม่เห็นมันก็สงสัยเพียงแต่เห็นยังไม่รู้มันก็สงสัยนี่การปฏิบัติใจทั้งรู้ทั้งเห็นมันจึงตกออกไปเรื่องความสงสัยต่างๆเมื่อมันตกออกไปใครเหรอเป็นคนพิจารณาก็คนนั้นแหละจะรู้ว่ามันตกออกไปไม่ใช่คนอื่นมาบอกให้เจ้าเป็นอันนั้นเจ้าเป็นอันนี้ดีวิเศษแล้วนะนั่นมันลมปากของคนอื่นถ้าหากมันดีด้วยลมปากของคนอื่นเขาว่าก็ไม่มีใครที่จะเป็นผู้ทุชนคนหนาพูดถึงโลกก็ไม่มีใครที่จะอดอยากยากจนเขาบอกว่าท่านเป็นเศรษฐีแล้วนะมั่งมีแล้วนะบ่อเงินบ่อทองอยู่นั้นอยู่นี่เป็นของเจ้าภูเขาลูกนั้นเป็นทองแล้วนะภูเขาก็กลายเป็นทองขึ้นมันเป็นไปได้อย่างนั้นมันก็ไม่มีการลงมือปฏิบัติกันไม่มีการทำงานกันถ้ามันดีด้วยลมปากแต่ก็เป็นพิษเป็นภัยมีอิทธิพลมากเหมือนกันเรื่องลมปากเพราะใจไม่รู้เห็นตามเป็นจริงเลยตะคุบว่าเขากล่าวตูดูหมิ่นว่าเขาสรรเสริญอย่างนั้นอย่างนี้เพลิดเพลินลุ่มหลงไปตามลมปากของคนจนถึงกับเป็นบ้าเป็นบอไปก็มีนี่คือตัวข้องตัวไม่ดูตัวข้องตัวมองไปแต่ข้างหน้าไม่ได้ดูว่ามันเป็นอย่างไรทางภายในของตัวเขาว่าดีว่าชั่วก็ต้องดูเรื่องของตัวถ้าว่าชั่วควรจะปรับปรุงแก้ไขเขาว่าถูกแล้วก็ดีสาธุเขาบอกคุ้มทรัพย์ให้เพื่อเราจะได้ละได้ถอนได้แก้ได้ไขความชั่วเสียต่างๆในกายในใจของเราเขาว่าดีแต่เรายังไม่ดีก็ไม่ควรเพลิดเพลินลุ่มหลงนั่นเขาเห็นมองเราในแง่ดีต่างหากตัวของเรายังชั่วยังเสียอยู่ละอายใจควรจะปฏิบัติแก้ไขให้ตัวของตัวดีอย่างเขาว่าก็ไม่มีอะไรที่จะเสียหายได้ยินการตำหนิก็ดูตัวข้องตัวได้ยินการชมเชยสรรเสริญก็ดูตัวข้องตัวให้เป็นธรรมอยู่สม่ำเสมอคนนั้นไม่หวั่นไหวจิตใจตั้งมั่นไม่มีการเสียหายนี่เป็นอย่างนั้นไม่ได้ก็เพราะขาดธรรมะเพราะไม่ได้พิจารณาตัวเองเขาว่าชั่ว กว่าเสียใจเขาว่าดีกว่าดีใจทั้งที่ตัวไม่ดีอย่างเขาว่าทั้งที่ตัวไม่ชั่วอย่างเขาว่านี่คือจิตไม่มีรากฐานมั่นคงในทางธรรมะท่านจึงฝึกให้ฝึกอบรมให้จิตรู้เห็นเหตุผลต่างๆให้จิตตั้งมั่นเข้าใจตามเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นเรื่องของตัวอยู่ทุกระยะเวลามันก็ไม่ตะคุบเงาคือไม่ติดตามลมปากของเขาเราก็เฉยอยู่เขาว่าดีเราไม่ดีหน้าที่ของเราจะปฏิบัติอย่างไรเราก็ปฏิบัติไปเขาว่าชั่วว่าเสียแต่เราไม่มีชั่วมีเสียอะไรนั่นเป็นลมปากของเขาเราก็เฉยสะดวกสบายธรรมะเป็นเรื่องกำจัดความลุ่มหลงของใจอย่างนี้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมะจึงมีความสุขความสบายอยู่ทุกระยะเวลาฉะนั้นพวกเราท่านเมื่อได้สดับรับฟังธรรมะก็จงนำไปพินิจพิจารณาฝึกกายวาจาใจของตนต่อแต่นั้นก็จะมีความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ตั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนน้ำรัตจากดีไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ได้นะไวมาเลยยังไปมาได้อยู่เหรอเนี่ยยังไปมาได้อยู่เลยดีละโอ้ปวดเส้นขากระตุกเลยปวดเส้นนี้เนี่ยป้าไปตะกี้นี่นะเนี่ยปวดเส้นขาโอ้โหเส้นขากระตุกป้าบเลยกลุ่มนี้นะตะกี้เนี่ยเวลาเหยียดมันป้าบเลยปวดใจเลยนี่เป็นงั้นเป็นยังไงยังพอสบายดีอยู่แล้วพอไปมาได้อยู่นะแล้วคุณเผาเสียไปได้กี่ปีนี่แล้วพอสอเท่าไหร่ดูระหว่างจะเวลาสักยี่สิบ520
2: หลานบอกว่า
1: 30
2: ปีแล้วคร
1: ับ ยี่สิบ21ที่เราเทศสอนเผ่าพงาได้หนังสืออะไรศาสนาอยู่ที่ไหนกับชุดเตรียมพร้อมเทศทุกคืนทุกคืนทุกคืนรวม3เดือนกว่าไปพักอยู่นั่นไปเทศไปฟังทุกคืนไปเล่มนั่งกันมาทุกปี520 21นี่แหละจากนั้นมาก็48 49มันก็มันก็เท่าไรปีแล้วเกือบ30ปีนานขนาดนั้นเกือบ30ปีแล้วร่วมจะร่วมใช้นั่งตามสบายคนแก่นั่งตามสบายคนแก่นั่งกันเลยนั่งตามสบายคนแก่คนหนุ่มเอามาเป็นตัวอย่างไม่ได้ละคนแก่เรานั่งตามสบายอิสระนี่เห็นไหมอิสระนี่แต่ที่นี้พอเหยียดขาวนี่ป้าผมมีเลยมีเลยปวดตรงนี้เดียวนี่นะมันป้าขึ้นเส้นนี้แหละเป็นอย่างนั้นล่ะหลายปีไม่ได้พบกันนานๆมาทีนานๆมาพบกันทีนึงก็ดีอยู่แล้วแหละที่สอนคุณเผานั้นสอนทุกคืนเลยนะสอนทุกคืนเขียนจดหมายไปบอกเราว่าหมอเขาว่าเป็นโรคมะเร็งที่อะไรตะโพกกระดูกอะไรเขาว่าอยู่ได้อย่างมาก6เดือนว่างั้นตาย6เดือนแล้วอยากมาปฏิบัติ ทำกับที่วัดนี้ว่างั้นถ้าไปธรรมดามันก็ธรรมดานั่นแหละว่าถ้าตั้งใจไปจริงๆเอาถึงไหนถึงกันเราก็ว่างั้นพอแกรับจดหมายตอนค่ำตอนเช้าถึงแล้วรับจดหมายอาจจะมาจบเตรียมของออกเลย พอออกมาก็บอกว่ากุฏิสองหลังหลังสิงคโปร์นอกสิงคโปร์ในสองหลังนี้ให้เลือกเอาว่างั้นอยู่หลังไหนให้เลือกเอาแกก็อยู่หลังคุณหญิงก้อยนี่แหละอยู่ตั้งแต่มาเราก็ประเทศให้ฟังทุกคืนนั่นเห็นไหมล่ะเมื่อมันถึงกันต้องถึงอย่างนั้นนะเราเพราะพูดมาว่าถ้าไปธรรมดามันก็ธรรมดานั่นแหละแล้วว่าถ้าตั้งใจไปจริงให้เห็นโทษของความเจ็บไข้เด็บป่วยความตายจริงแล้วไปเมื่อไรก็ได้แล้วว่าไปได้แล้วว่าจะรับจดหมายตอนเย็นจะเตรียมของในตอนเย็นรถโดนมาตอนเช้าถึงโน่นเลยเราจึงจัดนั้นนั่นให้ดังนั้นมาประเทศให้ฟังทุกคืนนั่นเห็นไหมล่ะไม่มีเว้นเลยถ้าวันไหนมีความจำเป็นเช่นเราประชุมพระนี่เราก็บอกวันพรุ่งนี้จะไม่ได้มาจะประชุมพระหรือเราจะมีธุระอะไรตอนค่ำไม่ได้มาก็บอกนอกจากนั้นเทศทุกคืนทุกคืนนู้นทั้งก็สามเดือนจะไปอยู่นั่นเทศได้ฟังทุกคืนเลยเนี่ยที่ได้หนังสือศาสนาที่ไหนหนึ่งธรรมะชุดเตรียมพร้อมหนึ่งเทศของเราที่เทศสอนเผ่าพงาจนกระทั่งตัวเล่มหนาขนาดไหนนั่น แล้วเวลามาแล้วอยู่ตั้งปีกว่านะคือเขาบอกว่าอย่างนานไม่เลย6เดือนหมอเขาทำนายว่างั้นแต่แกก็ไปอบรมจิตใจก็หารฉานชัยขึ้นมาเวลากลับมาอยู่กรุงเทพมีตั้งปีกว่านะใจถึงล่วงไปอันเป็นอย่างนั้นกำลังใจเป็นสำคัญมากนะถ้าใจอ่อนแต่อย่างเดียวอ่อนหมดถ้าใจแข็งแต่อย่างเดียวแข็งปังเลยนี่ก็อยู่ได้เรียกว่าทบครึ่งไปเลยแต่ว่าอย่างนั้นหมอก็บอกว่าอย่างนั้น6เดือนนี่แกอยู่ตั้งปีกว่าถึงได้สิ้นไปกำลังใจนี่สำคัญมากทีเดียวนั่งนั่นเหนื่อยไหมล่ะนั่งนั่นเหนื่อยก็กราบแล้วก็กราบได้ไปเอากราบเถอะนั่งนั่นเหนื่อยเอาคนแก่ไปงั้นเนี่ยเราต้องเห็นใจคนแก่สิเออไปเลยเอาเราไม่เห็นไอ้คนหนุ่มคนสาวนั่นยังดูดูเขาเล่นน้ำกันวันนี้อยุธยาทั้งเมืองเลยนั่นแล้วเป็นงั้นแหละอยุธยาเป็นที่หนึ่งเล่นน้ำเก่งมากเราก็เพิ่งผ่านในวันนั้นจนถนนหาทางไปไม่ได้เลยแน่นหมดเลยอยุธยาโท่เก่งไว้ว่ะนอกจากนั้นก็ไม่ค่อยเห็นมีอันสำหรับอยุธยานี่ทั้งเมืองเลยนะเต็มหมดเลยถนนแน่นหมดเล่นน้ำกันโอ้ยเอาจริงเอาจังมากอันเอาไปได้สบายสบายเลยวันนี้เราก็เรียกว่าไม่ได้ว่างทั้งวันละตอนเช้านี้ก็เราก็ไปเลี้ยงอาหารช้างขากลับมาก็ไปโรงพยาบาลจุฬาเฝ้าสมเด็จท่านท่านก็รู้สึกว่าแจ่มใสกว่าแต่ก่อนคราวไปคราวที่แล้วนั่นกับคราวนี้คราวนี้รู้สึกแจ่มใสผิวพรรณวรรณะดูอะไรรู้สึกแจ่มใสแล้วถามพระที่ดูแลอยู่ก็บอกว่าคราวนี้ดีกว่าคราวที่แล้วถูกต้องละเรายอมรับมันก็พักอยู่กับท่านเป็นกลางกลางวัน4องค์กลางกลางคืน5องค์เป็นประจำไม่เคยขาดเลยว่างั้นคือว่าไม่มีขาดกลางวัน4องค์เป็นประจำกลางคืน5องค์ท่านคราวนี้รู้สึกว่าท่านกาท่านกลับเราจริงๆคราวนี้นะแต่ก่อนเป็นลักษณะมือมองอยู่ไม่ค่อยอะไรครับแต่คราวนี้ข้างจ้องแล้วจริงต่างคนต่างจ้องกันเลยเรียกว่าท่านเข้าใจได้ดีกว่าคราวที่แล้วเขาให้ข้างอ่านหนังสืออวยพรเราหรือไงใช่ไหมนะ
2: คร
1: ับ เราก็ไม่ยิงเอาคำมาอ่านนี่ก็พอท่านก็อ่านเบาๆเราก็นั่งท่านอ่านอวยพรให้เราพระเอาหนังสือมาให้ท่านอ่านอวยพรให้เราหรือไปกราบเยี่ยมท่านท่านก็อ่านเบาๆประการท่านนั่นแหละแล้วก็ฟังเบาๆแบบเดียวก็ยืมบ้างไม่ยืมบ้างเราก็ไม่สนใจเข้าใจไหมเอาจุดที่ท่านอ่านนะเราก็เอาจุดที่เราฟังเท่านั้นเองไม่ได้ความไม่ความไม่ได้สักคำเดียวไม่ได้ยินชัดท่านก็อ่านพุ่มพับพุ่มพับเราก็ฟังพุ่มพับพุ่มพับไปบางเดียวกันกับที่ว่าเอือขำเนี่ยแบบเดียวกันท่านก็งามมากคราวนี้นะคราวที่แล้วรักษาท่านเมื่อคราวนี้จ้องเข้าไปปั๊บท่านก็จ้องเลยรู้สึกว่าท่านสงสัยกว่าคราวที่แล้วดูเดี๋ยวก็เรารู้สึกท่านจดจ้องเลยหลังคราวที่แล้วซึ่งเหม่อมองอะไรไม่ค่อยเจาะจงอะไรนะแต่คราวนี้ท่านเจาะจงจ้องเราผมก็เรื่องช้ามานี่ก่อนไปดูพวกอยุธยาเล่นน้ำกันไม่นะเราผ่านมานี่ก็หลายเมืองนะไม่ได้เห็นอยุธยาวันนี้ทั้งเมืองทั้งหัวไม่มีเลยค คนแน่นถนนเองเรื่องน้ำตรงนี้จะไปไม่ได้เอาจริงเอาจังมากอาหารที่ไปเลี้ยงช้างก็เหลือเยอะนะเหลือเป็นคันยศคันยศเพราะเอาไป6คัน6ล้อคันนึงแล้วก็ตัวเนี่ยเต็มรถเต็มแล้วพวกสับปะรดพวกแกงพวกอะไรบ้างนะมีนะเออข้าวโพดสับปะรดแกงกล้วยมากกล้วยสองคันรถคือก็เต็มเลยนั่นข้างพอดังนั้นแล้วก็มอบให้เจ้าหน้าที่เขาเอานำไปเก็บรักษาไว้ที่โรงช้างเหลือมากเอาไม่มากเอาก่อนก็เหลือมากเพราะเราเผื่อไว้ตลอดคือเผื่อให้เหลือไว้เลยไม่ให้เพียงว่าพอเผื่อให้เหลือเหลือจะมีแล้วก็เอาเข้าไปโรงช้างเพื่อช้างทั้งหลายจะได้กินกันก็ประมาณครับถึงชั่วโมงเหรอประมาณชั่วโมงก็ไปสุราแล้ววันพรุ่งนี้อาจจะได้ไปนู่นก็ได้ไปปากช่องขึ้นเขาใหญ่ด่านปากช่องทางโน้นเขาก็ได้ทางนี้เขาก็มีหวังเราก็เลยไปฉลองความหวังเขาครั้งที่หนึ่งแล้วครั้งที่สองเขาก็ต้องคิดเพราะต้องให้ทางโน้นเขาก็ทราบทางนี้เหมือนกันนะที่ว่าเราว่างเมื่อไรเราก็จะไปให้เหมือนกันเสมอกันแต่ผลไม้จะได้มากน้อยเพียงไรไม่แน่นะคือไปทางปากช่องเราไม่แน่นะผลไม้นะแต่ทางนู้นมันมีตลาดอะไรหนองชะอมมีหลายประเภทผลไม้เลือกเอาตามต้องการยิ่งไปคราวที่แล้วนี้มันได้ทุเรียนเต็มจักเต็มส่วนเพราะทุเรียนกำลังสูงโอ้ยลูกต่อยเลยเขาครัวละห้าลูกแต่ทางปากช่องไม่ทราบจะมีหรือไม่มีเรายังสงสัยอยู่ถ้ามีก็แบบเดียวกันเลยล่ะส่วนใหญ่จัดแล้วทางไอ้ชายปั๊มจัดส่วนผลไม้นี้ต้องวันไปแล้วจัดไปทีเดียวไม่งั้นมันเสียง่ายนี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้ผลไม้มากน้อยอย่างไรเพราะทางนี้เราไม่เคยทางโน้นเคยแล้วที่ตลาดหนองโจมยาวเหยียดเลือกได้ตามต้องการแต่ทางปากช่องนี้ไม่ทราบจะมีทางไหนบ้างเราไม่ค่อยแน่ใจนักสมเด็จท่านกับเราไล่เลี่ยกันอายุก็ไล่เลี่ยรู้ท่านหลังเรารู้สองเดือนเท่านั้นมั้งเราเกิดสิงหาท่านเกิดตุลาสิงหากันยาตุลาวันที่3เราเกิดสิงหาวันที่12สิงหา2กันยาที่22เนี่ยจากนั้นไปก็ที่3ตุลาเนี่ยเป็นวันเกิดท่านแล้วบวชท่านก็ก่อนเราดูมัน 2-3 เดือนท่านแก่กว่าเรา 2-3 เดือนเวลาท่านอยู่ธรรมดาทั่วๆไปนี้คนทั้งหลายเพราะว่าท่านพูดน้อยมากท่านไม่ค่อยพูดนะเวลาไปคุยธรรมะกันกับเราเฉพาะ 2-2 โหยธรรมดาเลยท่านชอบซักนั่นซักนี่เรื่องจิตตภาวนาเราเป็นผู้เราถวายท่านหรือจะว่าแนะก็ไม่ผิดเพราะท่านตั้งใจศึกษากับเราจริงๆทางด้านจิตตภาวนาเราก็ถวายอุบายต่างๆให้ท่านฟังตลอดแล้วท่านพูดธรรมดาเรานี่เลยไม่ได้เหมือนอยู่ทั่วๆไปนะเวลาคุยกับเราเฉพาะ2-2สนทนาอัตธรรมกันนี้ท่านพูดธรรมดาเลยสงสัยก่อนไหนท่านถามมาเลยถามมาแล้วก็ตอบเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นสำหรับภายนอกเนี่ยใครๆก็เห็นว่าท่านพูดน้อยมากท่านไม่ค่อยพูดแต่เวลาไปสนทนาธรรมะกันกับเราเฉพาะ2-2โอ้ยธรรมดาเลย ท่านธรรมดาเลยมีธรรมะท่านสนใจภาวนาท่านไปอยู่ที่วัดป่าบรรตาดโอ้ยหลายครั้งนะไปแต่ละทีนี้เป็นอาทิตย์กว่านึงท่านไปภาวนาจริงท่านไปอยู่ทางกุฏิท่านสุดใจแต่ก่อนมันมีหลังเล็กกว่านั้นนะท่านไปพักจริงคนเดียวตลอดเลยนั่นเราจริงเอาจังนะเวลาภาวนาเราก็ไม่ไปกวนจะคุยกันเวลาที่ควรคุยเท่านั้นเท่านั้นก็เปิดโอกาสให้ท่านภาวนาของท่านท่านคุยธรรมดาไม่ได้ว่าพูดน้อยท่านพูดธรรมดาสงสัยข้อไหนข้อไหนซักถามหรือมีข้อเคล็ดลับอะไรที่สงสัยอะไรออกจากนี้ไปภายนอกท่านก็ถามเฉพาะไม่มีใครทราบแหละมีท่านกับเราถามกันโดยเฉพาะท่านพูดธรรมดาท่านไม่ได้พูดน้อยนะเรียกว่าธรรมดาเลยนะนี่ก็หนังสือที่ยุลาแล้วนิมนต์มาก็ไปให้เรียบร้อยแล้ววันนี้แบบนี้ฉันน้ำซะก่อนตัวแม่มันมาแล้วนะตอนลงมาพอตกมาแล้วก็ตัวอ่อนเปื่อยตายพอลงมาแล้วตายทั้งนั้นละนั่นลงมาแล้วขึ้นไม่ได้ตัวติดกับพื้นมันเปื่อยไปเลยทางโน้นคนมีมากไหมทางโน้นมันจะมีมากนะทางโน้นอยู่มีมากทุกวันเต็มถ้าฝนไม่ตกก็สะดวกสบายดีการฟังเทศธรรมะปฏิบัติด้วยจิตตภาวนาฟังมันฟังสะดวกได้เหตุได้ผลได้อัดได้ทำไปในขณะที่ฟังตลอดนะคือท่านผู้เทศท่านก็เทศด้วยความไม่สงสัยเป็นอย่างหลวงปู่มั่นเทศไม่มีผิดพลาดแม้น้อยท่านถอดออกจากหัวใจที่ผู้ฟังนี้คล้อยตามเลยพูดออกตรงไหนนี่ติดปั๊บเพราะเป็นธรรมสดๆร้อนๆออกจากหัวใจท่านเราผู้ฟังก็มุ่งฟังอย่างมีจิตใจมุ่งหวังอย่างแรงกล้าต่อการฟังธรรมท่านเวลาท่านเทศเพียงท่านเริ่มเท่านั้นนะจิตใจที่ไม่เคยสงบมันสงบได้ถ้ายิ่งเคยสงบแล้วพอท่านเริ่มธรรมะนี่จิตจ่อสติจ่อเข้าหาจิตอยู่นั้นไม่ต้องไปสนใจกับท่านผู้เทศอยู่ใกล้อยู่ไกลไม่ต้องไปสนใจสติจับลงที่จิตตั้งความรู้ว่านั่นสติอยู่นั้นธรรมะจะไหลเข้ามาเองเหมือนกับเรารองน้ำไม่ต้องโยกย้ายไปรับทางนู้นทางนี้ตั้งลงจุดเดียวที่น้ำจะไหลลงไหลลงตรงนั้นข้างนั้นเนี่ยนี่จิตเมื่อตั้งดีแล้วตั้งอยู่ที่จิตสติติดแนบอยู่นั้นธรรมะยิ่งได้ฟังชัดเจนมากกว่าที่เราส่งไปฟังท่านตามเสียงของท่านเป็นไหนๆนะพอจ่อจิตลงตรงนั้นแล้วธรรมะท่านจะเริ่มไหลเข้าไหลเข้าธรรมะไหลเข้าสู่ใจนี้มันเป็นโอสถไหลเข้าไปจะอะไรยิ่งเป็นเครื่องกล่อมใจจิตที่ยังไม่สงบเมื่อธรรมะกล่อมเข้าไปติดต่อสืบเนื่องกันเป็นลำดับลำรายจิตสงบได้เลยไม่ต้องมีใครมาบอกเพราะธรรมะนั้นกล่อมลงไปกล่อมลงไปจิตใจเพลินฟังอยู่เฉพาะแล้วก็เป็นธรรมะนั้นก็เหมือนแม่กล่อมลูกด้วยบทเพลงเหล็กหลับได้นี่จิตใจสงบได้อันนี้ผู้ที่มีเริ่มมีฐานของจิตมีความสงบบ้างแล้วยิ่งเร็วๆพอท่านเริ่มเทศจิตเริ่มจ่อปั๊บนี้ไม่มีเรื่องที่จะระวังว่าจิตจะส่งไปข้างนอกข้างหน้าบังคับมันจะไม่ให้มันออกอย่างนั้นไม่มีจ่ออยู่จุดเดียวนี้ความรู้เด่นอยู่นั้นธรรมะก็เสริมเข้าไปกองเข้าไปแน่วเลย เวลามันลวงเต็มที่แล้วเรียกว่าพึ่งตัวเองได้แล้วก็ไม่ผิดเสียงธรรมะท่านจะอยู่เพียงสูงสูงเผินเผินผิวผิวเผินเผินอยู่ข้างบนนี่คือจิตได้ที่พึ่งแล้วนะนั่นเป็นตัวของตัวได้แล้วในขณะฟังจิตลงแน่วแล้วจิตเสียงธรรมนี่จะแววแววอยู่สูงสูงนะจิตลงแล้วช่วยตัวเองได้แล้วนั่นเป็นอย่างนั้นที่จิตที่ยังไม่ได้อย่างนั้นมันจะจ่อยนี่ค่อยกล่อมลงก่อนสงบสงบเป็นอย่างนั้นนี่การฟังเทศทางภาคปฏิบัติอันนี้พวกพูดอย่างนี้เราก็ย้อนถึงโยมแม่เราโยมมารดาเราไม่รู้ภาษีภาษาอะไรตั้งแต่หนังสือก็ไม่ได้นะโยมแม่เราไม่ได้หนังสือสักตัวคนเฒ่าคนแก่มีหนังสือที่ไหนไปเรียนพอจะรู้นี่เวลาเอามาบวชแล้วเราเทศก็เทศภาคปฏิบัติโยมแม่ก็เคยฟังทางภาคปริยัติมาแล้วมากต่อมากเพราะโยมแม่ชอบอัดธรรมมาจากไหนจากไรฟังธรรมนี่ฟังมากนี้เวลา เราเอามาบวชแล้วเราก็เทศธรรมภาคปฏิบัติโยมแม่ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยมันฟังไปฟังไปจิตสงบได้สงบได้สงบได้ต่อไปสงบได้อย่างรวดเร็วเวลาภาวนาธรรมดานี้บังคับบัญชาจิตให้สงบนี้บางทีนั่งจนหลังจะหักมันก็ไม่ลงมันฟัดมันเหวี่ยงกันอยู่ระหว่างอารมณ์กับใจมันไม่ยอมลงให้พอมาฟังเทศแล้วนั่นแหละมันค่อยกล่อมก็ลงจิตรู้อยู่นั่นธรรมะสัมผัสสัมพันธ์ตลอดเวลาตลอดเวลาจิตก็คล้อยตามคล้อยตามแล้วหลงนี่โยมแม่พูดเองเรียกว่าแม่ลงลูกก็คือโยมแม่ของเราลงจริงๆลงโดยหลักธรรมชาติไม่ทราบว่าเราเรียนมามากน้อยเพียงไรทราบแต่เพียงว่าเป็นมหาเวลาออกปฏิบัติความนึกตื้นหนาบางแห่งจิตใจของเรานี้เราไม่เคยเล่าให้โยมแม่ฟังตั้งแต่การบวชไปจนกระทั่งถึงออกปฏิบัติถึงกลับมาเป็นอาจารย์สอนโยมแม่เราไม่เคยเล่าเรื่องความเป็นมาของเราให้โยมแม่ฟังเลยนะไม่มีเป็นเหมือนคนทั่วๆไปที่จะเล่าในฐานะแม่กับลูกนี่ไม่เคยมีถ้าเข้าไปก็พูดมีแขกมีคนที่จะเข้าไปเทศนาว่าการแล้วเข้าไปประเทศจบแล้วก็ออกมาก็มีท่านปัญญาเป็นผู้ตามอัดเทปไว้โยมแม่ท่านฟังไปฟังมาจิตรวมละสิรวมเข้ารวมเข้าต่อไปเลยฟังเทศพอเริ่มเทศนี้จิตจ่อเท่านั้นลงเลยลงเลยไม่ต้องได้บังคับว่างั้นไม่เหมือนนั่งภาวนานี่บังคับแทบเป็นแทบตายไม่ได้เรื่องบางทีมันต่อสู้เราซะจนนั่งหลังจะหักก็ไม่ได้ผลอะไรเลยแต่ฟังเทศน์นี้พอหนักเข้าหนักเข้าไม่เว้นแต่ละครั้งเลยที่จิตจะลงไม่ได้ไม่มีทุกครั้งเทศน์พอเริ่มเทศน์จิตเริ่มจ่อนี่ธรรมะก็กล่อมลงไปก็แน่วเลยแน่วเลยนี่โยมแม่พูดเองจากนั้นมาก็คือเราไปเทศน์แต่ก่อนคนไม่ค่อยมากถ้ามีแขกคนมาถ้ามีฝ่ายผู้หญิงมากเราก็ยกผลประโยชน์ให้ฝ่ายผู้หญิงเสียผู้ชายมาด้วยกันก็ให้ผู้ชายตามเราเข้าไปฟังเทศที่ครัวซึ่งมีผู้หญิงอยู่นั่นทั้งฝ่ายโยมแม่ก็เป็นนักบวชอยู่นั่นด้วยแขกคนที่มาเข้าไปพักที่ครัวก็ไปเทศที่นั่นที่นั่นโยมแม่เทศเอาโยมแม่ฟังเทศมาตลอดที่ได้ฟังประจำเลยก็คือเทศให้พ่อพงาฟังอันนี้เทศฟังเป็นประจำจนติดว่างั้นนะถ้าวันไหนเราไม่ได้เข้าไปเทศวันนั้นเสียดายตลอดเลยว่างั้นนะมันเป็นอยู่ในจิตว่างั้นนะก็ทั้งที่ทราบแล้วว่าเราจะไม่เข้ามาหรือเช่นจะประชุมพระบ้างนี่หรือมีธุระจำเป็นไม่ได้มาในระยะนั้นบ้างเราก็บอกลงหน้าเอาไว้แม้ทราบแล้วก็ยังเสียดายอยากให้มาตลอดเวลาคือ ถ้าไม่ได้มาจิตมันดิ้นมันดีภาวนาไม่ค่อยดีถ้าไปแล้วฟังเทศน์นี้ลงทุกครั้งเมื่อตอนที่หนักมากเข้าไปในผลประโยชน์ที่ได้มากก็คือเทศสอนเผาพงาอันนี้เราประเทศทุกคืนทุกคืนจนได้หนังสือมา2เล่มหนาซะด้วยนะศาสนาอยู่ที่ไหนได้ธรรมะชุดเตรียมพร้อมนี่นี่2เล่มเทศทุกคืนทุกคืนโยมแม่ไปฟังทุกคืนได้ผลทุกคืนทีนี้เวลาทางนี้กลับจะกลับไปนี่ก็บอกขอไว้เลยนี่หากว่าทางไม่มีแขกมีคนมาก็ขอนิมนต์อาจารย์วันบ้างแล้วขอนิมนต์มาเทศสอบรมแม่บ้างการฟังเทศนี่สะดวกมากต่อจิตใจที่ฟังแล้วรวมสงบลงสงบลงทุกครั้งไม่มีพลาดเลยว่ามันไม่ได้เหมือนที่เราภาวนาอยู่โดยลำพังตนเองแล้วดีดดิ้นมันไม่ค่อยลงแต่พอฟังเทศนี้ไม่ต้องบังคับพอจิตจ่อลงไปสติตั้งวันนั้นเทศนี้จะกล่อมลงกล่อมลงลงเองลงเองสุดท้ายเรียกว่าไม่มีพลาดเลยกันไหนก็กันนั้นรวมได้ทุกกันเพราะฉะนั้นเวลาไม่มีแขกมีคนก็อาจารย์ว่างเมื่อไรก็ขอนิมนต์อาจารย์เข้ามาเทศให้แม่ฟังบ้างพอเป็นเครื่องบำรุงจิตใจแม่ได้ผลทุกวันทุกวันนี่ลงอย่างนี้จากนั้นมาแล้วก็พูดเองนะพูดเองโดยที่ยมแม่ก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวว่ากรรมฐานเป็นยังไงธรรมะปฏิบัติเป็นยังไงแต่ยมแม่เคยฟังทางด้านปริยัติมามากต่อมากแล้วพระท่านเทศให้ฟังที่มาฟังภาคปฏิบัติก็คือเราเองเป็นคนไปเทศนั่นแหละที่ไอ้แม่เข้าใจได้เองนะเวลาไม่มีแขกมีคนนี่ขอนิมนต์อาจารย์มาเทศสอนแม่คือ

เท่าไรแม่ก็ไม่ได้เห็นผลประจักษ์ในจิตใจเหมือนอาจารย์เทศทางนี่เลยว่ามันไม่ได้ว่าเทศภาคปฏิบัติปฏิเวทอะไรแล้วไม่ว่าละแต่ไม่เหมือนอาจารย์เทศนี่เลยอาจารย์เทศนี้ลงได้ทุกคืนทุกคืนจังแน่วแน่แน่วแน่ทุกคืนเลยต่างกันอย่างนี้ว่าเทศอาจารย์จึงต่างใครอยู่มากว่างั้นนะพูดเองนะเทศไปเทศไปนะแต่จิตมันก็ลงของมันเอง เราก็ยอมรับแล้วนี่แหละโยมแม่จึงลงเดี๋ยวก็เรื่องการเทศนาว่าการเทศบางทีมีธรรมะที่ควรจะสูงมันก็ไปของมันเองพุ่งพุ่งพุ่งไปเลยโยมแม่ติดเทศติดเทศของลูกมางั้นเถอะนะออกปากพูดเลยว่ายอมรับมาเทศอาจารย์ไม่เหมือนใครเทศจี้เข้าไปในจิตเทศอะไรตีเข้ามาในนั้นตีเข้ามาในนั้นจนกระทั่งจิตรวมได้รวมได้ทุกครั้งเทศจะอยู่ท่านเทศท่านไม่ได้เทศอย่างนี้ท่านเทศไปนู่นไปนู่นเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้นิทานนั้นนิทานนี้เราก็ฟังเพลินไปข้างนอกมาเสียมันไม่ได้เข้ามาข้างในแต่อาจารย์เทศนี่เทศตีเข้ามาว่าตีเข้ามาข้างในจิตมันก็ลงโยมแม่พูดเองถึงบอกชัดๆเลยที่นี่โยมต้องเทศอาจารย์นี้แม่ยอมรับทุกอย่างเลยลงจิตลงจริงๆนะมีเวลานานเขาก็บอกว่าแม่นี่หูสูงนะคือถ้าไม่ใช่เทศอาจารย์มันไม่ลงนะจิตถ้าเทศอาจารย์นั้นมันลงได้ง่ายว่าหูสูงนะว่าทางนี้แม่กับลูกก็แย่กันไประวังนะหูสูงเดี๋ยวเป็นหูหมานะระวังทางนั้นก็แวกขึ้นมาเลยมันจะเป็นหูหมาไงหูคนมันก็เป็นตรงที่สูงสูงนั่นแหละแล้วก็ยอมรับยอมลงโยมแม่ลงจริงๆบางทีเราพูดถึงธรรมะขั้นสูงขั้นสูงก็สูงเอาจนเต็มเหนี่ยวตามทางของสายธรรมที่เทศไปแต่บางทีมันก็มาเกี่ยวข้องกับตัวเองถึงการเวลาที่จะดับจะเป็นจะไปเรื่องจัดเป็นจะตายอะไรมันก็ว่าออกมาไปตามเรื่องด้วยหลักความเป็นจริงของธรรมแล้วโยมแม่ร้องไห้เลยเจ้าโอ้ยแม่ไม่อยากได้ยินเลยอย่างนั้นไม่อยากได้ยินมันจะต้องได้ยินผู้ฟังอยู่เวลานี้ไม่อยากได้ยินกับผู้จะเป็นจะตายด้วยกันทุกคนอย่าไปหวั่นไหวภายนอกสิระวังเรื่องความเป็นความตายเป็นหินรับปัญญาให้พินิจพิจารณาให้มันคล่องแคล่วในเรื่องความตายแล้วจะไม่กลัวตายแล้วก็บอกอย่างที่พูดนี้เราไม่ได้พูดด้วยความกล้าความกลัวตายอะไรเลยเราพูดตามหลักความจริงก็ต้องพูดอย่างนี้แม่จะมาเสียใจทำไมแล้วว่าแล้วก็พูดอย่างนั้นโอ้ยแม่ไม่อยากได้ยินเลยคือมันเหมือนอย่างว่าเป็นรูปเป็นภาพแล้วเข้าที่ภาพแล้วเหมือนว่าเข้าที่ว่าดีดผึ่งไปเลยหายเงียบไปเลยนี่มันหมดหวังเสียอกเสียใจไม่อยากให้เป็นไม่อยากให้ตายวะก็มาเวลามันพูดมันมีนี่นะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องความเป็นความตายถึงการมันจะไปยังไปมันเป็นยังไงในจิตนี่ก็บอกคงบอกเลยพุ่งไปเลยระวังมันนี่นะโยมแม่ร้องไห้นี่แม่ไม่อยากได้ยินไม่อยากได้ยินก็ให้ได้ยินซะนะวะโยมแม่เองก็เป็นอย่างนี้แหละเรื่องความเป็นความตายสำคัญที่จิตมันคล่องตัวหรือไม่คล่องตัวอบรมดีหรือไม่ดีเท่านั้นถ้าอบรมดีแล้วก็เป็นอย่างที่ว่านี่ไม่มีอารมณ์อะไรความเป็นกับความตายไม่มีน้ำหนักยิ่งหย่อนกว่ากันมีเท่ากันเพราะเป็นความจริงด้วยกันเป็นสมมุติด้วยกันปล่อยสมมุติด้วยกันมันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆจิตเวลามันได้พอทุกอย่างมันปล่อยหมดจริงๆไม่ได้มีอะไรเหลือขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่มีเลยเพราะฉะนั้นมันถึงจี้เข้าไปหากิเลสกิเลสนั่นแหละเป็นตัวสมมุติอันใหญ่หลวงแก้กิเลสก็คือแก้สมมุติอยู่ภายในจิตใจของเรานะเพราะกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจแล้วอะไรที่จะมาเป็นภัยต่อจิตใจให้ได้พินิจพิจารณาแก้ไขแดดแปลงอดีตไม่มีเลยนั่นคำว่าไม่มีก็คือกิเลสไม่มีก็สมมุติไม่มีไม่มีอะไรเข้าถึงใจได้เลยนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านจึงไม่มีทุกข์ไม่มีอะไรกวนใจว่างอยู่ตลอดเวลาโดยหลักธรรมชาติยืนอยู่ก็ว่างภายในใจของท่านเดินอยู่ก็ว่างภายในจิตใจของท่านว่างไม่ใช่ว่างธรรมดา

0: ้างแปลกประหลาดอัศจรรย์ว่างนอกสมมุติไปเลยนั่นเป็นอย่างนั้นจะอยู่หลับนอนอะไรจ้าอยู่งั้นตลอดนั่นจิตเมื่อได้เข้าคงเส้นคงวาแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่านจึงเรียกว่านิพพานนิพพานเที่ยงคำว่านิพพานเที่ยงก็คือจิตนี่เที่ยงแล้วหมดสมมุติก็เที่ยงเท่านั้นเองที่เอ็นไปเอ็นมาก็อยู่ในกฎอนิจจังกฎอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็คือสมมุติเมื่อปล่อยนี้หมดโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีสมมุติจิตก็เป็นวิมุตติไปเลยจึงเรียกว่านิพพานเที่ยงคือจิตนั่นหมดสมมุติเข้าไปก่อกวนแล้วก็เป็นนิพพานเที่ยงจิตที่เที่ยงขึ้นมาหรือเป็นธรรมธาตุขึ้นมาทันทีทันใดนี่แหละการอบรมจิตใจตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงที่สุดวิมุตติหายสงสัยปล่อยวางโดยประการทั้งปวงในบรรดาสมมุติในสามแดนโลกธาตุนี้หมดโดยสิ้นเชิงภายในจิตใจเมื่อหมดสมมุติแล้วก็หมดทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกันในหัวใจท่านยอมรับอยู่เพียงธาตุขันธ์เท่านั้นคือธาตุขันธ์นี้เป็นสมมุติเหมือนกันกับโลกทั่วๆไปเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นยังไงชั้นใดท่านก็เป็นแบบเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าไม่ซึมซาบเข้าไปถึงใจท่านมันเป็นอยู่เพียงขันธ์ของมันเท่านั้นไม่เหมือนจิตที่มีกิเลสอยู่พอเจ็บปวดแสบร้อนร่างกายจิตเดือดร้อนกว่าเพื่อนแล้วคืออารมณ์นี่เข้าสู่ใจใจเกิดความทุกข์มากยิ่งกว่าร่างกายเสียอีกทีนี้เมื่อจิตมันหมดสมมุติแล้วร่างกายจะหนักมากขนาดไหนมันก็รู้ชัดๆอยู่แล้วไม่มีอะไรที่จะเข้าถึงใจได้บังคับก็ไม่ได้มันเป็นอัฐานะเป็นหลักธรรมชาติแล้วนั่นท่านก็ยอมรับทุกอย่างนี้ท่านก็ยอมรับเป็นแต่เพียงว่าต่างกันที่ไม่ซึมซาบถึงจิตท่านจิตท่านไม่ไหวไปตามมีเหมือนกันเจ็บท้องปวดหัวตัวร้อนหิวก็หายแล้วอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีนี่วงสมมุติเข้ามีเรื่องธาตุขันมันก็มีอันนั้นดีนะอันนี้ดีนะมีวงขันเท่านั้นว่าดีก็ดีในวงขันอันนี้เราชอบอย่างนั้นก็ว่าในวงขันไม่ได้เข้าไปถึงจิตนะมันต่างกันที่ตรงนั้นมันเป็นหลักธรรมชาตินั้นเรียกว่าเป็นอาถรรพ์นาแล้วให้เป็นอย่างอื่นใดไม่ได้สมมุติจะเข้าไปถึงไม่ได้เลยเพราะไม่มันก็จะเรียกว่าวิมุตติได้ไงพ้นจากสมมุติแล้วนั่นเป็นอย่างนั้นมีเวลาได้ปฏิบัติให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วมันหมดนะคือหมดเรื่องความห่วงอดีตอนาคตปัจจุบันหมดโดยสิ้นเชิงเพราะนี่เป็นสมมุติทั้งหมดธรรมชาตินั่นเลยสมมุตินี่แล้วจะเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ของใจไม่มีอยู่ไปจริงไปก็เกี่ยวเรื่องธาตุดังขันเท่านั้นเองถึงการเวลาที่จะไปมันก็รู้เองเพราะธรรมชาตินั้นรู้อยู่แล้วถึงการเวลาที่จะแก้ไขดัดแปลงไม่ได้แล้วก็ปล่อยแล้วพอปล่อยพักเราเรียกว่านิพพานท่านนิพพานพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นิพพานเราคือปล่อยดับสนิทไปที่นี่ถ้าฉันที่เป็นสมมุติไม่มีแล้วเป็นนิพพานล้วนๆการผลในการประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมของพระพุทธเจ้านี่เป็นพื้นฐานแห่งความจริงล้วนๆและเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานไม่มีคำว่าคือว่าล้าสมัยการนั้นการนี้เป็นอย่างนั้นการนั้นเป็นอย่างนี้ไม่มีไม่ว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชั่วปฏิบัติชั่วก็เป็นอากาลิโกให้ผลชั่วได้ตลอดเวลาปฏิบัติดีทำตัวดีก็เป็นผลดีได้ตลอดเวลาตามทางของศาสดาที่สอนไว้แล้วอย่างนั้นเราอย่าไปปีนเดียวนะพระพุทธเจ้านิพพานแล้วฉะนั้นปีฉะนี้ปีอันนั้นเป็นมืดกับแจ้งเป็นเรื่องธาตุขันธ์นอกสลายลงไปจิตท่านผ่านเข้าถึงนิพพานท่านถ้าผู้ยังมีกิเลสอยู่ปฏิบัติตามก็เท่ากับตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลานั่นแหละการปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระเจ้านั้นเรียกว่าเราเดินตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนั้นเราจะไปคิดว่าการสถานที่เวลาเวลาศาสนาล่วงเท่านั้นเท่านี้จะไปคิดไกลล่วงไปเท่านั้นปีเท่านี้ปี มรรคผลนิพพานจะลดจะอันนั้นลงไปหรือมรรคผลนิพพานไม่มีไม่มีไปคิดอะไรที่มันใกล้อยู่ที่ไหนรวมๆแรงๆคิดมาเป็นอุปสรรคขีดขวางทางเดินของตัวเองเพื่อความดีงามทำไมนั่นเอาตรงนี้จะปัจจุบันนี้เรายังไม่ตายนี่นะจะปีอะไรเดือนใดก็รู้กันอยู่เวลานี้เราทำเสียเวลายังมีที่ดีอยู่นี่ทำเมื่อไรก็เป็นเมื่อนั้นบรรลุได้ถึงนิพพานได้ยังไม่ถึงปีนั้นปีนี้ที่ว่ามรรคผลนิพพานจะหมดคือระยะนี้ยังไม่หมดเมื่อจะถึงนั่นถึงนั่นจะหมดเอาเสียเวลายังมีชีวิตอยู่มีถ้าถามว่าตายแล้วเนี่ยถึงนิพพานจะอยู่ข้างหน้ามันก็ไม่ได้นะผมคนตายแล้วไปบรรลุมรรคผลนิพพานได้ยังไงคนเป็นนั่นเองปฏิบัติธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานท่านไม่เอามรรคผลนิพพานไปไว้กับมืดกับแจ้งกับปีนั้นปีนี้นะท่านเอาไว้กับคนผู้ปฏิบัติธรรมใครปฏิบัติธรรมกับผู้นั้นเป็นผู้เทิดทูนเป็นผู้จะทรงสมบัติอันล้ำค่านี้เข้าสู่ใจของตัวเองอยู่ที่ตรงนี้นะไม่อยู่ที่มืดกับแจ้งไม่อยู่ที่ปีนั่นปีนี้พระพุทธเจ้านี่ผ่านล่วงไปเท่านั้นปีเท่านี้เดียวมันมืดกับแจ้งอยู่นู่นฟ้าที่ไหนลมๆแรงๆไปยุ่งหามันทำไมมาเป็นการขีดขวางจิตใจเอาตอนนี้ที่ตอนมีชีวิตอยู่นี่โล่งอยู่นี่นะทำก็อยู่กับคนมีชีวิตคนตายแล้วไม่มีทำมันจะเอาอะไรมาปฏิบัตินี่เอาตรงที่มีชีวิตอยู่นี่นะตายแล้วไม่สงสัยละความดีมีอยู่กับตัวเองตายเมื่อไหร่ก็ได้มีชีวิตอยู่ก็ได้ไม่มีอะไรหนักอกหนักใจขอให้มีความดีงามเช่นอย่างความตายนี่ผู้ที่ทำบาปกล้ามากเท่าไหร่ผู้นั้นร้อนมากนะคิดถึงเรื่องความเป็นความตายไม่อยากคิดคือกลัวก็กลัวมากวิตกวิจารณ์กับความชั่วของตัวเองที่ทำมาแล้วตายแล้วมันจะไปจบอย่างนั้นนะไม่อยากคิดแต่การทำชั่วไม่ถอยเนี่ยคนนี้คนจะจมเข้าใจไหมผู้ที่รู้ว่าเรายังมีความดีน้อยกลัวความตายกลัวความตายให้สร้างความดีให้มากนะความตายนั่นเลยเป็นหินรับปัญญานะระลึกถึงความตายเสียเช่นมานาสติมานาติยิ่งเป็นการรับสติปัญญาสตาความเพียรเราให้แก่กล้าสามารถถึงไปสุดท้ายความตายกับเราเป็นเพื่อนกันเลยไม่ได้กลัวตายเมื่อมันมีอยู่ภายในจิตใจแล้วตายเมื่อไรก็ตายที่หัวใจยังมีเต็มอยู่ด้วยความดีงามทั้งหลายมันอยู่สบายนะแต่ก่อนมันกลัวตายมันบำเพ็ญความดีเข้าดีเข้าความกลัวตายเบาลงสุดท้ายไม่กลัวตายยิ่งพิจารณาความตายและเป็นการกระตุ้นเตือนใจไม่ให้ประมาทเข้าโดยลำดับได้เป็นอย่างดีนะให้คิดอย่างนั้นนะเรื่องความตายมันตายด้วยกันนั่นแหละให้เหนือคำสอนพระเจ้าไม่มีใครอยากเก่งกล้าสามารถอวดรู้อวดฉลาดยิ่งกว่าศาสดานะไม่ว่าบาปว่าบุญว่านรกสวรรค์ทรงแสดงไว้โดยถูกต้องทุกกระเบียดเลยไม่มีผิดมีพลาดใครฝืนก็ฝืนตัวเองทำลายตัวเองพระพุทธเจ้าทุกองค์สอนด้วยความถูกต้องแม่นยำทุกอย่างเหมือนกันทุกองค์ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีมาตั้งกับตั้งกันไม่ใช่มีมาเดี๋ยวนี้แต่เป็นแต่เพียงว่าไม่มีผู้ที่ผู้เขี่ยขุดค้นพอจะเห็นบาปเห็นนรกสวรรค์เท่านั้นมันจึงงมเงาเกาหมัดไปว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกมันมีสวรรค์ไม่มีทั้งๆที่มันสร้างบาปมันหาบกรรมความชั่วช้าละโมบอยู่เต็มตัวนั่นผู้สร้างบุญก็สร้างเอาความสงสัยในโลกเอาสงสัยแต่มีความเชื่อในบุญในกรรมของตัวเองทำความดีไปมันก็เป็นความดีตลอดไปสุดท้ายมันก็โลกความสงสัยบาปบุญนรกสวรรค์ได้หมดแน่ใจในหัวใจตัวเองภาคภูมิใจท่านแต่อย่างนั้นเนี่ยพากันตั้งใจปฏิบัตินะจิตจำกิเลสมันหนาเท่าไหร่มันยิ่งอยากให้พาทำตั้งแต่ความชั่วนะเพราะกิเลสมันเป็นตัวชั่วติดอยู่ในหัวใจใครก็อยากทำแต่ชั่วความดีไม่อยากทำทีนี้เวลาเราบำเพ็ญทำเข้าไปทำติดเข้าไปในหัวใจนี่เป็นสาเหตุให้อยากทำความดีเข้าไปนะทำก็ความดีมากเท่าไรความดียิ่งมีกำลังยิ่งอยากจะตั้งทำตั้งแต่ความดีความดีนี่บาปสุดท้ายไม่ทำเป็นตายก็ไม่ทำนั่นเวลาทำมีหนักเข้าไปในจิตใจแล้วไม่ทำบาปตายก็ตายบอกไม่ทำนั่นเนี่ยอำนาจของธรรมเป็นอย่างนั้นนะแล้วคำว่ากลัวตายก็ไม่กลัวตายนั่นเป็นหินปัญญาแล้วเจริญความตายทั้งวันยิ่งเป็นความเฉลียวฉลาดยิ่งเพิ่มพูนความรู้เนื้อรู้ตัวเป็นลำดับสร้างแต่ความดีงามก่อนตายนี่มีละคนที่มีความดี ใครจะฝืนนะฝืนธรรมพระพุทธเจ้าธรรมที่สอนไว้นี่เรียกว่าถูกต้องเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แบบถ้าเราเที่ยวกับเหมือนแปลงบ้านแปลงเรือนเขานำมาปลูกบ้านปลูกเรือนกี่หลังแล้วเรียบร้อยแล้วนี่โลกเขาทำเขาก็เป็นที่แน่นอนตามสมบูรณ์ของเขาแปลงเขาทำเรียบร้อยแล้วจะเอากี่ห้องกี่หาผู้สร้างตามแปลงมันก็ถูกตามนั้นเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาอันนี้ยิ่งเป็นความรู้ของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วด้วยจะหาความผิดพลาดมาจากไหนที่เรียกว่าสวาขาจะทำตราดไว้ชอบแล้วไม่ว่าจะทำขั้นใดก็ตามเป็นความชอบธรรมสมบูรณ์แบบด้วยกันหมดเลยเหมือนแบบแปลงบ้านนั่นแหละผู้ปฏิบัติก็จะเป็นไปตามนั้นตามนั้นไม่มีใครเกินศาสดาสมมติโลกวิถีรู้แจ้งโลกตลอดตัวถึงไปหมดไม่มีใครเกินศาสดาสมควรเป็นครูเอกสอนโลกท่านจึงมาสอนโลกทั้งเทวบุตรเทวดาอินพรหมสามแดนโลกธาตุนี้ศาสดาอุ๋ยเป็นผู้สอนได้ทั้งนั้นไม่มีใครสอนศาสดาได้แต่ศาสดาสอนโลกทั้งสามได้กามโลกรูปโลกอรูปโลกสอนได้ทั้งนั้นเนี่ยความแม่นยำความเฉลียวฉลาดความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตใจท่านผู้ซึ่งกิเลสสมควรเป็นศาสดาแล้วสอนโลกให้เต็มความเป็นศาสดาไม่มีอะไรผิดพลาดขอให้เป็นที่ตายใจเราจะไปงมเงาเกาหมัดท่านบอกว่าบาปมีไหมก็จะไปสงสัยบาปมันจะไปคว้าเอาบาปนั่นน่ะบุญมีมันก็จะไม่สนใจทำบุญมันจะไม่เชื่อบุญนั่นบาปมีนรกสวรรค์มีแล้วมันจะเมาตั้งแต่เรื่องบาปเรื่องกรรมเข้ามาเผาตัวเองนะไม่เชื่ออย่างพระพุทธเจ้าเราไปเชื่อใครเชื่อคนพาลท่านดานหยาบเห็นไหมมันพาใครไปสวรรค์นิพพานมันพาตั้งแต่ลงนรกหมกไหม้ทั้งนั้นน่ะทั้งเป็นทั้งตายเดือดร้อนกันทั้งบ้านทั้งเมืองมีแต่พวกที่เดือดตัณหาอันเดียวกันเป็นฟืนไฟเผาไหม้กันมาตลอดพระพุทธเจ้าไปเผาไหม้ใครศาสดาองค์เอกเคยไปเผาใครให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนนี่ที่ไหนมีสาวกทั้งหลายไปท่านไปทำความเสียหายแก่ผู้ใดนี่เป็นผู้ควรอย่างยิ่งแล้วฝากเป็นฝากตายควรเป็นสารณะของพวกเราแล้วว่าพุทธังธรรมังสังฆังสารณะหลังคาฉามีได้เต็มหัวใจแล้วพากันทุ่มลงไปจุดนี้นะจุดนี้เป็นจุดที่ตายใจไปแล้วจุดเหล่านั้นเป็นจุดที่ไม่แน่ใจเผลอไปตามมันมาเลยจมได้กิเลสหลอกเร็วที่สุดนะเรื่องของกิเลสอยู่ที่หัวใจเมื่อเราทำแก่กล้าเข้ากิเลสก็มุดมอดลงไปนี่ว่าทำเต็มที่แล้วกิเลสไม่มีอะไรมาให้สงสัยบาปบุญนรกสวรรค์จ้าอยู่ในหัวใจพอหมดแล้วทีนี้ก็ย้อนไปเห็นอ๋อนี่มีกิเลสเท่านั้นมาทำการปิดขวางทางเดินให้ลำบากลำบนให้สงสัยจนเชื่อว่ามีหรือไม่มีแก่นบาปมีบุญมีไม่มีไม่ใช่กิเลสหลอกทั้งนั้นนะพอเปิดทางหมดแล้วกิเลสตายไปหมดแล้วอะไรมาหลอกมันจ้าอยู่ที่หัวใจสงสัยอะไรมันรู้กันอยู่นี่สงสัยหาอะไรนั่นมันชัดเจนอย่างนั้นเลยผู้ปฏิบัติในการสร้างความดีให้สร้างอย่ากลัวหมดกลัวยังอย่าตะหนีทีเดียวจนเกินเหตุผลไม่พิเรศจะเอาไปกินหมดนะเวลาตายแล้วจะเหลือแต่ร่างกระดูกเขาจะไปอย่างมากกับพุทธลาธรรมมาเอาผ้ามาพุทธลาจะของตายอยู่ท่ามกลางกองเงินกองทองเท่าภูเขาไปด้วยความร่มจมสมบัติทั้งหลายกองไปจนคือเวลายังมีชีวิตอยู่หึงหวงไม่อยากเสียสละเพื่อเป็นบุญกุศลแก่จิตใจฝากเป็นฝากที่เป็นฝากเป็นฝากตายกับธรรมได้มีได้เลยไม่สนใจแต่ไปบืนไปอยู่กับสมบัติเงินทองเข้าของตายแล้วถ้าเป็นอย่างน้อยตายแล้วมาเป็นเปรตเฝ้าสมบัตินะถ้าบาปมันไม่มากถ้าบาปมากจมเลยมันไม่ได้สนใจกับเงินทองเข้าของอะไรนะเพราะงั้นให้ทำไม่มีใครเกินศาสดาเรื่องความแม่นยำทุกอย่างสมควรเป็นศาสดาสอนโลกแล้วจึงมาสอนนะไม่สมควรเป็นศาสดาได้ยังไงทำความปรารถนาเฉพาะว่าปัจจุบันของเรานี้พระพุทธเจ้านี้สี่สงไขยแสนนากับเป็นศาสนาเต็มองค์มาสอนโลกไม่มีผิดพลาดเลยมีอยู่สามขั้นองค์หนึ่ง16อรสงไขยแสนมากับ8สงไขยแสนมากับ4สงไขยแสนมากับเป็นศาสดาสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกันเป็นแต่การที่จะนำสอนโลกมีกำลังบังคับมีอำนาจวาสนาต่างกันผู้ที่16ก็ต้องไขนำบริษัทบริวารสัตว์โลกนี้ได้มากให้พ้นจากทุกข์ได้มากลองกันมาเป็นลำดับแต่ความบริสุทธิ์ของใจที่ถูกพูดถูกต้องสอนถูกต้องแม่นยำนี่เหมือนกันหมดให้พากันก็จำนะเอาละพอพูดไปก็เหนื่อยไปเราก็ดีเออ เจ็ดกี่นาทีวันนี้น่ะ
1: 31ครับ
0: ฮะ
1: 31นาที
0: ครับ31นาทีเอาละเสร็จปันนาทีนึงเหลือพอไม่ขาดหามาเพิ่มอีกเอาไปนั้นนาทีอันนี้นาทีมาเพิ่มวันนี้ไม่หาเพิ่มแล้ว31นาทีเต็มแล้วอันนี้เราก็ยอมรับนะคนเราเป็นเองจะไม่ยอมรับอะไรก็เรียนมาก็เรียนอย่างที่เห็นน่ะให้ก็ตัวก็ทราบแล้วว่าเป็นมหาเข้าใจมั้ยเรียนมากหรือเรียนน้อยเวลาเทศกับเทศประจำตำหนักตำราที่เรียนมันจะท่านสอนว่ายังไงก็ว่าไปตามว่าแล้วถ้ามีคนมากระตุกว่าทำไมเทศอย่างนั้นล่ะก็ตำราฉันว่างั้นมันก็หลบไปพึ่งตำราเสียรอดเอาตัวรอดไปได้ทีนี้เวลาภาคปฏิบัติไม่เปลี่ยนมานี่แต่ก่อนเราเทศก็เหมือนกันนี่พูดให้ชัดเจนพูดตามภาษาธรรมกงไปกงมาแต่ก่อนก็เทศกินกล้วยหอมกล้วยไข่ก็มามากต่อมากแล้วเขาจะเห็นไหมล่ะเทศไปตามธรรมดาให้หนักแน่นกว่านั้นไม่หนักเพราะเจ้าของไม่แน่ใจก็อ่านไปตามตำราเทศไปตามตำรามันไม่แน่ใจแต่อาศัยตำราท่านก็ว่าไปตามท่านหากินไปตามท่านเข้าใจไหมล่ะหากล้วยหอมกล้วยไข่ไปตามท่านนั่นแหละนี่เวลามาปฏิบัติหน่อยที่เวลามาปฏิบัติมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเวลาเป็นขึ้นในใจเป็นสมบัติของตนด้วยนั่นแน่นอนด้วยเป็นสมบัติของตนด้วยไม่เหมือนเที่ยวเรียนมาเป็นความจำถือเป็นสมบัติไม่ได้นะความจำจำได้มากได้น้อยหลงลืมไปได้ทั้งหมดนั่นแต่ภาคปฏิบัตินี้เกิดมามากน้อยเป็นสมบัติของตนเพราะมันเป็นที่แน่ใจแน่ใจแน่ใจนี่เวลาสอนนี่นะเราสอนตามตำหนักตำรานั่นก็สอนไปอย่างเบาๆเบาๆผิวๆเผินๆหมดเวลาสอนจากภาคปฏิบัติที่ตนรู้ตัวเห็นจริงมันออกจริงๆนะว่าไงผิดบอกว่าผิดถูกก็ถูกเขาเลยเรียกว่าขวานผ่าซากไปแล้วมันเป็นเองของมันนะคือจะพูดแยกอื่นไม่ได้ความจริงเป็นอย่างนี้ต้องว่าอย่างนี้ความจริงมันต้องว่านี่ก็กลงไปกลงมาก็เป่งเป่งจะเรียกว่าขวานผ่าซากอย่างเขาเรียกว่าขวานผ่าซากมันไม่ได้มีเจตนาจะให้เป็นขวานผ่าซากแต่เจตนากับความจริงมันเป็นอันเดียวกันมันก็ออกไปตามความจริงมันถึงพุ่งเข้าใจไหมล่ะหลังที่เคยพูดเรื่องคิดต่อภาวนาลงไปแจงหม้อเล็กหม้อจิ๋วมันยิ่งพุ่งไปเลยนั่นเทศทั่วไปเป็นอีกอย่างถึงเป็นธรรมของจริงเหมือนกันน้ำหนักต่างกันแต่ถ้าเป็นหม้อเล็กหม้อจิ๋วมันแหลมมันคมต่างกันอย่างนั้นนี่ก็เป็นในเราเองเราพูดจริงๆเราไม่โอ้ไม่อวดเอาความจริงมาพูดแต่ก่อนเราก็เทศเหมือนทั่วๆไปจำนวนวัวหานในกบ้านเออเวลามาปฏิบัตินี่เทศมันเป็นอย่างนี้มันจริงอย่างนี้เวลาเราจะแยกไปเทศอย่างอื่นดีๆแยกๆไม่ได้นะมันไม่ได้มันขัดในนี้ต้องเอาพูดตามความรู้ความเห็นนี่ซึ่งเป็นความจริงแล้วนั่นนี่มันก็พุ่งของมันยิ่งเทศผมธรรมะสูงเท่าไหร่มันยิ่งแม่นยำแม่นยำหนาแน่นเข้าไปเรื่อยๆมันก็พุ่งเข้ามาเป็นอย่างนั้นล่ะเอาละพอมันเลย31นาทีแล้วมั้งเนี่ยเ
1: หรอเ
0: หรอไป35เนี่ยไป35นาทียังไม่ถึงไหนคุณแน่นนอกกับเต็มหมดวันนี้มีเทศเร่งๆหน่อย31นาทีก็มากอยู่นะถ้ามีเร่งเองแล้วก็เหนื่อยง่ายนะถ้าเทศแบบเร่งมันเป็นของมันเองถ้าเร่งนี่ลมมันเร่งของมันแล้วเหนื่อยอย่างนั้นเทศอย่างนี้มันก็ออกวิธีแล้วมันก็อยู่อย่างนี้นะออกทั่วประเทศไทยแล้วนะในขณะนี้ขณะเดียวนี้ออกแล้วนะลุงออกทั่วประเทศไทยมั้งอันนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะตามธรรมดามันไม่เคยง่วงเราไม่ง่วงนอนมาโอ้ยไม่เจ้าวันงานก็ไม่ง่วงแต่นอนพอหลับมันก็หลับได้คือถ้ามันง่วงนอนหลับหลับไม่มีคนวัยนี้ไม่มีแต่วันนี้ไปคือไปจุฬาไปรักษาไม่ง่วงง่วงอ้าวมันเป็นนี่งานหรอรักษาง่วงง่วงถ้าสมมติว่านอนนั้นมันก็จะหลับเราก็ไม่นอนมือยักษ์ขาแปลกๆอยู่นี่ง่วงเวลาขากลับมาเอามึงง่วงมึงง่วงง่วงกูจะนอนมันไม่ง่วงคือขากลับมากูเก่งนอนก็มันเก่งเหรอ มันเลยไม่ง่วงเคยไม่ยอมคนแบบนี้มันไม่ง่วงไม่ง่วงนอนน้อยมากไม่มากต้องจับฝึกหัดปฏิบัติอยู่นั่งคือนอนนี่เอาตามต้องการเลยได้คือถ้าขันมันดีนอนตามต้องการมุสลิมว่าเราจะนอนพอจะนอนกำหนดก็คือกำหนดภาวนาของเราหลับไปกับภาวนาไม่นานนะพอนอนไปแล้วเดี๋ยวหลับปุ๊บไปเลยถึงเวลาตื่นตื่นได้หกได้เวลาเต็มเต็มเลยนะถ้าขันมันอำนวยนอนหลับได้ตามต้องการตื่นได้ตามต้องการการตื่นนอนนี้มันคือเราฝึกเราเมื่อพูดเอาความจริงที่ได้ย้อนหลังไปที่งานเจ้าของว่าบกพร่องที่ตรงไหนขี้เกียจขี้ค้านอ่อนแอท้อแท้ที่ตรงไหนไม่มีคือมันฝึกเจ้าของมาตั้งแต่วันเริ่มเข้าไปบวชนาคคำสำคัญที่สุดก็คือโยมแม่นั่นแหละก็เชื่อใจมากคำพูดของโยมแม่ตอนที่จะไปบวชนะพอลงใจแล้วเป็นอย่างนั้นอ่ะที่ว่าพ่อน้ำตาร่วงนั่นอ่ะรุนแรงมากนะไม่ลืมอันนี้ก็ไม่ลืมนะแต่ก่อนมันก็คาราคาซังของมันพ่อแม่ก็อนุโลมตามไปไม่ว่าอะไรแต่เวลาพ่อมันน้ำตาร่วงไม่แห่สะเทือนหนักจริงๆนะลูกกำลังรับทานอยู่ลูกทันทีหนีเลยคิดอยู่3วันมัดเจ้าของนั่นเอาแล้วนะเอาอย่างจริงอย่างจังมัดให้บวชอย่างเดียวคนทั้งโลกเขาบวชได้เขาสืบได้บางองค์ท่านเป็นจอมพรานจะว่าตายเขาว่าเหลืองก็มีท่านไม่เห็นเสียหายอะไรเราจึงจะบวชเพียงนี้ไม่ได้หรือถึงขนาดน้ำตาพ่อร่วงให้เห็นต่อหน้าต่อตานี้ต้องบวชนั่นอรณะที่นี่มัดเจ้าของไม่มีข้อแม้มัดเขามัดเขา3วันแต่ไม่กล้ามารับทานต่อหน้านะ3วันไม่มาคิดจนกระทั่งลงเต็มที่แล้วลงใจละเอาแล้วไม่มีข้อแม้ไม่มีอะไรมาขัดข้องละลงใจบวชแน่นอนยิงมาบอกแม่นั่นละเออที่ว่าจะบวชให้นั่นอ่ะจะบวชให้แล้วนะจะบวชแล้วจะศึกเมื่อไรใครห้ามมาได้ถ้าใครศึกเท่านั้นปีเท่านี้เดือนให้ศึกไม่บวชแต่ว่าแม่ก็สาธุมุ้ยแม่ฉลาดก็รู้นี่เราก็รู้นะแม่ฉลาดก็รู้สาธุนะไอ้ลูกนะบวชแล้วนะเขาไปบวชในบวชแล้วไปบวชในบวชแล้วออกมานี่ผู้ไปบวชลูกทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งคนทั้งเต็มตลาดนี้เต็มหน้าบวชอยู่นั่นนะจะศึกต่อหน้าคนแม่ก็ไม่ว่าแม่จะเห็นผ้าเหลืองในเวลาบวชว่างั้นนะแล้วใครจะไปศึกได้ลงคอโอ้ยดักเก่งนะเราที่รู้ว่าแม่นี่ฉลาดมากไปแล้วบวชก็เลยจนมากระทั่งบัดนี้แม่ก็เลยไม่ถามอยากศึกไหมไม่เคยมีจนกระทั่งทุกวันไม่เคยถามอยากศึกไหมไม่เคยมีเราก็ไม่เคยพูดเรื่องศึกเรื่องหามิตรจะบอกแม่เท่านั้นล่ะเวลาจะออกแล้วนะออกแล้วที่นี่สั่งแม่ไว้ว่าเครื่องนุ่งห่มอะไรของเราที่เป็นของเราทั้งหมดนั้นให้แม่เสียสละให้ใครก็ได้นั่นถ้าหากมันไปไม่ได้มันจากศึกมาจะไปหาเปลือกไม้มานุ่งเราว่างั้นเลยเอาอย่างนั้นเลยก็ปล่อยเลยก็จะลืมไม่ซ้ำไปไหนล่ะถ้าหากว่ามันยังจากศึกออกมาแล้วจะไปหาถากเปลือกไม้มานุ่งมันมันไม่เป็นท่าเอาเปลือกไม้ให้มันนุ่งพอดีแล้วมันก็ไม่เห็นหาปากเปลือกไม้ก็อยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ทีนี้เวลาที่มันเป็นนั่นน่ะพ่อโยมแม่จับได้ตอนนอนแต่ไม่จับได้ในความรู้สึกของเราโยมแม่จับเอานิสัยนอกๆเวลานอนนี่คือวันไหนจะไปธุระแต่เช้านี่บอกแม่ปลุกแต่เช้าหน่อยนะมันพรุ่งนี้เช้าจะไปธุระอะไรแต่เช้าพอแม่ทราบแล้วเท่านั้นนะตายใจเลยนั่นนี่นอนถึงเวลาแม่มาปลูกเองเพราะฉะนั้นจึงไม่เคยมีที่ว่าลูกเองถ้าหลวงได้บอกแม่ให้ปลูกแล้วไม่มีคำว่าลูกเองส่วนพี่ชายเขาเนี่ยว่าบอกแม่ให้ปลูกนะแต่ถึงเวลาเขาบางทีแม่ก็ได้ปลูกบางทีไม่ได้ปลูกเขาไปเองแต่เรานี่ตายเลยนี่แหละพอจะเตรียมของไว้เดี๋ยวร้อยจะออกไปกับท่านพระครูไปมานั่งปั๊บนี่แม่จะบอกนะว่างั้นนะ มีแม่จะบอกนะว่าลูกคนนี้แม่ไม่ได้มีที่ต้องติไม่ว่าหน้าที่การงานอะไรแม่ยอมรับหมดเลยแต่การนอนนะลูกนะว่าเหมือนตายเลยแต่ว่าเหมือนตายเลยบอกกงเลยไม่มีที่จะลุกเองเลยนี่แหละแม่วิตกวิจารเวลาไปบวชแล้วพระท่านบิณฑบาตบ้านไหนเมืองใดกลับมาแล้วไปปลูกท่านบัวมาฉันทั้งหันยังนอนไม่ตื่นนี่จ้าให้แม่ได้ยินเลยนะแม่จะหัวมุดดินเลยนะว่าฝังลึกนะไม่ตอบเลยเฉยก็ไม่รู้ไม่ได้บอกให้แม่ฟังว่าความรู้สึกเป็นยังไงคือเราทอดทุละมาถึงเวลาแม่ก็มาปลูกเองเพราะนั้นเราจึงตายใจนอนอย่างนั้นเราไม่บอกนะเราก็เอานี่ไปปลูกเราจริงพอออกมาแล้วที่นี่แม่มานะตามปู่นั้นนะเราต้องเป็นตัวของเราเต็มตัวตั้งแต่นั้นนอนนี่ดีถึงเอาเวลาไหนได้หมดนี่ความเด็ดของจิตเป็นอย่างนั้นนะจะนอนเวลาไหนก็ตามจะลุกเวลาเท่านั้นได้ปึ๋งเลยไม่มีเคลื่อนเป็นอย่างนั้นตลอดมาการฝึกเจ้าของถึง18ปีอายุพรรษา18พรรษานอนแบบสะดุ้งผึ่งตลอดเลยนะตั้งแต่วันไปเข้านาคจนกระทั่งได้18พรรษานอนนี่จนเป็นนิสัยพอรู้สึกนี่มันจะดีเพราะมันผึ่งถ้ามีคนนอนอยู่ข้างๆนี่จะตื่นนอนนะคือเราตื่นนอนเนี่ยตื่นแบบนั้นน่ะเหมือนเนื้อตื่นในพรานผึ่งเลยผึ่งเลยเป็นนิสัยพอรู้สึกจะผึ่งเลยนี่เลยมาฝึกใหม่ให้นอนธรรมดารู้ทิศใต้ทิศเหนือดูอะไรต่างๆนานาแล้วค่อยลุกขึ้นไปความเรียบร้อยตอนที่นอนแบบนี้ตื่นแบบนี้ก็ถูกต้องในขั้นนั้นว่างั้นนะสอนเจ้าของทีนี้เวลานี้ก็สมควรที่จะผ่อนผันสั้นยาวแล้วการตื่นนอนนี่ก็ให้รู้ทิศรู้ทางแล้วค่อยตื่นธรรมดาเรียบๆอย่าไปตื่นแบบปึ๋งปังบึ้งปังอย่างนั้นว่างั้นนะมันก็จะไม่ได้นะพอรู้สึกมันผึ่งขึ้นแล้วนี่ฝึกกันซะจนพอมันได้แล้วที่นี่จนกระทั่งบ่ายห้าโมงยังจะไปบิณฑบาตตื่นนอนแล้วจะบิณฑบาตเลยมันเป็นอย่างนั้นนะปล่อยเลยที่นี่เนี่ยเป็นอย่างนั้นละกว่าจะได้นานอยู่นะกว่าจะได้ตื่นขึ้นธรรมดาได้โหจะก่อนดีดถึงนี่เราฝึกอย่างนั้นละว่างั้นจึงเห็นพระเห็นและเกลากาไม่ได้นะเพราะไม่เหมือนใครนี่การฝึกทำอย่างนั้นจริงๆเห็นแล้วยังเนี่ยมาอีกแล้วนะว้าอะไรที่ดีให้พอดนะที่ดีจะให้พอดให้พอดแล้วก็เลิกกันละโชว์
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เงินบ่
2: อประโยชน
1: ์หาเงินมาติคนสบายจะบอกเดี๋ยวนี้กำลังบุญเรื่องเครื่องมือแก่เดียเนี่ยเห็นเขาไปจ่ายแล้วจ่ายแล้วบาปห้อนจ่ายมากบอกอีกแล้วก็จ่ายไปอีกโอ้ยสองจ่ายสามจ่ายไปเยอะจ่ายไปแล้วท่านไปผมไปตรวจสอบกับบัญชีลำพูนเขาจ่ายแล้วทุกเดือนเลยตกลงเอาเงินขึ้นมาอีกละวุ่นปานขี่ตึกสอนเขาว่าพวกข้างในเมืองมูจ้าดอกขี่ตึกสอนเขาจะต้องมันมันเนาะพวกชาวของเจ้าพวกบ้านมันพ่อผือยังมูจ้าไว้ตึกสอนเพราะว่าวุ่นปานตึกสอนของเจ้าแล้วแมงบ่ไม่นั่งตึกสอนป้าไปผ่านซะว่าหนูลบผ่านซะธรรมชาติขี่ตึกสอนวุ่นอีน่ะเฮ้าจ่ายแล้วไม่จ่ายสองเท่าสามเท่าลูกเราว่าแนวไหนบ่อันนี้มันวุ่นสิวุ่นอยู่เนี่ยพอสิจ่ายอีกต่อไปนี่ตอนนั้นให้ไปกรุงเทพเขาเอาดินมากของมาตกมาถึงตะพุ่นอ่ะต้องเอามือเขาไปกรุงเทพผ่านบ้านเขาว่าห้าห้อยบ่ได้ลองมือนี่วะคุณละกรรมมาเป็นเทพคุณเนี่ยวะท่านี้ได้บินเนี่ยจะว่ามันเขาหมอบไปเล่าดื้อว่ามันไปใส่โอ้ยจักหนึ่งวุ่นอยู่จังว่าไอ้นี่ตามผังโรงพยาบาลให้ความชัดเจนนะรักฟัง
3: มา
1: บ้าน
3: เน
1: ี่
3: ย
1: ม
3: า
1: ไ
3: ปหลวง
1: พ่อมาจะเสร็จละ
3: กระ
1: สินมาจะกระสินเจนมีว่างไหมกูได้หายจะได้กับป้อมลินป้อมลินน้องหันมันล่ะผมจะบอกป้อมลินนี่ก็ได้หรือใครสอนกูขี้กูกี่ป้อมลินกับโบจักถูกสอนกับโบจักมันเหมือนเลยคนเหมือนทาด้วยทำมาได้ตีประหันไหมอี๋วะยังทั้งไหนอีกวะอ๋อยังท่านโรงเรียนนี่เราจะไปจ้างเขาเป็นหมวดเป็นหมวดบ่จ่ายทุกอันทุกชิ้นที่มาส่งแล้วน้ำบ่จ่ายมันวุ่นเฮาบ่เฮาสิจ่ายเป็นระยะเอาพองานเฮามากต่อมาเฮาบ่สามารถที่จะไปจ่ายได้ทุกระยะที่เขาของมาตกมาเมื่อแล้วไปเมื่อนั้นบ่ไหวลงมากก็เฮาก็เอาบินไว้เอาบินไว้ไปเสร็จแล้วไปจ่ายที่เดียวจ่ายที่เดียวที่เดียวแล้วของานมันหลายนี่ปัญหาในวุ่นโอ้ยบุ้ยวุ่นปั่นหลวงพ่อดิโทษบาดได้วุ่นมือใครวุ่นปั่นหลวงพ่อมั้งป่ะวะนี่มันหลวงพ่อถึกสอนต้นแล้วยาบอกหลวงพ่อถึกสอนโทษใจอยู่นี่เป็นล่ามคุณฟังเป็นผู้เจ้าคอยดีใจอยู่ในระยะเนี่ยเป็นล่ามกลัวของแห่งบ่เมื่อคอยจะตายวะกันดีนึงมุจเจ้าเงินไม่ค่อยเรื่อยเขาก็เอาไปเรื่อยจ่ายไปเรื่อยนี่ขันมุจเจ้าก็หายข่อยเสียบเลยหลวงตาเป็นผู้เล่นเหมือนมาหายผู้ดีมาหายมาหายเขาก็จ่ายเรื่อยตัวแมนบอกเขาข่อยว่าได้คิดว่าจะเก็บไว้สักตังค์ท่านเขาว่าได้คิดด้วยข่อยคิดเพื่อโลกทุ่มมัดเลยมีนั่นยังในหัวใจข่อยว่าเพื่อข่อยนะข่อยว่าจริงเป็นความจริงกันเลยก็ที่เพื่อข่อยยังไงเบียนบอกยังมือเจ้าท้ายบาทสักเพื่อขันถือว่ามันจะกินให้ตายไม่แมนบอกเพราะว่ามันก็คังเสียแล้วเว้ยแล้วที่มาเพื่ออีกยังอีกรอเรียกเสียว่าท้ายบาทมันเศร้าจักบาทเพิ่งนู่นมันผู้จำเป็นมีมากมากเท่าไหร่นั่นจำเป็นมากน้อยมีทุกข์อยู่มากน้อยนั่นก็ไปแก้วัฏฏันตัวนี่บิณฑบาตน้ำตาข้างเขาก็ลุ่มอยู่ใช้บาทข้าวสะท้ายเป็นไปจากหัวเลยเนาะเขาใช้บาทม้วนเขาใส่ได้เลยไล่เขามาประตูวัดเปล่าไม่ใช่ไหนขั้นใช่เนี่ยเขาจะไปเล่นบ้านเดี๋ยวมันเต็มบาทเขาจะไปใส่เขาก็ค่อยเกิดตีว่าป้ายพุ่นว่าไล่ขาว่าพี่เดี๋ยวห้าก็ไปพุ่นนั่นเป็นยังไงนี่เหรอก็จะให้เพื่ออย่างอีกแม่นว่าเหรอคอยว่าเนี่ยคอยมาคอยมาสิดีแต่ว่าไหนเขาก็ลุ่มใจลุ่มใจอยู่นั่นแต่คอยเพื่ออย่างอีกขบวนจะเพื่อตายนะผลดีหรือเปล่าโรงเรียนลมทำเนี่ยแม่หมึกโรงเรียนลมทำเฉลยจักแสนหวาน
2: โทษ
1: กีฬาก็มาหน่อยเท่านี้เองเนี่ยพวกคู่มาขอเพิ่นที่สอนมุ้งเลี้ยนมุ้งเลี้ยนกำลังจะทับหัวเด็กตายแล้วกันที่สอนมุ้งเลี้ยนมุ้งเลี้ยนทะลุหลายสอนมุ้งเลี้ยนติดเมื่อหลายปีแล้วปีหน้าเดี๋ยวบอกปีหน้าแล้วเมื่อหลายเดือนประมาณ40% เอาไปเบิ้งไปเบิ้งป้าโทษมันที่ 10% ได้เนี่ยยังหน่อยคือต้อง 60% ได้เนี่ยว่ะเจอแล้วๆผมเอาไปเนี่ยมาหากรรมมาเหลือในบ่ดีสิเหลือเหลือเอาอื่นเข้ามาสอบมาสอบที่ไหนได้มันไปหมดเลยเราก็เลยลื้อหมดเลยลื้อหมดเป็นไหนก็ 100% ก็แม่นบ่ล่ะให้ตายเขาทั้ง 100% ข่อยตายเพราะเนี่ยโรงเรียนล่มทับข่อยสิตายมูจะมาซอยก็ได้ว่าทั้งข่อยขี่แตกชะน้ำมือมูจะโอมเงินเด้ออ้าวแม่นนี่เดี๋ยวมุ้ยวันไปขี่แตกตัวนั้นมามันหายอันนี้ได้กันโทษโทษโทษโทษว่ะนักอ่ะอันนี้ถ้าโรงพยาบาลนั่นผมมาว่าอยู่มือสวรรค์เหรอหรือมือเสาไหนมือเสาคอนบ่มาลดโรงพยาบาลอุดรนะพอเรารับแล้วซะยังบ่ทันหลับเขาวางกันอยู่แล้วการเฮาหลับเพียงเฮาที่เล่นๆบ่ว่าเฮาพิจารณาแล้วทุกกี่ทุกกี่ลั่นปึ๊บลงไปแล้วกระตำหัวใจคนเป็นตัวว่าอันนี้ข่อยบ่ทันตำหัวใจข่อยหน้าว่าข่อยบ่ทันบ่าหรอกว่าว่าจังซี่แล้วท่านเป็นขอแม่ข่อยก็ว่าท่านถามว่ารับก็ต้องมาซอยกับทั้งหมดข่อยยังสิรับได้นี่แค่ข่อยรับเดียวคือตะกอนข่อยบ่เอาเฮาก็เว้าแก้หันก็แม่นบ่โรงพยาบาลนั่นน่ะรถขึ้นเนี่ยขึ้นโรงพยาบาลกรมทหารอันนี้เขาเอาผู้เดียวเราได้เขาบริจาคเอาไปถุ่มเจริญเนี่ยแล้วก็ลูกศิษย์ละพาเข้าไปอันส่วนภายในซอยว่าซอยเขาบริระบุอันนี้เขาต้องระบุไว้ด้วยเป็นโรงพยาบาลอุดรเพราะเวลานี้เขากำลังหนักเขาก็บอกต่างเงินที่เขาจะเอามาใส่มุ้ยเขาเดี๋ยวนี้เขากาบมันก็ยิบพ่อวะเขาบังกาว่ามันมือนั่นมือนี่ได้มามือนั่นนั่นมือนี่ได้มาเรื่อยแม่นบ่เขาก็หนุนเข้าไปเรื่อยมันจะพ่อหอนมือมันข่อยกาวของท่านเด้ข่อยขั้นนี้ชวนลดตั้งขั้นหนึ่งอันนี้มันโถมันหลายแสนมันใต้ล้านตัวแล้วปฏิเอาว่างเดือนท่านว่านี่ด้วยถามละหนีพาท่านว่างท่านเดือนแล้วในหนีพาเดือนท่านว่าเนี่ยการเข้าบริจาคบันไดเข้ากับกาวอดีตท่านแล้วนี่เข้ากับจังหวะนี่แล้วแม่บ้านหลังอ๋อใจจะเป็นจะเพื่ออยู่เนี่ยแปลว่าคุณมันหอดหางก็ยังเป็นหางคุณบนหลังแม่บอกเดี๋ยวยังไปเขาบ่ท่านจะมาบ่ท่านหลับได้เนี่ยวะต้องบ่ท่านได้ว่านะวะยินว่าทั้งโรงพยาบาลมาบอกว่าท่านมาแล้วหลวงพ่อเพิ่นรับแล้วท่านเขามาบอกฟังเนี่ยยั้งว่าสรุปแล้วเฮาตอบยั้งเข้มข้นนะยั้งว่าซิงใหญ่ปานนี้เฮาสิบ่สะเทือนหัวใจเฮาบ่มีดอกว่าคือคันเฮาได้รับไหนแล้วมันก็เทือนปึ้งเข้าโดดแล้วเลยตัวเหมือนกับจดจารึกลงบ่มันเขียนลบได้ดิจดลงไปขีดลงไปฝุ่นลบบ่ได้เลยคันบ่พังกันหมดทั้งแผ่นนั้นแผ่นท่องเขาว่าแผ่นท่องพอดีเขียนลงไปขีดลงไปแผ่นท่องคันสิลบนี่ต้องทำลายแผ่นท่องนั่นแหละความจดความจารึกของข่อยเป็นนั่นแหละนี่บ่ได้คือภัยง่ายๆหรอกนะบ่มันคุยเฝ้าตามความจริงคันลงมันลันกันค่ำกันแล้วเป็นนั่นแหละอันนี้เฮาบ่ทันลันบ่ทันกระเทือนหัวใจเฮายังบ่ทันรับมาเฮาบ่เข้าสิแล้วคันอันไหนรับแล้วมันกระเทือนตึกโหลดแล้วโหลดแล้วเป็นก็ตายก็บ่ถอยหั่นเดินตามมันเลยอยู่เนี่ยยังอ้อวันนั้นก็ยังอ้อเป็นขอแม่ให้การงานก็ต้องช่วยกันหลายคนนี่วะทั้งที่ได้ว่าเฮาช่วยอยู่วะทางบ่มันเฮารับวะเฮาช่วยเฮาบอกกันต่างคนต่างช่วยกันในบ้านนี่วะเฮาบอกท่านแล้วเฮาเว้ามื้อนั้นมื้อเขาจะเอาเรื่องนี้มาใส่เฮาอย่างนี้ยังบ่ได้พบทั้งผู้อำนวยการได้เป็นไหนสืบถามกันคักก่อนนั้นอันใดก็สิตอนนั้นล่ะแต่ตอนนี้ยังบ่ไหวหรอกมันกำลังวุ่นอยู่ทั้งสองสามหมื่นเนี่ยก็ไปวัดนั่นวัดนี้มันพ่อวางวางได้น้อยหนึ่งเนี่ยก็ไปเอาของมาถวายวันนั่นวันนี้วันใดวันอยู่ในป่าในเขาเพิ่นภาวนาดีเฮาอยากส่งเสริมวันได้ขี่ข้านเฮาบ่ไห้เฮาเป็นตอนนี้เฮาว่าได้ขี่ข้านเฮาบ่ไห้เพราะคำขี่ข้านเนี่ยในวัดเฮานี่เต็มไปด้วยพระขี่ข้านตัวพ่อสวดสี่อย่างเนี่ยพ่อสิอยากได้แม่นบ่มันเหลือหูเหลือตาตัวนับแต่ลงตะบัวลงไปตัวขี้เกียจแล้วนี่เจ้าบอกคันกินแล้วว๊อบลิ้นก็สู่บ่ได้นะเวลาในมื้อเช้าว่างก็ยังเว้าอยู่เด้มันเว้ายังบ่แน่วเมาหันน่ะเว้าแล้วหลงลืมแน่วเขาบ่ลืมมีแต่แน่นี่แหละแน่วมื้อเช้ากําลังใส่บาตรข่อยอยู่เดี๋ยวนี้อันนี้เขาบ่ลืมเด้นี่ว่าซั่นแล้วดีบ่ดีข่อยมื้อแรกอาจสิพาบาตรปึ้งๆไปข่อยลืมข่อยจะไปเอาอีกที่สองเขาใส่ก้อนดอกซีไอพุ่นข่อยยังจึงมัวขี้งัวแต่แล้วด้านบ่เดี๋ยวท่านได้ความจำของมือบ่เป็นทาตัวมือก็มันพระตัวละมันพระสามวันมาแล้วนะมันเสาร์วันอาทิตย์วันพระนะเลยบุญอยู่เมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยฝนตกแดงนี่เนี่ยมาหันโทรกระเปียกมาแดงฝนก็เช้าแดงละฝนเช้าเขาจะเอาหงมาเอามาหรือฝันเปล่าดีกว่า
2: ก้นเปียกแว้งเจ็บมาผมไม่สูบบนไหนตัวเขาก็บอกแล้วไงของเขาว่าจะสูบเขายังบอกลมไปไงว่าเนี่ยก้นบักขาได้ว่าอะไรชนมากรุงเทพเมื่อวานเนี่ยกรุงเทพมาเนี่ยขี่คณะนะคณะตอนเที่ยงตอนบ่ายหน่อยชนโปะอะไรเนี่ยลืมแล้วประมาณสัก60พอหลังอย่างนั้นก็คณะปัญญาของอะไรผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมคณะใหม่มันสัก20นั่นก็ดีแล้วก่อนหน้าก็มีเหนื่อยวันไหนก็เทศทุกวันทุกวันอย่าให้เทศทุกวันทุกวันนักเถอะนะเทศทุกวันนะวันบางวันหลายหลายกันนะเทศอย่างนั้นคณะนั้นมาคณะนี้มาใครมาก็มาหาเราเราต้องพูดต้องจาอะไรก็อะไรก็ต้องเรานั่นอันนี้ก็เหนื่อยวันหนึ่งวันหนึ่งรับภาระมากนะถ้าหากว่าเราจะไปตามที่เขานิมนต์ไปเทศที่นั่นที่นี่เราไม่ได้อยู่วัดนะต้องถูกไปเทศที่นั่นที่นี่มีแต่สมาคมใหญ่ๆทั้งนั้นสมาคมข้าราชการไปกรุงเทพกับกระทรวงนั่นให้ไปเทศกระทรวงต่างๆเราไม่ไปนอกจากจำเป็นจริงก็ไปให้เสียแห่งสองแห่งถ้าไม่เทศก็สงสารจะว่าไงคนเราเมื่อห่างเหินจากธรรมย่อมใกล้คิดติดพันกับสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยถ้ามีธรรมก็เหมือนมียารักษาก็ปลอดภัยทีนี้ไม่เมื่อไม่มีธรรมเหมือนไม่มียารักษาแล้วจากนั้นไม่นอกจากไม่มียารักษาแล้วยังมีสิ่งที่จะแสลงเป็นพิษเป็นภัยแทรกเข้ามาได้อย่างรวดเร็วด้วยนี่เหมือนกันใจเป็นสิ่งที่พร้อมเสมอที่จะรับสิ่งต่างๆส่วนมากรับฝ่ายต่ำจะสอดแทรกเข้ามาก่อนมาก่อนนี่เราหลงกลมันเราก็รับไปก่อนรับไปทีไรมีแต่ฟืนแต่ไฟร้อนโลกนี้กว้างขนาดไหนความทุกข์ก็กว้างขนาดนั้นนี่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะเราใจง่ายเกินไปไม่ได้ใช้ความพิจารณาก่อนที่จะต้อนรับสิ่งทั้งหลายที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายของเราถ้าเราได้เลือกเฟ้นพอประมาณแล้วก็จะมีส่วนได้ส่วนเสียบ้างไม่มีส่วนเสียแต่อย่างเดียว เวลานี้มันมักจะมีแต่ส่วนเสียมากนะไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าเด็กมันเป็นอันเดียวกันหมดจะตำหนิเด็กก็ตำหนิไม่ได้เพราะเรื่องสาเหตุมาจากผู้ใหญ่เนี่ยว่าไงมีสิ่งต่อไหนใช้ความพินิจพิจารณาอะไรที่จะทำให้เด็กเสียพ่อแม่ผู้ปกครองให้ใช้ความพินิจพิจารณาให้มากทำอะไรอย่าทำแบบใจง่ายๆว่าจะใครจะไม่ยึดจากเราได้เด็กคอยอยู่ตลอดเวลาหูตาจมูกลิ้นกายของเด็กสมบูรณ์แล้วพร้อมที่จะสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องราวของผู้ใหญ่ที่แสดงออกถ้าผู้ใหญ่แสดงออกเป็นคติตัวอย่างอันดีเด็กก็เลยของดีไปใช้ถ้าผู้ใหญ่แสดงแบบใจง่ายๆพูดพูดพลาดทำตามความอยากความคือความกระนองเด็กก็ยึดเอานั้นออกไปแล้วไปสังหารเด็กเองนอกจากสังหารเด็กแล้วยังสังหารประเทศชาติบ้านเมืองเพราะเด็กนั่นเองแหละจะเป็นผู้ใหญ่ปกครองบ้านเมืองอย่างที่เราเห็นอยู่ในเวลานี้จะเป็นใครไปเพราะนั้นจึงควรให้มีอัตมีธรรมนี่ธรรมยังพอมีอยู่ถ้าเป็นศาลาหรือเป็นบ้านนะตรงไหนจะรั่วก็จริงแต่ที่ไม่รั่วยังมีอยู่ตรงไหนจะชำรุดก็ตามแต่ที่มันไม่ชำรุดยังมีอยู่นั่นน่ะพอหลบซ่อนผ่อนตัวได้ในจุดที่มันยังดีถ้าว่าอะไรๆก็พังไปหมดหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้เลยนิโรธนี่ถ้ามันมีธรรมเป็นเกาะเป็นดอนเป็นสิ่งที่กั้นอันตรายทั้งหลายแล้วก็เท่ากับบ้านที่รั่วที่พังไปหมดหาที่อาศัยไม่ได้โลกทั้งโลกไม่มีที่อาศัยอยู่ได้กันได้ยังไงต้องมีที่อาศัยแต่สัตว์เขายังมีที่อาศัยมนุษย์ทั้งคนแต่ละคนละคนเป็นมนุษย์ด้วยกันไม่มีความดีเป็นที่อาศัยความดีเหมือนความมั่นคงของบ้านของศาลาเนี่ยตรงนั้นรั่วแต่ตรงนี้มันไม่รั่วเราก็ไปหลบซ่อนอยู่ตรงนั้นตรงตัวนี้ไม่ดีจะพังตรงนั้นดียังไม่พังก็หลบซ่อนอยู่ตรงนั้นถ้าเผื่อว่าพังไปซะหมดแล้วเราอยู่ที่ไหนความชั่วเหมือนกับสิ่งที่พาให้รั่วให้ไหลให้ทำลายเข้าใจไหมล่ะมันชั่วตรงไหนอ่ะนั่นล่ะมันชำรุดตรงนั้นมันทำลายตรงนั้นแล้วคนชั่ว เป็นผู้ทำลายแต่คนดีที่เป็นหลักของบ้านของเมืองยังมีอยู่ก็เหมือนกับบ้านของเราเนี่ยตรงไหนรั่วมันก็ไม่รั่วหมดที่มันยังดียังพอมีนะเนี่ยที่พอโลกพออยู่ได้ก็เพราะมีคนดีอยู่เนาะคนดีก็ต่างคนต่างพากันสร้างสินะพากันต่างคนต่างสร้างความดีเอาไว้ให้เป็นที่เย็นใจนี่เราเคยเทศน์ให้พี่น้องทั้งหลายทราบแล้วใจเป็นผู้เป็นตัวยืนโรงเข้าใจไหมยืนโรงอยู่เนี่ยตัวนี้แหละตัวรับผิดชอบทุกอย่างมาตั้งกับตั้งกันแล้วแล้วใครมันเป็นผู้รักษาใจใครมันเจ้าของของใจก็ความรอบคอบคือสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาใจอะไรที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวของเราให้เลือกเฟ้นก่อนพิจารณาก่อนอย่าเห็นแก่ได้แก่ดูแก่ฟังแก่จับแก่จ่ายแก่การประพฤติเตะเร่ร่อนไปอย่างเดียวก็ความกระนองนั้นแหละมันทำคนให้เสียหายล่มจมไม่ใช่อะไรนะนี่ให้พากันกันกรองซะก่อนที่พิจารณาก่อนที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งใดเราอย่าคว้ามาทั้งหมดคว้ามาทั้งหมดแม้ตั้งแต่อาหารอยู่ในถ้วยนั่นน่ะเราจะเข้าใจว่าเป็นอาหารทุกชิ้นไปหรือกระดูกมันยังมีนั่นก้างมันยังมีนั่นละจะเป็นภัยมันไม่มีแต่อาหารอย่างเดียวกระดูกที่จะเป็นภัยก็มีก้างที่จะเป็นภัยต่อเราก็ยังมีจำเป็นต้องเลือกนี่เหตุใดของในโลกนี้มันจะเป็นเนื้อทั้งหมดไม่มีกระดูกมีก้างเป็นไปได้หรือนี่แหละที่สิ่งเหล่านี้แหละถ้าเราไม่เลือกคนไม่เลือกแล้วมักเป็นภัยเป็นภัยแก่ตัวเองและส่วนรวมได้เพราะอันนี้เพราะความใจง่ายอะไรก็พวดพลาดพวดพลาดตามนิสัยคนใจง่ายแล้วมันก็ยิ่งชอบแบบกิเลสคนใจง่ายกิเลสชอบทีเดียวชอบถึงขนาดที่ว่ามันหั่นหอมหั่นกระเทียมไม่เลยแหละดีไม่ดียังหั่นหอมกระเทียมยังไม่เสร็จเดี๋ยวเนื้อมันตกลงมาใส่หอมใส่กระเทียมไปแล้วเนื้อก็คือพวกเราเนี่ยแหละจนกระทั่งถึงว่าไอ้กิเลสมันบอกว่าเดี๋ยวหั่นก็หอมยังไม่เสร็จหั่นกระเทียมไม่เสร็จมันกลิ้งลงไปหาแล้วนี่ความใจง่ายความไม่พินิจพิจารณามันตกไปในความเดือดร้อนในความเสียหายอย่างรวดเร็วความหมายว่าอย่างนั้นตามไม่ทันนี่ความชั่วมันเหมือนกับมันหั่นหอมหั่นกระเทียมมาไว้แล้วสับยำยังไม่ทันเท่านี้กลิ้งหนึ่งไปเรื่อยกลิ้งไปเรื่อยเพราะความใจง่ายคนนั่นใจง่ายคนนี้ใจง่ายทั่วแผ่นดินมีแต่คนใจง่ายคนไม่คิดอ่านไตรตรองเลยมันก็มีแต่เรื่องเสียเรื่องได้ไม่มีแล้วเราจะหวังอะไรเมื่อเรื่องได้ไม่มีความหวังก็เป็นโมฆะเนี่ยกิเลสไปกินหมดความชั่วไปกินหมดเด็กตาดำดำนิ่มหนูนี่อาศัยใครเราเลี้ยงเขาทั้งนั้นอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างเราเลี้ยงเขาวิชาความรู้ที่จะครองตัวในการต่อไปตลอดถึงการรักษาชาติบ้านเมืองก็ต้องอาศัยผู้ใหญ่เป็นผู้ให้แนวทางเอาไว้ให้แนวทางไปไว้เพราะฉะนั้นเด็กจึงต้องศึกษาเรียนพอรู้จักเรียนสาภาวะมาแล้วก็ส่งเข้าโรงเรียนเพื่อให้รู้เรื่องรู้ราวทันเหตุการณ์ผลทันการงานทั้งหลายเราให้พิจารณาอย่างนี้นี่ศาสนาของเรามีนี่แหละเหมือนกับว่าเรามียาครูบาอาจารย์ผู้ให้อัดให้ทำเราโดยความถูกต้องดีงามยังมีนั่นล่ะเหมือนหมอนะไม่ใช่จะเลวไปหมดคำว่าพระก็ไม่ใช่จะเลวไปหมดคำว่าหมอก็ไม่ใช่จะเลวไปหมดหมอที่ดีมีเมตตายังอยู่เยอะไม่ใช่หรอกจะมีตั้งแต่หมอแบบรีดแบบไถกับคนจนกรอกจนมุมเท่านั้นอันนี้เราเคยพูดสิ่งที่มันทำกันได้ง่ายๆก็คือเราพูดกลางๆเราไม่ได้ตำหนิใครนะสิ่งที่ทำกันได้ง่ายที่สุดก็คือนั่นหมอหนึ่งตำรวจหนึ่งแล้วกับผู้พิพากษาอัยการเนี่ย 3-4 จุดเนี่ยเป็นจุดที่กินหวานๆเลยพวกคนเข้าไปมีแต่คนจนกรอกถ้ามันมีเมตตาธรรมที่อย่างเดียวพวกนี้พวกกินจนกระทั่งท้องแตกก็ยังกินได้สบายๆเพราะมันมากต่อมากสิ่งที่จะพาไหลเข้ามาให้กินนะคนเข้าไปหาหมอมีแต่คนจนกรอกไม่ใช่หรือฟังสิช่วยตัวเองไม่ได้แล้วที่เข้าไปหาหมอหมอจะรีดจะไถยังไงก็ได้ถ้าหมอมีเมตตาธรรมไม่มีกิริยามารยาทอันดีงามของมนุษย์ติดอยู่ในหมอเลยแล้วจะทำยังไงก็ได้หมดเพราะคนไข้นั้นมันเทียบกับคนตายแล้วเป็นแต่เพียงมีลมหายใจนะจะทำอะไรรีดไถอะไรได้หมดนะแล้วก็ฝ่ายตำรวจก็เหมือนกันเป็นผู้รักษากฎหมายบ้านเมืองใครมาแล้วจับหาเอาเรื่องใส่เรื่องใส่เขียนรายการรายงานปลอมมันเข้าไปปลอมเข้าไปจับยัดใส่คุกใส่ตารางได้เพราะพวกนี้เขาไม่มีทางต่อสู้เขาไม่ได้รักษากฎหมายบ้านเมืองนี่ถ้าจะทำแบบ ปราศจากเมตตาธรรมหรือมนุษยธรรมสักอย่างเดียวเท่านั้นอันนี้ก็ชิบหายได้คนชิบหายไปได้เพราะผู้รักษากฎหมายนั่นแลเป็นผู้จะทำลายโลกให้ชิบหายได้เพราะความไม่ไตร่ตรองนี่พูดกันกลางๆอย่างนี้นะถ้ามีธรรมแล้วก็ตัดสินหรือเรื่องราวอะไรก็ให้ว่าไปตามกฎหมายบ้านเมืองนั้นโลกก็เป็นโลกธรรมก็เป็นธรรมเย็นผู้ชนะผู้แพ้ผู้ชนะก็ยอมรับตัวเองว่าเป็นความจริงนะไม่ใช่ถูกกลั่นถูกแกล้งอะไรผู้พิพากษาอัยการเหมือนกันใครใส่เข้ามาก็ไม่มีเรื่องอะไรใส่เข้ามาก็ฟ้องกันตะพัดตะพือเลยหาเรื่องหาราวใส่ของกลางไม่มีหามาขนมาทับหัวมันเข้าไปคนเมื่อตั้งพยายามจะทำกันแล้วทำไมจะทำไม่ได้ก็ทำได้นี่พวกนี้พวกจนกรอกจนมุมผู้พิพากษาเหมือนกันตัดสินมันแหลกไปหมดเลยจะว่าไงเพราะพวกนี้มีอำนาจนี่เราพูดถึงว่าสิ่งที่จะทำกันได้ง่ายเหมือนกับอะไรสัตว์เนี่ยทำต่อมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเหมือนสัตว์ก็คือ4จุดนี้เป็นจุดสำคัญมากความหมายว่างั้นนี่เพราะอะไรที่นี่โลกถึงเป็นโลกธรรมถึงเป็นธรรมมาเพราะท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้มีอัตมีธรรมนี่นะหมอก็ไม่ใช่ว่าจะเอาเงินอย่างเดียวมองเห็นคนไข้เมตตาสงสารแล้วได้ไม่ได้ไม่สนใจพยายามตั้งแต่ที่จะให้รักษาที่จะรักษาให้หายอย่างเดียวเท่านั้นได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรอันนั้นเป็นของเศษของเลยสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องการด้วยกันทั้งสองฝ่ายก็คือคนไข้ต้องการจะมาปลดทุกข์ปล่อยทุกข์ที่หมอให้หมอช่วยหมอก็เป็นผู้พยายามที่จะช่วยคนไข้หายนี่เจตนาทั้งสองฝ่ายนี้มันเข้ากันได้นี่แหละพาโลกให้มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วสามจุดนั่นก็เหมือนกันว่ากันไปตามเหตุตามผลตามกฎหมายบ้านเมืองอันเป็นธรรมอยู่แล้วโลกก็เป็นโลกธรรมก็เป็นธรรมผู้แพ้ก็ยอมรับว่าตัวผิดจริงๆนะผู้เป็นโทษก็ยอมรับว่าตัวผิดผู้ไม่ผิดก็ทราบว่าตัวไม่ผิดตัดสินตามความไม่ผิดนั้นนะโลกก็เป็นโลกมาอย่างที่เราเห็นนี่แหละท่านนี่ตัวของเราเองเอาย่นเข้ามานี่ๆๆเข้ามาหัวใจเราเนี่ยมันมี4จุดเนี่ยอยู่ในหัวใจเราคนเดียวนี่เป็นยังไงหมอใครจะไปรักษาตัวของเราได้ดียิ่งกว่าเรารักษาเราแต่ส่วนมากมันมักทำลายเรานั่นสินานเข้าแล้วยังมาเป็นหมอนั่นหมอคืออะไรคือหมอรักษาคนไข้แล้วเราก็รักษาตัวของเราไม่มีใครที่เก่งกว่าเราแม้แต่เข้าไปหาหมอยังต้องมาศึกษาจากเราอีกคุยสักหน่อยนะเป็นอะไรถ้าเป็นอะไรนั่นเห็นไหมเขามาถามแล้วพอเป็นอย่างนั้นนั่นเราต้องขี้เกียจให้หมอทราบก่อนหมอถึงจะปฏิบัติถูกนั่นฟังสิหมอยังสู้เราไม่ได้ตอนนี้น่ะอันนี้เราทำไมเรารักษาเราไม่ได้ล่ะเพราะเราไม่สนใจรักษาอะไรอะไรผิดถูกดีชั่วอะไรเจ้าของจะรู้ก่อนอื่นแล้วพยายามปรับตัวเจ้าของนี่เท่ากับหมอนะแก้ไขดัดแปลงเจ้าของให้ดีไปเรื่อยๆนั่นอันนี้ก็ดีนี่เดี๋ยวเรารักษาเราสมกับเรามีคุณค่าสมกับตัวของเราเป็นสมบัติของเราแท้ให้ต่างคนต่างรักษาอย่างนี้นะคำว่าตำรวจเหมือนกันแล้วตำรวจแล้วหาจับแต่คนตายแล้วว่าไงไอ้พวกโจรพวกมารผู้ร้ายชายโจรที่มันปล้นบ้านปล้นเมืองเนี่ยไม่ยอมไปจับหาจับบังตาสีตาสารหลับตาลืมตามันก็ไม่เห็นไปจับหาอะไรมันมีประโยชน์อะไรอันนี้ก็เหมือนกันไอ้มันย้ำเข้ามาตั้งแต่ตรงนี้เข้าใจไหมล่ะฟังสิถ้าอันไหนดีมันไม่เอานี่ฟังสิถ้าอันไหนดีมันไม่จับถ้าอันไหนไม่ดีมันคั้นจนวันแหลกนั่นมันจึงมีแต่คนชั่วความทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายนี่แหละเจ้าของมีอำนาจที่จะทำดีทำชั่วได้เหมือนกับว่าตำรวจรักษากฎหมายนั่นแหละเราเทียบเข้ามาแล้วนะนี่เรามีอำนาจที่จะทำดีทำชั่วได้แต่เวลาทำลงไปแล้วเราอย่าลืมว่าผลที่จะให้เรานั้นมีอำนาจเหมือนกันกับการกระทำของเราด้วยอำนาจของเราเวลาทำลงไปแล้วผลจะต้องตามเข้ามาบีบบังคับเราถ้าเป็นฝ่ายชั่วฝ่ายดีก็หนุนเราไม่ต้องสงสัยนั่นแล้วก็ที่ไอ้ผู้พิพากษาอัยการคืออะไรคือผู้ใคร่ควรพินิจพิจารณาตามอัตตามธรรมตามเหตุผลดีชั่วที่เข้ามาสัมผัสเกี่ยวข้องกับเราได้หรือเสียดีหรือไม่ดีตลอดถึงเพื่อนฝูงที่เข้ามาเกี่ยวข้องเราเป็นคนดีคนชั่วประการใดคนกล้าเข้ามาในบ้านอย่าเข้าใจว่าเขาจะเอาเงินเอาทองมาถ่ายเดียวนะมันเป็นโจรมหาโจรก็มีดูคนให้ดูลึกซึ้งครบค่าสมาคมคนให้เลือกให้เฟ้นทั้งภายนอกครบเลือกทั้งภายในความคิดความปรุงเรื่องของเรื่องอะไรไม่ดีให้พยายามแก้ไขดัดแปลงนี่จึงชื่อว่าผู้พิพากษาอัยการที่ถูกต้องดีงามตัดสินด้วยความเป็นธรรมอะไรไม่ดีแล้วตัดสินลงไปปึ๋งเลยว่าไม่ทำนั่นอันไหนดีเอาทำลงไปเข้าใจแล้ววันหนึ่งมาคิดบัญชีเจ้าของเหมือนอัยการ ที่จะฟ้องอยู่ของวันนี้เราไปทำความชั่วเสียหายอะไรบ้างถ้าไม่ดีแล้วฟ้องเราวันนี้แกไม่ดีอย่างนั้นนั่นนะแกต้องปรับตัวแกให้ดีไม่งั้นติดคุกบอกมันเลยติดคุกหรืออะไรติดทุกนั่นแหละเข้าใจไหมเอาละพอวันนี้เท่านั้นมันเหนื่อยแล้วรับศีลแล้วสิ้นซะรับศีลหรือรับศูนย์วะเราเอาไปแล้วไปขยำแหลกหมดศีลน้องพ่อไม่เหลือเลย

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาป่านนี้ยังฝันอยู่คุณเพิ่นจนแล้วมันยังฝันอยู่คุณบ่ฟังฟ้าฟังไฟเพิ่นอีหยังนี่เพิ่นเอาไปกินมื้อละตัวยังมาหาขวดเคี้ยขึ้นมาแนวใดจบยังนะโมขึ้นแล้วยังนะโมน่ะเอาอยากว่าของซั่นดิมันนั่งนี่ผู้นึงแล้วขวางโลกนี่มันเป็นหยังบ่บุตรทางสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิ

ามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอดินาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิคุณรักษาศีล5องค์ที่3ไม่ว่ากามเมฆทุกๆครั้งไปอบรมจริยาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิสุราเมรยะอัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิมีศีล5จบเพียงแค่นี้วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิณัตถังยีตวาดิตวิสูกดัสสนะมาลากันธะวิเลปนะธารณะมันดะธารณะมันดานะวิภูสนทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิอุจาสยานะมหาสยานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิหิมานิอัฏฐาสิกขาปดานิอัจเชกังรัตตินิวังอุโปสถะวะเสนสาธุกังรักขิตัปปานิสีเลนะสุกติยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิบุติยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย มีใช่พ่อเนิ่นนะยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนาระโสยะถามัน

0: โชติอระโสยถาสัพพีติโยวิวาชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตราโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเอาละเทศก็เทศแล้วอะไรก็แล้วหมดทุกอย่างแล้วละเหนื่อยนั่งนั่งก็เหนื่อยยืนนั่งก็เหนื่อยเดินนั่งก็เหนื่อยนอนนั่งก็เหนื่อย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับ

นาทีตันหาสมานาทีแม่น้ำทั้งหลายเสมอด้วยตันหาคือความอยากความทะเยอทะยานนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีฝั่งพวกตันหาความอยากความทะเยอทะยานแม่น้ำมหาสมุทรยังมีฝั่งเรื่องกิเลสตันหาไม่มีฝั่งท่านจึงเทียบไว้อย่างนี้แหละเหล่านี้มันอยู่หัวใจใครล่ะมันอยู่หัวใจเราทุกคนคติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ขอเชิญท่านรับฟังครับ

ลานน่าจะคิดผิดไปเพราะไม่แยกแยะงานว่างานใดเป็นไปเพื่อถูกหรือเพื่อผิดงานใดเป็นไปเพื่อสุจริตยุติธรรมหรือเป็นไปเพื่อทุจริตผิดใจมนุษย์และทำลายชาติบ้านเมืองควรแยกงานดังปู่พูดไว้เบื้องต้นนั้นก่อนสิหลานงานคดโกงรีดไถช่อราดบางหลวงเป็นต้นนั้นคืองานต่ำงานไม่สะอาดงานสกปรกรกเก้าอี้งานเบียดเบียนทำลายงานที่คนรังเกียจทั้งแผ่นดินงานทำลายสมบัติและจิตใจมนุษย์หนักไปกว่านั้นก็เป็นงานทำลายชาติให้ล่มจมมิใช่งานที่สูงส่งและน่าชมเชยและน่าชมเชยสรรเสริญอะไรเลยความจริงโลกเขาไม่นิยมหรอกหากแต่ผู้สกปรกพ่อมือและใจไม่สะอาดเขานิยมกันเองต่างหากถามทำไมโลกจึงนิยมรักชอบกันนักหนาว่างานราชการเป็นงานสูงส่งเป็นงานมีเกียรติยศชื่อเสียงหลวงปู่ตอบอันงานราชการตามหลักปกครองนั้นสูงส่งและมีเกียรติยศชื่อเสียงจริงแต่ผู้ทำงานในวงราชการเป็นสำคัญเพราะมีทั้งคนดีคนชั่วคนมือสะอาดและมือสกปรกสับปนกันอยู่ในวงราชการนั้นสิหลานถ้าผู้นั้นทำไม่ถูกตามหลักปกครองแห่งกฎหมายบ้านเมืองก็ไม่จัดว่าผู้นั้นสูงส่งมีเกียรติยศชื่อเสียงตรงข้ามประชาชนเรียกว่าเป็นผู้ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่ประชาชนมอบความไว้วางใจให้ยังกลับทำลายสมบัติและจิตใจประชาชนได้ลงคอจะเรียกว่าสูงส่งได้อย่างไรนอกจากเขาจะเรียกคนประเภทนั้นว่ายักษ์ทำลายชาติอยู่ในวงราชการที่มีเกียรติที่น่าเสียดายให้คนสะอาดมือดีครองเท่านั้นคนที่ทำงานสุจริตไม่คิดคดทรยศต่อหน้าที่ต่างหากเป็นผู้สูงส่งและมีเกียรติยศชื่อเสียงในวงราชการแผ่นดินหลานต้องเข้าใจตามธรรมที่ปู่อธิบายนี้แล้วที่ไหนงานใดถ้ามีรายได้เลี้ยงตัวให้ทำเถิดอย่าเป็นคนเลือกงานผลรายได้จะฝืดเคืองไม่คล่องตัวจะเกิดความอดอยากขาดแคลนหากินไม่ทันกับปากกับท้องที่รบกวนอยู่แทบตลอดเวลาควรรีบหางานที่บริสุทธิ์สะอาดทำจะไม่เป็นคนว่างงานปากท้องจะว่างงานไปด้วยแล้วจะเป็นทุกข์แก่เรานั่นแหละถามปู่เวลาคนตายทำไมต้องนิมนต์พระมาสวดกุศลามาติกาบังสกุลให้เมืองไทยเรามีทั่วประเทศไม่สวดไม่ได้หรือหลานสงสัยต้องขอประทานโทษถ้าเป็นความเข้าใจผิดแต่หลานไม่ได้ปักใจว่าที่ทำนั้นไม่ถูกเป็นแต่เพียงสงสัยจึงกราบเรียนถามปู่พอเข้าใจในเรื่องราวและหายสงสัยเท่านั้นเองตอบไม่สวดก็ได้ใครจะทำโทษคนที่เขาไม่นับถือศาสนาพุทธเราเขายังไม่เห็นสวดกุศลามาติกาเวลาคนตายถามสวดเพื่ออะไรปู่ตอบสวดให้บุญคนตายยังไงเล่าเวลาคนนั้นมีชีวิตอยู่เขาขี้เกียจทำบุญเวลาเขาตายแล้วญาติกลัวเขาตกนรกก็ชวนนิมนต์พระมาสวดส่งบุญให้เขาบางทีอาจพ้นนรกได้ถามแน่ใจไหมล่ะปู่ว่าเขาจะได้บุญจากญาติทำส่งให้ไม่ตกนรกตอบแน่หรือไม่แน่ก็เพราะความรักสงสารกันจำต้องทำเผื่อไว้ดีกว่าปล่อยตามบุญตามกรรมถามในครั้งพระพุทธเจ้าเวลาคนตายแล้วนิมนต์พระไปสวดกุศลามาติกาดังนี้ไหมปู่ตอบมีแต่ท่านไปปรงกรรมฐานพิจารณาซากศพที่ตายแล้วเป็นอสุภะอสุพังทุกขังอนิจจังอนัตตาเกิดมาแล้วต้องตายไม่จีรังยั่งยืนกลายเป็นซากเป็นศพเปื่อยเน่าผุพังหาสาระแก่นสารไม่ได้แล้วนึกน้อมเข้ามาสู่ตัวว่าจะต้องเป็นเช่นเดียวกันเพื่อได้สติปัญญาจากซากศพนั้นไม่ประมาทบางรายได้สำเร็จมากผลเพราะการพิจารณาซากศพนั้นก็มีท่านจึงสอนให้พระไปเที่ยวกรรมฐานตามป่าช้าซึ่งถือเป็นธุดงควัตเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้นี่มีในธุดง13ข้อค้นดูก็ยังได้ถามทุกวันนี้ไม่เห็นพระไปเยี่ยมป่าช้าดังครั้งพุทธกาลท่านทำกันเห็นเฉพาะเวลาคนตายแล้วเขานิมนต์ท่านมาสวดกุศลามาติกาเท่านั้นตอบถึงไม่ปรากฏเห็นก็ยังมีพระธุดงค์กรรมฐานท่านทำเป็นประจำไม่ได้ขาดแต่ท่านไม่ได้เที่ยวประกาศให้ใครทราบเนื่องจากเป็นงานของท่านโดยเฉพาะไม่ใช่งานสวดกินข้าวต้มขนมตามที่เขานิมนต์เวลาคนตายนี่นาถามสมัยนี้ยังมีพระไปกรรมฐานป่าช้าอยู่หรือปู่นึกว่าหมดสมัยไปแล้วตอบสมัยบ้าอะไรเอาอะไรมาพูดทำมีสมัยเมื่อไหร่นอกจากพวกบ้าสมัยตื่นสมัยเท่านั้นจึงจะอุตริพูดว่าเที่ยวป่าช้าหมดสมัยไปแล้วพระธุดงค์กรรมฐานท่านไม่ใช่บ้าตื่นสมัยอย่ามาพูดในที่นี้เดี๋ยวพระธุดงค์จะแตกวัดกันทั้งหมดจะว่าไม่บอกโน่นไปพูดกับพวกบ้าตื่นสมัยด้วยกันโน่นถามโอ้โหตายจริงหลานพูดผิดไปต้องขอประทานโทษมากๆด้วยปู่มันหลุดปากออกมายังไงอันสมัยบ้าๆบอๆนี่มันชินปากชินใจจึงหลุดปากออกมาอย่างง่ายดายเราก็ไม่ได้คิดคล่องปากจริงสิ่งที่ไม่ให้คล่องอย่างนี้บทพานั่งภาวนาพุทโธไม่เห็นได้เรื่องคอยแต่จะคิดไปร้อยแปดหน้าโมโหจริงๆขอประทานโทษย้อนถามเรื่องสวดกุศลามาติกาอีกเล็กน้อยนั่นมีความหมายว่าอย่างไรปู่ตอบมีความหมายได้หลายอย่างการสวด
กุศลามาติกาถือเป็นคติตัวอย่างมาจากพระพุทธองค์เสด็จโปรดพระมารดาชั้นดาวดึงสวรรค์ฉะนั้นเวลาคนตายจึงนำธรรมที่พระองค์เคยสวดโปรดพระมารดามาสวดให้แก่ผู้ตายในสมัยนี้จนเป็นธรรมเนียมเรื่อยมาถามเวลาตายไม่สวดธรรมนี้จะขัดข้องประเพณีของชาวพุทธเราไหมตอบน่าจะไม่ขัดข้องถ้าจะของศพไม่ขัดข้องตัวเองว่าไม่ได้ทำดังชาวบ้านเขาทำกันส่วนผู้ตายไม่มาเกี่ยวข้องทั้งจะสวดหรือไม่สวดเพราะหมดหนทางจะมาแสดงตนถามเวลาพระท่านสวดกุศลามาติกาให้ผู้ตายจะได้รับไหมปู่ตอบปู่ยังไม่เคยตายและยังไม่เคยมีใครมาสวดกุศลามาติกาให้ปู่จะไปรู้อย่างไรว่าได้รับหรือไม่ได้รับถ้าถามเก่งๆอย่างนี้ก็ไปถามผู้ที่เขาตายแล้วดูสิว่าเขาได้รับไหมแล้วค่อยมาบอกปู่ถามอีกแล้วปู่นี่รวดเร็วจริงหลานก็เสือจริงหาถามให้เขาเรื่องความจริงคิดจะถามว่าในธรรมท่านบอกว่าผู้ตายได้รับไหมต่างหากตอบในธรรมท่านไม่ได้บอกไว้ว่าเวลาคนตายแล้วให้ไปสวดกุศลามาติกาให้บอกแต่การทำบุญอุทิศส่วนกุศลถึงผู้ตายผู้ตายที่ควรได้รับกุศลทานของญาติที่อุทิศให้ก็มีไม่อยู่ในฐานะจะรับได้ก็มีถามที่รับผลบุญของญาติไม่ได้เพราะเหตุไรปู่ตอบเพราะฐานะที่จะรับที่จะได้รับไม่อำนวยเช่นผู้ตายไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรต11จำพวกและไปสวรรค์นิพพานเสียก็ไม่ใช่ฐานะจะมารับถามจำพวกไหนที่มารับได้ปู่ตอบจำพวกปรทัตตูปชีวิเปรตจำพวกเดียวที่อยู่ในฐานะมารับได้นอกนั้นไม่ปรากฏถามถ้าญาติถวายทานอุทิศให้ผู้ตายแต่ผู้ตายมารับไม่ได้บุญที่ญาติอุทิศจะตกแก่ใครล่ะปู่ตอบบุญจะไปตกแก่นักโทษในเรือนจำได้อย่างไรก็ต้องตกเป็นของผู้ทำอยู่โดยดีละสิเพราะบุญเป็นธรรมชาติละเอียดอ่อนมากเกินกว่าความคิดคาดคะเนด้วนดาวจะตามรู้ตามเห็นได้ดังนั้นท่านจึงสอนให้ทำบุญเสียแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่บุญจะได้ติดตัวไปด้วยไม่ต้องหวังพึ่งใครอันเป็นของไม่แน่นอนถามที่นิมนต์มาสวดกุศลามาติกานั้นมีผลอย่างไรแก่ผู้ตายบ้างปู่ตอบอย่าว่าแต่ผู้ตายจะได้รับผลจากการสวดกุศลามาติกาเลยแม้คนเป็นที่นั่งห้อมล้อมอยู่ด้วยขวดเหล้าในบริเวณนั้นไม่สนใจกับการสวดกุศลามาติกาของพระก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาการสวดต่างๆก็สักแต่สวดแต่ทำไปอย่างนั้นเองไม่ผิดอะไรกับนกขุนทองพูดว่าแก้วเจ้าขาส่วนแก้วเป็นอย่างไรก็ไม่สนใจทราบต่อไปจึงน่ากลัวศาสนาจะกลายเป็นเครื่องมือของโลกไปหมดไม่มีธรรมคือความจริงแฝงอยู่เลยในพิธีต่างๆจะมีแต่ประเพณีตามใจชอบเกลื่อนไปหมดนั่นแหละเอาละถามมากตอบไปมากเขาจะว่าปู่เป็นบ้ากันทั้งเมืองเรื่องก็จะไปกันใหญ่ถามปู่ครับพวกหลานมากราบเยี่ยมปู่เพราะได้ยินกิตติศัพท์เกียรติคุณปู่มานานแต่จะไม่ขอรบกวนอะไรมากมีข้องใจอยู่อย่างหนึ่งที่คนเขาว่าตายแล้วสูญไม่ได้เกิดเป็นอะไรต่อไปอีกเลยตลอดไปความจริงที่ศาสนาสอนไว้เป็นอย่างไรปู่ตอบคัมภีร์กิเลสสอนไว้ว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีสัตว์ทั่วโลกธาตุตายแล้วสูญสิ้นโดยประการทั้งปวงไม่มีชิ้นส่วนเหลือเป็นสาระพอให้เกิดต่อไปอีกได้เหล่านี้เคยมีผู้ถามมามากต่อมากแล้วและก็ได้ตอบไปมากต่อมากเช่นเดียวกันในธรรมของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตรัสสอนไว้เป็นแบบเดียวกันอย่างตายตัวว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีและนิพพานมีสาทั่วแดนโลกธาตุที่ยังมีกิเลสอวิชชาครองใจเวลาตายแล้วต้องเกิดอีกวันยังค่ำเว้นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วเท่านั้นนอกนั้นเป็นจะพวกตกอยู่ในแหล่งแห่งความเกิดแล้วตายเล่าตลอดไปจนกว่าจะทำใจซึ่งเป็นที่ฝังจมของเชื้อแห่งภพชาติให้สิ้นจากเชื้อนี้โดยสิ้นเชิงแล้วจึงจะสิ้นสุดยุติการเกิดตายอย่างหมดเยื่อใยให้หลานเลือกเฟ้นเอาเองจะเอาคัมภีร์กิเลสที่ชื่อว่าคัมภีร์แสนปริ่นปร่อนหลอกลวงสัตว์ก็ได้จะเอาคัมภีร์ธรรมที่ชื่อว่าคัมภีร์เด็ดเพชรน้ำหนึ่งในการสังหารกิเลสก็ได้หรือจะเอาเป็นคาถาว่ากิเลสทุกประเภทสรณังคัจฉามิขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วเราคว้าหมดก็ได้พุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิขึ้นชื่อว่าพระรัตนตรัยแล้วเราน้อมรับหมดก็ได้ถามโอ้โหคำพีของปู่นี่พิสดารจริงเพิ่งได้ยินนี่เองไปเรียนมาจากไหนปู่หลานไม่เคยได้ยินใครพูดมาก่อนเลยตอบเรียนมาจากป่าจากเขาจากถ้ำเงื่อมผาป่าช้าป่าชัดซอกห้วยริมทานและจากความอดอยากขาดแคลนจากความเดินตายในการเรียนการปฏิบัติตามคาถาเหล่านี้ไม่ใช่ได้มาอย่างสะดวกสบายดังผู้มาเยี่ยมทั้งหลายที่ถามเอาถามเอาถ้าอยากรู้ประจักษ์กับตัวเองไม่ต้องแบกความสงสัยอันหนักหน่วงต่อไปว่าตายแล้วเกิดอีกหรือตายแล้วสูญก็ต้องปฏิบัติด้วยจิตภาวนาตามธรรมที่ท่านสอนไว้เมื่อการปฏิบัติและผลสมบูรณ์แล้วคำว่าตายแล้วเกิด
รือตายแล้วสูญจะไม่นอกเหนือไปจากการพิสูจน์ด้วยข้อปฏิบัติไปได้เลยต้องรู้ต้องเห็นเพราะเป็นหนทางให้รู้ให้เห็นความจริงโดยตรงพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นจำนวนล้านล้วนพิสูจน์จากธรรมปฏิบัติจิตภาวนาทั้งสิ้นท่านจึงรู้ได้เห็นได้โดยไม่ต้องถามกันและถามใครแล้วนำธรรมเหล่านั้นมาสอนโลกโดยผลัดเปลี่ยนกันมาจนถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคือพระสมณะโคดมของพวกเราชาวพุทธให้ได้กราบไหว้บูชาและปฏิบัติตามอยู่เวลานี้จะสงสัยไปไหนกิเลสเคยหลอกโลกให้สงสัยและล่มจมมามากต่อมากและนานแสนนานแล้วทำไมจึงไม่พากันเบื่อหน่ายอิ่มพอในโทษของมันบ้างพอได้ลืมตาอ้าปากเข้าสู่ธรรมดวงประเสริฐเลิศในไตรภพถามที่ว่าตายแล้วสูญนั้นเป็นคนหลอกลวงของกิเลสหรือปู่ตอบใช่ร้อยทั้งร้อยล้วนเป็นคนลวงของกิเลสทั้งนั้นธรรมท่านไม่ได้หลอกลวงใครนอกจากปลุกสัตว์โลกให้ตื่นจากหลับจากหลงไปตามกิเลสเท่านั้นธรรมท่านไม่หลอกสัตว์ธรรมท่านเมตตาสัตว์ธรรมท่านจริงจังต่อสัตว์ผู้ทุกข์ยากอยากให้พ้นทุกข์พ้นภัยถ่ายเดียวถามการเกิดได้ทั่วไปหรือเกิดได้ในคนในสัตว์ชนิดเดียวปู่เช่นเคยเกิดเป็นคนแล้วต้องมาเกิดเป็นคนซ้ำๆอีกอยู่ทำนองนั้นหรืออาจไปเกิดเป็นสัตว์อื่นกำเนิดอื่นๆเป็นเทวดาอินพรหมก็ได้โปรดเมตตาด้วยปู่ตอบตามแต่วิบากดีชั่วของสัตว์แต่ละรายทำไว้ผลักดันและหนุนค้ำให้ไปเกิดในกำเนิดต่างๆทั้งต่ำและสูงอวิชชาคือกิเลสตัวฝังลึกอยู่ในใจเป็นเชื้อพาให้สัตว์เกิดวิบากดีชั่วพาให้เกิดในกำเนิดต่ำสูงทุกสุขมากน้อยตามกำลังวิบากนั้นๆสัตว์จะไปเกิดเอาตามความต้องการของตนย่อมไม่ได้ต้องไปตามวิบากดีชั่วเรื่อยมาและเรื่อยไปอยู่ทำนองนี้ถ้ามีบุญก็ไปสูงและเป็นสุขถ้ามีบาปก็ไปต่ำและเป็นทุกข์ถ้ามีบุญมากก็ไปสูงมากและสุขมากตามวิบากบุญถ้ามีบาปมากก็ไปต่ำมากและทุกข์มากตามวิบากผลักใสไปจงทราบไปถึงใจปู่พูดอย่างถึงใจว่าอวิชชาในจิตนั่นแลเป็นตัวยืนโรงที่พาให้สัตว์เกิดตายวกเวียนไปมาไม่มีเวลาจบสิ้นลงได้ถ้าอยากจบสิ้นการเกิดตายจงทำลายอวิชชาภายในใจออกให้หมดเมื่ออวิชชาสิ้นซากการเกิดตายก็สิ้นซากไปตามๆกันอย่างไม่มีปัญหาแต่การตายแล้วสูญนั้นมันเพลงอัศจรรย์ของอวิชชากล่อมสัตว์โลกให้ตาบอดทั้งหากไม่มีความจริงแม้ 1% แฝงอยู่เลยมันโกหก 100% แท้ๆจงจำจงเข็ดหลาบในเพลงของมันอย่าหารไปลองถ้าไม่อยากตาบอดตลอดกับกันจะว่าปู่ไม่บอกปู่สงสารรีบบอกอยู่ตรงๆนี่แหละฟังนะคำว่าตายสูญไม่มีอย่าเชื่ออวิชชาอุตริร่ายมนโกหกสัตว์โลกแต่คำว่าตายแล้วเกิดนั่นมีทั่วแดนโลกธาตุพระธรรมท่านประกาศยืนยันเรื่อยมาจงเป็นที่ลงใจและมั่นใจอย่ารนเรเดี๋ยววิชาคว้าไปต้มยำขยำกับน้ำพริกจะว่าปู่ไม่ฉุดไม่คว้าเอาไว้ปล่อยให้จมไปกับมันเอาละพอกินพอใช้ขนาดนี้แล้วไปปู่เหนื่อยถามกราบเรียนถามปู่บ้างเล็กน้อยขอประทานโทษด้วยที่มารบกวนเวลาและธาตุขันปู่เรื่องที่น่าให้สงสัยมีอยู่ว่าเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาคนนับถือศาสนาพุทธอย่างน้อย 80% แต่ผลที่แสดงออกทุกสถานที่การเวลามีแต่ผลลบที่ขัดแย้งกับคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาแต่ละวันเวลาแสดงออกแต่สิ่งไม่ดีเช่นการปล้นจี้ล้วงกระเป๋าตระบัดยักยอกตีชิงวิ่งราวคดโกงรีดไถ108ล้วนเป็นของไม่ดีและขัดต่อศีลธรรมของชาวพุทธจึงทำให้สงสัยว่าการนับถือศาสนานั้นนับถืออย่างไรกันเรื่องถึงได้เป็นอยู่อย่างนี้จะแก้ไขอย่างไรจึงจะตรงกับเป้าหมายของพุทธศาสนาที่มุ่งหมายให้ผู้นับถือเป็นคนดีมีความสงบสุขทั่วนากันกรุณาปู่ช่วยเมตตาชี้แจงด้วยตอบคำว่านับถือศาสนากับการปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมนั้นมันต่างกันหลานการนับถือนั้นคือความยอมรับว่าดีไม่ขัดไม่แย้งไม่แข่งดีแข่งเด่นไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามความเทิดทูนไว้บนหัวหรือบนเสียงกล่าวแม้จะปฏิบัติตามไม่ได้แต่ก็ไม่นำกิริยาที่แข็งกระด้างอวดอ้างว่าตัวดีตัวเก่งเข้าไปกล่ำกลายศาสนายกศาสนาไว้บูชาบนหัวใจอยู่เสมอนี่เรียกว่าความนับถือศาสนาส่วนการปฏิบัตินั้นคือปฏิบัติตามหลักศีลหลักธรรมด้วยกายวาจาใจไม่ล่วงเกินฝ่าฝืนหลักของศีลธรรมที่ห้ามไว้ปฏิบัติตามสิ่งที่ศาสนาอนุญาตเท่านั้นเช่นอุบาสกบาสิกาและพระเนนผู้ตั้งใจปฏิบัติรักษาศีลธรรมกันจริงจังท่านปฏิบัติตามจริงๆไม่หลวงเกินฝ่าฝืนสิกขาบทน้อยใหญ่ใดๆทั้งสิ้นท่านเคารพแทนองค์ศาสนาผู้ประสาทศาสนธรรมไว้นี่เรียกว่าการปฏิบัติการนับถือแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักศีลธรรมคนเราย่อมหลงตัวทำในสิ่งนอกเหนือศีลธรรมได้ดังที่รู้เห็นกันอยู่นั่นคือเขาไม่ได้ปฏิบัติศีลธรรมเป็นเพียงนับถือเฉยๆเช่นเวลาเดินผ่านหน้าวัดหรือมองเห็นพระก็ยกมือไหว้เสียทีแล้วก็เดินผ่านไปไม่ได้ตั้งมาตั้งโมย
วางลวดลายเสือโคร่งเสือดาวใส่ท่านอันเป็นการดูถูกเหยียดหยามกิริยาที่เขายกมือไหว้เป็นต้นเรียกว่าแสดงความนับถือคนที่นับถือศาสนาแม้พกอาวุธเต็มตัวเดินผ่านวัดเขายังนั่งลงยกมือไหว้พระก่อนผ่านไปแต่กิริยาแห่งการนับถือเหล่านั้นมิได้ลบล้างความไม่ดีที่เขาจะทำและกำลังทำอยู่ได้เลยเพราะมิใช่กิริยาที่แสดงออกเพื่อความลบล้างเขาเพียงยอมรับนับถือเท่านั้นไม่ได้ปฏิบัติตามศาสนาฉะนั้นเรื่องความเลวร้ายทั้งหลายมีการปล้นจี้เป็นต้นจึงมีอยู่ตามปกติและอาจเพิ่มมากขึ้นตามคนประเภทนี้มีมากและความคล่องตัวแห่งการกระทำส่วนการปฏิบัติตามหลักศีลธรรมนั้นจะไม่มีเรื่องเลวร้ายนี้เกิดขึ้นเลยแม้เรื่องย่อยๆนอกจากความผิดพลาดที่ไม่มีเจตนาเท่านั้นซึ่งอาจมีได้เพราะเป็นเหตุสุดวิสัยเช่นยางรถระเบิดกลางทางขณะที่รถวิ่งสวนกันมาหรือรถที่ตามหลังมาติดๆห้ามล้อไม่อยู่หรือระเบิดในที่ชุมนุมชนและรถรามากย่อมมีทางผิดพลาดและเกิดเหตุการณ์ได้ไม่เหลือการสถานที่นอกจากเหตุสุดวิสัยแล้วผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมจะไม่ทำอันการปล้นจี้ซึ่งเป็นสิ่งเลวร้ายหยาบโลนมากนั้นนับว่าห่างไกลกับผู้มีศีลธรรมมากไม่ต้องพูดถึงอย่างไรถ้าเหล่านี้จะไม่ลงใจทำได้ลงคอเลยบ้านเมืองและทรัพย์สมบัติสงบเย็นทุกหย่อมย่านนั่นแหละสมบัติเงินทองของมีค่าจะทิ้งไว้ที่ไหนก็ทิ้งไว้ได้ราวกับบ้านเรือนของตนนั่นแหละต่างคนต่างมีความรู้สึกและปฏิบัติอย่างเดียวกันแบบเดียวกันตามหลักศีลธรรมอันเดียวกันโลกย่อมสงบร่มเย็นมองเห็นหน้ากันทักทายกันด้วยความสนิทจิตใจเมตตาอารีไม่ถือดีถือเด่นอันเป็นเรื่องของกิเลสพองตัวยั่วธรรมและความดีคนดีทั้งหลายมีความเยื่อใยไมตรีสนิทสนมราวกับอวัยวะอันเดียวกันด้วยสมานัตตาธรรมความไม่ถือตัวเป็นเรื่องสมัครสมานจะไปไหนไปได้อยู่ไหนอยู่ได้ไม่มีภัยเพราะต่างคนต่างมีจิตใจกลมกลืนไปด้วยอภัยธรรมเมตตาธรรมกรุณาธรรมมุทิตาธรรมความพลอยยินดีไม่อิจฉาริษยาเมื่อคนอื่นได้ดีอุเบกขาธรรมให้ความสม่ำเสมอไม่มองกันในแง่ร้ายหมายโทษโกรธเคืองมีความเคารพรักกันทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยตามระดับลำดาฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงเป็นผู้ทำประโยชน์แก่ส่วนรวมและแก่โลกได้เป็นอย่างดีอย่างเด่นในปวงชนนี่แหละการนับถือศาสนาเฉยๆกับการปฏิบัติศาสนามีผลผิดกันดังที่กล่าวมาถ้าอยากให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นต่างคนก็จำต้องปฏิบัติตัวตามหลักศีลธรรมไม่ล่วงเกินฝ่าฝืนซึ่งเป็นการทำลายตนและศีลธรรมไปด้วยในตัวของผู้นั้นถ้ามีแต่อยากให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็นปราศจากโจรผู้ร้ายแต่ตัวเองกลับเป็นโจรผู้ร้ายเป็นผู้ก่อกวนทำลายบ้านเมืองและทรัพย์สมบัติของประชาชนเสียเองแล้วจะหาความสงบร่มเย็นมาจากไหนแม้แผ่นดินสลายแต่ความชั่วจากคนชั่วก็ไม่สลายไปตามสัตว์บุคคลมีอยู่บนอากาศพวกเลวร้ายนี้ก็จะตามไปก่อกวนทำลายให้สมบัติเงินทองและจิตใจคนและสัตว์ให้พินาศขาดศูนย์อยู่นั่นแหละเนื่องจากความชั่วไม่ได้ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศแต่ขึ้นอยู่กับคนโดยเฉพาะคนทำดีคนจึงร่มเย็นโลกทำดีโลกจึงร่มเย็นเรื่องความจริงมีดังที่กล่าวมาดังนั้นถ้าอยากเห็นความวิเศษศักดิ์สิทธิ์ของศาสนธรรมผู้นับถือศาสนาจึงควรปฏิบัติตามหลักของศาสนาอย่าเพียงนับถือเฉยๆราวกับเด็กเล่นตุ๊กตากลางสนามหญ้าเพราะศาสนาไม่ใช่ตุ๊กตาพอจะถูกบีบถูกค้นโยนไปเหวี่ยงมาอยู่เฉยๆแต่ศาสนาเป็นธรรมศักดิ์สิทธิ์วิเศษสมนามจริงๆถ้าอยากทราบความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาและของตัวเองก็จงปฏิบัติจงพิสูจน์กันตรงนี้อย่าถือศาสนาเพื่อเป็นข้อแก้ตัวและประดับเกียรติจะไม่ผิดกับลิงได้แก้วเด็กได้ตุ๊กตาเฉพาะพุทธศาสนากระเทือนโลกมาได้ 2,560 กว่าปีนี้แล้ววงเล็บเปิดนับเวลายังทรงพระชนเข้าด้วยวงเล็บปิดได้กระเทือนจิตใจของเราชาวพุทธบ้างหรือยังจงตั้งปัญหาถามตัวเองอย่าไปถามใครเพราะไม่มีใครรู้ยิ่งกว่าเรารู้เราว่าบกพร่องหรือสมบูรณ์ในด้านศีลธรรมถ้าทุกคนสนใจตั้งปัญหาถามตนดังที่กล่าวมาความดัดแปลงแก้ไขตัวเองและสังคมตลอดส่วนรวมจะตามมาเพื่อจุดสมบูรณ์พูนผลผู้คนต่างจะค่อยสงบสุขเย็นใจขึ้นโดยลำดับไม่อาจสงสัยเพราะศาสนธรรมเป็นเครื่องยืนยันรับรองความสงบสุขของโลกมามากต่อมากแล้วนอกจากผู้นับถือเก็บศาสนาเข้าตู้ดองไว้เรากับผักและผลไม้เสียเท่านั้นศาสนาจึงออกแสดงความจริงอันศักดิ์สิทธิ์วิเศษเต็มตามคุณภาพที่มีอยู่ของตนไม่ได้ทำเครื่องทำลายสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายมีหลายประเภทกิเลสชนิดหยาบโลนคือราคะตัณหาความคึกขนองน้ำล้นฝั่งก็นำศีลข้อกาเมสุมิจฉาจารเข้าปราบซึ่งปราบได้ทุกประเภทของราคะตัณหาไม่มีตัณหาตัวไหนจะเก่งกล้าเลยศีลข้อเด็ดๆนี้ไปได้ถ้านำมาปราบนอกจากปล่อยตัวให้ราคะตัณหามันปราบราบโดยไม่คิดต่อสู้พุ
พื่อกู้ชาติมนุษย์อันสูงสักไว้เท่านั้นก็ไม่มีใครช่วยได้ปล่อยให้เป็นเศษมนุษย์ไปต่อหน้าต่อตาที่น่าเสียดายและทุเรศข้อโลภมากปากกว้างพุงโตกว่าภูเขาก็นำทำข้อทำสันโดษหรือความมักน้อยมาปราบก็อยู่เองไม่กล้าหือได้หรือจะนำมรณสติข้อระลึกถึงความตายมาปราบว่าจะมัวแต่โลภอยู่นั้นไม่มองดูความตายที่อาปากจะกลืนหมดทั้งตัวอยู่ทุกลมหายใจบ้างหรือตายแล้วเคยเห็นใครหรือขนครอบครัวสมบัติเงินทองกองมาหือมาไปด้วยได้เหล่ารู้หรือยังว่าความโลภมันหลอกให้ลืมตายลืมป่าช้านั่นน่ะกิเลสตัวโลภมากๆมันเคยพาผู้ใดให้มีความสุขสบายมีไหมเห็นแต่โลภมากเท่าไรยิ่งทุกข์มากเท่านั้นได้เท่านี้แล้วมันต้องหลอกว่าให้ได้เท่านั้น จนตายก็ตายไปเปล่าไม่มีคำว่าอิ่มพอจากกิเลสตัวโลภมากกระตุกเจ้าของเพียงที่กล่าวมานี้กิเลสตัวโลภมหาภัยก็สยบลงไม่กล้าลุกลามพามไปมากเลยนี่แหละทำปราบกิเลสตัวโลภมากถ้าอยากมีความสุขจงพากันนำไปปราบกิเลสตัวไฟลามทุ่งให้ดับมอดลงใจจะเป็นสุขอย่างไม่คาดไม่ฝันที่จะให้มีความสุขเพราะความโลภมากจนให้เพียงพอนั้นจนวันตายก็ตายไปเปล่าทั้งที่หิวโหยด้วยความอยากความโลภอยู่นั่นแหละจะไม่มีวันพอตลอดกับกันหรือเลยนั้นไปเป็นแสนกับล้านกันเพราะสัตว์ในแดนโลกธาตุนี้ไม่เคยมีสัตว์โลกรายใดมีความสุขเพราะความโลภมากและเพราะมันพอตัวอิ่มตัวนอกจากลดความโลภลงด้วยธรรมโดยลำดับจนไม่มีเหลือภายในใจเท่านั้นจึงจะถึงหนองอ้อแห่งความสุขอันแท้จริงว่าอ้อใจไม่มีความโลภสุขอย่างอัศจรรย์นี้ละหรือใจไม่มีความอิจฉาริษยาผู้อื่นมีความสุขอัศจรรย์อย่างนี้หรือใจไม่มีราคะตัณหาน้ำล้นฝั่งท่วมหัวใจบีบบังคับขยี้ขยำหัวใจเป็นความสุขอัศจรรย์อย่างนี้หรือหนองอ้ออุทานความสุขจะผุดขึ้นที่ใจดวงนั้นเองในทันทีทันใดที่กิเลสตัวมหาภัยทั้งหลายเหล่านี้หลุดลอยไปจากใจฉะนั้นการนำธรรมมาปฏิบัติธรรมก็

ผิดในตัวเราแม้เราเองก็ศักดิ์สิทธิ์ต่อตัวเองและยังจะเป็นที่เคารพนับถือและเป็นที่ยึดเหนี่ยวของผู้อื่นอีกมากมายจนถึงขั้นหาประมาณไม่ได้นนแลนี่คือผลแห่งการปฏิบัติธรรมเห็นผลอยัมพทันตาผิดกับการนับถือเฉยๆลอยๆอยู่มากจงจดจำเอาไปปฏิบัติเพื่อความศักดิ์สิทธิ์แก่ตัวเองก็พอตัวแล้วถามแหมความโลภมากอยากไม่มีความพอดีเป็นเบรกห้ามล้อนี้มันทำคนให้เสียคนได้จริงๆนะท่านปู่ทำวันนี้ถึงใจนับแต่เกิดมาก็มีวันนี้ที่ปู่นำความโลภออกประกาศโทษให้กับผมรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งจริงๆตอบราคะตัณหาความโลภความโกรธเมื่อเทียบทางโลกแล้วก็คือตัวมหาภัยมหาอำนาจบีบหัวใจสัตว์นั่นแหละจะเป็นบุญเป็นคุณอะไรเพราะมันทั้งสามนี้ที่มันสนุกเรื่องอำนาจก็เพราะสัตว์โลกเคารพ บูชามันนั่นเองเวลานี้ทั่วโลกกำลังเทิดทูนและบูชามันอย่างเปิดเผยและออกหน้าออกตาไม่สะดุดใจกระดากอายทำเครื่องปราบมันบ้างเลยอะไรอะไรก็เป็นศิลปะไปหมดปู่ก็ไม่ทราบว่าศิลปะมันคืออะไรมันคือการเห่าหอนอึกทึกทั่วผ่านทั่วเมืองในฤดูเดือน12นั่นหรือมันคือตัวโลภมากๆจนหมดยางอายพริกกินคว่ำกินหงายกินทั้งสันทั้งคมกินทั้งขึ้นทั้งร่องกินไม่อัดไม่อั้นขอแต่มีช่องกินนั่นหรือมันคือตัวแดงๆตาแดงๆเหมือนพริกสุกเวลามันแสดงฤทธิ์เต็มที่กับสิ่งที่ไม่พอใจนั่นหรือนี่หรือศิลปะที่โลกนิยมกันนะมิใช่ท่านปู่คำว่าศิลปะคือความฉลาดรอบรู้ในสิ่งต่างๆรอบตัวหรือเรียกว่าศิลปวิทยาความรู้ในแง่ต่างๆเช่นช่างจักสานช่างบ้านช่างเรือนช่างวิชาชีพแขนงต่างๆเหล่านี้รวมแล้วเขาเรียกว่าศิลปะปู่ถามอย่างนั้นหรือปู่เกิดมาแก่แดดแก่ลมเปล่าๆไม่รู้ศิลปะกับเขาทางโลกก็เคยครองอยู่หลายปีก่อนออกบวชแต่สมัยนั้นไม่เคยสนใจกันในคำว่าศิลปะศิลปะเหมือนคนสมัยปัจจุบันซึ่งรู้ไปเสียทุกแง่ทุกมุมแต่สังเกตดูคนสมัยปู่โน้นเขามีความสุขกันอย่างธรรมชาติสุขเรียบๆสุขไม่แพรวพราวผาดโผนเหมือนคนสมัยนี้ดูแล้วผิดกันอยู่มากถ้าเป็นอาหารก็อาหารธรรมชาติไม่มีหลายรสหลายชาติเหมือนอาหารในสมัยปัจจุบันซึ่งหลากรสหลากสีที่สุดคนโง่ๆอย่างปู่เลยไม่รู้จะกินกับเขาทั้งไม่รู้เป็นคาวเป็นหวานด้วยที่สามารถปรุงอาหารหวานคาวได้หลายรสหลายชาติชนิดก็เรียกว่าศิลปะใช่หรือเปล่าใช่จัดเป็นแขนงหนึ่งของศิลปะแหละท่านปู่สำหรับปู่เองซึ่งแก่จวนจะเข้าอู่อยู่แล้วมันเฉยๆไม่กระตือรือร้นกับสิ่งเหล่านี้มีอะไรกินอะไรที่ไม่กังวลสิ้นเปลืองก่อความทุกข์ความฉิบหายมากเกินความพอดีแล้วพอกินพอใช้ทั้งนั้นแล้วก็เป็นสุขดีไม่หมุนตัวเป็นเกลียวไปกับมันคนเราเมื่อหาความสบายอะไรมันสบายก็ควรใฝ่ใจและหมุนตัวไปทางนั้นถ้าเห็นโทษของกิเลสตัวฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมตามทางของชาวพุทธนอกจากจะเห็นคุณค่าของมันที่พาโลกให้เป็นกังหันหน้าซีดเซียวมองกันไม่ทั่วหน้าฆ่ากันราวกับใบไม้ร่วงก็เป็นกรรมของสัตว์เองแม้ทำเครื่องแก้กิเลสและกองทุกข์มีอยู่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ถ้าเจ้าของไม่นำออกมาช่วยตัวเองเช่นอยู่กับปืนมีอยู่แต่ไม่นำออกมาต่อสู้เสือที่กำลังคำรามปล่อยให้เสือกัดตายเปล่าๆฉะนั้นถามขอกราบถามปู่เรื่องพระธุดงค์กรรมฐานได้ทราบเขาเล่าลือว่าพระธุดงค์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระทางภาคอีสานมีมากกว่าภาคอื่นๆใช่ไหมปู่ตอบดูจะมีมากดังคำเขาเล่าลือเพราะป่าทางภาคอีสานยังมีอยู่มากพอหลบซ่อนตัวบำเพ็ญภาวนาได้สะดวกประการสำคัญผู้ให้กำเนิดกรรมฐานในสมัยปัจจุบันคือท่านหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นท่านก็เป็นคนภาคอีสานเวลาบวชแล้วท่านมักบำเพ็ญอยู่ทางภาคอีสานมากกว่าภาคอื่นๆยิ่งวาระสุดท้ายแห่งอายุท่านก็อยู่ภาคอีสานและมรณภาพที่ภาคนี้ทั้งสององค์เวลาท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ให้การอบรมพระเนนเป็นจำนวนมากฉะนั้นพระธุดงค์กรรมฐานจึงมักมีอยู่ทางภาคอีสานมากกว่าภาคอื่นๆถามเวลานี้ยังมีอยู่มากอยู่หรือเปล่าตอบยังมีมากอยู่แต่ครูอาจารย์ที่ประชาชนพระเนนเคารพนับถือรู้สึกร่วงโรยไปมากองค์นั้นร่วงไปองค์นี้ร่วงไปซึ่งมีแต่องค์สำคัญทางจิตตภาวนาแทบทั้งสิ้นถามเวลานี้ยังมีองค์ใดบ้างที่สำคัญทางจิตตภาวนาปู่จะพอเมตตาบอกลูกหลาน

ตอบเรื่องเมตตานั้นเมตตาแต่ไม่อาจบอกได้เพราะท่านไม่ใช่ปลาเน่าพอจะประกาศขายทอดตลาดนี่ถามก็เห็นท่านพูดกันอยู่ว่าองค์นั้นเป็นอย่างนั้นองค์นั้นดีทางนั้นองค์นั้นดีทางโน้นสำหรับปู่ทำไมบอกไม่ได้ตอบปู่ไม่มีภูมิในทางทำนายทายทักท่านผู้ใดได้แม้ปู่เองยังไม่เห็นทำนายตัวเองได้ว่าจะตายเมื่อไหร่ร่างกายแก่มากขนาดนี้แล้วซึ่งน่าจะพอทำนายตัวเองได้จะไปอวดเก่งที่อวดทำนายท่านผู้อื่นอย่างไรกันเพราะทำไม่เหมือนโลกไม่เหมือนภาพยนตร์พอจะประกาศโฆษณาให้คนมาชมแบบภาพยนตร์นี่ถามเมื่อไม่ประกาศบ้างพระทูลองค์กรรมฐานท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าครูอาจารย์องค์ใดดีทางใดองค์ใดมีความรู้ความสามารถทางสมถวิปัสสนาวิชาวิมุตติองค์ใดได้ขั้นใดภูมิใดพระทูลองค์ทั้งหลายจึงจะมาศึกษาอบรมกับอาจารย์องค์นั้นได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดตอบพระทูลองค์กรรมฐานผู้แสวงหาความรู้ความฉลาดแต่ถ้าจะโง่ขนาดนั้นก็ไม่ควรอยู่ให้หนักศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนสอนพระให้โง่แต่สอนเพื่อความฉลาดทุกแง่ทุกมุมแห่งธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วอย่างหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นไม่เห็นท่านประกาศตัวเองว่ารู้และฉลาดในธรรมแง่ใดท่านชอบบำเพ็ญตนอยู่แต่ในป่าในเขาเป็นประจำจนเป็นนิสัยราวกับท่านไม่เคยเกิดกับบ้านอยู่กับเมืองเลยแต่ครูอาจารย์ใดล่ะจะมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งพระเนนและประชาชนฆราวาสมากกว่าท่านทั้งสองนี้

ู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏวรกัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ี้ทั้งนองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: มันเป็นโลกโกลาหลอยู่ทุกเมื่อความแก่ความเก็บความตายแต่ละอย่างละอย่างมันเป็นโกลาหลตามธรรมชาติอยู่ไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนไม่ลงธรรมาสอีกด้วยไม่จบเกษียณอีกด้วยบรรจุอยู่ที่นี่ลักษณะของธาตุดินน้ำไฟลมที่ไปชมกันเป็นกายที่เรียกว่ารูปก็โกลาหลไปในทางบูดเน่าเปื่อยราอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืน

ไม่จบเกษียณอีกด้วยไม่ลงธรรมาสอีกด้วยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นมหาโลกุตระคุณซึ่งรวมเข้าทั้งคุณของพระบิดามารดาปู่ย่าตาทวดหรือท่านผู้มีคุณหรือทั่วทั้งไตรโลกธาตุก็เป็นเมืองขึ้นของคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะกลมกลืนกันไม่แสลงกันคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แท้ก็กลมกลืนไหลขึ้นสู่คุณพระนิพพานอันที่เป็นที่สุดทุกโดยชอบเป็นเมืองขึ้นของพระนิพพานอีกอันนี้ก็ไม่ลงธรรมะเป็นของจริงโกลาหลอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนแต่ไม่แย่งธรรมะกันไม่ไปเป็นสงครามกันความจริงทั้งหลายไม่ได้เป็นสงครามกันทำส่วนไหนก็เป็นจริงอยู่ส่วนนั้นไม่ได้แย่งธรรมะไม่ได้หาเสียงทำฝ่ายโลกุตระก็เป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนมีอยู่ทรงอยู่ธรรมาอันว่าธรรมทั้งหลายเป็นของที่มีอยู่ทรงอยู่อันนี้ก็โกลาหลอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเป็นจริงอยู่อย่างนั้นใครจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามไม่ลงธรรมะไม่จบเกษียณไม่มีเอวังเหมือนเราเทศภายนอกสิ่งทั้งหลายเป็นของจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนส่วนท่านผู้พ้นไปแล้วก็เงียบสงัดจากไตรโลกธาตุก็เป็นของจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนผู้ที่เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานแล้วนั้นแปลว่าทำอันไม่ตายก็เป็นของจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่ลงธรรมะอีกด้วยไม่จบเกษียณอีกด้วยไม่มีพักมีพวกอีกด้วยไม่แย่งพักแย่งพวกอีกด้วยยะถาภูตังสัมมัปปัญญายะทัตทัพพังพระบรมศาสดาสอนว่าให้รู้ตามเป็นจริงด้วยปฏิบัติตามเป็นจริงด้วยจะหลุดพ้นจากความหลงของตนเองตามเป็นจริงด้วยการปฏิบัติพระพุทธศาสนาก็มีจุดหมายปลายทางแห่งเดียวเพื่อหลุดเพื่อพ้นเท่านั้นพุทธประสงค์ธรรมประสงค์สังฆประสงค์พุทธศาสนาธรรมศาสนาสังฆศาสนาก็มีความหมายอันเดียวกันพุทธหนทางธรรมหนทางสังฆหนทางคือหนทางพ้นทุกข์ก็มีความหมายอันเดียวกันพุทธะแว่นสองทางธรรมะแว่นสองทางสังฆะแว่นสองทางก็มีความหมายอันเดียวกันพุทธะทางร่มเย็นธรรมะทางร่มเย็นสังฆะทางร่มเย็นก็มีความหมายอันเดียวกันพุทธะโลกุตระธรรมะโลกุตระสังฆะโลกุตระก็มีความหมายอันเดียวกันพุทธทรัพย์ธรรมทรัพย์สังฆทรัพย์ก็มีความหมายอันเดียวกันคือทรัพย์ภายในถ้าทรัพย์ภายในมีทรัพย์ภายนอกก็ค่อยเป็นไปแต่ทรัพย์ภายในไม่อันตรธานทรัพย์ภายนอกอันตรธานเป็นขึ้นๆลงๆเหมือนฟ้าแลบลาภก็ดียศก็ดีสรรเสริญก็ดีก็เท่ากับฟ้าแลบเวลาฟ้าไม่แลบมีมากกว่าฟ้าแลบอุปมาเหมือนเวลาเสื่อมลาภเสื่อมยศเสื่อมสรรสุขเสื่อมสรรเสริญเมื่อสิ่งทั้งหลายเป็นของจริงมีอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเราก็ไม่มีปัญหาที่จะสงสัยพระพุทธศาสนาธรรมศาสนาสังฆศาสนาพุทธศาสนาธรรมศาสนาสังฆศาสนาก็มีอยู่ที่ส
กลละกายวาจาใจของเราที่เราประพฤติถ้าเราจะลดย่นลงเป็นสามกายพุทธวจีพุทธมโนพุทธกายธรรมวจีธรรมมโนธรรมกายสงฆ์วจีสงฆ์มโนสงฆ์หมายความว่าในสิ่งที่ไปในทางถูกเมื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลงมาเป็นสามปิฎกอยู่ในปิฎกกายบ้างอยู่ในปิฎกวาจาบ้างอยู่ในปิฎกใจบ้างแต่ว่าปิฎกใดก็ตามเป็นเมืองขึ้นของปิฎกใจอีกเหมือนกันย่นลงมาเป็นเอกนิบาตทีนี้ศีล5ข้อเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเหมือนกันก็จัดเป็นศีลและสมาธิอยู่ในตัวพระตัดศีลลงในหน้าที่นั้นแล้วทีนี้ปัญญาทีนี้ผู้ไม่มีปัญญาก็รักษาศีลไม่คุ้มก็มีทั้งสติมีทั้งปัญญาในชั้นนั้นก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญารวมลงในขณะเดียวอยู่แห่งเดียวกันเพราะเป็นของอัญญมัญญะเสมอกันหน้าก็ดีตาก็ดีจมูกก็ดีก็เป็นพลังรวมอยู่ที่แห่งเดียวกันหนังก็ดีเนื้อก็ดีเอ็นก็ดีก็เป็นพลังอยู่ที่แห่งเดียวกันอัญญมัญญะซึ่งกันและกันอยู่อาศัยซึ่งกันและกันเป็นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอยู่ในขณะเดียวกันศีลเป็นของสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเมื่อศีลเป็นเบื้องต้นสมาธิก็เป็นเบื้องต้นปัญญาก็เป็นเบื้องต้นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ในทางพระพุทธศาสนาพรหมจรรย์ในทางพระพุทธศาสนาเบื้องต้นหมายถึงชิ้นห้าเป็นแก่นของพรหมจรรย์เป็นรากแก้วเหตุฉะนั้นสังขายนาครั้งที่หนึ่งพระมหากัสสปะและพระเทรานุเทระซึ่งเป็นพระอรหันต์จึงทรงพระมติว่าควรสังขายนาพระวินัยก่อนเพราะพระวินัยเป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนาจึงให้พระอุบาลีเป็นผู้วิสัชนาพระท่านเป็นผู้แตกฉานรักษาศีลก็คือรักษาตัวเองก็คือรักษาพระพุทธศาสนาธรรมศาสนาสังฆศาสนาสมาธิปัญญาหรือจาคะก็มีความหมายอันเดียวกันให้ทานรักษาศีลภาวนาเพื่อหวังจะชำระโลภโกรธหลงของตนให้หายไปทีละเล็กละน้อยจนถึงที่สุดทุกโดยชอบเพราะเห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่เห็นภัยโลภเห็นภัยโกรธเห็นภัยหลงเพราะโลภโกรธหลงเป็นพืชพาให้เกิดแก่เก็บตายในวัฏสงสารที่เรียกว่าอวิชชาจะเอากองทัพวิชาจรณะสัมปันโนวิชาจรณะสัมปันโนก็คือศีลสมาธิปัญญานี่เองไปต่อสู้กับอวิชาที่เรียกว่าวัฏจักรก็ว่าอวิชานั้นวัฏจักรเพราะหมุนเวียนพาให้เกิดแก่เก็บตายไม่ต้องการอยากจะมาท่องเที่ยวในวัฏสงสารพอเห็นภัยอย่างเต็มที่เห็นภัยเกิดเห็นภัยแก่เห็นภัยเก็บเห็นภัยตายเห็นภัยจี้เห็นภัยปล้นเห็นภัยหิวเห็นภัยอยากเห็นภัยเหนื่อยเมื่อยล้าเห็นภัยหนาวเห็นภัยร้อนเห็นภัยปวดอุจจาระปัสสาวะเห็นภัยในสกลกายต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ภัยในสกลกายสรรพโลกทั้งปวง
ก็เกิดขึ้นที่กายต้นไม้ผักหญ้าทั้งหลายก็เกิดขึ้นที่ดินชั้นใดสรรพโลกทั้งปวงก็เกิดขึ้นที่กายนี่ก็เป็นทุกข์อันหนึ่งที่เรียกว่ากายยึดกับทุกข์ทางกายเพราะกายเป็นก้อนเป็นท่อนหนาวก็มากระทบเย็นก็มากระทบคำว่าปวดอุจจาระคำว่าปวดรสของความปวดก็คืออะไรก็คือทุกข์ปวดปัสสาวะรสของความปวดคืออะไรก็คือทุกข์ให้ปรากฏขึ้นแม้เราจะยึดถือหรือไม่ยึดถือก็ตามมันก็โทรศัพท์ให้เรารู้จักเพราะไม่ใช่คนพี่บ้าคนไม่เห็นทุกข์ก็ไม่ยินดีในการที่จะพ้นทุกข์ต้องเห็นทุกข์เสียก่อนเช่นพระบรมศาสดาก็ชดาก็ต้องเห็นทุกข์แก่ทุกข์เจ็บทุกข์ตายเสียก่อนจึงทรงยินดีในทางปฏิบัติเพื่อจะออกจากกองทุกข์อุปสรรคเป็นยาวิเศษถ้าไม่มีอุปสรรคในเกิดแก่เก็บตายในสกลและใจโลกธาตุมนุษย์สัตว์เทวดามารมก็จะยินดีอยู่แต่เพียงแค่มนุษย์ไม่น้อมถึงพระนิพพานมนุษย์โลกเทวโลกสัตว์โลกพรหมโลกซึ่งมีชาติเป็นต้นแล้วต้องถูกเคี่ยนแก่ถูกเคี่ยนเก็บถูกเคี่ยนตายอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแล้วแตกสลายไม่มีอะไรยืนยงคงทนอยู่เมื่อโลกคือสกลกายก็ดีสกลชาติและภพก็ดีสิ่งที่มีวิญญาณครองสิงก็ดีสิ่งที่ไม่มีวิญญาณครองสิงก็ดีซึ่งอยู่ใต้อำนาจอนิจจังหมดทีนี้เราท่านทั้งหลายจะมาฝืนอวดดีปั้นน้ำให้เป็นตัวให้อนิจจังเหล่านี้อยู่ในวงแขนตามความประสงค์ของตนมันก็เปลี่ยนไปไม่ได้เมื่อเป็นไปไม่ได้ก็จำเป็นจะยกธงขาวต่อคำสอนของพระบรมศาสดาพิจารณาตามเป็นจริงเพื่อถ่ายถอนความหลงของตนให้ติดต่ออยู่มิฉะนั้นก็ไม่ทันกับความหลงของตนอีกเพราะความหลงมีเวลามากกว่าการต่อสู้กับความหลงมีเวลาน้อยธรรมดาคนปล้ำกันผู้มีกำลังมากจึงสามารถปล้ำเขาล้มให้ลงถ้ากำลังน้อยก็ปล้ำเขาไม่ลงถ้ากำลังของปัญญามากความหลงก็ปาฏิหาริย์ไม่ได้ไม่มีปาฏิหาริย์หลงตัวเดียวพาให้ท่องเที่ยวในวัฏสงสารที่นี่ใครเป็นผู้หลงนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะหลงใจนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะรู้เท่าใจนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะปฏิบัติใจนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะเห็นคุณในใจนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะเห็นโทษในใจตกลงเป็นงานของใจอันเดียวงานของตาของหูของจมูกของลิ้นของกายเพราะเขาเป็นไม่เป็นหัวจักรหัวจักรพาเขาหมุนไปเขาไม่เป็นผู้บงการเขาไม่เป็นนายทุนจะทำผิดหรือทำถูกก็ขึ้นอยู่กับเมืองใจการทำถูกทำอยู่ที่เมืองไหนข้างไหนการทำผิดทำอยู่ที่เมืองไหนข้างไหนเวลาใดก็อยู่ที่เมืองใจข้างใจนั่นเองใครจะเป็นผู้รู้ถูกรู้ผิดทีนี้ใจต้องรับรองตนเองไม่มีใครจะมารับรองได้ตาก็ไม่มารับรองหูก็ไม่มารับรองจมูกก็ไม่มารับรองลิ้นก็ไม่มารับรองกายก็ไม่มารับรองใจก็ไม่มารับรองไม่รับประกันให้เพราะเขาไม่ได้บงการ
พราะเขาไม่ได้เป็นนายกเพราะเขาไม่ได้เป็นหัวจักรเพราะเขาไม่เป็นผู้ขับเขาก็คล้ายๆกับรถทีนี้จะชำรุดทรุดโทรมก็เป็นหน้าที่ผู้ขับรถจะปฏิบัติจะฟังหรือไม่ฟังก็ขึ้นอยู่กับธรรมชาติที่ปฏิบัติถูกบ้างไม่ถูกบ้างถึงจะปฏิบัติถูกสักเพียงไหนก็ตามถ้าเหลือวิสัยรถคันนั้นมันก็ต้องปล่อยตามเรื่องผู้ท่องเที่ยวในวัฏสงสารก็คือจิตใจที่หลงๆไหลๆลำๆนั่นเองบางแห่งก็เรียกว่าวิญญาณบางคำก็เรียกว่าจิตบางคำก็เรียกว่ามโนภาษาอื่นเขาเรียกว่าเซนหรืออะไรไม่ทราบเขาก็มีความหมายอันเดียวกันใจดวงเดียวไม่เกี่ยวกับธรรมสงสัยถ้าใจเป็นหนึ่งธรรมก็เป็นหนึ่งไปในทางถูกก็เหมือนกันไปในทางผิดก็เหมือนกันไปในทางผิดมันก็ลงเป็นหนึ่งเหมือนกันสมมติว่าเราตกลงใจจะฆ่ามนุษย์มันก็ลงเป็นหนึ่งเหมือนกันจึงตกลงฆ่าได้เราตกลงใจจะรักษาศีลภาวนามันก็ลงเป็นหนึ่งเหมือนกันมันจึงทำได้คำว่าทำใจให้ว่างมันก็กินความกว้างนักหนาไม่รู้ว่าว่างในชั้นไหนไหนพวกที่มีศีลบริบูรณ์เว้นจากปานาติบาตกามิสุมิจฉาจารเขาก็ว่างจากความชั่วในตอนนี้จิตของเขาแต่ส่วนความดีมันไม่ว่างที่แรกมีอยู่เช่นเราดื่มอาหารมันก็ว่างจากหิวไปเป็นคำๆจนถึงสมมติว่าอิ่มเป็นวาระหนึ่งคนทั้งหลายชอบพูดกันว่าจงภาวนาทำจิตให้ว่างพูดง่ายแต่ฟังยากไม่รู้ว่าว่างอยู่ในชั้นไหนไหนใครพูดก็ได้พุทโธพุทโธไปว่าผู้รู้ไม่รู้ว่ารู้อะไรผู้เขาไปรักเขาก็รู้อยู่ก็พุทโธขี้รักก็มีถ้าอย่างนั้นเขาก็รู้ว่าเขาไปรักอยู่พุทโธผู้รู้แปลว่าละชั่วทำดีรู้ละชั่วทำดีเรียกว่าพุทโธแต่พุทโธย่อมมีขอบเขตผู้รู้ก็มีขอบเขตจิตว่างก็มีขอบเขตถ้าอย่างนั้นมันก็ฟั่นเฟือกันจิตว่างถึงพระโสดาบันจิตเป็นพุทโธถึงพระโสดาบันจิตเป็นธัมโมถึงพระโสดาบันจิตเป็นสังโฆถึงพระโสดาบันสมาธิพระโสดาบันศีลพระโสดาบันปัญญาพระโสดาบันสมาธิพระโสดาบันศรัทธาพระโสดาบันวิริยะพระโสดาบันความเชื่อสติของพระโสดาบันสมาธิความตั้งมั่นของพระโสดาบันปัญญาความรับรู้ของพระโสดาบันนับแต่จำพวกนี้ไปก็จึงมีประมาณในทางพระพุทธศาสนานอกนั้นจะเอาเป็นประมาณไม่ได้กระจุยกระจายกันปั้นไม่ติดพระโสดาบันทำสิ่งใดในทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวแก่การงานอะไรก็ตามหวังเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารโดยด่วนเท่านั้นมีเจตนาอันเดียวไม่มีเจตนาอันอื่นมาปะปนให้เป็นปัญหาสอดแทรกจะพ้นหรือไม่พ้น

บางทีก็ไปสวรรค์บ้างบางทีก็ไปพรหมโลกบ้างบางทีก็ไปเป็นเปรตอสุรกายบ้างเพราะยังไม่ปิดประตูใจอันไปในทางผิดถ้าหากว่าทำบุญบ้างไม่ได้ทำบ้างเวลาจะถึงมรณภาพก็ระลึกถึงบุญของตนเสียระลึกถึงบุญของตนแล้วก็ทิ้งลมปราณในขณะนั้นก็ไปสู่บุญของตนหมดอายุขัยก็มาสู่บาปเวียนวัดปัทวิงอยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าเวลาใกล้จะตายก็ระลึกถึงบาปที่ตนทำไว้เสียสะก็ว่าสะเป็นคำภาคอีสานเสียเป็นคำสมัยรัชกาลที่6แต่ทุกวันนี้หลวงปู่ไม่เข้าใจเขาพูดกันเพราะมีคำเพิ่มมากในภาษาภาคอีสานในภาษาภาคกลางเพราะเป็นผู้อ่อนภาษาถ้าเรายังไม่ถึงพระโสดาบันเราก็ยังไม่ไว้ใจในปฏิปทาของเราเพราะไม่รับรองในว่าวเพราะเกรงจะเป็นว่าวเชือกขาดพระโสดาบันในทางคารวาสมีตั้งแสนนันลาดข้างพุทธการสักทาคามีก็เหมือนกันอนาคามีก็เหมือนกันท่านหันก็มีเหมือนกันเรื่องโลกเรื่องสงสารเราทราบชัดกันดีอยู่แล้วว่าเต็มไปด้วยความเกิดขึ้นแปรปรวนและแตกสลายเราจะเพลินใส่สักเพียงไหนก็มีอยู่เพียงนั้นไม่เป็นตามไปตามความเพลินของเราเราจะทะเยอทะยานหรือไม่ทะเยอทะยานก็เป็นจริงอยู่เพียงนั้นการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อหวังโลกุตระหนึ่งคณะจิตก็ยังดีกว่าการประพฤติพรหมจรรย์พอเป็นนิสัยตั้งล้านคณะจิตการประพฤติพรหมจรรย์ในทางพระพุทธศาสนามีทานศีลภาวนาเป็นต้นหวังเพื่อพ้นทุกข์โดยด่วนในปัจจุบันในชาติแล้วนั่นสร้างบารมีมานานแล้วบันดาลให้นิยมชมชอบมีเรื่องทดสอบตนเองถ้าหากว่าจิตใจของเรายังตะเกียบตะกายในทางวัตถุนิยมอยู่เราก็ตัดสินตนเองได้ว่าเราความหลงของเรายังมีกำลังมากถ้าหากว่าเราเห็นภัยในวัฏสงสารถ้ามีอุปสรรคปัญญาวิเศษให้ชวนคิดอยู่เสมอๆไม่ไว้ใจอันใดไว้ใจในตาก็ไม่ได้ไว้ใจในหูก็ไม่ได้ไว้ใจในจมูกก็ไม่ได้ไว้ใจในลิ้นก็ไม่ได้ไว้ใจในกายก็ไม่ได้ไหวใจในใจก็ยังเพราะใจยังไม่ได้ฝึกจะไหวใจก็ไม่ได้เพราะฝึกยังไม่เต็มที่ไปคลายกับมาฝึกยังไม่ดีก็ไหวใจไม่ได้เมื่อไหวใจไม่ไหวใจในวัฏสงสารก็คือไม่ไหวใจในกองทุกข์ก็มีความหมายอันเดียวกันเมื่อตื่นอยู่ด้วยสติในวัฏสงสารไม่คุ้นเชื่องอันใดก็เรียกว่าเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีสมาธิมีผู้มีปัญญาอยู่ในตัวเป็นผู้เห็นธรรมอยู่ในตัวผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมพระบรมศาสดายืนยันถ้าหากว่าเราตัดสินลงดีๆแล้วโลกนี้เต็มไปด้วยกองทุกข์เต็มไปด้วยแก่เป็นไปเต็มไปด้วยเก็บเป็นเต็มไปด้วยตายเต็มไปด้วยไม่มีอะไรเจียงยั่งยืนเต็มไปด้วยไม่มีใคร

0: เป็นเจ้าของเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรปรวนแตกสลายถ้าเราเห็นชัดด้วยปัญญาอย่างนี้อยู่พร้อมกับลมหายใจเข้าออกก็ดีหรือพร้อมกับก้าวขาออกเดินในเวลาเราปฏิบัติเดินจงกรมก็ดีเวลาเรานั่งสมาธิก็ดีสมาธิที่มีปัญญาสัมปยุตเป็นสมาธิที่มีกำลังจะชำระความหลงของตนปัจจุบันทันด่วนวันนี้เป็นวันใหม่หรือเป็นวันเก่าก็เป็นวันเก่าที่เคยมืดมาแล้วนั่นเองไม่ใช่วันใหม่เลยที่เราเคยผ่านมาเป็นรอบๆปีนี้ก็เป็นปีเก่าไม่ใช่ปีใหม่เป็นรอบๆของปีที่ผ่านมาที่เราสมมติว่าปีเก่าปีใหม่ก็สมมติตามภาษาในโลกในโลกนิยมซึ่งจะคัดค้านไม่ได้แต่ทางปรมัตถ์เพื่อจะชำระความหลงของตนให้เบาลงก็ต้องมีอีกเรื่องหนึ่งทีนี้เพื่อจะมาให้หลงสมมุติสมาธิใดๆก็ตามตั้งอยู่ทำไมตั้งอยู่เพื่อให้เห็นกองทุกข์เพื่อให้เห็นของจริงสมาธิก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่กองทุกข์ก็กองทุกข์อันละเอียดตั้งอยู่หมดกำลังก็ถอนออกมาพอหมดกำลังก็ถอนออกมาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สมาธิก็อยู่ใต้อำนาจอนิจจังอย่างเหมือนกันเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ภาวนาไปเห็นล่องโหนก็ดีเหาะเหินเดินอากาศก็ดีก็อยู่ใต้อำนาจอนิจจังเหมือนกันถ้าหากว่าไม่อยู่ใต้อำนาจอนิจจังพระโมคคัลลาทำไมถึงมาเหาะอยู่ถึงทุกวันนี้ก็เสื่อมสูญไปแล้วท่านก็เข้าอนุปาทิเสสนิพพานไปแล้วใดๆในโลกล้วนอนิจจังใดๆในโลกล้วนทุกขังใดๆในโลกล้วนอนัตตาผู้ใดพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นพร้อมกันในขณะเดียวพร้อมกับลมเข้าลมออกอยู่ผู้นั้นจะเบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏฏสงสารจะสิ้นความสงสัยในวัฏสงสารจะเป็นตัวมหาศีลจะเป็นตัวมหาสมาธิจะเป็นตัวมหาปัญญาจะเป็นภาวนาไม่เรียงแบบจะไม่ตื่นโวหารของท่านผู้ใดทั้งสิ้นจะไม่ตื่นโวหารภายนอกทั้งสิ้นจะเป็นธรรมชั้นสูงจะเป็นธรรมที่มีขอบเขตจะเข้าสู่โลกุตระธรรมมีสุคติเป็นเบื้องหน้าสุคติทางใจเหมือนพระจันทร์ในวันข้างขึ้นลมเข้ามีทั้งเกิดขึ้นมีทั้งแปรปวนมีทั้งดับไปลมออกมีทั้งเกิดขึ้นมีทั้งแปรปวนมีทั้งดับไปสอแสดงให้เห็นว่าเป็นสังขารอันละเอียดอยู่แล้วเป็นโลกอันละเอียดอยู่แล้วเป็นปัจจุบันนรกอยู่แล้วอดีตคืออะไรย่นลงมาคือลมเข้าออกที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือลมเข้าออกที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือลมเข้าออกที่กำลังเป็นอยู่ที่ให้เห็นเป็นพยานเอกเป็นตัวมหาอนิจจังในฝ่ายกายสังขารอันละเอียดส่วนจิตตสังขารที่บัญญัติที่บัญญัติว่าลมลมลมลมลมลมลมลมแต่ละคำละคำก็มีเกิดมีแปรปวนมีดับไปเป็นแต่ละคำละคำพร้อมกันเหมือนพยับแดดเมื่อเป็นดังนี้ในไตรโลกธาตุทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งประณีตทั้งไกลทั้งใกล้ทั้งภายนอกและภายในทั้งที่มีวิญญาณครองสิงและไม่มีวิญญาณครองสิงก็เกิดขึ้นแล้วแปรปวนและแตกสลายอย่างพึงพาอยู่ถ้าหากว่าจิตใจจะมาเหนี่ยวรั้งเอาสิ่งเหล่านี้อยู่ในวงแขนของตนให้เป็นสมบัติพัฒฐานโดยจริงๆจังๆเพื่อความสุขแล้ว ประตูของความสุขก็ไม่ปิดก็ต้องเปิดก็ไม่ปิดไว้ก็ไม่มีมาจากประตูไหนทีนี้ก็เปิดเทออกไม่ได้เปิดรับไว้ถ้าเป็นของไม่กี่รังยังยืนมันเกิดขึ้นเองมันแปรปรวนเองมันแตกสลายเองแต่หากว่าผู้เข้าใจผิดก็มายึดถือเอาเป็นเจ้าของทีนี้พิจารณาลงให้เห็นจริงลมก็เป็นแต่สักว่าลมจิตก็เป็นแต่สักว่าจิตผู้รู้ก็เป็นแต่สักว่าผู้รู้จิตก็ดีลมก็ดีผู้รู้ก็ดีไม่ได้ไปเป็นสงครามกันแต่ความหลงไปเป็นสงครามกันต่างหากความหลงว่าเราว่ากูของกูมึงของมึงเป็นของความหลงสำคัญมากของท่านของเธอของกระผมของดิฉันของพระเดชพระคุณก็มีความหมายอันเดียวกันนอนใจในวัฏสงสารกับนอนอยู่ในหลุมฐานเพลิงก็มีความหมายอันเดียวกันนอนใจในความหลงของตนที่ยังไม่พ้นเป็นพระอรหันต์กับนอนอยู่ในหลุมฐานเพลิงก็มีความหมายอันเดียวกันนอนใจอยู่ในคุกในตารางคุกกิเลสคุกโลภคุกโกรธคุกหลงก็มีความหมายอันเดียวกันกับนอนใจในหลุมฐานเพลิงโพเทตาพระบรมศาสดาสอนให้ตื่นอยู่ด้วยสติจงอย่านอนใจเน้อพุทธบริษัททั้งหลายภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเดี๋ยวพวกเธอทั้งหลายจะเสียใจในภายหลังนะเวลามีกำลังวังชาจงรีบเร่งภาวนาเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารเสียเถิดเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังเราตถาคตเมตตาพวกเธอทั้งหลายจึงบอกด้วยความสุภาพไม่ได้ข่มไม่ได้ชวนเชื่อไม่ได้ข่มเหงความไม่ยินดีในโลกทั้งปวงชนะตัณหาชนะกองทุกข์ด้วยชนะพืชที่จะปลูกไปในภพต่อๆด้วยเพราะไม่ยินดีโดยการแยบคายไม่ใช่ไม่ยินดีได้ยินตามสัญญาผู้ที่เอื้อมละอาในวัฏสงสารอย่างแยบคายไม่ได้เอื้อมละอาแบบมีโกรธสัมปยุตผู้นั้นศีลสมาธิปัญญาของเขามีกำลังแล้วมีพลังรวมกันเลยเป็นเชือกสามเกลียวเขาจะไม่มาท่องเที่ยวในวัฏสงสารนานอีกเลยผู้ใดตะเกียกตะกายแต่ในทางวัตถุวินิจนิยมถ่ายเดียวไม่มองเลี้ยวอยู่ทางพ้นทุกข์ในวัฏสงสารเป็นเหตุให้เนิ่นนานในทางพ้นทุกข์ในวัฏสงสารเพราะบารมียังอ่อนอินทรีย์ยังอ่อนสัทธินทรีย์วิริยินสตินทรีย์ปัญญินทรีย์สมาธินทรีย์ยังอ่อนเห็นดินขณะเดียวก็เห็นไตรโลกธาตุเพราะไตรเต็มโลกธาตุเต็มไปด้วยธาตุดินเห็นน้ำขณะเดียวก็เห็นรอบไตรโลกธาตุนั่งอยู่บัลลังก์เดียวเพราะไตรโลกธาตุเต็มไปด้วยธาตุน้ำเห็นไฟภายนอกขณะจิตเดียวก็เห็นรอบไตรโลกธาตุเพราะไตรโลกธาตุเต็มไปด้วยไฟภายนอกเรียกว่าเห็นธาตุเห็นลมก็เหมือนกันเห็นความแก่เก็บตายแต่ละอย่างละอย่างก็เหมือนกันเห็นในปัจจุบันชัดก็เห็นรอบในใจโลกธาตุทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคตด้วยทั้งปัจจุบันด้วยเห็นความตายชัดในปัจจุบันความตายในอดีตอนาคตก็ต้องชัดไม่ต้องสงสัยอีกถ้าอย่างนั้นก็เห็นตามสัญญาถ้าไปสงสัยอีก ได้ยินแต่เขาว่าแก้วเจ้าขากินข้าวกับกล้วยถ้าเห็นชัดด้วยปัญญาของตนเองแล้วก็ไม่ต้องสงสัยและไม่สงสัยโลกด้วยจดหมายโกหกพกลมกันทุกวันนี้ดิฉันผมอัตมภาพในทางนี้ก็สบายดีดอกก็พูดตามสมมติในเวลาไม่เจ็บป่วยก็พูดตามสมมติแต่ความจริงแล้วถ้ายังไม่พ้นทุกข์ในวัฏสงสารจะเอาความสบายมาแต่ที่ไหนถ้าจิตใจมีกิเลสอยู่ก็พูดกันตามสมมติคนหนึ่งอยู่จังหวัดพังงาเขาเขียนจดหมายมาพักมาหาบ้านเมืองของเขาบ้านของเขาก็เป็นบ้านที่ถาวรมั่นคงเขาบอกว่าที่พักชั่วคราวบ้านของเขาก็ถาวรมั่นคงเขาก็บอกว่าที่พักชั่วคราวที่พักชั่วคราวจริงอยู่เพราะไปอยู่พอร้อยปีก็ตายเรียกว่าพักชั่วคราวไม่ว่าแต่เท่านั้นเห็นความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกก็มีกำลังก็ไม่เพลินในวัฏสงสารจนลืมตัวผู้ใดเห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่ก็ผู้นั้นเป็นภิกษุอย่างเต็มที่จะเป็นหัวดำหัวขาวสักเพียงไหนก็ตามจะเป็นเพศอะไรก็ตามภิกษุในทางปรมัตถ์พระบรมศาสดายืนยันความเห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่กับความดับเพลินในวัฏสงสารอย่างเต็มที่ก็มีรสชาติเป็นอันเดียวกันความไม่นอนใจในวัฏสงสารกับความไม่นอนใจในกิเลสของตนก็มีความหมายอันเดียวกันการพิจารณาทุกข์เนืองๆก็คือการเดินมรรคเนืองๆก็มีความหมายอันเดียวกันนอนก็ต้องภาวนาก่อนจะหลับลมเข้าลมออกไม่ได้ซื้อของใครเลยเรามีอยู่มีอิสระอยู่ข้าพเจ้าดึกยืมท่านมากำหนดลมให้ใจเขาออกบ้างเดี๋ยวข้าพเจ้าจะไปส่งดอกก็ไม่ได้ว่าเว้นไว้แต่ไม่ต้องการคราวไหนที่จิตใจอยู่ห่างเหินกรรมฐานพอได้ยินเสียงอะไรตรงก็สะดุ้งผวาเพราะกิเลสตัณหากลัวตายคราวไหนมีสติอยู่กับกรรมฐานอะไรตูมลงมันกดเฉยมันไม่เสียดุ้งเราสังเกตใครๆสังเกตก็รู้ดีเห็นคุณในปัจจุบันพวกที่วางของตูมๆติ่มๆก็คือสติไม่อยู่กับที่จับหลวงปู่มั่นจับของไม่มีกระทบกระเทือนจับขึ้นก็รู้วางลงวางลงก็รู้หลวงปู่มั่นถ้าหัดให้สติอยู่กับตัวก็ภาวนาง่ายสังเกตดูเราก็รู้จักเวลาจับสิ่งของเปลืองฝังก็สติไม่อยู่กับตัวไม่อยู่กับที่จับไม่อยู่กับที่วางเดี๋ยวเรากำหนดลมให้แกเข้าออกแล้วเดี๋ยวจิตก็ไปจับอันนั้นเดี๋ยวก็จิตก็ไปจับอันนี้ทรมานยากเหมือนกันเหมือนลิงมันขึ้นอยู่กับความยินดีมันก็ขึ้นอยู่กับความพอใจอีกด้วยขึ้นอยู่กับความเชื่ออีกด้วยจิตที่ไม่ทรมานก็คล้ายๆกับร่างกายไม่อาบน้ำไม่ทรมานในทางธรรมะก็คล้ายกับว่าร่างกายที่หิวอาหารแล้วไม่รับทานให้มันจิตกินอาหารอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนคือนึกคิดขอให้นึกคิดไปในทางที่ดีก็เรียกว่ากินอาหารดีถ้านึกคิดไปในทางเบียดเบียนตนและผู้อื่นนอกจากทำของพระบรมศาสดาเนี่ยก็เรียกว่าจิตกินอาหารไม่ดีพบอะไรก็เจอพบอะไรก็คว้าใส่ปากเจอก้าจิตเป็นของนึกคิดแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่มาเอามานึกคิดปากเป็นของดื่มอาหารท้องเป็นของต้องการอาหารเหมือนกันสิ่งไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่เอามาดื่มมากินมาฉันมาทานตาสำหรับดู สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ต้องดูเช่นดูหนังดูละครดูลิเกเป็นต้นดูหนังก็ดูหุ่นดูหุ่นก็ดูหนังโทรทัศน์ก็เหมือนกันสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ฟังฟังเสียงร้องเพลงแต่ฟังเพื่อน้อมมาเป็นธรรมก็เป็นฐานหนึ่งฟังเพลินไปกับเขามันก็คัดต่อกับศีลธรรมของเราอีกเหมือนกันนันทิความเพลินแก่แล้วก็เห็นเต็มตาเก็บแล้วก็เห็นเต็มตาตายแล้วก็เห็นเต็มตาตายจากเช้าสายบ่ายเที่ยงแล้วเกิดมามันเลื่อนตำแหน่งมาหลายตำแหน่งเลยเกิดมาเล็กๆตัวนิดๆเลื่อนตำแหน่งมาตัวโตๆปฏิสนธิในครรภ์พระมารดาเลื่อนตำแหน่งใหญ่โตขึ้นมีหูมีตาจนถึงเลื่อนตำแหน่งคลอดออกมาเลื่อนตำแหน่งมาจนถึงเป็นคุณหนูเป็นเด็กชายเด็กหญิงเป็นนางนั้นนางนี้ก็ว่าตามโบราณเป็นคุณนั้นคุณนี้เป็นคุณยายเป็นคุณตาเลื่อนไปอีกเลื่อนไปอีกเลื่อนตำแหน่งไปอีกก็เลื่อนเข้ากองไฟนี่แต่จิตใจนั้นเลื่อนตำแหน่งออกจากบาปมหาบุญหรือไม่ก็เป็นอีกทางหนึ่งก็เป็นหน้าที่เจ้าตัวจะพิจารณาตัวเองของใครของมันจะสลายป้ายสีกันก็ไม่ได้กายแก่เป็นชราเป็นตายเป็นแต่จิตตายไม่เป็นจิตตายมีสองอย่างตายจากความดีหนึ่งเรียกว่าจิตตายจิตตายขั้นสุดท้ายคือตายจากกิเลสไม่มีกิเลสเรียกว่าตายชุดท้ายตายไม่เกิดอีกที่เรียกว่าจิตไม่ตายก็มีอยู่สองประเภทจิตไม่ตายจากศีลธรรมเพราะปฏิบัติศีลธรรมอยู่จิตไม่ตายเพราะถึงพระนิพพานไม่มาเกิดแก่เก็บตายอีกทีนี้ท่านผู้ใดเคยภาวนาอันใดก็ภาวนาลงอย่าไปสงสัยพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนค่ะถามตนเองอย่างนั้นเอากำปั้นตีหน้าอกตนเองนี่บอกอย่างนั้นอริยธรรมเอทิโตนโรอริยธรรมอยู่ที่นรชนผู้ชอบพิจารณาสกลร่างกายก็พิจารณาต่างให้มีข้อวัดเราทำไปทุกวันทุกวันจิตใจเราไม่อยู่เหมือนเก่ามันสูงขึ้นถึงร่างกายจะแก่ก็ตามเขาทำบาปแต่ละวันละวันบาปก็ไม่อยู่เท่าเก่ามันก็สูงขึ้นสูงขึ้นในใจของเขาน่ะบาปบวกบาปบุญบวกบุญมันบวกอยู่ที่ใจบุญคูณบุญอยากจะเห็นบาปก็ดูที่ใจถ้าใจทำมันก็มีถ้าใจไม่ทำมันก็มีไม่มีอยากเห็นบุญก็ดูใจอยากเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ดูใจอยากเห็นสมาธิก็ดูใจอยากเห็นปัญญาก็ดูใจถ้าใจตั้งมั่นก็เรียกว่าสมาธิถ้าใจรอบรู้ในกองสังขารก็เรียกว่าปัญญาเท่านั้นอยากเห็นกิเลสก็ดูใจถ้าใจไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็อยู่ที่อยู่ที่ใจถ้าใจพ้นแล้วมันก็พ้นอยู่ที่ใจจะไปดูที่อื่นไม่เห็นทั้งนั้นดูของที่มันมีอยู่ใครเป็นผู้สงสัยพระพุทธศาสนาก็คือใจถ้าใจไม่สงสัยพระพุทธศาสนาใจก็รู้ว่าใจไม่สงสัยใจเลื่อมใสพระพุทธศาสนาหรือไม่ถ้าใจเลื่อมใสใจก็ตอบใจได้ถ้าใจไม่เลื่อมใสใจก็ตอบใจไม่ได้ข้าไม่เลื่อมใสก็ใจนั่นแหละตอบใจข้าไม่เชื่อพระพุทธศาสนาใจนั่นแหละตอบใจถ้าใจเชื่อพระพุทธศาสนาก็ใจตอบใจเหมือนกันฟังเทศก็คือฟังใจผู้เทศก็เอาใจเทศผู้ฟังก็เอาใจฟังตกลงก็เป็นธรรมกถึกเอกทั้งสองทั้งผู้ฟังทั้งผู้เทศ ถ้าคนไม่มีใจก็ฟังเทศไม่เป็นถ้าคนไม่มีใจก็เทศไม่เป็นตกลงเรื่องเทศก็คือเทศใจฟังก็คือฟังใจปฏิบัติก็คือปฏิบัติใจไม่ปฏิบัติก็คือไม่ปฏิบัติใจได้ประโยชน์ก็คือใจเป็นผู้ได้ไม่ได้ประโยชน์ก็คือใจเป็นผู้ไม่ได้ขาดทุนก็ใจเป็นผู้ขาดทุนไม่ขาดทุนก็คือใจเป็นผู้ไม่ขาดทุนเพราะผู้นั้นเป็นผู้รู้จักคนอื่นไม่รู้จักเวลาเท่าไรเลยเนี่ยใครสงสัยอะไรก็ถามกันอ่ะตั้งใจภาวนาตามสติกำลังของตนเพื่อให้หลุดพ้นไปในวัฏสงสารเพื่อให้ต่อสู้กับกิเลสเพื่อให้ชนะความหลงของตนไม่มาท่องเที่ยวในวัฏสงสารก็มีความหมายเท่านั้นการปฏิบัติพระพุทธศาสนาพูดไปมากเท่าไรก็มีความหมายเท่านั้นจะให้ทานน้อยทานมากก็ตามรักษาศีลน้อยมากก็ตามภาวนาน้อยมากก็ตามจะใช้บริหารวันหนึ่งคืนหนึ่งก็มีความหมายหวังเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารเท่านั้นหมายอยากจะชนะความหลงของตนเท่านั้นชนะความหลงของตนได้ก็ข้ามโลกโลกคือความหลงของตนความหลงคือกิเลสมีราคะโทสะโมหะสัมปยุตกันอยู่คือพืชอันจะไปปลูกในภพข้างหน้าเพราะมันเป็นละเอียดกว่าพืชต้นไม้เพราะต้นไม้มันไม่มีกิเลสเอามีดพลาไปฟันมันก็ไม่บ่นมันก็ไม่สาบแช่งมนุษย์สัตว์ของเรานี่มึงเถอะมันว่าอยู่อย่างนั้นถึงมันกราบไหว้เรามันก็นึกมึงเถอะอยู่เพราะมันยังผูกเวรอยู่มนุษย์สัตว์ทั้งหลายเช่นสุกรเขาไปฆ่ามันร้องอีดมันขอชีวิตมันไว้ปากของมันยอมแต่ใจของมันไม่ยอมมึงเถอะมันก็ผูกเวรอยู่อย่างนั้นเหตุฉะนั้นมันจึงเป็นบาปถ้าเห็นใจโลกธาตุเต็มไปด้วยกองทุกข์แล้วมันก็มีกำลังใจอยู่ทีนี้เพราะมันไม่สงสัยว่าจะมีสุขมาปะปนในใจโลกธาตุนี้ถ้าหากว่ามันตีความหมายว่ามีสุขมาปะปนในใจโลกธาตุตั้งอดีตตั้งอนาคตตั้งปัจจุบันมันก็ต้องไปแอบกินอยู่บ้างถ้ามันไม่มีที่แอบแล้วมันก็ไม่สงสัยทีนี้ถ้าว่ามีที่แอบว่าที่นั่นก็ต้องเป็นสุขที่นี่ก็ต้องเป็นสุขพระบรมศาสดาเข้าไปพระนิพพานไม่ได้เพราะมีที่แอบอยู่วิญญาณปฏิสนธิก็ไปตั้งอยู่ที่นั่นพระอริยเจ้าก็เหมือนกันมองดูอดีตก็ล้มฐานเพลิงมองดูอนาคตก็ล้มฐานเพลิงมองดูปัจจุบันก็ลุ่มฐานเพลิงเสมอกันราบแดงโลกอย่างนั้นหรอกหรือเท่านั้นแหละไม่คืนมาขบถสงสัยตนอีกวิญญาณปฏิสนธิขององค์ท่านก็ไม่มีที่ตั้งสิ้นลมปราณก็เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานถึงธรรมอันไม่ตายพอถอนตัณหาทั้งราบถอนความหลงทั้งราถอนความเพลินทั้งราถอนความเข้าใจผิดทั้งราด้วยพระปัญญาอันชัดนั่นคือพระพุทธศาสนาแท้พุทธประสงค์ธรรมะประสงค์แท้สังฆประสงค์แท้ความหมายของพระพุทธศาสนาแท้มองดูอดีตก็ล้มฐานเพลิงมองดูอนาคตก็ล้มฐานเพลิงมองดูปัจจุบันก็ล้มฐานเพลิงเสมอกันราบแดงโลกอย่างนั้นหรอกหรือเท่านั้นแหละไม่คืนมาขบถสงสัยตนอีกวิญญาณปฏิสนธิขององค์ท่านก็ไม่มีที่ตั้งสิ้นลมปราณก็เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานถึงธรรมอันไม่ตายพอถอนตัณหาทั้งราบถอนความหลงทั้งราถอนความเพลินทั้งราถอนความเข้าใจผิดทั้งราด้วยพระปัญญาอันชัดนั่นคือพระพุทธศาสนาแท้พุทธประสงค์ธรรมะประสงค์แท้ สังฆประสงค์แท้ความหมายของพระพุทธศาสนาแท้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมดาในวัฏสงสารกว่าจริงแต่มันก็เป็นธรรมดาทุกทีธรรมดาพระโสดาบันเดินผ่าศูนย์กลางออกจากกองทุกข์แล้วธรรมดาพระสกทาคามีก็เหมือนกันธรรมดาพระอนาคามีจะข้ามทุกข์แล้วธรรมดาพระอรหันต์ข้ามทุกข์ไปแล้วธรรมชาติก็เหมือนกันสังคมนิยมก็เหมือนกันสังคมนิยมของพระอรหันต์ก็นิยมไปอย่างหนึ่งสังคมของพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีก็เป็นสังคมนิยมที่ไปแถวเดียวกันไม่ปีนเกลียวสังคมของพวกโลกีก็ปีนเกลียวกันกับท่านเหล่านั้นประชาธิปไตยก็เหมือนกันเพราะความนิยมนับถือต่างกันความเห็นก็ต่างกันความประพฤติก็ต่างกันสังคมก็ต่างกันสังคมของจิตของใจและความนึกความคิดสังคมของหมู่หนอนก็สังคมหนึ่งเขาก็รักษาสังคมของเขาดีเหมือนกันแมลงผู้แมลงผึ้งเขาก็รักษาสังคมของเขาดีเหมือนกันเขาก็บอกว่าโรคพาเป็นเหมือนกันต่างคนก็ต่างอ้างว่าโรคพาเป็นพวกดื่มสุราเมรัยเขาก็บอกว่าโรคพาเป็นพวกที่เว้นเขาก็บอกว่าโรคพาเป็นทำพาเป็นเพราะไม่สุกเอาเผากินเพราะมีทำเป็นเครื่องวัดจงพยายามพากันทำจิตทำใจให้ถึงพระโสดาบันถ้าถึงพระโสดาบันแล้วสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ก็อยู่ในอุ้งมือถ้ายังไม่ถึงเลยยังไม่อยู่ในอุ้งมือมือจิตมือใจมือสติมือปัญญาฐานะของมนุษย์ไม่เป็นฐานะที่จะมาท่องเที่ยวในวัฏสงสารจะเป็นฐานะที่เลื่อนขึ้นไปหาพระโสดาบันสักทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เป็นฐานะของมนุษย์ไม่เป็นฐานะที่จะขาดทุนลงมาเป็นสัตว์ที่ระฉานเข้าใจผิดโสเป็นโสตายต่อพระพุทธศาสนาเลือดทุกหยดจะบูชาพระพุทธศาสนาอยู่ทุกเมื่อระลึกได้ไม่ระลึกได้ก็ดีจะขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธศาสนาผูกขาดจองขาดอยู่ทุกเมื่อเพื่อคนทุกข์ในวัฏสงสารโดยด่วนมันก็หมดปัญหาในเรื่องพระพุทธศาสนาถ้าถึงอย่างนั้นพูดถึงอย่างนั้นกับผู้สุปฏิปันโนก็มีความหมายอันเดียวกันพูดถึงอย่างนั้นก็ไม่กล้าอบายมุขทุกประเภทเพราะเก่งจะเป็นเสี้ยนหนามต่อธรรมะของตนและไม่เสียดายอยากทำด้วยถ้ายังเสียดายอยู่ก็ไม่ใช่พระสูปฏิปันโนเห็นว่าเป็นทางชิบหายไม่มีสารอุทธรจริงจริงจึงเป็นสูปฏิปันโนเป็นต้นไปอุชุยายะก็เหมือนกันไม่ค้าขายเครื่องประหารไม่ค้าขายมนุษย์ไม่ค้าขายสัตว์เป็นเนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารไม่ค้าขายน้ำเมาไม่ค้าขายยาพิษกฎของสุปฏิปันโนไม่มีใครมาบังคับเป็นเองไม่คบมิตรชั่วเลือกคบมิตรแต่ที่ดีแต่เมื่อไม่คบเขาก็ไม่ให้กระเทือนเขาแต่เมื่อคบเขาเป็นบางเวลาก็ไม่ตายใจกับเขาคำว่าคบหมายความว่าประพฤติกับเขาจึงว่าคบไปพบเห็นกันชั่วครั้งชั่วคราวหรือร่วมการร่วมงานกันชั่วครั้งชั่วคราวเพื่อรักษาความสงบไม่เรียกว่าคบประพฤติอย่างเขาจริงๆจึงเรียกว่าคบเขาคบกับคนชั่วเราไม่ยอมประพฤติกับเขาแต่ไม่ให้กระเทือนเขาเรียกว่าไม่คบร่างกายสังขารเป็นของใครก็เป็นของสังขารใครเป็นนายร่างกายสังขารก็คืออนิจจังอยู่ในวงแขนของอนิจจังพระอนิจจังตำรวจอนิจจังกองปราบอนิจจังกองปราบทุกขังก็อยู่ด้วยกัน กองปราบอนัตตาก็อยู่ด้วยกันกองปราบสกลกายให้เปื่อยเน่าก็อยู่ด้วยกันพวกนี้ทำงานคนละแผนกไม่ก้าวกายกันทำจำนวนนี้เราก็ต้องรู้ตามเป็นจริงเราก็ต้องพิจารณาตามเป็นจริงถ้าว่าอย่างนั้นเราก็จะหลงทีนี้หลงมาก่อเกิดก่อแก่ก่อเก็บก่อตายมาก่ออนิจจังเป็นธาตุอนิจจังเพราะหลงอนิจจังเป็นธาตุของทุกขังเพราะหลงทุกขังเป็นธาตุของความหลงเพราะหลงหลายๆหลำๆพระอริยะเจ้าท่านกู้ชาติกู้ภพได้แล้วพวกที่ยังไม่ถึงพระอริยะเจ้ากู้ชาติกู้ภพไม่ได้ยังเป็นธาตุแห่งตัณหาทาโสเพราะเหตุใดเพราะยังไม่เห็นภัยในวัฏจักรสงสารเห็นแต่เพลินกูจะเอาอย่างนี้กูจะเอาอย่างนี้มึงจะเอาอย่างนั้นข้าจะเอาอย่างนี้ดิฉันจะเอาอย่างนี้คนหนูจะเอาอย่างนี้คนย่าคนป้าจะเอาอย่างนี้ในทางวัตถุนิยมเป็นส่วนมากแต่เราไม่ประมาทแต่ไม่ตายใจด้วยทายเดียวยอมเป็นยอมตายกับทางอุดมคติทางวัตถุนิยมก็ค่ายกับปุ๋ยเอาไปใส่ผักให้มันงามไม่ต้องการจะกินปุ๋ยต้องการกินผักทางวัตถุนิยมก็เป็นเสบียงทางไกลสำหรับกายสังขารธรรมะทั้งหลายเป็นเสบียงเดินทางไกลของกิตตสังขารพอขึ้นฝั่งแล้วก็เปลี่ยนทำใหม่เปลี่ยนทำอันไม่ตายพอถึงที่เนี่ยทำที่ปฏิบัติอยู่ในโลกนี้ไม่ได้หอบไปพระนิพพานด้วยปฏิบัติเพื่อถึงพระนิพพานต่างหากถ้าจะเอาทำอยู่ในโลกหอบไปพระนิพพานก็คล้ายๆกับว่ากล่าวตัวว่าพระนิพพานอดอยากไม่มีทันต้อนรับจำเป็นต้องได้เอาไปจากโลกจากสังขารเป็นเสบียงเดินไปพอถึงเท่านั้นชาติภพก็เป็นหนทางเข้าสู่พระนิพพานเมื่อถึงพระนิพพานแล้วชาติภพไม่มีเอาชาติภพไปด้วยมันก็ไม่ถูกเป็นอริยชาติแล้วคือชาติอันไม่ตายคือภพอันไม่ตายถ้าจะพิจารณาหยาบๆภพอันไม่เกิดภพอันไม่แก่ภพอันไม่เก็บภพอันไม่ตายสุขแล้วไม่กลับมาเป็นทุกข์สุขในใจโลกธาตุก็คือสุขมาชั่วขณะเดียวก็มีทุกทั้งศอกทั้งเข่ามาด้วยแต่เมื่อเป็นอย่างนั้นเมื่อสุขไม่จีรังยั่งยืนแล้วมันก็เลยกลายเป็นทุกข์ล้วนไปสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์จะมีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณก็ตามเหตุไฉนมันจึงเป็นทุกข์ก็เพราะมันไม่เที่ยงเหตุไฉนมันจึงไม่เที่ยงเพราะมันไม่อยู่ในอำนาจวาสนาของใครไม่ให้แก่มันก็แก่ไม่ให้เก็บมันก็เก็บไม่ให้ตายมันก็ตายมันไม่ให้เกิดมันก็เกิดไม่ให้ดับมันก็ดับมันก็มีความหมายอันเดียวกันเป้าอันเดียวแต่มันลึกลงไปเป็นลำดับรูปกายของเรากับรูปประโลกก็มีความหมายอันเดียวกันกับรูปประธรรมก็มีความหมายอันเดียวกันกับรูปประสังขารก็มีความหมายอันเดียวกันกับรูปประทุกข์ก็มีความหมายอันเดียวกันนามก็เหมือนกันนามังแปลว่าชื่อมันรูปังแปลว่ารูปนามังแปลว่าชื่อมันสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายทั้งนั้นท่านเทียบใส่ต่อมน้ำบ้างเทียบใส่พยับแดดบ้างเทียบใส่กระทะดินบ้างเทียบใส่ต้นกล้วยบ้างทำเพื่อชวนคิดทำเพื่อสลดสังเวชทำในทางพระพุทธศาสนาทำเพื่อเคล็ดหลาบในวัฏสงสารด้วยไม่ให้เพลินในวัฏสงสารเหมือนหมอลำให้เคล็ดหลาบในวัฏสงสารอย่างแยบคายอย่างสลดสังเวชสังเวชตนที่เคยหลงมาสังเวชท่านผู้อื่นที่เคยหลงมาสังเวชสัตว์ทั้งหลายที่เคยหลงมาสังเวชตนด้วยหิวนอนเป็นของใหม่หรือของเก่าของเก่าที่เราเคยนอนมานั่นเองหิวอาหารก็เป็นของเก่าที่เรา เคยหิวมาเกิดแก่เก็บตายก็เป็นของเก่าที่เราเคยเกิดแก่มาแล้วนั้นไม่ใช่ของใหม่มันมาเป็นรอบๆเมื่อเป็นดังนี้ปัญหาจะหลงในเกิดแก่เก็บตายหลงในโลกทั้งหลายมันก็เบาบางไปแล้วเมื่อเบาบางไปปัญหาที่จะสอดแทรกของตนเองก็ต้องเบาบางลงอีกเหมือนกันปัญหาของตนก็น้อยลงปัญหาจะเพลินในวัฏสงสารก็น้อยลงน้อยไปน้อยมาก็เลยหมดกันก็จบกันเรียกว่าจบจิตพระพุทธศาสนาก็จบจิตความหลงของตนนั่นเองจบจิตความเพลินนั่นเองจบจิตทละความเพลินในวัฏสงสารนั่นเองสำเร็จความเพลินในวัฏสงสารนั่นเองเพราะไม่เพลินจะชนะเพลินด้วยความไม่เพลินจะชนะความหลงด้วยความไม่หลงจะชนะความไม่เห็นโทษในวัฏสงสารด้วยความเห็นโทษจะชนะความเกิดด้วยความไม่เกิดด้วยความไม่ยินดีในเกิดจะชนะความแก่ด้วยความไม่ยินดีในแก่จะชนะความตายด้วยความไม่ยินดีในตายถ้ายินดีในเกิดก็เท่ากับว่ายินดีในแก่ในเก็บในตายอยู่ในตัวทีนี้ก็เท่ากับว่ายินดีในชาติในภพอยู่ในตัวคำว่าโลกโลกกับคำว่านั่นหลุมฐานเพลิงก็มีความหมายอันเดียวกันคำว่าชาติชาติภพนั่นนั่นหลุมฐานเพลิงก็มีความหมายอันเดียวกันแต่เป็นคำสุภาพเฉยๆหรอกเพราะมีรสชาติอันเดียวกันจะเรียกต่างกันก็ตามแต่มีรสชาติอันเดียวกันไม่ถึงชั่วโมงแล้วหรือยังพูดไปพูดมาเวียนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้นะเอสัทธโมพระธรรมเป็นของเก่าถ้าไม่พูดเรื่องกองทุกข์ก็ไม่มีสิ่งที่จะพูดเพราะวัฏสงสารมันรสของชาติของมันเป็นทุกข์บรรพชถ้าไม่พูดว่าขมมันก็ขี้เท็จทีนี้ชาติถ้าไม่พูดว่าเป็นทุกข์คำว่าชาติชาติพระบรมศาสดาไม่รับรองว่าเป็นสุขชาติพิทุขาเนี่ยขาดตัวแล้วไม่มีสารอุทธรณ์ชราพิทุขาขาดตัวแล้วเป็นอินเป็นพรหมเป็นยมเป็นพระกาลเป็นจตุโลกบาลทั้งสี่ไม่เป็นทุกข์ดอกชาติก็ตามไม่ได้บัญญัติไว้ในคัมภีร์ไหนๆเลยชาติพิทุขาตีเตลิดเลยชาติเป็นทุกข์ชราเป็นทุกข์พยาธิเป็นทุกข์ชาติปีทุกขาปิแปลว่าแม่เป็นทุกข์ไม่ยกเว้นเพียงเห็นชาติทุกข์อันเดียวพร้อมกับลมเข้าลมออกก็มีกำลังเหมือนกันลมออกลมเข้าอยู่นั่นแหละคือชาติทุกข์คือแก่ทุกข์คือเก็บทุกข์คือตายทุกข์ถูกเหมือนกันอันเดียวกันมีความหมายอันเดียวกันเพราะตายจากลมเข้าตายจากลมออกเวียนไปเวียนมาอยู่ลมหายใจเข้าเขาเป็นชาติหนึ่งแล้วตายจากชาติลมหายใจเข้าก็มาตายจากชาติลมหายใจออกก็เวียนกันอยู่ชั่วโมงหนึ่งตายหลายครั้งนี่ยังหยาบอยู่เดี๋ยวก็นึกอันนั้นเดี๋ยวก็พูดอันนี้เดี๋ยวก็นึกอันนั้นตายจากความนึกความคิดอันนี้ก็มาเกิดความนึกความคิดอันนี้นี่ยังละเอียดมากเลยตายเกิดทียิบเหมือนพยับแดดพระอริยะเจ้าท่านเบื่อหน่ายคลายเมาหมดท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลท่านทรงคืนหมดทั้งอดีตทั้งอนาคตท่านทรงคืนหมดไม่เข้าไปสอดแทรกยึดถือจิตของท่านว่างเลยว่างจากความยึดถือใดๆทั้งสิ้นท่านทั้งหลายจงพิจารณาให้ยิ่งพระบรมศาสดาเราพิจารณาให้ยิ่งแล้วนะถ้าท่านทั้งหลายพิจารณายิ่งๆให้ติดต่ออยู่ความหลงของพวกท่านทั้งหลายก็จะหายไปละก็จะไม่รวมผลมาเพราะท่านทั้งหลายพิจารณาตามเป็นจริงชนะแพ้ทางอื่นไม่มีในทางพระพุทธศาสนาชนะก็ชนะกิเลสของตนแพ้ก็แพ้กิเลสของตนเท่านั้นพระพุทธศาสนามีความหมายเท่านั้นแต่ชาวโลกเอามาใช้กันมันก็เป็นเรื่องของชาวโลกไม่เป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาแท้ทีนี้เอาแพ้เอาชนะภายนอกมากูฆ่ามึงฆ่า ากูแย่งมึงแย่งกูมันไม่ใช่แพ้เวรสนองเวรภัยสนองภัยกูทีมึงทีเหมือนกับกลางคืนกับกลางวันกูชนะมึง12ชั่วโมงกูก็ชนะมึงอีก12ชั่วโมงคล้ายๆกับอย่างนั้นมึงมีอิทธิพลทางสว่างกูมีอิทธิพลทางมืดกูทีมึงทีอยู่เวรอันนั้นไม่มีวิญญาณไม่ถือว่าเป็นเวรคล้ายๆอย่างนั้นเทียบเป็นบุคคลาธิฐานแต่ถ้าสว่างในทางโลกุตระไม่ขบถคืนมาเป็นมืดพระอาทิตย์กลางวันกับกลางคืนยังขบถกันอยู่เพราะไม่ใช่โลกุตระเป็นสังขารพิเศษต่างหากสังขารที่ไม่มีวิญญาณเป็นสังขารประจำโลกประจำโลกก็ประจำทุกข์ก็มีความหมายอันเดียวกันประจำพระนิพพานก็ประจำสุขก็มีความหมายอันเดียวกันมันก็มาหาสกลละกายสกลละวาจาสกลละใจของเก่านั่นแหละบาลีกายบาลีวาจาบาลีใจกระทู้กายกระทู้วาจากระทู้ใจย่นกระทู้ลงมาเป็นหนึ่งก็คือใจย่นบาลีลงมาเป็นหนึ่งก็คือบาลีใจย่นมูลลงมาเป็นหนึ่งก็คือมูลใจมูลจิตมูลใจที่ทำดีทำชั่วมรดกดั้งเดิมย่นลงมาก็คือมรดกใจพอมาเกิดก็เอาใจดวงเดียวมาเกิดแน่นารั่วสวนก็ไม่ได้เอามาด้วยถ้าจะไปก็เอามรดกเดิมนี่ละไปถ้ามีกุศลพลบุญก็ไม่ขาดทุนถ้ามีแต่หาบาปไปก็ขาดทุนใจผู้หาบาปหาบุญไปก็คือใจผู้เอาบาปเอาบุญมาเกิดก็คือใจส่วนพระนิพพานไม่ได้หาไปเสียแล้วพอถึงพระนิพพานก็กลายเป็นธรรมะอันไม่ตายเลยใจที่ไม่มาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายจะไปเรียกว่าใจเก่าๆก็ไม่ได้อีกเหมือนกันพระอรหันต์ที่ท่านตายที่ท่านสิ้นลมปราณไปแล้วจะบัญญัติว่าใจมันก็ไม่สมฐานะก็เรียกว่าธรรมอันไม่ตายธรรมอันไม่เกิดธรรมอันไม่แก่ธรรมอันไม่เก็บธรรมอันไม่ตายเช่นเราแก้มตอบฟันหักอย่างนี้จะไปบัญญัติว่าเด็กชายมันก็ไม่สมฐานะคุณปู่คุณตาคุณพ่อหลวงพ่อหลวงตาหลวงหูไปอย่างนั้นก็ไม่สมฐานะจะว่าดอชอดอยอมันก็ไม่ถูก ฉันใดก็ดีพระอรหันต์เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานแล้วจะไปบัญญัติว่าใจก็ไม่ถูกเพราะมันอยากเกินไปไม่สมฐานะเสียแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานทำอันไม่ตายธรรมตังนิพยังคตาไปเลิกกันทีนี้เอาละ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับ
2: รักษาใจเป็นอันดับหนึ่งรักษาสิ่งภายนอกเป็นอันดับสองใจเป็นรากฐานของการครองโลกครองธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนหัวใจคนมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นรากฐานอันสำคัญดีชั่วขึ้นอยู่กับใจจึงต้องระวังรักษาใจให้ดีนี้แหละรากแก้วของพุทธศาสนาอันหนึ่งที่ลงมาประทานโลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน8มีนาคมพุทธศักราช2537ณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานคร

0: แผ่นดินนี้ทั้งนองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ระหว่างการผ่อนอาหารหรืออดอาหารไปนานร่างกายย่อมมีความหิวโหยอ่อนเพลียบ้างเป็นธรรมดาถ้าจะถือเป็นความทุกข์กังวลกับความหิวโหยก็ทำไปไม่ได้นี่ก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งในการปฏิบัติธรรมฉะนั้นกรรมฐานผู้หวังความสงบสุขทางใจจึงมักทำตนให้อดอยากขาดแคลนเสมอทั้งที่ไม่อยากทำแต่จริตนิสัยและความหวังในธรรมนั้นพาให้จำเป็นต้องทนต้องทำที่ว่าอดบ้างอิ่มบ้างหรือผ่อนอาหารบ้างอดอาหารบ้างนั้นไม่ใช่ทำอยู่เพียงเดือน2เดือนแต่พยายามทำอย่างสม่ำเสมอไปเรื่อยๆเป็นปีๆหรือจนเป็นที่แน่ใจตัวเองว่าจะไม่ต้องทำแบบนั้นอีกจิตก็ดำเนินตนไปได้ด้วยความสะดวกราบรื่นไม่ขรุขระก็หยุดจากวิธีเหล่านั้นได้ปฏิบัติดำเนินไปธรรมดาทั้งทางกายและทางใจแต่โดยมากเท่าที่เคยสังเกตมาขึ้นชื่อว่ากิเลสไม่ว่าชนิดใดและมีมากมีน้อยเพียงไรต้องแสดงตัวเป็นข้าศึกต่อเราอยู่เสมอตามฤทธิ์ของมันที่ยังเหลืออยู่ในใจมากน้อยไม่เคยไว้หน้าใครแต่ไหนแต่ไรมาฉะนั้นนักปฏิบัติที่ถือว่ากิเลสเคยเป็นข้าศึกแก่ตนอย่างฝังใจย่อมไม่นอนใจที่จะเลี้ยงกิเลสไว้ด้วยความนิ่งนอนใจว่ามันจะกลายเป็นมิตรแก่ตนไม่ก่อพิษภัยให้ได้รับความทุกข์ร้อนใดๆอีกต่อไปแต่กลับเห็นเสียว่าถ้าได้ทำลายให้สิ้นซากลงไปในขณะนี้จะเป็นที่พอใจอย่างยิ่งกว่าจะเลี้ยงไว้ทำพิษแก่ตนในวันอื่นต่อไปนี่แลเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ท่านไม่ลดละความพยายามที่จะตามต้อนกิเลสด้วยวิธีต่างๆเช่นการผ่อนหรืออดอาหารอันเป็นวิธีสนับสนุนความเพียรทางใจให้สะดวกแก่การทำสมาธิภาวนายิ่งขึ้นกว่าปกติธรรมดาจึงทำให้ท่านลดละปล่อยวางวิธีที่เคยได้ผลมาเสียมิได้โดยมากที่ท่านพยายามตะเกียกตะกายฝึกทรมานด้วยวิธีต่างๆที่เห็นว่าได้ผลดีไม่ยอมลดละแม้เป็นเวลาหลายปีก็เพราะมีเหตุบังคับที่จำต้องให้ท่านพยายามดังกล่าวมาการผ่อนและการอดอาหารเพื่อความเพียรทางใจรู้สึกมีมากองค์ในสายนี้น่าจะได้ผลดีกว่าวิธีอื่นๆเช่นอดนอนเป็นต้นท่านจึงชอบอดกันตลอดมาจนทุกวันนี้การอดนอนถ้าลงได้ผ่อนอาหารอดอาหารแล้วย่อมเป็นไปในตัวโดยไม่จำต้องอดนอนด้วยความตั้งใจเพราะการผ่อนและการอดอาหารย่อมทำให้ไม่ง่วงเหงาหานอนไปเองจะอยู่ตลอดคืนไม่นอนก็ไม่มีการง่วงเหมือนรับอาหารเป็นปกติการพักนอนบ้างนั้นเพื่อเป็นกำลังทางกายไม่ให้อ่อนเพลียจนเกินไปต่างหากมิใช่เพราะความง่วงบังคับให้ต้องหลับนอนในขณะที่กำลังผ่อนหรืออดอาหารความจริงท่านที่ผ่อนหรืออดอาหารได้ 3-4 วันล่วงไปแล้วย่อมหมดความง่วงซึ่งพอจะลดหย่อนในการหลับนอนไปได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องมีการบังคับไม่ให้หลับแต่อย่างใดแล้วการตั้งสติก็ง่ายการควบคุมจิตใจก็ง่ายจิตไม่ค่อยผาดโผนและคึกขนองไปในอารมณ์ต่างๆสติไม่ค่อยเผลอตัวรู้เหตุการณ์ต่างๆที่มาสัมผัสได้เร็วกว่าเวลาปกติที่ไม่ได้ผ่อนหรืออดอาหารทำสมาธิก็ลงสู่ความสงบได้ง่ายทางปัญญาก็ร่องแคล่วรวดเร็วผิดธรรมดาอยู่มากพระท่านเห็นคุณค่าแห่งการผ่อนหรือการอดอาหารว่าได้รับความสะดวกหลายทางสำหรับรายที่ถูกกับจริตจึงได้พยายามเรื่อยมาแม้จะลำบากผิดธรรมดาบ้างเพราะนิสัยวาสนาของตัวอำนวยไปในทางนั้นจำต้องฝืนเอาบ้างเพราะอยากได้ของดีจะทำตามวิธีง่ายๆและสะดวกแบบสุขาปฏิปทาคิปาปิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วนั้นนิสัยก็ไม่อำนวยน่าจะอยู่ในข่ายแห่งทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้ากระมังจึงต้องขัดขืนกลืนลำบากเอานักหนาจะกลืนความสงบสุขคือสมาธิและกลืนความฉลาดคือสติปัญญาเข้าสู่ใจได้แต่ละครั้งต้องประมวลความทุกข์เข้าสู่กายสู่ใจอย่างมากมายก่อนแทบทนไม่ไหวดีไม่ดีถ้าลมหายใจไม่ยาวอยู่บ้างก็น่ากลัวจะตายไปก่อนได้รับผลเมื่อคิดถึงความเสือกคลานของนักปฏิบัติแต่ละท่านกว่าจะได้ดื่มธรรมรสแต่ละครั้งละคราว รู้สึกแสนอดแสนทนที่น่าสงสารอย่างจับใจแต่ก็ยังดีที่ยังมีท่านผู้พอใจฝืนอดฝืนทนฝึกฝนทรมานตนเรื่อยมาไม่ลดละความเพียรพอได้ดื่มแสงอาทิตย์แสงจันทร์จากกระแสแห่งธรรมด้วยการปฏิบัติของตนบ้างไม่ทนอดทนหิวไปตลอดภพชาติต่างๆที่จิตเที่ยวจับจองไว้จนไม่มีประมาณพอนับอ่านได้ถ้าพิจารณาตามความจริงที่จิตจำต้องยอมรับตามเหตุการณ์ที่ตนจะพึงประสบในภพชาติต่อไปทำให้ท้อใจต่อการแบกหามภาระนั้นๆที่ตนต้องไปเกิดและเสวยอยู่ร่ำไปถ้าไม่รีบพยายามตัดทอนให้สั้นเข้าแต่บัดนี้เพื่อภาระหนักทั้งหลายจะได้เบาลงหรือสิ้นไปอันเป็นการปลดเปลื้องภาระให้เสร็จสิ้นไปในตัวความเห็นโทษในสงสารอย่างถึงใจที่มารวมอยู่กับตัวคนเดียวเป็นผู้รับเหมาทั้งสิ้นนี้ทำให้มีแก่ใจทุ่มเทกำลังทุกส่วนลงเพื่อความเพียรไม่อ่อนข้อย่อหย่อนผ่อนกำลังว่าจะสู้ไม่ไหวมีแต่ความขมักเขม้นเด่นชัดทางการต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนความเพียรทุกด้านไม่ยอมให้จนความอดทนต่อหน้าที่ไม่ยอมให้ขาดสติปัญญาความฉลาดเพื่อฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสผลิตขึ้นทุกเวลานาทีแม้ทุกแสนทุกก็ไม่ยอมหนีพยายามอดพยายามทนพยายามตีจนทุกแตกแยกตัวออกได้ไม่ยอมจนสมกับเป็นสิทธิ์ของพระทศพลญาณผู้แกล้วกล้าหน้านักรบไม่ยอมหลบไม่ยอมหลีกทุกสมุทัยตัวกิเลสหุ้มห่อดวงใจหนาแน่นเพียงไรพยายามแก้ไขกัดฉีกออกด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรเครื่องฟาดฟันจนปรากฏธรรมอัศจรรย์เกิดขึ้นในดวงจิตชนิดไม่เคยรู้เคยเห็นมาแต่กาลไหนเป็นความอัศจรรย์ใจตัวเองเกินคาดไม่มีสิ่งใดสามารถจะกำไว้ในอำนาจอีกต่อไปได้นั่นแหละคือทำฟากตายดังท่านอาจารย์มั่นอุทานในวาระสุดท้ายแห่งการรบพุ่งชิงชัยยุติลงตามที่เขียนไว้ในประวัติท่านแล้วทำนี่แลที่ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายตะเกียกตะกายเพื่อชมอยู่ทุกวันเวลาไม่ลดละความเพียรพยายามด้วยวิธีต่างๆซึ่งโดยมากมีแต่วิธีเด็ดๆเผ็ดๆร้อนๆดังกล่าวมาไม่มีวิธีใดพอได้ผ่อนคลายหายเหนื่อยบ้างเลยถ้าพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่และเสด็จมาพบเข้าขณะที่ท่านกำลังห้ำหันกลั่นความเพียรต่อยุทธกับกิเลสกองทุกทั้งหลายอยู่อย่างทรหดอดทนน่าจะพอพระทัยทรงอนุโมทนาพร้อมกับลูกคล้ำศีรษะปลอบโยนส่งเสริมด้วยพระวาจาอันอ่อนหวานว่าดูก่อนเธอผู้ลูกพระตถาคตผู้ปรากฏเด่นชัดทางความเพียรเพื่อแดนแห่งพระนิพพานอันเป็นบรมสถานเวลานี้เธอกำลังแสดงความกล้าหาญชาญชัยต่อยุทธกับศัตรูคู่อริอยู่อย่างเต็มฝีมือเพื่อรื้อภพรื้อชาติให้ขาดกระเด็นออกจากใจไม่ลดละเพื่อชื่อเสียงเกียรติคุณระบือลือลั่นสนั่นทั่วไตรภพกำลังพยายามขุดค้นต้นตอแห่งจอมข้าศึกคืออวิชชาผู้มหาอำนาจพาให้เกิดตายด้วยสติปัญญาแหลมคมอยู่หรือเราตถาคตขออนุโมทนาสาธุการขอเธอจงทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานภายในใจอย่างเร็วไวรีบด่วนเถิดทำดวงประเสริฐกำลังรอจะตกเข้าสู่เงื้อมือของเธอผู้เก่งกาจฉลาดด้วยสติปัญญาอยู่แล้วเวลานี้ทั้งทรงปลอบทรงปลุกใจให้กล้าหาญทั้งทรงลูบทรงคลำศีรษะไปมาให้เกิดศรัทธาเหนียวแน่นแก่นนักรบด้วยพระวาจาอันอ่อนหวานทรงขับขานเกลี้ยกล่อมให้กำลังใจด้วยการทรงอนุโมทนาในความเพียรของสักยบุตรผู้กำลังจะทรงวิมุติธรรมทางใจในเร็ววันนำธรรมอัศจรรย์มาสู่โลกเพื่อหายโศกสันปั่นป่วนแห่งมวลมนุษย์ที่กำลังตกอยู่ในความเดือดร้อนวุ่นวายด้วยกิเลสตัณหาอันฉาบทายาพิษชนิดแก้ไม่หายนอกจากธรรมโอสถโสดสงตรงที่ดวงใจจากท่านผู้มีธรรมอัศจรรย์ทางภายในส่วนท่านที่ควรจะได้รับชัยชนะจากข้าศึกศัตรูเพราะความเพียรกล้าแต่พระศาสดาไม่ได้เสด็จมาสมโพธิ์โมทนาธรรมด้วยเสียเพราะปรินิพพานไปเสียโดยทางพระกายส่วนพระทัยอันบริสุทธิ์ย่อมเป็นเครื่องยืนยันไว้อย่างหนักแน่นตายตัวว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตดังนี้ที่อธิบายซ้ำอีกบ้างนี้เป็นความเพียรเกี่ยวกับการผ่อนหรืออดอาหารของพระปฏิบัติที่หนักในทางนี้ผลที่พึงได้รับกรุณาพิสูจน์เอาเองตามในที่เขียนผ่านมาปฏิปทาที่นำมาลงในนี้ผู้เขียนแน่ใจทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผล ว่าเป็นเครื่องกลมกลืนกันไปเพราะได้นำสิ่งที่ท่านเคยดำเนินและได้ผลมาแล้ว

พราะความเจ็บปวดรวดราวเป็นไปทุกอวัยวะน้อยใหญ่หลังมือหลังเท้าราวก็ถูกไฟเผาทำให้ร้อนกระวนกระวายทั้งกายทั้งใจส่วนภายในร่างกายเป็นเสมือนกระดูกทุกท่อนที่ต่อกันจะแตกกระเด็นออกคนละชิ้นละอันเพราะความเจ็บปวดระบมไปทั่วร่างกายนอกจากนั้นใจยังแสดงความระสำระสายไปด้วยเพราะกลัวตัวจะตายในขณะนั้นจนได้ทำให้หวั่นไปทั่วร่างกายและจิตใจกลัวจะทนต่อไปไม่ไหวทุกขเวทนาที่แสดงขึ้นในเวลานั้นก่อนจะถึงเวทนาใหญ่ที่สำคัญกว่าเพื่อนมีถึง3วาระล้วนแต่เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานๆกว่าจะสงบลงลำพังตัวเองโดยไม่มีการกำจัดต้านทานด้วยวิธีต่างๆอย่างใดพอสงบลงไปสักพักก็เริ่มขึ้นมาอีกทำนองนี้ถึง3ครั้งแต่ละครั้งเวทนาเหล่านี้ต้องตั้งอยู่และซาบซ่านไปตามสารพางร่างกายน้อยใหญ่เป็นเวลานานค่อยสงบลงจนถึงวาระที่4ซึ่งเป็นวาระของทุกขเวทนาใหญ่หรือกองทัพกองทุกใหญ่เข้ามาถึงบัลลังก์ที่นั่งขัดสมาธิอยู่เวลานั้นนับแต่กองทัพกองทุกใหญ่เข้าถึงตัวแล้วเท่านั้นร่างกายทุกส่วนเป็นเหมือนกองเพลิงทั้งกองเอาเลยข้างนอกกายเหมือนถูกไฟลนข้างในกายเหมือนถูกทุบตีด้วยค้อนและทิ่มแทงด้วยเหล็กแหลมคมปรากฏว่าระบมไปหมดทั้งร่างราวกับจะแตกทลายจากการเป็นผุยผงไปคนละทิศละทางในขณะนั้นเพราะอำนาจความทุกข์ทรมานเผาผลาญอยู่รอบด้านทุกขเวทนาใหญ่นี้นับแต่ขณะที่ก้าวเข้ามาถึงกายแล้วไม่มีเวลาขยับขยายตัวออกพอได้รับความผ่อนคลายทางกายบ้างเลยมีแต่บีบขยี้ทุบตีให้แหลกไปท่าเดียวตอนนี้แม้จิตจะกำลังพิจารณากับธรรมแขนงใดอยู่ก็จำต้องถอยทับกลับย้อนสติปัญญาและกำลังทุกด้านเข้ามาพิจารณาทักทานกันอย่างเอาจริงเอาจังมิฉะนั้นร่างกายจิตใจจะกลายเป็นทะเลไฟไปเสียหมดเพราะทุกขเวทนากล้าสาหัสกำลังเหยียบย่ำทำลายกายและยังเขย่าใจให้สั่นสะเทือนไปด้วยความกลัวตายว่าจะสู้ไม่ไหวเพราะกายทั้งร่างกลายเป็นไฟทั้งกองในตัวเราไม่มีส่วนใดอยู่เย็นใจได้โดยไม่ถูกความกระทบกระเทือนจากทุกขเวทนาประเภทนี้นับแต่ขณะเริ่มนั่งจนถึงขั้นเวทนาใหญ่เกิดขึ้นถ้าผู้ยังไม่เคยประสบมาก่อนก็น่าจะไม่ทราบว่าอันไหนเป็นเวทนาเล็กอันไหนเป็นเวทนาใหญ่กลัวจะเริ่มเหมาไปแต่เวทนาเล็กซึ่งเป็นเพียงลูกหลานของมันเท่านั้นว่าเป็นเวทนาใหญ่ไปเสียหมดทั้งที่เวทนาใหญ่ยังไม่ตื่นนอนก็เป็นได้แต่ถ้าผู้เคยประสบมาแล้วก็ทราบได้ทันทีว่าเป็นเวทนาอะไรเพราะเวทนาใหญ่จะเริ่มปรากฏตัวนับแต่ 5-6 ชั่วโมงล่วงไปแล้วก่อนหน้านี้มีแต่เวทนาเล็กซึ่งเปรียบกับลูกๆหลานๆเท่านั้นมาเยี่ยมหยอกเล่นพอให้รำคาญสำหรับผู้ยังไม่เคยนั่งนานและไม่เคยพบมาก่อนน่าจะเริ่มโดนทั้งลูกหลานทั้งปู่ย่าตายายของทุกขเวทนาแต่ขั้นแรกคือ 2-3 ชั่วโมงแรกและให้เกิดความทุกข์กระวนกระวายแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าสติปัญญาแก้ไขเหตุการณ์ไม่ทันอาจจะทนนั่งต่อไปไม่ไหวทั้งอาจจะรื้อบัลลังก์สมาธิเสียแต่ระยะนั่งได้เพียง 2-3 ชั่วโมงแรกก็ได้ทั้งที่เวทนาใหญ่ยังไม่ปรากฏเลยแต่จะหมายเอาว่าตนได้เผชิญกับเวทนาใหญ่จนทนไม่ไหวเสียแล้วความจริงยังไม่ถึงขั้นแตกหักกันเลยเฉพาะผู้เคยนั่งสมาธิภาวนาและเคยมีความสงบจิตมาพอประมาณตลอดการนั่งก็ได้นานพอสมควรราว 2-3-4 ชั่วโมงเป็นประจำความเพียรในเวลาหนึ่งๆย่อมทราบทุกขเวทนาต่างๆได้พอประมาณทุกขเวทนาเล็กที่เกิดขึ้น 2-3 วาระแล้วสงบลงไปเองนั้นถ้ายังไม่เคยเจอเวทนาใหญ่มาก่อนก็น่าจะเรียกว่าเป็นเวทนาใหญ่ได้เหมือนกันแต่พอเจอเวทนาใหญ่จริงๆแล้วเวทนาเหล่านั้นเลยกลายเป็นเรื่องเล็กไปเพราะความรุนแรงระหว่างเวทนาทั้งสองนี้ผิดกันอยู่มากราวช้างกับแมวนั่นแหละเวทนาใหญ่เมื่อเกิดขึ้นเต็มที่แล้วอวัยวะส่วนต่างๆปรากฏว่าเจ็บปวดรวดร้าวและระบมไปหมดราวกับจะแตกทลายลงเข้าในขณะนั้นจริงๆความออกร้อนตามหลังมือหลังเท้ารุนแรงมากเหมือนมีคนมาก่อไฟหุงต้มแกงอะไรๆในที่นั้นกระดูกในอวัยวะส่วนต่างๆเหมือนมีคนเอาค้อนมาทุบตีให้แตกให้หักไปในขณะนั้นเพราะความเจ็บปวดแสบร้อนสาหัสจนไม่มีที่ปลงวางร่างกายจิตใจ

0: ลงได้เลยปรากฏเป็นกองเพลิงไปทั้งร่างสิ่งที่จะสามารถต้านทานกันได้ในเวลานั้นมีแต่สติปัญญาศรัทธาความเพียรมีความอดความทนเป็นเครื่องหนุนหลังไม่ยอมถอยทัพกลับแพ้ข้าศึกที่กำลังโหมกันมาอย่างเต็มที่ราวกับจะบดให้แหลกละเอียดเป็นผุยผงไปในเวลานั้นไม่ยอมปล่อยให้ชีวิตลมหายใจสืบต่อกันไปได้อีกเลยขณะที่กำลังเข้าตาจนนั้นจิตจะหาทางออกด้วยวิธีอื่นใดไม่ได้ทั้งสิ้นนอกจากต้องปักหลักต่อสู้กันด้วยสติปัญญาอย่างถึงเป็นถึงตายเพื่อความจริงในกายในจิตที่ควรรู้ควรเห็นจากความเพียรเท่านั้นความอยากให้เวทนาหายและความคิดท้อใจว่าจะทนสู้ไปไม่ไหวเป็นต้นนี่คือสมุทัยเครื่องส่งเสริมทุกข์ให้มีกำลังกล้ายิ่งขึ้นจะปล่อยให้คิดขึ้นมาในขณะนั้นไม่ได้เด็ดขาดถ้ามาอยากล้มละลายแบบไม่เป็นท่ามีสติกับปัญญาเท่านั้นที่ต้องผลิตขึ้นมาด้วยอุบายต่างๆเพื่อให้ทันกับเวทนาในเวลานั้นโดยแยกแยะกายเวทนาจิตออกทดสอบเทียบเคียงกันดูจนทราบความจริงของแต่ละสิ่งอย่างชัดเจนด้วยปัญญาการแยกแยะกายควรถือเอาจุดสำคัญที่ว่าเป็นทุกข์มากกว่าที่อื่นใดออกพิจารณาเช่นกระดูกขาหรือกระดูกเข่าเป็นทุกข์มากก็กำหนดจิตตั้งสติพิจารณาปัญญาลงในจุดนั้นว่ากระดูกนี้เป็นทุกข์หรือทุกข์เป็นกระดูกกันแน่ถ้ากระดูกเป็นทุกข์จริงดังที่เข้าใจเวลาทุกข์ดับไปแล้วทำไมกระดูกจึงไม่ดับไปด้วยทุกข์เล่าถ้าเป็นอันเดียวกันดังที่เข้าใจสิ่งทั้งสองต้องดับไปด้วยกันจึงจะถูกกับหลักความจริงอันหนึ่งเวลาคนตายและหมดทุกข์ในร่างกายไปแล้วกระดูกยังมีอยู่ขณะนำไปเผาไฟกระดูกแสดงอาการเป็นทุกข์อย่างไรให้ปรากฏหรือไม่ถ้าไม่แสดงทุกข์คือความเจ็บปวดรวดร้าวให้ปรากฏเลยกระทั่งถูกไฟเผาจนกลายเป็นเท่าเป็นฐานไปเช่นนั้นการไปเหมาเอาด้วยความสำคัญว่ากระดูกเป็นทุกข์ทั้งที่กระดูกไม่ได้เป็นทุกข์ดังเข้าใจนั้นจะไม่อับอายกระดูกและอวัยวะส่วนต่างๆที่มีลักษณะเช่นเดียวกันซึ่งไม่ได้เป็นตัวทุกข์ตามคำกล่าวหาบ้างหรือและถ้าทุกข์เป็นกระดูกจริงๆกระดูกมีมาแต่วันเกิดจนถึงบัดนี้แต่ทุกข์ทำไมจึงมีขึ้นเฉพาะการเช่นเริ่มมีขึ้นในขณะนั่งสมาธินี้เท่านั้นทำไมจึงไม่มีทุกข์ติดทุกข์ต่อกันมาเช่นเดียวกับกระดูกที่มีต่อเนื่องกันมาแต่เริ่มแรกเกิดเล่าเมื่อเป็นเช่นนี้จะถือว่ากระดูกเป็นทุกข์หรือทุกข์เป็นกระดูกก็ต้องเป็นความเห็นผิดเป็นความถือผิดจากความจริงซึ่งเป็นที่น่าอับอายความจริงอย่างยิ่งที่มิได้เป็นไปตามความสำคัญมั่นหมายใดๆเลยขณะที่กำลังคลี่คลายแยกแยะกระดูกกับเวทนาเพื่อทราบความจริงนั้นจิตและสติปัญญาต้องจดจ่อและทำหน้าที่ด้วยความสนใจกับงานนั้นจริงๆจะส่งจิตไปอื่นไม่ได้ต้องหมุนตัวอยู่กับกิจที่กำลังพิจารณาและพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังจนเป็นที่เข้าใจประจักษ์จะพิจารณากี่เที่ยวไม่สำคัญแต่พิจารณาจนเข้าใจอันเป็นจุดมุ่งหมายของงานนี้เมื่อเข้าใจชัดเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วจิตย่อมซึมซาบไปในอวัยวะอื่นๆซึ่งมีลักษณะเหมือนกันไปเองอันดับต่อไปในเวลาเดียวกันก็แยกเวทนากับจิตออกทดสอบเทียบเคียงกันดูด้วยสติปัญญาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเช่นเดียวกับการแยกกายกับเวทนาออกพิจารณาโดยตั้งปัญหาถามตัวเองว่าจิตเป็นเวทนาหรือเวทนาเป็นจิตอย่างไรกันแน่ถ้าจิตเป็นเวทนาจริงดังความสำคัญเวลาทุกขเวทนาดับไปทำไมจิตจึงไม่ได้ดับไปด้วยเราและถ้าเวทนามาเป็นจิตเมื่อจิตมีอยู่ตราบใดทุกขเวทนานี้ต้องมีอยู่ตราบนั้นจะดับไปไม่ได้แต่แล้วทุกขเวทนาทำไมจึงมีเกิดดับทั้งที่จิตทรงความรู้ความเป็นจิตอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกมิได้ดับไปด้วยเวทนาเมื่อเป็นเช่นนี้จะถือว่าจิตกับเวทนาเป็นอันเดียวกันนั้นไม่ฝืนความจริงและไม่อับอายความจริงบ้างหรือที่คิดกลืนความจริงให้กลายเป็นของปลอมไปตามความรู้ความเห็นแบบประปาเถื่อนเช่นนั้นการแยกแยะไม่ว่าแยกแยะกายกับเวทนาหรือแยกแยะจิตกับเวทนาสติกับปัญญาต้องหมุนติ้วอยู่ในวงงานที่ทำจะส่งออกไปอื่นไม่ได้เวลานั้นทุกขเวทนาแสดงตัวมากเพียงไรสติปัญญายิ่งพิจารณาไม่หยุดหย่อนเพื่อรู้ความจริงในสิ่งที่ประสงค์อยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจเวทนาจะกำเริบหรือลดตัวลง หรือว่าจะดับไปก็ให้รู้ประจักษ์ในวงการพิจารณาเป็นสำคัญข้อสำคัญอย่าตั้งความหวังให้ทุกข์ดับไปโดยที่พิจารณายังไม่เข้าใจความจริงของกายของเวทนาและของจิตว่าต่างอันต่างเป็นความจริงของตนอย่างไรกันแน่พิจารณาจนเข้าใจทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตเมื่อเข้าใจด้วยสติปัญญาจริงๆแล้วกายก็สักแต่ว่ากายไม่ได้นิยมว่าตนเป็นทุกข์เป็นเวทนาเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาอยู่เท่านั้นไม่นิยมว่าตนเป็นกายเป็นจิตแม้จิตก็สักแต่ว่าเป็นจิตอยู่เท่านั้นไม่นิยมว่าตนเป็นกายเป็นเวทนาดังที่เคยสำคัญแบบสุ่มๆเดาๆมาแต่เวลาที่ยังไม่ได้พิจารณาให้เข้าใจพอสติปัญญาพิจารณารอบแล้วทุกขเวทนาทั้งหลายก็ดับลงในขณะนั้นไม่กำเริบต่อไปจิตก็รวมลงอย่างสนิทชนิดไม่รับรู้กันเลยอีกประการหนึ่งแม้จิตจะไม่รวมลงถึงขั้นดับสนิทแต่ก็มิได้รับความกระทบกระเทือนจากเวทนาคือกายก็จริงเวทนาก็จริงจิตก็จริงต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่ตามความจริงของตนขณะที่ต่างอันต่างจริงนั้นจะได้เห็นความอัศจรรย์ของจิตและเห็นความอาถรรพ์ของจิตว่าสามารถแยกตนออกจากเวทนาทั้งหลายได้อย่างอัศจรรย์เกินคาดนอกจากนั้นยังเกิดความอาถรรพ์ต่อความเป็นความตายที่ขวางหน้าอยู่อย่างไม่สะทกสะท้านใดๆอีกด้วยเนื่องจากได้เห็นหน้าตาเวทนาที่เคยหลอกลวงให้กลัวเป็นกลัวตายอย่างประจักษ์ใจแล้วในขณะนั้น
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ร้อยมาลัยจามจุรีพลีพระบาทบังคมราชกุมารีศรีสมรศาสตราจารย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เทพธิดาทรงอาทรถวยไทยชนดลดิถีศรีสวัสดิ์นิรัติสัยร้อยใจไทยน้อมจงรักประจักษ์กุศลจงไตรรัตน์จตุรพรบวรดลเจริญพระชนเกษมสันนิรันเทินควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดคาสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AS ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและ 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ

รักษาใจเป็นอันดับหนึ่งรักษาสิ่งภายนอกเป็นอันดับสองใจเป็นรากฐานของการครองโลกครองธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนหัวใจคนมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นรากฐานอันสำคัญดีชั่วขึ้นอยู่กับใจจึงต้องระวังรักษาใจให้ดีนี้แหละรากแก้วของพุทธศาสนาอันหนึ่งที่ลงมาประทานโลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน8มีนาคมพุทธศักราช2537ณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานคร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านฟังครับ
1: เราเลิกได้แล้วเลิกได้แล้วพอดูหมาจะมาเดี๋ยวเปิดทางหมามันจะมาเราเนี่ยมันโตเร็วไงไอ้นี่โตเร็วเอามาจากสวนใช้ทางลายเสือโคร่งแล้วมามันโตเร็วมาอยู่ก่อนตัวนี้ตัวนั้นเอามาจากสวนใช้ทางที่กันน่ารักตัวมันน่ารักทุกตัวอ้วนแต่ไม่เคยรังแกกันไม่เคยกัดกันมันอ้วนน่ารักอ้วนเอาละเลิกละ4 5 6 6 ตัวฮะ6 ตัวก็คู่ไปไหนคู่
2: เหลือคู่ไอ้หอก
1: หนึ่งคือไอ้หอกคือมันขึ้นเครื่องบินมาทั้ง2 ตัวเขาใส่ต้องมีมาลงอุยอนเขาเรียกว่าไอ้เหาะขึ้นต้องมีมาอีกไม่ว่าไงเราเราเรียกไอ้เหินมันมาด้วยกันไอ้เหาะไอ้เหินมันก็ง่ายละมันก็ง่ายละเหมือนกันเคยเห็นเสือที่ไหนก็คือไอ้เหาะเราเรียกไปวัดเสือเบอร์การไอ้เหาะเราไม่เคยเห็นเสือเลยนะก็มีวันนั้นเราเรียกกับเสือเรียกไปมาเอาลูกเสือมาเรียกอยู่นี่เรียกเลยลูกเสือมันก็นอนอยู่ข้างเขาเราเนี่ยมันก้นมันอยู่ทางนี้หัวไปทางนู้นมันนอนมันสนใจอะไรไม่มีไอ้ห่ออะไรมันก็วิ่งแฝงมาพอมาเจอเนี่ยเจอเสือตัวนี้ที่นอนกับเรามันลูกกันได้ไงตั้งแต่เกิดมามันไม่เคยเห็นเสือเพราะว่ามันเห็นปั๊บโดดปืนตกเลยตกแล้วชื่อทะลักอ้าวชื่อทะลักจริงๆอ่ะตกลงคักจริงมันโผล่มาอยู่ไม่เห็นลูกเสือนอนอยู่ข้างๆเราปั๊บเดียวมันโดดตกลงไปชื่อทะลักไปเลยไอ้เหาะนะมันไปมันไปมันเหาะหรืออะไรไม่รู้แต่ชื่อสาระไปไม่มีใครบอกมันรู้เองนะก็ดูเสืออยู่กับเราลูกเสือเราเล่นกับมันเราไปนอนมันก็นอนอยู่กับเราเนี่ยไอ้นี่ก็เที่ยวตัวเที่ยวมันมองเห็นเลยพอแล้วเราโดดเที่ยวเขาตกชื่อสาระไปเลยไม่มีใครบอกมันก็รู้เองนะไปละคุณเดียวไปละไปแล้วก็ไม่อยู่ละช่วยโลก
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: เดี๋ยวพระลูกพระหลานที่เข้ามาอบรมทุกวันล้นเหลือทุกวันให้ดูนะมาศึกษาให้ศึกษาตาให้ดูสังเกตด้วยดีด้วยสติด้วยปัญญาตาหูสัมผัสอะไรให้ดูนี่เรียกว่ามาศึกษานะและประชาชนญาติโยมก็เหมือนกันจะมาแก้ๆกลางๆมาโก้โก้เก๋ๆไม่ได้นะวัดนี่ไม่ใช่วัดโก้แบบส้วมแบบฐานกิเลสตัณหานั้นนะโก้แบบธรรมและแบบธรรมนะให้ดูให้ดีนะท่านทั้งหลายมาอย่าเอากิเลสมาอวดธรรมนะมันขวางตาจะตายแล้วนะนี่นะมีแต่กิเลสมาอวดธรรมโถหญิงแท้ๆนะกิเลสนี่ตัวหญิงมากทีเดียวตัวส้วมตัวฐานทำดูแล้วถ้าภาษาโลกแล้วเรียกว่าหน้าหัวเราะหน้าหมันไส้เหลือเกินไม่รู้ตัวเลยคือกิเลสตัวหน้าด้านคือกิเลสนะให้ดูทุกคนเรามาศึกษาอะไรทำเลิศเลอมาตั้งกับตั้งกันกิเลสเลวร้ายมาตั้งกับตั้งกันเอาเป็นคู่เทียบเคียงกันอยู่ในหัวใจของเราคนเดียวในกิริยามารยาทแสดงออกจากหัวใจที่เลวร้ายนั่นแหละมากกว่าที่ของดีนะนี่เวลานี้มาศึกษาดูให้ดีนะยิ่งวัดนี้เวลานี้กลายเป็นวัดตลาดวัดสำเพ็งสำเพ็งของกิเลสนั่นแหละไม่ใช่สำเพ็งของธรรมนะไปแล้วนะเวลานี้นะยั่วเยี่ยวยั่วเยี่ยวมองดูจนดูไม่ได้นะ ยังโออาฟู่ฟ้านะกิเลสมันเก่งอยู่อย่างนั้นนะมันโออาเป็นช่วงเป็นฐานมันไม่ยอมรับมันโออาเหยียบทองคำทั้งแท่งคือทำที่เลื่อนไปตลอดมาแล้วยังจะเหยียบตลอดไปอีกหนาแน่นยิ่งกว่านี้นะเราพูดจริงๆแล้วปฏิบัติมาเต็มเหตุเต็มผลเวลามันมืดมันก็มืดมืดซะมืดบอดจนมองหาอะไรไม่เห็นชนเอาเลยชนเอาเลยในธรรมะเป็นธรรมชาติที่แจ้งขาวดาวกระจ่างเข้ามาปฏิบัติตามบัตรตามธรรมค่อยๆมีแสงสว่างขึ้นมาขึ้นมาเห็นไหมพระพุทธเจ้าสว่างขึ้นมาจากการบำเพ็ญความดีสารนังคัจฉามิพวกเราคือประสงค์สว่างกระจ่างแจ้งมาเป็นสารณะพวกเราด้วยความดีเอาธรรมเข้ามาประดับมาตกแต่งแก้ไขจะค่อยสว่างออกไปเห็นดีเห็นชั่วแล้วแก้ไขกันได้นะนี่เราก็ปฏิบัติมาอย่างนั้นเหมือนกันที่มาสอนพี่น้องหลายอย่ามาเข้าใจว่าหลวงตาบัวดุนะเราไม่ได้ดุทำท่านมองดูกิเลสท่านรำคาญต่างหากแล้วก็ยืมเอาหลวงตาบัวเป็นเครื่องมือสอนพี่น้องทั้งหลายนะหลวงตาบัวก็โง่เหมือนพี่น้องทั้งหลายแหละอยากฉลาดแต่มันไม่ฉลาดเพราะความโง่มันลากไปซะวันหนึ่งวันหนึ่งตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับจะเอาความฉลาดมาจากไหนท่านทั้งหลายมาศึกษาอบรมอัตถธรรมนี่ให้ดูให้ดีนะอย่ามาเล่นๆนะศาสนาเวลานี้กลายเป็นส้วมเป็นฐานไปแล้วส้วมฐานขึ้นเหยียบทองคำทั้งแถบจนจะไม่มีอะไรเหลือในชาวพุทธเราแล้วนะไปที่ไหนมีแต่ความเหอะแต่เรื่องของกิเลสกิเลสทั้งนั้นนะมันดูไม่ได้แล้วใครเอาความสู่ความเจริญที่เลิศเลอมาเพราะวิ่งตามกิเลสนั้นมาอวดกันบ้างที่ข้ามีความสุขข้าวิ่งตามกิเลสถ้ามีความสุขที่ตรงไหนมันไม่เห็นมีแต่ไฟเผาอยู่ในหัวอกหัวอกข้างนอกออกมาประดับประดาตกแต่งหลอกลวงกันไปข้างในเป็นไฟสุมอยู่ในหัวใจไม่กล้าจะพูดออกมาได้นอกจากคนใกล้ชิดติดกันก็ระบายสู่กันฟังบ้างไฟในหัวใจนี่กิเลสมันสร้างขึ้นมาถ้าทำในหัวใจอยู่ที่ไหนเย็นไปหมดสงบเย็นกายเย็นใจด้วยทำนี่เย็นผิดทั้งหลายนะให้ท่านหลายจำเอาไว้ทุกคนถ้านี่มามากทุกวันให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติถ้าพระหาสาระมาเลยแล้วจะไม่มีอะไรเป็นความหมายในเมืองไทยซึ่งเป็นแดนของชาวพุทธนะยังไม่มีอะไรเป็นความหมายให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติทำคือทำเลิศเลยมาตลอดความเลวร้ายเลวร้ายมาตลอดมันแข่งกันอยู่เวลานี้แต่เป็นฝ่ายกิเลสนะ เนื้อกว่าตลอดเวลาใครก็สมัครไปตามกิเลสทั้งนั้นสมัครไปตามธรรมมีน้อยมากทีเดียวให้จำมาแล้วลูกหลานนะเราสอนทุกวันนี่หลวงตาก็จวนจะตายแล้วมองดูจิตไหนมันขวางหูขวางตาในสายตาของธรรมนะหลวงตากับบัวก็บอดแต่ธรรมท่านไม่บอดนะสิมองไปไหนจ้าไปหมดนี่ว่าไงนี่ละธรรมศาสดาสอนโลกเราทั้งหลายยังหัวเราะเยาะเย้ยต่อศาสดาด้วยอำนาจของกิเลสตัวพองตัวใหญ่ๆนั้นอยู่เหรอเอาไปพิจารณานะเอาละดิจะให้พรนี่ต่อไปนี่หิวข้าวแล้วฆ่าเด็กนะจะว่าให้บอกอะไรล่ะเนี่ยติดอยู่อะไรต่ออะไรกันบ้างล่ะเนี่ย
3: ถ่ายเทปช่อง11ถ่ายวิทยุประเทศไทยทั่วประเทศตอนเช้านี่ครับ
1: มื้อเช้านี่ได้อัดหรือเปล่ามื้อเช้านี่เทศก่อนจังหันน่ะนะก็มันน่าจะออกก่อนซะด้วยนะมื้อเช้านี่นะน่าจริงๆนะมันจะให้เทศว่ายังไงวันนี้ก็เป็นงานเฉลิมพระชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพ่อเป็นแม่อันใหญ่หลวงแห่งชาติไทยในจำนวนคน62ล้านคนเป็นอย่างน้อยวันนี้ควรที่พี่น้องทั้งหลายทุกคนซึ่งเป็นลูกเต้าของท่านได้ระลึกกราบไหว้บูชาท่านและทำบุญกุศลเป็นที่ระลึกด้วยในวันเช่นนี้เช่นทำบุญตักบาตรการกุศลใดๆก็ตามควรจะทำให้เป็นที่ระลึกของพ่อชาติบ้านเมืองของเราแม้แต่สัตว์ก็มีพ่อมีแม่นี่มนุษย์เราไม่มีพ่อแม่ได้ยังไงแล้วเมืองไทยเราก็มีพ่อมีแม่วันนี้เป็นวันสำคัญ คือวันเฉลิมพระชนม์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพ่อของเราทั่วประเทศไทยขอให้พากันรำลึกคิดถึงท่าน แล้วการจะสร้างความชั่วช้าละโมกทั้งหลายนี่ขอให้ระลึกถึงพ่อถึงแม่นะอย่าไปลึกถึงแต่ความอยากทำอย่างเดียวความอยากทำส่วนมากเป็นนิสัยของจิตที่มีกิเลสฝังอยู่ภายในนั้นและเป็นตัวเจ้าอำนาจมากแสดงออกมาก่อนทำให้อยากทำสิ่งนั้นอยากทำสิ่งนี้ส่วนมากมีแต่ความชั่วอันนี้เช่นกับพ่อวันเช่นนี้เช่นวันเฉลิมพระชนม์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพ่อของพี่น้องชาวไทยเราได้ปรากฏในวันนี้นั่นขอให้พากันรำลึกกราบไหว้บูชาทำบุญอุทิศถวายพระองค์และบรรดาสัตว์ทั่วโลกดินแดนแล้วก็ย้อนเข้ามาทำขอลึกถึงตัวว่าพ่อเราเนี่ยเอาพูดโยกชัดเลยว่าพ่อของเราพระองค์นี้คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านพาจัดทั้งหลายพาลูกเต้าเหล่ากอของท่านทั่วประเทศไทยทั้ง62ล้านคนนี่ทำบาปทำกรรมที่ไหนไหมแล้วพระองค์ทรงประทานโอวาทหรือสั่งสอนว่าให้พี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระองค์ทั้งลูกหญิงลูกชายให้พากันไปทำความชั่วช้าละมกเป็นที่ลึกเฉลิมพระชนของพ่อหวังนี้เคยมีไหมพิจารณาให้ดีเนี่ยวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนซึ่งเป็นวันเลิศเลอแห่งพี่น้องชาวไทยเราได้ประกาศบูชาพระองค์เป็นพิธีการทุกแห่งทุกหนตามจังหวัดต่างๆวันนี้พระองค์ไม่เคยทักชวนบรรดาประชาชนทั้งหลายในแดนแห่งเมืองไทยของเราให้พากันทำความชั่วช้าหลับหมกอย่างนี้ไม่เคยมีแต่ทักชวนให้พากันทำความดีความดีระลึกถึงบุญถึงคุณตั้งแต่พ่อแม่ของเรา ลงมานี่ก็พระมหากษัตริย์ท่านเป็นพ่อเป็นแม่สมเด็จพระบรมราชินีเป็นพ่อเป็นแม่ของคนทั้งประเทศของเรานี่เราจึงควรระลึกเป็นอย่างมากทีเดียวเช่นวันนี้ระลึก ถึงบุญถึงคุณของพระองค์ทำบุญอุทิศถวายพระองค์แล้วอุทิศส่วนกุศลแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายแล้วก็รวมเข้ามาสู่ตัวของเรานี้ว่าให้พยายามทำความดีความดีให้สมพระองค์มีพระเจตนาเมตตาสงสารพวกเราทั้งหลายอยู่มากทักชวนสอนทักชวนให้จากทางสร้างคุณงามความดีไม่ได้สร้างความชั่วทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกท่านจะให้แสดงออกทางความดีที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมมากน้อยนี่จึงขอให้ระลึกถึงพระว่าหรือพระลำพึงของพระองค์ซึ่งมีประจำต่อสารโลกมาเป็นเวลานานก็ได้ลำพึงถึงเรื่องความเมตตาของสัตว์ไม่อยากให้ผู้ใดในเมืองไทยเป็นคนชั่วช้าละโมบเป็นคน ไม่ดีหรือเป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองพระองค์ไม่ประสงค์สร้างมาก็พระองค์สร้างพระบารมีมาประจำตลอดเวลามาและแนะนำสั่งสอนของประชาชนอะไรสั่งสอนตั้งแต่ความดีความดี เราเป็นลูกเต้าเหล่ากอของพระองค์ก็ให้พากันระลึกถึงแต่ความดีสร้างแต่ความดีนี่จะเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องทั้งหลายนะไอ้เรื่องความชั่วมีดาดมีดื่มแหมจนกระทั่งจะดูไม่ได้เลยนะเราพูดจริงๆเนี่ยท่านทั้งหลายฟังเอานะภาษาธรรมต้องพูดอย่างคงไปคงมาทีเดียวเรียกว่าภาษาธรรมพูดอ้อมแอ้มพูดร้อยสรรพันคมพูดนิ่มนวลอ่อนหวานเพื่อจะต้มจะตุ๋นคนอื่นนั่นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเรื่องของธรรมจะมีตั้งแต่ความจริงล้วนล้วนล้วนออกไปนี่วันนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องคุณงามความดีทั้งหลายซึ่งวันนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนม์ของพระองค์ท่านก็ขอให้พี่น้องทั้งหลายจงบำเพ็ญคุณงามความดีเป็นเทลึกภายในใจเอาให้ได้ทั้งวันวันนี้ไปที่ไหนอย่าลืมพุทโธธัมโมสังโฆพระองค์ก็ทรงกราบพุทโธธัมโมสังโฆเรา กราบที่เรากราบอยู่ทุกวันนี้แหละพระองค์เป็นหนึ่งของพวกเราด้วยซ้ำเรื่องความขี้เกียจกี่ท่านมันมีแต่พวกเราพระองค์เราอยากจะพูดว่าท่านไม่ขี้เกียจการสอนคนก็มีแต่สอนอยากให้เป็นคนดีคนดีไม่ขี้เกียจนะแต่พวกขี้เกียจทำความดีนี่คือพวกเราให้ระวังอดีตตรงนี้นะมันขัดแย้งต่อพระโอวาทท่านนะให้พากันสร้างคุณงามความดีแล้วอย่าลืมคำว่าพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วในปัจจุบันนี้คือพระพุทธศาสนาของเราที่เรียกว่าสมณโคดมขอให้กราบไหว้บูชาและลึกท่านเป็นขวัญใจอยู่ตลอดเวลาพุทโธคำเดียวกระเทือนทั่วแดนโลกธาตุเพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้นี้มีจำนวนมากขนาดไหนธรรมที่ปรากฏขึ้นจากการค้นพบของศาสดาแต่ละองค์ละองค์นี้ครอบโลกธาตุและพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์นี้มีจำนวนเท่าไหร่ ที่เราได้เปล่งถึงอยู่ทุกวันนี้ว่าสังฆังสรณังกัจฉามิส่วนมากเราจะลึกถึงพระสงฆ์ในปัจจุบันที่เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสมณโคดมเราไม่ค่อยหรือไม่ระลึกถึงพระสงฆ์ทั้งหลายที่มีมาตั้งกับตั้งกันมาเป็นสรณะของพวกเราไม่ค่อยได้ทีวันนี้ขอให้พี่น้องหลายระลึกถึงบ้างนะ คำว่าพุทโธคำเดียวนี้กระเทือนทั่วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เทียบกับท้องฟ้ามหาสมุทรฟังสิมากไหมพระพุทธเจ้านี่แหละพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์นี่มากลายเป็นธรรมธาตุครอบโลกธาตุพระธรรมนั้นน่ะพระพุทธเจ้าทรงรู้โลกถึงได้เห็นธรรมรู้ธรรมได้ปฏิบัติตามธรรมนะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าทรงลื้อฟื้นขึ้นมาแล้วจะไม่มีใครรู้ใครเห็นเกิดแล้วตายเล่าก็อยู่งั้นนี่ก็พระธรรมเกิดขึ้นจากพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประทานพระโอวาทให้ปฏิบัติตามจนได้บรรลุธรรมเรียกว่าตรัสรู้หรือบรรลุธรรมก็ได้ถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์นี่สังฆังสรังกัจฉามินี่มากแสนมากถ้าเราจะพูดตามหลักความจริงไม่พูดแบบกิเลสมันบอกว่าเหลือเชื่อเข้าใจมั้ยกิเลสเนี่ยถ้าเป็นความดีแล้วมันเหลือเชื่อถ้าเป็นความชั่วมีโคตรมีแท้ของกิเลสเท่าไหร่ลากเข็นกันมาหมดเลยแล้วมาเชื่อเข้าใจไหมถ้าเป็นทางความชั่วกิเลสลากโคตรลากแท้มาเชื่อด้วยกันหมดแล้วลากสัตว์ทั้งหลายให้ไปทำความชั่วเหมือนกันหมดถ้าสัตว์ทั้งหลายนี่มีโคตรมีแท้แล้วก็พวกนี้ก็ต้องวิ่งทำกิเลสไปทำความชั่วชาละมกอันนั้นทั้งหมดทั้งโคตรทั้งแท้แล้วล่ะเข้าใจหรือนี่แหละเดี๋ยวพูดแล้วต้องขอไปพูดไปหลงลืมไปนะมันไม่สื่อไม่ต่อมันจะอย่างนี้แหละนี่แหละเรื่องพระสงฆ์สาวกตรัสรู้ธรรมขึ้นมามากขนาดไหน นี่พุทธธรรมสงฆ์รวมแล้วเป็นเรียกว่าเป็นธรรมธาตุนี่แหละมากแสนมากแล้วมาเป็นมานานแสนนาน พูดอย่างนี้ใครจะไม่เชื่อเข้าใจเหลือล่ะพระพุทธเจ้ามีมากขนาดไหนก็ตรัสรู้มาเนี่ยเรานับได้ที่ไหนต้นอยู่ที่ไหนปลายอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ตรัสรู้มาเรื่อยๆถึงจะเป็นเวลาช้าก็ตามแต่ตรัสรู้ไม่หยุดไม่ถอยหมุนอยู่ตรัสรู้มาเรื่อยถ่ายกันมาเรื่อยจนกระทั่งวันนี้แล้วยังจะมีไปข้างหน้าอีกไม่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าตรัสรู้กันมาเรื่อยพระธรรมปรากฏขึ้นเรื่อยจากพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นั้นพระสงฆ์ปรากฏขึ้นเรื่อยๆนี่มีจำนวนมากขนาดไหนเราได้กราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้เรียกว่าเรามีอำนาจวาสนาบุญญาภิเริ่มผ่านถึงได้เกิดมาพอพุทธศาสนาแล้วก็ได้กราบไหว้บูชาแล้วได้ปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนพระเจ้านับว่าเป็นประโยชน์แก่เราและสังคมทั่วๆไปเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเรานี่เพราะชาวไทยเราเป็นสังคมอย่างชาวพุทธจะมากต่อมากนะ อย่าลืมคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆถ้าว่าจะมันจะคิดทำความชั่วชาละมกทั้งหลายนะให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เฉพาะวันนี้เป็นวันพระเฉลิมพระชนม์ให้ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระเมตตาต่อ พี่น้องชาวไทยเราอย่างน้อย63ล้าน12ล้านคนความชั่วที่ระลึกขึ้นนั้นมันจะระงับไปด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านช่วยระงับให้เราไปด้วยนะให้พากันระลึกถึงคุณงามความดีนะวันที่นี้เป็นวันสำคัญพระองค์เป็นผู้สำคัญเราก็ระลึกถึงเป็นวันสำคัญแล้วมานึกถึงธรรมในหัวใจเราให้เป็นขอให้เป็นของสำคัญมากยิ่งขึ้นอีกนะแล้วเราจะมีความสุขความเจริญมีความสงบร่มเย็นและจะได้จากธรรมนี้ทั้งนั้นนะสิ่งอื่นที่จะได้ให้เป็นความสงบร่มเย็นนี่นอกเหนือจากธรรมแล้วไม่มีเรื่องของกิเลสนี่ที่สัตว์โลกทั้งหลายชอบนักชอบหนาดื่มด่ำที่สุดตลอดมาไม่เคยมีวันจืดจางเลยนี่คือเรื่องของกิเลสเนี่ยหลงไปแล้วนะอย่างนี้นะพูด
3: พูดเรื่องอะไรวันนี้วันสำคัญ

เป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้พูดไปหลงไปแล้วนะต่อไปจะพูดมาได้นะเอาละเราจำได้ตรงไหนก็พูดตรงนั้นนะ่ะนะเพราะเวลานี้หลวงตาก็แก่แล้วนี่อายุขนาดนี้แล้วพูดหลงหน้าหลงหลังนะตรงไหนจำได้ก็พูดออกมาตรงนั้นท่านทั้งหลายก็จำมาตามนั้นก็แล้วกันนะเดี๋ยวนี้หลงหน้าหลงหลังแล้วนี่พูดถึงเรื่องของกิเลสนี่นะที่ว่าเชื่อตามกิเลสนะกิเลสฉุดลากไปนี่ไม่มีวันเอื่อมเบื่อหน่ายอิ่มพอแล้วพาจัดทั้งหลายให้จมในกองทุกข์นี่ก็มากแสนมากนานแสนนานก็ไม่มีใครรายใดเบื่อหน่ายอิ่มพอนะแล้วว่าพอพูดออกมาเอ้ยเป็นทุกข์แล้วเนี่ยว่ากันมีครูบาอาจารย์มาสอนพอรู้ว่ากิเลสบ้างอ๋อเป็นทุกข์เพราะกิเลสมันดัดว่าเท่านั้นนะพอจากนั้นกิเลสกระซิบปราไปอะไรที่มีความชั่วเหรอคือเลยเนี่ยเป็นบ้าเลยมันไปอย่างงั้นนะพวกเราถ้ากิเลสแล้วมันกระซิบเท่านั้นพอแล้วอยู่พอดีหูขาดยังไม่ได้มาจูงหูแล้วเราจับหูดึงให้มันซะก่อนหูขาดนี่แหละกิเลสเจ๋งขนาดนั้นนะธรรมะเบื้องต้นยังไม่เก่งหากเป็นนิสัยของผู้มีอยู่ภายในใจคิดอยากทำบุญทำทานคิดอยากสร้างกุศลผลบุญประเภทต่างๆมันถ้าเป็นนิสัยจิตนี่เราเรียกว่านิสัยแห่งบุญแห่งกุศลติดใจของผู้นั้นหากเป็นหรือมาจากการทำความชั่วเนี่ยขยะมันถ้าเป็นในจิตนะแต่การทำความดีอยากทำไม่มีใครบอกมันก็เปลี่ยนในใจนี่เรียกว่านิสัยแห่งความดีคนมีนิสัยอยากจะทำตั้งแต่ความชั่วคนมีนิสัยดีมากจะทำความดีไม่มีใครบอกมันหนักเป็นอยู่ในใจของมันนี่แหละถึงไม่มากก็แสดงเพียงเท่านี้ก็ตามเวลาทำเข้ามากนะเข้าทำนี่จะเด่นขึ้นนะเด่นขึ้นภายในหัวใจเพราะคำว่าทำมันก็แตกออกไปก็เป็นบุญเป็นกุศลนะทำเป็นบาปเป็นกรรมเป็นแยกประเภทออกไปนี่นะเนี่ยกำลังจะหลงอีกแล้วลืมอีกแล้วนะนี่เวลาเราคิดถึงเรื่องบุญเรื่องกุศลนี่เป็นเรื่องของธรรมก็ตักตวงเอาบุญกุศลขึ้นมาเข้ามาใส่ใจเวลากิเลสมีอำนาจมากกิเลสดึงไปก็สร้างแต่บาปแต่กรรมออกจากหัวใจดวงเดียวกันนี้นะกิเลสก็ดีธรรมก็ดีอย่าเข้าใจว่าจะมีมาจากที่ไหนเกิดขึ้นที่ไหนได้นอกจากเกิดขึ้นที่ใจของสัตว์นี้เท่านั้นเนี่ยมันมีอยู่ในใจของเรามีทั้งฝ่ายกิเลสและฝ่ายธรรมทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเรายังมีครูมีอาจารย์สอนอีกมีธรรมท่านสอนไว้อีกแล้วเราก็ควรจะแน่ใจว่าบาปบุญเกิดอยู่ที่ใจเพราะกิเลสกับธรรมเกิดที่ใจกิเลสเกิดทำพาให้สัตว์ทำบาปธรรมความดีพาให้สัตว์ทำดีมันอยู่ในใจของเราเราให้พยายามเดินไปตามธรรมนี้ก่อนถึงไม่แสดงมากทำเป็นความรู้สึกภายในจิตใจอยากทำแต่ความดีทั้งหลายเพียงเท่านี้ก็เอาอยากทำแล้วก็ทำตามนิสัยของเราตามกำลังของเราท่านทำไปก็มากขึ้นแล้วสั่งสมความดีมากขึ้นสั่งสมความชั่วก็มากขึ้นเช่นเดียวกันนี่เราสั่งสมความดีแล้วหนักเข้าความดีจะเด่นขึ้นล่ะเด่นขึ้นภายในจิตใจ นี่เอาเข้ามาปัจจุบันคือตัวของเราเวลาเริ่มต้นเช่นเรามาเป็นนักภาวนาจะเอาให้หลุดพ้นจากทุกข์เอาฟาดลงไปที่แรกล้มลุกคลุกคลานขั้นต่อมาตะเกียกตะกายล้มแล้วลุกได้ล้มเร็วลุกเร็วมาไปได้ต่อไปก็หนักเข้าจิตใจก็ค่อยสว่างสวายขึ้นไปที่นี่ความอยากมันเลยคำว่าบุญไปแล้วมีแต่อยากพ้นทุกข์โดยฉายเดียวบุญก็เป็นเครื่องหนูในพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์ไปเลยนั่นอำนาจแห่งบุญถึงใจแล้วนั่นมันเข้าถึงใจแล้วจะหมุนถึงใจบุญเข้าถึงใจแล้วใจนี่หมุนที่จะออกโดยถ่ายเดียวเท่านั้นว่า ให้พ้นทุกข์นี่ละเกิดถึงที่ใจนะเมื่อเวลาทำมีกำลังมากเท่าไรก็ชำระกิเลสที่เป็นตัวเศร้าหมองมืดตื้อและเป็นภัยต่อสัตว์อยู่ภายในจิตใจนั้นออกได้โดยลำดับจนกระทั่งชำระหมดโดยสิ้นเชิงถ้าสัพพะพุทธเจ้าว่าตรัสรู้ธรรมพ้นทุกข์ในขณะนั้น

0: พระสาวกก็เรียกว่าบรรลุธรรมพ้นทุกข์ในขณะนั้นนี่คือธรรมมีอำนาจแล้วสังหารกิเลสให้ขาดสะบั้นลงจากใจบรรลุธรรมขึ้นมาเรียกว่าถึงแดนพ้นทุกข์แล้วในขณะที่บรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมนี่ธรรมมีอำนาจเป็นอย่างนี้เราสร้างขึ้นเรื่อยๆมีอำนาจขึ้นมีอำนาจขึ้นพ้นทุกข์ได้ด้วยอำนาจแห่งธรรมแห่งความดีทั้งหลายแต่กิเลสนี่ถ้าบืนประจำมันยิ่งเป็นทุกข์มากถึงมากท่านก็บอกไว้แล้วกิเลสพาสัตว์ให้ล่มจมทำพาสัตว์ให้ฟื้นฟูเนี่ยเราก็ควรจะจำเอาเชื่อพระพุทธเจ้านะทุกคนนะเชื่อพระพุทธเจ้าถ้าไม่เชื่อแล้วเราเชื่อเราเนี่ยคือกิเลสนะอยู่ในหัวใจเราแล้วจะจมไปตามมันทั้งนั้นนะพากันจดจำเอาวันนี้ก็พูดเพียงเท่านี้จะไม่พูดมากมายอะไรละให้พากันเอานำไปพุทธปฏิบัติก็แล้วกันนะอันนี้ก็ถ่ายทอดก็แค่เพียงแค่นี้ก็เอาละเหนื่อยนะ
1: เขาจะถามคำถามกับ
2: โทรทัศน์ช่อง11และวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ครับอยากจะขอกราบรัตนาหลวงตาว่าวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยากจะขอข้อธรรมะจากหลวงตาว่าพ่อที่ดีของครอบครัวควรจะเป็นอย่างไรครับ
0: พ่อที่ดีของครอบครัวเราคนหนึ่งก็เป็นพ่อของเด็กเป็นผัวของเมียอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเป็นพ่อของเด็กเราเป็นพ่อประเภทใดเป็นที่ยอมรับไหมลูกเขายอมรับไหมว่าพ่อเรานี่ดีหรือยอมรับเพียงว่าพ่อเรานี่เลวอย่างนั้นพอเมียบอกว่าผัวเรานี่เลวยอมรับว่าผัวเฉยแต่ผัวเรานี่เลวอย่างนั้นใช่ไม่ได้ล่ะเข้าใจเหรือนี่ว่ายอมรับอ่ะเนี่ยอย่างนั้นถามมาลุงอีกแล้วนะ
1: พ่อที
0: ่
1: ด
0: ี
1: คร
0: ับ พ่อที่ดีดังที่สอนแล้วนี่คำพ่อที่ดีอันธรรมดาของพ่อที่ดีกับลูกนี่ที่ไหนมันก็ดีเหมือนกันนะพ่อกับลูกนี่มันดีด้วยกันทั้งนั้นดีมหาชนปล้นบ้านปล้นเมืองเขาก็ได้มาก็มาให้ลูกเข้าใจไหมล่ะเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นนะพ่อกับลูกดีทั้งนั้นนะลูกกับพ่อก็ดีแต่ผัวกับเมียนี่ไม่ค่อยดีเสมอไปนะเมียดีผัวไปหาเที่ยวแต่อีหนูเนี่ยใช่ไม่ได้อย่างนี้ผัวเลวถ้าผัวดีเมียก็ไปหาเที่ยวแต่ไอ้หนูเนี่ยนี่ก็เรียกว่าเมียเลวใช่ไม่ได้ถ้าดีคือไงผัวก็ดีเมียก็ดีมีความพอดีเป็นพื้นฐานคือมีผัวเดียวเมียเดียวเท่านั้นตามเยี่ยงอย่างประเพณีของชาวพุทธเราไม่สร้างความชอบธรรมให้แก่กันและกันในระหว่างคู่ครองทั้งสองนี่เป็นมงคลเรียกว่าผัวดีเมียก็ดีไอ้ลูกก็ดีพ่อก็ดีเพราะรักลูกแต่จะไปหาฉกหารักมาให้ลูกกินนะลูกที่ดีก็ถ้าพ่อไปหาขโมยของมากินพ่อลูกไม่ควรกินถ้ารู้ภาษีภาษานะปลาเข้าป่าหรือปลาสนผากพ่อเข้าใจไหมพ่อแม่ทั้งหลายเขาเอาอาหารมาเลี้ยงลูกเขาไม่ได้มาขโมยเอามาเลี้ยงเหมือนพ่อคนนี้นะลูกเอาอาหารน้ำปลาใส่หน้าพ่อพ่อก็ไม่ควรดุลูกเข้าใจไหมเพราะลูกสอนพ่อเข้าใจเลยเอามีอะไรถามมาอีก
2: หลวงตาครับสมัยที่หลวงตาเป็นเด็กๆอยู่นั้นไม่ทราบว่าพ่อของครอบครัวต่างๆในสมัยโบราณเป็นยังไงหลวงตาจะยกตัวอย่างให้ญาติโยมฟังได้ไหมครับ
0: อ้าวในโบราณเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นล่ะโบราณของคนตาตะของคนดีก็มีคนชั่วก็มีมันก็มีอย่างเดียวกันคนโบราณถ้าจะพูดตามสิ่งแวดล้อมแล้วโบราณเราคนไม่มากเรื่องไม่ค่อยมากเรื่องไม่ค่อยมากความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายก็ไม่ค่อยมากนี้เวลาคนมากขึ้นมาเรื่องก็มากเรื่องก็มากก็สร้างความยุ่งเหยิงวุ่นวายมากขึ้นมากขึ้นจึงควรมีธรรมเป็นเครื่องระงับดับให้อยู่ในพอความพอเหมาะพอดีแม่น้ำมหาสมุทรถึงจะกว้างมันก็มีฝั่งของมันคนเราก็เอาธรรมะเป็นฝั่งให้อยู่ในขอบเขตแห่งธรรมอย่าดิ้นอย่าดิ้นเลยฝั่งธรรมแล้วจะจมลงนรกอีกแต่เท่านั้นมีอะไรอีกล่ะ
2: ตาครับแล้วในสังคมปัจจุบันนี้ลูกหลานเยาวชนจะไปในทางฟุ้งเฟ้อกันไปหมดลูกที่ดีควรจะเป็นบัตรต่อพ่อต่อแม่ยังไงครับ
0: ไหนว่าไงพูดอีกนะ
2: ลูกหลานปัจจุบันนี้จะต้องปฏิบัติตัวต่อพ่อแม่อย่างไรครับถึงจะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ได้ครับ
0: อ๋อนี่ก็ธรรมดาพ่อแม่ก็อย่าง

0: เลอะเทอะทั่วประเทศไทยมีแต่คนเลอะเทอะดูไม่ได้นะนี่คือไม่มีธรรมครองใจไม่มีธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษาธรรมคือความดีงามทุกอย่างนะข้าขึ้นชื่อว่าธรรมไม่ว่าประเภทใดถ้าเป็นธรรมแล้วจะดีเป็นขั้นเป็นขั้นเลวไม่มีธรรมแต่กิเลสเลวตลอดตั้งแต่พื้นเพของกิเลสจากลูกจากหลานปู่ย่าตายายโคตรแท้ของกิเลสเป็นสกุลที่เลวสกุลที่ต้มขุนหลอกลวงสัตว์โลกให้ล่มจมได้ทั้งนั้นแต่ถึงธรรมถ้ายกเป็นสกุลแล้วสกุลธรรมมาตั้งแต่ดั้งเดิมปู่ย่าตายายมาเลยเป็นสกุลธรรมที่ลื้อฟื้นสัตว์ทั้งหลายออกขึ้นจากความล่มจมให้สู่แดนพ้นทุกข์เป็นลำดับลำดับได้จนกระทั่งถึงนิพพานเพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องลื้อฟื้นนี้ทั้งนั้นแล้วมีอะไรอีกล่ะ
1: ครับพวกเราคนไทยเป็นลูกของพระเจ้าอยู่หัวทุกคนหลวงตาอยากจะให้ชวนพวกเราทำอะไรถวายในหลวงครับอยากจะให
0: ้ตะกี้นี้ก็ชวนแล้วนี
1: ่
0: นอกจากมันตะกี้นี้ก็ตะกี้นี้ก็ชวนแล้วเนี่ยนอกจากมันขี้เกียจคนไทยเรามันไม่ทำเท่านั้นแหละเข้าใจ
1: เมื่อกี้นี้ยังออกช่วง
0: ให้บำเพ็ญความดีและลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ส่วนกุศลถวายพระองค์ซึ่งมีพระเมตตาอยู่แล้วกับพี่น้องชาวไทยเราต้อง62ล้านคนแต่ที่นี่พูดไปแล้วอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเอามีอะไรว่ากันไปอีก
1: หลวงตาครับวันที่10ธันวาคมนี้หลวงตาจะนำทองคำเข้าคลังหลวงอีกอยากให้หลวงตาได้พูดถึงเรื่องนี้หน่อยครับ
0: ฮะ
1: วันที่10ธันวาคมที่จะนำทองคำเข้าคลังหลวง
2: ทองคำเข้าคลังหลวงวันที่10ธันวาคม
0: แล้วอะไรก็จะเอาเข้าจริงๆล่ะวันที่
2: อยากจะพูดฝากไปให้ทางบ้าน
0: ถ้าจะให้เพิ่มถ้าจะให้พูดเพิ่มอีกก็ต้องไปหามาเพิ่มอีกเราจะได้พูดบอกว่าเราได้เพิ่มเท่าเราได้ของคำมาเพิ่มเท่านั้นว่างั้นเข้าใจเลยวันที่สิบนี้จะได้ที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้วกับช่างหลอมเขาตกลงเรียบร้อยแล้วตามจำนวนที่ตกลงแล้วละ500กิโลวันที่10นี้จะมอบแต่ดอลลาร์นี้ไม่แน่ค่อนข้างแน่อยู่เวลานี้ก็จะได้ประมาณสัก 200,000 เพราะเรามีอยู่ในบัญชีเพียง 200,000 กว่าไม่มากนักถึงจึงพูดได้เพียงแค่ว่า 200,000 ถ้าก็ได้เพิ่มมากกว่านั้นเราก็จะเข้าพร้อมกันนี่ก็มีแต่ละที่ที่ทองคำถ้าหากว่ามีผู้มาบริจาคเพิ่มเติมกว่านั้นก็ไม่แน่นักนะว่าเรากำหนดไว้500กิโลนี่คือมีเท่านี้ก่อนถ้ามีผู้มามอบหรือมาทำบุญให้ทานถวายเข้าในครั้งหลวงอีกเท่าไหร่ที่เป็นจำนวนมากเราเข้าอีกเพิ่มอีกเพิ่มอีกนะอย่างนั้นนะถ้าไม่มีอะไรก็ตามกำหนดที่ตายตัวไปแล้วนี่คือ500กิโลเข้าในวันนั้นนะแล้วมีอะไรอีกล่ะ
1: หลวงตาครับตอนนี้คนไทยไปมัวเมาในยาเสพติดกันมากขึ้นทุกวันทุกวันอยากจะให้หลวงตาช่วยชี้ทางสว่างหน่อยครับว่า
0: โอ้ยเดี๋ยวนี้เราก็ไม่อยากพูดนะถ้าอยู่ว่าไงเขาติดกันมาสอนกันมามากต่อมากแล้วนะมันก็อย่างว่าบืนเข้าบืนเข้าอยู่ในเรือนจำเรือนจำก็บอกว่าที่ดัดสันดานของคนสร้างโทษสร้างกรรมมันก็รู้อยู่จนมันไปในเรือนจำว่าเต็มตั้งแต่หญิงทั้งชายทั้งหญิงทั้งชายมีแต่คนสร้างความชั่วเต็มนะแล้วนี่เขากินยาเสพติดเขาห้ามเขาได้ว่าอย่ากินนะว่าเขาหยุดตามเราแล้วโอ้ยหลวงตาบัวที่เป่าพุทธเดียวเลยให้หมดทั้งประเทศไทยไม่มีใครกินยาเสพติดนี่เป่าก็หมดลมเปล่าแล้วเลยไม่อยากเป่าสอนก็ไม่อยากสอนมันก็จะหมดลมอีกแล้วจะว่าไงจริงๆนะมันติดได้มันมาได้ทุกแบบทุกฉบับเพราะคนชั่วมีมากมันจะซอกแซกซิกแซกเข้าไปหาคบค้าสมาคมเรียกว่าหาผลรายได้จากใครต่อใครยิ่งเด็กด้วยแล้วมันยิ่งเข้าได้สนิทนั่นแหละเอาไปเป็นเรื่องตีสนิทเข้าไปในแบบนั้นแบบนี้เดี๋ยวสอดยาเสพติดเข้าไปกินกินแล้วหงายหมาเลยเข้าใจไหมกินแล้วหงายหมาไม่เป็นท่าถ้าลงใครติดยาเสพติดแล้วไม่มีฟื้นได้เลยเรียกว่าหงายหมาเข้าใจไหมถ้าหงายแมวพอติดแล้วฟื้นได้แก้ตัวเองเข้าใจเรียกว่าหงายแมวตกได้แก้ไขได้เข้าใจไหมถ้าหงายหมาแล้วร้องแต่แง่แง่เลยมีอะไรกินหมดแล้วเจ้าของก็จมไปเลยไม่มีทางแก้ตัวได้คนประเภทนี้เรียกว่าคนประเภทหงายหมามาเป็นท่าเข้าใจเลยคนประเภทที่รู้ตัวแล้วกลับแก้ไขตัวเองให้เป็นคนดีเป็นปกติตามเดิมแล้วเรียกว่าหงายแมว

0: แก้ตัวได้เข้าใจพวกเรานี่พวกงายหมาหรือพวกงายแมวเราจะถามสักหน่อยนะเนาะถ้าไม่กินก็ไม่งายแบบคนเข้าใจมั้ยเราไม่กินเรารู้แล้วเราไม่กินถ้าว่ากินไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วแก้ไขได้แปลงค่อยเป็นงายแมวอย่าให้เป็นงายหมานะเร็วกว่าหมานะเข้าใจมั้ยคืองายหมาเนาะหมาไม่ได้ติดยาเรางายหมาเราติดยาสู้หมาไม่ได้เข้าใจมั้ยมีอะไรอีกล่ะหมดแล้วเหรอเป็นไงพอเป็นกติได้มั้งไหมแล้ววันนี้ที่ถามที่ตอบวันนี้นะฮะพอเป็นกติได้มั้งไหมมันก็ขึ้นอยู่กับถามคำถามบ้างแล้วขึ้นอยู่กับภูมิผู้ตอบด้วยเหมือนกันนะส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับการถามมาในแง่ใดแง่ใดการตอบก็ออกรับกันเป็นธรรมดาเราแค่นี้ก็จะพอสมควรแล้วนะมันมือค้างเหนื่อยคือฟุ้งมันมือเรื่องราวอะไรต่างๆไม่พอใจจิตมันไปประวัติตึงเข้ามาไม่เข้าเรียกว่าจิตฟุ้งซ่าน
1: มันก
0: ็ออกแล้วมันแค่คนตายมันนอนแล้วยังตื่นวะแต่มันเข้ามันเถอะมันไม่เข้าเลยออกก็เลยปวดดูไม่ได้เราอยากได้ฟังบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่เป็นชาวภูมิพูดถึงเรื่องจิตจับภาวนาบ้างการให้ทานนี่เป็นพื้นฐานของชาวภูมิเรายกนิ้วให้เลยใครภาคไหนเหมือนกันหมดพื้นฐานของชาวภูมิเราคือการให้ทานการเสียสละการสงเคราะห์สงหากันเหมือนกันทุกข้าพอหลวงตาจะเชื่อหมดทุกข้าเลยนะแต่ถึงนี้รู้สึกว่ามีน้อยมากนะภาวนานี่สำหรับประชาชนทั่วไปไม่ค่อยจะมีกันเลยนะพระก็แทนที่จะนำหน้าเขากลับถอยหลังพระก็ไม่ได้เรื่องยังภาวนามือเยอะพระในประเทศไทยเรางับตะหลวงตะบัวเอาไปเคยภาวนาไม่เคยภาวนาก็อยู่ที่นี่เดียวกันนั่นแหละเข้าใจไหมเราอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้ภาวนาบ้างข้าอยากจะเห็นเรื่องราวชื่อแปลกประหลาดประการขึ้นมาตามทางของศาสนาที่เปิดโลกไว้แล้วจากที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วนั่นแหละนะเออเคยมันเห็นจริงๆอย่างนี้ให้ว่าไงสามเดือนแล้วก็ทราบมีมาค้างไม่มีหวั่นเหมือนคนตาดีเรื่องเพียงคนเดียวคนเต็มศาลานี่ตาบอดหมดแล้วจะเอาใครเป็นประมาณเอาว่าเลยจะเอาคนตาบอดเป็นประมาณหรือคนตาดีเป็นประมาณนี่ถ้าเอาคนจะยืนนานได้ตามหลักความจริงแล้วพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกโลกนี้ถูกเป็นผู้ยุ่งแจ้งแทงทะลุทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงนี่เป็นประมาณได้ฉากโลกตาหลอดหูหลอดมาสามอะไรสามอย่างโลกฉากเอาเป็นประมาณไม่ได้ถ้าเป็นมาได้ยกขึ้นมาเป็นศาสดาสิมันไม่มีใครมาเป็นได้พระพุทธเจ้าองค์เดียวนั่นนี่แหละทำข้าลงได้ปรากฏขึ้นในใจแล้วมันอาถรรพ์ขึ้นนะก็ไม่เห็นอยู่นี่อ่ะไอ้ตาบอดมันลูบๆทำด้วยความนั่งจับมือมันใส่นี่หน้าว่าขนาดยังไม่มันยังไม่เห็นก็ใหญ่ไหมจับมือใส่ก็ไปหานี่หน้าอีน่ะมันยังไม่เห็นนั่นคนตาบอดผู้มันมืดหรือมืดมาบอกเท่าไหร่มันไม่ยอมฟังเสียงอัดเสียงทำเลยคนประเภทนี้แหละประเภทที่บอดหนาสาหัสที่สุดไม่มีบุญมีบาปเหลือแต่ร่างกระดูกกับใจที่มันครองร่างนี่ใจมืดใจดำนี่แหละจะพาจมนรกอีกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะเรื่องตาบอดนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นมาอย่างนี้นะมาสอนโลกเอาปฏิบัติสิแม้ภูมิของสาวกผู้มีความเชี่ยวชาญไม่ใช่ภูมิของศาสดาก็ตามจะเป็นพยานพระพุทธเจ้าได้อย่างมั่นใจหรือแน่ใจจะทรงวางพระทัยได้หมดเลยเพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าเมื่อได้รู้ปั๊บแล้วกลับเลยจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่ไปคือตัดสินใจเลยแล้วถ้าขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าคืออะไรขางขึ้นมาในใจแล้วกลับนั่นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสากลเห็นธรรมแพทย์แบบเดียวกันนี่แหละเข้าใจไหมไม่มีแบบต่างกันถ้าหลงได้ถึงขั้นบริสุทธิ์ถึงและแบบเดียวกันหมดเหมือนกับแม่น้ำมหาสมุทรเวลามันไหลมาจากสายทางแม่น้ำสายต่างๆไหลเข้ามานี่ยังไม่เรียกเป็นแม่น้ำมหาสมุทรนะไหลเข้ามาไหลเข้ามาอันไหนไหนที่ถึงปุ๊บถึงมหาสมุทรแล้วนี่เป็นน้ำมหาสมุทรแล้วจะเรียกว่ามาจากคลองนั้นของนี้ไม่ได้เ ที่ยังไม่เข้ามายังเรียกได้เรียกได้เข้ามาเรื่อยๆพอถึงนั้นเป็นมหาสมุทรด้วยกันหมดจอดปั๊บนี่ถึงกันหมดเลยเข้าใจไหมนี่แหละจิตของท่านผู้บำเพ็ญคุณงามความดีนะบำเพ็ญเข้ามาเหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆก้าวเข้ามาก้าวเข้ามาผู้ดำเนินบารมีมาอย่างนี้ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาพอถึงนี่ปั๊บเข้ามหาสมุทรแล้วเป็นอันเดียวกันหมดไม่ต้องถามกันมหาสมุทรคืออะไรจอดลงไปนี่ถึงแล้วตั้งแต่มือเราจอดลงไปทั่วมหาสมุทรหมดแล้วนี่บรรดาจิตของท่านผู้สิ้นที่เหลือปั๊บเข้าไปอันเดียวนี้เป็นมหาสมุทรมหาวิมุตติมหานิพพานธรรมธาตุได้สมุทรแบบเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทุกองค์จึงไม่มีแตกต่างกันนัตถิเสยโยปาปิโยไม่มีความยิ่งหย่อนต่างกันเป็นเท่ากับน้ำมหาสมุทรเช่นเดียวกันหมดเรียกว่าธรรมธาตุเข้าใจหรือนี่แหละพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นพระธรรมธาตุธรรมธาตุล้วนๆแล้วนี่แหละมาสอนโลกเมื่อมีพระรูปพระชมสรีระอยู่เรียกว่าพระพุทธเจ้าพระสาวกอาศัยร่างกายพออันนี้ปั๊บแล้วเป็นธรรมธาตุไปเลยพระธรรมธาตุนี่แหละครอบโลกธาตุเดียวที่ว่าธรรมมีอยู่คืออันนี้แหละนี่แหละพระพุทธเจ้ารู้อย่างนี้นะเนี่ยเพียงสาวกเท่านั้นได้รู้ลงไปนี่ก็เป็นพยานพระพุทธเจ้าได้อย่างเต็มเหนี่ยวเลยถึงไม่ใช่เป็นภูมิของพระพุทธเจ้าก็ตามความรู้มีความลึกตื้นอย่างละเอียดต่างกันอันนี้นะมีต่างกันสาวกภูมิกับพุทธภูมิภูมิของพระพุทธเจ้านี่เป็นภูมิที่เต็มเป็นเม็ดเต็มหน่วยภูมิของโสดก็เหมือนกับว่าท้องช้างท้องหมูเข้าใจไหมช้างกินอิ่มท้องตัวเองเต็มท้องช้างก็สบายหนูตัวเท่านี้ก็ตามกินเต็มท้องมาแล้วมันก็สบายเต็มตัวของหนูเต็มตัวของช้างนี่บรรดาสาวกกับพระพุทธเจ้าก็แบบเดียวกันเต็มภูมิของตัวเองเหมือนกับหนูเต็มท้องตัวเองกินอิ่มแล้วสบายนั่นเข้าใจเลยนี่ละเป็นพยานกันได้อย่างเอกุทีเดียวถ้าพระพุทธเจ้าเลิศเลอมาแต่ไหนทุกเวลานี้ถูกกิเลสมันปิดเอาไว้ไม่เห็นนะสิเหมือนกับน้ำที่อยู่ในบึงนี่ละถูกจอกถูกแหนปกคลุมไว้น้ำเต็มบกบึงเต็มบ่อก็เหมือนไม่มีมีแต่จอกแหนปกคลุมไม่หมดนี้มีแต่กิเลสปกคลุมไม่หมดน้ำเต็มหัวใจไม่มีน้ำอัดน้ำต่ำเหมือนไม่มีเพราะกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นจอกซึ่งเป็นจอกเป็นแหนนั่นแหละเหมือนจอกเป็นแหนครอบไว้หมดมันไม่เห็นเพราะฉะนั้นจึงให้ลากจอกลากแหนออกเข้าใจเหรอนี่แหละมันจะค่อยสว่างขึ้นมาสว่างขึ้นมาเอาล่ะวันนี้พูดอย่างนี้ละนี่ยังถ่ายอยู่หรือเนี่ยนะยังถ่ายอยู่เหรอเหรอถ่ายแล้วก็พูดแล้วก็พอดีแล้วนะอยากให้พี่น้องทั้งหลายเห็นธรรมพระพุทธเจ้าเองนะหลวงตาบัวพูดอย่างอาถรรพ์มาตลอดท่านทั้งหลายดูที่กิริยาเป็นยังไงเหมือนจะกัดจะฉีกนะแต่ที่เหลือตัวเดียวแม่ไม่ถี่ไม่สายไม่เคยมีในหัวใจมีแต่พลังของธรรมพอพูดถึงเรื่องธรรมแล้วผางออกเลยผางเลยแล้วแต่ใครจะถามอัดถามธรรมมากน้อยเพียงไรที่ควรจะออกหนักเบามากน้อยมันจะแบ่งเองของมันผึ่งทันทีเลยถึงกันทีเลยนี่เขาที่นี่พวกนั้นมีแต่คำกิเลสมันก็บอกไอ้หลวงตานี่เดี๋ยวว่าดูโคตรพ่อโคตรแม่ไม่ว่าเราอยากว่างั้นเข้าใจไหมก็มันไม่เคยเห็นธรรมประเภทนั้นมันเห็นตั้งแต่กิเลสเป็นไฟเผาออกพอกิริยาท่าทางมาโอ้นี่โกรธแล้วผมบัวผมว่างั้นนะก็มันไม่เคยเห็นธรรมชาติได้โกรธคืออะไรพลังของธรรมจะแผดขนาดไหนก็เป็นน้ำดับไฟน้ำดับไฟไม่มีพิษมีภัยนั่นเรียกพลังของธรรมพุ่งออกมาเป็นพลังธรรมกิเลสมีพลังแสดงมาเป็นฟืนไฟเผาไหม้โลกเป็นเท่าเป็นฐานได้หมดแต่ธรรมนี่ผึ่งออกมานี่น้ำดับไฟน้ำดับไฟเพิบไปหมดเลยนั่นมันต่างกันอย่างนี้นะให้พากันเข้าใจแล้วอยากให้พี่น้องไหนได้รู้ได้เห็นมีแต่หลวงตาพูดอยู่คนเดียวคนเดียว แล้วไม่มีใครได้ปฏิบัติพอได้ยื้อยับให้รู้บ้างเห็นบ้างนะ เพียงยับเพราะนั้นมันก็เข้ากันได้นะยอมรับเป็นลำดับพอถึงขังไม่ต้องกลับไม่ต้องไปหาพระพุทธเจ้ากราบอยู่กันนี่พอนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะธรรมพระพุทธเจ้าเลิศขนาดนั้นเวลานี้ถูกกิเลสทั่วโลกดินแดนครอบไว้หมดทำจนไม่มีเหลือไปที่ไหนมีแต่สนามกิเลสทั้งนั้นเนี่ยสนามธรรมไม่มีแม้แต่อยู่ในวัดในวาควรจะเป็นสนามธรรมได้มันก็เป็นช่วงเป็นฐานไปหมดในวัดในวาในพระในเลน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลังรัฐมนตรีคลังสหรัฐและรองนายกรัฐมนตรีจีนพบหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก่อนการพบหารือระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81สานต่อความร่วมมือและขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลก
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องวันนี้หลังจากนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นได้ออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81มีกำหนดการเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเวลา 15:05 ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมการสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมสำหรับวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติพร้อมพบหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและภาคธุรกิจเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยเร่งเจรจาการค้ากับสหรัฐเพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนที่สหรัฐประกาศผลการพิจารณามาตรา301และจะพยายามรักษาอัตราภาษีให้อยู่ในกรอบเดิมเพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาการค้ากับสหรัฐว่าขณะนี้การหารือในระดับหลักการมีความเข้าใจตรงกันแล้วเหลือเพียงรายละเอียดด้านเทคนิคบางประเด็นที่ทีมเจรจาทั้งสองฝ่ายต้องหารือให้ได้ข้อสรุปซึ่งก่อนหน้านี้ได้หารือกับริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐและหารือต่อเนื่องหลังการพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีรวมถึงมีการสรุปกรอบหลักการกับเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐโดยทั้งสองฝ่ายยังต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบเนื่องจากเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขทางการค้าและผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศสำหรับภารกิจในระยะต่อไปจะใช้โอกาสในการเดินทางร่วมกับนายกรัฐมนตรีในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ที่สหรัฐมีแผนหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐอีกครั้งเพื่อเร่งสรุปผลการเจรจาทั้งนี้ไทยต้องพยายามสรุปการเจรจาให้ได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการพิจารณาตามมาตรา301ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นการค้ารวมถึงการผลิตส่วนเกินและแรงงานบังคับเพื่อให้ไทยสามารถรักษากรอบภาษีตามที่เคยเจรจากันไว้และไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคปัจจุบันประเด็นสำคัญที่ไทยต้องหารือกับสหรัฐคือเรื่องของแรงงานบังคับและดัชนีการผลิตส่วนเกินโดยไทยต้องการให้ระดับภาษีอยู่ในกรอบที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ส่วนกรอบภาษีเดิมก่อนหน้านี้สหรัฐเคยประกาศอัตราภาษีสำหรับไทยที่ร้อยละ36ก่อนการเจรจาจะลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ19อย่างไรก็ตามยังมีรายละเอียดด้านมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีบางส่วนที่ต้องหารือต่อส่วนประเด็นแรงงานบังคับไทยอยู่ในกรอบที่สหรัฐพิจารณาไว้ที่ร้อยละ 12.5 ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10จึงเป็นอีกประเด็นที่ไทยต้องเร่งเจรจาเพื่อไม่ให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยเสียเปรียบประเทศในภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวได้ว่าไม่ได้กังวลกับการเจรจาเพราะในระดับหลักการมีความเข้าใจตรงกันแล้วเหลือเพียงการตกลงรายละเอียดทางเทคนิคของทีมงานอย่างไรก็ตามไทยอาจขอให้นายกรัฐมนตรีช่วยหารือกับผู้นำสหรัฐในระดับผู้นำประเทศเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการเจรจาและรักษาผลประโยชน์ทางการค้าของไทยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพแทนการลดราคาน้ำมันว่าวิกฤตพลังงานในขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยมีเครื่องมือในการรับมือหลายส่วนเครื่องมือแรกคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องมือที่2คือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งได้มีการดำเนินการไปแล้วส่วนเครื่องมือที่3คือการลดภาษีสรรพสามิตซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงในขณะที่รายจ่ายยังคงสูงและท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินอยู่ดีการจะนำเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตมาใช้นั้นจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศด้วยการดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังในช่วงที่ผ่านมาทำให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่าง Fitch Ratingแสดงความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยสามารถดูแลจัดการเรื่องพลังงานได้ดีรัฐบาลต้องตระหนักถึงบทเรียนจากต่างประเทศที่ชี้ให้เห็นว่าการลดภาษีจนทำให้ฐานะการคลังมีปัญหาจะนำไปสู่วิกฤตซ้อนวิกฤตได
5: ้เมื่อเครื่องมือที่1เต็มเครื่องมือที่2ก็คือลดค่าการกลั่นเราก็เอามาใช้เสริมแล้วเครื่องมือที่3ก็กำลังพิจารณาแต่สั่งถ้าจะมาใช้เนี่ยมันต้องใช้ให้เหมาะสมกับฐานะการคลังด้วยผมต้องขอยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเนี่ยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาถึงเชื่อมั่นไงครับเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้นและประเทศมั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นผมใช้ทุกเครื่องมือนะครับแล้วก็ลองใช้ให้ถูกจังหวะ
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังกล่าวว่าหากจะมีการลดภาษีสรรพสามิตในอนาคตรัฐบาลจะพิจารณานำไปช่วยเฉพาะกลุ่มพลังงาน E20 และ B20 เพื่อให้ผลประโยชน์ตกถึงมือเกษตรกรไทยเนื่องจากการผลิตน้ำมัน E20 ต้องใช้เอทานอลที่มาจากอ้อยและมันสำปะหลังส่วนไบโอดีเซลก็จะมีส่วนผสมจากน้ำมันปาล์มในประเด็นของช่องว่างทางการคลังนั้นในปีงบประมาณที่ผ่านมาประเทศไทยเหลือเพดานในการกู้เงินเพียงหมื่นกว่าล้านบาทหากรัฐบาลตัดสินใจลดภาษีอาจทำให้ประเทศเผชิญกับวิกฤตการคลังได้ทันทีส่วนในปีหน้าจะสามารถดำเนินการลดภาษีได้หรือไม่นั้นจะต้องประเมินช่องว่างทางการคลังอีกครั้งว่าสามารถทำได้ขนาดไหนปฏิพลสัตพรหมารายงาน
2: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำการปรับลดภาษีน้ำมันดีเซลรัฐบาลต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ประชาชนทุกกลุ่มจะได้รับอย่างแท้จริง
6: นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงข้อเสนอของนายกรจาติกวณิชที่เสนอให้ยกงบประมาณโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาใช้นำร่องภาษีน้ำมันดีเซลว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอเนื่องจากตระหนักดีว่าน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนหลักในภาคการขนส่งเกษตรกรรมและประมงแต่การดำเนินมาตรการภาษีจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นรายได้ของรัฐที่สูญเสียไปการส่งผ่านประโยชน์ไปถึงราคาสินค้าและค่าขนส่งรวมถึงการดูแลผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึงเพราะผู้ใช้พลังงานมากจะได้รับประโยชน์โดยตรงมากกว่าขณะที่ผู้ไม่มีรถยนต์ต้องดูว่าต้นทุนที่ลดลงจะส่งผ่านไปยังค่าครองชีพจริงหรือไม่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมโดยยกข้อมูลจากสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA และบทเรียนจากต่างประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์และเยอรมนีที่พบว่าการลดภาษีน้ำมันแบบหวานกว้างประโยชน์ส่วนใหญ่กว่า70%มักตกอยู่กับกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูงมากกว่ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดอีกทั้งยังก่อให้เกิดภาระทางการคลังมหาศาลดังนั้นรัฐบาลจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบใน4ประเด็นหลักได้แก่มูลค่ารายได้ที่รัฐต้องสูญเสียกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ค่าของชีพที่ลดลงจริงและการดูแลกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ธนาคารออมสินพร้อมให้บริการสินเชื่อ QR มหาเฮงนกกระซิบเพื่อเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นแก่ผู้ประกอบการรายย่อย
7: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่าปัจจุบันธนาคารออมสินดูแลลูกค้ากลุ่มฐานรากซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่กว่า2ล้านรายซึ่งสินเชื่อ QR มหาเฮงเอ็กนกกระซิบที่ธนาคารออมสินดำเนินการร่วมกับกระทรวงการคลังจะช่วยให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้เพิ่มขึ้นจากการนำยอดขายมาประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อความสะดวกและรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้หลักประกันมุ่งเสริมสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นสำหรับการดำเนินธุรกิจอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.70 ถึง 0.75 ต่อเดือนป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบและชำระเงินคืนหากขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นจะได้สินเชื่อในการต่อยอดธุรกิจเพิ่มขึ้นไปด้วยซึ่งแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์อื่นที่ให้สินเชื่อในลักษณะเติมทุน
8: เราให้สินเชื่อเพื่อการประกอบการนะครับนั่นหมายความว่ามีการซื้อวัตถุดิบในการจ้างแรงงานมีการดำเนินการต่างๆเหล่านี้ซึ่งใช้ในการดำเนินการในรายวันเนี่ยเราก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนนะครับหรือสินเชื่อที่เป็นเงินหมุนเวียนถ้าเผื่อว่ามีปริมาณการค้าขายเพิ่มขึ้นแล้วได้สินเชื่อเพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะต่อยอดในการค้าขายได้ดีขึ้น
7: สำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมียอดขายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนและมียอดขายต่อเนื่องไม่น้อยกว่า3เดือนหากเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารออมสินและมีประวัติการชำระที่ดีสามารถขยายวงเงินได้สูงถึง 500,000 บาทแต่หากเป็นลูกค้าใหม่สามารถยื่นขอวงเงินเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 50,000 บาทโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่24กันยายนถึง31ตุลาคมนี้ผ่าน www.gsb.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1115นันทิกากิตปาโลรายงาน
2: กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทและให้มีผลในวันที่1มกราคมปีหน้าน
9: ายจิรโรจน์สุกลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และกทม.ไปเจรจากับผู้ให้บริการเอกชนเรื่องอัตราค่าโดยสารร่วมและเงินชดเชยซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้เบื้องต้นจะมีการเสนอกรอบงบประมาณกลางประมาณ 5,000 ล้านบาทเพื่อใช้ชดเชยแก่ผู้ให้บริการและปรับเปลี่ยนระบบโดยมีทางเลือกในการยืมเงินจากรฟม.มาสำรองจ่ายก่อนได้สำหรับนโยบายรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีการซื้อคืนสัมปทานรถไฟฟ้าจากเอกชนเนื่องจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายหลักของ BTS จะหมดอายุสัญญาในปี2572ซึ่งไม่คุ้มค่าที่จะซื้อคืนโดยเมื่อหมดสัญญารัฐจะปรับปรุงระบบสัญญาใหม่เพื่อให้กำหนดอัตราค่าโดยสารได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ได้ตั้งเป้ากำหนดอัตราค่าแรกเข้าไว้ไม่เกิน17บาทและตั้งเพดานค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเพื่อให้เริ่มดำเนินการได้ในวันที่1กราคม 2570 นพศรแก้วคำรายงาน
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดอบรมสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมแก่เครือข่ายชุมชนเมืองร่วมป้องกันภัยไซเบอร์ย้ำหน่วยงานของรัฐบาลไม่มีนโยบายส่ง SMS แนบลิงก์ให้กับประชาชน
10: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้และรับมือกับข่าวปลอมซึ่งศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมหรือ AFNC ร่วมกับกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันดิจิทัลให้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เมืองพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันมิจฉาชีพใช้วิธีแอบอ้างหน่วยงานภาครัฐเพื่อหลอกลวงประชาชนในหลายรูปแบบอาทิการส่ง SMS แอบอ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อแจ้งเปลี่ยนมิเตอร์พร้อมแนบลิงก์ซึ่งเขายืนยันว่าหน่วยงานของรัฐบาลทุกแห่งไม่มีนโยบายส่ง SMS ที่แนบลิงก์ให้กับประชาชนโดยเด็ดขาดทั้งนี้ได้แนะนำแนวทางป้องกันตัวด้วยการตั้งสติและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผ่านสื่อหลักรวมถึงสามารถติดตามรูปแบบกลโกงออนไลน์ใหม่ๆได้ทาง TikTok ของ CIB และสื่อโซเชียลมีเดียของศูนย์ AFNC ทุกช่องทางสำหรับผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ในช่วง6เดือนแรกของปี2569ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาพบว่ามูลค่าความเสียหายจากภัยออนไลน์ลดลงกว่าร้อยละ50โดยลดลงจากเดิมที่เคยสูงกว่า 1,600 ล้านบาทเหลือเพียง457ล้านบาทในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสะท้อนถึงประสิทธิภาพของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการตัดช่องทางการก่ออาชญากรรมของมิจฉาชีพนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกสสจังหวัดภูเก็ตพักประชาชนเข้าให้ปากคำเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่28กันยายนนี้กรณีถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีนายสมชาติเตชะถาวรเจริญสสจังหวัดภูเก็ตพักประชาชนกรณีการถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดร่วมกับชาวต่างชาติว่าเบื้องต้นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ออกหมายเรียกครั้งสุดท้ายในวันที่28กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นความประสงค์ของนายสมชาติและคาดว่าจะมาพบตามหมายเรียกหากไม่มา DSI อาจต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องเพื่อดำเนินการตามมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษซึ่งกำหนดกรณีบุคคลได้รับแจ้งให้มาชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามกำหนดหากมีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาพบได้ต้องมีโทษส่วนกรณีที่นายสมชาติไม่มาตามหมายเรียกจะสามารถออกหมายจับได้หรือไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนพิจารณารายละเอียดและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวถึงความคืบหน้าคดี Forex 3D ว่าขอตรวจสอบรายละเอียดแต่เบื้องต้นได้รับแจ้งว่าจะส่งสำนวนฟ้องไปยังอัยการในสัปดาห์นี้เพราะขณะนี้สำนวนเสร็จสิ้นแล้วส่วนมีรายชื่อของนักการเมืองและศิลปินด้วยหรือไม่ขอไปตรวจสอบก่อนพร้อมยอมรับสำนวนดังกล่าวมีชื่อของนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนด้วยกรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นอย่างใกล้ชิดจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศ
3: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำณกรมชลประทานสามเสนโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรหลังช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยที่มีปริมาณฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นภาพรวมลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรมชลประทานจำเป็นต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้ได้กำชับให้กรมการชลประทานทั่วประเทศประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและเตรียมพร้อมเชิงรุกโดยเฉพาะช่วงปลายฤดูฝนพร้อมบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลจริงจากสถานีตรวจวัดน้ำปริมาณฝนน้ำท่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและผลการคาดการณ์จากแบบจำลองปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมกำชับให้จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติทุกด้าน
11: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่พร้อมประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยโดยลงพื้นที่สระหนองโคกอำเภอขวาวศรีนรินทร์ติดตามโครงการก่อสร้างพัฒนาเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองโคกที่มุ่งพลิกฟื้นพื้นที่โดยรอบแหล่งน้ำให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพเนื่องจากการพัฒนาพื้นที่ไม่ควรหยุดอยู่ที่การก่อสร้างหรือปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามแต่ต้องคิดต่อว่าเมื่อโครงการเสร็จแล้วประชาชนจะได้อะไรจากพื้นที่แห่งนี้และจะสามารถต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวได้อย่างไรนอกจากนี้นายเจเศษยังกำชับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์บูรณาการกับท้องถิ่นและท้องที่เตรียมแผนรับมือภัยพิบัติเครื่องมือเครื่องจักรกลและบุคลากรให้พร้อมโดยเฉพาะระบบแจ้งเตือนภัยที่นายอำเภอต้องเร่งตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเพื่อ ่อส่งข้อความเซลบัสแคทไปยังประชาชนได้อย่างรวดเร็วสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอัตภัยได้ปรับเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครอบครัวผ่านระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อลดภาระเงินสะสมของท้องถิ่นโดยครอบคลุมถึงบ้านเรือนที่ไม่มีเลขที่และบ้านเช่าด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเตือนระวัง SMS มิจฉาชีพแอบอ้างมีใบสั่งจราจรค้างชำระหลอกกดลิงก์กรอกข้อมูลบัตรย้ำหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายตรวจสอบใบสั่งผ่านแอปทางรัฐหรือแอป Police Care PTM เท่านั้นขอย้ำว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR Code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่ากดลิงก์อย่าสแกน QR Code เป็นอันขาดและอย่ากรอกข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลบัตรเครดิตเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เรียกให้ชำระเงินหรืออ้างว่ามีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐพบหารือกับนายเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะเจรจาการค้าของจีนที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนายเบสเซนเสนอให้ทั้งสหรัฐและจีนร่วมกันจัดตั้งกลไกการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่อาจรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐและรองนายกรัฐมนตรีจีนยังหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านเศรษฐกิจและการค้าที่เป็นประโยชน์ต่อสหรัฐและจีนรวมถึงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันที่24กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคคันโตอาทิกรุงโตเกียวจังหวัดชิบะและจังหวัดไซตามะจะเผชิญฝนตกหนักและดินโคลนถล่มเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นดูจวนซึ่งมีความเร็วลมอยู่ที่144กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวอยู่ห่างจากเกาะฮาจิโจมะทางตอนใต้ของกรุงโตเกียวประมาณ110กิโลเมตรขณะที่มีรายงานว่าประชาชนมากกว่า 4,000 ครัวเรือนในจังหวัดชิบะไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะเดียวกันสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ยกเลิกเที่ยวบินในประเทศอย่างน้อย120เที่ยวบินและเที่ยวบินระหว่างประเทศอีก15เที่ยวบินส่วนสายการบินออลนิปปอนแอร์เวย์ยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศ140เที่ยวบินนอกจากนี้ผู้ให้บริการรถไฟในกรุงโตเกียวและอีกหลายพื้นที่ในภูมิภาคใกล้เคียงประกาศระงับการให้บริการในบางเส้นทางเพื่อรับมือกับพายุไต้ฝุ่นดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยตอนบนอันหนึ่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
17: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน
18: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมพระขอเชิญรับฟังครับ
19: จิตใจเวลาเกี่ยวข้องคือปกติมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอยู่เป็นประจำหรือว่าเป็นประจำจิตหรือเป็นนิสัยของจิตไม่ได้คิดได้ปรุงมันอยู่ไม่ได้คิดปรุงก็เพื่อเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆจะล่วงมานานไม่นานก็ต้องวาดภาพปรุงแล้วเป็นภาพนั้นขึ้นมาจิตก็อารมณ์นั่นแหละว่าเป็นเพื่อนความจริงมันก็เป็นพิษเพราะไม่ทราบจะแก้ไขยังไงไม่เข้าใจไม่รู้ดีก็ต้องติดชั่วก็ต้องติดนั่นสุขก็ต้องติดทุกข์ก็ต้องติดเพราะพร้อมที่จะติดทางในจิตใจไม่มีทางออกไม่รู้วิธีที่จะแก้ไขจึงมีแต่ทางติดโดยถ่ายเดียวเมื่อมีแต่ทางติดความติดก็เป็นเรื่องให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงไม่ว่างจากความทุกข์มีอยู่ทุกแห่งทุกหนบรรดาสัตว์สังขารที่มีวิญญาณครองนอกจากพูดได้หรือไม่ได้แสดงตัวออกมาอย่างมนุษย์เราไม่ได้แต่ความรับทราบความแห่งความกระทบกระเทือนนั้นต้องรับทราบด้วยกันแล้วจิตมันติดความติดความวาดความคิดความปรุงหมายนั้นหมายนี้ล้วนแล้วตั้งแต่จิตหาเรื่องทั้งนั้นเรื่องของจิตจึงมีมากมายก่ายกองมากยิ่งกว่าเรื่องใดๆทั้งหมดในโลกนี้การจะแก้จิตให้มีเรื่องอันน้อยลงไปโดยลำดับและให้คัดเลือก เรื่องที่ควรคิดไม่ควรคิดเรื่องที่ควรส่งเสริมและควรแก้ไขดัดแปลงหรือควรลบล้างเราไม่มีทางทราบได้มันเป็นอย่างนี้นั้นจึงต้องได้เรียนให้รู้วิธีถ้าเราดูตามหลักธรรมชาติธรรมชาติที่กล่าวคือเรื่องของจิตและเรื่องของทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับจิตมันก็ไม่มีอะไรปิดบังโลกทั้งโลกทราบกันโดยทั่วถึงเพราะสัมผัสกันอยู่ทุกแห่งทุกคนใครอยู่ที่ใดก็ตามในน้ำบนบกบนอากาศใกล้ดินเหนือดินจะต้องมีความสัมผัสทุกรบรับความกระทบกระเทือนจากทุกอยู่เช่นเดียวกันหมดเป็นแต่เพียงว่าไม่ทราบวิธีแก้ไขดัดแปลงหรือระงับดับลงไปได้จึงต้องยอมอยู่กับทุกทั้งที่ใครก็ไม่ปรารถนาผู้ที่ไม่มีทางทราบเลยในอุบายต่างๆที่จะหาทางลิดรอดออกจากทุกข์นี้จึงเป็นเรื่องที่หนักอยู่มากเรายังดีพวกเราหลักธรรมะคำต่อสอนของพระพุทธเจ้าทั้งมวลมีแต่อุบายแก้ทุกข์ทั้งนั้นและเป็นหลักที่แหลมคมมากทันกับสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ทั้งมวลได้เช่นเดียวกันนี่เราจึงเรียกว่าได้เปรียบบรรดาสัตว์ทั้งหลายแม้แต่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เขาไม่ได้เข้าใจไม่ได้สนใจกับศาสนธรรมที่ถูกต้องแม่นยำเหมาะสมต่อการแก้กิเลสพูดแล้วเลยขาดต้นไปไม่ทราบสืบเนื่องมาจากไหนเบงเนี่ยปุ่นมันดับไปพร้อมๆแล้วผู้ที่ไม่มีทางทราบเลยนั้นถ้าเทียบกับเราผู้ที่ได้รับการอบรมปรึกษาจึงมีทางได้เปรียบกันอยู่มากมายนี่แหละมนุษย์เราก็มีความต่างกันอยู่เช่นนี้พอได้เห็นได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับการอบรมด้วยอุบายต่างๆจากหลักธรรมที่ครูบาอาจารย์นำมาสั่งสอนก็ดีที่ได้ศึกษาเราเรียนก็ดีเราจึงควรถือเป็นสำคัญเพราะการเรียนก็เพื่อจะแก้ทุกข์เพื่อจะรู้สาเหตุเพื่อจะแก้เรื่องทุกข์การปฏิบัติก็เพื่อจะถอดถอนทุกข์ตามอุบายที่ท่านสอนไว้สัตว์บางจำพวกหรือมีมากจำพวกไม่มีทางออกไม่รู้ทางออกจากทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันเป็นอยู่ภายในกายในใจของสัตว์โลกทั้งที่เรารู้อย่างนี้มีมากมายกายก่อนแต่เพราะอย่างยิ่งทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกิเลสพาให้เกิดความทุกข์ให้กระทบกระเทือนแก่ด้านจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สัตว์โลกจะหาทางแก้ไขกันได้ยากมากส่วนมากไม่มีทางจึงต้องยอมรับกันทั้งโลกเราจะไปโลกไหนก็ไปเถอะจะต้องได้ยินเรื่องความทุกข์ความลำบากของสัตว์โลกด้วยกันไม่มีบกพร่องสัตว์ก็มีมนุษย์ก็มีจะเป็นคนชาติท่านมันหน้าไหนก็มีมันก็เหมือนกันเพราะธรรมชาตินี้มีอยู่ภายในจิตใจด้วยกันทั้งนั้นการประเป็นเรื่องประกาศตนในหลักธรรมชาติแห่งสิ่งที่มีอยู่นี้ก็คือความเกิดขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นมนุษย์หญิงชายนี้มีเชื้ออันใดพาให้เกิดนี่มันเป็นเครื่องประกาศตนอยู่ในนั้นถ้าไม่มีเชื้อจะเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้ไม่ได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกที่หมดเชื้อไปแล้วท่านไม่เกิดเห็นได้อย่างชัดเจนผู้ที่เกิดก็เกิดเพราะเรื่องของกิเลสเพราะมันมาเกิดขึ้นมาแล้วจึงเป็นเรื่องของกิเลสจะเป็นผู้ชักผู้จูงผู้นำผู้ทำลายหรือผู้เบียดเบียนเป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นสัตว์โลกทั่วไปจึงต้องยอมรับกันในเรื่องของทุกข์เพราะกิเลสมีอยู่ภายในจิตใจ ต้องผิดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่องความทุกข์ความทรมานทางด้านจิตใจจึงมีอยู่เรื่อยๆหาทางสิ้นสุดยุติไม่ได้ศาสนธรรมที่ท่านสอนนี่เป็นความถูกต้องที่สุดที่จะแก้จุดนี้ได้มีศาสนธรรมนี้เท่านั้นเมื่อเราเทียบกับสัตว์โลกทั่วไปเรื่องของพระพุทธเจ้ากับสัตว์โลกทั่วไปและอุบายของพระพุทธเจ้ากับอุบายของโลกที่แก้ทุกนี้เราจะเห็นได้ว่าผิดกันคนละโลกเลยจ้ะยังไม่มีใครที่จะมาคิดค้นขึ้นเดินลำพังตนเองและแก้ทุกข์ให้ผ่านพ้นไปได้โดยไม่ต้องศึกษากับครูกับอาจารย์ก็มีแต่สยามภูคือผู้รู้เองได้แก่พระพุทธเจ้าและพระเจ้ากับพระพุทธเจ้าเท่านั้นและยังไงก็ตามอย่างผู้ที่ศึกษามันก็ยังดีเพราะศึกษาในแนวทางที่ถูกยังปฏิบัติตนพ้นไปได้โดยลำดับนี่แหละท่านว่ากองทุกข์กองทุกข์ที่ว่าสัจธรรมท่านว่ากระเทือนโลกอยู่นั้นเราพอจะทราบได้หรือไม่ว่ากระเทือนอย่างนั้นจริงจริงไหมจะไม่กระเทือนยังไงสัตว์ทุกตัวมีทุกข์กันทั้งนั้นประกาศอยู่ในกังวานอยู่ภายในกายภายในจิตของสัตว์โลกด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดแม้แต่อินทรมก็ไม่เว้นถ้ากิเลสยังมีอยู่นั้นก็ต้องประกาศตนมากน้อยตามส่วนของกิเลสที่มีอยู่เช่นเดียวกันกิเลสมีอยู่ในสถานที่ใดกองทุกข์จะมีอยู่ในสถานที่นั้นและสัจธรรมคือทุกขสัจเรายกทุกขสัจขึ้นเป็นข้อแรกประกาศผลของกิเลสอย่างโดยอย่างตรงๆทีเดียวประกาศกลางวันอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่รู้เลยไม่เห็นเลยท่านพูดอย่างถูกต้องเลยมันประกาศอยู่กับสัตว์กับบุคคลทั่วไปโกนุฮาโซจิมานันโดนิจจังปัจจิเตสติอันทกาโอเลนะโอนัตถาปฏิปังนังเวสถะอันนี้อย่างที่พูดที่สลาวันนั้นพูดเอาเนื้อความให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตรงตามความจริงและจุดที่หมายก็คือก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้ร้อนไปด้วยเพลิงของกิเลสเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาพวกท่านทั้งหลายเพลิดเพลินกันไปหาอะไรนั่นทำไมจึงไม่แสวงหาที่พึ่งเราเนี่ยโกนุห้าโซนก็หมายถึงว่าหัวเราะรื่นเริงบันเทิงนิจังปัจจิเตสติหนึ่งหมายถึงว่าไฟกิเลสตัณหาใช่ไหมมันเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาทำไมจึงมีแก่จิตแก่ใจเพลิดเพลินรื่นเริงอยู่โดยไม่รู้สึกตัวปฏิปังนักเวสสะจึงอันธกาโลเลนะโอนัถาคือความมืดบอดมันครอบจิตตลอดเวลาฟ้าจะสว่างตะวันจะกี่ดวงก็ตามความมืดของจิตตะวันไม่สามารถที่จะส่องเข้าไปถึงนั่นแหละตัวมืดด้วยอำนาจของกิเลสมันปิดได้อย่างนั้นเมื่อมันครอบงำจนมิดอยู่เช่นนี้ทำไมจึงต้องรื่นเริงกันอยู่ล่ะไม่แสวงหาที่พึ่งนานนี่แหละเป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธภาษิตมันน่าสลดสังเวชอยู่ไม่น้อยบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายได้จมอยู่ในกองทุกข์มากี่กับกี่กันแม้ตนเองก็ไม่นับได้เลยว่ากี่ภพกี่ชาติก็มาเห็นในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นเพราะสายตาเรามันสั้นเพียงมองดูรอบตัวนี่ก็ยังไม่ตลอดทั่วถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วในชาตินี้มันก็จำไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงว่าชาตินู้นชาตินี้อะไรเลยเพียงชาตินี้เราก็ยังจำไม่ได้ทำมาแล้วผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วหลงลืมไปแล้วหลงลืมไปแล้วส่วนกองทุกข์มันมีอยู่ภายในใจมันแสดงอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะไปสามารถทราบได้ยังไงในภพในชาติของเราที่เป็นมามากน้อยสักขีพยานก็คือตัวสำคัญได้แก่กิเลสที่เป็นเชื้อให้เกิดอยู่ตลอดเวลาทุกภพทุกชาติล้วนแล้วตั้งแต่เป็นไปเพราะกิเลสเป็นเชื้อนี้เท่านั้นนี่เป็นเครื่องยืนยันว่าเราต้องเกิดคือเราต้องเคยเกิดมาแล้วเช่นเดียวกับชาติปัจจุบันนี้เพราะอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดเพราะกิเลสตัวให้เกิดมันมีอยู่ภายในจิตใจ นี่แหละเป็นเครื่องยืนยันภพชาติของตนจะนับได้หรือไม่ได้ก็ตามว่ากี่ภพกี่ชาติที่เคยเป็นมามันบอกอยู่ภายในนี้ถ้าลบล้างตัวนี้ไม่ได้เมื่อไหร่ต้องเป็นนักเกิดนักตายอยู่เช่นนี้ตลอดไปคำว่านักนี่มันไม่ใช่นักเกิดนักตายมันก็เป็นนักแบกหามของทุกข์ซึ่งตามมาด้วยความเกิดนั่นเองแล้วก็ผลิตกิเลสขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแดนแห่งความพ้นทุกข์อยู่ที่ไหนเมื่อมีแต่กิเลสเป็นเจ้าเรือนเป็นผู้บงการอยู่ภายในจิตใจมันก็มีแต่เรื่องกองทุกข์ที่มันผลิตขึ้นมาให้เรานั่นเองนี่แหละแต่ละบุคคลมีเต็มตัวนี้ท่านว่าทุกประกาศกลางวันอยู่ทั่วโลกดินแดนในใจโลกธาตุนี้เต็มไปด้วยทุกเต็มไปด้วยสัจธรรมสัจธรรมคือทุกขสัจก็เป็นสัจธรรมข้อหนึ่ง

นั่นแหละเป็นสถานที่อยู่ของกิเลสของทุกขสัตว์และสมุทัยสัตว์ออกจากนั้นก็ผิดมาเป็นรูปเป็นกายทุกเรื่องกายทั้งหมดก็เป็นสถานที่อยู่แห่งทุกข์อีกด้วยนอกจากมีอยู่ภายในจิตใจแล้วยังมาแตกแขนงออกมามีอยู่ในร่างกายของสัตว์โลกอีกสองสัจจะนี่แหละเป็นเจ้าครองโลกครองสงสารครองวัฏจักรให้หมุนให้สัตว์โลกได้หมุนไปหมุนมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่รู้จักสิ้นสุดไปได้เช่นเดียวกับมดมันไต่ขอบดงไต่ไปไต่มาอยู่นั้นหาทางออกไม่ได้เพราะขอบดงมันกลมกิเลสมันก็หมุนไปหมุนมานี่มันไม่ได้หมุนออกไปไหนจากวัฏจักรมันหมุนอยู่ในวัฏจักรมันก็เหมือนกับกลมเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายต่อเมื่อได้สัจธรรมอันข้อที่4สันติมรรคเข้ามาสถิตภายในจิตใจเข้ามาแก้ไขเข้ามาระงับเหตุการณ์เข้ามาชำระความภายในจิตใจนั่นละเรื่องคดีที่มีอยู่ภายในจิตใจอันเป็นเรื่องของกิเลสผิดขึ้นมาจะค่อยจางไปจางไปเรื่องสติปัญญาศรัทธาความเพียรคุณงามความดีทั้งหลายนี่แหละเป็นตัวกำจัดเป็นตัวชำระเฉพาะอย่างยิ่งคือสติปัญญาเข้ามาทำงานอยู่ในที่นี้กิเลสก็เริ่มขยับขยายไปโดยลำดับลำดับเมื่อสติปัญญามีความสามารถแก่กล้ามากน้อยเพียงไรกิเลสก็จะค่อยขยายตัวออกไปจางไปจางไปจางไปมากน้อยเพียงนั้นนี่เรียกว่ามรรคสัตว์ทำหน้าที่หรือชำระอธิกรณ์ทำลายวัฏจักรซึ่งมีอยู่ภายในจิตของสัตว์ทำลายหม้อนรกที่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกให้แตกเป็นชิ้นเป็นอันโดยลำดับจนกระทั่งทำลายได้โดยไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจใจก็เป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นวิมุตติปรินิพพานหลุดพ้นแล้วจากความเป็นนักโทษในห้องขังคือวัฏจักรได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในเรือนจำคือวัฏจักรเจ้าผู้รับกองทุกข์คือนักโทษก็ได้แก่ตัวของเราได้แก่จิตของเราเนี่ยสัจธรรมคือมรรคสัตว์นี้เป็นเครื่องทำลายนิโรธสัตว์นั้นก็คือความดับทุกข์ไปโดยลำดับดับอันเป็นผลมาจากมรรคที่มีกำลังมากน้อยนั่นเองทั้ง 3-4 อย่างนี้ทำหน้าที่เกี่ยวโยงกันอยู่เสมอเช่นอย่างมรรคศาสตร์ก็มาทำงานอยู่ภายในจิตใจกิเลสก็ทำงานอยู่ภายในจิตใจชำระกิเลสไปได้มากน้อยก็นั้นอำนาจของมรรคศาสตร์และนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปตามลำดับแห่งกิเลสที่ดับไปมากน้อยจนกระทั่งมรรคศาสตร์มีความสามารถเต็มที่กำจัดสมุทัยศาสตร์ให้หมดไปจากใจโดยสิ้นเชิงนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับอย่างสนิทไม่มีสิ่งใดเหลือผู้นี้แลเป็นผู้พ้นแล้วจากห้องขังคือความเกิดแก่เจ็บตายในวัฏสงสารอุบายวิธีที่จะให้หลุดพ้นจากวัฏจักรนี้ก็คือศาสนธรรมมีมรรค8เป็นสำคัญถ้านอกเหนือไปจากมรรค8นี้แล้วไม่มีอันใดที่จะรับรองว่าผู้นั้นจะพ้นทุกข์ไปได้ด้วยลำพังความคิดเดาของตนเองหรือด้วยความอยากของตนเองเท่านั้นสิ่งที่รับรองก็คือสัจจะก็คือมรรคสัจสรุปแล้วก็คือคุณงามความดีทั้งหลายมีมรรคสัจเป็นสำคัญได้จากปัญญาสติเนี่ยเป็นเครื่องทำลายกิเลสเป็นเครื่องทำลายวัฏจักรเรื่องความเกิดตายที่จะเป็นไปในการต่อไปนั้นบอกกันได้ชัดๆภายในจิตว่าหมดเชื่อแล้วอย่างมรรคสัตว์ได้ทำลายตัวกงจักรหรือตัวเชื้อนี้ออกไปมากน้อยเพียงไรถ้าทำลายไปโดยสิ้นเชิงความเกิดอีกต่อไปก็หมดโดยไม่มีอะไรเหลือนี่เป็นเครื่องยืนยันอยู่ภายในจิต

0: ของสัตว์โลกด้วยกันและเป็นเครื่องยืนยันอยู่กับมรรคคือข้อปฏิบัติได้แก่สติปัญญาเป็นผู้ที่จะตัดสินสิ่งเหล่านี้ลงได้หรือเรื่องกิเลสนี้ลงได้เมื่อกิเลสละเอียดหยาบเพียงไรได้หมดไปจากใจแล้วนั่นแหละคือการตัดสินวัฏจักรได้พ้นโทษไปแล้วโดยสิ้นเชิงผู้นั้นจะไม่มาตกหลุมตกเหวตกบ่อคือความเกิดแก่เจ็บตายรับความทุกข์ความลำบากเหมือนอย่างสัตว์โลกทั้งหลายที่เป็นอยู่เวลานี้และกับตัวเองซึ่งเคยเป็นเช่นเดียวกันนั้นก็เป็นอันว่าผ่านพ้นไปแล้วถ้าพญามัจจุราชมันจะมาเอาก็ได้แต่กากเมืองได้แต่ร่างกายนี้เก็บนั้นปวดนี้พระพุทธเจ้าก็เจ็บบรรดาธาตุขันธ์ไม่ว่าธาตุขันธ์ของใครแม้แต่ผู้บริสุทธิ์ท่านก็ต้องยอมรับว่าเจ็บแต่ท่านไม่ได้เสวยความเจ็บความทุกข์นั้นเพราะจิตใจท่านไม่ซึมซาบท่านจะเสวยทุกข์เช่นกับสัตว์โลกได้อย่างไรการรับทราบความกระทบกระเทือนอย่างทุกข์นี้ท่านรับทราบแต่จะให้ท่านมีความเดือดร้อนวุ่นวายเช่นเดียวกับคนมีกิเลสทั่วไปนั้นเป็นไปไม่ได้ก็รับทราบไปกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของขันธ์ที่มันจะแสดงตัวเต็มที่ในเวลานั้นคือการสลายนี่ท่านมีด้วยกันเราก็เป็นนักรบคนหนึ่งในสงครามคือเรื่องของขันธ์ที่เรารับผิดชอบมาเรื่องของจิตเราก็ทำความรอบคอบต่อขันธ์เราอย่าไปโง่กว่าขันธ์ถ้าโง่กว่าขันธ์เราก็ยอมแบกทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภายในขันธ์โดยที่ขันธ์เขาไม่มีความหมายเขาไม่ทราบเลยว่าเขาเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรนอกจากจิตผู้ที่โง่เขานี่เท่านั้นจะเป็นผู้ไปรับความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในขันธ์โดยหาประโยชน์อะไรไม่ได้นอกจากความกระทบกระเทือนจิตใจตนโดยถ่ายเดียวผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณามีสติปัญญาความรอบคอบในธาตุในขันธ์เจ็บตรงไหนก็ให้ทราบว่าเจ็บพอเยียวยากันได้ก็เยียวยาเมื่อเยียวยาไม่ได้ก็ปล่อยไปตามความจริงคือยถาภูตังยานะญาณรัตนังให้รู้เห็นตามเป็นจริงของมันเราก็อยู่ตามเป็นจริงของเราก็ไม่คลาดเคล้ากันเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ขันทนไม่ไหวขันก็แตกแต่ก็แตกสิ่งที่ไม่ใช่ขันมันยังแตกเป็นหม้อหายแต่ผ่านต้นไม้ภูเขามันยังแตกได้ทำไมขันของคนเพียงเท่านี้จะแตกไม่ได้มันเป็นกติธรรมดาเราจะหวงห้ามมันไม่ได้เอาแตกขอให้แตกตามหลักธรรมชาติของมันเราอย่าไปฝืนมันนี่คือว่าเรียนความรู้ตามความจริงการฝืนไม่ใช่ความจริงการฝืนนั่นแหละเป็นสิ่งที่ให้เกิดทุกข์เพราะฝืนความจริงเมื่อรู้ตามความจริงแล้วทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะความกังวลเพราะความยึดถือมันก็ไม่มีนี่เรื่องความเกิดขึ้นมาแล้วความตายมันมีเท่ากันไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์ตัวใดมีเท่ากันเป็นแต่เพียงว่าต่างกันตามวาระที่จะมาถึงของขันธ์ของธาตุนั้นๆเท่านั้นไม่มีอะไรใครที่จะยิ่งหย่อนกว่ากันในเรื่องความตายเช่นเรานั่งอยู่ด้วยกันเวลานี้ความตายก็เต็มตัวอยู่ในขันธ์นี้ด้วยกันใครจะได้เปรียบเสียเปรียบกันได้ที่ตรงไหนไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบคือเรื่องความตายถึงการแล้วก็ต้องเป็นไปเช่นเดียวกันเช่นผู้นี้ตายในวันนี้วันนี้กับวันหน้ามันก็สืบเนื่องกันไปนี่ก็ไม่เห็นผิดแปลกอะไรมันก็ตายอันเดียวกันแน่เท่ากันสำคัญที่ความเฉลียวฉลาดกับความโง่นี้เท่านั้นเป็นสำคัญอย่าให้จิตของเราโง่ต่อขันพิจารณาให้รู้อ้าวจะทุกข์ขนาดไหนให้ทราบว่าเรื่องของทุกข์มันมีอยู่ในขันธ์นี้เท่านั้นและมีอยู่ในขณะที่จิตรับทราบกันนี้อาต่างตนเองอาเวนาให้ดีมันเห็นชัยชนะอันอย่างเอกไม่มีใครเสมอสาวคือผู้กล้าหาญชาญไทยเรามีหลักใจเรามีหวังเราไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องนรกสวรรค์ที่ไหนนอกจากทำความดีทำความเฉลียวฉลาดมันจึงสร้างความฉลาดให้จิตเมื่อจิตมีความฉลาดแล้วอยู่ไหนก็ฉลาดปัจจุบันนี้ก็ฉลาด
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับบทเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: ไปจนถึงเวลาประมาณ6 นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อน

0: แพ้ทีมชาติจีนไป2-3เซตเตรียมไปชิงเหรียญทองแดงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่21กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสวัสดีความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติภาพความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่ในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังรวมถึงในสาขาอื่นๆที่มีศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่21กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลตาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลตาได้พัฒนาก้าวหน้าและเจริญเติบโตมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นางกุงบาดิยอบซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยนางกุงบาดิยอบได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกินีประจำมาเลเซียด้วยนายปุณีตอัครวานซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยนายปุณีตอัครวานเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีอาวุโสกรมภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายลองดีอึมบูมบาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยนายลองดรีอึมบุมบาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกาบองประจำสาธารณรัฐเกาหลีด้วยนายยิอาดฟุอาดมาบรูปอันเกตรอซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยนายยิอาดฟุอาดมาบรุกอันเกตรอได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐปาเลสไตน์ประจำมาเลเซียด้วยนางเรลีนซีอาลีทากาโลลูฟาลานีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนางเรลีนซีอาลีทากาโลลูฟาลานีเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์มาก่อนเวลา8:39 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานใต้ร่มพระบารมี100 ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารณกรมประมงเกษตรกลางเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 17:26 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษอัฐนิติดิษฐะอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอานันทมหิดลและศาสตราจารย์พิเศษจิรนิติหะวานนท์กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์นำนายปานัตทวีศรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ด้านการเมืองระหว่างประเทศณมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรเวลา 13:02 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่ามหาวิทยาลัยนั้นเป็นสถาบันการศึกษาที่หล่อหลอมบัณฑิตให้มีความรู้ในสาขาวิชาต่างๆและมีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตได้ด้วยเหตุนี้บัณฑิตจึงสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองได้แม้จะในสาขาวิชาที่มิได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงเพราะมีพื้นฐานความรู้ที่ดีและได้ฝึกฝนการนำความรู้ไปปรับใช้ให้สำเร็จผลแต่โดยเหตุที่สังคมทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วตลอดเวลาบัณฑิตจึงจำเป็นจะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยให้เป็นผู้มีความรู้ความคิดและทักษะความเชี่ยวชาญที่ทันการทันยุคสมัยจะได้สามารถปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในการนี้พึงระลึกไว้เสมอว่าประโยชน์นั้นมีสองประการควบคู่กันอยู่คือประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมหากแต่ละคนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรกทุกคนในสังคมจะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวก่อให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติสอดคล้องตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเวลา 9:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิระมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนภาระธุรดิลกสาธุกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีกับเชิญสัญบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชาคณะณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะกรรมการคุรุสภาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์นำครูอาวุโสประจำปี2568รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือและครูอาวุโสรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิลดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรุงเทพมหานคร
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ
1: มมะ

0: นะยังบุญยังปัสสุทังอิคะสาเวปิอันตรายาเมมาเหสุงกัสสะเตชะสะ
1: สัมเพกุตมะปะระตัมโมยายังนัมโคปิคันนะโรเจตารังปารัมตะเวสังโฆปุโรสังคี
2: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตัง
0: ยาวาเดวาสิตาสะปฏิฆาตายะวันหา

ธรรมะถ้าได้มีช่องทางซึมซาบเข้าสู่จิตใจย่อมปรากฏมีลักษณะอาการต่างๆกันเช่นเดียวกับฝ่ายอาธรรมที่คลุมคลืนกันกับใจย่อมจะทำให้ใจมีความรู้สึกแปลกๆต่างๆอยู่ตลอดเวลารสของความรักเป็นอย่างไรก็ดูนั่นก็คือรสของกิเลสรสของความชังเป็นอย่างไรก็รู้นั่นก็เป็นรสของฝ่ายอธรรมรสของความโลภของความโกรธโมโหโทโสรสของความอิจฉาพยาบาทปองร้ายความเครียดแค้นต่างๆรสแห่งความรื่นเริงบันเทิงรสแห่งความหวังในแง่ต่างๆจะกินหรือไม่กินไม่สำคัญขอให้ได้หวังเหล่านี้เป็นรสของกิเลสของอธรรมทั้งมวลย่อมจะทราบภายในจิตใจของผู้รับสัมผัสและอยู่ใต้อำนาจของมันโดยไม่ต้องสงสัยนี่คือรสของฝ่ายอธรรมซึ่งกลมกลืนกับจิตใจมาเป็นเวลานานไม่มีเวลาขยับขยายขณะหนึ่งแสดงอาการหนึ่งออกมาขณะหนึ่งแสดงอาการอย่างหนึ่งออกมาพร้อมทั้งรสชาติของมันติดออกมาด้วยให้สัมผัสสัมพันธ์กับความรู้ให้รู้ว่าเป็นอย่างไรต่ออย่างไรแม้จะให้ชื่อให้นามได้หรือไม่ได้ไม่สำคัญแต่ความรับทราบในรสชาติต่างๆที่แสดงออกมาเพราะความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเป็นต้นนั้นจะปฏิเสธไม่ได้เจ้าของไม่มีทางที่จะปฏิเสธยอกย่อนอกจากยอมรับโดยไถ่เดียวเท่านั้นเพราะเป็นความที่เด่นอยู่ภายในจิตไม่ว่าจะเป็นอาการใดแสดงออกมาทั้งตัวเหตุทั้งตัวผลของมันจะมาพร้อมๆกันรักมีเหตุอันหนึ่งให้รักรักเป็นเหตุอันหนึ่งที่ให้เกิดรสชาติขึ้นมานี่เรียกว่าเหตุซ้อนเหตุมันซ้อนกันอยู่เช่นนั้นแต่ละอย่างละอย่างสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับใจซึ่งเป็นผู้รู้นี้ทั้งนั้นแล้วรสชาติเหล่านี้ไม่มีใครในโลกนี้จะปฏิเสธได้ในความรู้สึกของตัวเองแม้จะไม่พูดให้ใครต่อใครฟังก็ตามแต่เป็นความยอมรับกันอยู่โดยหลักธรรมชาติหาความสงสัยไม่ได้ที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นอาการของฝ่ายอธรรมซึ่งมีอำนาจและขณะที่มีอำนาจอยู่ภายในจิตครอบงำจิตแสดงพิษภัยต่างๆให้เกิดขึ้นในจิตทั้งที่จิตเห็นว่าเป็นคุณส่วนมากไม่เห็นว่าเป็นโทษมักจะเห็นว่าเป็นคุณทั้งนั้นไม่ว่าจะพิษร้ายแรงขนาดไหนจิตยังยอมรับ

ยังพอใจรับพอใจแสดงซึ่งความโกรธความผิวเขียวนี่เป็นความทุกข์ความเครียดแค้นเป็นความทุกข์มากมายจิตยังยอมรับสิ่งเหล่านี้นั่นแหละรสชาติของอธรรมปรากฏภายในจิตใจตามเหตุการณ์ของมันหนักเบามากน้อยอย่างไรผลจะแสดงออกมาตามนั้นนี่คือสิ่งที่คลุกคล้าอยู่กับใจใจย่อมรับทราบโดยไม่สงสัยไม่ว่าใจของผู้ใดก็ตามยอมรับกันทั่วดินแดนทีนี้แยกออกไปสู่ด้านธรรมะอันหนึ่งเป็นอธรรมอันหนึ่งเป็นธรรมธรรมหากได้บุกเบิกสิ่งเหล่านี้ออกไปให้ธรรมได้ปรากฏตัวขึ้นภายในจิตใจเริ่มแต่เหตุที่จะให้เกิดธรรมเพราะเบื้องต้นได้ยินได้ฟังได้อ่านได้เห็นในตำรับตำราให้เกิดความเชื่อขึ้นมาแล้วพยายามขวนขวายบำเพ็ญอันเป็นด้านธรรมมาขึ้นมาย่อมจะมีรสชาติปรากฏขึ้นมาเช่นเดียวกันกับรสชาติของฝ่ายอธรรมเมื่อความพอใจความเชื่อความต้องใสความมุ่งมั่นปรากฏขึ้นภายในใจก็แสดงว่ากระแสแห่งธรรมฝ่ายเหตุได้เริ่มปรากฏตัวขึ้นมาแล้วผลก็เริ่มแสดงขึ้นมาในระยะเดียวกันแม้เจ้าตัวจะไม่ทราบว่าเป็นผลให้ชื่อว่าเป็นผลก็ตามแต่ก็ทราบด้วยการยอมรับเช่นเดียวกันกับฝ่ายอธรรมเมื่อได้ปรับปรุงจิตใจให้ธรรมได้ปรากฏขึ้นที่ใจหรือล่วงไหลเข้าสู่ใจเพราะธรรมมีอยู่รอบใจเช่นเดียวกันแต่กิเลสซึ่งเป็นฝ่ายอธรรมมีอำนาจเหนือกว่าจึงเข้าอยู่วงในใจอยู่วงนอกธรรมอยู่วงนอกหรือธรรมมีอำนาจน้อยอยู่แม้อยู่ภายในจิตก็แสดงตัวออกมาไม่ได้เพราะถูกครอบงำจากฝ่ายที่มีอำนาจมากกว่าเมื่อได้บุกเบิกด้วยวิธีการดังพระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนไว้จะเป็นกรณีใดเมื่อใดก็ตามย่อมจะเป็นทางให้ธรรมทั้งหลายปรากฏขึ้นภายในจิตใจมากน้อยดังท่านสอนให้อบรมจิตตภาวนาวิธีการท่านสอนเพื่อให้ธรรมปรากฏขึ้นที่ใจนั่นแหละเวลานี้มีแต่ฝ่ายอธรรมปรากฏแสดงตัวอยู่อย่างเด่นชัดอย่างองอาจกล้าหาญทำไม่มีอำนาจที่จะแสดงออกมาได้ท่านจึงสอนวิธีการที่จะทำให้ธรรมแสดงตัวออกมาได้เช่นเดียวกับฝ่ายอธรรมเช่นให้นั่งสมาธิภาวนาจะกำหนดวิธีใดก็ตามแต่จะรีชอบในธรรมบทใดเป็นคำบริกรรมพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆหรือกำหนดอานาปานสติลมหายใจเข้าหายใจออกให้รู้อยู่ทุกระยะแห่งลมสัมผัสอวัยวะมีจมูกเป็นต้นเข้าและออกเข้าออกมีความรู้สึกไม่ให้คิดปรุงไปในแง่ใดๆเพราะความคิดปรุงในแง่ใดนั้นมันเป็นทางเดินของกิเลสแสดงว่ากิเลสออกก้าวเดินธรรมไม่ได้ก้าวเดินธรรมเริ่มจากก้าวเดินในขณะที่มีสติกำหนดดูลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้หรือกำหนดบริกรรมภาวนาในธรรมบทใดเช่นพุทโธพุทโธจิตรู้อยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธไม่ปรุงไม่แต่งไปไหนซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสผลักดันให้ปรุงออกไปแต่ปรุงเรื่องของธรรมคือพุทโธเท่านั้นหรือธัมโมหรือสังโฆเท่านั้นมีความรู้สึกสืบต่ออยู่นี่คือว่าบุกเบิกทางเพื่อให้ธรรมได้ปรากฏหรือบุกเบิกทางเพื่อให้ธรรมก้าวเดินได้เริ่มตั้งแต่สติก้าวเดินได้จากนั้นความรู้ที่สืบเนื่องกันเป็นลำดับเพราะสติเป็นผู้ควบคุมก็ก้าวเดินได้เป็นระยะยาวไปโดยลำดับธรรมดาจนกลายเป็นใจที่มีความสงบเพราะการก้าวเดินแห่งธรรมทั้งสติทั้งความรู้สืบเนื่องกันกลายเป็นความรู้ที่แนบแน่นเป็นความรู้ที่สงบเป็นความรู้ที่เย็นนี่คือผลแห่งธรรมได้ปรากฏขึ้นแล้วจากเหตุแห่งการก้าวเดินของธรรมผลก็ปรากฏตามกันมามีขั้นเริ่มแรกแห่ง

รรมปฏิบัติที่จะสัมผัสสัมพันธ์ในจิตใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายเริ่มปรากฏอย่างนี้ส่วนการให้ทานการรักษาศีลก็มีรสมีชาติแต่ละอย่างละอย่างหากไม่ชัดเจนไม่แน่ใจเหมือนรสชาติของจิตตภาวนาซึ่งเป็นทางที่ให้ทำสัมผัสขึ้นในขณะนั้นนั้นนั้นนะเด่นขึ้นโดยลำดับสุดท้ายผลแห่งการให้ทานรักษาศีลจะไหลรวมเข้ามาสู่จุดเดียวกันเหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆไหลรวมเข้ามาสู่ธรรมนกใหญ่เช่นนั้นนี่ธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่ามีอยู่ตลอดอนันตกาลมีอยู่ที่ไหนพูดไม่ได้เพราะมีอยู่ทั่วไปเช่นอย่างอากาศมีอยู่ทั่วไปจะใครจะเป็นผู้สัมผัสก็นอกจากร่างกายของเราเท่านั้นเดินไปไหนก็สัมผัสเรื่องเย็นเรื่องร้อนไม่ปฏิเสธเพราะกายนี้เท่านั้นเป็นผู้จะสัมผัสดินฟ้าอากาศทั้งหลายมีอยู่ในสถานที่ใดๆก็ตามเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าก็เอาท้องฟ้ามหาสมุทรมาเทียบก็ยังไม่ได้กว้างขวางเอาใจโลกธาตุมาเทียบก็ยังไม่กว้างขวางเท่าธรรมไม่ละเอียดละออเหมือนธรรมธรรมนี้ครอบหมดขอบเขตจักรวาลทั้งแดนสมมุติและแดนนิมิตไม่มีจุดไหนดอนใดที่ธรรมจะไม่แทรกอยู่ถ้าเราอยากจะทราบเรื่องธรรมทั้งหลายกว้างแคบลึกตื้นอย่าละเอียดเพียงใดจงปรับจิตใจของตนให้เข้าสู่ระดับธรรมเป็นลำดับตำราไปตั้งแต่เริ่มขั้นแห่งสมาธิเป็นลำดับถึงขั้นปัญญาทะลุถึงนิมิตหลุดพ้นแล้วจะทราบได้อย่างชัดเจนไม่ต้องถามใครทั้งนั้นเพราะคำว่าสันติสิโกนี้ประกาศตั้งวานอยู่ภายในจิตของผู้รู้นี้แล้วรู้โดยสมบูรณ์สันติสิโกก็เต็มภูมิสมบูรณ์เช่นเดียวกันไม่ทราบว่าจะไปถามใครเพราะสมบูรณ์เต็มที่แล้วในการสัมผัสสัมพันธ์ธรรมทั้งหลายด้วยรู้ธรรมทั้งหลายไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในใจเป็นผู้รู้ทั้งนั้นเวลานี้เรากำลัง พยายามที่จะทำให้ซึมซาบให้สัมผัสสัมพันธ์กับใจจึงต้องตะเกียกตะกายต้องพยายามเพราะเหตุไรจึงต้องพยายามจึงต้องตะเกียกตะกายเพราะฝ่ายต่ำกำลังมีกำลังมากเวลานี้อยู่ภายในจิตใจกระดิกพลิกแพงออกในแม่ในมุมใดมีแต่ฝ่ายต่ำนี้ทำงานก่อนทั้งนั้นสกัดรัดกั้นให้ทำก้าวเดินออกไม่ได้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเวลาตั้งสติสังเกตดูก็รู้พอเริ่มตั้งสติจะไปสักกี่วินาทีมันจะมีความผลักดันออกมาจากภายในใจเพราะกิเลสแท้ๆอยู่ที่ใจผลักดันออกมาที่นั่นผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงให้แต่งในเรื่องราวทั้งหลายที่เคยคิดเคยปรุงเคยแต่งมาแล้วทั้งนั้นแหละนอกจากนั้นกับปรุงลมๆแรงๆหาเหตุหาผลหาความจัดความจริงไม่ได้แต่ก็ไม่ได้คิดเฉลียวใจว่าเป็นความผิดถูกชั่วดีประการใดพอที่จะให้พินิจพิจารณาหรือให้ละให้เว้นให้เห็นโทษเห็นภัยแห่งความคิดปรุงนั้นๆย่อมคิดเลวแหลกแหวกแนวอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจเพราะฉะนั้นเวลาบังคับจิตใจให้เข้าสู่ระดับธรรมเพื่อธรรมจะได้ก้าวเดินเช่นนั่งสมาธิภาวนากำหนดสติลงไปสู่งานของตนเช่นงานภาวนาหรืองานบริกรรมภาวนาจะไม่กี่นาทีเมื่อเรายังจับหลักของธรรมยังไม่ได้จะถูกผลักดันออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนผลักดันออกมาให้เกิดความเสียดายให้เกิดความอยากที่อยากปรุงให้เกิดความอยากสำคัญมั่นหมายสิ่งนั้นสิ่งนี้ทั้งๆที่เคยรู้เคยเห็นเคยสัมผัสสัมพันธ์เคยปรุงเคยแต่งกันมานานแสนนานจนกี่กับนับไม่ถ้วนแม้แต่ในปัจจุบันชาตินี้ก็นับไม่ได้แล้วเพราะมากต่อมากมันยังไม่อิ่มไม่พอยังไม่ยังเสียดายยังอยากคิดอยากปรุงเพราะฉะนั้นมันจึงผลักดันออกมาจากกิเลสตัวหิวโหยนี่แหละนี่มันเป็นอย่างนั้นทีนี้เวลาเราพยายามตั้งสติให้ดีนี่จึงต้องฝืนทีนี้นะต้องพยายามต้องฝืนต้องมีสติต้องจดจ่อ
ระมัดระวังให้ทำได้ก้าวเดินสติจดจ่อต่องานงานคือคำบริกรรมหรือการกำหนดอนาปานสติเป็นต้นให้ได้ทำงานอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในโลกนี้ประหนึ่งคือทำความเข้าใจกับตนและทำความรู้สึกตนว่าโลกนี้เหมือนไม่มีอะไรอะไรไม่มีมีเฉพาะลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกลมผ่านเข้าหรือลมผ่านออกก็ไม่ได้นิยมว่าเป็นลมหรือไม่เป็นลมกำหนดให้ทราบเฉพาะความปรากฏคือลมนั่นแหละสัมผัสกับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นดั้งจมูกเป็นต้นสัมผัสเข้าสัมผัสออกก็รู้เราจะกำหนดว่าเป็นลมด้วยเป็นลมไม่สำคัญให้ที่สำคัญก็คือให้รู้ในขณะที่ขันนี่แสดงตัวสัมผัสเข้าสัมผัสออกลมกับความรู้สัมผัสกันสิ่งที่มาสัมผัสความรู้ที่เรียกว่าลมนั้นเราให้ชื่อให้นามให้ชื่อแม่นามไม่สำคัญให้สำคัญที่ไม่ให้เผลอหนักไม่พยายามจะเป็นไปได้อย่างไรต้องใช้ความพยายามต้องอดต้องทนพินิจพิจารณาประหนึ่งในขณะนั้นเหมือนไม่มีอะไรเลยในโลกเข้ามาเจือปนจิตใจมีแต่งานกับความรู้ที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่เท่านั้นนี่ก็เป็นความทุกข์อันหนึ่งเมื่อจิตมีผู้ตามรักษาคือสติบังคับให้ทำงานอยู่โดยสม่ำเสมอเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวโยงกันไม่ขาดวักขาดตอนเพราะฝ่ายต่ำมาทำลายหรือมากีดขวางใจย่อมจะสงบเย็นขึ้นมาพอใจสงบเย็นขึ้นมาเท่านั้นผลย่อมเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นมาแล้วในธรรมขั้นสมถะนี้นะบางครั้งถึงกับขาดไปเลยก็มีแต่ผู้ฟังอย่าได้คาดได้หมายให้เป็นตามหลักธรรมชาติของตัวเองมีท่านพูดถึงเรื่องความมีความเป็นของท่านต่างหากซึ่งเราอาจจะเป็นไปอย่างนั้นก็ได้หรืออาจจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เหตุของเราที่จะพาให้เป็นผลขึ้นมาในจากการบำเพ็ญบางครั้งมันขาดไปหมดเลยไม่เพียงแต่สงบเท่านั้นปรากฏว่าขาดหมดเหลือแต่ความรู้เหมือนกับเป็นเกาะอยู่ในท่ามกลางน้ำมหาสมุทรใหญ่ทะเลหลวงนั่นแหละเป็นเกาะคือเกาะนั่นหมายถึงความรู้ที่เด่นดวงอยู่โดยเฉพาะนอกจากนั้นเป็นสิ่งเป็นสมมุติทั้งหลายไม่ได้มาเกี่ยวข้องเลยแม้แต่ขันขั้นสมาธิก็เป็นได้อย่างนี้แต่เราให้ชื่อเฉยเราพูดได้เต็มปากแต่เพียงว่าบางครั้งเวลาบำเพ็ญสมถะธรรมจิตสงบตัวลงได้ถึงขนาดนั้นก็มีนะเมื่อได้ปรากฏเช่นนี้แล้วทำไมรสแห่งธรรมจะไม่ปรากฏอย่างเด่นชัดภายในความรู้นั้นเมื่อรสแห่งธรรมขั้นสมถะหรือขั้นสงบราบคาบได้ปรากฏขึ้นเช่นนี้ทำไมใจจะไม่มีความกระหยิ่มยิ้มย่องไม่กระตือรือร้นไม่ตื่นเต้นภายในตัวมีหรือสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดมาเราไม่เคยปรากฏเราไม่เคยรู้ก็เห็นเพิ่งมารู้มาเห็นมาเป็นในขณะที่เราภาวนานี่เท่านั้นนี่ก็เป็นเครื่องปลูกศรัทธาหรือเสริมศรัทธาที่มีอยู่แล้วให้มีกำลังมากขึ้นด้วยความประจักษ์ใจเรื่องความเพียรความอุตสาห์พยายามมันจะโหมตัวมาเพราะธรรมเหล่านี้เป็นธรรมเกี่ยวโยงกันเมื่อศรัทธาเป็นสิ่งสำคัญมากศรัทธาสำคัญแล้วความมุ่งมั่นก็ตั้งขึ้นมาทีนี้ศรัทธากับความมุ่งมั่นที่จะให้ได้ให้ถึงมีน้ำหนักมากเพียงไรเรื่องความเพียรเรื่องความอุตสาห์พยายามไม่ว่าจะเป็นจะตายมันจะเป็นธรรมเข้ามาด้วยกันทั้งนั้นไม่ได้กลัวเป็นกลัวตายกลัวแต่จะไม่รู้ไม่เห็นอยากรู้อยากเห็นเป็นกำลังนี่ความอยากประเภทนี้เรียกว่ามากแสดงตัวขึ้นแล้วแข่งกับความอยากของฝ่ายต่ำซึ่งมันเคยอยากมาทำแต่ความรุ่มร้อนให้เราความอยากอันนี้ไม่ได้ทำความรุ่มร้อนความอยากอันนี้เป็นธรรมชาติที่จะลบล้างความอยากซึ่งเป็นอาธรรมไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงสิ้นสุดวิมุตติหลุดพ้นไปโดยสิ้นเชิงแล้วความอยากนี้ก็หายไปความอยากอันเป็นตัวกิเลสไม่ต้องพูดมันบรรลัยไปแล้วความอยากนี้ถึงจะหายก็อยากดับทุกข์อยากพ้นทุกข์อยากฆ่ากิเลสให้วอดมาจนหมดเมื่อฆ่าได้สมใจแล้วจะอะไรมาอยากอีกอยากฆ่าอะไรอยากพ้นหาอะไรพ้นทุกข์พอพ้นแล้วอยากบริสุทธิ์ที่ไหนก็บริสุทธิ์แล้วนั่น
อยากประเสริฐที่ไหนก็ประเสริฐได้โดยหลักธรรมชาติเห็นอย่างชัดเจนความอยากนี้ก็

ปรากฏภายในจิตใจเป็นดังนั้นใครจะสงสัยสิ่งที่ปรากฏเหล่านั้นจะให้ชื่อว่ากิเลสให้ชื่อว่าฝ่ายต่ำฝ่ายสูงก็ตามแต่มันล้วนตั้งแต่ฝ่ายต่ำทั้งนั้นที่แสดงตัวอยู่ภายในจิตของผู้ไม่มีธรรมจิตตภาวนาภายในใจเลยก็ติดก็พันก็เชื่อยอมรับกันโดยหลักธรรมชาติไปอย่างนั้นไม่มีที่จะให้รู้โทษรู้ตอนของมันเห็นโทษเห็นพิษเห็นภัยของมันเพราะฉะนั้นมันจึงไม่สนุกกล่อมสนุกเหยียบย่ำทำลายสนุกขยี้ขยำจิตใจหากเป็นสิ่งที่ทิมหายวายปลวงไปได้ไม่มีจิตดวงใดเหลือค้างในโลกสามแดนโลกธาตุนี้แม้ดวงเดียวจะแหลกไปหมดไม่มีชิ้นจิตดวงใดเหลือเลยแต่นี่เพราะจิตเป็นสิ่งธรรมชาติเหนียวแน่นมั่นคงทนทานมากถึงจะรับความทุกข์ความลำบากเพราะความขยี้ขยำบีบบี้สีไฟของกิเลสประเภทใดก็ตามทุกย่อมก็ยอมรับว่าทุกทุกมากขนาดไหนถึงมหันตทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์แต่ไม่ชิบหายก็คือจิตดวงนี้จึงได้รอดตัวออกมาในภพในชาติต่างๆถึงปัจจุบันที่เราได้รู้เห็นอยู่นี้ก็คือจิตดวงที่ไม่เคยตายนี่แหละแต่ถูกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้คุกเข้าตลอดเวลาแสดงทั้งเหตุแสดงทั้งผลให้เป็นอยู่ภายในจิตใจอยู่อย่างนั้นไม่มีเวลาหยุดยั้งนอกจากเวลาที่หลับสนิทซึ่งกิเลสพักตัวเท่านั้นจิตจึงได้พักตัวเมื่อคืนนี้หลับสนิทดีนี่แหละการได้พักจิตมีอยู่เพียงเท่านั้นนี้เมื่อได้ก้าวเข้าสู่ธรรมเพื่อให้ธรรมก้าวเดินด้วยวิธีการปฏิบัติมีจิตตภาวนาเป็นสำคัญแล้วธรรมก็จะเริ่มเดินอย่างที่กล่าวนี้แต่ธรรมมีอำนาจน้อยในขั้นเริ่มแรกต้องได้ใช้การฝ่าฝืนใช้การบังคับบัญชาใช้การกดขี่ข่มเหงฝ่ายต่ำอย่างมากแต่ส่วนมากก็พูดว่าทรมานจิตว่าทรมานกิเลสที่อยู่กับจิตนั่นแหละไม่ใช่ทรมานอะไรทุกวิธีการจะหักโหมขนาดไหนเอาเป็นเอาตายเข้าแลกเข้าต่อกรกันก็คือการต่อสู้กับกิเลสไม่ใช่การต่อสู้กับจิตจิตเป็นสิ่งที่ประเสริฐอยู่แล้วแต่ถูกลุมล้อมถูกย่ำยีตีแหลกจากกิเลสประเภทต่างๆจิตจึงเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของเมื่อเจ้าของได้ช่วยอย่างนั้นถ้าเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจิตจะว่าทรมานจิตได้ยังไงจิตจะไปมาเห็นโทษของการทรมานนี้ยังไงนอกจากจะเห็นคุณค่าของการทรมานของการต่อสู้กับกิเลสของการฟาดฟันหั่นแหลกกิเลสให้เห็นเป็นความสุขความสงบเย็นใจขึ้นมาโดยลำดับเท่านั้นนี่แหละที่ว่าได้หักโหมกันหักโหมอย่างนี้ต่อสู้อย่างนี้ในขั้นเริ่มแรกหนักไปอีกอย่างหนึ่งขั้นต่อไปก็หนักไปโดยลำดับขั้นเริ่มแรกนี้หนักทั้งร่างกายจิตก็ได้หักโหมกันเต็มที่ร่างกายก็ต้องได้ทดได้สอบได้ตัดทอนกันลงอาหารการบริโภคการเป็นอยู่หลับนอนนอนมากเป็นยังไงกิเลสแสดงไหมแสดงเพิ่มกำลังขึ้นมากไหมฉันมากเป็นอย่างไรกิเลสเพิ่มกำลังขึ้นไหมแต่พึงทราบนักปฏิบัติทั้งหลายไม่ควรจะสงสัยว่าการนอนมากก็เป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสให้กำเริบตัวขึ้นมาได้อย่างชัดเจนการฉันมากก็เป็นการเพิ่มกำลังของกิเลสให้มีกำลังมากขึ้นโดยไม่ต้องสงสัยการฝึกฝนทรมานการจิตตภาวนาจึงก้าวไม่ค่อยออกหรือก้าวไม่ออกเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญอยู่มากที่มีอำนาจกดขี่บังคับจิตใจให้ก้าวไม่ออกทางสมถะธรรมด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงต้องได้สังเกตในเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องความภาคความเพียรของตนการกินดูปูวาหลับนอนเป็นยังไงจึงต้องได้ระวังอยากจะนอนขนาดไหนก็ต้องได้ทนไม่ให้เป็นไปตามนั้นอยากฉันมากขนาดไหนกินมากขนาดไหนก็ต้องได้ลดได้หย่อนลงไปเพราะอาธรรมเข้าไปว่าไม่ใช่เอาเรื่องของกิเลสกิเลสมันอยากมันหิวมันโหยได้ทลายไม่พอนั่นเรื่องของกิเลสเมื่อให้ตามใจชอบของกิเลสแล้วมันก็มีกำลังมากมันก็ทับเราเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาตามธรรมธรรมเห็นว่าขนาดนี้พออยู่ได้พอเป็นไปได้เพื่อรสแห่งธรรมจะได้ปรากฏยิ่งกว่ารสของอาหารการบริโภคยิ่งกว่ารส

0: ของกิเลสนี้เป็นไหนแล้วก็ฟาดฟันกันฟันแหลกกันนี่แหละทุกตรงนี้ในการปฏิบัติเบื้องต้นถ้าไม่มีการทรมานมีการฝึกทางกายหักโหมทางกายบ้างย่อมเป็นไปได้ยากสำหรับผมเองเคยดำเนินมาอย่างนั้นเวลาธาตุขันธ์มีกำลังเอะอะนิดนึงก็คอยจะเสริมนิดนึงคอยจะเสริมจึงต้องได้ระมัดระวังให้ปลดลงไว้เสมอให้หิวหิวโหยโหยทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นเรื่องของกิเลสชอบแล้วต้องตัดลงตัดลงการนอนก็ให้น้อยที่สุดพอตื่นแล้วไม่ซ้ำรีบลุกทันทีไม่ซ้ำนะการฉันก็เหมือนกันผ่อนหนักผ่อนเบาสุดท้ายมีแต่ผ่อนเรื่อยเรื่อยเป็นจำนวนมากเอาเรื่อยแล้วจากนั้นอดจิตจึงพอก้าวไปได้นี่ได้เห็นอย่างชัดเจนสำหรับนิสัยนิสัยส่วนมากถูกกับวิธีการที่กล่าวมาเหล่านี้ไม่ก็ผิดเลยนอกจากคิดปาปัญญาเท่านั้นถ้าคิดปาปัญญาก็ไม่สำคัญอะไรนะเพราะกำลังของจิตของท่านพร้อมที่จะพุ่งอยู่แล้วธรรมดาของพวกเราที่เคยนอนตัวอยู่ที่เหลือมากับที่เหลือมาเป็นเวลานานฝึกยากๆทรมานยากๆอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ต้องเป็นภัยได้ทั้งนั้นแหละจึงต้องให้สังเกตกันการปฏิบัติให้ทำได้ออกลวดลายบ้างเลยเริ่มแต่สมาธิธรรมได้ปรากฏขึ้นมานี่รถของธรรมปรากฏแล้วภายในจิตใจจะมีกว้างแคบขนาดไหนเราถือเอาความสัมผัสระหว่างจิตกับธรรมที่ปรากฏกันอยู่นี้เท่านั้นเช่นเดียวกับอากาศอากาศจะกว้างแคบขนาดไหนเราถือเอาความร้อนความเย็นที่ปรากฏมาสัมผัสร่างกายของเรานี้โดยเฉพาะไปที่ไหนก็ทราบว่าร้อนร้อนหรือหนาวหนาวอยู่นี่เฉพาะนี้ที่อื่นมันจะหนาวหรือไม่หนาวร้อนไม่ร้อนไม่สำคัญเพราะไม่ใช่เป็นผู้สัมผัสกายเป็นผู้สัมผัสกายก้าวไปที่ไหนย่อมรับความสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งไปเรื่อยๆว่าที่นั้นร้อนที่นี้เย็นที่นี้หนาวก็รู้ธรรมก็เหมือนกันถ้าลงได้สัมผัสแล้วไปที่ไหนก็สัมผัสอย่างนี้สัมผัสอยู่ที่ใจของเราเช่นเดียวกับอากาศสัมผัสอยู่ที่กายของเรานี่แหละเห็นธรรมได้ปรากฏขึ้นมาแล้วส่วนอาธรรมทั้งหลายก็จะค่อยจางไปนี่เป็นขั้นหนึ่งของการฝึกทรมานที่หนักและหักโหมกันพอประมาณหรือหักโหมกันมากในขั้นเริ่มแรกที่จะให้จิตได้รู้เรื่องรู้ราวให้พอสงบตัวเย็นใจได้หายใจบ้างต้องเอากันดังหนักเนี่ยเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็เพลินมีความสงบสบายมันเคยฟุ้งซ่านรำคาญจิตตัวกิเลสตัวสำคัญสำคัญมันเคยผลักดันออกไปให้คิดถึงรูปถึงเสียงถึงกลิ่นถึงกลิ่นรสราคะตัณหาสงบตัวลงไปอันนี้แหละตัวสำคัญมากมันกวนใจมากนะราคะตัณหาควรเอามากทีเดียวตัวนี้เป็นตัวร้ายแรงที่สุดในวงวัฏจักรนี้ตัวนี้แสดงอย่างผาดโผนมากทีเดียวเมื่อตัวนี้สงบลงไปเท่านั้นก็พอมีพอเป็นพอไปเราพอปรุงจิตปรุงใจได้จากนั้นให้พิจารณาทางด้านปัญญาอย่าอยู่เฉยเฉยพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในเพราะสมุทัยเป็นไปได้ทั้งข้างนอกข้างในติดรูปข้างนอกไม่ใช่สมุทัยหรืออยู่ข้างนอกนั่นเอารูปนั้นเป็นเหตุตัวสมุทัยจริงอยู่ที่จิตไปยึดเหนี่ยวเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นและรสภายนอกเข้ามาถ้าเข้าอยู่ภายในจิตใจจนกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะสิ่งภายนอกได้เราพิจารณาสิ่งภายนอกให้เป็นมรรคทำไมพิจารณาไม่ได้แยกส่วนแบ่งส่วนพินิจพิจารณาให้เป็นเหมือนป่าช้าผีดิบเอาให้เห็นชัดเจนอย่างนั้นนักปฏิบัติท่านพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าก็เนี่ยให้ไปพิจารณาอย่างนี้ทำเหล่านี้สดสดร้อนร้อนเพราะกิเลสทุกประเภทสดสดร้อนร้อนทำไมจะล้าสมัยเอามาแก้สิ่งสดๆร้อนๆที่เผาเราให้เดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้ที่เด็ดตัวไหนที่ล่าสมัยไปแล้วมีไหมเวลามันเผาเราตัวไหนมันก็เป็นฟืนเป็นไฟเป็นเหมือนกันหมดทำไมทำจะล่าสมัยเอามาแก้ที่เด็ดปราบที่เด็ดให้บรรลัยลงไปจากใจจะล่าสมัยที่ไหนนำมาใช้สิการพิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนของธาตุของขันธ์ทั้งภายนอกทั้งภายในให้สนใจจริงๆเช่นเดียวกับเราสนใจจ่อในสมาธิด้วยสติของเราเองมีสนใจทางปัญญาก็จ่อทางด้านปัญญามีสติตามพวกคุณให้ได้การได้งานในสิ่งนั้นจริงๆเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนหากจะแยบออกมาจนได้เรื่องปัญญาพอแยบออกมาเข้าใจก็สะดุดแยบครั้งหนึ่งสองครั้งเข้าไปนี่เรียกว่าได้เงื่อนแล้วได้พยานแล้วแล้วจิตก็ก้าวเดินเรื่อยสติปัญญาก้าวเดินไปเรื่อยสุดท้ายก็เข้าใจสิ่งนั้นเข้าใจสิ่งนี้เข้าใจอันใดที่ชัดเจนแจ่มแจ้งเต็มที่แล้วปล่อยได้เป็นลำดับนี่แหละเรื่องปัญญาฆ่ากิเลสตัดกิเลสตัดอย่างนี้สมาธิเป็นจุดเพียงมาทำให้สงบเพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในอันดับต่อไป ถึงการเวลาที่ควรจะพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ต้องเสียดายสมาธิไม่ต้องมาเป็นห่วงเป็นใยความสงบให้หมุนลงปัญญาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานเป็นปัจจุบันธรรมตลอดเวลาในการพิจารณาทางด้านปัญญาเช่นเดียวกับเราพิจารณาภาวนาทางด้านสมาธิไม่ห่วงปัญญาให้เป็นปัจจุบันธรรมปัจจุบันจิตกับงานของตนอยู่โดยสม่ำเสมอจนกว่าจะถอยออกมาแล้วถึงพิจารณาทางด้านปัญญาทำงานไม่ให้ก้าวก่ายกันถึงวาระที่จะทำอะไรให้มีความจริงจังนักปฏิบัติยาละเลาะแหละดังที่เคยเห็นอยู่นี่ผมหนักใจนะหนักใจถึงขนาดมากทีเดียวเพราะมันสัมผัสสัมพันธ์ทางตาทางหูตลอดมันนอกจากไม่พูดผมเองเป็นผู้แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเพื่อความดีความดีเพื่ออัดเพื่อทำทุ่มเทลงอย่างไม่มีอัดมีอั้นไม่มีคำว่าเสียดายไม่มีลุยมีรับทำบทใดที่จะเป็นประโยชน์แก่หมู่เพื่อนถอดถอนออกมาค้นออกมาโกยออกมาทุ่มให้หมดเพราะฉะนั้นเวลาเห็นอากัปกิริยาของหมู่ของเพื่อนที่มันแสดงหัวแสดงตาขัดต่อละทำทั้งหลายแล้วจึงทนคิดไม่ได้อดคิดไม่ได้ต้องในคิดจากนั้นก็ถ้าจะพูดว่าหนักใจก็หนักใจมันไม่สมเหตุสมผลกับการแนะนำสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหมู่เพื่อคณะควรจะเห็นใจทั้งเห็นใจตัวเองทั้งเห็นใจครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนแล้วเอาลงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอะไรที่น่าเสียดายแล้วอันสามแดนโลกธาตุมีแต่ดินน้ำลมไฟอากาศสภาพเท่านั้นเองแต่พูดถึงเรื่องจิตก็จิตกับบาปกับบุญนี่มันก็ทุกข์เข้ากันอยู่ตลอดเวลาทุกข์ก็เคยทุกข์มาแล้วสุขก็เคยสุขมาแล้วเราไม่ต้องสงสัยว่าตกนรกอเวจีที่ไหนจิตดวงนี้ช่ำชองมากในสิ่งเหล่านี้เพราะไม่มีอะไรที่จะไปตกนรกอเวจีขึ้นสวรรค์ชั้นผมนอกจากจิตดวงเดียวนี้เคยไปมาหมดแล้วมันก็เป็นของเก่าไปอย่างนั้นน่ะผ่านไปผ่านมาเพราะอยู่ในกฎอนิจจังเรื่องของสมมุติแล้วย่อมเป็นกฎอนิจจังทั้งนั้นไม่มีอะไร แน่นหนาถาวรพอที่จะตายใจได้เลยนอกจากนิพพานนังปรมังสุขขังซึ่งเลยจากกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตานิพพานได้เท่านั้นจึงเป็นธรรมชาติที่ตายตัวไว้ใจได้ตลอดเวลาแม้ทรงขันอยู่ก็ตามขอให้จิตได้ถึงธรรมชาติอันนี้เถิดไม่มีอะไรเสียดายไม่มีอะไรสงสัยตายเมื่อไรตายได้อยู่ได้ตายได้ตายได้ไม่สงสัยไม่ห่วงใยอะไรทั้งนั้นไม่หวังพึ่งอะไรเลยแต่ว่าพึ่งตัวเองก็ไม่หมายพอดีกันอยู่อย่างนั้นขอให้ทำตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งถึงถ้ำปัจจุบันที่กล่าวอยู่แล้วนี่ได้เข้าสัมผัสสัมพันธ์และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจเธออยู่ที่ไหนก็เป็นธรรมหมดที่นี่กระจายออกทั่วแดนโลกธาตุทั้งสมมุติทั้งวิมุตติทั่วถึงกันหมดเลยไม่ต้องเพียงพูดแต่ว่าแดนสมมุติโลกธาตุเท่านั้นกิเลสมันมีอยู่ในแดนโลกธาตุ3ไตรภพเรียกว่า3ภพไตรแปลว่า3ในไตรภพนี้เป็นเรื่องของอธรรมมันท่องเที่ยวเป็นบ้านเป็นเรือนของมันแต่เมื่อธรรมได้เข้าเข้าไปแล้วหมดเลยทั้ง3แดนโลกธาตุนี้ทั้งแดนแห่งนิพพานไม่สงสัยนั่นอะทำเมื่อได้กระจายแล้วกระจายหมดยิ่งกว้างขวางลึกซึ้งกว่าฤทธิ์เดชเป็นไหนด้วยเหตุนี้ท่านผู้เป็นปราชญ์ทั้งหลายจึงโฆษณาด้วยความถึงพระทัยถึงใจแก่พวกสัตว์ทั้งหลายมีพวกเราเป็นสำคัญพุทธบริษัทโกนุห้าโซหิมานันโดนิจังปัจเจเตสติอันตกาเลนะโอนัฏฐาปดีปังนังเวสถะก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้มันรุ่มร้อนไปด้วยฝืนด้วยไฟอยู่ตลอดเวลาเผาลนอยู่ไม่มีพักมีตอนเลยพวกท่านทั้งหลายลื่นเลิงมันเทิงหัวเราะกันหาอะไรทำไมไม่เสาะแสวงหาที่พึ่งซึ่งเป็นของเลิศของประเสริฐยิ่งกว่านี้เป็นไหนๆเล่าน่ะเหมือนอย่างตะโกนบอกไฟตะโกนบอกยักษ์ผีบอกอย่างนั้นมาเป็นมิตรเป็นสหายที่ไหนนี่กิเลสมันหลอกเฉยแล้วสงสัยที่ตรงไหนเกิดในอัตภาพนี้เป็นยังไงที่ได้เคยสัมผัสสัมพันธ์มากับสิ่งต่างๆด้วยอัตภาพด้วยขันธ์อันนี้เป็นยังไงได้รับความวิเศษที่โสอะไรบ้างความคิดความปรุงก็ปรุงมาพอความเห็นก็เห็นมาพอได้ยินมาพอสัมผัสสัมพันธ์มาพอมีอะไรใครได้ของวิเศษที่โสมาอวดกันบ้างมันก็เท่าเดิมเหมือนกันหมดไม่ว่าท่านมาเราเหมือนกันหมดเอาทำออกมาสิให้ทำให้จิตได้สัมผัสสัมพันธ์ทำสิจะได้ประกาศกังวานขึ้นในหัวใจตัวเองแม้ไม่ประกาศให้ใครทราบก็ตามจะประกาศกังวานขึ้นที่หัวใจตัวเองอิ่มพออิ่มพออิ่มพอโดยลำดับกำลังจนกระทั่งถึงอิ่มเต็มที่พอหมดทุกสิ่งทุกอย่างอนาลโยหมดเรื่องอะไรตาอยากกับแดนแห่งป่าช้าคือแดนแห่งสมมติทั้งสามนี้คือแดนแห่งป่าช้านั่นแหละเกิดตายอยู่ที่นี่พ้นจากนี้แล้วดุขังนัตติอาชาตัสสะ มดตัดเรื่องสักทีเถอะเรื่องเกิดตายทุกข์ไม่มีละไม่ว่าอย่างนั้นมีพูดถึงเรื่องธรรมมีอยู่และความสัมผัสสัมพันธ์ธรรมเช่นเดียวกับจิตที่สัมผัสสัมพันธ์กับสายอาธรรมนั่นแหละเมื่อมันมีมากมันก็สัมผัสสัมพันธ์กันมากทุกข์กับมากฝ่ายอาธรรมฝ่ายธรรมเมื่อมีมากก็มีความสุขมากเย็นมากทุกมีมากเท่าไหร่จนกระทั่งธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วหมดที่จะพูดอะไรไม่ถูกเพราะไม่ใช่แดนที่จะนำมาพูดกันจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตส่วนล้วนแล้วสบายสบายก็แสนสบายแต่ว่าล้านสบายก็เป็นไรไปมาพูดติดปากกันว่าแสนสบายแสนสบายล้านสบายอะไรเลยความสุขความทุกข์ไปโดยประการทั้งปวงแล้วสุขทุกโลกเลยไปหมดนี่การปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นธรรมสดๆร้อนๆเป็นธรรมที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือที่เยี่ยมที่สุดในการปราบกิเลสไม่มีเครื่องมือใดในสามแดนโลกธาตุนี้จะเสมอเหมือนได้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจที่กิเลสผิดขึ้นมาทั้งตัวของมันเองแหลกได้ด้วยอัตถิธรรมเหล่านี้สติธรรมปัญญาธรรมสำคัญมากพระละห้าท่านกล่าวไว้แล้วศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานั่นเกี่ยวโยงกันคำว่าศรัทธาเชื่อโดยธรรมดาก็มีศรัทธาที่เชื่อในวงปฏิบัตินี่มีรสชาติมากนะเพราะเป็นรสประจักษ์วิริยะก็เหมือนกันวิริยะของความเพียรแท้เป็นยังไงวิริยะในวงปฏิบัติเป็นยังไงความเพียรทั่วไปเป็นอีกอย่างหนึ่งสติของในวงปฏิบัติเป็นยังไงและวงปฏิบัติเป็นชั้นๆแห่งธรรมทั้งหลายเป็นยังไงอีกปัญญาก็เหมือนกันสมาธิเหมือนกันสมาธิเป็นขั้นๆโดยลำดับเห็นประจักษ์เจ้าของเห็นประจักษ์เจ้าของสิทำเหล่านี้บรรจุวิจัยนี้หมดเปิดออกมาก็จะได้เห็นถ้าเปิดด้วยภาคปฏิบัติถ้าไม่เปิดด้วยภาคปฏิบัติไปเปิดดูตั้งแต่คัมภีร์โบราณก็เห็นแต่ตัวหนังสือกับกระดาษเท่านั้นเปิดดูอ่านดูจนกระทั่งวันตายไม่สำเร็จผลไม่สำเร็จประโยชน์กิเลสยังเต็มตัวหัวเราะโดยซ้ำไปถ้าเปิดด้วยวิธีภาคปฏิบัติดังท่านสอนไว้ว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทไม่ต้องพูดจะเปิดเผยขึ้นมาที่ใจเนี่ยกิเลสเต็มหัวใจเปิดเผยอยู่ภายในตัวในหัวใจของเราแม้เราโง่ขนาดไหนเราทุกข์เรายังยอมรับว่าทุกข์เพลินยังยอมรับว่าเพลินเมื่อทำแทรกเข้าไปทำลายสิ่งนี้เข้าไปเป็นยังไงทำไมจะไม่รู้รสของธรรมเป็นยังไงความสว่างกระจ่างแจ้งของธรรมเป็นยังไงรสชาติของธรรมเป็นยังไงทำไมจะไม่รู้ต้องรู้นี่แหละคือปัญญาสมาธิปัญญาปัญญาสุดยอดคือปัญญาอัตโนมัติแหลมคมละเอียดตั้งแต่ขั้นกระเทือนปัญญาอัตโนมัติมีตั้งแต่ขั้นผ่าโผนไปถึงขั้นละเอียดน้ำซับน้ำซึมเหมือนกระดาษซึมกิเลสละเอียดลงไปสติปัญญาอันเป็นเครื่องมือปราบกิเลสก็ละเอียดตามกันไปตามกันไปถ้ากิเลสไม่หมดจากหัวใจเสมออะไรแล้วปัญญาประเภทนี้จะไม่หยุดทำงานจะลุกลามไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งหมดแล้วไฟก็ดับเองเมื่อหมดเชื้อแล้วไฟก็ดับเองนี่ตปธรรมเมื่อเชื้อแห่งวัฏจักรหมดไปแล้วก็ดับเองไม่มีสิ่งใดเหลือทรงแต่วิมุตต์เสวยวิมุตต์ท่านพูดออกมาว่าเสวยเพราะโลกมีสมมุติท่านก็ว่าเสวยวิมุตต์ท่านไม่ได้เสวยเหมือนเราเสวยสุขเวทนาทุกขเวทนาอุปเเขเวทนาอยู่นะท่านยกออกมาเทียบกับสมมุติพอเป็นคู่เคียงกันเท่านั้นเองว่าเสวยวิมุตต์ความจริงท่านไม่เสวยเอาอะไรมาเสวยเสวยแบบโลกๆมันก็เป็นบิมบุตรนั่นก็เป็นเวทนาสามไปแล้วสิท่านไม่มีเสวยวิมุตติสุขมันก็ว่าอย่างนั้นนั้นข้ามันถึงก็รู้เองเสวยไม่เสวยก็รู้เองพากันตั้งอกตั้งใจนะผมเหนื่อยลงทุกวันดังที่เห็นนี่ผมไม่ได้แน่นอนนะวันหนึ่งเป็นอย่างวันหนึ่งเป็นอย่างนิสัยของผมเป็นยังไงพวกท่านหลายก็ทราบแล้วมันพออยู่พอไปไม่อยู่ต้องไปพอทำต้องทำทีนี้เมื่อมันไม่ควรไปได้ไม่ควรทำได้มันก็ทำไม่ได้ฝืนเหตุฝืนผลฝืนเป็นไม่ได้ฝืนความจริงฝืนไม่ได้เอาพากันตั้งอกตั้งใจฝึกปฏิบัติอย่าเห็นสิ่งใดสำคัญยิ่งกว่าธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้จะปรากฏขึ้นที่ใจของเราทุกท่านซึ่งมีการปฏิบัติ อย่างเข้มงวดกวดขันอย่าเผลอผายไปกับอะไรอย่าติดใจกับอะไรเพราะเป็นสิ่งที่เคยผ่านเคยรู้เคยเห็นมาแล้วเป็นของเก่าทั้งนั้นของประเด็นมาแล้วทั้งหมดแต่ที่เรียกมันเกิดสรรพัญญาขึ้นมาให้เราหลงเฉยว่าเป็นของใหม่เอี่ยมด้วยทำพอจะทำประกอบเข้าไปที่เดียวมันเป่าพุทธเดียวให้เป็นของเดินไปหมดเป็นของหน้าสมัยไปหมดที่เดียวกลายเป็นของทันสมัยขึ้นมานี่ข้ามันเงียบนานมากนี่เราไม่รู้มันกลมายาของมันดิพิจารณาให้มันแน่ลงไปภายในจิตใจของเราเถิดนั้นมันก็ชัดชัดเลยไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานกี่พระองค์และวันนานเท่าไรตามการนิยมสมมตินิยมกันนั้นจะปรากฏสดๆร้อนๆอยู่ที่จิตดวงเดียวนี่แหละฉันใดฉันนั่นในที่นี้เลยภาษาโมกิจนวนเท่าไหร่ก็ไม่สงสัยฉันนี่ฉันใดนั่นฉันนั่นนั่นฉันใดนี่ฉันนั่นทีเดียวแล้วไม่พูดว่าฉันนั่นฉันใดซะด้วยซ้ำไปประจักษ์ทีเดียวพอเลยกับความจริงทั้งหลายอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านั่นความจริงไม่ประเสริฐนอกจากสัจธรรมทั้งสี่ไปความจริงอันนี้เป็นความจริงอันประเสริฐนอกจากสัจธรรมสัจธรรมสำหรับทุกข์ก็เป็นความจริงอันประเสริฐสมุทัยเป็นความจริงอันประเสริฐคือไม่เคลื่อนไหวเป็นอย่างอื่นต้องเป็นอย่างนั้นทุกข์มันต้องเป็นทุกข์สมุทัยแหล่งผิดทุกข์มันต้องผิดของมันไม่เป็นอย่างอื่นนั่นความหมายว่ามาเครื่องปราบวิเศษต้องปราบไม่เป็นอย่างอื่นนั่นความหมายว่าอย่างนั้นนะคือไม่เคลื่อนไหวไปกับสิ่งใดๆทั้งนั้นนิโรธความดับทุกข์เพราะอำนาจของมรรคมีกำลังต้องดับธาตุขาเดียวเท่านั้นดับโดยดับดาบนี่ท่านเรียกว่าสัจธรรมอันนั้นที่ว่าของจริงอันประเสริฐอันนั้นนอกจากสัจธรรมอันนี้ไปอาศัยมรรคสัตว์เป็นผู้หนุนเป็นผู้ตัดสิ่งที่ไม่ประเสริฐทั้งหลายสิ่งที่เร็วความต่ำช้าทั้งหลายออกจนกลายเป็นธรรมทั้งดวงขึ้นมาที่จิตทั้งดวงมันการแสดงธรรมนี่ผมว่าพอสมควรพูดไปพูดมาก็รู้สึกเหนื่อยผู้ปฏิบัติยังไงไม่ปรากฏอย่างหนึ่งต้องปรากฏอย่างหนึ่งจนได้เพราะธรรมะปฏิบัตินี่เป็นความที่จะให้ปรากฏในหัวใจก็แท้การเรียนนะเรียนมีแต่ความจำปรากฏความจริงไม่ปรากฏถ้าไม่ออกปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติมันคือทุกคนเนี่ยทางให้ที่น้อยลงทางปฏิบัติต้องมีผู้เนี้ยแนวทางที่ถูกต้องมันไม่ล่าช้าแล้วมันไม่ล่อแหลมจากทางผิดนี่พอพูดแล้วพูดแล้วท่านไม่ผิดพูดโกงเป่งขู่เพราะท่านเห็นแต่หมดลูกเสมอเหมือนกับกำลังลงขามายกกำผีมาทุ่มกันอันนั้นผิดกันคือของมันรู้ด้วยความจำสอนไม่ได้สอนผู้ปฏิบัติเรียนมากเรียนน้อยต้องเป็นผู้ปฏิบัติรู้ทางด้านจิตใจสอนกันถึงสอนได้บางทีมันได้เกี่ยวกันกับเพื่อนครูเรียนปริยัตินี่มันกว้างขวางมีสิ่งเทียบเทียมมันยิ่งประสานกันอย่างนั้นส่วนผู้ปฏิบัติไม่มีปริยัตินี่มันความรู้มันไปแคบๆเฉพาะอันความจริงมันเต็มส่วนแต่บรรยายไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนนะมันไม่สะดวกปริยัติจึงเป็นเครื่องหนุนได้ดีแล้วเวลาปฏิบัติไปมันก็ยิ่งรับกันเรื่อยเอามาเทียบเคียงมาเป็นสักขีพยานนั่นมันจะเห็นได้เวลาก้าวทางด้านวิปัสสนาผมพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูดผมไม่ลืมนะตั้งแต่วันไปที่แรกธรรมะที่ท่านเรียนท่านเรียนท่านหาก็นักเรียนมามากพอสมควรจึงเป็นมหาท่านหวังแต่ย่อผมประมาทธรรมะของพี่เจ้านะแต่เวลานี้เพื่อนเรียนมาแล้วไม่เกิดประโยชน์แล้วท่านก็บูชาไว้ซะก่อนนะเอาทางจิตให้แน่นหนามันคงสว่างนั่นจะไปสนใจกับการเรียนมากเรียนน้อยจะเป็นกังวลต่อการปฏิบัติเพื่อรับหลักฐานทางจิตทั้งหลายต่อเมื่อมันถึงคราวที่มันจะวิ่งประสานกันแล้วเอาไว้ไม่อยู่นี่ที่ผมจำเห็นนะมันจะวิ่งประสานกันเอาไว้ไม่อยู่หลังจิตไม่อยู่หลังพอข้าพอถึงขั้นปัญญาเป็นจริงๆมุกเป็นขึ้นมาในจิตนี่เอาทั้งเอาหาหลักฐานมายืนยันมานี่นะยกนั่นมาพอลงกันปั๊บยอมรับปุ๊บเพราะอันนี้มันกำลังแน่อยู่แล้วหาความจริงก็อีกมารับกันปุ๊บก็อีกนั่นที่ฉันเรียกว่าความรับข้อคือมันยังไม่ลงกันนี่ผมกลุ่มของสวัสดิ์ที่ผิดที่ผิดอันนั้นแต่ละข้าศึกที่ผมยังไม่หลังนะแต่ผมก็ยกให้เรียกว่าหนึ่งผู้เกิดจารึกเป็นคนประเภทใดหนึ่งสองขนาดจะพูดย่อๆออกไปแล้ว
1: เทศบางทีอย่างเราเทศบางทีก็เทศปัญญาไปเลยบางทีก็เทศสมาธิมันไม่ถึงขั้นปัญญาเลยบางทีเทศสมาธิก็เอาปัญญานิดหน่อยแล้วก็ไปเลยนั่นก็มีถูกนี่อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เราแยกให้เป็นผลลายถูกต้องของธรรมนั่นเสียเราไม่เข้าไปยุ่งก็แยกไปถึงผู้เกิดจารึกเกิดจารึกธรรมเป็นประเภทใดนี่เป็นเครื่องประกาศในตัวนะการเกิดจารึกธรรมถ้าเป็นพระอรหันต์มีผู้เกิดจารึกแล้วจะธรรมะจะละเอียดก็ออกมากทีเดียวถ้าเป็นธรรมดาเรามีชีวิตมันจะเกิดจารึกก็จะได้แต่งนี่ความมั่นนานทั้งดุ่นมาทั้งนั้นแกงละเอียดไม่ได้ความลึกซึ้งของธรรมของผู้ปฏิบัติไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่ผิดกันมากมายนะหาจิตอันเดียวกันก็ตามผู้ปฏิบัติกระจายได้หมดแต่ปริยัติจะได้แต่เพียงนั้นไม่ว่าท่านมาเรานะไม่ประมาทกันนะมันเป็นอย่างนั้นก็ความจริงมันเป็นอย่างนั้นจังไงถ้าเป็นภาคปฏิบัติแล้วมันกระจายตีแผ่ไปแผ่ไปที่ละเอียดขนาดไหนเราจึงกล้าพูดใครจะเขียนประวัติของพระอรหันต์เอาลองดูสิว่างั้นเลยจะเป็นไม่เป็นหน่วยได้ก็เป็นพระอรหันต์เท่านั้นจะเขียนให้เป็นไม่เป็นหน่วยได้ถ้าไม่ใช่พระอรหันต์นั้นไม่เป็นว่างี้เลยจะจำมาได้เท่าไหร่ก็เต็มหัวอกก็เสียตั้งแต่ความจำเลยความจริงจะไม่ปรากฏเหมือนที่นี่ท่านปฏิบัติท่านปฏิบัติความจริงนี่ท่านรู้ความจริงนี่ความจริงนั้นจะเอาอะไรไปจับถ้าไม่ความจริงเข้าไปจับกันจับไม่ถึงจับไม่ได้นั่นเอาความจำจับจับไม่ได้เข้ากันไม่ได้นั่นเพราะงั้นเนื้อทำรสชาติมันจึงผิดกันมากโง่แสนโง่จังพูดกันเรื่องนี้เหรอแต่ความจริงแล้วมันยิ่งถึงกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยพอเข้าเนื้อตั้มเข้าปุ๊บเข้าปุ๊บเข้าปุ๊บเข้าปุ๊บเข้าปุ๊บเพราะมันอย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันไปเลยนั่นของจริงจะไปแวะไปแยกกันที่ไหนใครรู้ก็จริงเหมือนกันหมดนี่เมื่อยกเรื่องนั้นมาปั๊บเรื่องนี้มันก็วิ่งเข้าถึงกันปั๊บเนี่ยจริงอันเดียวกันเสียความจำเป็นงั้นนะอย่างพวกเราอยู่กันนี่ว่าเด็ดว่าเดียววัดตาวันตาเขาก็ย่อมย่องล่ำลือแล้วว่าปฏิบัติเด็ดเดี่ยวเคร่งครัดหลงตาบัวพอเป็นหัวหน้าปฏิบัติเด็ดเดี่ยวเคร่งครัดให้พระหันมาดูที่มาดูพวกเราเยอะเดี๋ยวกำแพงแตกท่านจะหงายไปเลยทันทีจะว่าอะไรพวกเราโง่ๆอยู่ด้วยกันก็พออยู่ท่านผู้พิเศษมาดูด้วยยิ่งแยบออกตรงไหนมันมีแต่เรื่องของกิเลสออกทำงานทั้งนั้นไม่มีทำออกทำงานเลยนั่นเราเห็นไหมล่ะท่านเห็นท่านผู้เหนือกิเลสแล้วท่านเห็นอย่างไรพวกเราโง่จะตายเลยมึงว่าฉลาดยืมเจ้าของอยู่หรือให้มันเอาจำมาดีนะคำพูดอันนี้ผมจะโง่แต่โง่ก็ตามขอให้จำคำนี้ให้ดีแล้วมันจะเป็นอย่างว่านี่ทั้งนั้นแล้วมันเห็นนี่เห็นว่าไงท่านผู้เห็นมีพวกเราไม่เห็นพวกเราตาบอดแม้จะฆ่ามันได้เหลือกิเลสถ้าไม่ละเอียดทำไม่ละเอียดเนื้อมันฆ่ามันได้เห็นมันได้ใครจะละเอียดเหนือกิเลสในสามเดือนแล้วก็ท่านนี้กิเลสต้องเป็นอำนาจทั้งนั้นครอบหมดเลยใครมีสามารถรู้มันได้นอกจากให้มันพามาต่อสู้ทำกันนั้นมันเอาเป็นเครื่องมือแล้วมาต่อสู้ทำมาดูพระเหมือนจะบอกจะมาให้คะแนนพระตัดคะแนนพระตัวกิเลสเป็นตัวอำนาจมาข้างหลังเราไม่เห็นมาก็แบกยศแบกลาภแบกฐานะสูงต่ำความรู้ความฉลาดหนักจนจะตายกิเลสให้แบกมาไม่รู้นางก็เหมือนกับพระนี่เป็นควายเลยดูพระเป็นยังไงให้คะแนนพระตัดคะแนนพระเหมือนที่เจ้าเราจะเป็นเจ้าหน้าวาสนาที่เดียดมันพาให้เป็นอย่างนั้นไม่รู้เนี่ยพับเดียวก็รู้ท่านจิตเนื้อมันพระอรหันต์นั่นจิตท่านอยู่บอกตามปฏิบัติโบราณกิริยาบอกอะไรกิริยาที่เดียดมันบอกชาติของที่เดียดนะแต่ไงท่านกดฟังเทศเข้าใจสงบไหมล่ะสงบนะคือฟังเทศจะเป็นภาคปฏิบัติดีกว่าเราปฏิบัติโดยลำพังเราผมยอมรับอันนี้สมาธิไม่ว่าขั้นจิตเป็นสมาธิไม่ว่าขั้นจิตที่เป็นปัญญาเป็นประโยชน์กว่าแต่หมายถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านเทศสอนโดยถูกต้องนะเรื่องถึงสี่ห้าก็เป็นอย่างนึงจิตไม่ไปสนใจฟังจิตหูยอมแม่ไม่ได้ฟังง่ายประเทศจะฟังทั่วไปก็เทศแล้วก็มันไม่สนใจฟังมันทำจิตให้สงบสบายอย่างนี้เสียไม่ยุ่งถ้าเป็นจิตถ้าเป็นพูดเทศอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นโอ้โหมันต่อไหลลงไหลลงไหลลงหมุนติ้วติ้วติ้วไม่ว่าจะเป็นขั้นสมาธิขั้นไหนจิตไม่เคยเป็นสมาธิก็เป็นได้เพลินนี่นะนะท่านเทมเพลินแล้วก็สงบลงได้เพราะจิตมันจ่อยกับเสียงท่านอย่างเดียวมันไม่ไปเกี่ยวกับที่อื่น เมื่อมันเกี่ยวเนื่องกันนานๆเข้าไปมันก็มีกำลังมันก็สงบตัวมันได้นะความรู้นี่เด่นขึ้นเด่นขึ้นนี่สงบตัวลงได้ถึงขั้นปัญญาขยับตามมันเป็นมันต่างกันมันขยับตามยับยับนั้นท่านก้าวท่านก้าวเหมือนกับว่าจะพระนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมเวลาท่านเทศน์พอท่านปิดสามีไปนั่นโอ้ยยืนแต่ขวากแต่หนาวก้าวขาด้วยเต็มเท้าเลยอืมเป็นงั้นนะงั้นการฟังเทศน์จึงเป็นภาคปฏิบัติได้ดีเยี่ยมเป็นอันดับหนึ่งของภาคปฏิบัติทั่วไปแม้แต่ภาคมหาสติมหาปัญญาก็ยังต้องอาศัยท่านการเทศน์ของท่านที่เหนือกว่าอยู่แล้วนะเหนือกว่าท่านพุ่งกันไปมันก็แยบโดดตามนะละคุณพอละเหนื่อยพูดไปเรื่อย

ยังไม่ทราบเมื่อไรก็แสดงว่าเลยอยู่ตลอดเวลาแต่ขณะที่พิจารณาก็ยังไม่ทราบว่าตัวเองพิจารณาอวิชชาเป็นแต่เพียงว่านี่มันอะไรนะเป็นความข้อของใจสงสัยนั้นแล้วก็ยังจิตลงไปที่นั่นทำความสนใจในจุดนั้นพิจารณากันมันเป็นยังไงไปยังไงมายังไงแต่มันก็ไปถูกจุดเพราะเราไม่รู้ชื่อนะอะไรเป็นอวิชชาอวิชชาที่แท้จริงกับชื่อมันผิดกันเป็นกระแสกระจายไปทั่วโลกนั่นมันเป็นกิ่งก้านมันยังเราไปหาจับตัวผู้ร้ายไปจับก็จะได้แต่สมุนมันทันจับคนไหนก็เป็นสมุนของมันจับคนไหนก็เป็นสมุนของมันไม่ทราบว่านายมันอยู่ที่ไหนจับมากก็มากจับเข้าไปจับเข้าไปตีกระล่องเข้าไปคือเรียกว่าล้อมโจรมีเจ้าหน้าที่มีกำลังมีจำนวนมากแล้วก็มีกำลังมากต่างคนต่างอาศัยกันก็มีกำลังขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่ล้อมนอกจุดที่โจรดูโจรที่โจรอาศัยอยู่จับคนนี้มัดคนนั้นเข้าไปมัดคนนั้นเข้าไปถามตามธรรมดาโจรมันจะไม่บอกว่าใครเป็นนายของมันแต่ใครเป็นโจรก็มัดมันไปหมดจนไม่ให้มีเหลือสักคนในวงล้อมนั้นคนสุดท้ายจะเป็นนายของตนคนสุดท้ายมันจะอยู่ในที่สำคัญคือสมุนของตนจะต้องล้อมรอบขอบคิดรักษาไว้อย่างดีอย่างดีเดียวถูกจับเข้าไปเป็นลำดับเข้าจนถึงอุโมงค์ที่โจรอยู่ที่หัวหน้าโจรหญิงพอฆ่าหมดไม่มีใครเหลือในที่นั้นแล้วมันก็ทราบชัดกันในที่นี้อันนี้เป็นแต่เพียงรูปเปรียบจิตที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมันก็เป็นขั้นแหน่งของความหลงไม่ว่าจะหลงทางดีทางชั่วมันเป็นเรื่องของอวิชชากิ่งก้านของอวิชชาทั้งนั้นแต่ตัววิชากิ่งไม่รู้อนุบายวิธีพิจารณาต่างๆจึงเพื่อกระทาจะเทียบอุปมาก็เหมือนอย่างเราวิทย์น้ำเพื่อจะเอาปลาถ้าน้ำมันมีจำนวนมากปลาจะมีอยู่จำนวนมากน้อยก็ไม่ทราบวิทย์น้ำออกถึงน้ำมันแห้งลงไปเป็นลำดับปลามันก็รวมเข้าไปตัวไหนอยู่ที่ไหนก็วิ่งลงในน้ำน้ำก็ถูกยึดออกเรื่อยๆยึดออกเรื่อยๆตาเขารวมตัวไหนวิ่งไปไหนก็มองเห็นเพราะหน้ามันแห้งลงไปผลสุดท้ายเมื่อหน้ามันมีแล้วตาก็มีที่หลบหลีกก็จับได้มีที่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกับอาการของจิตที่มันเข้ากันมันก็เหมือนกับน้ำที่ปกคลุมน้ำที่มันเป็นที่อาศัยของตาการพิจารณาสิ่งนี้เราไม่ได้หมายจะเอาเหมือนกับบุคคลที่วิทย์น้ำไม่ได้หมายจะเอาน้ำแต่หมายจะเอาปลาต่างหากการพิจารณาก็ไม่หมายจะเอาสิ่งเหล่านี้แต่ให้รู้สิ่งเหล่านี้เป็นลำดับพอรู้ไปที่ไหนจิตก็หายกังวลรู้ทั้งสิ่งที่ไปเกี่ยวข้องรู้ทั้งตัวเองผู้ไปเกี่ยวข้องว่าเป็นผู้ผิดเป็นความเห็นผิดของตัวจินไปหลงรักของทางในสิ่งนั้นนี่นะคือคงก็แคบเข้ามาแคบเข้ามาเหมือนกับวันหน้ามันแห้งเข้าไปมีพิจารณาในธาตุในขันธ์อะไรมันก็เหมือนกับสิ่งทั่วๆไปภายนอกมันไม่มีอะไรแปลกกันก็เป็นด้านวัตถุถ้าพูดถึงเรื่องธาตุก็เป็นธาตุอันเดียวกันนี่มันมีแปลกที่สุดอาการของจิตที่แสดงตัวออกเราไม่ไปไหนอันนี้มันก็ยังเป็นกิ่งก้านของอวิชชาแต่มันจะเข้าไปหาส่วนใหญ่พิจารณาเห็นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องชัดเท่าไรก็ยิ่งเห็นตัวออกไปเกี่ยวข้องชัดขึ้นทุกทีเหมือนกับน้ำมันแห้งลงไปเท่าไรก็เห็นตัวปลาชัดขึ้นทุกทีการพิจารณาเห็นสภาพทั้งหลายทั้งภายนอกภายในกายในเจตสิกธรรมของตัวชัดเข้าเท่าไรมันก็เป็นเหตุจะเห็นจุดที่อยู่ที่อาศัยที่เกิดที่เป็นตัวการสำคัญชัดขึ้นชัดขึ้นมันทางตะล่อมเข้าไปเอง
ความรู้ของจิตมันก็แคบเข้าไปความกังวลของใจก็มีน้อยกระแสของใจของที่ส่งออกไปก็แคบเราก็เพิ่มตัวไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็พิจารณาเรื่องนั้นด้วยพิจารณาความกระเพื่อมของจิตที่ออกไปแสดงตัวด้วยมันก็เห็นทั้งสองเงื่อนและรู้เห็นรู้ผลกันทั้งสองด้านคือด้านที่ไปเกี่ยวข้องสิ่งที่ถูกเกี่ยวข้องนั่นหนึ่งและผู้ไปเกี่ยวข้องนั่นหนึ่งมันขยับตัวเข้าไปเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้เมื่อเข้าไปถึงตัววิชาจริงโดยมากนักปฏิบัติถ้าไม่มีครูอาจารย์คอยแนะไว้ก่อนแล้วจะต้องไปถือเอาตัวนั้นเลยว่าเป็นตัวจริงเพราะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างได้พิจารณาแล้วเป็นความชัดในจิตใจว่าได้รู้เท่าและปล่อยวางไปหมดไม่มีสิ่งใดเลยผู้ที่รู้สิ่งทั้งหลายนั่นคืออะไรนั่นทีนี้ก็ไปสงวนอันนั้นไว้นี่ที่ว่าเป็นอวิชชาอวิชชารวมตัวแล้วกลับว่าเป็นตัวขึ้นทันทีมาหลงอยู่นั่นจริงๆอวิชชาก็คือหลงตัวเองนี่ส่วนที่หลงสิ่งภายนอกนั้นมันเป็นกิ่งก้านไม่ใช่เป็นเรื่องของอวิชชาแท้จริงมาหลงอันนี้เองถ้าหลงผู้ที่รู้สิ่งทั้งหลายผู้นี้เป็นอะไรลืมมีภาควิจารณ์เพราะจิตเมื่อมีวงแคบเข้ามาแล้วจะต้องรวมจิตตัวเองจิตของจิตที่ปรากฏตัวอยู่เวลานั้นจะเป็นจิตที่ผ่องใสมีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความองอาจกล้าหาญความสุขก็รู้สึกว่าจะรวมตัวอยู่ที่นั่นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมันเป็นผลของอะไรถ้าจะพูดว่าเป็นผลยังเป็นผลอยู่หรือเราจะพูดว่าเป็นผลของปฏิปทาเครื่องดำเนินก็ถูกถ้าหากว่าเราไม่หลงอันนี้นะถ้าเรายังหลงอยู่มันก็ยังเป็นสมุทัยนี่แหละที่จุดของสมุทัยจุดใหญ่แต่ถ้านักปฏิบัติผู้มีความสนใจพิจารณาต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอแล้วก็ยังไงทนไม่ได้ต้องสนใจเข้าพิจารณาจุดนั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เคยพิจารณาและเคยรู้เรื่องกันแล้วมันก็ไม่สัมผัสจะแยกจิตออกไปพิจารณาอะไรมันก็ไม่สัมผัสรู้เป็นพอตัวแล้วสิ่งที่สัมผัสมันก็เป็นเหตุสนใจนั่นสนใจในจิตอาการที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากนั้นจิตที่ปรุงขึ้นมามันก็ปรุงขึ้นจากนั้นสุขที่ปรากฏขึ้นมามันก็ปรากฏอยู่ที่นั่นแล้วที่มีความสุขที่มันปรากฏขึ้นมามันก็มีอาการเปลี่ยนแปลงให้เห็นนี่ก็เป็นเหตุให้พิจารณาอีกเพราะในขั้นนั้นเป็นขั้นที่สังเกตมากความสุขมันก็ไม่แน่นอนความสุขที่ผิดคือจากอวิชชาจากอวิชชามันไม่แน่เหมือนกันบางทีก็มีอาการเฉาๆบ้างเล็กๆน้อยๆพอให้ทราบมันแสดงอาการว่าไม่สม่ำเสมอมันค่อยมันพอเปลี่ยนตัวเองอย่างนั้นตามขั้นอย่างทำที่ละเอียดอันนี้เป็นจุดที่จะนอนใจสำหรับผู้ปฏิบัติมาด้วยความเข้มแข็งหรือด้วยความสนใจอย่างยิ่งแต่จะมานอนใจในจุดนี้หากไม่มีผู้ให้อธิบายให้ทราบไว้ลงหนาถึงอย่างไรก็หากถึงจะนอนใจก็ยังทนไม่ไหวที่จะทราบเหมือนกันถ้าใช้ความสนใจอยู่เพราะมีเท่านั้นเป็นสิ่งที่ดูดดื่มจิตใจเป็นเหตุให้ดูดดื่มเป็นเหตุให้พอใจทั้งพิจารณาทั้งพอใจในสิ่งที่ปรากฏนั่นแหละการที่กระผมพิจารณามามันเป็นอย่างนั้นมันทำให้งงเหมือนกันจนไม่ทราบว่าอะไรเป็นอวิชชาก็เลยเข้าใจว่าอันนี้แหละที่จะเป็นนิพพานก็คืออันนี้เองอันสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ตลอดเวลาคำว่าตลอดเวลาในสถานที่นี้หมายถึงตลอดเวลาของผู้มีความเพียรอยู่มีการชำระซักฟอกกันอยู่เสมอและความสงวนก็สงวนมากอะไรจะมาแตะต้องไม่ได้ระมัดระวังอย่างเต็มที่พออะไรมาสัมผัสก็รีบแก้ไขกันทันทีสัมผัสนั่นแต่สิ่งที่เราสงวนนั้นหาได้ทราบไม่ว่าคืออะไรนี่สิความสงวนก็ความรักความสงวนนั้นมันก็เป็นภาระของจิตอยู่โดยดีแต่ในเวลานั้นเราไม่ทราบจึงกล่าวว่าจากสมควรแก่การแล้วก็เกิดความสนใจขึ้นจะพิจารณาในจุดที่ว่านี้นี่มันเป็นมันคืออะไรนาน
ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เคยพิจารณามาแต่สิ่งนี้มันคืออะไรเนี่ยจิตก็จ่อเข้าไปตรงนั้นปัญญาก็สอดส่องเข้าไปนี่มันคืออะไรแน่นะอันนี้มันเป็นความจริงแล้วหรือยังไม่จริงอันนี้เป็นวิชาหรือเป็นอวิชชาคือมันเป็นข้อสงสัยทั้งนั้นแหละแต่อาศัยการพิจารณาไปตามที่ว่านี้ทำไมมันจึงรักมันทำไมมันจึงสงวนถ้าว่าเป็นของที่จริงแล้วทำไมจะต้องสงวนกันทำไมจะต้องรักษากันความรักษานี่มันก็เป็นภาระถ้าอย่างนั้นอันนี้มันก็ต้องเป็นภัยอันหนึ่งสำหรับผู้ที่สงวนผู้ที่รักษานี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่น่าไว้ใจทั้งที่ก็ไม่ทราบนะว่ามันคืออะไรเป็นอวิชชาจริงหรือไม่เพราะเราไม่เคยเห็นว่าวิชชาที่แท้จริงกับอวิชชามันต่างกันยังไงเรียกว่าวิมุตติกับสมมุติมันต่างกันยังไงปัญญามันก็มีขึ้นคือกว่าเกิดความสนใจในจุดนั้นพิจารณาที่นั่นอันนี้รู้สึกว่าพิสดารมากถ้าจะพูดตามที่พิจารณามานี่ย่นย่อลงมาเฉพาะและได้ความตามโอกาสอันควรยังสรุปลงมาทีเดียวว่าอันใดที่มีความปรากฏตัวขึ้นมาให้พิจารณานั้นสิ่งที่ปรากฏตัวขึ้นมานั้นเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นมีหมายถึงทำอะไรอีกปรากฏขึ้นที่ใจแม้ที่จุดที่มีความสว่างสบายอยู่นั้นนั่นแหละคือจุดอวิชชาแท้กำหนดลงไปที่มันด้วยปัญญาสภาวะธรรมทั่วไปนั่นเป็นสภาพธรรมอันหนึ่งชั้นใดธรรมชาตินี่ก็เป็นสภาพธรรมอันหนึ่งเท่านั้นเราจะถือว่าเป็นเราเป็นของเรามันก็ไม่ได้แต่ความสงวนอยู่นี้แสดงว่าเราถือว่าเป็นเราเป็นของเราถ้าอย่างนั้นมันก็ผิดทางปัญญามันสอดเข้าไปอันนี้เป็นอะไรแน่ๆเหมือนกับว่าเราย้อนมาดูตัวของเราเรามองออกไปข้างนอกเราก็เห็นดินฟ้าอากาศก็เห็นมีอะไรมาผ่านทางสายตาเราก็เห็นแต่เมื่อเราไม่มองมาดูตัวของเราเราก็ไม่เห็นตัวของเราปัญญาครั้งนี้เป็นปัญญาที่ย้อนกลับเข้ามาดูจุดสุดท้ายนี้ว่าเวลาสุดท้ายพอปัญญาใคร่ควรดูการพิจารณาก็เหมือนกับพิจารณาสิ่งอื่นคือไม่พิจารณาเพื่อถือเอาพิจารณาเพื่อให้รู้สิ่งที่ตามความจริงของมันที่ปรากฏเวลาอันนี้มันจะดับมันไม่เหมือนสิ่งทั้งหลายดับสิ่งทั้งหลายดับเป็นความรู้สึกของเราเข้าใจแล้วในสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นแต่อันนี้ดับมันไม่เป็นอย่างนั้นคืออันนี้มันสลายลงไปทันทีเหมือนกับอะไรเราพูดถึงฟ้าก็เหมือนฟ้าแลบมันเป็นขณะอันหนึ่งที่ทำงานของตัวเองนี่ว่ามันพลิกขนาดมันพลิกภาพลงไปแล้วหายไปเลยพอนี้หายไปแล้วเราถึงจะทราบว่านี่คืออวิชชาถึงเพราะอันพอเห็นว่าอันนี้หายไปแล้วมันไม่มีอะไรที่จะเป็นปรากฏขึ้นมาให้เป็นตัวสมมุติสิ่งที่เหลืออยู่มันไม่เป็นอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่แม้จะไม่เคยเห็นแต่จะปรากฏเพียงขนาดนั้นมันก็ไม่เป็นมันไม่มีอะไรเป็นน่าสงสัยมันภาระมันทั้งหมดคำว่าเราก็หมายอันนี้เองหมายที่อันนี้ยังตั้งอยู่พิจารณาอะไรก็พิจารณาเพื่ออันนี้คือคำว่ารู้ก็ว่าเราตัวนี้อยากรู้คำว่าสว่างก็เราสว่างคำว่าเบาก็ว่าเราเบาคำว่าสุขก็ว่าเราสุขคำว่าเราว่าเราก็คือหมายถึงตัวนี้เองนี่ตัวที่ว่าตัววิชาแท้ทำอะไรก็เพื่ออันนี้ทั้งนั้นพออันนี้สลายไปแล้วไม่มีเพื่ออะไรหมดถ้าจะเทียบปุ๊บมาก็เหมือน
ก้นหม้อที่ถูกทำลายซะแล้วแม้จะเทน้ำลงไปมากเท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรจะขังอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรุงขึ้นมาตามธรรมชาติของขันมันก็ปรุงขึ้นได้แต่มันไม่มีที่เก็บเพราะภาชนะอันนั้นมันดับมันสลายไปแล้วไม่มีอะไรเลยปรุงก็พอปรุงภาพดับไปมันก็ผ่านไปธรรมดาหายไปหายไปไม่มีที่เก็บไม่มีใครเป็นเจ้าของธรรมชาติที่รู้สึกตัวเองว่าไม่มีอะไรเป็นเจ้าของนั้นมันก็เป็นความพอตัวของธรรมชาตินั่นอยู่แล้วนั่นจึงเป็นธรรมชาติพอตัวและหมดภาระที่จะระมัดระวังรักษาเป็นความพอตัวหรือตายตัวอันนี้เองที่ปกปิดธรรมชาติอยู่จึงไม่เห็นความมหัศจรรย์ในหลักธรรมชาติของจิตอันแท้จริงแต่เรามาเห็นอันนี้ว่าเป็นของอัศจรรย์เสียจึงมารักมาสงวนมาหึงหวงไว้มาเข้าใจว่าเป็นเราเป็นของเราจิตเราสว่างสวยจิตเรามีความมุ่งอาจกล้าหาญจิตเราเป็นสุขจิตเรานี่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ธรรมชาติอันนี้ไม่รู้ตัวเองนั่นท่านเรียกว่าอวิชชาแท้พอกลับมารู้อันนี้มันสลายไปพอรู้แล้วอันนี้ตั้งอยู่มานานก็สลายไปพอนี้สลายไปก็เหมือนเราเปิดฝาหม้อขึ้นมาอันเองมีอะไรอยู่นั้นไม่เห็นหมดอันนี้เท่านั้นน่ะปิดเลยความจริงที่เป็นความจริงพิเศษจากสัจจะคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็คือความบริสุทธิ์นี่เป็นความจริงที่นอกจากสัจจะทั้ง4สัจจะทั้ง4นี่มัน2สัจจะหนึ่งก็เป็นฝ่ายผูกมัด2สัจจะหนึ่งก็เป็นฝ่ายแก้ฝ่ายดับดับอะไรผูกก็ผูกอะไรก็คือผูกจิตดวงบริสุทธิ์นี่คือมาปกคลุมไว้แก้ก็คือว่าเปิดออกเปิดสิ่งที่ปกคลุมนั่นให้ได้เห็นความบริสุทธิ์ตามความจริงของตนความจริงนั้นมีอยู่อย่างนั้นแล้วแต่ว่าสัจจะทั้งสองคือทุกข์สมุทัยนี่มันปิดเหมือนกับฝาหม้อปิดหม้อไว้มีอะไรอยู่ในนั้นก็ไม่เห็นมรรคคือข้อปฏิบัติเปิดมรรคนิโรธเปิดขึ้นมาก็เห็นสิ่งที่อยู่ในหม้อนั้นชัดว่าเป็นอะไรความรู้สึกเป็นของมีดั้งเดิมก็ตามแต่ถูกทั้งสองนี้ปิดและถูกสัจจะซึ่งเป็นฝ่ายแก้ทั้งสองนั้นเปิดขึ้นมาเนี่ยเปิดก็เปิดให้อันนี้เองผูกก็ผูกมันปิดมันง่ายพอเปิดขึ้นมาแล้วมันก็หมดปัญหาจริงเนี่ยสัจจะทั้งสองนี้เป็นถ้าว่าเป็นอันนั้นก็เรียกว่าเป็นกิริยาอันหนึ่งอันหนึ่งมันเป็นสมมุติเหมือนกันมรรคก็เป็นสมมุตินิโรธก็เป็นสมมุติพอทำหน้าที่เสร็จแล้วก็ผ่านไปทุกข์กับสมุทัยก็เป็นสมมุติสมมุติทั้งสองแก้สมมุติทั้งสองนี้ได้แล้วธรรมชาตินั่นก็เป็นอันธรรมชาติตายตัวเรียกว่าวิมุตติสิ่งที่เห็นนั่นคือเปิดให้เห็นวิมุตติคือความบริสุทธิ์โดยหลักธรรมชาตินี่ภาระหมดก็หมดตรงนี้ไม่มีอะไรความบริสุทธิ์แล้วไม่เสกสรรปั้นดัวตัวเองส่วนภายนอกมันยังไกลโลกธรรมนอกเกี่ยวกับสิ่งภายนอกโลกธรรมในหมายถึงความว่าดีว่าชั่วว่าสุขว่าทุกข์ภายในตัวเองมันก็หมดปัญหาไปครับจุดนี้สลายไปพิจารณามาถึงขั้นนี้ไม่กว้างในอุบายจากครูอาจารย์ที่ผู้ที่ท่านเคยรู้เคยเห็นเคยผ่านไปอธิบายครั้งเข้าไปได้อย่างรวดเร็วแต่สำคัญจะไปคาดคะเนความคาดคะเนไม่ใช่ทางอะไรปรากฏในความรู้สึกก็พิจารณาจุดนั้นสิ่งที่ปรากฏนั้นเป็นลำดับลำดับแล้วเข้าใจกันไปเรื่อยๆนี่เป็นทางที่ถูกอวิชชาคือหมายถึงอันนี้เองเป็นอวิชชาแท้
บางนั้นก็ปิดกิจการสาขาเหมือนกับเถาวัลย์เนี่ยมันเกิดขึ้นที่นี่เลื่อยไปที่ไหนไม่ทราบมันยาวเท่าไหร่มันก็เลื่อยไปเลื่อยไปเลื่อยไปเวลาจับถูกแล้วก็ตามเข้ามาตามเข้ามามันก็ลงมาจุดเดียวลำต้นมันอยู่ที่นี่รากมันอยู่ที่นี่พอถอนรากมันขึ้นแล้วมันก็ตายไปด้วยกันหมดกิ่งก้านสาขาอวิชชามันถึงกว้างขวางมากมายเขาถึงอวิชชาจริงเลยไม่รู้อะไรเป็นอวิชชาแต่ก็พิจารณาเรื่องของปัญญามันก็พิจารณาเข้าไปถึงจะไม่รู้ว่านี่คืออวิชชาก็ตามแต่การพิจารณานั้นมันถูกทางแล้วมันก็เปิดขึ้นเองเช่นเดียวกับเรารับทานคำอื่นก็แสดงขึ้นมาให้เห็นชัดเป็นลำดับนะกราบเรียนสรุปอันยังอวิชชาเป็นอุปาทิภพหรือกรรมภพมันก็เป็นเรื่องของวัฏจักรอันเดียวที่ท่านอาจารย์พูดนั้นถูกต้องมันก่อภพก่อชาติภายในตัวเองอยู่อย่างนั้นเรื่องของจิตจะอยู่เฉยๆไม่ได้มีแต่เรื่องก่อภพก่อชาติทั้งนั้นทำงานสั่งสมเพื่อตัวเองแต่โดยมากก็สั่งสมเพื่อทั้งกดทวงตัวเองลงเพื่อทำลายกงกรรมก็หมายถึงทำลายตัวนี้พอทำลายตัวนี้มันก็หมดอะไรต่อถึงสิ่งภายนอกที่มาเกี่ยวเคยมาเกี่ยวข้องกับเรามันก็เกี่ยวข้องกันได้ธรรมดาผ่านไปผ่านมาไม่ได้ซึมซาบไม่ได้เข้าตั้งบ้านตั้งเรือนไม่ได้มาอยู่อาศัยในจุดนี้เหมือนแต่ก่อนเหตุที่เรื่องผ่านไปผ่านมาธรรมดาแล้วก็ทราบชัดว่าธรรมชาตินี้ไม่ได้สืบต่อกับอะไรความสืบต่อของธรรมชาตินี้เราทราบมาเป็นลำดับแล้วที่พอมาถึงขั้นไม่สืบต่อกับอะไรเราก็มาทราบนี่เรื่องของภพของชาติต่อไปจะเกิดอีกหรือไม่นั้นถ้าไม่จำเป็นจะคาดคะเนเพราะปัจจุบันนี้บอกอยู่แล้วอย่างชัดเจนว่าเมื่อไม่สืบไม่ต่อไม่ก่อภพก่อชาติภายในตัวเองให้เห็นประจักษ์อยู่มันก็ไม่มีภพมีชาติอะไรจะต่อไปข้างหน้าเพราะโรงงานนี้ได้ถูกทำลายซะแล้วไม่ก่อตัวขึ้นมาหรือไม่ก่อเหตุแก่ตัวเองขึ้นมาเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาทำลายโรงงานที่ว่าขันล้วนๆก็หมายถึงตอนนี้ขันก็เป็นขันล้วนๆไม่เป็นกิเลสถ้าจิตตรงนั้นมันเป็นกิเลสขันก็ไม่เป็นกิเลสเป็นแต่เพียงเครื่องมือถ้าส่วนใดเป็นกิเลสขันทุกขันเป็นกิเลสไปตามๆกันรูปก็เป็นเครื่องเสริมกิเลสให้พอกพูนในใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นกิเลสเครื่องเสริมใจทุกอย่างถ้าจิตบริสุทธิ์ขันก็บริสุทธิ์ตามส่วนของขันไม่มีอะไรเป็นกิเลสถ้าหากจิตเป็นกิเลสขันก็เป็นกิเลสวันยังขันมันจะอย่างนั้นก่อภพก่อชาติที่เรื่องของจิตผิดตัวเองอยู่อย่างนั้นมันอยู่เฉยไม่ได้ลักษณะของจิตที่มีกงจักรเป็นเจ้าของงานหรือเป็นหัวหน้างานมันจะต้องหมุนตัวอยู่เสมอมุนอะไรก็เพื่อเรื่องของภพของชาติทั้งนั้นเพราะธรรมชาติอันนั้นสลายลงไปมันก็ไม่มีอะไรจะก่อพอรู้ได้อย่างนั้นอ่ะที่ท่านรู้ว่าท่านต่อไปว่าไม่เกิดอีกแล้วอย่างพระพุทธเจ้าท่านอุทานทรงอุทานขึ้นมารู้อยู่ในปัจจุบันมันไม่มีอะไรจะมาก่อตัวดีนั่นก็เป็นส่วนดีส่วนหนึ่งนะแต่มันไม่มาซึมซาบกันไม่มาคร่าวกันชั่วมันก็เป็นเราก็รู้ชั่วมันก็เป็นอันหนึ่งเสียอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งไปเสียมันไม่วิ่งเข้าถึงกันความที่ไม่เข้าถึงกันก็มันก็ไม่อยู่ในความบังคับคือมันเป็นธรรมชาตินั่นเองเวลามันวิ่งเข้าถึงกันเราก็ไม่ได้บังคับ
มันหากมีสีมันต่อกันวิ่งถึงกันเองเมื่อมันหมดสีแล้วมันก็ขาดว่าขาดตอนของมันเองตามความรู้สึกของก็ผมที่พิจารณาตอนไอ้นี่มันจะดับลงไปมันมีขนาดเหมือนกันมันเป็นขนาดคือขนาดนั้นเราไม่ได้คาดในฝันมันเป็นขนาดอันหนึ่งที่ทำให้สะดุดใจขนาดที่วิชาดับมันเป็นขนาดอันหนึ่งกันคาดกับว่ามันพลิกตัวเองเป็นโลกใหม่ถ้าว่าโลกนะมันเป็นโลกใหม่มันพลิกพับพลิกพับอย่างวิชามันก็ดับในขนาดนั้นแต่ไม่ได้อยู่ในการคาดคะเนไม่ได้อยู่ในความตั้งใจว่าจะคิดมันเป็นขึ้นมาเองอันนี้เป็นส่วนละเอียดผู้ปฏิบัติการปฏิบัติในของในศาสนานี้ถ้าปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์มันก็มีที่มีเคล็ดลับอยู่สองคือระหว่างอุปทานของกายกับจิตกายกับจิตเป็นอุปทานต่อกันจะแยกจากกันนี่เป็นเคล็ดลับอันจุดจริงๆ

ก็เพื่อว่าจะมาสงบเพื่อจะกันไว้ว่ากลัวจะมาอันนี้เองหากว่าไม่ลงขนาดนั้นแล้วจะไงก็ต้องปิดขอให้รู้ทั้งนั้นอะไรจะดับไปอะไรก็ดับแม้ที่สุดจิตตรงนี้จะดับไปเลยด้วยอำนาจของการพิจารณาก็ขอให้ดับไปทีไม่ต้องสงวนไว้เวลาพิจารณาต้องลงถึงขนาดนั้นแต่จะหนีความจริงไปไม่พ้นถึงใดที่เกิดถึงนั้นก็ต้องดับถึงแล้วที่จริงเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองแล้วก็จะไม่ดับคือจิตที่บริสุทธิ์นั้นจะไม่ดับทุกสิ่งทุกอย่างดับไปผู้รู้ว่าดับมันไม่ดับแล้วพอดับไปอันนั้นดับไปผู้ที่รู้ว่าสิ่งนั้นดับไปมันไม่ดับนั่นแหละถ้าว่าเอาไว้ก็ได้หรือว่าไม่เอาไว้ก็มันก็รู้อยู่ที่ว่าไงทางเราสงวนมันไม่ได้เราสงวนนี่ก็เท่ากับเราสงวนอวิชชาเพราะอวิชชามันละเอียดมันอยู่กับจิตถ้าสงวนจิตก็เท่ากับสงวนอวิชชาจิตจะจิ้มหายไปแล้วกันก็ขอให้จิ้มหายไปถ้าว่าอุปมาเหมือนอย่างฟันก็ฟันลงไปเลยไม่มีอะไรเหลือมันม้วนลงไปโดยกันหมดขนาดนั้นพอดีถ้าจะมีการแบ่งชั่วแบ่งรักกันยังไงก็ต้องติดในขั้นนี้นะไม่ยอมแบ่งผู้แบ่งรับเลยจะเปิดออกให้หมดหรืออะไรจะดับก็ให้ดับให้หมดนะพอดีส่วนที่ไม่ดับยังไงก็ไม่ดับ ถึงจะว่าก็ไม่ดับแต่ตัวผมพูดง่ายๆเหมือนว่าตัวมันเข้าไปอยู่ในบ้านนี่ถ้าเราจะสงวนตัวบ้านอย่างนี้ก็ตัวมันก็อยู่ที่นั่นเดี๋ยวก็ยืมตั้งมาตายเอาควรจะเผาทั้งบ้านก็เผาเสียเพราะจนหาว่าจะปล่อยตัวคนนี้ไว้มันจะทำลายของสิ่งที่มีคุณค่ามากเท่าไรยิ่งกว่าบ้านหลังนี้เขายอมเสียสละที่บ้านหลังนี้ไฟเผาเข้าไปเลยเนี่ยที่ว่าอวิชชาเผาอวิชชาเผามันเอาจิตจะดับก็ให้ดับไปอีกแค่จริงจริงไม่ดับพอเผานั้นหมดถึงจะรู้อ๋อสิ่งที่มีคุณค่ามันอยู่ตามหน้าของอวิชชามันครอบมันพอวิชาดับไปครบอันนี้มันก็เปิดแทนที่จะดับไปด้วยมันไม่ดับทางสงวนก็เป็นอนัตติไปไม่หล่อนก็ผมได้พิจารณามาเป็นอย่างนั้นตอนนี้เป็นตอนที่พ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่ท่านเสียไปแล้วผมรู้สึกว่าโอ้จนเกาะจนมุมอยู่กับหมู่เพื่อนไม่ได้ไม่ติดอยู่กับใครไม่ได้มันไม่สะดวกไม่สบายมันไม่สนุกที่จะนะอย่างที่กระผมเคยกล่าวอย่างนั้นมันหมุนจริงๆจิตถึงขั้นหมุนไม่มีเวลายับยั้งแต่ให้คิดว่าในขณะนั้นมันหมุนเป็นธรรมจักรมันไม่ใช่เป็นวัฏจักรคือมันหมุนก็จะแก้ตัวเองมันหมุนตลอดเวลาพอถึงทำงานเต็มที่มันแล้วมันก็อยู่ได้ไม่ยากจนเกิดความรำคาญพิจารณาไปเท่าไรละเอียดเข้าไปเท่าไรแทนที่ภาระเราจะลดน้อยถอยลงไปเหตุใดจึงมีภาระมากมายอย่างนี้แล้วไม่มีวันมีคืนด้วยทำไมจึงเป็นอย่างนี้มันเกิดความกังวลรำคาญเหมือนกันทั้งที่รำคาญอย่างนั้นมันก็ไม่ถอยมันก็ยังหมุนอยู่ต่อหน้าต่อตานั่น หมุนหรือว่าหมุนเพื่อหาค่ากับว่าเราคุ้ยเฉียหาสิ่งที่มันยังไม่เห็นหรือว่าอะไรมันขัดข้องตรงไหนนี่มันคุ้ยเสียงมันพอสัมผัสกันพับก็จับตามเลยทีพอเข้าใจพับอันนี้ผ่านไปหายไปค้นอีกมันก็อย่างนั้นมันหาว่าทางการใหญ่นั้นยังอยู่ในตอนนั้นก็จะเร็วอยู่สอนหมู่เพื่อนบางทีผมก็สอนอย่างเต็มที่เหมือนกันก็หมู่เพื่อนเอาไปไงถึงไหนถึงการท่าวันนี้ไม่สามารถจะแก้หมู่เพื่อนได้มันเข้าใจว่าองค์ไหนจะสามารถแล้วจะพาไปท่านนี่หมดความสามารถจะแก้หมู่เพื่อนแล้วขนาดนั้นเพื่อให้หมู่เพื่อนลงใจเพราะฉะนั้นเวลาเทศบางกันนี่จึงไม่ยอมอัดเทศเพราะเนื่องจากเทศอย่างนี้เอาลงไปอย่างเต็มที่ไม่ยอมอัดเทศเลยพอเทศแล้วหายไปเลยฟังกันจะฟังจะว่าผู้อื่นที่ยังไม่เข้าใจกันเรื่องของเรื่องอะไรเราจะหาว่าอวดดีอวดดีอะไรไปแค่จริงเราพูด

0: พื่อเป็นกำลังจิตของลูกจิตว่าอาจต้องเป็นอย่างนี้แน่เอาฟาดลงไปอย่างนี้นี่นะหรือว่างั้นนะคุณเอาลงไปไม่ผิดคล้ายๆเป็นอย่างนั้นเหมือนกับเป็นการประกันเพื่อให้ลูกจิตได้มีแก่ใจได้หมุนตัวลงไปอันนี้คนอื่นที่เขาไม่เคยทราบเรื่องราวเราเขาก็จะว่าหาเราอวดเราเลยแทนที่เขาจะเป็นประโยชน์เขาก็จะเป็นโทษไปหากเราไม่เป็นโทษเขาก็อาจจะเป็นระวังมันบางการหรือบางราซึ่งควรจะพูดให้ถึงฐานจริงก็พูดไม่งั้นผู้นั้นจะไม่เป็นที่ลงใจได้เราต้องหมุนลงอย่างเต็มที่ให้ข้าก็เปิดรับกันเลยจ้ะถึงไหนถึงกันไม่มีอะไรเหลือสักตังค์อ่ะเปิดเลยอันนั้นก็มีแต่มันก็มีเป็นบางการมันจะมีเรื่อยๆนะแล้วแต่เหตุการณ์ที่ควรจะเป็นไปขนาดนั้นก็เป็นไปพาลงขนาดนั้นแล้วคนอื่นมาฟังเขาก็ถามว่าบ้าแล้วพระผีบ้าแล้วจะว่ามันคือมันแต่ถ้ากันมันจะไม่รู้สึกตัวเลยคือมันจะจิตมันหมุนลงไปจิ้วช้ำแบบความจริงแต่ถ้ากันมานี่อย่างนั้นมานี่ว่าแต่ถ้าเป็นงั้นเอาตรงนี้มา
1: ตอบเอง
0: นี่แหละคือผมถึงมาบาดเจ็บแล้วคือยับกราบยันยับเพียงเท่านี้นอกนั้นมันก็ค่ากันที่ไม่ยอมให้อัดเทปเลยมันฟังไม่ได้ทั่วไป
1: แต่เป็นปัญหาแล้วผมฟังบ่ออกเปิดทุกแง่ท่านโอ้ยครับ
0: คือบางราวที่ควรจะเปิดนั้นมันจำเป็นอย่างนี้มันลั่งมันไม่อยู่เลยมันต้องผางเลยอันนี้มันแล้วแต่เหตุการณ์คือเราก็ไม่ได้ตั้งไว้ถึงการที่มันควรจะเป็นมันเป็นจริง
1: ก็ขอความกรุณาขอให้ลงขนาดจะเที่ยวให้ได้ฟังปรารถนาที่สุด
0: นะผมเองเคยฟังเจ็ดองค์แม่ครูจันใหญ่ถ้าท่านลงขนาดนั้นแหมมันถึงใจสามวันค่ากับใบไม้ไม่ไหวจริงเลยนะในความรู้สึกอำนาจของธรรมะท่านครอบเพราะผู้ฟังก็ตั้งใจอย่างเต็มที่ผู้เทศก็เทศตั้งใจอย่างเต็มที่นี่มันรับกันเทศมาผ่านไปตั้ง3วันข้ากับใบไม้ไม่ไหวจริงเลยเงียบหมดอำนาจธรรมะท่านแหมอำนาจมากนี่นาอะไรก็ไม่เห็นก็ชี้คนตาบอดดูจะจำไหมนี่นาโอ้หนักสังเวชกันนั่นเองอยู่ที่ไหนถ้าไม่ได้กราบท่านอาจารย์มันแล้วนอนไม่ได้อยู่ที่ไหนก็เหมือนกันแม้ที่สุดจะเดินยังกรมก็ต้องหันหน้าไปซะก่อนว่ามันจะมีอะไรเป็นที่หมายในเรื่องสมมุติก็เอาลูกของท่านหากไม่มีอะไรเลยก็เอาคุณธรรมของท่านประกอบเรื่องของสมมุติน้อมนมัสการไปเพราะคุณของท่านไม่มีวันจืดจางประหนึ่งว่าท่านไม่ได้ล่วงลับไปธรรมชาติอันหนึ่งเป็นอย่างนั้นเหมือนกับดูเราอยู่ตลอดเวลาบรรดาที่สาวกท่านเห็นหลักความจริงของพระพุทธเจ้าจึงได้ยอมพระพุทธเจ้าคือยอมในหลักความจริงไม่ยอมในรูปในนามอะไรยอมตามหลักความจริงว่าเป็นเหมือนกันแล้วที่ไม่มีวันจืดจางถึงจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอะไรมันไม่มีอะไรจืดจางเพราะความจริงเหมือนกันอย่างที่ว่านิพพานไปแล้ว 2,500กว่านี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรกับความจริงนั้นนอกจากเป็นการสมมุตินิยมของเวลาไปเท่านั้นหรือของธาตุขันธ์ไปแต่หลักความจริงนั้นไม่เคลื่อนที่เป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เช่นนั้นทั้งที่ทรงชีวิตมีชีวิตอยู่และนิพพานไปก็คือความบริสุทธิ์เป็นบริสุทธิ์อยู่อันนี้เป็นความจริงอันตายตัวผู้ที่รู้ในหลักความจริงก็ย่อมเชื่อต่อหลักความจริงนะทั้งคันไม่ยอมเอาอะไรไว้เลยนะถึงท่านถือควรจะสังหารนะสังหารให้หมดเลยไม่ยอมทั้งหมดอะไรทั้งนั้นจะพิจารณาให้รู้ทั้งหมดอะไรปรากฏขึ้นมาถือว่าความปรากฏนั้นเป็นทางเดินของการพิจารณาถ้าไม่ปรากฏก็ไม่ใช่จะพิจารณาอะไรดีเกิดขึ้นก็ให้มันรู้ชั่วเกิดขึ้นสุขทุกข์เกิดขึ้นภายในใจทั้งนั้นไม่เกิดที่อื่นกำหนดตามให้รู้หมดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดดับนี่แหละเป็นสิ่งที่หลอกให้หลงอยู่มีอันนี้เท่านั้นสิ่งที่เกิดระดับนี้หลอกให้หลงนอกจากนี้ไม่มีอะไรหลอก แล้วเราก็ถือว่าเป็นตนเป็นตัวอย่างที่ครูอาจารย์ว่าตะกี้นี้มันร้อยแปดธรรมทานกินดงเดียวมันออกมาเป็นตนเป็นตัวจริงๆไม่ต้องรับใบไม้ไม่ต้องรับพุ่มไม้จะพุ่มมันโกหกเราได้อย่างสบายโกหกต่อหน้าต่อตาก็คือเรื่องของเราโกหกเราเลยคนอื่นเขาก็มาโกหกก็ยังมีเป็นบางครั้งบางคราวไอ้ตัวเองโกหกตัวเองทั้งมันนี่แหมน่าสลดทั้งนี้แก้ความโกหกตัวเองได้เท่านั้นมันก็หมดภัยไม่มีอะไรมาหลอกอะไรก็กินไปหมดลูกเสียงกินรถเครื่องฉันผัดไม่ทราบว่าเป็นอะไรเป็นมาหลอกมันไม่หลอกตัวเองไปหลอกทั้งนั้นพอเห็นนี่ครับอ๋อนี่เป็นอย่างนั้นเนี่ยตั้งคุณแล้วเป็นรูปเป็นภาพขึ้นมาแล้วเอาอารมณ์ตัวเองนี่แหละมาหลอกตัวเองที่อันนั้นไม่น่าทราบว่าหายไปไหนไม่รู้เช่นไปเห็นสิ่งนี้ไปเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นแล้วเราก็ผ่านไปแล้วไม่ทราบว่าเหตุการณ์นั้นมันหายไปไหนแต่เรื่องที่มโนภาพที่มันวาดมาวาดในจิตที่มันไม่หายอันนี้แหละมันหลอกไปตลอดเวลาเหยียบท่อนไม้ก็ว่าเข้าใจว่างูกระโดดซะจนตัวลอยพอหันหน้าอันนี้ก็งูมันก็หายสงสัยถ้ามันยังมาหามันยังจะโดดอีกเองพอมาดูอ้อมมันท่อนไม้นี่วะนี่เหมือนกันพิจารณาอะไรมันรู้อ๋อมันอันนั้นอันนั้นมันหายตรงไหนมันรู้ภายในของอ๋อมันอันนี้เห็นมันก็หายตรงไหนถ้ามันไม่รู้อะไรมันก็ตื่นเต้นความตื่นเต้นของจิตไม่มีเมืองพอนอกจากจะเอาทำไประงับไม่มีอะไรจะระงับได้หรอกนักใครควรดีก็เลยทำให้คนมีทางออกขึ้นได้จะติดแน่นเหมือนภูเขาทั้งลูกเนี่ยกลับไปได้ครับด้วยอำนาจของการพิจารณาสอดส่องอยู่นั่นพิจารณาคาดวันเยอะจะมีข้อเทียบเคียงกันขึ้นพอเหตุผลรับเป็นพับมันก็ดับไปพับดับไปเป็นระยะเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นทุกคนพอถึงที่นั้นแล้วซึ่งจะถอนทีเดียวขึ้นได้อย่างพรวดเนี่ยมันก็หมายถึงอวิชชานั่นเป็นขนาดเดียวขึ้นทีเดียวพร้อมหมดเลยทั้งตอนนั้นก็หมดปัญหาไม่มีอะไรที่จะถอน

0: ป็นเทศบาลงานวิสาขบูชาเด็กที่รวมใหญ่แล้วก็มหาสันนิบาตว่างั้นนะประเทศก็รวมฝั่งเทศรวมมหาสันนิบาตที่สมเด็จยานนี่นะเป็นหัวหน้านิมนต์เป็นรายชื่อเป็นสมเด็จยานมามนต์ครูบาอาจารย์หลายๆองค์หลายๆภาคไปเทศก็จะได้ความรู้แปลกๆในวงกรรมฐานหมายถึงวงกรรมฐานส่วนพระญาติมันก็แบบคำพีเดียวกันวงกรรมฐานแม้จะเป็นแบบคำพีเดียวกันก็ตามแต่ความละเอียดนี่มีต่างกันอยู่มากเพราะเป็นเรื่องของธรรมธรรมเป็นของละเอียดไม่ขึ้นสุดอยู่กับผู้ใดซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใดโดยเฉพาะแต่ขึ้นอยู่กับอำนาจวาสนาที่จะขุดค้นธรรมะนั้นๆขึ้นมาให้โลกได้เห็นได้ชมนับแต่ตัวเองเป็นอันดับแรกไปตัวเองได้เห็นได้ชมแล้วก็กระจายออกไปเพราะภาคปฏิบัติเป็นภาคที่ตักตวงจริงๆตักตวงเอาเหตุเอาผลเอามรรคผลนิพพานภาคปริยัติเป็นภาควางแนววางแผนจำรู้เรื่องแผนมันเป็นยังไงต้องไงจากนั้นก็ออกแนวลบออกภาคปฏิบัติเมื่อทราบคำภาคปริยัติแล้วเป็นทฤษฎีเป็นภาคเป็นแผนการของงานแล้วก็ดำเนินงานภาคดำเนินงานนี่แหละเป็นภาคที่จะตัดตัวเอาเหตุเอาผลออดเอาทำเอามรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงคือภาคนี้ภาคนี้เป็นภาคเอาเป็นเอาตายไปปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนั้นคือความรู้แจ้งเป็นผลที่ออกมาจากปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบเป็นคนแรกจากนั้นมาก็ประกาศให้สาวกให้ทราบเกิดความเชื่อความนับถือแล้วก็ลงมือละจริงขุดค้นไปสำเร็จตามความมุ่งหมายขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนแล้วก็ออกประกาศธรรมสอนโลกแทนพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงรับสั่งด้วยว่าให้ไปอย่าเดินซ้ำรอยกันคืออย่าไปแห่งละองค์อย่าไปแห่งละสององค์ซ้ำนี่เรียกว่าไม่ให้ซ้ำรอยกันไปแห่งละองค์เพื่อศาสนาจะได้กว้างขวางโดยรวดเร็วแต่ผู้ที่พระพุทธเจ้าทรงรับสั่งให้ประกาศศาสนามีแต่อริยบุคคลดูว่ามีแต่ท่านอรหัตตบุคคลด้วยขั้นพระโสดาบันยังไม่ปรากฏว่าท่านจะสอนศาสนาสติสาขานาคาที่จะที่รับสั่งทรงรับสั่งรับสั่งนี้มันตามตลับตำรามีแต่ขั้นพระหลานเท่านั้นมันจะว่าไปเอาไปอย่าให้ซ้ำรอยกันนะไปแห่งละองค์ละองค์ประชาชนผู้หวังพ้นทุกข์มีจำนวนมากเวลานี้ซึ่งเวลานี้กำลังถูกจองจำอยู่ด้วยสิ่งผูกพันทั้งหลายนะอย่างแน่นหนามันคงบางครั้งก็แยกออกเป็นดอกบัวสี่เหล่าที่ค้อมแล้วที่จะหลุดพ้นมีเหมือนดอกบัวสี่เหล่านั่นเองเนี่ยท่านไปไหนพระผู้สิ้นกิเลสไปไหนไม่ได้เหมือนเราไปไม่เหมือนพระทั้งหลายไปด้วยความสิ้นทุกข์ทุกอย่างเลยทุกภายในใจท่านไม่มีท่านสิ้นจริงๆท่านช่วยจริงๆช่วยตัวเครื่องจริงโดยเจ้าของไม่มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องโลกสงสารมีแต่ความเมตตาล้วนๆท่านสอนไม่เต็มไม่เป็นหน่วยเพราะรู้แล้วถึงนำมาสอนไม่ใช่สอนแบบไปเที่ยวจดเที่ยวจำเอามาแล้วก็นำมาสอนสอนด้วยความรู้จริงทั้งจริงทุกสิ่งทุกอย่างดึงออกมาจากนี่เลยดึงออกดึงออกจะเป็นขั้นใดภูมิใดก็ตามเช่นสิ่งเป็นธรรมที่ท่านรู้แล้วทั้งนั้นผู้ฟังก็ถึงใจเพราะนำของจริงมาบอกมาสอนผู้สอนผู้ฟังของจริงอยู่แล้วมันก็เข้ากันได้ง่ายนานมานานมาก็ค่อยหมดไปพระอริยบุคคลท่านอรหัตตบุคคลที่จะสั่งสอนอัดสั่งทำได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ค่อยหมดไปจึงได้จดจารึกเอาไว้มันศาสนาล่วงไปเท่าไหร่นะลืมซะในนั้นมันตั้ง 4-500 ปีแล้วมาคิดกันได้ว่าต่อไปนี้ผู้ที่สามารถแสดงธรรมด้วยปากเปล่าหรือด้วยความรู้จริงของจริงจะโดยลำพังตัวเองจริงจะไม่มีถ้าไม่จดจารึกเอาไว้ศาสนาจะมีร่องรอยให้ในบุตรถ้าแผ่หลังได้ยึดติดถือได้ปฏิบัติตามจะมีแต่ชื่อว่าถือศาสนาผู้เฉยแนวทางนี้แบบแผนตำหนักตำราของพุทธจะไม่มีเหลือเลยจึงต้องไปจดจารึกกัน นะศาสนาล่วงไปแล้วประมาณ400 ปีกว่าถ้าจริงแล้วไปจดจารึกมาเป็นปิฎก3อ่ะจดจารึกติดทางลังกาที่อยู่ที่นั่นมันก็อยู่ที่โน่นแต่ก่อนมันก็จดจารึกที่โน่นที่ทางลังกาอะไรทางเมืองพระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่แหละเพราะจากนั้นพวกทางเราก็ไปจดจารึกออกมากระจายไปเรื่อยๆเราก็ฟังแต่ว่าคำไปจดจารึกเถอะก็คือไปจดไปจำอันนั้นเองจำแล้วก็มาจดไม่ใช่ไปรู้จริงเห็นจริงมาแล้วขึ้นมาเขียนจากความรู้จริงเห็นจริงซึ่งผิดกันอยู่มากราฟ้ากับดินท่านจำได้ตรงไหนตรงไหนอะไรที่มีตกข้างเป็นร่องเป็นรอยเป็นฝอยอยู่บ้างก็ไปจดเอาจากนั้นจากนั้นจากนั้นพระสุตตันตปิฎกก็ดีพระวินัยปิฎกก็ดีพระอภิธรรมปิฎกก็ดีในสามปิฎกนี้ไปจดจารึกมาตามความสามารถของผู้ไปจดจารึกนั่นแหละถ้าผู้จดจารึกนั้นเป็นพระอรหันต์ก็มันก็ไม่มีปัญหาทำนะเพราะความจริงของท่านกับความจริงของพระพุทธเจ้าเป็นอันเดียวกันเข้าถึงกันพับกระจายออกมาเป็นความจริงเลยจดออกมาจากความจริงจะไม่มีเคลื่อนข้างอันนี้มันไม่แน่ที่กล่าวนี่ผู้ไปจดจารึกเป็นคนเช่นไรสิ่งที่จดจารึกมาก็จะเป็นธรรมะประเภทนั้นไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนจิตที่เข้าถึงภูมิอรหัตภูมิอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ตรงนี้มันสำคัญถ้าผู้จดจารึกมีแต่ความจำล้วนๆก็จะเอาแต่ความจำในคำพีนี่มีแต่คำพีความจำไม่มีความจริงของผู้จดจารึกเอาออกมาให้เห็นอย่างนี้เลยที่ผู้อ่านก็ไม่ถึงใจยกตัวอย่างเอาอย่างง่ายๆที่นี่นะอย่างให้ต้องให้ปุถุชนไปเขียนประวัติของพระอรหันต์ดูสิแล้วกับพระอรหันต์เขียนประวัติของพระอรหันต์องค์เดียวกันนั่นแหละสมมติว่าพระภิกษุกรนี่เป็นพระอรหันต์ปรินิพพานไปแล้วทีนี้ให้ภิกษุกรนี่เป็นพระอรหันต์องค์ไหนให้ภิกษุกรที่เป็นปุถุชนสององค์นี้ไปเขียนประวัติของพระอรหันต์องค์นั้นนะจะน้ำหนักของผู้ใดจะหนักมากกันจะถึงใจกันก็คือผู้เป็นพระอรหันต์นี่แหละน้ำหนักที่เต็มที่ที่สุดเลยนั่นก็มีแต่ความจำที่สุขคอหรือนายคอก็แล้วแต่มันไม่เต็มไม่เต็มเลยที่มันมีความเป็นความจำล้วนๆอันนี้ความจริงล้วนๆออกมาว่าบวกกับความจำคือจำมาท่านไปนั่นไปนั่นไปอยู่สถานที่นั่นเทศอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นเป็นความจำนะท่านเทศว่ายังไงพอยกบทธรรมเทศนาขึ้นเท่านั้นความจริงของท่านองค์นี้จะออกรับกันทันทีเลยจะไม่หนีจากความจริงเพราะความจริงเป็นอันเดียวกันท่านองค์นั้นจะปรินิพพานไปแล้วก็ตามองค์ไม่ปรินิพพานก็เป็นผู้ทรงความจริงไว้อยู่แล้วนั่นรับกันตรงนั้นนะแล้วเต็มเม็ดกันหน่อยเนี่ยการจดจารึกของผู้ประโยชน์จารึกเป็นคนเช่นไรจึงเป็นสิ่งที่น่าสนมากเนี่ยการประโยชน์จารึกเราจะได้เฉพาะที่มีอยู่ในวิสัยของเราที่จะพอเห็นพอได้มาจดเอามาตามนั้นเท่านั้นไม่ลึกซึ้งละเอียดอะไรเลยแต่ก็ยังดีไม่ได้ประมาทนะที่ได้ถอยของท่านมาพอเป็นแนวทางเพื่อเราจะได้มาค้นหาของจริงอยากจะให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงก็คือให้ท่านผู้ที่บริสุทธิ์นั่นแหละถ้าจดจารึกออกมานั่นเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันมีสงสัยการจดจารึกออกก็ได้มากได้น้อยตามกำลังของผู้บริสุทธิ์เลยทีนี้ทำที่เป็นหลักธรรมชาตินั้นดังที่หลวงปู่มั่นพูดก็ไม่ผิดอะไรในประวัติเท่ากับต้องสร้างมหาสมุทรธรรมที่มันจะมาในคำพีคือเราไม่สามารถจะไปจดจารึกเอาได้เท่ากับต้องสร้างมหาสมุทรแต่ธรรมที่มาในคำพีนั้นเท่ากับน้ำในตุ่มในไห่ฟังดูมันมากไหมน้ำในตุ่มในไห่กับต้องสร้างมหาสมุทรนั่นแหละต่างกันอย่างนั้นนี่เวลาจดจารึกมาแล้วก็เราก็ได้อันนี้เป็นฝอยหรือเป็นแนวทางทำมาพุทธปฏิบัติถ้ามันมีนั่นเลยก็ศาสนาพุทธเรานี่ก็หมดไปนานเลยคือไม่มีร่องรอยไม่มีหลักฐานใดๆไม่มีแนวทางที่พอจดจำมาได้นี่ก็เพราะท่านผู้จดจารึกเนี่ยเป็นสำคัญได้เอามาให้เป็นหลักเป็นฐานไว้เพื่อเราจะค้นหาความจริง ่นนั้นเทศในสนามหลวงมีเทศในงานใหญ่ๆในกรุงเทพฯนี่ถ้าได้ครูบาอาจารย์องค์ที่มีคุณวุฒิในทางภาคปฏิบัติแต่ละแห่งละแห่งไปเทศจะได้ความจะเป็นการแจกจ่ายความให้ประชาชนในภาคต่างๆซึ่งมาได้ยินได้เห็นได้ฟังในเวลานั้นอยู่มากมายนะผู้ที่นิมนต์พระในทางต่างมาเทศน์นั้นนับว่าคิดถูกต้องดีก็คงพระต่างๆมั้งถึงได้มานิมนต์ถึงเราไปนี่นั้นเราก็อยู่ภาคอีสานนี่นะใช่ไหมก็แสดงว่าท่านนั้นจะต้องนิมนต์ภาคนั้นทางนี้มาด้วยนับว่าดีคือภาคปฏิบัตินี่เป็นภาคที่ละเอียดมากทีเดียวผู้ปฏิบัติมาแสดงธรรมหลักใหญ่จะเหมือนกันแต่ปลีกย่อยจะไม่เหมือนความละเอียดแหลมคมของผู้ปฏิบัติแต่ละท่านละท่านมีความต่างละเอียดรอต่างกันมากท่านจึงบอกนิสัยวาสนาแต่หลักใหญ่คือสัจธรรมองค์แห่งธรรมดวงใหญ่หรืออันใหญ่ใหญ่นั่นเหมือนกันคือสัจธรรมขั้นแหน่งของสัจธรรมที่ผู้นี้จะที่คลายออกไปตามสติกำลังความสามารถของตนนี้เนี่ยมันต่างกันตรงนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสร้างเอราคะให้พระสาวกทั้งหลายต่างๆกันพระพุทธเจ้าทรงตั้งเอราคะให้พระสาวกแต่ละองค์ไม่ได้ซ้ำกันนะไม่ได้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรทรงตั้งเอราคะคือเลิศในทางปัญญาพระโมคคัลลาก็ในทางยิปทาสดานภาพพระอมิพระเป็นผู้รู้จักวาระจิตของคนอื่นจิตใครก็ตามไม่เว้นแม้จิตพระพุทธเจ้าท่านุทะก็รู้เราจะเห็นได้เวลาพระพุทธเจ้าทรงเข้าฌานสมาบัติขณะที่จะปรินิพพานอันนี้คือพระองค์เราจะทราบพูดเป็นแบบภาษาโลกเราเพื่อเป็นคติตัวอย่างก็คือพระองค์ทรงวางลวดลายวาระสุดท้ายของสัตว์ทั้งหลายคือวางลวดลายของสัตว์ดาในวาระสุดท้ายเพื่อให้โลกได้เห็นผู้สามารถที่จะจับประยุทธ์เอาได้มีอยู่มากเฉพาะอย่างยิ่งในวงพระที่ปฏิบัติที่ห้อมล้อมพระพุทธเจ้าอย่างนั้นดูจะเป็น 95% เป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นนะพระบุรุษชนจะมีน้อยมากท่านจะให้กับพระอรหันต์นะหรือผู้ใหญ่พระในวงนั้นมีพระอุบาลีเป็นต้นนะท่านก็รู้เองแล้วพระอรหันต์แล้วพระทั้งหลายท่านมีความเคารพเป็นเบอร์หนึ่งกันอยู่แล้วนะเคารพกันท่านจะทราบได้ดีว่าองค์ไหนควรจะเข้าใกล้ชิดสนิทพระพุทธเจ้าในเวลาสุดท้ายในเวลาจำเป็นนี่ละเหตุที่ว่าจะมีแต่พระหลานเป็นอันดับแรกที่เป็นแนวหน้าล้อมห้อมล้อมพระพุทธเจ้าและองค์ไหนที่สำคัญเขาอีกพิเศษจากพระหลานเขาอีกคืออะไรเช่นพระนุทะเนี่ยนี่จะต้องเข้าใกล้ชิดสนิทมากทีเดียวพระมือพระอุบาลีถ้าพระสารีบุตรพระโมคคัลลายังอยู่จะต้องนี้เป็นองค์แรกทีเดียวแต่นี้ปรินิพพานครับก่อนพระพุทธเจ้านั่นแหละที่คิดว่าเวลาปรินิพพานเรื่องที่คิดว่ามีพระอรหันต์มากๆคือท่านจะรู้วาระของกันท่านจะรู้ความควรหรือไม่ควรของกันและกันในเวลาที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในวาระสุดท้ายนะจะเป็นพระอรหันต์องค์สำคัญเข้าอยู่ในรอบแรกรอบสองรอบสามเป็นวงนะเป็นวงความรอบพระเจ้านะท่านแต่เนี่ยเราแยกประหารหลวงปู่มั่นแล้วก่อนนะตั้งแต่หลวงปู่มั่นก็ยังมีเป็นเองนะไม่มีใครบอกฮักรู้จักตัวเองใครๆก็รู้จักอาตันติตาผู้ง่ายๆรู้จักตนรู้จักท่านท่านเป็นผู้เช่นไรเราผู้เช่นไรก็รู้เองนี่เวลาพระเจ้าพระท่านหลวงปู่มั่นจะจับขันนะผู้ครูอาจารย์องค์สำคัญองค์ผู้ใหญ่อยู่วงไหนแล้วนั่นก็อยู่วงนอกไอ้เรานี่เป็นเศษเป็นเดนก็อยู่ข้างนอกหัวจ่อเข้าไปตรงนี้นี่องค์หนึ่งนี่องค์นี้แล้วก็หัวเราจ่อมาตรงนี้เราถ้าเศษเดนนั่นแหละก็เป็นอย่างนั้นไม่หากเป็นเองนะที่จะเข้าไปอยู่ในนั้นหรือไม่เข้าไปมันก็เป็นเองเพราะความเคารพองค์ไหนต้องควรครูอาจารย์ไหนต้องควรที่จะให้อยู่ใกล้ชิดที่สุดกับท่านอาจารย์ในระดับนั้นนี่กับพระเจ้าก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาพระเจ้าทรงเข้าสมาบัติจะวางลวดลายของศาสดาให้เป็นภูมิแก่สัตว์โลกได้ดีเฉพาะอย่างยิ่งพระทหารที่อยู่ที่นั่นซึ่งเป็นผู้สามารถจะรับได้ทั้ง 100% มีอยู่มากมายนั่นแหละท่านถึงได้เข้าปฐมฌานรุติยฌานมีฌานรูปฌาน4อรูปฌาน4รูปฌาน4คืออะไรปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌาน นี่เรียกว่ารูปฌานเกี่ยวกับรูปทีนี้อรูปฌานสี่คืออะไรนี่คืออากาศฌานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอาจิตัญญายตนะเมสัญญานาสัญญายตนะนี่คืออรูปฌานสี่นี่จิตของพระพุทธเจ้าเสด็จตามนี่แหละเสด็จไปตามขั้นของฌานของสมมติขั้นนี้จากนั้นก็ก้าวเข้าสู่สัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัติดับสัญญาและเวทนาหมดขันนี้ดับนี้สัญญาความจดจำเกี่ยวกับสิ่งภายนอกดับเวทนาความทุกข์ในเรื่องขันนะไม่ได้หมายถึงเวทนาจิตนะในเรื่องขันก็ดับในขณะเดียวกันพอกายหมดความหมายเวทนาที่เกี่ยวกับกายก็หมดความหมายลงประทับอยู่ในตรงนั้นอีกที่นั่นทีนี้พระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ก็คือพระอวบาลีนั่นเองที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดก็ถามขึ้นไม่ใช่พระองค์ปรินิพพานแล้วหรือทางพระคารุสิพระนุทัศน์นั่งอยู่ด้วยกันตรงนั้นอย่างหนักเพราะพระนุทัศน์เป็นทางพระราชปฏิชาคือเจโตปนิยานรู้วาระจิตของคนอื่นรู้จิตของคนอื่นสัตว์อื่นสัตว์ก็ตายแม้แต่จิตผู้เจ้าก็ยังไม่พ้นที่พระอนุทัศน์จะรู้บางทีจะพูดง่ายๆนะเวลาเข้าสมาธิฌานตอนนี้นี่คือจิตที่บริสุทธิ์นี่ต้องอาศัยสมมุตินี่ขั้นแล้วผ่านไปก็รู้ว่าไปตรงนั้นเนี่ยธรรมชาติที่บริสุทธิ์ถ้าไม่มีอะไรมาพาดถึงแล้วจะบอกไม่ได้ว่าความบริสุทธิ์นี้ไปไหนและอยู่ที่ไหนล่ะทางที่เจ้าของก็รู้คนอื่นก็รู้นั่นแหละอย่างพระอนุทัศน์ก็รู้แต่ไม่มีสิ่งพาดถึงพระอนุทัศน์จะพูดไม่ได้แม้พระองค์เองคือพระพุทธเจ้าก็พูดไม่ได้พระอรหันต์ก็ตามท่านก็พูดไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนนี่นะนี่พอเข้าสัญญาไปใช้ใส่โลดแล้วก็เป็นระงับเงียบหันเหมือนกับปรินิพพานพระพระอุรีก็ถามไม่ใช่พระองค์ปรินิพพานแล้วหรือทั้งพระนี่ท่านก็ตอบกันที่บอกว่ายังเวลานี้ท่านกำลังประทับอยู่ที่สัญญาเวทายุตานิโรธล่ะฟังสินี่แหละพระจิตกล้าก็เป็นนั่นพระรู้ท่าตามรู้หมดเนี่ยจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยไปไหนศูนย์ไม่ตั้งคำว่าศูนย์กับคำว่ามีเอาพิจารณาสิถ้าศูนย์เนี่ยทำไมจะรู้ว่าธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี่ก้าวไปไหนแล้วจนกระทั่งถึงเข้าสัญญาใสในชัยตะโลกนะเวลาถอยกลับมาพระนุทักก็บอกถอยกลับมาถอยพอเข้าลงมาถึงจิตถ้าจิตที่บริสุทธิ์ธรรมดาไม่ได้เกี่ยวกับฌานใดอะไรสมมติอะไรพระนุทักก็รู้เพิ่งพอก้าวเข้าพักที่สองครั้งที่สองเนี่ยไปนี่เป็นจะรูปฌาน4นี่อรูปฌาน4ถ้าจิตก็ไปถึงนิพพานไม่ไปเกี่ยวข้องทั้งรูปฌาน4ทั้งอรูปฌาน4เพราะเป็นสมมุติด้วยกันนิพพานพอผ่านแล้วพระพุทธเจ้าก็พูดได้คําเดียวว่าที่นี่ปรินิพพานแล้วนั่นพระพุทธเจ้าจะพูดอะไรไม่ได้แม้แต่พระองค์ก็ยังไม่บอกว่าจะพูดอะไรได้อีกนั่นแหละที่อะไรที่เขาพูดว่ามันไปพูดว่าอะไรต่ออะไรอย่างที่คือเรียกเขียนในปัญหาที่เกี่ยวกับนิสัยเป็นอะไรที่พระอาจารย์หลวงปู่มั่นนั่นแหละคือไม่พูดอะไรต่อไปอีกคือออกไปเนี่ยตรงเนี้ยคือจะพูดอะไรก็ไม่ได้แต่จะปฏิเสธว่าศูนย์นั้นถูกปฏิเสธไม่ได้ไอ้พวกนี้ยังกลับไปอีกนั่นที่เหตุที่มันเสียนั่นแหละฮะไปเอาความจำมาว่างน่ะพอไปแล้วก็ศูนย์ไปเลยไม่มีความหมายอะไรทั้งหมดนั่นผู้เห็นผู้มีความหมายธรรมชาติไม่มีความหมายอะไรจะเกินในโลกนี้จะมีความหมายเกินธรรมชาตินั้นนะแล้วพูดอย่างนี้ก็รู้เนี่ยผู้นั่งในจิตอย่างใดจิตพระนุชาก็รู้มีความหมายไม่หมายฟังสินี่เราพูดเป็นเรื่องอะไรนะทราบมันไปใหญ่ไปทีไรลืมทุกทีพูดไปแล้วลืมต้นทุกทีนะอะไรที่แรกก็พูดถึงเรื่องธรรมะปริยัติปฏิบัติแล้วก็พูดถึงเรื่องจดจารึกนะแล้วก็มาถึงเรื่องเขียนประวัติของพระอรหันต์นะให้ผู้นั้นเป็นพระอรหันต์ปรินิพพานไปแล้วให้ผู้หนึ่งเป็นซึ่งเป็นพระอรหันต์เขียนประวัติของพระอรหันต์นั้นให้ผู้หนึ่งเป็นปุถุชนเขียนประวัติของพระอรหันต์องค์เดียวกันนั้นมันจะลึกซึ้งต่างกันอย่างไรบ้างเหมือนกันนะนี่ต้องต่าง 100% ต่างกันที่นี่เราเคยพูดหลายครั้งแล้วในจุดนี้เป็นจุดที่เราเคยได้พูดหลายครั้งแล้วจึงไม่พูดอะไรมากมายนะที่เราพูดอย่างละเอียดรอมาตั้งต้นมีอยู่แล้วในหนังสือก็มีการเป็นการแทรกด้วยนะเรายังจำได้ว่าระยะนั้นพวกกรุงเทพกับพวกวัดโสการามมามากเราเข้าไปเทศที่ในครัวต่างคนก็ต่างถามปัญหาขึ้นในปัญหาแต่ละข้อและกระทงนั้น มันพอดีกับปัญหาที่เราจะตอบที่เราจะเทศน์นี่หลังจากนั้นเราก็เล่าถึงเรื่องของเราเนี่ยเล่าเรื่องของเราขึ้นมันก็มีเริ่มมีแต่เรื่องจิตเริ่มเจริญทางด้านสมาธิและจิตเสื่อมอย่างนี้เมื่อเจริญขึ้นไปพ่อเฮลัยก็อธิบายพ่อเฮลัยเวลาเสื่อมพ่อเฮลัยก็อธิบายความเสื่อมความเสื่อมนั้นเรายังจำได้จำได้ไม่ลืมอันอย่างนี้มันเหมือนกับเป็นสัจธรรมอันหนึ่งถ้าเป็นสัจจะแล้วมันจำมันไม่ลืมถ้าเป็นความจำธรรมดามันก็ลืมถ้ามันกลายเป็นสัจจะไปแล้วมันก็ไม่ลืมคำว่าเป็นสัจจะคือความที่จิตของเราเสื่อมเราได้รับความทุกข์ความทรมานมากขนาดไหนเป็นสิ่งที่ฝังใจเราอย่างลึกเนี่ยเป็นความจริงนั่นเป็นสัจจะแล้วเราจึงไม่ลืมเราก็มาทำโกรธนั่นแหละทำโกรธมาบ้านนี่ถ้าพังอยู่ทางตะวันออกบ้านแต่ก่อนเป็นดงหมดทางโน้นทางด้านนี้ทำกดแล้วอะไรน้ำมันที่มาทาที่กดนั่นนะหัวกดอะไรนี่มันไม่เหมือนน้ำมันทุกวันนี้ซึ่งทาแล้วมันแห้งอย่างง่ายดายนะอันนั้นทาตั้งหลายวันมันก็ไม่แห้งน้ำมันทาไม้เสื้อปลาอะไรไก่อูนั่นน่ะกระป๋องกลมๆเท่าปลากระป๋องกลมๆนั่นแหละแต่มันมีปลาไก่อูอยู่นี่แล้วอันนั้นเอามาทาที่กดทาหัวกดทาเท่าไหร่หลายวันเท่าไหร่มันก็ไม่แห้งรอให้มันแห้งมันก็ไม่แห้งไอ้จิตมันก็เสื่อมลงเรื่อยๆความร้อนก็ร้อนเรื่อยๆสุดท้ายจับใส่เข้าใส่กันเลยแห้งแห้งตั้งหอมเธอพอใส่แล้วก็เผ็นเลยนี่ดูจะไม่ถึงเดือนนะมาหยุดมาทำกฎจิตเสื่อมเนี่ยเพราะทำกฎจิตมันไปอยู่ข้างนอกมันไม่การรักษามันจึงมีเวลาน้อยมากกว่าที่จิตมันส่งไปข้างนอกพอเริ่มรู้ว่าเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างคือแต่ก่อนมันเหมือนหินพอกำหนดนี้มันจะเข้าปุ๊บเลยเข้าไปแล้วเหมือนหินคือความอะไรแน่นหนามั่นคงนะมันเหมือนหินแน่นปังเลยทีนี้ขั้นทำกฎนี้ยังไม่แล้วแล้วเข้าจิตชักแปลกชักแปลกเอ๊ะยังไงชอบคนสุดท้ายเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรนี่เหตุที่จะร้อนเลยเอากดเขาร้อยกดอย่างนี้แล้วก็เย็บกดเสร็จเรียบร้อยแล้วเผ่นไงเข้าได้มันได้บ้างไม่ได้บ้างถึงเวลานั่งเสื่อมซะจนหมดนะเริ่มแรกมันจะเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างคือเข้าได้คือเข้าลงสู่สมาธิตามเดิมที่เคยลงนี่บ้างไม่ลงบ้างเนี่ยฝืนอยู่ข้างบนนี่บ้างยังได้บ้างไม่บ้างทีได้ทีเสียคนงานนะเราก็รีบออกแล้วสุดท้ายก็มีแต่ทีเสียเลยทีได้ไม่หมดมันก็โมโหดิโอ้ยเสียใจนี่เรายังไม่ดูดีนะนี่ก็เป็นสัจธรรมเรื่องความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจนี้ไม่เกินผู้มีจิตมันเสื่อมผู้มีจิตเจริญแล้วเสื่อมนะนี่เราก็เคยพูดอยู่แล้วอันนี้มันพอพูดอย่างนี้มันจะต้องสัมผัสกันไปกับเรื่องในตำนานท่านพูดว่าเขาก็ได้เรียนตำนานเพราะมันเป็นภาควิชาของประเด็นสามนี
1: ่แต่อะไรเป็นผลกระทบทำให้เกิดเสื่อมนั
0: ่นแหละอันนี้ก็เวลามันเสื่อมจะเอาให้มันได้อย่างใจมันไม่ได้สิมันก็ทุกข์มากจริงๆเพราะอยากให้มันได้อย่างที่เคยถ้าเราเทียบแล้วก็เหมือนกับว่าคนสามัญธรรมดาทั่วไปหาเช้ากินเย็นนะกับคนที่มีเงินเป็นแสนล้านนี่เวลาเงินแสนล้านนั่นมันไม่สูญหายไปด้วยเหตุผลกลไกอะไรก็ตามนะด้วยวุฒิเหตุด้วยอะไรก็ตามนะแต่ยังมีเงินค้างอยู่ในธนาคารเป็นแสนก็ตามเพราะสิ่งที่มันล่มจมไปนั้นเป็นล้านล้านนะจิตใจจะไม่อยู่ในเงินแสนที่เราฝากไว้ธนาคารเลยแต่มันจะไปอยู่กับโน่นกับเงินเป็นล้านล้านที่ล่มจมไปแล้วโน่นน่ะน่าเสียใจมากที่สุดเลยแล้วเงินแสนๆมีอยู่มากยิ่งกว่าประชาชนเขาหาเท่าที่เงินไปไหนแต่มันก็ไม่มาสนใจอยู่โน่นมันจะสนใจอยู่โน่นเกิดความเสียหายก็เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่กับเงินที่เสียไปนู่นอยากจะได้กลับมาให้จะไปสารกระติกสารหวดฮะเพื่อให้มันได้เงินเป็นล้านๆกลับมามันเป็นไปได้ไหมนี่ที่มันน่าโมโหอีกนะถ้าทำไงถึงเราจะคืนได้อีกนี่แหละนี่แหละเรื่องมันนะที่เกิดทุกข์มากทุกอันนี้คนสามัญธรรมดาเขาหาเช้ากินเย็นนี่เขาไม่ได้มีความทุกข์อะไรมากนะยิ่งกว่าคนที่มีเงินเป็นล้านๆแล้วล่มจมไปได้เหตุใดก็ตามแล้วมีเงินเหลืออยู่เป็นแสนๆภายในใจก็มีความทุกข์มากขนาดนั้นนะนี่แหละจิตที่มันเสื่อมเป็นอย่างนั้นเหมือนกับเงินล้านล้านพังลงไปจากเจ้าของอันนี้ก็เกิดความเสียอกเสียใจ เสียแล้วจะหนีแม่แต่มันก็มีดีหนึ่งคงจะเป็นมาถึงไหนมั่งอะไรก็ไม่รู้นะคำมัดถอยมันไม่มีใช่ไหมมันจะเอาให้ได้ท่าเดียวมันจะเสื่อมขนาดไหนก็เอาหัวให้ขาดเลยใช่ไหมมันไม่ถอยอันนี้ก็พูดไปมากแล้วนี่จะไม่พูดซ้ำอีกนะพอมันได้เข้ามาเจริญแล้วไม่เสื่อมพลังที่นี่ก็เอาใหญ่เลยนะคราวนี้เอาใหญ่ด้วยความเครียดแค้นเครียดแค้นประเภทนี้เป็นเครียดแค้นของธรรมผู้ที่เด็กจึงไม่เป็นที่เด็กความเครียดแค้นความมุมานะความทุกสิ่งทุกอย่างมันเด็ดทุกอย่างเลยถึงขนาดว่าจิตนี้จะตั้งแต่บัดนี้ต่อไปจะเสื่อมไปไม่ได้ถ้าจิตนี้เสื่อมเราก็ต้องตายตรงข้ามกันจะตายด้วยเหตุใดก็ตามมันจะเป็นแน่นั่นทางที่มันเด็ดถึงขนาดนั้นนะเพราะความเข็ดหลักที่มันเคยทุกข์ทรมานมาแล้วแหมในชีวิตเรานี่ไม่เคยมีทุกข์ขนาดไหนที่จะมากขึ้นกว่าทุกในเวลาที่จิตของเราเสื่อมนะเราจึงไม่ลืมเลยแล้วความสุขความสบายของจิตที่แน่นถึงๆเราก็เห็นแล้วนั่นแหละคุณค่านั่นเองเรามันแสดงในจิตเมื่อเวลานั้นหายไปมันมีไปมาแทนที่มันเป็นโอ้ยทุกข์หมันแต่ทุกข์แล้วพอมันได้ที่แล้วเท่านั้นนะที่เอาเลยจิตตรงนี้เหมือนกับนักโทษหรือเหมือนมหันตโทษด้วยนะไม่ใช่โทษธรรมดานะเหมือนมหันตโทษมันจะขยับตัวไปไหนไม่ได้จะต้องบีบคอมตลอดเวลามหันตโทษอันนี้จิตมันจะคิดไปไหนไม่ได้ต้องบีบตลอดด้วยสติด้วยปัญญาหนีไปไหนไม่ได้ก็คือว่าความเสื่อมกับความตายมันเป็นอันเดียวกันเราได้วางจิตลงขนาดนั้นแล้วเพื่อจะให้จิตนี้มันเคลื่อนตัวไปไม่ได้เลยจะเอาให้ได้อย่างใจเป็นแบบขาเดียวเท่านั้นเพราะจิตในเวลาทุกข์ทรมานเพราะจิตเสื่อมนี่คราวนี้จิตจะเสื่อมไปไม่ได้ถ้าจิตเสื่อมเราก็ต้องเป็นเราไม่ต้องตายนี่แหละมันถึงได้วิ่งไปถึงพระโคจกะเวลามันเรื่องมันผ่านไปแล้วนะพอจิตมันจะเดินขึ้นมาแล้วเราจึงได้ย้อนหลังไปถึงพระโคจกะที่ถึงท่านเสื่อมถึง5หนถ้าเราจำไม่ลืมนะผลที่6ถึงได้จเจริญแล้วเสื่อมจเจริญแล้วเสื่อมถึง5หนท่านเกิดความเครียดแค้นน่ะท่านจะฆ่าตัวตายเพราะท่านทุกข์ทรมานมากเพราะจิตเสื่อมแล้วมันก็มาเข้ากันได้กับเราทุกข์ทรมานมากจึงได้ออกอุทานภายในจิตใจเจ้าของเลยว่าทีนี้จะเสื่อมไปไม่ได้ได้อย่างนั้นแล้วได้อย่างที่ใจหวังนี่แล้วจิตแม่นปึ้งๆนั่นแหละนะแล้วมันก็ไม่เสื่อมที่จากนี้ไปแล้วจะเสื่อมไม่ได้ถ้าจิตนี้เสื่อมเมื่อไรก็แสดงว่าเราต้องตายเมื่อนั้นนี่มันก็วิ่งถึงพระโคดิกัดอ๋อท่านเป็นอย่างนี้เองท่านถึงได้ยอมตายจะอยู่ไปไม่ได้มันหนักโรคพูดง่ายๆว่ามันทุกข์แสนสาหัสจะอยู่ไปยังไงถ้าตายได้ยังมันแล้วแต่มันจะแล้วหรือไม่แล้วก็รู้แหละมันหนักขึ้นไปเรื่องของมันล่ะคือมันทุกข์จนทนไม่ไหวแล้วต้องตายก็ทนไปอยู่ยังไงนี่ทีนี้เวลามันได้แล้วก็จึงเอาชีวิตเข้าประกันเอาทีนี้ก็มีแต่เจริญท่าเดียวเรื่องตายเรื่องเสื่อมกับความตายนี้ความเสื่อมความตายนี้เป็นอันเดียวกันจะเสื่อมไปไม่ได้นั่นแหละเขาหยาบเลยจากท่านมาแล้วก็ความเพียรนี่หนักนะหนักเอามากทีเดียวก็เดินเป็นพรรษาที่9แล้วเดินเมษาแล้วเนี่ยพอสอบ85แล้วไม่ลืมเดินเมษานั่นแหละที่จิตเอาจิตได้นะจิตไม่เสื่อมตั้งแต่เดินเมษาไปเรื่อยเรื่อยไปตอนนั้นกับหลวงปู่มั่นไปเขาจบนั่นเองนี่คือสองที่อุบลท่านก็สั่งเราเป็นไม่ลืมนะถ้าอย่างนี้ท่านหานะผมเนี่ยเขาศพท่านจันใหญ่กว่าถึงว่างท่านเขาเสร็จแล้วผมก็มาแล้วมันผมไม่อยู่นานแล้วท่านหาไฟอยู่นี่นะผมจะกลับมาหานี่แหละคือบ้านนาทินวลนี่วัดดอยธรรมเจดีย์นี่บ้านนาทินวลท่านอยู่ย่านกลางวัดนี้เป็นวัดร้างท่านจะพักอยู่วัดร้างก่อนเวลาท่านเขาศพท่านก็ออกจากวัดนี่แหละให้เราอยู่เข้าวัดองค์เดียวเราก็เฝ้าก็ท่านสั่งแล้วมันอยู่นี่นะท่านหมาคอยผมนี่นะผมแต่ขอศพลุงท่านอาจารย์ใหญ่ก่อนไม่กี่วันเสร็จแล้วผมก็รีบมาเราก็พอท่านขอศพแล้วเราก็โดดเงินไปรอรับท่านสิทธาพนมเดินไปเลยตอนนี้จังหวะพอดีท่านขอเสร็จวันนี้ท่านจะออกเดินทางเราคิดว่านะเราก็ไปจริงไปก็คงเต็งเลยท่านมาท่านไม่รอนานแล้วก็มาอยู่ท่านก็มาจำพรรษาที่วัดนาทิวัดบ้านน้ำมนเราก็มาแล้วมาถึงวัดมันก็เลยลงตัวลงก็ล้างมาแล้วก็อยู่ก็มีใครอยู่ระหว่างก็คิดถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มากที่สุดคิดถึงวัดนานระหว่างนั้นท่านก็เลยนิ่งนะก็คิดถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มากที่สุดคิดถึงบ้านระหว่างนั้นท่านก็เลยนิ่งท่านไม่ตอบอะไรโอ้ดังจะไหวบ้างต้องการเวลาจะคงว่างเลยนะก็มันคิดถึงอย่างนั้นจริงถึงมาอยู่ใช่ไหมล่ะพอกล่าววันนี้ท่านเผาศพเสร็จแล้ววันนี้ท่านจะออกเดินทางแล้วก็ออกไปรับท่านเลยแล้วไปก็ไปกงเป่งเลยท่านมาถึงพอดีเลยนะท่านพนมน่ะนั่งกลับมาเวลาไปมาแน่มาแน่ลงอะไรกันแล้วว่าอะไรก็มาถึงเมื่อวานจะบอกกันนั่นเหรอแล้วใครอยู่แล้ววะมันไม่นั่งเลยนั่งแล้วผมไม่ได้คิดถึงบ้านนี้ผมคิดถึงพ่อแม่รู้จักท่านก็เลยฟังแล้วท่านนิ่งเฉยเลยท่านก็ไม่ตอบก็ทั้งฝันเลย เราก็เฉยตอบแล้วเท่านั้นพอก็จะยิ่งเนี่ยเราไม่ได้คิดถึงว่ายิ่งกว่าคิดถึงครูบาอาจารย์ใช่ไหมเพราะว่าเราทิ้งเราไม่จากวัดก็ได้ครูบาอาจารย์เราไม่ยอมจากตอนนั้นเราติดตามจะวัดเรานั่นแหละพอกลับมาก็ยังมาอยู่บ้านน้ำมนต์เอาหน้าทิ้งนั้นนะพอกล้าเข้ามาแล้วภาระไล่หมดแล้วทีเนี้ยนั่นละขั้นหนังเลยพรรษาพรรษาเก้านั่นจะเก้ากับพรรษาสี่จำพรรษาเป็นรุ่นที่สององค์เร่งความเพียรใหญ่เลยเร่งข้อเหตุอันนี้เองเพราะความเครียดแค้นอยู่ไม่ใช่อะไรนะเจ็บใจนี่เจ็บมากถ้าเป็นคนเราเรียนตามความจริงนะเป็นนิสัยของปุถุชนเรานะถ้าลงเจ็บใจให้คนในขนาดนั้นแล้วฆ่าศพยังไม่รู้ตัวเลยนะว่าได้ฆ่าคนนะเพราะฉะนั้นมันถึงได้เครียดแค้นถึงขนาดหนักว่าถ้าเสื่อมจิตนี้ได้เสื่อมไปเราก็ต้องตายเท่านั้นเหมือนฟังดิเพราะฉะนั้นจิตจะเสื่อมไปไม่ได้ถ้าเรายังไม่ตายถ้าจิตเสื่อมเราก็ต้องตายไม่เป็นอย่างอื่นมันจะตายด้วยเหตุใดก็ตามเราก็ไม่ทราบนะแต่มันจะเป็นแน่ลงจิตลงเป็นขนาดนั้นแล้วมันจะไม่เป็นอย่างอื่นมันก็ไปคิดถึงเรื่องพระโพธิสัตว์ถึงมาละถึงมันเสื่อมไปห้าหัวเนี่ยท่านเอามีดโกนมาเสือนขอท่านแล้วในประวัตินั้นมีจริงนะถ้าโพธิสัตว์เอามีดโกนมาเสือนขอเจ้าของฉะนั้นคงจะเป็นหลังคงจะเป็นก่อนพุทธบัณฑิตเราก็ไม่ทราบพุทธญาติพระองค์ท่านห้ามพระพุทธเจ้าจะห้ามให้ฆ่าตัวให้ฆ่าตัวตายนะทรัพย์ที่ถูกฆ่าตัวแล้วก็เป็นอาบัติหนักแต่นี่ถ้าคนที่กัดนั้นน่าจะก่อนพุทธบัญญัตินะท่านนี่พอถึงเวลาที่หกห้าขาขังไปแล้วถึงเวลาที่หกแล้วนี่มาเถียงเจ้าของเถียงขอยของแล้วเกิดเลือดพุ่งออกไปนี่นะไปเห็นเลือดเกิดการพิจารณาในขณะนั้นเลยนะพิจารณาเจ้าของแล้วได้บรรลุธรรมในขณะนั้นเลยถ้าคนที่กัดในบรรลุธรรมในขณะที่ทุกขเวทนาก็เกิดเลือดกระทลักออกมาให้เห็นนั่นแหละฟังสิขนาดนั้นน่ะจิตท่านท่านทนอยู่ไม่ได้คุณท่านต้องฆ่าหนแล้วเสื่อมหนที่มีผลที่หกหนเอามีคนมาเฉือนคอเจ้าของเลือดพุ่งออกมาแล้วก็เห็นทั้งความทุกข์ของเจ้าของด้วยเห็นทั้งนี้ด้วยเพราะจิตขนาดนั้นแล้วมีจิตมีแต่ท่าตะก้าวกระท่านและพิจารณาเป็นธรรมได้บรรลุธรรมในขณะนั้นนี่มีเทที่เป็นสถานพยานอีกอันหนึ่งก็คือว่าเมื่อพระโพธิสัตว์ตายไปแล้วเป็นยังไงนะพญามารมาค้นหาจิตวิญญาณของพระโพธิสัตว์จนแหลกหมดทั่วโลกธาตุดินแดนว่างั้นเห็นไหมพระโพธิสัตว์ท่านเลยตวาดมาว่าพญามารผู้ใจบาปจะไปหาค้นทำไมเธอนั่นจะค้นหาได้แต่จิตของคนที่มีกิเลสเท่านั้นอยู่ที่ไหนก็เกลื่อนไปได้จิตของคนที่นี่เลยไม่ต้องค้นเธอก็เจอแต่จะค้นจิตของพระอรหันต์นี่เธอค้นจนกระทั่งวันตายเธอก็มีวันเจอเธอรู้ไหมว่าพระโพธิสัตว์ที่เป็นบุตรของเรานั่นน่ะเวลานี้เธอปฏิญาณแล้วน่ะเธอสิ้นกิเลสแล้วเธอจะไปค้นหาอะไรมีอย่างของพระโพธิสัตว์ผู้เป็นบุตรของเรานี่ชัดไหมพญามันยืนยันตรงนี้คือเวลาพญามารค้นหาจิตวิญญาณเป็นควันตลกไปหมดแต่มันไม่ใช่ควันแบบตาเราเนื้อเราจะเห็นนะมันควันตาในต่างหากตาเนื้อเราเห็นแต่ควันไฟละแสงตาน้ำตาไหลมันอันนี้มันมีหลักฐานประยานนี้นั่นแหละท่านพอท่านเห็นเรื่องนะท่านก็บรรลุธรรมพิจารณาปุ๊บเดียวแล้วบรรลุเลยคุณรู้เรื่องความเสื่อมก็เพราะฉะนั้นไม่ใช่หรือคืออะไรแล้วก็นอกจากนั้นจังหวะเราก็เล่นในพรรษานั่นนั่นแหละที่มีเริ่มนะเริ่มนั่งถามรุ่งถามค่ำตั้งแต่ยังไม่เข้าพรรษาเลยนั่งตลอดรุ่งเอากันใหญ่เลยเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งเข้าพรรษาก็เรื่อยเลยจนกระทั่งพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่ท่านเห็นว่าจะมันจะมากไปแต่คนอย่างเรานี่จะไปเตือนธรรมดาไม่ได้เพราะคนอยากว่าไงต้องเตือนด้วยค้อนตีถึงได้เวลานั่งภาวนาวันไหนพอตื่นข้ามาวันนั้นจะต้องขึ้นไปหาท่านเอาโอกาสขึ้นไปโดยเฉพาะเลยพอขึ้นไปก็โหยเวลาไปเล่าภาวนานี่ท่านฝังขึงขังต่างๆเหมือนไม่ใช่คนนี้นะไม่เหมือนไม่ใช่คนที่เหมาะเป็นคานต่อท่านอาจารย์มั่นนะโดยเวลาเล่าธรรมะเป็นเสือโคร่งต้นขึ้นไปมันไม่จะเด่นคือมันอาถรรพ์นี่นะมันเป็นยังไงงั้นเล่ามาท่านฟังเพื่อท่านจะได้แก้ไขเราความหมายว่างั้นพอเราเล่าจบลงท่านก็เปี้ยงเลยท่านเสียงลั่นพาอยู่ที่ไหนก็มาเลยทีนี้พอนานเข้านานเข้าก็นั่งตลอดรุ่งตลอดรุ่งตลอดรุ่งมากมากครับถึงจะไม่ติดกันทุกคืนก็ตามแต่มันก็เว้นเพียงสองคืนสามคืนเอาเรื่อยเรื่อยท่านเห็นว่ามันจะมากเกินไปมันจะหักผมเกินประมาณท่านก็เลยยกที่แรกมันขึ้นมาร่างกายมันไม่ใช่กิเลสแต่กิเลสมันอาศัยร่างกายเป็นอุปกรณ์เครื่องหมุนมัน กิเลสแท้อยู่ที่จิตทำงานร่างกายไม่ใช่กิเลสกิเลสแท้อยู่ที่จิตมันต้องขึ้นตรงนี้ก่อนท่านขึ้นท่านก็ระวังท่านเพราะเรามันจะต้องตันมันเคยถกกับท่านมาพอแล้วท่านนี่ก็ท่านก็เลยยกม้าต่างๆม้าตัวมันพยศเขาฝึกเอาให้เป็นให้ตายเลยเดียวเขาฝึกเอาอย่างหนักพอม้าบางพอมันฝึกได้พอประมาณแล้วการฝึกเขาก็ลดลงไม่ได้หนักไม่ได้ฝึกอย่างหนักเมื่อม้าที่ฝึกได้เต็มที่แล้วเขาก็มีอะไรฝึกมันท้ายประโยชน์ไปมีจิตเวลามันผาดโผนมันดื้อก็เอาให้มันหนักทันวางนะถ้าว่าเมื่อมันลดดอนความพยศลงมาก็เบาเหมือนลงไปตามขั้นภูมิเหมือนกับนายสาธิเขาทรมานม้าหรือสุขัดม้าท่านพูดเพียงเท่านี้ถ้าไม่คุ้นมากกว่านั้นถ้าท่านจะว่าหนี้ที่ท่านทำตรงนี้มันมากเกินไปนั้นก็กลัวจะเราจะอ่อนเปียกแล้วนอนไม่ดีเข้าใจไหมนอนไม่ดีจนกระทั่งถึงเวลาฉันอย่างนั้นก็จะไม่ฉันมันจะนอนตลอดถ้าท่านจะว่านี้ก็กลัวเราจะอ่อนเปียกเสียงเพราะท่านต้องพูดเปียกๆเพราะนั้นเราเข้าใจเหมือนอย่างที่ท่านว่าถ้าเราจิตสมาธิท่านอาจารย์พูดกับเราถ้าไม่เคยพูดให้ความเหมาะพอดีเลยท่านจะเอาให้หนักทุกอย่างนั่นแหละถ้าไม่หนักมันไม่ลงอย่างที่ท่านพูดว่าท่านถามปั๊บถ้าก่อนท่านเคยถามเป็นยังไงสมาธิดีเดี๋ยวก็บอกว่าดีแล้วดีแล้วก็บอกว่าดีเลยก็หลับสนับหลวงปู่มั่นแล้วเราไม่เคยมีเป็นอุบายต่างๆแล้วไม่มีแล้วกงแล้วก็มาเมื่อหลายครั้งหลายปีเข้ามาท่านก็ดัดซะบ้างสิแล้วเป็นยังไงจิตเวลานี้จิตสบายดีเหรอสบายดีหรือว่าจะนอนตายมันมีที่มีเลยนะจะนอนตายนั่นแหละนอนตายในสมาธิน่ะท่านรู้ไหมว่าสมาธิถูกในสมาธิเหมือนกับเนื้อถูกปั่นท่านรู้ไหมคือสุขในสมาธินั้นถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับเนื้อติดพันเท่านั้นเองมันไม่ได้มากอะไรความสุขนี้สันหลังความหมายนะแล้วก็ท่านรู้ไหมว่าสมาธิทั้งแท่งมันเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมท่านนี่ยังขึ้นอยู่เลยถ้าสมาธิเป็นตัวสมุทัยแล้วสมาธิจะเดินที่ไหนนั่นสมาธิมันเคยต่อสู้ท่านมาแล้วก็ใส่กันเปี้ยงอย่างนั้นสุดท้ายก็หมอบสุดท้ายไปเนาะพอลงไปแล้วทีนี้อะตอนนี้เรามาเราหวังจะมาพูดหวังพึ่งพิงครูบาอาจารย์ว่าท่านเป็นอาจารย์เราก็วันนี้เราไปเป็นอาจารย์ท่านตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะวันนี้คือไปโต้กันซะอย่างหนักเนี่ยเราก็มีความรู้อันหนึ่งท่านก็มีความรู้ท่านอันอย่างนั้นนะแต่ความรู้ท่านเป็นความรู้ที่ท่านพญาราชสีเห็นไหมความรู้เราเนี่ยความรู้ของหนูนี่แหละแต่หนูมันก็ไม่ถอยมันกัดมันกันนะเห็นไหมนี่ละพอเรามีความรู้นี้ถ้าจิตมันยังไม่ลงในแง่กันไม่ลงเราแต่เมื่อไหร่มันจะต้องต่อสู้กันอยู่เรื่อยคือว่าข้ามกันเรื่อยจนกระทั่งท่านไปเยอะเยอะหาที่ค้ามาได้ที่หมอกที่หมอกพอออกจากทางด้านปัญญาเลยมันออกใหญ่เลยทีออกถึงขนาดถึงว่ากลางวันก็ไม่นอนกลางคืนก็ไม่นอนนอนไม่หลับที่ทำจะออกเนี่ยกลับไปแล้วนี่ท่านอาจารย์ว่าให้พิจารณาว่าติดในสมาธิเมื่อออกเวลาออกพิจารณามันพิจารณามันนอนไม่หลับอย่างนี้นั่นล้ำหลงสังขารท่านเอาแล้วก็เมื่อไม่พิจารณาก็ไม่รู้เนี่ยนั่นละบ้าสังขารบ้าหลงสังขารมันใหญ่ถ้าขนาดใหญ่ทีนี้เราก็นิ่งคงจะถูกกระทำแล้วแหละถ้าปลอดคราวนั้นแท้ท่านดังนั้นเนี่ยคราวนี้ผมไปถูกท่านแต่คราวนี้มาเสียงนะเอากลับมาพิจารณาก็เป็นอย่างที่ท่านว่าทุกอย่างก็จะลุยหมดแล้วนี่เราไม่รู้นี่นะมันนะที่เราตอบเราโต้ตอบกับท่านไม่ตอบด้วยความที่ถี่มานะอะไรนะเราโต้ตอบหาความจริงคือเอาดังๆเด็ดให้มันเห็นความจริงอย่างชัดๆในความหมายว่าอย่างนั้นนะถ้าอะไรที่ยังไม่ลงเราก็บอกมาเราไม่ลงระหว่างนี้เลยถ้ากระสายเที่ยงถ้าลงก็ยอมทันทีเลยนั่นเราเอาอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเวลาเราคุยจะมากับหลวงปู่มั่นทีไรนี่โอ้ยท่านเน้นในวันในวันนี้เต็มหมดแล้วใต้ถุนกุฏิที่แรกมาลุ่มมาใครไปทำท่านอาจารย์ลำบากวะลุ่มไม่ก็พระเราจะมาเอาขยี้ขยำให้แหลกนะถ้าเป็นองค์ใดองค์หนึ่งนะไม่ได้นะพระเราจะมาขยี้ขยำให้แหลกหมดเลยแต่พอมาเห็นนะโอ้ยอาจารย์มหาบัวท่านนิ่งเลยแอบตั้งเต็มนั่นเรานักต่อสู้ครูมาได้เอาจริงๆนะเพราะเราหาความจริงหาจริงๆนี่นะไม่ธรรมดาเอาละ

ทนเอาทนก็ทนเพื่อหมู่เพื่อนนั่นวันหนึ่งวันหนึ่งธาตุขันธ์ของเจ้าของอยู่ลำพังคนเดียวพอเหมาะพอดีกับการทรงธาตุทรงขันธ์อยู่แล้วที่เกี่ยวกับใครๆก็ตามไม่ว่าประชาชนพระเนตรก็เท่ากับแบกภาระแต่ละชิ้นละอันแต่ละสิ่งละอย่างอยู่ตลอดเวลาที่คนและพระเนตรเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นแหละนั่นเป็นการฝืนธาตุขันธ์ซึ่งอ่อนกำลังลงมากแล้วแต่ก่อนไม่รู้สึกการเทศนาว่าการตอนนับแขกคนนอกจากมีความรู้สึกไปเพื่อความวิเวกสงัดเพื่ออัดเพื่อทำเท่านั้นไม่ได้มามีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องธาตุขันธ์อ่อนตัวลงดังที่เป็นอยู่เวลานี้ทุกวันนี้เป็นอย่างที่ว่านี่จึงไม่อยากจะเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงกับอะไรถ้าไม่จำเป็นจริงๆถึงเวลาที่จะให้การอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนก็เหมือนกับว่าลากว่าเข็นมาเตรียมท่าเตรียมทางที่จะพูดคือการใช้ขันเท่ากับใช้กำลังมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปตามๆกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นขอให้หมู่เพื่อนได้ฟังอย่างถึงจิตทั้งใจดูให้ดีด้วยสติปัญญาจดจ่อฟังให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างที่สัมผัสสัมพันธ์จากครูจากอาจารย์ในแง่ใดมุมใดให้นำมาเป็นข้อคิดอ่านใส่จองเพื่อเป็นอัตเป็นธรรมแก่ตนที่มุ่งเข้ามาศึกษาอบรมกับท่านจะไม่เสียประโยชน์ที่มาศึกษาการมาอยู่ด้วยกันจำนวนมากจะให้สงบสงัดเหมือนอยู่จำนวนน้อยก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะกิริยาอาการซุ้มเสียงมีอยู่กับทุกคนที่จะต้องนำออกใช้เมื่อใช้ไปก็ไม่ไปไหนก็จะต้องเข้าไปสัมผัสที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของกันและกันให้เป็นการรบกวนจิตใจอยู่เป็นประจำนั่นแหละในวันหนึ่งคืนหนึ่งการอยู่จำนวนมากจึงไม่ค่อยสะดวกเต็มอัดเต็มทำเหมือนอยู่จำนวนน้อยๆเราพูดเทศให้หมู่เพื่อนฟังนี้มากต่อมากแล้วการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนก็เริ่มแรกตั้งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นท่านมารับนภาพลงไปหมู่เพื่อนเขามาเกี่ยวมาเกาะตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้นานเท่าไหร่ท่านมรณภาพไปก็ดูมัน38ปีนี่แล้วเราที่เกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนโดยไม่ได้ตั้งอกตั้งใจจะเกี่ยวข้องแต่ก็เกี่ยวข้องด้วยความจำเป็นของหมู่เพื่อนที่มายึดมาเกาะก็จำต้องได้ปฏิบัติมาตั้งแต่โน้นจนกระทั่งบัดนี้ผู้มาศึกษาเพื่อสาระคุณจริงๆก็น่าจะได้ไปเป็นข้อปฏิบัติไม่เหลวๆไหลๆเฉพาะวัดนี้เราเคยพูดเสมอเรามีความเข้มงวดกวดขันกับทางด้านจิตตภาวนามากกว่าสิ่งอื่นใดทั้งนั้นเพียงนั้นเพียงอาศัยชั่วระยะการยาได้ถือมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นการเป็นงานภายในวัดนี้จะเป็นการให้เสียทางด้านจิตตภาวนาและเสียขนบธรรมเนียมประเพณีที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เสาะแสวงหาความสงัดเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาโดยถ่ายเดียวเท่านั้นดูเรื่องของจิตเรื่องทั้งมวลจะไม่เกิดจากที่ใดแสดงออกจากที่ใดนอกจากออกจากจิตโดยถ่ายเดียวนี้เท่านั้นหากไม่สังเกตก็ไม่รู้ว่าตนมีเรื่องจนกระทั่งเต็มหัวอกยกไม่ขึ้นแล้วถึงทราบว่าหนักแต่ก็หาทางแก้ทางออกไม่ได้เพราะความไม่มองดูจิตนั่นแหละการมองดูจิตก็คือการกำหนดด้วยสติให้มีการรับทราบความเคลื่อนไหวของใจตัวเองอยู่โดยสม่ำเสมอควรจะใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเพื่อ
อัดเพื่อทำจากความคิดปรุงของตนในแง่ใดก็ให้ได้อย่าปล่อยให้คิดไปวันหนึ่งคืนหนึ่งโดยปราศจากประโยชน์ทางด้านธรรมะแล้วก่อกวยเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เข้ามาเผาโดนจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบเย็นใจไม่ได้เลยอย่างนี้ไม่ใช่ทางในสมัยปัจจุบันก็ได้นำมาอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนก็ได้มาจากไหนถ้าไม่ได้มาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นของเราซึ่งเป็นหลักยึดที่ตายใจได้โดยไม่ต้องสงสัยไม่ว่าแง่ธรรมไม่ว่าแง่วินัยท่านประพฤติปฏิบัติโดยความถูกต้องแม่นยำไม่เป็นที่สงสัยแก่ผู้ไปศึกษาอบรมกับท่านนี่เราศึกษาอบรมกับท่านมามากน้อยอย่างไรก็นำมาอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความตะเกียกตะกายของตนเองก็ควรจะเป็นสาระประโยชน์แก่ผู้มาศึกษาอบรมและควรที่จะเข้มแข็งขึ้นทุกวันไม่ใช่อ่อนลงไปอ่อนลงไปจนอ่อนเปียกล้มเหลวไปอย่างนั้นใช่ไม่ได้เลยเวลานี้ดูจะเป็นอย่างนั้นแต่หมู่เพื่อนมีความรู้สึกอย่างไรผมไม่ทราบด้วยสำหรับผมผู้ดูแลหมู่เพื่อนอยู่อดมองอดคิดอ่านแต่จองกับหมู่เพื่อนไม่ได้เพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้ให้อุบายวิธีการต่างๆเพื่ออัดเพื่อทำสิ่งใดที่ไม่เป็นอัดเป็นธรรมที่แทรกขึ้นมาในกิริยาอาการของหมู่เพื่อนแต่รายละลายก็อดที่จะคิดอดที่จะทราบไม่ได้สิ่งเหล่านี้ส่วนมากมักเป็นผลลบเสมอจึงทำให้เกิดความกังวลและหนักใจไปด้วยเพราะกิริยาแห่งการแสดงออกนั้นไม่ค่อยมีสติเครื่องรักษาบ้างเลยขอให้หมู่เพื่อนได้พินิจพิจารณาให้มากเตือนจุดใดข้อใดให้พึงนำไปคิดไปอ่านเพราะผู้เตือนเตือนเพื่อให้ผู้นั้นได้สติควรจะแก้ไขดัดแปลงก็ให้ได้แก้ไขดัดแปลงควรจะส่งเสริมในสิ่งที่ดีอยู่แล้วอย่างใดก็ให้ได้ส่งเสริมในสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้เจริญมากขึ้นภายในจิตใจของตนไม่ใช่แต่ว่าสักแต่ว่ามานั่งฟังกันอยู่เฉยๆอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรการงานมีมาก

ความกระทบกระเทือนแก่จิตใจทางด้านจิตตภาวนาอย่างไรบ้างหรือไม่ข้อนี้รู้สึกจะมีความคิดน้อยมากจึงทำให้เกิดให้เป็นอยู่เสมอฉันจะงานเสร็จแล้วตามธรรมดาเอาเข้าทางจงกรมนี่เป็นอย่างนั้นครูบาอาจารย์พาดำเนินมาห้ามหันกับกิเลสซึ่งเกิดอยู่ที่หัวใจตลอดเวลาพลิกตัวของมันขึ้นมาเรื่อยๆผลของมันขึ้นมาเรื่อยๆหากมีสติจะได้เห็นได้ทราบได้แก้ไขกันถ้าไม่มีสติก็ดังที่เป็นอยู่และจะเป็นไปข้างหน้าก็จะต้องเป็นไปตามทํานองที่เป็นอยู่นี่แหละไม่เป็นอย่างท่านผู้ทรงมรรคทรงผลที่เป็นสรณะของพวกเราตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่โลกทั้งหลายได้เปล่งวาจาถึงท่านว่าพุทธังสนังกัจฉามิก็ดีธรรมที่ท่านได้ตรัสรู้มาสั่งสอนโลกอันเป็นกิริยาแห่งความสมมุติแง่หนึ่งก็ดีพระสงฆ์สาวกที่ท่านดำเนินจนสังหารกิเลสให้สิ้นซากไปจากจิตใจทั้งสามรัตนนี้มาเป็นสถานะที่พึ่งเป็นพึ่งตายของโลกท่านเกิดขึ้นมาได้ด้วยวิธีการใดท่านตะเกียกตะกายแทบเป็นแทบตายมาด้วยกันแทบทั้งนั้นนั่นล่ะท่านผู้ทรงมรรคทรงผลท่านทรงตั้งแต่เหตุคือข้อปฏิบัติเครื่องดำเนินกิริยาที่แสดงออกในแง่ในมุมใดของใจเป็นไปเพื่อความแก้กิเลสถอดถอนกิเลสโดยลำดับลำดาไม่ใช่เป็นไปเพื่อความสั่งสมกิเลสด้วยความคิดความปรุงต่างๆดังที่เป็นอยู่ในหัวใจของเราของท่านเวลานี้เลยให้พึงพากันคิดธรรมะหรือว่ามรรคผลนิพพานนั้นไม่ได้ห่างเหินไปจากความภาคเพียรนี้เลยอย่าไปคิดให้เสียเวล่ำเวลาและตายเปล่าๆถูกกิเลสมันต้มตุ๋นไปเปล่าว่าการนั้นสมัยนี้เวลาโน้นอยู่ที่โน้นสุดเอื้อมสุดสามารถที่จะยึดได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์หมดไปแล้วมรรคผลนิพพานหมดเหตุหมดสมัยไปแล้วนั่นเป็นเรื่องของกิเลสมันต้มมันตุ๋นพวกเราซึ่งเคยต้มตุ๋นมามากแล้วนานแสนนานแล้วในหัวใจดวงนี้แหละให้คิดลงไปจุดนี้คำว่ามรรคผลนิพพานนั้นไม่ได้ห่างจากความภาคเพียรที่ท่านสั่งสอนพวกเรามาอยู่เป็นประจำนี่เลยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่ท่านเรียกว่าพละห้าหรืออินทรีห้าอินทรีคือความเป็นใหญ่เป็นใหญ่ที่จะห้ามหันกับกิเลสไม่มีกิเลสประเภทใดที่จะแซงหน้าขึ้นมาได้ถ้าลงได้มีธรรมห้าประเภทนี้เป็นกำลังของใจแล้วนั่นว่าศรัทธาอย่างทราบในผลที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วว่าเป็นผลเลิศประการใดนั่นแหละศรัทธาแล้วก็เชื่อเหตุที่พระองค์ทรงดำเนินมาอย่างไรเราก็ดำเนินตามที่ท่านสั่งสอนไว้แล้วนั้นเนี่ยนั่นว่าศรัทธาเชื่อในมรรคในผลเชื่อในบุญในกรรมเชื่อในการกระทำของตนศรัทธาวิริยะเพียรที่จะแก้สะถอดถอนกิเลสออกไปโดยลำดับลำดาในอิริยาบถหนึ่งๆไม่ห่างเหินจากความเพียรที่จะแก้กิเลสนี่เลยนะฟังสินี่ค่ะท่านว่าพละห้าคือเป็นกำลังแต่ละอย่างอย่างที่จะสังหารกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่กำลังของกิเลสที่จะสังหารเราถ้านำธรรมห้าประเภทนี้เข้ามาแล้วอยู่ที่ใจของเราสตินั่นฟังสิสติสบัติปัตติยาสติเป็นธรรมที่จำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงนั่นมีเว้นที่ตรงไหนที่สติจะไม่สอดแทรกเข้าไปหรือเป็นประจำของงานนั้นๆอันนี้เรียกว่าสติสมาธิมีความเหนียวแน่นมั่นคงในทางเหตุด้วยความภาคเพียรอย่างสม่ำเสมอเหนียวแน่นแก่นของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะท่านว่าสมาธิในทางเหตุส่วนผลนั้นย่อมจะเกิดขึ้นได้จากการพยายามในทางเหตุที่แน่นหนามั่นคงนี่แหละกลายเป็นใจที่สงบร่มเย็นขึ้นมาและเป็นใจที่แน่นหนามั่นคงขึ้นท่านเรียกว่าสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงของใจ

ปัญญานะฟังสิปัญญาตั้งแต่ขั้นล้มลุกคลุกคลานไปตั้งเอาล้มตั้งขึ้นมาพินิจพิจารณาหลายครั้งหลายหนหากได้ความแยบคายขึ้นมาจากการพยายามอยู่เสมอนั่นแหละคนมีปัญญาทำอะไรมักจะไม่คลาดเคลื่อนและไม่คลาดเคลื่อนไม่ผิดพลาดไปได้ปัญญาทางธรรมะเป็นอย่างนั้นเนี่ยทำห้าประการนี้กับมรรคผลนิพพานเป็นธรรมที่เกี่ยวโยงกันอย่างแยกไม่ออกผู้ต้องการมรรคผลนิพพานอย่าไปคิดถึงการถึงสถานที่เวลาเวลาซึ่งไม่เคยให้มรรคให้ผลให้ความดีความชอบให้ความหลุดพ้นจากกิเลสแก่ผู้ใดเลยหากเป็นการเป็นสถานที่เป็นเวลาเวลาของเขาอยู่อย่างนั้นมาดั้งเดิมไม่เคยไปทำความกระทบกระเทือนและไม่เคยไปถอดถอนกิเลสให้ผู้ใดอย่านำเข้ามาเป็นการทำลายตัวเองอย่าให้กิเลสหลอกเอาสิ่งเหล่านี้มาทำลายตัวเองเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นข้าศึกนอกจากกิเลสเป็นข้าศึกไปคว้าเอามาห้ำหั่นฟันเจ้าของคือตัวของเราเองให้ขาดจากความหวังต่อมรรคผลนิพพานทั้งหลายเมื่อขาดความหวังแล้วความเพียรจะมาจากไหนความเพียรก็ล้มเหลวละลาไปหมดไม่มีอะไรเหลืออินทรีย์ทั้ง5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหรือพละ5นี้ก็ล้มเหลวไปหมดถ้ากิเลสได้คว้าเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเป็นข้าศึกฟันหัวใจของเราให้ขาดสะบั้นลงไปจากทำทั้ง5ประการนี้แล้วมรรคผลนิพพานไม่มีหวังแม้พระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ต่อหน้านี้ก็ตามเพราะพระองค์ไม่ทรงเห็นสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นข้าศึกยิ่งกว่ากิเลสตัวมันแสดงอยู่ตลอดเวลาในลวดลายของมันของมันนี้ตามไม่ทันเมื่อยังสติปัญญายังไม่แก่กล้าสามารถพอที่จะตามทันและห้ามหันมันได้มันจะห้ามหันเราอยู่ตลอดไปให้พากันคิดอย่างนี้นักปฏิบัติมรรคผลนิพพานนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ชั้นใดประกาศธรรมสอนไว้ฉันนั้นไม่มีห่างเหินจากสวคาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี่เลยขอให้ผู้ปฏิบัติจงเป็นไปในปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักศาสนธรรมนี้เถิดจะไม่เป็นอย่างอื่นนอกจากจะเข้าสู่จุดที่ต้องการโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงผลเป็นที่พึงพอใจเท่านั้นเพราะธรรมนี้ไม่ได้ชี้ลงไปในเหวในบ่อในนรกอเวจีทั้งหลายให้สัตว์ทั้งหลายได้ตกเพราะศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านี้เลยนอกจากกิเลสซึ่งเป็นอธรรมเครื่องพร่ำสอนอยู่ภายในตัวของเรากระซิบกระซาบยิ่งกว่าเวลาเราศึกษาธรรมะซะอีกนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่ทำลายจิตใจของเราและฉุดลากของเราให้ลงทางต่ำเสมอหาทางฟื้นขึ้นไม่ได้ก็เพราะกิเลสมันแทรกอยู่ภายในจิตใจลึกยิ่งกว่าธรรมซะอีกนั่นแหละเราจึงไม่เห็นคำว่าสมาธิพระองค์ทรงมาแล้วปัญญาก็ดีวิมุตติหลุดพ้นก็ดีทรงมาแล้วด้วยเหตุผลกลไกอะไรก็ทรงสั่งสอนด้วยเหตุผลกลไกนั้นเพื่อมรรคผลนิพพานที่พระองค์ซึ่งเคยทรงอยู่แล้วนั้นให้พวกเราทั้งหลายได้ทรงเหมือนพระพุทธเจ้าท่านนะคำว่าธรรมเกิดธรรมอะไรเกิดมืดเป็นมืดแจ้งเป็นแจ้งการเป็นการสถานที่เป็นสถานที่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่สถานที่เกิดแห่งธรรมไม่ใช่ธรรมไม่ใช่กิเลสแต่สิ่งที่เป็นธรรมแท้เกิดขึ้นที่ใจของเรานี้ไม่ได้เกิดที่อื่นตามหลักศาสนธรรมท่านสอนไว้อย่างนี้อย่าไปคิดให้เสียเวลาเวลาให้ถูกกิเลสต้มตุ๋นไปตลอดหมดเวลาจะประกอบความภาคเพียรให้กิเลสกว้านเอาสิ่งที่เป็นอุปสรรคมากีดมาขวางทางเดินไม่หมดจนหาทางก้าวออกก้าวเดินไม่ได้แล้วก็หมดหวังอยู่ด้วยความหมดหวังเป็นประโยชน์อะไรเราพิจารณาสิความหวังนั้นจะสำเร็จประโยชน์ก็เพราะความภาคเพียรแล้วหวังอะไรเราบวชมาในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนความหวังไว้อย่างไรสิ่งที่หวังนั้นคืออะไรแล้วโอวาทคำสั่งสอนนั้นได้สอนแยกแยะไปจากความหวังอย่างไรหรือไม่หรือสอนให้กลมกลืนไปกับความหวังที่เราต้องการนั้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าและสาวกลงมาโดยลำดับไม่ได้แยกแยะไปจากความหวังนี้เลยสอนให้สมหวังคือให้ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นจะสมหวังโดยไม่ต้องสงสัยผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนั้นครั้งพุทธกาลท่านเป็นอย่างไรสดๆร้อนๆกลางวันอยู่ในถ้าเรียนในแบบในตำรับตำราก็กังวานอยู่ในตำราที่เราจดจำมาได้นั่นแหละเรื่องของท่านเป็นอย่างนั้นถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติก็กังวานอยู่ในหัวใจของเรานี้
ความเพียรของท่านเป็นอย่างไรให้กังวานอยู่ในความเพียรของเราอย่าให้มีความขี้เกียจขี้คร้านท้อถอยอ่อนแอเข้าไปเกี่ยวข้องทำลายความเพียรอันนั้นให้ล้มเหลวไปเสียนี่แหละทางเดินกังวานอยู่ที่หัวใจนี่แหละคำว่าความเพียรก็ให้เป็นกังวานอยู่ภายในใจของเราศรัทธาความเชื่อต่อมรรคผลนิพพานก็เหมือนกันให้ฝังลึกลงในหัวใจของเราความเชื่อนี้เป็นสำคัญมากนะวิริยะความภาคเพียรหมุนให้เต็มที่ไอ้ความขี้เกียจขี้คร้านความท้อถอยอ่อนแอเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นยาพิษของกิเลสมันแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาประหนึ่งว่ายาเคลือบน้ำตาลให้เราเห็นว่าเป็นหวานเป็นมันเป็นความอเด็ดอร่อยไปเสียถ้าได้นอนจมอยู่กับความขี้เกียจขี้คร้านไม่เอาไหนตลอดวันตลอดคืนจนกระทั่งถึงวันตายก็ไม่มีใครอิ่มพอเพราะสิ่งเหล่านี้เลยนี่ล่ะเรื่องยาพิษของกิเลสมันมีรสซึ้งขนาดไหนฟังเอาสิเมื่อรสของธรรมยังไม่ปรากฏยังเข้ามายังไม่ได้มาเทียบเคียงฟัดเบี่ยงกันดูแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรมีน้ำหนักมากจะมีตั้งแต่น้ำหนักของกิเลสที่มันกล่อมหัวใจของเราอยู่ตลอดเวลานี้เท่านั้นว่าไม่มีวันจืดจางเลยนั่นฟังเอาสิสติตั้งลงไปคนไม่มีสติคือคนบ้านั่นแหละเราเห็นไหมขาดสติเต็มที่แล้วเป็นคนบ้า 100%ผู้ที่จะแก้กิเลสไม่ใช่เป็นคนบ้าเป็นคนมีสติเป็นคนมีปัญญานำมาใช้ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากทุกข์ตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทันโดยหลักศาสนธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วนี้ไม่เป็นอื่นจะถึงจุดหมายปลายทางโดยไม่ต้องสงสัยถ้าไม่ให้กิเลสมาแบ่งไปสรรปันส่วนหรือมากว้านเอาไปกินเสียหมดในบรรดาความเพียรเครื่องสังหารมันเท่านั้นมันจะกลายเป็นเครื่องสังหารเหลาไปถ้าลงมันในคว้าถูกมือแล้วยังไงก็เอามาสังหารเราเนี่ยไม่สังหารที่อื่นนี่แหละเรื่องธรรมอ่ะกังวานอยู่ที่หัวใจของเราอันนี้เป็นที่รับอาจรับธรรมเช่นเดียวกันกับมันเคยรับกิเลสมาแล้วแต่ธรรมยังไม่มีกำลังพอกิเลสจึงต้องอัดแน่นอยู่ภายในจิตใจขยับออกช่องใดมุมใดขณะใดก็ตามมีแต่เรื่องของกิเลสออกทำงานเสียก่อนทั้งนั้นนี่คือเวลาที่เราอ่อนกำลังนี่เนี่ยทำแข็งมีกำลังกล้ามันต้องเป็นอย่างนั้นจึงต้องได้ใช้ความภาคเพียรพินิจพิจารณาให้มากการอยู่ในโลกนี้เราอยู่มานานเท่าไหร่คิดดูตั้งแต่ในเราเกิดมานี้ก็พอแล้วกี่ปีกี่เดือนกว่าจะได้มาบวชเป็นพระนี้ตั้ง20ปี20กว่ามาแล้วจนกระทั่งบัดนี้อายุเท่าไหร่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งสมมุติทั้งหลายทั้งที่นิยมทั้งที่โลกนิยมและไม่นิยมมามากน้อยเพียงไรผลประโยชน์ทำให้เราได้เหาะเหินเดินฟ้าไปที่ไหนพอจะได้เป็นอุทานขึ้นมาว่าแสนสบายแล้วเวลานี้เราผ่านเรื่องเหล่านี้มานานแสนนานไม่นึกเลยว่าจะเจอความผาสุกสบายเย็นใจเป็นที่ตายใจนอนใจได้มีที่ตรงไหนใครเจอเข้าก็ดิ้นรนกระวนกระวายไปเหมือนกันหมดไม่ว่าเจอรูปเจอเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ว่าการคิดอ่านแต่ตองเรื่องใดมีแต่เรื่องเป็นฟืนเป็นไฟเผาหัวใจอยู่ด้วยกันทั้งนั้นในโลกอันนี้จุดใดดอนใดที่เป็นจุดเป็นดอนให้รับความผาสุกเย็นใจพอให้นอนใจตายใจได้มีที่ตรงไหนเราผ่านมามากเพียงไรแล้วนำมาคิดมาพินิจพิจารณามาเทียบเคียงสิถ้าเราอยากหาถ้าเราอยากเห็นทางออกหรืออยากมีทางออกเพื่อความหลุดพ้นจากนี้ไปเสียแล้วเจอความสุขดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเจออย่างไรตาหูจมูกลิ้นกายใจของท่านเป็นเหมือนกับเราในขั้นเริ่มแรกเป็นเหมือนกันเป็นภาชนะของกิเลสเช่นเดียวกันแต่เวลาท่านทรงบำเพ็ญหรือประพฤติปฏิบัติโดยลำดับลำดาจนกระทั่งซ้ำลอกปอกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ออกหมดจากจิตใจแล้วความสุขอันนี้ต่างจากอะไรบ้างที่นี่ที่เคยสัมผัสสัมพันธ์มามากน้อยนั่นที่เรียกว่าเป็นพิษเป็นภัยไม่มีใครที่จะวางใจตายใจได้กับสิ่งเหล่านี้แต่เวลาจิตได้เข้าสัมผัสสัมพันธ์ธรรมเริ่มตั้งแต่สมาธิธรรมขึ้นไปโดยลำดับลำดาถึงปัญญาธรรมจนกระทั่งถึงมุติธรรมแล้วหาที่ไหนที่นี่เรื่องความสุขเมื่อเจอความสุขภายในหัวใจอย่างจังๆแล้วเราจะไปสงสัยที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าเคยตรัสรู้มาเมื่อไหร่ตรัสรู้หนเดียวเท่านั้นจนกระทั่งปรินิพพานไม่ทรงได้รับความการแก้ไขอีกเลยว่าตรัสรู้นี้ไม่ถูกทางความสุขไม่สมบูรณ์ไม่เคยปรากฏพระอรหันต์ท่านก็เหมือนกัน
บรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมแต่ละองค์ละองค์นี้เพียงหนเดียวเท่านั้นไม่ต้องมาซ้ำซากไม่ต้องมาแก้ไขดัดแปลงว่าการตรัสรู้หรือการบรรลุธรรมนี้ยังไม่สมบูรณ์ต้องมาแก้ไขดัดแปลงสมัยเมื่อว่าไม่สมบูรณ์แล้วความสุขก็ไม่สมบูรณ์ยังไม่เป็นที่พอใจอย่างนี้มีที่ตรงไหนหลักธรรมท่านสอนไว้แล้วว่าเป็นนิมุติหลุดพ้นสมบูรณ์เต็มที่สมบูรณ์แบบคือความสุขสมบูรณ์แบบนั่นเองหาที่ต้องติไม่ได้แล้วความพอดีอยู่กับความบริสุทธิ์พุทโธของใจดวงนั้นเท่านั้นไม่มีความพอดิบพอดีที่จะอยู่ในสถานที่ใดเพราะไม่มีสิ่งที่สัมผัสไม่มีสิ่งที่รับรู้นอกจากใจดวงเดียวเท่านั้นเป็นผู้รับรู้เป็นผู้สัมผัสในสิ่งดีชั่วสุขทุกข์ทั้งหลายเมื่อดำเนินทางสายธรรมะที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องแล้วให้ถูกต้องตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้นั้นแล้วความสุขจะเจอไปเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงเจอความสุขอันสมบูรณ์ก็ได้แก่บรรลุธรรมถึงขั้นนิมุตติหลุดพ้นความสุขจะบกพร่องไปที่ตรงไหนนั่นพิจารณาสินั่นแหละจุดที่นอนใจตายใจได้เอาละที่นี่ท่านว่าสุขขังมตะสุขขังมตะดังพระมหากบิลท่านออกอุทานหลังจากท่านตรัสรู้ธรรมแล้วท่านเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินเวลาท่านออกเสด็จออกทรงผนวดได้บรรลุธรรมถึงขั้นอรหัตตภูมิแล้วไปที่ไหนท่านก็เปล่งมากเปล่งอุทานอย่างนั้นเสมอว่าสุขขังวตะสุขขังวตะแปลว่าสุขหนอสุขหนอนั่นจนกระทั่งถึงพระทั้งหลายที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่ว่าพระหูหนวกตาบอดก็ไม่น่าจะผิดไปแล้วก็ปริภาควิจารณ์ท่านว่าพระมหากบิลนี้แต่ก่อนท่านเคยครองราชสมบัติท่านคงจะคิดถึงราชสมบัติของท่านว่ามีความสุขความสบายไม่เหมือนกับมาบวชอยู่นี่ได้รับความลำบากลำบนขวาขอทานกินอย่างนี้เป็นความคิดไปอย่างนั้นเสียถึงกับกระเทือนถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รับสั่งให้พระมหากบิลเข้าเฝ้าและรับสั่งถามว่าเธอเป็น อุทานว่าสุขขังวตาสุขขังวตานั้นมีความหมายอย่างไรมหากบิลฟังเลยท่านก็กราบทูลว่าตั้งแต่ข้าพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่นั้นโลกทั้งหลายมีความกระหึ่มยิ้มย่องว่าเป็นยศที่สูงสุดอยู่กับความเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ในขณะเดียวกันทุกข์ที่สูงสุดหรือต่ำสุดก็อยู่ในจุดเดียวกันนั้นเมื่อข้าพระองค์ได้สละละวางสิ่งนั้นมาพึ่งปฏิบัติธรรมสังหารสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายมีความกังวลวุ่นวายเป็นต้นให้ขาดบั้นประจักษ์ใจแล้วอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงได้เปล่งอุทานเสมอว่าสุขขังวตะสุขขังวตะว่าสุขหนอสุขหนอน่ะนัยยบททั้ง4อิริยาบถใดที่ท่านจะให้มีความสุขมีการบกพร่องในความสุขขึ้นเกิดซึ่งเกิดขึ้นจากวิมุตติหลุดพ้นหรือวิมุตติจิตของท่านไม่เคยปรากฏเลยนั่นจึงเป็นจุดที่สมบูรณ์นั่นแหละจุดสมบูรณ์ใครจะสอนให้ถึงขั้นความสุขสมบูรณ์ได้อย่างพระพุทธเจ้าในโลกทั้ง3นี้ไม่ปรากฏว่าใครเลยที่สั่งสอนสัตว์โลกให้ถึงวิมุตติหลุดพ้นหรือเป็นความสุขอันสมบูรณ์ที่เรียกบรมสุขบรมสุขนั่นนอกจากนั้นก็มีแต่ติดแต่พันแต่เกาะให้ไปราคะตัณหามันเผาลนอยู่ตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้เท่านั้นเองนี่เรามาบวชในพุทธศาสนาโอกาสหรือเวลาของเราไม่มีใครเกินเราอาหารการขบฉันทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าปัจจัย4คือจีวรเครื่องนุ่งห่มใช้เครื่องนุ่งห่มทั้งหลายเนี่ยบิณฑบาตเสนาสนะที่อยู่ที่พักที่อาศัยสมบูรณ์เต็มที่มีญาติมีโยมเขาพร้อมเสมอที่จะถวายให้เป็นความสะดวกสบายในการอยู่กันหลับการนอนการขบการฉันตลอดถึงยูกยาไม่อดไม่อยากเต็มไปหมดเฉพาะอย่างยิ่งในวัดป่าบันตานี้มีเต็มไปหมดศรัทธาญาติโยมพร้อมเสมอที่จะเท่าถวายที่จะให้อำนวยความสะดวกให้แก่พวกเราทั้งหลายนี่เราขาดอะไรเวลานี้นอกจากจะนอนหลับทับจิตลืมเนื้อลืมตัวกันอยู่เท่านั้นไม่เห็นมีอะไรเป็นที่เด่นในหัวใจของพระในกิริยาของพระเราเพราะฉะนั้นความเพียรถึงเหลวแหลกเหลวไหลไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่หลับแก่นอนอันนี้โลกทั้งหลายเขามีกันทั้งนั้นไม่เป็นของแปลกของประหลาดของอัศจรรย์อะไรพอที่จะเอามาเป็นอารมณ์ภายในจิตใจให้กีดกั้นหรือกีดขวางความเพียรให้ข้าวเดินไม่ออกต้องปัดออกสิ่งเหล่านี้ถ้าต้องการความสุขอันสมบูรณ์ดังพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วเอาทุกข์ก็ทุกข์การสู้กับกิเลสไม่ทุกข์ได้ไงกิเลสมันเป็นตัวทุกข์อยู่แล้วกองทุกข์อยู่แล้วมันติดอยู่กับหัวใจใดจะไม่ทำคนให้เป็นทุกข์มีหรือการที่จะแก้ไขถอดถอนกิเลสทำไมจะเอาสวรรค์นิพพานมาจากไหนก็ต้องเป็นทุกข์เพราะการต่อสู้กันเพื่อชัยชนะนั่นแหละหากเราจะมาคิดเรื่องกองทุกข์ในการต่อสู้กับกิเลสนี้
เป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่จะทำได้แล้วการนอนจมอยู่กับกิเลสนั้นเป็นสิ่งที่พอดีกับนิสัยของเราแล้วเหรือเราต้องคิดอย่างนี้นักปฏิบัติมีได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านผู้ทรงมรรคทรงผลจนกระทั่งมาถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านดำเนินมาอย่างไรเรามาศึกษาอบรมก็ได้พยายามแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเต็มสติกำลังความสามารถไม่มีสิ่งใดที่เหลือหลออยู่ภายในจิตใจนี้เลยว่าไม่ได้แสดงให้หมู่เพื่อนฟังนอกจากสิ่งที่พูดออกไม่ได้ทั้งที่รู้อยู่แต่พูดออกไม่ได้พูดออกไม่เป็นภาษาที่จะคนทั้งหลายจะเข้าใจรู้อยู่ในภาษาใจอันเดียวนี้เท่านั้นเป็นผู้สัมผัสเป็นผู้รับรู้เป็นผู้ทรงไว้นี้เท่านั้นจึงพูดออกไม่ได้ก็จำเป็นสุดวิสัยนอกจากนั้นที่ควรจะแยกออกสั่งสอนหมู่เพื่อนได้แล้วไม่เคยปิดบังลี้ลับอันใดไว้เลยหมู่เพื่อนควรจะเห็นใจในการแนะนำสั่งสอนแล้วยึดประพฤติปฏิบัติไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นเหตุเป็นผลเป็นอัตเป็นธรรมขึ้นภายในจิตใจของตนดีกว่าที่จะมานอนจมอยู่เฉยๆซึ่งโลกทั้งหลายเขาก็นอนได้จมได้คนมีกิเลสจมกันทั้งนั้นน่ะไม่มีใครที่จะฟื้นฟูไม่มีใครที่จะรับความสุขเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนผู้สิ้นจากกิเลสการสิ้นจากกิเลสคือใครก็คือผู้มีความภาคเพียรดังที่กล่าวมาแล้วนี้ศรัทธาเรียสติสมาธิปัญญาเอาเข้าไปเถอะทำห้าประการนี้กิเลสพังทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีท่านนำธรรมเหล่านี้แลไปพังกิเลสให้แตกกระจายไม่มีอะไรเหลือทรงวิมุตติหลุดพ้นขึ้นภายในจิตใจของท่านเราได้กล่าววาจาถึงว่าพุทธังธัมมังสนังกัจฉามิจนตลอดมาทุกวันนี้จะเป็นธรรมประเภทใดถ้าไม่ใช่ธรรมทั้ง5ประเภทนี้เป็นสำคัญในวงความเพียรของพวกเราเห็นพากันตั้งอกตั้งใจมานี่มากเวลานี้เต็มจนหาที่พักที่อยู่ไม่ได้ผู้มาศึกษาควรจะรู้จักเวลาการศึกษาลงพอสมควรแล้วก็ไปเพื่อให้คนอื่นได้อาศัยได้เข้ามาพักอบรมศึกษากันประพฤติปฏิบัติกันและเวลามาก็อย่ามาขีดมาขวางเหมือนกับทัพพีขวางหม้อตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าสำคัญว่าตนดีถ้าความสำคัญว่าตนดีตนมีความรู้ความฉลาดตนมีฐานะอันดีก็เข้าไปแทรกแล้วนั่นแหละคือตัวกิเลสมันไปตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ภายในจิตใจนั่นแล้วแล้วมันจะกีดจะขวางไปหมดเพราะมันขวางหัวใจของผู้นั้นแล้วแล้วมันจะแสดงอาการกีดขวางไปหมดทั้งวัดทั้งวาเลยกลายเป็นเรื่องอย่างนี้ไปทั้งนั้นหาประโยชน์ไม่ได้เลยอย่านำเข้ามาใช้ในวงปฏิบัติเอาให้มันเป็นเหมือนผ้าขี้ริ้วใครว่ายังไงพิจารณานำมาพิจารณาให้เป็นอัตเป็นธรรมข้อคิดเพื่ออัตเพื่อธรรมนั่นแหละที่ว่าผู้มาศึกษาอบรมโดยแท้อย่านำมาเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะความทิฏฐิมานะอย่างนี้มีอยู่ทั่วไปในโลกแม้แต่สัตว์ดิฉันก็มีไม่มีมันไม่กัดกันล่ะใครตัวไหนก็ว่าตัวดีตัวไหนก็ว่าตัวดีแล้วกัดกันสุดท้ายมันก็เจ็บทั้งสองนั่นแหละนี่อันนี้เรื่องของกิเลสมันพาคนให้เป็นสุขเมื่อไหร่นอกจากจะพาถ้าเป็นพระเป็นเนรก็ให้พระเนรกัดกันเหมือนหมาเท่านั้นเองแล้วดีไหมพระเนรกัดกันดีไหมหมากัดกันยังไม่เห็นเท่าไหร่เขาไม่ได้ถือสีถือสาเพราะหมากัดกันหมาฟังสิแต่พระกัดกันนี่เป็นยังไงมันเลวยิ่งกว่าหมาเลวยิ่งกว่าอะไรอีกอย่านำเข้ามาใช้ในวงผู้ปฏิบัติเป็นอันขาดถ้าไม่อยากเป็นเลยหมาลงไปขั้นเลยหมาแล้วไม่มีใครต้องการในสามแดนโลกธาตุนี้เราอย่าต้องการเราเป็นพระอย่านำมาต้องการอย่านำมาเทิดทูนในหัวใจของเราจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยทั้งนั้นอันใดที่ดีที่เหนือพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไรให้นำมาประพฤติปฏิบัติกำจัดมันลงไปคืนชีวะกิเลสแม้นิดหนึ่งก็ตามเถอะมันจะแสดงความเป็นพิษเป็นภัยอยู่ในหัวใจเรานั่นแหละถ้ามีสติมีปัญญาแล้วจะได้เห็นกันอย่างชัดเจนจนถึงกับว่าสังหารกันให้แหลกแตกกระจายไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยเหลือแต่ความมืดสุดวิมุตติพระนิพพานล้นล้วนนั่นละทีเนี้ยอยู่ไหนอยู่ความสุขนี่หาเป็นที่เพียงพอแล้วไม่มีอะไรเกินความบริสุทธิ์ของจิตขึ้นชื่อว่าความสุขบรมสุขก็อยู่ที่ตรงนั้นไม่มีอะไรเกินไม่มีอะไรเลยความพอดีพอดีในหลักธรรมชาติท่านเรียกว่ามัชฌิมาในหลักธรรมชาติก็ได้แก่ความสิ้นกิเลสหมดเหตุหมดปัจจัยที่จะมาทำให้เป็นอะไรอีกแล้วภายในจิตใจนี้เท่านั้นนั่นพากันจำเอาไปคือปฏิบัตินี่ก็เหนื่อยทุกวันทุกวันเหนื่อยลงทุกวันสอนหมู่สอนเพื่อนก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่สอนเต็มอัดเต็มทำเต็มภูมิความสามารถของตนที่มีมากน้อยอย่างไรไม่ได้ปิดบังลี้ลับขอให้หมู่เพื่อนได้เห็นใจนำไปคือปฏิบัติอย่ามาเด่นๆด้านๆจีดๆขวางๆทั้งตนและผู้อื่นอยู่นี่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปในโลกดินแดนไม่เห็นเป็นของประเสริฐนอกจากธรรมเท่านั้นเป็นของประเสริฐดูหัวใจเจ้าของอย่าไปดูที่อื่น
ดูที่ไหนก็ไม่เหมือนดูหัวใจถ้าลงได้ดูหัวใจแล้วจะได้เห็นสิ่งที่เป็นภัยเป็นพิษอยู่ภายในจิตใจและเห็นอัตเห็นธรรมสิ่งที่วิเศษเลิศเลออยู่ภายในจิตใจในขณะเดียวกันในจุดเดียวกันนั่นแหละไม่มีที่อื่นพระพุทธเจ้าสอนลงที่นี่แล้วนี่มีหมู่เพื่อนมากท่านเรียนมีมากเสียงเราจอแจจอแจนะเวลานี้นู่นอยู่กุฏินั่งก็ได้ยินหูกับปากเจ้าของมันอยู่ติดพันกันอยู่ทำไมไม่ได้ยินนี่ก็น่าคิดเหมือนกันเคยพูดมาหลายครั้งหลายหนแล้วเสียงดังลั่นไปหมดทำอะไรไม่พูดไม่ได้หรือสิ่งที่ควรพูดจำเป็นพูดก็พูดให้มีสติคนที่พูดให้มีสติจะไม่เว่อว่าว่าเสียงเอตโลโคเฮเหมือนคนหาสติไม่ได้จวนจะเป็นบ้าแล้วนั่นเดี๋ยวจะไปปากคลองสารนะจะว่าไม่บอกนะโรงพยาบาลปากคลองสารสำหรับรับคนบ้าพระบ้าก็มีหรือเราอยากไปหรือปากคลองสารนั่นเราจึงไม่มีสติสตังยับยั้งกิริยาแห่งการแสดงออกของตนไว้บ้างเลยถ้ามีสติรู้ถ้ามีสติมันก็ว่าว่าว่าว่าฮะนู่นหูอยู่คนอื่นอยู่ไกลๆยังได้ยินหูเจ้าของกับปากเจ้าของอยู่ติดกันมันไม่ได้ยินเพราะไม่มีสติมันจึงไม่ได้ยินนี่ให้สังรวมระวังนะเสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆแล้วเวลานี้มันนักมีอยู่ในนั้นแหละเดินมาเมื่อไรก็ดีไม่เดินมาก็ได้ยินอยู่จะว่าไงผู้สอนมันอกจะแตกนะสอนแทบล้มแทบตายว่าเพื่อความละเอียดละออแต่เพียงเท่านี้เป็นของไม่ละเอียดเลยอันก็ทราบมาได้จะทำยังไงการฝึกการทรมานตัวเองนั่นคือการฝึกคือการดัดสันดานกิเลสเราอยากเข้าใจว่าเราดัดสันดานเราทรมานตัวเราถ้าเราว่าเราดัดสันดานเราทรมานเราแล้วจะก้าวไม่ออกจะทำไม่ลงฝึกไม่ได้นะกิเลสมันอยู่กับเราเวลากิเลสมันดัดสันดานเราทำไมไม่คิดบ้างว่าเวลานี้กิเลสดัดสันดานความโลภดัดสันดานความโกรธดัดสันดานราคะตัณหาดัดสันดานความรักความชังดัดสันดานมันดัดสันดานอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจนี่เราไม่ทราบบ้างหรือว่านี่คือกิเลสแต่เวลาเราจะดัดสันดานมันบ้างเราจะทรมานมันลงไปให้ถึงขั้นหายพยศปรากฏธรรมคือความสงบเย็นใจขึ้นภายในจิตใจของเราทำไมจึงอิจฉาละอาใจว่าเป็นทุกข์หรือกลัวจะเป็นทุกข์นี่มันก็ไม่ทันกลมายาของกิเลสโดยไม่ต้องสงสัยแหละไม่ทันทุกข์ก็ยอมทุกข์ถึงเวลาจะทุกข์เพราะการต่อสู้เช่นเดียวกับเขาต่อยกันบนเวทีมวยนักมวยบนเวทีไม่ได้คำนึงถึงความเจ็บปวดแสบร้อนประการใดมีแต่หวังจะให้ได้ชัยชนะเท่านั้นนี่ก็เหมือนกันเราหวังจะเอาได้ชัยชนะจากการต่อสู้กิเลสเพราะเราเคยแพ้มานานแสนนานแล้วระยะนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วที่เราจะเอาชัยชนะจากการต่อสู้กับกิเลสเราจะไปคำนึงถึงความลำบากลำบนนี้เป็นอันมาแพ้ตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีเลยให้พากันจำเอาไว้ครูบาอาจารย์องค์ใดที่ท่านดำเนินมาเป็นชนะของพวกเราในวงปัจจุบันนี้ก็ได้เคยศึกษากับท่านมาพอประมาณองค์ใดก็เดินตายกันทั้งนั้นครูบาอาจารย์แต่ละองค์ละองค์แล้วฟังแล้วลืมไม่ลงเพราะเป็นอุบายที่เด็ดเด็ดเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนที่ท่านนำมาใช้กิเลสไม่ตายท่านก็ตายนั่นฟังสิแต่สุดท้ายกิเลสตายท่านยังครองวิมุตติธรรมวิมุตติจิตภายในจิตใจเพราะความผาดผลโจรทยานกับกิเลสท่านไม่มีความท้อถอยอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลเหมือนเราท่านที่เป็นอยู่เวลานี้ยึดมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ถ้าเราอยากชนะกิเลสนี่ถ้าเราเข้มแข็งมันจะอ่อนตัวลงพอเราอ่อนมันจะเข้มแข็งขึ้นทันทีมันอยู่ในฉากเดียวกันจิตดวงเดียวกันนั่นแหละมันเหมือนกับเก้าอี้ตัวเดียวนั่นน่ะกิเลสนั่งเราก็ไม่ได้นั่งเรานั่งกิเลสก็ไม่ได้นั่งปัดกันขึ้นปัดกันลงอยู่นั่นแหละกิเลสอยู่บนเก้าอี้อันเดียวกันนั่นแหละนี่กิเลสอยู่บนหัวใจของเราเหมือนกับคนที่นั่งบนเก้าอี้นั่นแหละถ้าคนหนึ่งจะนั่งคนหนึ่งก็ต้องลงนี่เอากิเลสก็ต้องให้เป็นอย่างนั้นเอาให้กิเลสมีแต่ลงอย่าให้มันขึ้นสิสู้กันอย่างนั้นครูบาอาจารย์ท่านพาดำเนินมาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าและสาวกท่านพาดำเนินมาอย่างนั้นจะให้เดินทางไหนหากว่าเป็นทางที่สะดวกสบายที่สุดแล้วก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าในเรื่องความฉลาดแหลมคมที่จะนำอุบายต่างๆที่สะดวกที่สุดมาสั่งสอนสัตว์โลกมีพวกเราเป็นต้นที่ขี้เกียจขี้ข้านอนนั่งหนานอนไม่ต้องตื่นก็ให้มันตรัสรู้ทำอยู่ในเวลาหลับคลอกๆนั่นพระพุทธเจ้าจะเอาให้ได้ถึงขนาดนั้น
ถ้าจะเป็นไปได้นะนอนหลับครอกๆอยู่ก็ให้ตรัสรู้ธรรมนอนหลับครอกๆอยู่ก็ให้บรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุพระโสดาบรรลุพระสกิทาบรรลุพระอนาคาบรรลุพระอรหัตตัดกิเลสออกจากใจทั้งๆที่หลับครอกๆอยู่นั่นแหละพระพุทธเจ้าจะสอนลงแบบนี้ทีเดียวให้ท่านทั้งหลายหลับครอกๆอย่าตื่นนะไม่ต้องกินไม่ต้องอะไรทั้งนั้นอ้าวถึงมันจะหนักเบามันจะทะลักออกกันมันออกกับหลับครอกๆกันเลยตรัสรู้ธรรมในนั้นให้ความสบายหมดไม่ต้องไปหาส้วมหาฐานแหละท่านจะสอนอย่างนี้หากว่ามันเป็นฐานะที่จะควรเป็นไปได้แต่นี่มันไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้อย่างนั้นพระองค์เองก็สลบถึง3ครั้งเห็นไหมในตำรับตำราพระสาวกบางองค์เดินจงกรมฝ่าเท้าแตกนั่นมีในตำรับตำราเป็นยังไงมันถึงฝ่าเท้าแตกเดินธรรมดาจะแตกได้ยังไงฝ่าเท้านั่นจักขุแตกพระจักขุบาลไม่นอน3เดือนจนถึงขนาดที่ว่าจักขุแตกเอาแตกไปจักขุนี้คนตาบอดยังมีเต็มในโลกขอให้ดวงใจนี้ได้สว่างจ้าขึ้นมาภายในหัวใจนี้ก็เป็นที่พอใจแล้วและสุดท้ายก็พระจักขุบาลก็เป็นผู้ทรงธรรมอันเลิศภายในใจแม้จักขุจะแตกก็ตามนั่นตั้งที่สารณะของพวกเราเป็นอย่างไรบ้างยกมาเป็นเพียงเอกเทศเท่านี้มีมากมายที่ท่านประกอบความภาคเพียรแทบเป็นแทบตายจนเป็นเดนชีวิตนี้เป็นเดนมาเป็นเดนตายมานั่นฟังสิพระพุทธเจ้าไม่เห็นทรงแสดงว่าเอ้ยนอนหลับครอกๆสิวิธีการที่จะได้บรรลุธรรมที่เร็วที่สุดหลับครอกๆต่างหากไม่ใช่วิธีการที่จะเดินฝ่าเท้าแตกไม่ใช่จักแบบจักสู่แตกแบบตะเกียกตะกายต่อสู้ความอดความทนไม่มีความหมายแหละไม่ต้องอดไม่ต้องทนความเพียรไม่ต้องไม่มีความหมายศรัทธาไม่มีความหมายวิริยะไม่มีความหมายสติสมาธิปัญญามีความหมายมีความหมายอย่างเดียวตั้งแต่หลับครอกๆให้บรรลุธรรมอย่างในนั้นเนี่ยพระองค์จะสอนอย่างนั้นนี่นะนี่ไม่เห็นพระองค์สอนนี่นะเอาหนักลงเอาลงไปเราเคยตายเพราะกิเลสดัดสันดานเราฝึกทรมานเรานี้มามากต่อมากแล้วไม่รู้กี่กับกี่กันแล้วคราวนี้เป็นคราวของทีของเราที่จะเอากับมันเอาฟาดกันลงไปกิเลสไม่ตายให้เราตายเท่านั้นนะสุดท้ายกิเลสก็ตายพังทลายไปหมดเป็นสนังขฉามนี้ของพวกเรามามีแต่ท่านดำเนินอย่างนั้นกันแทบทั้งนั้นผู้ที่บรรลุเร็วก็มีเช่นอย่างสุขาปฏิปทาคิปปาพิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วมีแต่จำนวนน้อยมากเรามันไม่ใช่ประเภทนั้นสิประเภทที่ควรถากควรฟันคันควรเอาขนาดไหนเอาให้ควรแตกควรหักควรเป็นควรตายฟัดกันลงอย่างนั้นสิมันถึงจะพอเหมาะกับเหตุกับผลของกิเลสตัวมันเหนียวแน่นแก่นฉลาดแหลมคมที่สุดเราโง่ที่สุดมันจะไปเท่ากันได้ยังไงมันฉลาดเราต้องฉลาดมันแหลมคมเราต้องแหลมคมไม่งั้นไม่ทันกันอย่างนั้นต่างหากการแก้กิเลสพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไม่อย่างนั้นจะว่ายังไงทุกขาปฏิปทาคิปปาปัญญารู้ปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วก็มีทุกขาปฏิปทาคือปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วก็คิปปาปัญญาแต่รู้ได้เร็วทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาปฏิบัติทั้งลำบากทั้งรู้ได้ช้าก็มีแต่จำเป็นก็ต้องทำนิสัยปัจจัยของเรามันมีอย่างนั้นจะไปแลกเปลี่ยนของผู้อื่นมาใช้ไม่ได้นาของเราสวนของเรามันทำยากลำบากเราก็ต้องทำงานของเรามันยากมันลำบากเราจะไปเปลี่ยนงานคนอื่นไม่ได้เราก็ต้องทำงานของเรายากก็ทำง่ายก็ทำเพราะเป็นงานของเราที่จะต้องทำมีงานฆ่ากิเลสเป็นเรื่องมันฝังอยู่ภายในจิตใจของเราเป็นเรื่องของเราการแก้กิเลสหนักเบามากน้อยเพียงไรเป็นเรื่องของเราที่จะต่อสู้กันด้วยความหนักเบามากน้อยเพียงไรนั้นให้กิเลสบรรลัยไปจากหัวใจนั้นเป็นที่เหมาะสมแล้วกับความเพียรของเราผู้มีนิสัยอย่างนี้นั่นท่านยิ่งกล่าวไว้ว่าปฏิปทา4อย่างที่ปฏิปทา4อย่างคือยังไงสุขขาปฏิปทาคิปปาปัญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็ว1สุขาปฏิปทาทันทาปัญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าอย่างหนึ่งเนี่ยทุกขาปฏิปทาคิปปาปัญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้เร็วก็ปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วก็มีทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าก็มีนั่นนี่แหละปฏิปทา4อยู่ในนิสัยของผู้ใดเราดูเอาที่นิสัยของเรามันเป็นยังไงถ้านิสัยที่ควรจะเอากันอย่างหนักไม่ต้องหนักไม่หนักไม่ได้ถ้าควรเบาก็ต้องเบาเองนี่แหละเรียกว่าเป็นนิสัยของแต่ละรายๆที่จะฝึกที่จะดัดแปลงตัวเองที่จะสังหารกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจตัวเองด้วยวิธีการนั้นๆ
ท่านสอนไว้แล้วถึง4ปฏิปทาเครื่องดำเนินไม่ใช่แบบเดียวกันให้พากันจำเอาไว้เดี๋ยวเอาตั้งแต่สุกรหามสุกรหามขายก่อนซื้อตายทิ้งมาเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแหละผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็จะมีมาพูดว่าครั้งพุทธกาลท่านบรรลุธรรมอย่างนั้นอย่างนี้ท่านปฏิบัติสะดวกเวลาท่านจะตายลำบากลำบนไม่เห็นพูดล่ะพระพุทธเจ้าทรงสลบสามหนไม่เห็นมาพูดมาเอามาเป็นครอบเตือนใจตนบ้างล่ะอย่างพระจักขุกุบาลท่านจักขุท่านแตกเราไม่เห็นแตกนี่ทำไมไม่เอามาเป็นคติตัวอย่างบ้างให้ทำไมให้กิเลสมันกล่อมเอากล่อมเอาอะไรๆก็มีแต่ลำบากลำบากหมดนอนจมกับกิเลสมันดีแล้วหรือต้องสอนอย่างนั้นย้ำกันอย่างนั้นสิกับกิเลสไม่งั้นไม่ทันกันนะผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะรู้เรื่องของกิเลสได้ดีและรู้เรื่องอันเรื่องธรรมได้ดีผู้ไม่ปฏิบัติรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติรู้โดยการปฏิบัติพระสาวกเป็นผู้ปฏิบัติรู้โดยการปฏิบัติแนะนำสั่งสอนโลกยิ่งสอนด้วยถูกต้องด้วยความถูกต้องแม่นยำไม่มีผิดมีพลาดเลยก็เพราะท่านที่ได้ผ่านมาแล้วทั้งเหตุทั้งผลนั่นแหละนี่ก็เหมือนกันเราอยากจะทราบเรื่องของกิเลสบรรณาแน่นขนาดไหนและทำเป็นของประเสริฐเลิศเลอขนาดไหนเราต้องมาต่อสู้นำธรรมะพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเครื่องมือนั้นเข้ามาต่อสู้โดยเราเป็นผู้ลงกำลังเองลงมือทำงานเองเอาหนักเบาแล้วก็รู้เองนี่แหละเราถึงจะได้ทราบเหตุทราบผลถ้าความสุขก็จะเจอที่นี่ทุกข์แต่ก่อนนั่นแหละเรื่องของทุกข์ต้องทุกข์ทุกข์มากทุกข์น้อยเรื่องความสุขหากมีมาอย่างบรมสุขบรมสุขนะประกาศกลางวันอยู่ทั่วโลกดินแดนจนกระทั่งถึงทุกวันนี้บรมสุขคืออะไรนิพพานังปรมังสุขขังนั่นปรมังแปลว่าอะไรก็บรมสุขนั่นเองเป็นความสุขที่เลิศเลอที่สุดเพราะความภาคเพียรไม่ใช่เพราะความขี้เกียจขี้ค้านอ่อนแอนะพากันจำเอานี่เธอก็เหนื่อยแล้วยังไม่ถึงไหนเทไปมันก็เหนื่อยก็ฉันจะหยุดเพียงแค่นี้แหละเอาละพอ

ความคิดการพูดการกระทำทุกแง่ทุกมุมรวมคืนกันไปกับมรรคผลนิพพานแม้หันหลังให้มรรคผลนิพพานด้วยการคิดการพูดการทำต่างๆเพราะฉะนั้นในครั้งนั้นจึงปรากฏว่าผู้สดับจับฟังเข้าว่าของพระพุทธเจ้าและสาวกด้วยกันก็ดีผู้ปฏิบัติอยู่โดยลำพังก็ดีจึงมีทางรู้ทางเห็นทางบรรลุมรรคผลนิพพานโดยลำดับลำดาไม่ขาดละขาดตอนผิดกับสมัยปัจจุบันนี้อย่างมากทีเดียวการผิดเราก็พอทราบได้ว่าสาเหตุพาให้ผิดกันสมัยปัจจุบันนี้เราพูดถึงเรื่องพระเราเองนี่ตัวอยู่ในวัดแต่หันหน้าออกวัดความคิดความปรุงต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นโลกเป็นสงสารเป็นเครื่องสั่งสมที่ดุวิยาการพูดการจาออกมาเป็นไปเพื่อการสั่งสมยิ่งดุตลอดการกระทำคนเมื่อการหันหลังให้วัดหันหลังให้ข้อปฏิบัติหันหลังให้มรรคผลนิพพานเราจะมรรคผลนิพพานมาจากที่ไหนหันหน้าไปตรงไหนก็ได้สิ่งนั้นส่งจิตใจไปทางใดก็ย่อมได้รับผลจากทางนั้นจิตใจในขณะหนึ่งได้คิดถึงอัตถึงธรรมมากน้อยเพียงไรส่วนมากมีแต่เรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะพัวพันอยู่ภายในจิตใจแม้ที่สุดตั้งหน้าภาวนาเนี่ยเข้าแท้ถึงได้ทั้งพุทธการพระพุทธเจ้าทรงเป็นเจ้าของตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอัตธรรมทั้งหลายเป็นเหมือนกับสินค้าที่ทรงแสดงออกผู้มาได้ยินได้ฟังมาศึกษาอารมณ์นั้นเหมือนกับผู้มาจากตลาดตลาดเกลื่อนไปด้วยวัตถุสินค้าต่างๆเอาขนาดไหนเอาจะอย่างไหนชนิดใดราคาสูงราคาต่ำมีอยู่ในท้องตลาดหมดไม่บกพร่องสมบูรณ์ตลอดเวลาเช่นเดียวกับตลาดทางโลกทางมิสารทองผู้บริจาคตลาดลูกค้าจะเอาไปเลือกประชนิดใดมีหมดในตลาดนั้นๆในศาสนาพระพุทธเจ้าทรงเป็นเจ้าของตลาดแห่งมรรคผลนิพพานเจ้าเองสินค้าประเภทต่างๆได้แก่พระโอวาทคำสั่งสอนมีทุกแง่ทุกมุมทุกขั้นทุกภูมิที่จะผู้มาติดต่อเกี่ยวข้องศึกษาอบรมได้รับผลประโยชน์ไปเพื่อตัวเองไม่ขาดทุนทุนดอกไม่เสียเวลาเวลามาประพฤติปฏิบัติระดับจากฟังพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายมีขั้นพุทธการเป็นอย่างนี้ไม่ว่าท่านผู้ใดนับแต่พระราชามหากษัตริย์ลงมามีความเชื่อความสงสัยในเข้าวาดของพระพุทธเจ้าแล้วเสด็จออกบวชและออกบวชกันเป็นลำดับลำดานับแต่พระราชามหากษัตริย์เศรษฐีกระดุมปีก็ฆ่าประชาชนคนธรรมดาไม่ทุกขั้นทุกภูมิทุกชาติชั้นบรรณะที่มาเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าท่านผู้ใดจะออกมาจากสกุลใดมาด้วยความเชื่อความสงสัยมีจิตใจใกล้ต่อธรรมอย่างเต็มอกเต็มใจเพราะฉะนั้นการฟังก็ฟังด้วยความตั้งใจการประพฤติปฏิบัติเพื่ออัตถนั้นนั้นจะปรากฏขึ้นในจิตของตนขอปฏิบัติด้วยความตั้งใจจริงๆผลที่ผมได้รับในการปฏิบัติก็อย่างน้อยความสงบเย็นใจมากกว่านั้นก็บรรลุธรรมขั้นนั้นๆจนถึงมรรคผลนิพพานอันเป็นผลสุดยอดเพราะผู้แสดงก็แสดงด้วยความถูกต้องแน่นยำเนื่องจากทรงประพฤติปฏิบัติทรงรู้ทรงเห็นมาทุก
สิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมในบรรดาธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นฝ่ายดีและชั่วที่จะควรแยกแยะออกให้พุทธบริษัททั้งหลายทราบพระองค์ทรงทราบมาก่อนแล้วโดยตลอดทั่วถึงการแสดงออกแห่งธรรมในแง่ใดจึงแสดงออกด้วยความรู้จริงเห็นจริงไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปไหนเลยมาโดยแสดงออกมาแบบสุ่มเดาๆเพราะทรงรู้แจ้งเห็นจริงแล้วค่อยมาแสดงจึงเรียกว่าเป็นศาสดาขององค์เอกในอุบายวิธีการสั่งสอนไม่มีใครเสมอทัดเทียมได้เลยในโลกทั้งสามนี้แล้วการแสดงออกแห่งธรรมที่แง่ที่มุมพระองค์ทรงรับรองดินดันได้ผลมาแล้วจึงไม่นำมาแสดงบรรดาสาวกที่หลุดรู้ปฏิบัติประดับจัดตังเขาว่าจากพระเจ้าจนถึงกับได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็ได้รู้ธรรมของจริงเช่นเดียวกันแม้ความรู้จะไม่กว้างขวางเหมือนพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพุทธวิสัยก็ตามแต่สาวกก็เป็นภูมิแห่งความรู้ของตนซึ่งล้วนแล้วจะเป็นธรรมจริงล้วนเมื่อสั่งสอนผู้ใดย่อมจะทราบซึ้งถึงจิตใจแก่ผู้มาอบรมศึกษาด้วยกันคล้ายคลึงกับพระพุทธเจ้าเพราะธรรมของจริงเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าอุบายวิธีสั่งสอนมีกว้างแคบต่างกันเท่านั้นแต่ความจริงเหมือนกันมีผู้รู้ความจริงผู้ปฏิบัติด้วยความจริงใจรู้ความจริงขึ้นมาเป็นผลการแสดงธรรมที่ตนรู้แล้วเห็นแล้วจึงไม่มีการสะทกสะท้านไม่มีแง่สงสัยแสดงแง่ใดออกมาก็เป็นที่จับอกจับใจทราบซึ้งจึงได้ผลเป็นที่พอใจในขณะที่ฟังการฟังธรรมท่านบอกต้องมีอานิสงส์ห้าแต่ส่วนใหญ่ก็รวมลงที่ว่าจิตผู้ฟังย่อมสงบผ่องใสข้อที่ห้าคือเราฟังเพื่อผลประโยชน์ในขณะที่ฟังจริงๆไม่สนใจคิดถึงเรื่องอะไรในขณะฟังตั้งความรู้ไว้จำเพาะตนคอยรับกระแสธรรมที่ท่านแสดงออกไปกระแสธรรมนั้นจะเข้าไปเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับใจใจรับรู้รับทราบกระแสของธรรมไม่ขาดวักขาดตอนความรู้ก็คือจิตคิดไปไหนก็ไม่คิดเพราะหนึ่งความสนใจเข้าต่อการฟังอยู่แล้วสองจิตใจไม่ได้คิดว่าจะส่งไปที่ไหนนอกจากจะมุ่งให้เขาอกเข้าใจในอัตธรรมที่ท่านแสดงไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมทางภาคปฏิบัติจึงสะดวกได้รับผลง่ายยิ่งกว่าการปฏิบัติโดยลำพังตนเองในครั้งพุทธกาลจึงมีการอบรมสั่งสอนกันอยู่โดยสม่ำเสมอดังในอภิหาริยธรรมมันประชุมกันเมืองนิดเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกก็พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงกันทำกิจที่สงฆ์จะพึงทำข้อสำคัญอยู่ตรงนี้ไม่บัญญัติในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วไม่รื้อถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานศึกษาอยู่ในข้ออัดข้อธรรมที่ทรงบัญญัติไปแล้วด้วยดีพระเถระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นรัตตัญญูเป็นที่เคารพเลื่อมใสก็ทำความเคารพเลื่อมใสต่อท่านผู้นั้นหลักใหญ่แล้วพยายามดับแกงกิเลสพยายามปราบปรามกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งคอยแทรกคอยเกิดอยู่เสมอภายในจิตใจให้ยินดีในเสนาสนะป่านะเสนาสนะป่าคือที่อยู่ในป่าอันเป็นที่สงบงบเงียบปราศจากสิ่งก่อกวนวุ่นวายอันทำความภาคเพียรด้วยความสะดวกสบายวิเลศจะมีมากน้อยก็ค่อยหลุดลอยออกไปจากใจเพราะความเพียรสืบต่อกันอยู่โดยสม่ำเสมอ
ครั้งพุทธกาลท่านถือเคร่งครัดถือฝากเป็นฝากตายจริงๆกับการประพฤติปฏิบัติการฟังธรรมพระพุทธเจ้าและสาวกซึ่งเป็นอรหันต์ทั้งนั้นเป็นผู้ให้การอบรมเพราะฉะนั้นผลจึงเป็นที่พอใจรื่นมาไม่ได้เอาฝากศาสนาเป็นที่อาศัยธรรมดาแล้วศาสนาเพื่อเป็นที่ฝากเป็นฝากตายฝากชีวิตจิตใจจริงๆการประพฤติก็เห็นผลเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าสิทธถาคตก็ไม่ผิดพึงคำนึงถึงหลักพุทธังธัมมังสังฆังสนังคาถานี้อยู่เสมออย่าให้ห่างเหินจากจิตใจนี่เป็นหลักที่ฝากเป็นฝากตายได้อย่างแท้จริงอำนาจของกิเลสตัณหาอาสวะจะไม่รุนแรงเมื่อจิตใจมีความมั่นคงมีความสนใจใคร่ต่อธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอก็เหมือนกับว่ามีเครื่องป้องกันตัวการทำความเพียรอย่าไปกำหนดเวลาอิริยาบถต่างๆให้พึงทำอยู่ที่จิตคำว่าจะเป็นคำว่าความเพียรอย่างแท้จริงก็ได้แก่สติเป็นเครื่องประคับประคองรู้ตัวอยู่เสมอเป็นผู้ฝึกหัดใหม่เริ่มต้นด้วยคำบริกรรมภาวนาเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นก็ให้จิตมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่กับคำบริกรรมภาวนาของตนด้วยความมีสติผู้พิจารณาทางด้านปัญญาสติเป็นสิ่งที่บังคับหรือกำกับมาก็ให้เกี่ยวโยงกันไปกับปัญญาให้เกี่ยวเนื่องกันอยู่เสมอในทางความเพียรเราฝากเป็นฝากตายกับพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์เลิศประเสริฐสุดในโลกธรรมเป็นของประเสริฐเราต้องการจะพ้นทุกข์ด้วยอำนาจแห่งธรรมด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติเราไม่หวังจะล่มจมอยู่ในกองทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่เอื้อมหน้าเอื้อมละอามากถ้าผู้จะคิดในเรื่องแง่ของกองทุกข์ทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในสัตว์ในสังขารทั่วไปโลกไม่ได้อยู่โดยความเป็นอิสระแต่อยู่ด้วยความถูกทุกกฎขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาหากไม่มีคนสนใจจึงไม่อยากจะแยกตัวออกจากความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้นอกจากจะหัวถลำเข้าไปด้วยความสนใจก็มีด้วยความรู้เท่าในทิ้งกลางก็ดีด้วยความชอบสิ่งนั้นสิ่งนั้นโดยไม่คำนึงว่าสิ่งนั้นมีเชื้อด้วยยาพิษหรือไม่ก็มีหลายประเภทมีเราเป็นนักบวชซึ่งรู้เรื่องและทุกแง่ทุกมุมบรรดาโลกทั้งหลายที่เป็นกันอยู่เราได้ผ่านมาแล้วพอสมควรเพราะฉะนั้นจงอย่านำโลกเข้ามายุ่งควรด้วยความอยากความหิวความกระหายความอยากที่จะปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้อันเป็นเครื่องก่อที่เดือดตัณหาให้เกิดขึ้นเผาลมจิตใจให้คุณคิดถึงเรื่องอัดเรื่องทำอันจะเป็นไปเพื่อความถอดถอนที่เด็ดปัญหาอาสวะซึ่งจะนำมาทุกทั้งหลายนี้ออกจากใจโดยลำดับด้วยความเปลี่ยนของตนในท่าและอิริยาบถต่างๆอย่าได้เผลอตัวนอนใจนี่คือว่าผู้จะสืบทอดมรดกของพระพุทธเจ้าไว้ได้และเป็นคุณค่าอันใหญ่หลวงของนี้อันเป็นที่มีมงคลอันจังใหญ่หลวงแก่ตนตลอดอนันตกาลหาประมาณไม่ได้ที่เด็ดจะมีประเภทจะเป็นประเภทใดก็ตามมีมากน้อยเพียงไรย่อมจะเป็นเครื่องเสียดแทงหรือขีดขวางจิตใจอยู่ร่ำไปท่านจึงตำหนิว่าไม่ใช่ของดีเรื่องของกิเลสนั้นมีหลายสังหลายขบส่วนมากให้เป็นเหยื่อล่อให้หลงเถิดแล้วก็นำทุกข์เข้ามาเหยียบย่ำทำลายทีหลังหลังจากสากนั้นแล้วก็เป็นสากของทุกข์นั้นเกิดขึ้นมาพากันทำความเข้าใจกับเรื่องของโลกซึ่งมีอยู่กับตัวมีอยู่กับทุกคนอย่าได้ประมาทนอนใจการทำความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์จะยากลำบากเพียงไรท่านถือว่าเป็นงานอันตนจะพึงทำหลีกเลี่ยงไปไม่ได้ถ้าต้องการพ้นจากทุกข์ซึ่งจิตฝังกดเพียงจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้ท่านจิตใจเป็นอิสระอย่าพึงท้อถอยทำความภาคเพียรอย่าไปคำนึงว่าวาสนามากวาสนาน้อยในขณะที่จะทำความดี
มีการเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อมรรคผลนิพพานเป็นต้นถ้าจะคิดว่าอำนาจวาสนาน้อยให้คิดในขณะที่จิตเลื่อนลอยเผลอตัวไปพอระลึกได้ก็ให้ทราบว่านี่เป็นการสั่งสมมีการตัดทอนนิสัยวาสนาของตนให้ด้อยลงไปโดยลำดับถ้ามากกว่านี้นิสัยวาสนาก็จะขาดสูญไปเพราะความชั่วเป็นสิ่งทำลายหรือเผาผลาญให้วอดวายไปการทำความดีตลอดเวลาก็คือการสร้างอำนาจวาสนาขึ้นภายในจิตเพื่อจะปราบตามสิ่งที่เป็นฆาตศึกมีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปนั่นเองใครจะไปสร้างวาสนาที่ไหนถ้าไม่สร้างที่ใจวาสนาจะมากน้อยเพียงไรก็เกิดขึ้นที่ใจเป็นผู้สร้างได้เราอยากเข้าใจว่ามรรคผลนิพพานจะเหินห่างจะอยู่ห่างกันจากปฏิปทาคือข้อปฏิบัติเช่นเดียวกับบันไดมีความเกี่ยวเนื่องกันกับบ้านเรือนถึงรามบ้านช่องจะสูงเพียงไรบันไดต้องติดแนบไปทุกๆชั้นของบ้านของเรือนธรรมะจะสูงขั้นไหนซึ่งเป็นฝ่ายผลธรรมะฝ่ายเหตุคือข้อปฏิบัตินะจะเป็นติดแนบกันไปทุกขั้นทุกภูมิเพราะผู้ที่จะก้าวเข้าถึงทำขั้นนั้นก็ต้องเป็นไปตามทำขั้นเหตุคือทางดำเนินนี่ทางดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่ที่มัชฌิมาปฏิปทาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะซึ่งเป็นองค์แห่งปัญญาท่านนำออกหน้าเหมือนกับคนฉลาดนำหน้าคนโง่ทั้งหลายหัวหน้างานเขาหาคนฉลาดเขาเอาคนโง่มาเป็นหัวหน้างานที่จะทำงานให้เสียแล้วตลอดถึงลูกน้องเขาจะอิจฉาละอาใจผลงานก็ไม่ได้ดีไม่ดีทำงานแล้วที่หายปวดปีนไปหมดเพราะความโง่ของหัวหน้าการแก้กิเลสปัญหาซึ่งเป็นสิ่งฉลาดแหลมคมมากเหนือสิ่งใดนอกจากสติปัญญาแล้วแก้ไม่ได้จึงต้องอบรมสติปัญญาให้เกื้อกล้าสามารถอย่าได้ลดละนี่แหละคืออาวุธอันทันสมัยกับกิเลสมันมีกิเลสตัวใดที่จะปราบถือมีอำนาจกดขี่บังคับสติปัญญานี้ไปได้พระพุทธเจ้าก็ศึกษาจะรู้เพราะพระสติปัญญาพระสาวกทั้งหลายไม่เว้นได้บรรลุธรรมด้วยสติปัญญานี้ทั้งนั้นเป็นสำคัญสติปัญญาจึงเป็นธรรมคงเส้นคงมาต่อการปราบปรามที่เด็ดขาดผู้ต้องการจะพ้นจากทุกข์โดยลำดับภายในจิตใจนี้ให้พึงสั่งสมสติปัญญาศรัทธาความเพียรให้เกิดกล้าสามารถแต่ลดละท้อถอยสมบัติอันพึงใจจะปรากฏขึ้นจากการปฏิบัตินี่แหละไม่อยู่ที่อื่นเราจะไปคาดมรรคผลนิพพานมาอยู่สถานเพียงที่หนึ่งซึ่งไปเป็นเรื่องเก่าสถานที่ไม่ขันตะคุกเหมาหาตัวจริงไม่ได้ตัวจริงมีอยู่กับสัจธรรมสัจธรรมกับมรรคผลนิพพานเป็นของเกี่ยวเนื่องกันอยู่ยากจากกันไม่ได้และไม่มีสิ่งใดที่จะมีอำนาจวาสนามากั้นทางมรรคผลนิพพานของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยมัชฌิมาปฏิปทานี้ได้เลยสิ่งที่เป็นมารตั้งกลางมรรคผลนิพพานก็คือที่เรียกปัญหาอาสวะซึ่งเกิดขึ้นจากใจเป็นเครื่องทำลายใจนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นทุกขังอริยสัจจังท่านบอกให้พึงกำหนดรู้คือทุกนั้นเป็นเครื่องเตือนพระสิทธิ์พูดง่ายว่าพึงกำหนดรู้นะทุกเป็นเครื่องเตือนให้สติปัญญาพิจารณาคลี่คลายการคลี่คลายนั้นได้แก่ปัญญาความคิดความปรุงต่างๆซึ่งเป็นส่วนสมุทัยเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นเพราะความรักชอบสิ่งใดความเกลียดความโกรธกับสิ่งใดเพราะธรรมดาของจิตโกรธก็เป็นอารมณ์เกลียดก็เป็นอารมณ์รักก็เป็นอารมณ์ชังก็เป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเรื่องของสมุทัยทั้งนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นจึงต้องอาศัยสติปัญญาเป็นผู้ที่จะต้องใคร่ครวญจดจ่อดูเหตุดูผลแห่งความรักความชังความเกลียดความปวดอันเป็นสาเหตุมาจากสมุทัยแก้กันด้วยสติปัญญานี่เกี่ยวเนื่องกันอยู่อย่างนี้สมุทัยพึงละเราจะเอาอะไรมาละสมุทัยห้าตะบันติเมธิโคย
ถึงละสมุทัยถ้าไม่ละด้วยมรรคจะละด้วยอะไรมันเกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้คำว่านิโรธความดับทุกข์เอาอะไรไปดับถ้าไม่เอามรรคไปดับกิเลสซะก่อนเมื่อกิเลสดับทุกข์ก็ดับไปเองความที่ทุกข์ดับไปนั่นแหละท่านเรียกว่านิโรธมันความเป็นความเกี่ยวเนื่องกันทำงานในขณะเดียวกันไม่ก่อนไม่หลังกันเลยแล้วไปแยกไปแยะเรียงรายกันไปเท่าไหร่ก็ได้สำคัญที่การปฏิบัตินี่ทุกข์กับสมุทัยเป็นตัวกั้นกลางมรรคผลนิพพานซึ่งธรรมทั้งสองประเภทนี้หรือสัจธรรมทั้งสองประเภทนี้ก็มีอยู่ในใจของเราเป็นผู้ขีดขวางรวมใจก็คือสัจธรรมทั้งสองนี้มรรคคือการแก้ไขการถอดถอนที่เหลือปัญหาอาสวะเพื่อจะให้ทุกข์ดับไปก็อยู่ที่ใจของเรานี่เป็นฝ่ายบุกเบิกถากถางหยุ่มรกหยุ่มรังได้เกิดที่เหลืออาสวะต่างๆซึ่งเป็นสัจธรรมทั้งสองนั้นได้เกิดทุกข์สมุทัยมรรคนี้เป็นผู้มีอำนาจถ้าสร้างให้มันมีได้แล้วปราบมารทั้งหลายหรือสิ่งที่โลกกลุ่มลังทั้งหลายออกได้เป็นนิโรธขึ้นมาทำทั้งสี่นี้ทำหน้าที่เกี่ยวโยงกันโดยไม่ต้องไปตั้งวาระทำงานทั้งสี่ประเภทนี้ว่างานไหนจะทำก่อนงานไหนจะทำหลังเมื่อทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นเครื่องเตือนสติแล้วว่าให้จิตพิจารณาตามสาเหตุทุกข์นี้เป็นผลสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์นี้ที่เกิดทุกข์เวลานี้เกิดขึ้นมาจากเรื่องอะไรเช่นทุกข์ใจเราทุกข์เพราะอะไรเราทุกข์เพราะเราเกลียดคนนั้นเราชังคนนี้เราเป็นทุกข์เพราะเรารักสิ่งนั้นรักคนนั้นเป็นเรื่องของสมุทัยสิ่งนั้นทำไมจึงต้องรักอะไรมีอยู่ในที่นั่นจึงทำให้รักให้จิตใจเอามาคลี่คลายดูให้เห็นชัดเจนจึงรักบุคคลรักคนรักหญิงรักชายอะไรเป็นหญิงเป็นชายค้นคว้าดูเอาตัวเราเป็นตัวประกันเป็นตัวแบบฉบับค้นดูในตัวนี้ก็ได้ค้นดูข้างนอกก็ได้คลี่ดูคลายดูตั้งแต่หนังเข้าไปจนถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกทุกชิ้นทุกส่วนภายในร่าง

ธรรมะจะปฏิบัติอย่างไรก่อนอย่างไรหลังไม่มีข้อบังคับไม่มีกฎเกณฑ์แต่หลักธรรมชาติแล้วก็ทุกข์เป็นเครื่องเตือนให้เกิดสติและลึกรู้เรื่องของทุกข์แล้วค้นหาเหตุที่เป็นทุกข์ได้แก่สมุทัยด้วยมรรคคือสติปัญญาเป็นสำคัญนะเมื่อทั้งสองอย่างนี้คือสมุทัยกับมรรคได้เกี่ยวโยงได้เกี่ยวข้องกันทำหน้าที่ต่อกันเมื่อสำเร็จไปมากน้อยเรื่องความทุกข์ก็ดับไปโดยลำดับหนักเป็นความแสดงออกทางนิโรธตามขั้นตามภูมิของมรรคที่ดับทุกข์ได้จนกระทั่งดับทุกข์ได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาไม่มีกิเลสประเภทใดเหลือพอที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์อีกเลยนั่นเท่านั้นนิโรธแสดงเป็นภูมิหลังจากนิโรธความดับทุกข์เต็มภูมิเพราะอำนาจของมรรคได้ดับที่เหลืออันเป็นสาเหตุของทุกข์สิ้นสุดลงไปแล้วอันนั้นเลยจากสัจธรรมคืออยู่แผนกหนึ่งต่างหากจากสัจธรรมในสัจธรรมทั้งสี่นี้จะเรียกว่านิพพานเรียกไม่ได้เพราะเป็นปียาเป็นอาการฝ่ายสุขฝ่ายทุกข์ถ้าเราจะเทียบก็เหมือนกำลังรบกันคุณมนต์วุ่นวายจะหาความชนะชัยชนะในขณะนั้นได้หรือไม่ฝ่ายไหนมีกำลังน้อยฝ่ายนั้นพ่ายแพ้ไปฝ่ายนั้นมีกำลังน่ามากฝ่ายนั้นเป็นผู้ครองอำนาจนั่นแหละหลังจากรบกันเรียบร้อยแล้วสงครามจึงสงบลงไปด้วยฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายชนะฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายแพ้มีเมื่อสัจธรรมทั้งสี่ทำงานต่อกันจนสิ้นสุดยุติลงไปแล้วอย่างเต็มภูมิของเหตุของผลผู้ที่รู้ว่าสิ้นสุดแล้วซึ่งสงครามในระหว่างแห่งสัจธรรมทั้งสี่ต่อสู้กันหรือทำหน้าที่ต่อกันผู้นั้นไม่ใช่สัจธรรมคือนอกเหนือจากสัจธรรมทั้งสี่ทุกเกิดขึ้นแล้วทุกก็ดับไปสมุทัยเกิดขึ้นแล้วสมุทัยก็ดับไปมรรคทำหน้าที่แล้วมรรคก็ดับไปนิโรธทำหน้าที่แล้วนิโรธก็ดับไปผู้ที่รู้ว่าสัจธรรมทั้งสี่แสดงอาการขึ้นและดับไปยุติลงไปแล้วนั่นแหละคือผู้เหนือสัจธรรมผู้นอกจากสัจธรรมได้แก่วิมุตติความหลุดพ้นท่านจึงแยกออกว่านิพพานเรายอมรับทันทีหาที่ท่านไม่ได้ว่าพระองค์ท่านนี้ไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนแล้วแยกออกมาเรื่องมรรคสี่ผลสี่นิพพานนั่นนะท่านระหว่างมรรคกับผลกำลังทำงานอยู่นั่นยังไม่สิ้นสุดเป็นนิพพานไม่ได้จนกระทั่งอันนี้ยุติเมื่อเมื่อไรพอมากก้าวไปถึงผลผลกับเหตุได้ยุติจากกันนั่นเลยเรียกว่านิพพานนิพพานสำเร็จอรหัตผลท่านพูดตัวอย่างง่ายๆสำเร็จอรหัตผลแล้วสำเร็จอรหัตผลคือมันเกี่ยวเนื่องกันอย่างนั้นแต่เวลาแยกไปจริงๆแล้วก็นิพพานนั่นเองพอมากกับผลทำหน้าที่ต่อกันยุติลงอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นนิพพานขึ้นมาขณะมรรคผลที่ก้าวกันที่ปฏิบัติต่อกันอย่างนั้นยังไม่เรียกว่านิพพานได้เหมือนอย่างเราก้าวขึ้นบันไดเท้าข้างหนึ่งเหยียบบนบ้านแล้วแต่เท้าอีกข้างหนึ่งยังเหยียบอยู่บันไดจะเรียกว่าผู้นั้นถึงบ้านแล้วจะดีไม่ได้นี่แหละเวลามรรคผลทำงานต่อกันเป็นอย่างนี้พอเท้าที่สองก้าวขึ้นไปเหยียบกึกลงบนบ้านเหยียบกึกตรงนั้นเรียกว่าถึงผลเต็มภูมิพอยุติจากการเหยียบหมดกิริยาที่ทำแล้วนั่นแหละนิพพานในขณะที่กำลังทำงานอยู่ไม่เรียกว่านิพพานเพราะยังไม่เสร็จสิ้นจิตที่ทำธรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีอยู่ภายในจิตใจของเราทุกคนพระพุทธเจ้า

ก็ทรงปฏิบัติตามหลักสัจธรรมทั้งสี่นี้พระสาวกก็ปฏิบัติตามหลักสัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นผู้รู้รอบขอบคิดในสัจธรรมทั้งสี่มีแล้วจึงได้ปริญญาตนว่าเป็นผู้สิ้นแล้วจากกิเลสอาสวะเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งแดนอันเกษมที่ได้กลับไปรู้แล้วซึ่งธรรมอันประเสริฐได้มารู้แล้วซึ่งธรรมอันประเสริฐอยู่ที่ตรงนี้เราอยากประคิดค่าสถานที่นั่นที่นี่เป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อยู่ที่อินเดียบำเพ็ญอยู่ที่นั่นบำเพ็ญนี้เป็นประเด็นอารมณ์อยู่กับนั้นจนลืมหน้าที่ของตนการพูดปฏิบัติของตนเพื่อรับคนนิพพานอันอยู่ภายในใจของตนไปเสียเขาเรียกว่าตะครุบหนักหาเก่าที่หนึ่งคันพระพุทธเจ้าทรงสอนลงทุนธรรมะไม่ว่าจะแน่ใดสอนไม่นอกเหนือไปจากกายวาจาใจของเราเนี่ยชื่อของธรรมอยู่โน้นสอนเข้ามาที่นี่ธรรมอยู่ที่คัมภีร์ก็ที่เข้ามาที่กายวาจาใจของสัตว์โลกทุกข์อยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่กับบุคคลอยู่กับสัตว์สมุทัยอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ในหัวใจของคนของสัตว์มรรคจะอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ในหัวใจคนคือข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติเต็มภูมิแล้วนิโรธคือความดับทุกข์จะดับไม่ได้อย่างไรเต็มภูมิแล้วต้องดับทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่ว่าสมัยนู้นสมัยนี้มีความสม่ำเสมอมีความเที่ยงธรรมคงเส้นคงวาอย่างนี้ตลอดมาท่านจึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือเป็นธรรมเหมาะสมอยู่เสมอเป็นธรรมเหมาะสมตลอดกาลในการแก้ที่เกิดปัญหาสภาวะทุกข์ประเภทใครจะบำเพ็ญใครจะปฏิบัติอยู่ในสถานที่ใดอิริยาบถใดผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้เทิดทูนศาสนธรรมและเป็นผู้มีหวังที่จะได้เอื้อมถึงมรรคผลนิพพานด้วยข้อปฏิบัติของตนโดยไม่ต้องสงสัยฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงต้องลงในจุดนี้เป็นจุดที่ถูกต้องที่สุดอยู่ที่ไหนให้มีสติสตินี่เป็นของสำคัญถ้าสติอยู่กับตัวจิตใจก็ไม่เพ่นพ่านได้แม้กิเลสปัญหาจะมาพอกพูนก็เป็นไปเพราะความเผลอของจิตมาถึงขั้นที่จะทดลองกันแล้วมันก็หมดจิตคิดเพื่อทดลองตัวเองนี่คิดออกไปทางฝ่ายสมุทัยได้แต่เป็นสมุทัยเพื่อทดลองก็เรียกว่าเป็นมรรคอยู่โดยปริยายเห็นแล้วจิตมีความแก่กล้าสามารถในเรื่องอสุภะอสุพังมองดูหญิงดูชายที่ไหนเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นกระดูกไปหมดอย่างนี้ย่อมระงับเรื่องของราคะระงับมากไปมากไปจนกระทั่งไม่ปรากฏราคะคือความกำหนัดความรักสวยรักงามนั้นปรากฏขึ้นที่ใจเลยไปอย่างละเอียดละเอียดแล้วหมดไปนี่คือระงับไม่ใช่หมดจริงๆทีนี้คำว่าทดลองก็คือเมื่อมันเป็นไปอย่างนั้นแล้วทำไมจึงไม่แสดงความเด่นชัดให้เห็นว่าหมดแล้วในขณะนั้นสิ้นแล้วในขณะนี้จากราคะตัณหาเป็นเพียงว่าค่อยหมดไปหมดไปจนไม่ปรากฏราคะเหลืออยู่เลยจิตใจพอกำหนดดูรูปร่างหญิงชายใดมันเป็นอสุภะอสุพังเป็นทั้งหมดทั้งร่างแล้วมันจะเอาความกำหนัดยินดีมาจากไหนเพราะฉะนั้นความกำหนัดยินดีนั้นจึงหลบซ่อนตัวเหมือนกับหินทับหญ้าผู้ไม่พิจารณาอย่างรอบคอบเข้าใจว่าตนสิ้นราคะแล้วนั่นคือความเข้าใจผิดด้วยความมักง่ายความสภาพของตนเองเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วในขั้นที่จะเอาความละเอียดละออเพื่อถึงภูมิความจริงแห่งความสิ้นราคะจริงๆแล้วจะต้องไปทดลองกันการทดลองด้วยความจงใจไม่มีความเสียหายแต่อย่างใดความเป็นไปด้วยความเผลอตัวด้วยอำนาจของสมุทัยนี้จึงหาทางยับยั้งไม่ได้ส่วนความเป็นไปของจิตที่นำสิ่งเหล่านั้นมาทดลองเทียบเคียงเพื่อจะหาความจริงจากสิ่งนั้นแม้จะแยกให้เป็นสมุทัยเพราะการปรุงสิ่งนั้นให้สวยให้งามขึ้นมาก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องของมรรคเพราะปรุงขึ้นมาเพื่อทำลายปรุงขึ้นมาเพื่อความเห็นแจ้งเพื่อเห็นเหตุเห็นผลกันอย่างชัดเจน
นี่ก็เคยปฏิบัติมาแล้วเหมือนกันเพราะเมื่อถึงขนาดแล้วมันไม่มีทางไปมีแต่อสุภะขวางหน้าอยู่สุภะก็ดิบตัวขึ้นไม่ได้มองดูสิ่งใดมีที่เรื่องอสุภะสุภังเป็นเนื้อเป็นตัวแม้จะสัตว์เดรัจฉานมองไปเพราะอำนาจแห่งวิปัสสนาคือปัญญามันทะลุปูโปร่งไปหมดที่จะจิตมีความชำนาญในทางใดเช่นทางอสุภะถ้าอสุภะนั้นมันเด่นในอาการใดเช่นเด่นในเนื้อเด่นในหนังมันก็ทะลุเข้าไปถึงเนื้อหนังทะลุเข้าไปจนกระทั่งถึงแตกกระจายไปเลยหาสัตว์หาบุคคลไม่ได้เวลานั้นรวมแล้วก็เป็นกองอสุภะเต็มดินเต็มหญ้าหมดเต็มร่างของคนคนนั้นก็เมื่อมันเป็นอสุภะหน้าเสียดหน้าอินหนาอาใจฉะนั้นราคะจะไปกำหนดได้ยังไงในกองอสุภะซึ่งเป็นเหมือนป่าช้าที่ดีแล้วนั่นแหละราคะหมอบหลบซ่อนตัวเพื่อจะฟื้นขึ้นมาให้เห็นเหตุเห็นผลจึงต้องอาศัยสุภะคือความสวยงามขึ้นมาเทียบเทียมแยกแยะกันทดสอบกันจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเต็มภูมิแล้วเรื่องราคะขาดจากใจก็รู้ชัดเจนทีนี้เมื่อรู้ชัดเจนแล้วการทดลองไม่มีอะไรจำเป็นเพราะชัดแล้วความทดลองก็หมดสิ่งที่จะพิจารณาให้เป็นสุภาอสุภาอะไรก็หมดไปหมดปัญหาเพราะคำว่าสุภาอสุภาก็เพื่อจะแก้ราคะอันเดียวนั่นเองการพิจารณาเมื่อถึงขั้นจะต้องนำมาทดสอบอย่างนี้ก็ในหนักในระยะที่ไม่ควรจะเรื่องสุภาพฟังเข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตเลยก็มีให้มีแต่สุภาพเป็นเนื้อเป็นตัวทุกอิริยาบถไม่ว่าเจออะไรให้กำหนดพิจารณาเป็นเรื่องอสุภาพฟังเป็นปัจฉาผีดิบผีตายไปทั้งนั้นนี่คือทางดำเนินเพื่อขึ้นราคาตัณหาอันนี้เป็นของละเอียดมากเหมือนกันถ้าสติปัญญาไม่ทันก็แก้ไม่ได้ดังนั้นก็ไม่พ้นวิสัยของสติปัญญาเอาหนักก็แบกขวางคออยู่ก็คือเพราะเราอยากได้ของดีเราอยากเห็นอยากรู้ของจริงพิจารณาลงให้เป็นไม่เป็นหมดปัญญาถึงคราวท้ายแล้วอย่าถนอมบัวจะมันพุงจะแตกว่าปัญญาจะมากเกินไปถึงเวลาท้ายช้าให้เต็มพุงถึงเวลาจะเข้าสู่ความสงบไม่ต้องยุ่งกับปัญญาเหมือนไม่เคยพิจารณามีแต่หน้าที่เดียวที่จะทำจิตให้สงบด้วยการอาการใดที่เราเคยพิจารณาแม้ที่สุดด้วยบทบริกรรมก็ได้ไม่ถือว่าสูงไปต่ำไปเพราะเป็นธรรมอยู่กับจิตด้วยกันเป็นอุบายที่จะทำจิตให้มีความสงบเยือกเย็นเนื่องรับความผาสุกในขณะพักจิตเหมือนกันสงบไม่กังวลกับเรื่องความคิดอ่านด้วยสติปัญญาโดยทั้งสิ้นมีแต่สติกำกับเพื่อใจให้รับความสงบถ่ายเดียวนี่คือว่าทำงานไม่ก้าวก่ายไม่หยุดไม่จับเกิดต้องทำอย่างนั้นเมื่อจิตมีความสงบแล้วย่อมมีกำลังมีความเยือกเย็นมีความสุขความสบายเบาจิตเบาใจแล้วทำงานต่อไปได้จากการพิจารณาคลี่คลายอาการต่างๆของธาตุขันธ์ทั้งภายนอกภายในตามแต่จะเป็นความถนัดใจในเวลาใดก็ตามถ้าเป็นปัจจธรรมด้วยกันทั้งภายนอกภายในถ้าพิจารณาให้เป็นมรรคเป็นได้ถ้าพิจารณาให้เป็นสมุทัยแม้แต่ร่างกายตัวเองที่สำคัญมาเป็นของเสื่อมงามก็เป็นการสั่งสมลงไปได้เลยมองเห็นรูปภายนอกเกิดความรักความกำหนัดยินดีก็เป็นสมุทัยได้แล้วอย่างเต็มตัวการที่งานแยกแยะเพื่อความเข้าใจในสิ่งนั้นเพื่อจะถอดถอนตัวออกมานั้นจึงไม่ว่าภายนอกภายในเป็นมรรคด้วยกันทั้งนั้นอัตตาลาปหิตาลากายเยกายานุสียหรตินะกายนอกดูกายนอกมันก็ได้ดูกายในกายกายนอกกายในคือการตัวดูกายในกายคือส่วนใดส่วนหนึ่งของอวัยวะทั่วไปในร่างกายเหล่านี้ก็ได้นะฟังดิสันวาในสติปัฏฐานสี่ถ้าท่านสาธิกุกายเยกายานุสียหรติสุทัศน์ที่กุ
อัชตังวาบังิอัชตังวากายกายานุสีหาติบังิทาวากายกายานุสีหาติอัชตาบังิทาวากายกายานุสีหาติสุญญธรรมาธรรมากายะนิหาติวยธรรมากายะนิหาติสมุญญาวยธรรมากายะนิหาติอติโคกายโยสีวาตนะวาตนะสัตติปัจจุปติกาโหติอันนั้นก็ยานมัตตายะปฏิปติปัจจุปติกาเรื่อยไปอันนี้ก็ท่านจะพิจารณาเรียกว่าอิทาพิกุกายกายานที่หาสิพิจารณากายในกายกายนอกก็ดีกายในก็ดีกายในกายก็ดีด้วยปัญญาท่านเรียกว่าสติปัฏฐานพิจารณาความเกิดขึ้นความเฉพาะความเกิดขึ้นก็ได้เฉพาะความดับไปก็ได้หรือทั้งเกิดขึ้นและดับไปของสิ่งต่างๆภายในร่างกายนี้ก็ได้พิจารณากายเวทนาจิตก็เหมือนกันแล้วให้พึงทำความเข้าใจว่ากายนี้มีอยู่อัตถิกายโยติวาปนัสสติปัจจุปติกาโหติให้พึงทำความเข้าใจว่ากายมีอยู่แล้วพิจารณาในสิ่งที่มีอยู่นั้นให้เห็นชัดเจนรู้ก็ให้สักแต่ว่ารู้ญาปนัสสติปัจจุปติกาโหติให้มีสติจำเพาะหน้าอยู่เสมอสักแต่ว่ารู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายในขณะนั้นทำหาเราอย่างไรเวทนาจิตธรรมก็มีนัยยะเหมือนกันผู้พิจารณาสติปัฏฐานสิ่งกับอริยสัจสิ่งตามแต่ความถนัดเป็นเรื่องเดียวกันผิดกันแต่เพียงว่าอาการเหตุการณ์เวทนาจิตธรรมการไม่ใช่สัจธรรมจะเป็นอะไรเนี่ยจิตก็เป็นสัจธรรมได้เพราะมันมีทุกข์มีสมุทัยอยู่ในนั้นและมีมากอยู่ภายในจิตนั้นด้วยนิโรธดับทุกข์ดับที่จิตนั้นแน่นี่สมุทัยเรื่องสัจธรรมเรื่องอะไรเวทนาคือตัวก็ตัวสมุทัยตัวทุกข์แล้วเวทนาทุกข์ทุกข์เราท่านการพิจารณาให้พิจารณาอย่างนี้อย่านอนใจเรื่องปัญญาควรที่จะพิจารณาเมื่อไรให้พิจารณาเต็มเหตุเต็มผลเต็มบัตรเต็มภูมิอย่าไปคอยว่าให้สมาธิเนี่ยหนังคงแล้วจะพิจารณาอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเหมือนกันมาถึงการเวลาที่จะควรพิจารณาให้พิจารณาเมื่อพิจารณาไปมากๆเข้าใจชัดเจนซึมซาบเข้าไปเดิมหลับแล้วสมาธิก็สงบลงได้ธรรมะก็สงบได้การพิจารณาเพื่อจะถอดถอนสิ่งกังวลทั้งหลายด้วยความรู้แจ้งจริงทางปัญญาจะสงบไม่ได้นะต้องสงบเวลาจะพิจารณาให้เป็นความสงบโดยลำพังเช่นอาศัยบริกรรมบุใดบุญหนึ่งหรือจิตที่มีฐานในสมาธิแล้วกำหนดเอาเพียงจิตที่เฉยมันก็ลงเองนี่ก็เคยมาแล้วไม่ใช่มาพูดเฉยๆโดยรุ่นๆเดาๆเคยมาแล้วให้รวมด้วยคำบริกรรมสงบด้วยคำบริกรรมก็เคยมาแล้วสงบด้วยสติปัญญาพิจารณาค้นคว้าที่เรียกว่าปัญญาดวงสมาธิก็เคยดำเนินมาแล้วถึงกับต้องเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือหนังสือปัญญาดวงสมาธินะนี่จะกำหนดลงโดยลำพังจิตเลยเมื่อจิตมีฐานในสมาธิแล้วก็ลงได้เลยมีสามอย่างด้วยกันอย่างไหนก็ตามจิตสงบได้แล้วเป็นถูกต้องเฉพาะอย่างยิ่งปัญญาเวลาเราใช้ในขณะที่เกิดความคับขันขึ้นมาเช่นนั่งมันเป็นทุกข์เวทนามากหรือเราเจ็บไข้ได้ป่วยมากๆเอาความเจ็บความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นมาเป็นเป้าหมายมันเป็นสนามเราค้นคว้าอยู่ตรงนั้นหมุนติ้วนั้นมันก็เป็นปัญญาได้ปัญญาประเภทความสงบของใจที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาทางด้านปัญญานี้มีความอาถรรพ์มากที่เดียวผิดกับสมาธิทั้งหลายในการอุบายพิจารณาสติเป็นของสำคัญอย่าลดละปล่อยวางไม่ว่าจะไปที่ไหนมาที่ใดอยู่ในสถานที่ใดเอียบทใดสติเป็นของสำคัญมากที่จะคอยจดจ่อจิตให้ต่อเนื่องกันอยู่เสมอไม่ลดละจิตก็มีคุณค่าในขณะที่มีสติประคองตัวอยู่ถ้าไม่มีสติจิตจะเล่ร่อนทะเลทลายไปเข้าก้นเข้าดากเข้าหมดสติเป็นของหักห้ามเป็นสิ่งสำคัญจึงต้องอธิบายมาด้วยสติเสมอทางปัญญาก็ด้วยสติทางบริกรรมก็ด้วยสติจะกำหนดลงเฉย
ถ้าจิตสงบลงไปเพราะความได้ฐานในสมาธิแล้วก็คือสติลงได้ทั้งนั้นสติเป็นธรรมจำเป็นอยู่มากเพราะว่าความเพียรประเภทใดสตินี้จะปราศจากกันไม่ได้เลยสติเป็นของจำเป็นในงานทุกขั้นของงานไม่ว่าปัญญาขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดไม่ว่าสมาธิขั้นใดสติเป็นต้องแนบติดแนบอยู่ตลอดเวลาจึงจะจัดว่าเป็นงานเป็นการเป็นผลประโยชน์ขึ้นมาได้อันนี้เอาแค่นี้ไปก่อนต่อไปก็มีเวลาอธิบายเรื่องต่างๆแล้วลืม

0: พระเนนที่มาจากที่ต่างๆซึ่งมารวมกันอยู่ในสถานที่นี้หลักใหญ่ของธรรมก็คือตั้งใจมาศึกษาอบรมนี่เรียกว่าหลักธรรมประจำใจของพระผู้เข้าไปสู่สำนักนั้นๆอันเป็นภาคปฏิบัติย่อมจะมีความมุ่งหวังที่จะได้รับการศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินโดยถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยในครั้งพุทธกาลในสำนักต่างๆส่วนมากมักจะมีท่านผู้บริสุทธิ์พุทธะโดยสิ้นเชิงภายในจิตใจที่เรียกว่าพระอรหันต์เป็นหัวหน้าในการอบรมสั่งสอนและในการประพฤติปฏิบัติทั้งอัดทั้งธรรมทั้งพระวินัยเป็นไปโดยอัดโดยธรรมล้วนล้วนเพราะออกมาจากจิตใจที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นที่บรรจุแห่งธรรมทั้งหลายอยู่แล้วกระแสของกิเลสอาสวะประเภทต่างๆแม้น้อยจึงไม่มีในใจของท่านพอที่จะให้แสลงหูแสลงตาของผู้ไปอบรมศึกษากับท่านเพราะท่านไม่มีอะไรแล้วในภายในจิตใจมีแต่ธรรมล้วนๆการแสดงออกทุกแง่ทุกมุมเราจึงสามารถที่จะยึดได้เป็นหลักใจเพื่อการประพฤติปฏิบัติต่อไปได้เป็นอย่างดีตามตำหนักตำราท่านมีไว้อย่างนั้นมีบรรดาท่านผู้มาศึกษาอาจจะไม่ได้พบได้เห็นในตำราบางแง่บางแขนงของพระในครั้งพุทธกาลที่ท่านดำเนินกันท่านดำเนินอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านสอนพระสาวกหรือพระทั้งหลายของท่านเรียกว่าภิกษุบริษัทท่านสอนอย่างไรเหล่านี้บางท่านก็จะไม่ได้พบได้เห็นในตำรับตำรามีเท่าที่ได้เคยผ่านมาตามสติกำลังความสามารถของตนที่เกี่ยวกับการศึกษามาพอประมาณจึงได้นำร่องรอยของท่านมาที่แจงให้เพื่อนฝูงได้ยินได้ฟังพอยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไว้ได้ด้วยความจริงใจไม่ใช่มาฟังแบบเลาะๆและมาอยู่แบบไม่จริงไม่จังสักแต่ว่ามาอย่างนั้นผู้มาต้องนำธรรมหรือเอาธรรมเป็นเข็มทิศทางเดินพาให้มาพาให้อยู่พาให้ศึกษาสำเนียกทุกแง่ทุกมุมในบรรดาสิ่งที่จะสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายอันใดก็ตามให้มีธรรมเป็นหลักเป็นเกณฑ์อยู่ภายในตัวนั้นคำว่าธรรมจะหนีจากสติธรรมไปไม่ได้ถ้าไม่มีสติธรรมย่อมขาดความจงใจขาดความรู้สึกในสิ่งสัมผัสทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องกับตนเพราะฉะนั้นสติธรรมจึงเป็นเครื่องสติคือสติใจของเราให้มีความรู้ในสิ่งสัมผัสคือรับรู้ในสิ่งสัมผัสจะทางตาที่ได้เห็นครูเห็นอาจารย์เพื่อนฝูงประพฤติปฏิบัติแสดงกิริยามารยาทอย่างไรสตินั้นจะสติใจของเราให้มีความรับทราบจากนั้นปัญญาก็ตามมาไตร่ตรองเหตุผลด้วยการประพฤติปฏิบัติตามที่ได้พิจารณาเห็นแล้วนั้นสติจึงเป็นของสำคัญเนี่ยการอยู่จึงอยู่ด้วยธรรมมีธรรมเป็นแก่นใต้แก่สติเป็นแก่นอันสำคัญในการอยู่การไปการศึกษาอบรมทุกแง่ทุกมุมเกี่ยวกับสิ่งที่มาสัมผัสกับตนจะเว้นจากสตินี้ไปไม่ได้เว้นสติหรือขาดสติเมื่อไรก็ขาด ความติดต่อแห่งอัตแห่งธรรมภายในจิตใจที่จะพึงได้รับผลรับประโยชน์ในขณะเดียวกันสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาก็แทรกเข้ามาเมื่อพวกเราส่วนมากมีแต่เรื่องแทรกเข้ามาหนุนเข้ามาของข้าศึกทั้งหลายทั้งมาจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางใดก็ตามเมื่อขาดสติแล้วย่อมเป็นที่ไหลมาแห่งสิ่งไม่พึงปรารถนาทั้งหลายทั้งนั้นเพราะภายในจิตใจของเรานี้ถ้าเป็นน้ำก็เต็มด้วยน้ำแต่เป็นน้ำที่สกปรกอัดแน่นอยู่ภายในจิตใจเวลาซึมซาบออกไปไม่ไหลไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ซึมซาบออกไปด้วยน้ำที่สกปรกถ้าเผลอมากๆเข้าไปก็ไหลไปได้เลยคือจิตความอยากของจิตซึ่งเป็นพื้นฐานอยู่ภายในจิตใจเป็นปกติอยู่แล้วย่อมเตรียมที่จะไหลออกตามทวารต่างๆอยู่เสมอเช่นตาได้เห็นถ้ามันมีสติแล้วกิเลสภายในนี้ก็ไปกว้านเอาสิ่งที่เป็นคู่เคียงของกันและกันเข้ามาสู่ภายในใจของตนให้เพิ่มความมีอยู่ของกิเลสนั้นเข้าไปอีกเรื่อยๆไม่ว่าทางหูทางตาทางจมูกในการสัมผัสสัมพันธ์สิ่งต่างๆน้ำสกปรกที่อยู่ภายในนี้จะไหลซึมออกไปสู่สิ่งภายนอกซึ่งเป็นคู่เคียงของกันเช่นตาเห็นรูปเป็นอย่างไรนั่นความหมายจะขึ้นทันทีจากรูปนั้นอันเป็นต้นเหตุให้เห็นแล้วก็ตีความหมายขึ้นมาอันเป็นทางของกิเลสความสกปรกนั่นแหละว่ารูปสวยรูปงามนั่นเสียงไพเราะเพราะพริ้งเรื่องราวอันใดก็ตามโดยหลักธรรมชาติจะเป็นเรื่องของกิเลสไปจับจองไว้ก่อนเสียทั้งนั้นโดยที่เราก็ไม่รู้สึกตัวเลยว่ากิเลสออกไปจับจองไว้แล้วไว้แล้วเพราะมันอัดแน่นอยู่ภายในจิตใจหาทางออกอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อหาทางออกกับการกว้านเข้ามาแห่งสิ่งที่เป็นข้าศึกด้วยกันก็เข้ากันได้ง่ายเข้ามาได้อย่างง่ายดายนี่ถ้าขาดสติเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการมาศึกษาต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาถ้าต้องการจะได้อัดได้ทำได้วินัยได้ข้อคิดที่เป็นอัดเป็นทำไปเป็นคติเครื่องเตือนใจสอนใจตนเองไปในวันข้างหน้านับแต่ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปให้ได้หลักได้เกณฑ์ก็ต้องเป็นผู้มาศึกษาด้วยความจริงจังคือความมีสติจดจ่อต่อเนื่องกันอยู่โดยสม่ำเสมอนี่แหละที่ว่าการมาศึกษาอันเรื่องการมาศึกษานี้มีอยู่มากมายครูบาอาจารย์องค์ใดที่ปรากฏชื่อหรือนามมักจะมีพระเณรมากมายก่ายกองร่วงลังไหลเข้าไปหาท่านแต่การศึกษานั้นไม่ทราบว่าตั้งใจศึกษามากน้อยเพียงไรอันนี้เป็นสิ่งที่สังเกตได้ยากอันสิ่งที่จะพอให้สังเกตได้ในวาระต่อไปก็คือถ้าการไปศึกษาอบรมกับท่านด้วยความจงใจตั้งใจเพื่อเอาหลักธรรมหลักวินัยมาเป็นเครื่องดำเนินของตนเป็นหลักใจของตนจริงๆแล้วผู้ไปศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์องค์นั้นๆมีจำนวนไม่น้อยเลยแต่ไม่ค่อยปรากฏความดีดังที่ครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ประสาททำทั้งหลายให้มาประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องประดับกายวาจาใจความประพฤติของตนให้ดีและดีเด่นเป็นลำดับลำดาถึงกับการทรงขั้นทรงตัวได้และสามารถที่จะทำประโยชน์ให้โลกได้รับความเชื่อความเลื่อมใสให้โลกได้รับความร่มเย็นเพราะการศึกษามาแล้วปฏิบัติตามถึงกับเป็นสมบัติของตนแล้วแจกจ่ายแก่ประชาชนตั้งหลายอย่างนั้นส่วนมากไม่ค่อยปรากฏนี่ก็พอมองเห็นกันได้ชัดๆว่าการไปศึกษาอบรมกับท่านนั้นไม่เป็นไปเท่าที่ควรและไม่เป็นไปตามนั้นนี่ฮะ ท่านทั้งหลายทราบเอาไว้ในข้อเหล่านี้ย่อมมาพาดพิงกับเราทั้งหลายที่มาฟังการอบรมอยู่เวลานี้ด้วยกันทุกรูปทุกนามนับแต่ผมลงไปก็เคยได้รับการศึกษาอย่างนี้กับครูบาอาจารย์เช่นเดียวกันจึงไม่มีข้อยกเว้นในสังคมณฑลของเราเวลานี้ให้ท่านทั้งหลายได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เท่าที่ให้อุบาสกสั่งสอนเพื่อนสูงมานี้ก็นับว่าได้ทอดออกมาด้วยความจงใจที่เต็มไปด้วยเมตตาความสงสารต่อหมู่ต่อเพื่อนเพราะเห็นแก่ใจของเราเป็นพื้นฐานอันสำคัญที่ได้สอบแสวงหาครูหาอาจารย์มาก่อนเพื่อนฝูงแล้วเป็นอย่างไรการสอบแสวงหาครูหาอาจารย์นี้ยากนักยากหนายิ่งกว่าการสอบแสวงหาเงินหาทองเพชรนินจินดาเป็นไหนๆที่ว่าสมบัติของโลกมีอันใดที่มีคุณค่ามากที่โลกนิยมกันว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าน่ายินดีมากก็ไม่เสาะแสวงหายากเหมือนเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์ผู้ทรงอัตทรงธรรมตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้และเป็นเจ้าของแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านั้นแล้วมาสอนลูกศิษย์ลูกหาด้วยความถูกต้องแม่นยำครูบาอาจารย์ประเภทนี้เป็นครูบาอาจารย์ที่หายากมากเรื่อยมายิ่งสมัยปัจจุบันนี้ด้วยแล้วก็ยิ่งจะหายากเข้าไปโดยลำดับถ้าเราไม่รีบเร่งขวนขวายอุตส่าห์พยายามประพฤติปฏิบัติตัวให้เป็นหลักเกณฑ์ของตัวเป็นลำดับไปในขณะที่ได้รับการอบรมศึกษาจากครูอาจารย์เวลานี้แล้วจะหาหลักหาเกณฑ์ยึดไม่ได้เมื่อเราก็ไม่มีหลักเกณฑ์เพื่อนฝูงที่มาศึกษาอบรมด้วยกันก็มีหลักเกณฑ์ต่างคนต่างไม่มีหลักไม่สมกับเจตนาที่เข้ามาศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์เมื่อแยกย้ายไปสู่สถานที่ของตนของตนแล้วก็ต่างคนต่างไปอยู่สถานที่ไม่มีหลักของพระของเราไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์แล้วจะให้เป็นที่อุ่นเย็นใจของตัวและประชาชนญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องหวังพึ่งพิงได้อย่างไรนี่เป็นข้อที่พวกเราทั้งหลายควรคิดให้มากความทุกข์ความยากความลำบากในการศึกษาอบรมนั้นทราบแล้วว่ากิเลสเป็นสิ่งที่บีบบังคับหัวใจของเราอยู่ทุกเวลาเวลาการดีดการดิ้นการฝืนที่จะ หลุดลอยออกจากอำนาจของมันนั้นจะให้เป็นของง่ายของธรรมดานั้นเป็นไปไม่ได้เพราะหลักธรรมชาติคือกิเลสนี้เคยครองอำนาจเรืองอำนาจเป็นมหาอำนาจภายในจิตใจของสัตว์โลกมีเราเป็นสำคัญมานานสักเท่าไหร่แล้วนี่แล้วเหตุใดจึงจะต้องมาหลุดลอยเอาอย่างง่ายได้พอหลับไปเท่านั้นก็เผลอตัวแล้วให้ธรรมะเข้าไปตีแหลกแตกกระจายพังลงจากจิตใจกลายเป็นพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาอย่างนี้ไม่เคยมีมาตั้งแต่ครั้งไหนๆเพราะกิเลสเป็นเจ้าอำนาจกิเลสเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดแหลมคมมากเกินกว่าโลกทั้งหลายจะรู้เท่าทันและดิ้นหลุดลอยออกไปจากมันได้ถ้าไม่มีอุบายวิธีการจากท่านจอมปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นตลอดถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้ผ่านพ้นเรื่องเหล่านี้ไปแล้วด้วยความฉลาดแหลมคมในปฏิปทาของท่านมาแนะนำสั่งสอนเราให้เราได้ยึดเกณฑ์หลักเกณฑ์อันนี้ไปปฏิบัติต่อสิ่งที่แหลมคมอันนี้ที่เป็นหนามนี้จะไม่มีวันหลุดลอยไปได้เลยขอให้ท่านทั้งหลายจำไว้อย่างถึงใจ เพราะเอะอะที่จะประกอบความภาคเพียรความเห็นว่ายากว่าลำบากอันเป็นกลอุบายของกิเลสนั้นแทรกเข้ามาแล้วเราไม่รู้ว่าเป็นคนอุบายของกิเลสที่แทรกเข้ามาจากความฉลาดแหลมคมของมันนี่แหละเป็นอย่างนี้ฟังสิว่าจิตดวงใดวิญญาณดวงใดในสามแดนโลกธาตุนี้ได้เหนืออำนาจหรือหลุดลอยสลัดตัวออกไปจากมันโดยไม่ต้องอาศัยอัตธรรมของจอมปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นมาเป็นเครื่องบุกเบิก ฟาดฟันสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้แตกกระจายไปก่อนแล้วถึงหลุดลอยไปได้อย่างนั้นไม่มีจะต้องเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปแม้แต่เราได้เครื่องมือที่สำคัญจากธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเอามาปฏิบัติยังไม่รู้จักวิธีที่จะสับจะฟันจะตกจะต่อยด้วยเครื่องมืออันนั้นให้กิเลสแตกกระจายไปยังต้องอาศัยครูอาศัยอาจารย์นอกจากอาศัยครูอาศัยอาจารย์คอยแนะนำพร่ำสอนเราให้รู้อุบายต่างๆแล้วเวลาเรานำไปปฏิบัติโดยลำพังเราเองยังต้องเสียท่าเสียทีให้กิเลสอยู่ในอิริยาบถต่างๆในความคิดในความเคลื่อนไหวของใจแง่ต่างๆโดยไม่ต้องสงสัยมีอยู่ตลอดเวลานี่ต่างเดียวเราไม่พ้นที่จะมันจะไม่ครอบหัวใจของเราไปเดินจงกรมก็ไปเผลอให้มันสับมันพันอยู่ในทางจงกรมเสียด้วยความไม่มีสติไม่มีปัญญานั่นต่างเดียวนั่งสมาธิก็เผลออยู่ในการนั่งนั้นเสียให้มันตกมันต่อยมันทุบมันตีเอาด้วยความฉลาดแหลมคมของมันถึงกับหลับในขณะที่นั่งภาวนามีเยอะนักปฏิบัติของเรานั่นเป็นยังไงความเสียท่าของเราเอาให้เห็นอย่างเด่นชัดๆอย่างเด่นๆชัดๆนี่แหละไม่ว่าจะยืนไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะนอนภาวนามันมีแต่ท่ากิเลสสับฟันจากความไม่มีสติของตัวเป็นพื้นฐานสำคัญทั้งนั้นนี่แหละที่ว่าเราเรียนก็เรียนฟังก็ฟังจากครูจากอาจารย์อุบายบรรดาอุบายต่างๆที่จะนำมาปฏิบัติต่อกิเลสทั้งหลายแต่เวลาไปปฏิบัตินั้นไม่ทันมันนั่นสิคว้าไม่ทันอาวุธที่ควรที่ท่านเคยสังหารกิเลสให้หมอบราบมามากต่อมากแล้วไม่มีอะไรเกินธรรมอาวุธเวลาเรานำมาใช้ก็เป็นอาหารว่างของมันไปเสียอาวุธนั้นของเราที่ว่าเด่นๆนั่นแหละมันนำไปเป็นอาหารว่างหิ้มน้ำพริกไปหมดถือเราเป็นอาหารไปเสียทั้งสิ้นแล้วเราจะหวังเอามรรคผลผ่านที่ไหนถ้าไม่ได้พยายามตั้งใจของตนไว้ตลอดเวลาไม่ว่าอิริยาบถใดยืนเดินนั่งนอนอย่างน้อยให้มีสติประจำหน้าที่ของตนหรือมีสติประจำตัวที่เรียกว่าสัมปชัญญะเฉพาะอย่างยิ่งมีสติประจำความรู้สึกนั่นแหละสำคัญมากที่สุดจับปรุงออกจากใจนั่นแหละเพราะกิเลสอยู่ที่ใจร่างกายนี้เป็นเรือนร่างของใจเท่านั้นไม่ใช่เป็นสถานที่อยู่ของกิเลสโดยตรงแต่เป็นธรรมชาติที่เสริมกิเลสได้ในบรรดาขันธ์ของเรานี้เป็นเครื่องมือเสริมกิเลสได้แต่ไม่ใช่เป็นกิเลสกิเลสจริงๆอยู่ที่ใจกระดิกพลิกแพงในแง่ใดมุมใดจะปรากฏขึ้นที่ใจถ้ามีสติเราก็ทราบ การมีสติฝึกหัดตนให้มีสตินี้มีหลายแง่หลายทางดังที่ผมได้เคยอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วและได้ในสำนักนี้ได้ปฏิบัติกันเรื่อยมามิได้ขาดก็คือการถอนอาหารเป็นสิ่งที่เด่นชัดอยู่มากในการฝึกการทรมานเพื่อสติสตังของตนจะได้ปรากฏขึ้นในหัวใจของเราและเป็นเจ้าของรักษาใจได้พอประมาณและรักษาใจได้ดีก็คือวิธีการอย่างนี้มากท่านจึงสอนไว้หลายวิธีเช่นเนสัชชิการอดนอนก็อดนอนเพื่อความเพียรเพียรในท่าอิริยาบถทั้ง3คือยืนเดินนั่งทั้งที่เราตั้งสติสตังที่เรียกว่าความเพียรอยู่นั่นแหละแล้วผลเป็นอย่างไรบ้างเรามาทดสอบเราผ่อนอาหารด้วยความเพียรของเราเป็นยังไงผลปรากฏอย่างไรบ้างอดอาหารมากน้อยคือหลายวันหรือน้อยวันเป็นอย่างไรบ้างในวงความเพียรของเราเฉพาะอย่างยิ่งสติจะเด่นกว่าเพื่อนก่อนอื่นสติจะเด่นเมื่อสติเด่นแล้วความเคลื่อนไหวของใจก็จะทราบว่าเคลื่อนไหวไปในทางใดถ้ามีสตินี่เป็นหลักสำคัญนี่ได้เคยฟัดเคยเหวี่ยงกันมาแล้วจนถึงกับว่าลืมไม่ได้เลยในบรรดาความเปลี่ยนทั้งหลายที่ทุกข์ยากลำบากเพราะการฝึกทรมานตนทั้งที่ไม่อยากทำก็ต้องได้ทำไม่อยากทุกข์จะพูดถึงว่าเข็ดหลาบนั่นน่าเข็ดที่สุดแล้วเข็ดแบบใจหายเลยแต่ความที่ว่าจะเอารกก็รกเอา ทางไปตรงนี้ก็ต้องไปเป็นหลุมเป็นบ่อก็ต้องผ่านไปตรงนั้นขรุขระก็ต้องผ่านไปคดโค้งก็ต้องผ่านไปตรงก็ต้องผ่านไปยากลำบากอะไรก็ตามต้องผ่านไปด้วยความเพียรประเภทนั้นๆเมื่อถึงคราวที่จะต่อสู้กันแล้วจึงเอาความฉลาดเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้เพราะนั้นเป็นเรื่องทนมายาของกิเลสเมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องทุกข์เราพยายามตั้งสติอยู่มันไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยพอตั้งภาพล้มถอยล้มถอยไม่ทันการกิเลสออกเพ่นพ่านตีตลาดต่อหน้าต่อตาเราให้เห็นดีอย่างชัดๆทำไมผู้ตั้งใจจะฆ่ากิเลสจะไม่เครียดไม่แค้นมีอย่างเหลือความเครียดแค้นประเภทนี้เป็นความเครียดแค้นของมรรคที่จะต่อสู้กิเลสให้หนักมือยิ่งกว่านี้ขึ้นไปนั่นพากันจำเอาไว้ด้วยเหตุนี้เนี่ยการฝึกการทรมานตนจึงต้องได้ใช้หลายวิธีเราอย่าไปคิดว่าเราได้ทำมามากมานานแล้วมันจะประมวลเอาความเฉียดหลาบเข้ามาปิดกั้นหัวใจให้ก้าวเดินไม่ได้ปิดกั้นปฏิปทาที่เคยได้ผลให้ก้าวเดินไม่ได้แล้วไม่เกิดผลอะไรเลยจะล้มเหลวไปได้นี่ให้ระมัดระวัง มันจะยากขนาดไหนก็ตามให้พึงคิดว่ากิเลสอยู่บนหัวใจนี้จะทุกข์มากขนาดไหนนานขนาดไหนไม่มีประมาณเลยกับที่เราทุกข์ลำบากในเวลาต่อสู้กับกิเลสนี้ซึ่งมีขอบมีเขตมีเวลาอันไหนมีน้ำหนักอันไหนหนักมากกว่ากันเอามาเทียบกันแล้วก็ต้องทางการต่อสู้กับกิเลสนี่แหละเบากว่ากันอยู่มากมายเอาทุกเพราะการต่อสู้กิเลสยอมทุกหนักดีกว่าเราที่จะทนแบกหามกองทุกอยู่ทุกภพทุกชาติอันหาประมาณไม่ได้นี่คือไม่มีเวลาไม่มีการสถานที่หมุนตัวไปอยู่ด้วยความทุกข์เพราะความเกิดแก่เจ็บตายอยู่นี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วยังจะต้องทนหมุนไปอีกเพราะความกลัวทุกข์ในการประกอบความภาคเพียรเป็นเช่นนั้นให้ยกเข้ามาเทียบกันผู้ปฏิบัติจะต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาเพราะกิเลสนี่ไม่มีอะไรจะละเอียดแหลมคมเกินกิเลสใน3แดนโลกธาตุนี้ยกให้กิเลสเป็นเจ้าอำนาจบาทหลวงที่สุดสัตว์ทั้งหลายจึงได้ยอมจำนนทุกแง่ทุกมุมของกิเลสที่แสดงตัวออกไปไม่ให้สัตว์ทั้งหลายได้รู้เลยว่าเป็นกลของมันอุบายของมันให้ได้รับความทุกข์แล้วเป็นความเฉลียดหลาบต่อกิเลสประเภทนั้นๆอย่างนี้ไม่มีเพราะมันละเอียดแหลมคมเข้าไปทุกกับอนุกระเบียดก็ยังว่ามันยังไม่ละเอียดมันยิ่งเข้าไปกว่านั้นอีกนะความฝังจมอยู่ในนั้นก็คือกิเลสนั่นเองไม่แสดงก็คือกิเลสเมื่อมันมีอยู่แล้วมันก็คือกิเลสอยู่ภายในจิตใจมันจะต้องสุมหัวใจของเราเหมือนไฟไหม้กองแกลบนี่แหละเนี่ยไม่มากก็น้อยกองเป็นอยู่นั้นนี่คือความทุกข์เพราะกิเลสการต่อสู้กับกิเลสหนักเบามากน้อยเป็นแนวทางของผู้ที่จะดีจะดิ้นให้หลุดพ้นจากกิเลสจึงไม่ถือว่าเป็นความทุกข์ความลำบากอันใดนอกจากว่าจะเอากิเลสให้บรรลัยลงไปเสียครองบรมสุขนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ทั้งหลายต้องการอย่างถึงใจให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพุทธปฏิบัติอย่างนี้การรบกับกิเลสจะทำเป็นเล่นๆเหมือนสิ่งทั้งหลายไม่ได้นะเพราะกิเลสนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดมากไม่มีอะไรจะคาดจะคิดได้เลยคาดไม่ได้คาดเรื่องกิเลสจะเป็นเรื่องใดก็ตามอยู่เฉยๆเราก็ยังไม่รู้ว่าเรามีกิเลสฟังสิแสดงออกมาก็ยังไม่รู้ว่ากิเลสทั้งตัวแสดงจะแสดงมาแง่ใดมุมใดเราไม่เคยทราบเลยว่ากิเลสของเราแสดงถ้าเรามีทางทราบบ้างว่ากิเลสของเราแสดงแล้วเราทำไมจะไม่เห็นโทษของมันทำไมจะไม่แก้มันแก้ไม้นี้แก้ไม้นั้นแก้เพลงนี้แก้เพลงนั้นแก้อุบายนี้แก้วิอุบายนั้นดูโดยลำดับลำดามันก็ต้องอ่อนข้อลงไปทุกวันแต่นี้มันไม่ทราบนั่นสิเป็นของสำคัญขอให้ได้ดำเนินไปสู่ธรรมที่เหนือกิเลสเถอะยังไงก็ปิดไม่อยู่จะทราบหมดความละเอียดแหลมคมของกิเลสในขณะเดียวกันก็จะได้เทิดทูนธรรมทั้งหลายมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญมากในวงความเพียรว่าเป็นเลิศอันนี้แหละสามารถที่จะยังทราบในความเคลื่อนไหวหรือแม้แต่ฝังอยู่ภายในจิตใจไม่แสดงตัวออกมาเลยสติปัญญาประเภทนี้ก็ทราบเป็นแต่เพียงว่ายังฆ่ากันยัง ยังไม่หมดพูดง่ายๆว่างั้นเหมือนว่าไฟไหม้ลงไปเชื้อนั้นยังไม่ถูกไฟไหม้ก็ตามแต่ยังไงก็จะไหม้ก็ทราบอยู่แล้วว่านั่นคือเชื้อไฟเนี่ยไฟก็จะต้องเผาไปตรงนั้นตรงนั้นจนแน่นอนนี่ก็เหมือนกันปัญญาก็ทราบอยู่ว่านี้ก็คือกิเลสที่นิ่งอยู่ภายในจิตนี้ก็คือกิเลสจมอยู่ภายในจิตนี้ก็คือกิเลสนอกจากกิเลสประเภทต่างๆที่ถูกทำลายไปแล้วที่ยังไม่ถูกทำลายก็คือกิเลสรู้ด้วยปัญญาอยู่เช่นนั้นนั่นจึงเรียกว่าธรรมที่เหนือกิเลสเมื่อถึงขั้นธรรมที่เหนือกิเลสแล้วอย่างไรก็ปิดไม่อยู่ไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์อรหันต์ท่านจะโค่นกิเลสลงจากพระทัยและลงจากใจไปไม่ได้เลยเพราะธรรมชาตินี้เหนียวที่สุดไม่มีอันใดที่จะนำมาแก้อันนี้ได้นอกจากธรรมอย่างเดียวเท่านั้นอันเรื่องของโลกนี้เอามาอุบายใดก็มาเถอะเป็นอุบายที่ผิดขึ้นมาจากกิเลสหรือกิเลสผิดให้ทั้งนั้นและจะเอามาฆ่ากิเลสได้ลงคอแล้วหรือกิเลสมันจะยอมให้ฆ่าหรือนอกจากมันจะเอาเครื่องมือที่มันผิดขึ้นมานั้นฆ่าเรามาโดยลำดับดังที่เป็นมาอยู่แล้วนี้นะนี่ละท่านผู้มาศึกษาให้ยึดในหลักธรรมทั้งหลายไว้การไปการมาการสัมผัสสัมพันธ์ซึ่งกันและกันก็ให้ดูตลอดเวลาเพื่อเป็นคติและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าให้รู้กิเลสของตัวเองด้วยสติของเราเองนั่นแหละมันแสดงออกในอากัปกิริยาใดส่วนมากมักจะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นออกแสงหน้าแสงหน้าทำไม่ทันเนี่ยให้รู้อันนี้ไว้แล้วอุบายวิธีการฝึกทรมานก็ดังที่อธิบายมาแล้วนี้อันใดที่เห็นว่าได้ผลได้ประโยชน์มันหนักเป็นเครื่องบังคับอยู่ในตัวทั้งที่เราไม่อยากทำมันก็จำต้องทำเพราะทางเดินไปแถวนี้เพราะทางฆ่ากิเลสไปทางสายนี้เนี่ยเครื่องสังหารกิเลสคือเครื่องนี้ได้แก่สติปัญญานี้อุบายนี้วิธีการนี้มันต้องได้นำมาใช้ทุกยากลำบากก็ต้องได้นำมาใช้อยู่นั่นแหละผู้ปฏิบัติจึงต้องได้สังเกตตัวเองการปฏิบัติหนักเบามากน้อยนั้นมันเป็นเรื่องปฏิปทาของแต่ละนิสัยคือแต่ละจริตนิสัยที่มีความหนาบางต่างกันหรือมีความแตกต่างกันภายในจริตนิสัยแล้วแต่ผู้ที่จะนำมาใช้ได้ผลประการใดนั่นแหละคือปฏิปทาที่ชอบธรรมของเราเรียกว่ามัชฌิมาคือความพอเหมาะพอดีในการชำระกิเลสด้วยการฆ่ากิเลสการสังหารกิเลสของเราด้วยวิธีการนั้นแม้จะเผ็ดร้อนขนาดไหนนั่นก็คือมัชฌิมาพอเหมาะพอดีกับกิเลสของเราประเภทนั้นประเภทนั้นนั่นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติจึงจะทราบว่ามัชฌิมาปฏิปทาท่านดำเนินอย่างไรในขั้นพุทธกาลเพราะมีหลายประเภทหลายจริตนิสัยของคนเราหรือของพระของเนนเราอย่างครั้งพุทธกาลส่วนมากที่เป็นผู้มีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วนั้นท่านพิจารณาแยบเดียวเช่นอย่างเพียงจดมีดโกนลงบนศีรษะโกนผมร่วงลงมาเท่านั้นท่านพิจารณาก็ได้บรรลุอรหัตตธรรมแล้วนี่ก็คือมัชฌิมาของท่านผู้มีอุปนิสัยสามารถขนาดนี้มัชฌิมาของท่านก็ใช้อย่างนั้นแล้วสำเร็จไปได้ทันท่วงทีนี่ไม่เรียกว่ามัชฌิมาจะเรียกว่ายังไงที่เรียกทางลงไปในขณะนั้นได้สำเร็จเป็นอรหัตบุคคลขึ้นมาในเวลานั้นก็เป็นมัชฌิมาของท่านแต่เราจะนำมาใช้เอามัชฌิมาของท่านมาใช้เป็นมัชฌิมาของเราซึ่งมีความหนาแน่นด้วยกิเลสมากกว่าท่านก็ใช้ไม่ได้ไม่ถูกนั่นเราต้องแยกเอามาใช้ผู้ที่หนักกว่านั้นก็ต้องเป็นมีมัชฌิมาหนักกว่านั้นผู้กิเลสหนากว่านั้นก็ต้องเอาหนากว่านั้นอย่างพวกเราท่านไม่ทราบว่าหนาหรือบางหมดหัวใจเรามันมีแต่กิเลสยืนเดินนั่งนอนมีแต่กิเลสเต็มหัวใจเต็มหัวใจกิริยาท่าทางแสดงออกไปแง่ใดมุมใดมีแต่กิเลสเต็มหัวใจเต็มหัวใจสติปัญญาไม่มีเลยนี่เราจะเอาแบบไหนมาเป็นมัชฌิมาของเราแบบให้มันลากไปแบบถลอกปอกเปิดจนจะไม่มีเนื้อมีหนังติดตัวนั่นหรือเป็นมัชฌิมาของเรานั่นเป็นมัชฌิมาของกิเลสบ่เหมาะแล้วกับสัตว์ประเภทนี้คนประเภทนี้พระประเภทนี้ต้องลากต้องถูต้องเข็นต้องทรมานมันอย่างนี้มันถึงจะรู้สึกตัวบ้าง
1: เวลานี้สติมีหรือยังมันอยากจะถามนั้นอีกทีนึงหนังของเธอไม่มีแล้วนะเวลานี้ถูกถลอกปลอกเปิดเพราะได้ลากไปถูไปลากไปตื่นแล้วยังมันอยากถามว่าอย่างนั้นแล้วเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วเราจะเอามัชฌิมาข้อไหนมาใช้เมื่อกิเลสมันถูมันไถไปต่อหน้าต่อตาเราต้องเอามัชฌิมาที่เด็ดสิต้องเด็ดต้องเฉียบขาดวิธีการใดที่จะทันกิเลสมันลากมันถูเราไปนี้วิธีนั้นต้องนำมาทันทีนั่นแหละคือมัชฌิมาของกิเลสประเภทนี้ที่จะสังหารกันได้ลงเอาประเภทอื่นมาใช้ไม่ได้เนี่ยเราต้องรู้อย่างนั้นคือคำว่ามัชฌิมาในตัวของเราคนเดียวนั่นแหละในขณะนี้ที่จะควรใช้ความเพียรเผ็ดร้อนประการใดความเพียรที่เผ็ดร้อนประการนั้นได้ผลเพราะกิเลสยุบยอดลงไปนี่ก็เป็นมัชฌิมาของเราได้ผลเช่นนี้เราก็ต้องพยายามทำลงไปให้หนักมือหนักมือนี่เรียกว่าเป็นความเหมาะสมสำหรับจริตนิสัยของตนและรู้นิสัยของตนที่จะปลุกทรมานอย่างไรกับกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีในหัวใจของตนเราก็ต้องได้ปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างอื่นไม่ได้นี่ทีนี้ถึงขั้นที่จิตมีความสงบเยือกเย็นเราก็ใช้วิธีหนึ่งอีกจิตเป็นสมาธิมีความเยือกเย็นที่แรกไม่เป็นสมาธิบีบบังคับเข้าใส่เช่นอย่างยกตัวอย่างคำบริกรรมให้เผลอไม่ได้ว่าอย่างนี้ตายก็ตายโลกอันนี้เหมือนไม่มีอะไรเลยมีแต่คำบริกรรมกับความรู้ที่เด่นชัดอยู่กับกันเท่านั้นเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่ยอมปล่อยย่อมไม่ยอมวางคำบริกรรมนี้จะให้รู้อยู่นี้เป็นก็ตะเป็นก็ตายก็ตายนี่ก็เป็นมัชฌิมาหนึ่งในธรรมขั้นนี้จนกระทั่งจิตมันสงบได้หรือมันยังจะชอบคิดไปในทางไหนอีกเอาตามนี่ตามด้วยปัญญาที่เรียกว่าปัญญารวมสมาธิตีต้อนเข้ามาจนกระทั่งมันจนเกาะเป็นมุมแล้วเข้าสู่ความสงบนี่ก็เป็นมัชฌิมาประเภทหนึ่งที่เราจะใช้กับตัวของเรานั่นมันต้องมันเป็นขั้นๆเมื่อจิตมีความสงบเยือกเย็นแล้วเห็นผลแล้วเวลานี้แล้วเราจะนำทำประเภทใดที่จะทำจิตที่เสริมจิตของเราให้มีความสงบมากยิ่งกว่านี้ขึ้นไปแล้วนอกจากนั้นก็จะใช้ปัญญาที่จะให้เหมาะสมกับคำว่ามัชฌิมาของปัญญาอีกขั้นหนึ่งเรื่องสตินั่นเป็นพื้นฐานต่อยไม่ได้เลยเป็นพื้นฐานอยู่เช่นนั้นนี่เราก็ต้องนำมาใช้นี่เราท่านว่ามัชฌิมาให้เป็นผู้ปฏิบัตินั่นแลเราปฏิบัติเองนั่นแลเราจะทราบคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาของพระพุทธเจ้าว่าเดินทางสายกลางมันกลางยังไงมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางเดินทางสายกลางไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักแล้วกิเลสมันมีทางเป็นทางสายกลางของมันอยู่อย่างนั้นเหรอกลางของกิเลสนั้นเป็นกิเลสวันยังค่ำคืนยังรุ่งก็เรียกว่ากลางอันหนึ่งแต่ความหนักความแน่นของกิเลสประเภทต่างๆก็เหมือนคลื่นในทะเลมันไม่ได้เนียบแน่นราบอยู่ตลอดเวลาที่ไม่มีลมแตะต้องมันผิวทะเลนะน้ำทะเลเวลามีลมมามากขนาดไหนขึ้นมันจะขึ้นท่วมเมฆนะว่าไงนี่เวลากิเลสมันกระทบขึ้นเข้ามามีอาหารเข้ามาอยู่มากินได้กระทบทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเรื่องราวต่างๆแล้วอารมณ์ของกิเลสมันจะขึ้นนี่เรียกว่าลมมันขึ้นกระทบกระทบหัวใจแล้วเมื่อเป็นฉะนั้นเราจะใช้มัชฌิมาแบบไหนบังคับจิตใจที่มันเป็นขึ้นใหญ่ๆอย่างนี้นี่มันก็ต้องมีมัชฌิมาของธรรมเข้าอีกเนี่ยนี่แหละที่เรียกมันมีหลายขึ้นหลายประเภทหลายอย่างหลายประการเราจะนำแต่มัชฌิมาปฏิปทาเดินทางสายกลางสายกลางมาใช้ไม่ได้เราต้องรู้ว่าชนิดไหนที่เหมาะที่เรียกประเภทใดเหมาะกับการชำระหรือเหมาะกับการสังหารที่เรียกทำประเภทใดเราต้องแนะนำมาใช้นี่ผู้ปฏิบัติจะเป็นการศึกษาเรียนผิดถูกชั่วดีจะเป็นครูเป็นอาจารย์ไปในตัวของเราเองถ้าเป็นนักสังเกตสอดรู้ในปฏิบัติธรรมเครื่องอำนวยของตนแล้วจะต้องทราบนอกจากกินไปนอนไปทำไปหลับไปเคลิ้มไปฝันไปละเมอไปทั้งที่นั่งภาวนานั้นอย่างนั้นแต่ข้างวันตายก็ไม่ได้ผลได้ประโยชน์อะไรเราอย่าไปคาดไปคิดเอามรรคผลนิพพานนอกจากเหตุที่แม่นยำในการความเพียรของเรานี้เท่านั้นนั่นเหตุต้นเหตุคือความเพียรแม่นยำมีสติสตังเป็นเครื่องกำกับรักษาตนนี่แหละเรียกว่าเป็นเครื่องเป็นธรรมประกันที่จะให้เข้าสู่อย่างน้อยแดนแห่งความสงบคือสมาธิจากนั้นก็ได้ใช้ปัญญาเรื่องความสงบมีสงบในขั้นใดแล้วพอจิตอิ่มอารมณ์พอประมาณไม่เฉลียวฉลาดเร่ร่อนด้วยความหิวความหัวกับอารมณ์ต่างๆแล้วให้นำจิตนี้ออกสู่ปัญญาพินิจพิจารณาใคร่ควรในร่างกายของเราร่างกายอันใดก็ตามสิ่งใดก็ตามให้พิจารณาแยกแยะเป็นเรื่องของปัญญาคือความแยกขายพิจารณาค้นดูสกุลกายมันก็เป็นกอง วิปัสสนาอยู่แล้วในหลักธรรมชาติของสิ่งนี้ตามความเป็นจริงของมันมีสิ่งใดที่เราจะควรยึดควรถือว่าเป็นสาระแก่นสารเป็นที่สดสวยงดงามมันเต็มไปหมดด้วยของปฏิกูลโสโครกเมื่อพิจารณาเข้าไปอย่างนี้ทำไมจะไม่เป็นวิปัสสนาแยกแยกเข้าไปเรื่อยๆหลายครั้งหลายหนมันก็แย้มออกมาความจริงให้ปรากฏประจักษ์กับปัญญาของเราแล้วเกิดความเชื่อความเลื่อมใสความดูดดื่มในอุบายปัญญาของตนแล้วก็ก้าวเดินด้วยนี่เรียกว่าปัญญาให้ก้าวเดินอย่างนั้นผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงไม่ต้องมาเกิดมาตายแบบกองทุกข์อยู่ทุกภพทุกชาติทั้งมหันตทุกข์ก็เราเป็นผู้รับเหมาไปหมดไม่ว่าทุกประเภทใดความเกิดนี้จะต้องไปรับเหมาเอาหมดในนรกมันก็ไปเกิดนี่จะว่าไงไปเกิดเป็นสัตว์นรกว่าไงนี่มันออกจากความเกิดนี้ทั้งนั้นถ้ามีความเกิดสักอย่างเดียวดุขังนัตติอัชชาตัตตะทุกข์จะมีมาจากไหนถ้าไม่มีความเกิดสักอย่างเดียวเท่านั้นนั่นน่ะท่านจึงได้ตัดเชือกความเกิดนั้นคืออะไรคืออวิชชาแต่เวลานี้เราไม่สามารถที่จะถอนรากแก้วคืออวิชชานี้ได้เราต้องโค่นเข้าไปขุดเข้าไปรอบตัวเข้ามันเข้าไปฟันรากฝอยรากไรเข้าไปมีมากมีน้อยฟันเข้าไปขุดลงไปจนกระทั่งถึงรากแก้วแล้วถอนพรวดขึ้นมาไม่ต้องบอกมันก็ตายไม้ต้นนั้นเรื่องของภพของชาติภายในจิตใจนี้ก็เหมือนกันไม่ต้องบอกมันก็ทิพหายไปได้ถ้าอวิชชาปัญญาถูกถอดถอนออกมาด้วยปัญญาที่ทันเหตุทันการนั้นแล้วนั่นแต่การที่เราจะทำให้ถึงขั้นนั้นเราก็ต้องฝึกอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนกับการรับทานเช่นอย่างช้อนแรกอิ่มเมื่อไหร่คำแรกอิ่มเมื่อไหร่สองคำก็ไปสามก็ไปแล้วขนุนจะขึ้นแล้วก็รู้นี่เผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานก็รู้อยู่ในการสัมผัสสัมพันธ์เพราะการรับทานนั่นเองแล้วอิ่มมากอิ่มน้อยเราก็รู้สุดท้ายก็อิ่มเต็มที่ก็รู้นี่ก็เหมือนกันการบำรุงจิตใจของเราเพื่อถึงความอิ่มพอในสิ่งทั้งหลายก็ต้องทำอย่างนั้นเวลานี้มันมีแต่ความหิวความโหยเต็มหัวใจอะไรใดหิวโหยหมดเพราะใจดวงนี้ครอบอยู่ด้วยความหิวความโหยคือตัวกิเลสอวิชชาปัจจยาสร้างคาราแล้วก็ขึ้นตัณหาหนังว่างอวิชชาไม่ให้ไม่อยากให้อะไรเราไปว่าแต่ตัณหาหาตัณหาก็ออกมาจากอวิชชาเป็นแขนงเดียวกันของอวิชชาต่อเนื่องมาจากกันแต่ฟันลงไปก็เหมือนกับต้นไม้ทาเปลือกออกแล้วก็ทากับขยี้ก็เข้าถึงแก่นนะเอามาใช้ได้อันนี้ก็เหมือนกันแก่นของกิเลสทั้งหลายก็คืออวิชชาเนี่ยกับพี่มันก็กระจายออกมาสิ่งแขนงของมันออกมาทุกแง่ทุกมุมมีแต่สิ่งแขนงของอวิชชาทั้งนั้นตาหูจมูกลิ้นกายเป็นสิ่งเป็นแขนงทางเดินของอวิชชาของกิเลสตัณหาทั้งนั้นมันออกมาได้ทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนแม้แต่หลับยังละเมอเพ้อฝันไปได้นั่นมันออกหากินเหมือนกันแต่เราไม่ทราบเมื่อคืนนี้ฝันงั้นฝันนี้เป็นบ้าไปตามลมฝันอีกเวลาสดๆก็ฝันอีกแบบนึงเวลาหลับไปก็ฝันอีกแบบนึงตื่นทั้งหลับทั้งตื่นนั่นฝันสดฝันแห้งมันตื่นไปหมดเมื่อยังไม่รู้สึกตัวแล้วต้องตื่นอย่างนั้นตลอดนี่เราจะทำอย่างไรเวลานี้เราแบกอะไรอยู่เวลานี้ไม่เรียกว่าแบกกิเลสจะว่าแบกอะไรหัวใจของเรานี่คือคลังกิเลสเมื่อแบกคลังกิเลสก็คือแบกกองทุกข์เรายังจะพอใจอยู่อย่างนี้ตลอดไปอยู่หรืออยากจะแบกกองทุกข์ถ้าจะแบกกองทุกข์ก็ให้แบกกิเลสนี่ไม่ต้องมีแต่จิตใจที่ต้องชำระกันในแง่หนักเบามากน้อยที่จะสลัดตัดทิ้งออกมาจากหัวใจซึ่งเป็นการโยนทุกข์ออกจากหัวใจหรือเปลื้องทุกข์จากหัวใจโดยสิ้นเชิงในขณะเดียวกันถ้าเราไม่อยากทำอย่างนั้นเราก็ต้องทนอยู่อย่างนี้แล้วอย่าบ่นทุกข์ก็เป็นก็เรื่องของเราก็ต้องแบกอย่างนั้นแต่ยกตัวอย่างใกล้ๆเอาไฟมาจี้ดูสิเป็นยังไงมันร้อนไหมไฟไม่ร้อนเรามันจะตายจะว่าไงนี่ทุกข์มันไม่รู้แต่เรามันผู้รับทุกข์มันจะตายจะว่าไงมันเคยเป็นมาสักเท่าไหร่แล้วเรื่องความทุกข์เรื่องกิเลสนี้มันเคยให้ดีแก่ผู้ใดพอที่จะเทิดจะทูล

โง่ของตนประกาศความเลวทรามส่วนให้โลกเขาเห็นจับจ่ายโดยจับเอาครูบาอาจารย์ไปจับจ่ายขายกินมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจถ้าตั้งอกตั้งใจแล้วเอาเถอะว่างั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าไงแม้จะจากท่านไปแล้วธรรมะนั่นสดๆร้อนๆกลางวันในหัวใจของเราที่เราจำมาได้จากท่านท่านว่าอย่างนั้นธรรมะอยู่ที่หัวใจไม่ได้อยู่ที่การพลัดพรากจากไประหว่างอาจารย์กับเราระหว่างท่านกับเราที่แต่ธรรมะอยู่กับหัวใจความจำลงในหัวใจก็เป็นความจริงขึ้นมาจากหัวใจนั่นแหละตั้งใจพากันไปพูดปฏิบัติ นี่ก็นับวันมากขึ้นทุกวันทุกวันว่าไงนี่ก็49แล้วเนี่ยดูสิมันมากไหม49ฟังดูแล้วมันจะหาความสงบสงัดมาจากไหนมาก็มีหลายแบบหลายฉบับตลอดสีผงสีผ้าดูไม่ได้เลยนะพิจารณาสิอย่าว่าผมนี่หาตำหนิติเตียนหมู่เพื่อนนะท่านมาในนามว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ต้องแนะนำสั่งสอนอันใดที่แสดงหูแสดงตาก็ต้องสอนนั่นคือกิเลสนั่นคือความผิดไม่ใช่ธรรมก็ต้องบอกให้รู้เรื่องรู้ราวดูให้ดีเป็นยังไงกาสาวพัดแปลว่าผ้าย้อมฝาดเนี่ยมันสียักษ์สีผีนะมันย้อมอะไรนั่นตอนนี้เราก็ต้องพิจารณาสิให้เอายึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างเราอย่าเอาทิฏฐิมาหน้ามาใช้ว่าเราเคยใช้อย่างนี้นี่ก็เป็นทิฏฐิอันหนึ่งที่แน่นหนามากอยู่ในหัวใจอันนี้ไม่เรียกว่ามาแก้กิเลสมาสั่งสมกิเลสมาอวดทิฏฐิมานะไม่สมก็มาศึกษาอบรมถ้าว่ามาศึกษาอบรมเห็นว่าถูกต้องแล้วก็กล้าเดินตามนั่นเท่านั้นเรื่องทันทีอันใดที่ไม่ดีเพราะสิ่งจอมปลอมมันเป็นของดีเมื่อไหร่เมื่อทราบว่าเป็นของจอมปลอมแล้วก็ต้องสลัดปัดทิ้งทันทีนอกจากไม่ทราบมันก็สุดวิสัยก็ทำมาตามเห็นครูอาจารย์เห็นเพื่อนเห็นถุงทำมาก็ทำมาแต่เวลาเราทราบชัดเจนว่าเป็นยังไงผิดถูกดีเพื่อประการใดแล้วเราก็แก้ไขดัดแปลงได้เพราะเรามาศึกษาเพื่อการแก้ไขดัดแปลงในสิ่งที่ไม่ถูกให้เป็นความถูกต้องดีงามขึ้นไปโดยลำดับเราจึงไม่ควรเสียดายในทิฏฐิมานะนี้อันเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงไม่มีคำว่าอ้อมตั้งใจเราพูดปฏิบัติเห็นเหตุเห็นผลธรรมะพระเจ้าประกาศกลางวานช่วยโลกดินแดนอยู่นะฟังที่ว่าช่วยโลกดินแดนอยู่ตลอดเวลาแต่โลกมันไม่สนใจในอรรถธรรมที่จะนำมาช่วยตัวเองนะจีมันให้แต่กิเลสย่ำยีอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งพระทั้งเณรทั้งท่านทั้งเราไม่ว่าใครต่อใครเนื้อกิเลสย่ำยีตีเดียอยู่ตลอดเวลาตีตลาดตีหัวใจของเรานั่นนักปฏิบัติเนี่ยสำคัญมากมันตีอยู่ในหัวใจนี่ดีดดิ้นอะไรมีแต่เรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมฟัดกับกิเลสเลยนี่ที่เราจะหวังเอาความบริสุทธิ์พุทโธมาจากไหนหวังเอาความสุขความเจริญมาจากไหนเมื่อเจ้าของยังเชื่อตัวเองเจ้าของไม่ได้แล้วยังไม่มีใจที่จะทำความเชื่อมั่นตัวเองได้ด้วยการปฏิบัติแก้ไขตัวเองให้ถูกต้องแม่นยำเนี่ยมันเน้นหนักลงไปที่ผู้ปฏิบัติแบบแผนตำรับตำราท่านก็แสดงไว้ประหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าประกาศกลางวานอยู่ตามตำรับตำราเราท่องบนสังวัตยายก็ประกาศกลางวานอยู่ในปากในหัวใจของเรานี่สดสดร้อนร้อนอยู่นี่แหละทำเครื่องฆ่าที่เครื่องฆ่ากิเลสสดสดร้อนร้อนอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับกิเลสมันมีสดสดร้อนภายในหัวใจของเรานั่นแหละถ้านำมาแก้ตรงนี้ไม่มีการสมัยที่ไหนเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสมันหลอกปัดธรรมาวุธทั้งหลายนี่ออกไปจากหัวใจเสียให้มีแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายเผาหัวใจคือนั่งลุ่มวันนั่งค่ำตั้งกับทั้งกันมาไม่มีวันอีกพอไม่มีวันติดจางก็คือกิเลสมันเผาหัวใจสัตว์โลกนั่นเองทำเข้ามาแก้ไม่ได้พอเข้ามามันก็บอกทำนี่หมดเหตุหมดสมัยแล้วหมดเวลาแล้วหมดเหตุหมดสมัยแล้วพระพุทธเจ้าปณิพันธ์นั้นแล้วปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่ได้มักได้ผลมันไม่ได้ปฏิบัติพูดเช่นนั้นมันปล่อยให้กิเลสเหยียบหัวมันหยุดออกมาจากลมปากของผู้ที่กิเลสเหยียบหัวอย่างหาที่ค้านไม่ได้เลยนั่นนี่ผู้นี้ผู้แพ้กิเลสอย่างราบเลยผู้ที่พูดออกมาแบบนี้แล้วประกาศความเลวทรามของตนเพราะกิเลสเหยียบอย่างราบนั่นให้มนุษย์ทั้งหลายผู้มีสมบัติผู้ดีฟังใครจะอยากฟังหัวใจคนไม่ใช่หัวใจแบบนั้นอย่างเดียวกันนี่นะไม่ใช่หัวใจคนคนนั้นไม่ใช่หัวใจแบบเดียวกันหัวใจที่ต่างนั้นยังมีหัวใจที่ดีกว่านั้นยังมีหัวใจที่ฉลาดแหลมคมกว่านั้นยังมีแล้วจะเอาแบบกิเลสเหยียบลงไปจนที่ทะลักเอามาประกาศโลกว่าตัวเป็นของดียังไงถึงแพ้ขนาดตัวที่ทะลักทั้งเลยแล้วเอามาประกาศโลกว่าตัวดียังไงผู้นั้นคือผู้ไม่สนใจมรรคผลนิพพานเท่ากันกับสัตว์ตัวหนึ่งนั่นเองถ้าผู้สนใจมรรคผลนิพพานธรรมนี้เป็นธรรมของใครธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เช่นไรพระพุทธเจ้าโง่หรือฉลาดถึงขนาดที่บริสุทธิ์พุทโธนำธรรมมาสอนโลกแล้วยังจะเอาธรรมโง่ๆมาสอนโลกอยู่เหรอก็ธรรมฉลาด

นั้นผู้โง่ก็คือพวกเราเนี่ยยิ่งเราผู้ประกาศตนว่าลบล้างธรรมะมรรคผลนิพพานไม่มีนั่นตัวจอมโง่ที่สุดนะมันเหลือแต่ลมหายใจเท่านั้นให้พิจารณานะถ้ามันอยู่ในหัวใจเราให้รีบขับไม่ขับก็จะเริ่มยังเหลือแต่ลมหายใจจะไม่มีอะไรเหลือติดตัวนะอย่าเข้าใจว่าเพศของพระนี่เป็นเพศที่เลิศแล้วนะกิเลสมันไม่ได้เห็นว่าพระว่าโยมว่าใครต่อใครแหละมันไม่ได้เห็นว่าหัวโลนๆหรอกมันพอได้ช่องไหนมันเอาช่องนั้นกิเลสมันเคยเหยียบอยู่บนหัวคนมาตั้งแต่เรายังไม่บวชมันก็เหยียบหัวอยู่แล้วบวชแล้วมันก็เหยียบอยู่บนหัวบี้อยู่บนหัวใจเรานั้นเราบวชแล้วมีไหมความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหามีไหมถ้ามีอยู่ก็แสดงว่ามันเหยียบอยู่ในหัวใจมันไม่กลัวผ้าเหลืองถ้าเรามันนำธรรมะเข้าไปเหยียบย่ำทำลายมันแล้วยังไงมันก็อยู่นี่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีสิ่งใดที่จะเหนือธรรมของพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์พุทโธเอกในโลกก็คือพระพุทธเจ้าไม่มีคู่แข่งเนี่ยธรรมของท่านผู้มีคู่แข่งมาสอนโลกจะเป็นโมฆะไปที่ไหนนอกจากตัวของเราสร้างตัวทำตัวให้เป็นโมฆะซะเองอะไรมาแก้ก็ไม่ตกถ้าคนได้เป็นโมฆะก็เช่นเดียวกับคนยังเหลือแต่ลมหายใจเข้าห้องไอซียูแล้วเท่านั้นเอาอะไรมามันก็ไม่มีความหมายอันนี้ทำอะไรก็มีความหมายคนถึงขนาดนั้นแล้วเราเป็นคนประเภทไหนเวลานี้ไม่ใช่คนเป็นคนประเภทนั้นทำมาจึงต้องยอมตนให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลามันน่าสลดสังเวชมากนะเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติเรานี่เป็นยังไงที่พูดเวลานี้ทราบไหมว่ากิเลสมันฟังอยู่นั่นไม่ฟังแต่ธรรมไอ้จริงแท้จังที่ผู้ปฏิบัตินี่กำลังเหลวแหลกไปทุกวันทุกเวลาแล้วนะกรรมฐานเราไปไหนก็เดี๋ยวนี้จะถือโลกามิตรนี่เป็นสิ่งที่เลิศเลยยิ่งกว่ามรรคผลนิพพานยิ่งกว่าการประพฤติปฏิบัตินะความตั้งอกตั้งใจที่ได้ตั้งมาตะเกียกตะกายมานั้นนะเดี๋ยวนี้มันทุ่มลงไปให้กิเลสขึ้นเหยียบย่ำทำลายไปหมดแล้วนะโลกามิตรสักกาโลปุริสังหันติราบสักการะมันฆ่าคนโง่ว่างั้นปุ่นง่ายแต่ผมเห็นชัดๆอย่างนี้ตาตาเขาเหยื่อล่อตามโง่มันตาเขาเหยื่อล่อภิกษุเราก็ตายเพราะความโง่เพราะความเห็นแก่โลกามิตรดีกว่ามรรคผลนิพพานนั่นเองมันถึงไปอย่างนั้นถ้าลงเห็นมรรคผลนิพพานดีกว่าสิ่งเหล่านี้แล้วเหตุใดสิ่งนี้จะมาเหยียบย่ำทำลายหัวใจได้วะอันนี้เป็นเพียงเครื่องอาศัยทั้งนี้ว่าปัจจัยเครื่องอาศัยไปวันหนึ่งเท่านั้นสิ่งที่เลิศเลอที่สุดที่มุ่งอยู่อย่างแรงกล้าพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนลงก็สอนลงเรื่องธรรมเรื่องหัวใจให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายที่มันเหยียบย่ำทำลายตลอดเวลานี้เท่านั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นกิเลสจะเป็นอะไรไปลงไปนิดนึงก็เป็นแล้วนั่นพากันจำมันจะหมดแล้วนะวงกรรมฐานเวลานี้จะเป็นกรรมฐานหากินไปแล้วนะมันเป็นแล้วนะเวลานี้เป็นกรรมฐานหากินหาซุ่มหาซ่อนกินนั้นกินนี้อยู่นั่นแล้วนอกจากนั้นก็เอาครูอาจารย์ประกาศขายกินอีกช่วยขายกินหากินได้ง่ายเอาครูอาจารย์ไปขายพากันจำลังไหลลงไปกรุงเทพเนี่ยไปว่าไม่อะไรจะพาย่ำดีไม่ดีอะแล้วเงินจะเต็มย่ำนะมันจะเป็นขนาดนี้นะหรือเป็นแล้วเราก็ไม่ทราบด้วยนะนี่เลวขนาดนั้นเดี๋ยวกรรมฐานเรามันจะเลวขนาดนั้นนะมันน่าทุเรศจริงๆแล้วก็คำว่าสายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นสายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี้จะต้องออกหน้าตลอดเวลาเพราะเป็นการเบิกทางหากินได้ง่ายได้ง่ายได้ง่ายกว้างขวางไปนี่อันนี้อันหนึ่งนะให้พากันจำมาไว้การพูดทางนี้พูดเพื่อผู้เป็นเช่นนั้นและผู้จะเป็นเช่นนั้นโดยไม่รู้สึกตัวก็ให้แก้ตัวเองถ้ารู้สึกตัวแล้วมันก็ด้านยิ่งกว่าส้นเท้าก็หมดทางที่จะสอนกันธรรมะอันใดก็สอนเถิดถ้าลงมันด้านขนาดนั้นแล้วหมดไม่มีทางน่ะพวกเราจะเป็นประเภทไหนถ้าเป็นประเภทของพระผู้ต้องการเอาผลนิพพานเชื่อพระพุทธเจ้าว่าพุทธังธัมมังสังฆังฉามิอยู่ในหัวใจนี้แล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของเลิศประเสริฐยิ่งกว่ามรรคผลนิพพานเป็นปัจจัยเพียงเครื่องอาศัยหนุนกันไปวันหนึ่งพอยังชีวิตที่เป็นไปนี้เท่านั้นไม่เป็นของสําคัญอะไรเลยเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้มุ่งสู่มรรคผลนิพพานท่านจึงไม่ได้กังวลกับสถานที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยทั้งหลายยิ่งกว่ามรรคผลนิพพานที่ท่านจะเอาให้เต็มหัวใจนี่เราเป็นประเภทไหนพระเป็นประเภทไหนเอาที่ฟังสิก็เทศมาท่านทั้งหลายฟังแล้วร่วม40 ปีแล้วนี่ผมจะเอาอะไรมาเทศนั่งนานทนเราอยู่กับหมู่กับเพื่อนผมก็ทนเวลานี้เป็นแล้วนะมันเป็นมาโดยลำดับหดเข้าย่นเข้าหัวใจนี่ไม่อยากจะเล่นกับอะไรคลองท่าคลองขันเจ้าของอยู่ก็พอเท่านั้นแหละทุกวันนี้มองเห็นอะไรไม่อยากเล่นด้วยเลยนะมันถอยขนาดนั้นเพียงธาตุขันนี้ก็แบกกันพอแล้วเอาอะไรมาเพิ่มเข้าอีกเรื่องภาระนั้นภาระนี้ในการแนะนำสั่งสอนอุบายต่างๆอะไรก็มาเกี่ยวข้องก็ตามมันเป็นภาระที่จะเพิ่มขึ้นให้หนักมากเข้ามากเข้าทั้งนั้นในขณะที่หนักเข้ามากเข้ามากเข้ามันก็ย่นชีวิตจิตใจความมีอยู่เข้ามาหดสั้นเข้ามาอีกเหมือนกัน
นี่ขอให้ท่านทั้งหลายได้เห็นใจตั้งใจคือปฏิบัติไหนพอที่จะลงใจทำบุญให้ทานกราบไหว้ลงได้สนิทใจก็อยากไปคนเราไม่ว่าใครหรอกว่าใจมันเหมือนกันที่ไหนมันกืนไม่ลงก็ไม่อยากกืนไม่ว่าเขาว่าเราจะกืนอะไรกืนก้างกืนกระดูกลงคอเนาะไม่อยากตายอยู่สิไหนนี่มันเหมือนกันมันขวางยิ่งกว่าก้างมันขวางคอปีนี้นะว่าดีไม่ค่อยร้อนยังไม่ร้อนตามธรรมดาเดือนกุมภาพันธ์ที่5ที่6ที่7แล้วก็เริ่มร้อนแล้วมีถึงวันที่17แล้วยังเย็นยังพอสบายถ้าร้อนหนูลำบากมากนะผมถ้าทันก็สุดนอนที่ไหนก็นอนไม่ได้ทั้งวันเหงื่อแตกนี่นอนก็ค่อยหลับสบายนะวันนี้แล้วนอนไม่ได้มากนะหลับนิดเดียวนิดเดียวแล้วก่อนถ้าหลับแล้วก็หลับไปเลยพอตื่นแล้วลุกเลยถ้าหลับผมฝึกสมองมาอย่างนั้นนะผมยังลืมไม่ได้เลยว่าผมตื่นแล้วผมกลับมานอนอีกเนี่ยผมลืมไม่ได้เลยนะในเวลาปฏิบัตินะนอกจากเท่าแก่มาแล้วนี่มันเราทำตามท่าตามขันนั่นเนี่ยเราเสริมเรามีแต่เสริมมันขนาดนั้นมันยังไม่ขึ้นนะดันมันขึ้นมันก็ไม่อยากขึ้นมีแต่ชุดลงนอนก็อยากให้มันนอนมากมันก็ไม่อยากมากแค่เนี่ยนอนไปนิดเดียวเดียวก็ตื่นกลางคืนไปแต่ก่อนท่าขันมันก็ดีความมุ่งมั่นต่อความเพียรมันก็สุดหัวใจว่างั้นเถอะไหนจะมาหันนอนหลับอีกได้ยังไงผมขนาดผมเองไม่เป็นจริงขนาดนั้นหรอกเพราะด้านการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงได้สั่งสอนอย่างนี้ไอ้ไปตามเรื่องของที่เด็กอ้อไปตามมันไปมันเหยียบหัวคนอยู่แล้วมันจะอ้อให้มันเหยียบนั่นมันก็มีหัวเดียวของคนเราหัวใจจะว่าไงเรียนหนังสือก็มันก็เหมือนกันเพราะอันนั้นก็มันก็ตั้งใจไปอีกครั้งถึงขนาดที่ว่าสอบแล้วนอนไม่หลับเลยเรียนสอบก็จะยิ่งเร่งเรียนเอาจริงเอาจังเลยสอบแล้วก็นอนไม่หลับต้องหนีต่างจังหวัดแต่หานอนสบายสบายนี่พอยิ่งมาออกมาปฏิบัตินี่อันนี้มันเรื่องเข้าแนวรบขึ้นเวทีตั้งหน้ามาขึ้นเวทีไหนจะไปนอนตื่นได้มานอนอีกนี่ผมไม่ระลึกไม่ได้เลยนะเพราะความจงใจของเรามันไม่เคยมีอย่างนั้นมันไม่มีเจตนาที่จะไปแฝงอันแบบที่ว่านอนตื่นขึ้นมาแล้วนอนอีกทีนี่ไม่เคยมีแฝงไม่แต่มันพุ่งข้างหน้าเพราะตื่นมากก็พุ่งเลยมันจะไม่หมุนกลับมานอนอะไรจิตมันรุนแรงขนาดนั้นเลยว่าแม้นั้นจะกล้าพูดหรือว่างานใดก็ตามไม่ได้หนักเท่างานข้าจะเด็กกันบอกแล้วงานอันนี้ดื่มไม่ได้เลยว่ะฝังลึกมากบอกคนเราได้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดไม่มีอะไรเหลือในตัวเลยที่ว่าไม่ได้เอามาต่อกรกิเลสมันถึงขนาดนั้นแล้วมันจะลืมได้ยังไงเพราะว่าถ้าว่าส่วนร่างกายมันก็แสนทรมานแสนทุกข์แสนทรมานทางด้านจิตใจก็เหมือนกันมันไม่มีอะไรว่าเบาๆนะเพราะเป็นอย่างนั้นมันจะไปลืมได้ยังไงมันเป็นงานที่ลืมไม่ได้เป็นงานสัจธรรมสัจจะสัจจะคือความจริงฝังลึกไม่ใช่ความจำมันกลายเป็นความจริงไปหมดทุกขนาดไหนขนาดไหนมันก็ฝังอยู่ในหัวใจนี่ไหนจะเป็นมันนอนซ้ำอีกผมมาเปลี่ยนวิธีการนอนใหม่นี่ตอนได้19พรรษา20พรรษานะ19พรรษาเครื่องกระพา20พรรษาเนี่ยผมยังไม่ลืมผมอยู่ห้อยสายคือปกติของการนอนของเราเนี่ยถ้ามันฝึกมาอย่างนั้นพอรู้สึกตัวนี่มันจะเบียดถึงเลยทันทีนะถ้าว่าคนนอนอยู่ในห้องด้วยกันนี่จะต้องตื่นเพราะมันตื่นแบบสะดุ้งถึงทันทีเลยถึงเลยกันนั่นเป็นอย่างนั้นฟังดิฝึกเจ้าของฝึกมาขนาดนั้นจนชินเป็นนิสัยพอรู้สึกตัวนี่มันจะเด็กถึงเลยทันทีแล้วมันจะมันกลับมานอนได้ยังไงฟังดิมันเข้ากันได้หรือกับเด็กถึงเลยที่จะลุกมานอนดี
ทีนี้เวลามาฝึกที่แรกโอ้โหไม่ได้นะนิสัยมันเร็วพอรู้สึกว่ามันถึงก่อนแล้วพยายามเอากันอยู่นานโอ้มันจะร่วมปีนะคือพอรู้สึกแล้วไม่ให้มันลุกนะให้ลุกขึ้นธรรมดาธรรมดาคนมีสติสตังลักษณะนั้นอันนี้เราไม่ได้คำนึงถึงว่ามีสติไม่สติแบบถึงกับแบบธรรมดากันมันเป็นแบบเดียวกันนั่นแหละเรื่องของจิตนะอย่างนี้เราว่าทำลุกพอดีพอธรรมดาพยายามฝึกใหม่อันนี้เวลาฝึกมานานอย่างตัวนี่โอ้ยตื่นแล้วมันก็ไม่อยากลุกขี้เกียจมันเต่าแก่แล้วมันเป็นอยู่แบบนึงแล้วนี่เฮ้ยมีแต่เสริมนะทุกวันอย่างนมนี่ผมก็ฉันอย่างนั้นนะไม่ได้อยากอะไรนะเห็นว่าพอฉันลงไปแล้วธาตุมันมีผลบวกจากนมก็ฉันแบบนั้นหมายถึงอายุมาแก่แล้วกับมีแต่เสริมแต่ก่อนว่าไม่เลยตัดขาดที่บ้านไหนมาว่าแล้วมาติดต่อได้ทั้งนมเนียนๆผมไม่เอาจริงตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่ผมก็รู้ผมก็ไม่เอาหนังสืออยู่มันเสริมกิเลสประเภทที่ว่าราคะตัณหาสำคัญมากนะเราเรียนนี่เราก็เป็นพระเราก็เป็นธรรมเมื่อรู้อยู่แล้วก็เราจะไปเสริมมันยังไงเนี่ยเหตุที่ว่าไม่ฉันเรียนสือผมก็ไม่เอาได้มานี่ก็ถวายครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ไปไม่แตะเลยยิ่งออกมาปฏิบัติด้วยแล้วโอ้โหเท่านั้นแหละว่างั้นเลยมันเป็นไม่แตะอะไรๆที่มันจะมาเป็นเครื่องเสริมเนี่ยต้องตัดออกตัดออกตัดออกเลยไม่งั้นจะเรียกว่าปฏิบัติยังไงไม่สังเกตเจ้าของไม่รู้เรื่องความบกพร่องของเจ้าของจะควรแก้ไขตัดแต่งไหนมันต้องรู้ที่ผู้ปฏิบัติอันนี้ที่นี่เมื่อมันเป็นนิสัยงั้นเรามาสอนหมู่สอนเพื่อนมึงโอ้ยอย่างว่านะผมนี่ทำมองภาพมันขวางตาแล้วนะทั้งที่เราไม่ได้เจาะแสวงหาโทษหากรรมหมู่เพื่อนยกโทษหมู่เพื่อนนะก็เราเป็นครูเป็นอาจารย์นั่นสำคัญที่ตรงนี้ก็แพ้มันก็เห็นความบกพร่องความง่ายว่างั้นเหมือนน้ำมวยเขานั่นเคยเล่าให้ฟังฝึกซ้อมแต่แทบร่วมแต่ตายเวลาขึ้นไปต่อยเขาเลยขึ้นไปต่อยแล้วก็ต่อยมันม่อยครูมันจะกล้าเลือดตายก็เลยซ้ำไปหลังฝึกจนแล้วขึ้นไปเป็นกระสอบเขาต่อยนี่ก็เหมือนกันมองไปมันเป็นลักษณะนั้นไม่มีเจตนาอะไรมันเป็นของมันเองขัดมันก็รู้ว่าขัดขวางก็รู้ว่าขวางเนี่ยว่าไงไม่ขวางก็ต้องรู้ว่าไม่ขวางเลยของตาเคยใช้มาเท่าไหร่ไม่ได้ออกขยันจริงจังไม่รู้เรื่องของกิเลสออกขยันจริงจังเอาเป็นเอาตายจะกันนั่งเนี่ยว่ามีดงสีดงอะไรดงผู้วัวนะอันหนึ่งดีอยู่สถานที่เหมาะอยู่หลวงพ่อตันก็ดีนะสถานที่ผมดูแล้วชอบดีอยู่สงัดดีแต่สำคัญที่ผู้ให้การแนะนำสอนด้วยอย่างหลวงพ่อตันนี้เท่ากับแก่ขนาดนั้นเราไม่ก็เอาเรื่องใครละมันอยู่เฉยๆมันก็อยู่แบบก่อยๆอะไรไม่มีรถมีชาตินะเรื่องแบบนี้ถ้าไม่มีเครื่องดึงดูดโอ้มันสำคัญมากนะถ้าอยู่ป่าก็ป่าขนาดไหนก็ป่าเถอะจิตมันไม่ได้นั่นมันดิ้นมันอยู่ในนั้นมันฟัดมันเหวี่ยงนั่นฟัดเราถ้าไม่มีดาวมีเกณฑ์ไม่ดาวมีเกณฑ์เราจะเพียงว่าอยู่ในป่าเฉยโดยลำพังเรานะโอ้ยใครจะไปกล้าพูดนะใครจะไปอวดตัวนะถ้าจิตไม่มีหลักไปอยู่เดี๋ยวก็เป็นไปมันก็เป็นเหมือนสัตว์อีกตัวหนึ่งไปอีกละรักษาเจ้าของไม่ได้บังคับเจ้าของไม่ได้มันเป็นในหัวใจเจ้าของผู้เดียวอยู่ในป่าน่ะมันต้องเป็นของมันนะผมนี่เป็นแล้วนะผมได้เอามาพูดนี่ตอนนั้นยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์มันเป็นอย่างนั้นนะจะอยู่ท่านที่จะเป็นจะดีอยู่คนเดียวดีในป่ายังไม่ได้หลักได้เกณฑ์นะอยู่ก็เป็นยังไงนี่แหละมันมีอำนาจมากมันเหยียบอยู่ต่อหน้าต่อตามันตีตาเราทั้งที่เราลืมตาอยู่มันว่าไงโอ้เพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ไหวเหมือนรู้เจ้าของนะอย่างนี้ไม่ไหวออกจากครัวจานไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้นะเป็น
นี่พอมันได้หลักแล้วเป็นอีกอย่างเพราะฟังจะว่าได้หลักก็สนุกฟาดไปที่นี่จนถึงขนาดที่ว่าอยู่กับใครไม่ได้นั่นมันเป็นขั้นเป็นขั้นต้องอยู่คนเดียวเท่านั้นเนี่ยถึงขั้นมันคนเดียวมันก็คนเดียวถึงขั้นที่จะต้องแอบกับครูอาจารย์มันต้องแอบมาฟังนี่ก็เป็นมหาอย่างนั้นมันทำไมไปเป็นงั้นเนี่ยที่เราเรียนมาความจำของเรามันไม่สามารถที่จะช่วยตัวเราได้นะเห็นจะท่านในหัวใจอยู่ของมันต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นแม่เด็กดึงดูดคอยแนะคอยบอกแล้วมันยังเป็นแม่เหล็กดึงดูดอยู่กับท่านมันร่มมันเย็นนี่เหลมก็ไม่คึกขนองไม่เพ่นพ่านแต่ทั้งดิจิเดียมันก็มีในหัวใจแต่มันไม่ออกแสดงใช่ป่ะแล้วก็อยู่ด้วยลำพังเจ้าของแทนที่จะเอากันให้เต็มเหนียวมันไม่ได้เต็มเหนียวมันมีกิเลสเอาเราเต็มเหนียวโอ้ผมเห็นผมเป็นนะนี่แหละที่ว่ามันเมื่อมันยังไม่หลังได้เกินโอ้ยใครจะอวดดีนะว่าแล้วไปอยู่คนเดียวเราก็จะได้สะดวกสบายแล้วทั้งที่ยังไม่มีหลังเกินนี่โอ้อย่าไปอวดพูดนะว่าผมนี่เป็นมาแล้วแล้วจากนี้ไปก็ไปที่นั่นอ่ะไปที่มีพระพูดโอ้ยกระเทือนถึงใจผมทันทีเลยนะเพราะเป็นพูดในสิ่งที่เราเคยเป็นมาแล้วนี่ทำไมมันจะไม่กระเทือนอันนั้นแหละที่พักวัดช่องลมนะที่ผมไปพักนี่นะแล้วผมไปคราวหลังเนี่ยปีกลายหรือไงนะผมไปก็ทำไมสถานที่นี้มันจะไม่ค่อยมีพระมันเป็นเพราะอะไรมีพระองค์หนึ่งอยู่นั่นมันก็สงบสงัดดีทำไมไม่เห็นค่อยมีใครมาอยู่เป็นเพราะอะไรพระท่านมาอยู่คนเดียวก็เยอะสงัดก็จะจริงอยู่แต่จิตมันไม่มีหลักมีเกณฑ์มันอยู่ก็อยู่เฉยๆเหมือนกับสัตว์ป่าอยู่เอ้ยน่าฟังว่ามันกับสัตว์ป่าอยู่มันไม่มีเครื่องดึงดูดอยู่ป่าก็ป่าเฉยจิตใจก็ไม่มีรสมีชาติอะไรเลยทำยังไงมันก็ไม่เป็นหน้าเป็นหลังว่ะนะฟังดิมันเข้ากันปุ๊บเลยกับเราที่เคยเป็นในตอนที่ยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์นะอย่างนี้อันไหนที่มันเคยเป็นแล้วมันพอพูดปั้มมันจะวิ่งเข้าถึงกันเลยอันนี้ผมเป็นแล้วเนี่ยเคยเป็นมาแล้วที่แยกจากพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่ได้พอยืนในป่าเข้าไปแต่ก็ต้องได้ยิ่งมาอันนี้หมายถึงขั้นตอนที่ยังไม่หลักได้เจอในเลยนะแต่พอจิตกล้าเข้าสู่สมาธิได้แล้วมันเป็นอีกอย่างนึงมันเป็นมีหลักแล้วสงบพอยืนในป่านี่ก็มีแต่เสริมความสงบของเจ้าของมากของมากมันก็ได้ตามใจหลังเพราะมีหลักอยู่แล้วเนี่ยตอนไม่มีหลักโอ้โหมีแต่กิเลสเลยขึ้นเหยียบโอ้แหลกพอถึงขั้นสมาธินั่นก็เป็นหลักอันหนึ่งถึงขั้นปัญญาคอยรับคอยกราบเรียนท่านเวลามันขัดข้องพอท่านเปิดทางให้ท่านแยบให้เราก็ได้จับปุ๊บได้แล้วเอาเลยทีนี้มันอยู่คนเดียวนั่นไปอีกแบบนึงนั่นอยู่กับใครไม่ได้ถ้ามันเป็นอย่างใจแล้วไม่อยู่กับใครมันไม่สนุกเพราะมันไม่มีว่างในงานของเรานั่นขั้นอย่างนั้นท่านอยู่ใครก็ได้มันก็รู้ต้องอยู่คนเดียวเนี่ยก็คนเดียวนี่แหละตอนไม่อยู่คนเดียวมันอยู่ไม่ได้มันต้องวิ่งหาอันหนึ่งเนี่ยพอจากนั้นมาก็อยู่ได้เนี่ยเช่นขั้นสมาธินี่อยู่คนเดียวก็ได้พอถึงขั้นปัญญาก้าวเดินนะโถมันยิ่งมันปัญญามันรวดเร็วเท่าไหร่เท่าไหร่ที่เหลือมันยิ่งเห็นความรวดเร็วของที่เหลือนั่นที่สิ่งนี่เราจึงว่าเราวัดกิเลสมันหนาที่ไม่กล้าพูดว่ากิเลสมันแหลมคมมากหนามากหนาเคลื่อนไหวมาก็เป็นกิเลสแต่เราไม่รู้มันจมอยู่แล้วมันก็เป็นกิเลสแต่เราไม่รู้นะพอถึงขั้นมันรู้มันมีนี่ไม่มีค่ามันได้ไงนั่นเองมันถึงได้รู้เรื่องอันนั้นแหละที่ว่ามันอยู่ใครก็ได้ต้องอยู่คนเดียวเท่านั้นมันไม่มีเวลาว่างเลยฟาดกันตลอดบิณฑบาตมันก็ไม่ได้สนใจก็เป็นไรนะหมุนนี่ระหว่างไงแล้วบินธบาตเข้าไปหนึ่งหมู่บ้านแทนที่เห็นผู้เห็นคนอะไรมันจะไปแยบแยบแยบแยบกับมุกกับผู้คนเท่านั้นแหละงานมีงานมันก็ฟาดถึงข้างในดังนั้นมันจะเข้าป่าโคมคามกามหรือเดินยังกรมเดี๋ยวเข้าป่าโคมคามออกมาโคมคามจิตมันหมุนอยู่นี่คำว่าออกมันออกจากความสงบออกมาปรุงเฉยแล้วมันไม่จะออกแล้วนะที่ว่าจิตมันออกโดดควายจะออกที่ว่าต้องมาดิตอนนี้บังคับเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความสงบไม่ต้องใช้กิริยานั่นความหมายว่าอันนี้มันคือว่าออกมันออกเป็นกิริยาเนี่ยมันยินภายในเนี่ยมันไม่ได้ไปนู่นไปนู่นนะ
มันออกเป็นกิริยาของจิตมันออกมันฟัดกันอยู่ในจิตนี่แหละแต่มันออกคิดออกปรุงปัญญามันออกทำงานคำว่าออกนั่นต่างหากเช่นอย่างว่าคู่ต่อสู้คอยยืนคอยอยู่นี่ก็คือว่าเรื่องของกิเลสนั่นแหละที่จะได้ฟัดกันไม่ได้หมายถึงออกไปนู่นไปนี่นะเด็กบางคนที่ไม่เข้าใจที่ออกไปยังไงนะออกไปยังไงนะจะมีนะอย่างนั้นนะมันออกจากความสงบมันไม่อยากอยู่ในความสงบมันอยากทำงานทั้งมันต่อสู้กิเลสฟัดกิเลสอยู่นั่นนั่นแหละมันออกจากความสงบนี้มาทำงานท่านเองทั้งหมดอยู่ในนี้แหละอย่างที่ว่าเดินไปนี่มันเข้าป่าโคลงคำคือจิตเมื่อใจมันไม่ออกใจมันทำงานอยู่ภายในแล้วตามันก็ไม่เห็นนี่เดินไปก็เดินไปเนี่ยซุ่มซ่ามซุ่มซ่ามก็ทักทายตุ๊กตาเดินแค่เดียวก็โคมคามเข้าป่านู่นยับหนึ่งอ๋อนี่เข้าป่าถอยมายับหนึ่งเข้าป่านะนะไปอีกเดินไปแล้วโคมคามเข้านู่นนี่เป็นจังหวะที่มันหมุนอยู่นี่ที่จังหวะพอที่จะเห็นถนนทางมันก็มันมีเลยมันเหมือนกับว่ามีวงแคบวงกว้างนะการพิจารณาวงแคบถ้าเป็นวงแคบจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างว่าตามันก็มืดไปหมดทีนี้พอมันเป็นวงกว้างกว่านั้นบ้างมันก็พอมองเห็นตามันก็ไปมันทางพิจารณาก็พิจารณาเห็นทั้งถามก็เห็นแน่มันเป็นขั้นเป็นขั้นนะถ้ามันไม่เป็นมันพูดไม่ถูกแล้วถ้าเป็นพอแยกอย่างนี้มันเข้าใจทันทีมันเป็นด้วยกันอันนี้มีแต่เราพูดเหมือนบ้าอย่างนั้นก็พูดอย่างนั้นในฟังแค่ว่าบ้าหรือเปล่าชุดแล้วนั่นมันอยู่กับใครไม่ได้นะบอกแต่นั้นต้องไปคนเดียวเดินป่าหรือว่าเราเดินทางไปจะไปป่านั้นป่านี้นี้มันก็ทำงานตลอดของมันมันเรียกว่าจะเสียเวลาไม่มีเลยนะเดินทั้งวันก็ทำความเพียรไปทั้งวันว่าอยู่ไหนมันก็ไม่อยู่กับอะไรจิตมันอยู่การต่อสู้เท่านั้นแต่อาศัยสถานที่ที่เหมาะไม่มีอะไรมายุ่งมากวนเพื่อจะได้ทำงานนี้เต็มที่นี่คุณดมพันดมนี่ไปนี่ไงเมาแบบนี้เนาะนี่มันเหมือนกับจอกนะจอกมันไหลหุ้มห่อมันจะไม่ให้มองเห็นน้ำเลยนะน้ำมันเทียบน้ำคือศาสนาคือธรรมคุณจอกแหนที่ว่านมันปิดน้ำมันนะคือกิเลสมันปิดธรรมเวลานี้กิเลสปิดธรรมเป็นยังไงดูไม่ว่าแสดงมาทางท่าใดเพศใดตั้งแต่ท่าเรานี้ออกไปมันเป็นจอกเท่านั้นคือมันหุ้มห่อหัวใจพระไม่ให้สนใจในอาจในธรรมยิ่งกว่าการสนใจดิ้นไปตามโลกเขาพูดมันเป็นเม็ดเป็นหน่อยมันเป็นอย่างนั้นจะมันยังเป็นได้พูดอย่างนี้พูดไม่ได้มีเหรอทำเป็นของจริงเมื่อพูดไม่ได้ตามความจริงก็ศาสนาจะหมดแล้วหัวใจจับหัวใจคนหัวใจโลกเราพูดตามความจริงเพื่อให้หาทางแก้ไขถือมันกระแสของจิตมันหมุนไปเรื่องของโลกของโลกสมุนนั่นแหละเหมือนกับว่าจอกวันแหนมันหุ้มห่อทำไม่ให้ทำออกก้าวเดินได้เลยนับวันเป็นไปเราก็บวชมานี่นานขนาดนี้เนี่ยได้เห็นความเคลื่อนไหวของในวงศาสนาเรื่องโลกเรื่องธรรมมาเป็นลำดับลำดาค่อยเปลี่ยนแปลงมาเลยครับเปลี่ยนแปลงมีแต่เปลี่ยนแปลงถ้าพูดถึงเรื่องผลเนี่ยเป็นผลลบเกี่ยวกับธรรมนะผลลบธรรมนี่เป็นฝ่ายถูกปิดบังหุ้มห่อเข้ามาเรื่องนี้ปิดถูกกั้นทางเดินของธรรมเลยเป็นอย่างนี้นั่นเมื่อศาสนาเสื่อมอ๋อเสื่อมอย่างนี้มันก็รู้ชัดล่ะค่อยเสื่อมไปอย่างนี้เองอะไรๆที่ทำเป็นของศักดิ์สิทธิ์วิเศษนั่นที่เลยเข้าไปลบลายเสมอในหัวใจของคนนะให้มีอะไรมีเผ็ดมีร้อนอยู่กับวิเศษทั้งหมดรสชาติไปอยู่นู่นเป็นเปรี้ยวเป็นหวานเป็นคาวก็ไปอยู่กับวิเศษทั้งหมดผมก็ว่าทำไม่เหนียวมีชาติไปเลยจืดไปหมดเลยมันปิดขนาดนั้นนะนี่เหลือปิดนี่เราพูดตามหลักความจริง
มันกดดูวันนี้มันสนุกพิจารณาถ้าจะว่าพิจารณาก็มันเปิดดูตลอดเวลานี่อะไรมาปิดมันวะว่างั้นสิมันเมื่อเป็นอย่างนั้นทำไมมันจะไม่สนุกพิจารณาวะเรื่องความจริงมันมีเต็มโลกเต็มสงสารทำไมมันจะพิจารณาความจริงไม่ได้รู้ความจริงไม่ได้เห็นความจริงไม่ได้และพูดตามหลักความจริงไม่ได้วะนะเดี๋ยวที่เหลือมันเป็นยังไงมันเป็นของมันได้เมื่อธรรมะมีสิทธิมีความสามารถที่จะรู้ถึงตามความจริงของกิเลสและของธรรมทั้งหลายทำไมจะเป็นไม่ได้พูดไม่ได้วะนั่นมันก็รับกันเป็นเลยนี่เราจะฆ่ากิเลสว่าจะเราก็ต้องเป็นแบบนี้เหมือนกันเอามันจะดีไปไหนวะจิตนี่วะอะไรก็เหนือธรรมมาธรรมนี่เคยปราบกิเลสมามากต่อมากแล้วนั่นเคลื่อนไปไหนล่าสมัยไปไหนธรรมอยู่ในหัวใจกิเลสอยู่ในหัวใจฟัดกันลงเคยพังมาพอแล้วมากต่อมากแล้วพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านก็เพราะความคิดความเห็นที่นำธรรมมาให้เป็นเครื่องมือจริงๆไม่ได้นำธรรมมาเป็นแบบไม้ถืออยู่กับมือเฉยถ้าเป็นไม้กับไม้ตีจริงๆถ้าเป็นมีดกับมีดฟันจริงถ้าเป็นอาวุธชนิดไหนก็อาวุธชนิดนั่นจริงๆฟาดไปที่เด็ดทำได้จริงถ้ายิงถูกต้องใช้ถูกต้องตามเครื่องมือนั้นนี่เดี๋ยวมันจะอยู่ได้ไงเครื่องมือเหล่านี้มีแต่เครื่องมือที่สังหารที่เด็ดทั้งนั้นไม่ใช่เครื่องมือมาสังหารตัวเองมันเป็นงั้นแหละนี่หัวใจคือว่าธรรมะพุทธเจ้านี่มันเอี่ยมถ้าเป็นมีดก็เรียกว่ามันเป็นเลื่อมแผดคมกล้าที่สุดไม่มีคำว่าสนิมเป็นหลักธรรมชาติของธรรมแท้และคำสอนพุทธเจ้านั้นหมายคำสอนพุทธเจ้าเครื่องกล้าที่สุดไม่มีอะไรลดหย่อนตัวลงไปนิดหนึ่งไม่มีเลยท่านนำมันมาใช้มีที่ว่าหมดการหมดเขตหมดสมัยมันถึงเข้ากันไม่ได้เลยเป็นเรื่องของความปิ้นต้อนหลอกลวงของกิเลสโดยตรงเลยกับความจริงคือธรรมที่เป็นทรงธรรมชาติความจริงตัวเองไว้เยอะคุณภาพไว้อย่างสมบูรณ์เป็นอย่างนั้นคือว่าแต่ที่นี้คือว่ามันรู้จักใช้มันสำคัญความรู้จักใช้ก็มันก็ขึ้นไปจากความจงใจขึ้นไปจากสติและอุบายวิธีการฝึกทรมานตนช่วยทำให้ได้ทำงานคล่องตัวเข้าไปนะอย่างที่ว่าอุบายวิธีการต่างๆเช่นอดหลับอดนอนผ่อนอาหารนี่มีแต่อุบายช่วยให้ทำก้าวเดินได้คล่องตัวนะมันต้องช่วยอย่างนั้นจนกระทั่งถึงทำคล่องตัวแล้วทีนี้เอาว่างั้นเลยนะเอาอาเฟียมันอยู่ไหนล่ะซึ่งเคยเป็นข้าศึกกันนั้นว่าเลยมีครัวอะไรนี่อยากจะให้มันพังซะเดี๋ยวนี้บัดนี้วันนี้จะรอไปที่ไหนนั่นเหมือนจะมาปัดออกเลยเมื่อถึงขั้นร้อนจีก็ร้อนจีเหมือนกันทำแต่ร้อนเพราะฆ่ากิเลสนะร้อนจีเลยเพราะฆ่ากิเลสบางทีอัศจรรย์พระพุทธเจ้าผมพูดไม่มีความติดจังเลยนะมันถึงใจจนกระทั่งถึงว่ามอบได้หมดเลยโอ้อัศจรรย์พระพุทธเจ้าโผล่ขึ้นมาได้โดยไม่มีใครให้มาเลยแต่ส่วนนิสัยของสัพพัญญูของสยามภูก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราก็ยกให้มันแต่มันก็อดอัศจรรย์ไม่ได้ว่าบรรดาสาวกทั้งหลายใครต่อใครก็ตามถ้าไม่นะคำแนะจากพระพุทธเจ้าก่อนไปไม่ได้เลยนี่เล่นพระประเจกพุทธเจ้าบรรดาสาวกทั้งหลายต้องมีแนวทางมีผู้ให้อุบายนี่เลยได้มาแล้วมันก็ยังมาเอาสันลงโอ้เอาคมมันลงที่ฟาดเอาสันลงเอาสันลงทำไมเอาคมมันลงที่ฟาดเอาข้างมันลงนั่นมันจะอยู่อย่างนั้นจนได้ได้มาแล้วก็อยู่นี่ยืดให้แล้วแทนที่จะฟันลงตามที่บอกเอาฟันลงกับเอาสันลงบ้างเอาข้างลงบ้างไปอย่างนั้นเราไปใช้ไม่ถูกอ่ะธรรมะนี้เลิกขนาดไหนก็อย่างนั้นนะเอาไปใช้ไม่ถูกไม่อย่างนั้นมาใช้ถูกแล้วกิเลสนึงมันจะเหนียวมาจากไหนวะว่างั้นทำเคยฟันกิเลสขาดสะบั้นมามากต่อมากแล้วว่างั้นนี่ก็คือว่าขาดสะบั้นมาคือว่าประเภทของปัญญาเครื่องสังหารกิเลสเรื่องไปละเอียดกว่านั้นเราไม่อยากจะพูดว่าปัญญานะมันเป็นยังไงแต่ถ้าพูดให้อะไรกว่านั้นมันเหมือนกับว่าเป็นคำพูดแหวกแนวสามโลกสมมตินิยมหรือจะเป็นลักษณะคำพูดว่าอวดตัวไปเสียก็เบื้องแรกก็ความรู้มันเป็นอยู่อย่างนั้นมันยังเป็นอยู่ได้อยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นนี่จริงว่าเอามาพูดยากการใช้ต่อสมมุติหนึ่งมันก็ต้องได้
พิจารณาแง่หนักเบาของสมมติเหมือนกันอย่างที่ว่าปัญญาในขั้นที่ว่านั้นมันอะไรพูดไม่ถูกเนี่ยความรวดเร็วก็มีอะไรจะเร็วเท่าแล้วความหมุนตัวเองก็ไม่ทราบว่าเอาอะไรมาเทียบผมไม่เคยเห็นเคยมีที่ไหนอะไรนี่มันก็มีอยู่แค่นั้นในหัวใจที่ว่างั้นแล้วก็ไม่เคยคาดเคยคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเอาเวลามันเป็นมาแล้วเป็นมาก็พูดไม่ถูกเนี่ยนี่คือจังหวะที่ว่าปัญญาก็ปัญญาในความคาดคิดความคิดเช่นอย่างมหาสติมหาปัญญานี่ก็พออะไรจะมาคาดอันนี้คือละเอียดซึ่งไปกว่านั้นมันอะไรนั่นหน้ามันภาคปฏิบัติเนี่ยจะได้ชมธรรมะประเภทนี้นะเรียนแล้วก็เรียนมาพอจำแล้วก็จำมาพอจนสมองถื่อผมจะพูดโกงๆเพราะเรียนขนาดสมองถื่อไม่ทำงานให้เลยก็เรียนก็มันก็ไม่เห็นมีว่างอย่างนี้ไม่มีในตำราด้วยท่านก็พอพูดไว้ว่ามหาสติมหาปัญญานี่ในตำราแต่อันหนึ่งที่มันซึ้งเข้าไปอีกนะพูดไม่ถูกนะมันอะไรนะแต่นี่ปฏิเสธได้ไหมว่านั่นมาไม่มีเนี่ยมันอัศจรรย์เครื่องมืออันนี้มันอันนี้แหละที่ว่ามันทันกับกิเลสทั้งหลายเราจริงๆรู้ว่ากิเลสมันละเอียดขนาดไหนมันแหลมมันคมขนาดไหนนี่นะมันถึงครอบโลกธาตุได้นี่เอานี่เขาไปจับเนี่ยทั้งนี้ไม่มีนี่มันจับไม่รู้นะมันจับไม่ได้นะมันไม่รู้นี่นะไม่ว่าท่านว่าเราว่าเขาว่าใครหรอกมันเหมือนกันหมดเลยมันเหมือนควายตัวหนึ่งอะที่ถูกจูงไปพวกเรามันเป็นอย่างนั้นไหมถ้าไม่เห็นอันนี้มันก็ไม่มีอะไรจะมาเทียบมาแยกมาเนี่ยเมื่อมีอันนี้แล้วมันก็ทันกันอุบายมันออกเนี่ยนะอย่างนั้นอันนี้มันเร็วดิฮะงั้นฆ่ากันได้ไงนั่นตอนนี้ก็คือต้องเร็วกว่านั้นมันถึงฆ่ากันได้ถ้ามีกำลังก็กำลังมากกว่านั้นมันถึงจะฆ่ากันอันนั้นได้นี่แหละอันนี้มันไม่มีนี่มันก็ไม่รู้ดิลวดลายที่เด็ดที่มันออกมันปกครองโลกมันเบียดบีบบังคับโลกฉุดลากโลกให้เป็นไปยังไงจิตตัววิญญาณแต่ละดวงเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงนี่มันเป็นไปได้อย่างไรวะงั้นนั่นมันเมื่อมีเครื่องจับแล้วมันเห็นชัดเอานี่ขาดสะบั้นลงไปแล้วอะไรจะพาไปสี่นั่นนี่เลยนี่อัศจรรย์พระพุทธเจ้าโถแต่พระองค์เป็นอย่างรวดเร็วนะเรียกว่าวิปัสสนาในคืนเดียวทะลุเลยเป็นวิสัยของสัพพัญของสยามภูและเป็นสัพพัญญูที่จะรู้ธรรมทั้งหลายโดยลำพังพระองค์ก็สยามภูยามภูคือเป็นเองค้นขวายเองรู้เองสยามภูแปลว่าเป็นเองแปลเต็มตับแล้วก็จะเป็นเองเ มื่อเราแยกออกจากนี้แล้วก็คือว่าค้นขวายเองไม่มีใครมาแนะมาบอกพอที่จะได้กล้าเดินตามอุบายของผู้นั้นทรงค้นขวายเองค้นขวายเองก็รู้เองนี่ว่าสยามภูนี่เพียงแต่อย่างเราตัวเท่าหนูสิ่งที่มันแยกมันปีกไปจากธรรมที่เราเรียนมามันก็เห็นอย่างมันไม่มีในตำราเอาว่างั้นเลยมันมีในความจริงนั่นตำราไม่สามารถที่จะออกมาได้เราจะเรียกว่าปล่อยให้ผู้นั้นเห็นเองถึงขั้นที่ควรจะเห็นปิดไม่อยู่ในอย่างนั้นก็ถูกไม่จำเป็นจะต้องบอกในตำราก็ได้นะว่าบอกแต่ช่องทางเข้าตรงนี้นะมันจะพุ่งถึงนั่นเท่านั้นเช่นอย่างอริยสัจนะมันบอกไว้กลางๆตรงนั้นเข้าช่องทางเป็นอย่างนั้นเห็นมากเอาเจริญให้มากนะภาเวตบันติเมพิกเวถึงเจริญให้มากภาวิโตพระโหดีกะโตท่านก็บอกว่าให้ทำให้มากเจริญให้มากเราก็กล้าไม่อยู่ก็พุ่งเข้าถึงที่นั่นไม่ต้องบอกเข้าถึงเมื่อไล่เข้าไปตรงนี้แล้วมันจะไปเห็นนั่นจนได้ไปรู้นั่นไปเป็นนั่นจนได้แล้วเนี่ยจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ผิดท่านก็ไม่จำเป็นต้องมีในตำราเพราะเมื่อใหญ่บอกไว้แล้วช่องใหญ่ที่จะให้เข้าต้นทางบอกแล้วเนี่ยไล่เข้าไปกระทู้อันนั้นปล่อยให้เจ้าของรู้เองเป็นการที่ดีโกประจักษ์ในเจ้าของที่ว่ามหาสติมหาปัญญาไม่ถ้าว่าเราจะพูดตามความถนัดใจมันไม่ได้ถนัดใจนะอันนั้นมันยังละเอียดเข้าไปนี่กว่านี้มันพูดไม่ได้ถ้าพูดถึงเรื่องความซึมซาบนี่ก็เหมือนกันความรวดเร็วก็อีกอันหนึ่งแล้วความซึมซาบนี่ซึ้งเข้าไปซึมเข้าไปนี่ที่เดี๋ยวอยู่ตรงไหนมันซึมเข้าไปเหมือนกับว่ามันไปขับจางให้จางไปหมดนี่จะพูดง่ายมันเป็นยังไงพูดไม่ถูกนะคือยาพิษมันพิษอยู่ตรงไหนนี่เหมือนกับอันนี้มันเข้าไปขับออกหมด
เช่นอย่างหัวเผือกนี่นะหัวเผือกที่เวลามันยังสดๆอยู่เนี่ยมันคันมันเป็นพิษพอต้มลงไปความร้อนนั่นแหละมันขับเข้าไปขับอันนี้ออกไปก็กลายเป็นรสธรรมชาติที่ควรรับทานหรือควรกินออกมาอย่างที่เรากินทุกวันต้มหัวเผือกหัวมันหัวเผือกเนี่ยสำคัญคือมันเข้าไปขับไล่รสติดเป็นพิษออกความร้อนนั้นถ้าเราเที่ยวก็เที่ยวได้ขนาดนี้อันที่มันว่ามันซึมเนี่ยมันซึมอยู่มันละเอียดขนาดนั้นทีนี้ธรรมะเราขับเข้าไปขับไล่ออกมันอยากให้ผู้ปฏิบัติได้รู้ได้เห็นอ่านตำหนักตำราอยู่เลยที่นี่เลยกลายเป็นศาสนาหนีแต่ตำหนักตำราเออเป็นสุดเอื้อมหมดหวังไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้นะมีแบบแผนอะไรลาว่ากันไปอย่างนั้นนะว่าไปศาสนาก็อยู่ในตำราไปนี่แล้วที่มีเวลาจะปฏิบัติก็ว่าสุดเอื้อมหมดหวังไปแล้วนั่นมันปิดเข้ามาอย่างนี้แหละที่เดียวปิดเข้าใจคนเปิดเข้าไปมันถึงได้รู้เรื่องของกิเลสว่ามันตึงขนาดไหนรู้ก็ไปเรื่อยปัญญาขนาดนี้รู้กิเลสขนาดนั้นปัญญาขนาดนั้นสติปัญญาขนาดนั้นรู้กิเลสขนาดนั้นรู้กิเลสขนาดนั้นนั่นแล้วจึงรู้ว่าความละเอียดมันละเอียดเข้าไปขนาดไหนว่างั้นเถอะนะถ้าไม่มีเครื่องจับมันไม่รู้นี่เอาละพอเดี๋ยว

วันนี้เป็นวันวิสาขบูชาตรงกับวันพระพุทธเจ้าพระสูตรตรัสรู้ปริตับขันปรินิพพานทั้งสามการตรงกับวันนี้คำว่าพระสูตรนาเราทั้งหลายก็คงจะทราบไปทั่วกันคือวันอุบัติในพระกายของพระองค์อุบัติเป็นพระกายขึ้นมาแล้วอันดับที่สองก็อุบัติแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอุบัติในทางกายได้แก่ร่างกายปรากฏขึ้นในโลกก่อนอุบัติครั้งที่สองคือได้ขุดได้ตรัสรู้ธรรมมรรคอันบริสุทธิ์หมดจดอย่างยิ่งใจที่เป็นเจ้าครองวัฏฏะมาเป็นเวลานานคือพาให้หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายทุกยากลำบากไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณก็เลยมาตัดสินกันลงในวันนั้นที่เรียกว่าวันตรัสรู้ธรรมกับวันตัดปัญหาความยุ่งยากของความทุกข์ทรมานทั้งหลายมีความเกิดต้นสาเหตุนั้นลงในขณะเดียวกันถึงเรียกว่าตรัสรู้แต่การนิพพานนั้นหมายถึงพระกายถูกสลายลงตามสภาพของส่วนผสมคือที่โลกรู้ธรรมก็เรียกว่าธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟผสมกันเข้าส่วนแข็งที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี้เรียกว่าธาตุดินส่วนที่เหลือก็เรียกว่าธาตุน้ำลมหายใจเป็นต้นเรียกว่าธาตุลมความอบอุ่นที่มีอยู่ในร่างกายนี้เรียกว่าธาตุไฟประชุมกันดีมีใจเป็นผู้ครองในร่างนี้ส่วนผสมทั้งสี่นี้ได้สลายตัวลงไปถ้าโลกเราเรียกว่าตายแต่พระศัพท์ของพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้บริสุทธิ์ในพระไทยเรียกว่านิพพานคำว่านิพพานหมายถึงความดับสนิทส่วนผสมนี้จะไม่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระไทยคือใจของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์แล้วได้อีกต่อไปจึงได้นามว่านิพพานหมายถึงดับสนิทดับจากความผสมกันแต่ธาตุสี่ไม่ได้ดับเมื่อสลายลงไปแล้วส่วนดินน้ำลมไฟเป็นธาตุใดก็กระจายลงไปอยู่ในธาตุเดิมของตนธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั่นก็ไม่ได้ดับสิ่งที่ดับนั่นหมายถึงสมมุติที่เคยเกี่ยวข้องกันให้เกิดแก่เจ็บตายเรียกว่าผสมกันเข้าเป็นรูปกายเป็นหญิงเป็นชายหรือเป็นสัตว์เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มีวิญญาณครองนี่คือส่วนสมมติตามปกติของโลกทั่วไปจะไม่ปราศจากส่วนเกี่ยวข้องเหล่านี้แม้จะสลายตัวลงไปจากร่างนี้เมื่อกรรมดีกรรมชั่วยังมีอยู่ภายในจิตใจตราบใดใจนั้นย่อมจะต้องเป็นไปตามอำนาจของกรรมให้พาเกี่ยวข้องกับธาตุหรือส่วนผสมไปเรื่อยๆเช่นนั้นส่วนพระพุทธเจ้าของเราแต่ก่อนท่านก็เคยเป็นเช่นนี้มาอยู่กับนับไม่ถ้วนเหมือนกันแต่พอได้ตรัสรู้ธรรมะซึ่งภายในพระทัยเท่านั้นสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องไม่ว่าสมมุติส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดที่มีอยู่ภายในพระทัยนั้นได้สลายไปหมดในขณะที่ตรัสรู้ธรรมแล้วทรงประกาศพระศาสนาได้45พระพรรษาคนที่มีอุปนิสัยที่มีหูมีตาพอจะได้รู้เรื่องความลึกตื้นหนักเบาจากพระพุทธเจ้าและผู้ที่มีความละเอียดซึ่งรอที่จะรับกระแสแห่งธรรมอยู่แล้วก็ได้ตรัสรู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันท่วงที
ที่เรียกว่าสาวกปรากฏขึ้นในโลกมีจำนวนเท่านั้นเท่านั้นท่านเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าท่านจากนั้นก็ตามเสด็จไปเรื่อยๆผู้สำเร็จพระโสดาสกิทาคานาคาเสด็จเดินตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆจากนั้นมาก็เป็นกัลยาณปุถุชนของเราอุตส่าห์ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้แนวทางไว้โดยถูกต้องเต็มสติกำลังความสามารถหรือว่าตามสติกำลังความสามารถของตนไม่ลดละท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆส่วนพระองค์ท่านเมื่อคำว่าการปรินิพพานได้ปรากฏขึ้นแล้วก็เป็นอันว่าไม่มีสมมติที่จะมาประกาศพระองค์ให้โลกได้ทราบว่าเวลานี้ตถาคตคือองค์พระพุทธเจ้านี้ได้สถิตอยู่ในสถานที่นั่นที่นี่อย่างนี้ไม่ปรากฏจะเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์เท่านั้นไม่สามารถจะแสดงตัวออกมาให้เป็นด้านวัตถุพอโลกจะมองเห็นได้เช่นดังที่เคยเป็นมาในขณะที่จะไปรู้แล้วถึงวันนิพพานนี้ส่วนพระกายของพระองค์ท่านยังมีอยู่ถ้าเด็ดไปทางใดคนก็ทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปโปรดที่นั่นที่นั่นถือเอาพระกายของพระองค์เป็นนิมิตส่วนความบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นแม้จะอยู่จะทรงพระชนม์อยู่ก็ตามหรือจะนิพพานไปแล้วก็ตามจะไม่มีใครสามารถมองเห็นได้เพราะเป็นสิ่งที่ละเอียดสุดคำว่าพระพุทธเจ้าก็หมายถึงองค์แห่งความบริสุทธิ์นี่เลยเบื้องต้นก็เป็นคนสามัญเช่นเราท่านมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเข้ามาผสมกันเป็นรูปกายเช่นเดียวกับเราเป็นหญิงเป็นชายเช่นเดียวกับพวกเรานี่กายก็มีกิเลสคำว่ากิเลสคือเครื่องดองอยู่ภายในจิตใจคอยที่จะยุแย่ก่อกวนอยู่เสมอนั่นท่านเรียกว่ากิเลสก่อกวนให้รับความเดือดร้อนวุ่นวายเข้าโศกให้เพิดให้เพลินให้ยุ่งเหยิงต่างๆที่เกิดจากความกระทุ้งทางใจแล้วก็เชื่อไปตามสิ่งที่คอยกระทุ้งให้หลงตามอยู่เสมอนี่แหละท่านเรียกว่ากิเลสหรือเรียกว่าอาสวะเป็นเครื่องดองอยู่ภายในใจแต่ก่อนท่านก็มีเช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายจึงต้องเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันพอได้ตรัสรู้เท่านั้นก็เป็นวาระสุดท้ายที่จะหมดความเกี่ยวข้องหรือเยื่อใยในความเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเรียกว่าเป็นชาติสุดถ้าชาติสุดท้ายการนิพพานก็เป็นวาระสุดท้ายในการตายที่สับโลกเราเรียกว่าตายถ้าพุทธเจ้าก็ถ้าพูดแบบโลกเราก็เรียกว่าตายเป็นวาระสุดท้ายจึงเรียกว่าปรินิพพานคือดับจริงๆไม่ดับแบบหลอกๆร้อนๆเหมือนอย่างเห็นอยู่ในโลกนี้คำว่าหลับดับแบบเราหลอกหลอนๆนั่นเป็นอย่างไรนะตายลงไปที่นี่แล้วก็ไปโผล่ขึ้นที่นั่นบางทีเป็นมนุษย์ตายจากมนุษย์กลับไปเกิดเป็นสัตว์โดยเจ้าตัวก็ไม่รู้แล้วก็ตื่นร่องตื่นรอยตื่นการเกิดการไปการมาของตนเสมอเหมือนกับว่าไม่ได้เคยไปเคยมาฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าความหลงสิ่งที่เคยเป็นสิ่งที่เคยมีสิ่งที่เคยเกิดสิ่งที่เคยได้รับความทุกข์ความลำบากเคยสัมผัสอันมีอยู่ประจำวัฏฏะทุกอันนี้ต่างคนต่างได้สัมผัสกันทั้งนั้นแต่ต่างคนก็ต่างหลงลืมจำไม่นานเมื่อผ่านเข้ามาอีกก็เป็นเหมือนกับว่าเพิ่งจะพบหรือเพิ่งจะเจอเพิ่งจะสัมผัสในเวลานี้ท่านจึงเรียกว่าอานิจจาความรู้นั้นมีอยู่ด้วยกันเพราะใจมีแต่รู้ไม่แจ้งชัดตามหลักความจริงกับหลงลืมท่านจึงเรียกว่าอวิชชาหรือโมหะไม่ทราบร่องรอยความเป็นมาของตนนี่ผิดกันกับพระพุทธเจ้าแต่ก่อนพระองค์ท่านก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันพอได้ตรัสรู้ธรรมะซึ่งเป็นของจริงมีเท่านั้นถ้าเป็นความสว่างก็เทียบพระพุทธเจ้าเทียบกับพระอาทิตย์เพียงดวงเดียวเท่านั้นก็สามารถที่จะส่องแสงสว่างให้โลกได้รับประโยชน์ทั่วถึงกันบรรดาผู้มีในตาอันดี
นอกจากคนเสียจักษุเท่านั้นจะไม่มองเห็นดาวเดือนตะวันจะมีกี่ร้อยพันดวงก็ตามสำหรับบุคคลประเภทนั้นจะไม่เป็นประโยชน์อะไรเนี่ยพูดพระพุทธเจ้าต่างจากโลกก็เช่นเดียวกับดวงดาวจะมีจำนวนมากเท่าไหร่ก็ตามสู้พระอาทิตย์เพียงดวงเดียวไม่ได้ความสว่างมีเหมือนกันแต่มีจำนวนน้อยแม้แต่รอบดวงตัวเองก็ยังจะไม่สามารถความรู้ของพระพุทธเจ้ารอบพระองค์ด้วยสามารถรื้อฟื้นพระองค์ให้พ้นจากทุกข์ที่เคยเป็นมาที่กลับนับไม่ถ้วนไม่ได้ด้วยสามารถแนะนำสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีในตาพอที่จะมองเห็นร่องรอยตามสวัสขาตธรรมที่พระองค์ท่านตรัสไว้โดยชอบด้วยถ้าเทียบแล้วก็เหมือนพระอาทิตย์เป็นประโยชน์แก่โลกมากมายสำหรับพวกเราทั้งหลายเช่นเดียวกับดวงดาวดวงต่างๆแม้จะมีจำนวนมากกำลังก็ไม่เพียงพอความรู้มีเหมือนกันแต่ไม่สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขตนให้ถูกทางได้โดยไม่ต้องอาศัยหลักธรรมะจากศาสนาเลยถ้าปล่อยให้เป็นไปตามอำเภอใจของเราคือเป็นไปตามความรู้ความเห็นความคิดความอยากเท่านั้นก็เป็นเหตุให้เสียตัวได้ด้วยความอยากของตัวเองเป็นฆ่าศึกต่อตัวเสียเองฉะนั้นจึงต้องอาศัยหลักธรรมอันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเป็นธรรมชาติที่ถูกต้องเป็นแบบฉบับหรือเป็นแบบพิมพ์เป็นแนวทางเครื่องดำเนินเช่นเดียวกับเราจะปลูกบ้านปลูกเรือนต้องมีแบบแผนแผนผังตั้งไว้เป็นแบบฉบับจะไปสู่จุดต่างๆก็ต้องมีทางที่ตรงแนวไปสู่จุดนั้นๆผู้ต้องการไปสู่จุดต่างๆจุดใดก็เดินตามสายทางซึ่งจะไปสู่จุดนั้นไม่ติดและไม่ลดละจุดนั้นก็ย่อมเป็นที่มุ่งหวังคือถึงได้โดยความตัดตามความประสงค์เนี่ยที่เรียกว่าสวัสขาตธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่เรียกว่าสวัสขาโตภควตาธรรมโมดังเราชาวพุทธได้สวดกันอยู่เสมอถ้าทำอันพระภูมิพระภาคตรัสไว้ชอบแล้วคำว่าชอบก็หมายถึงว่าถูกต้องรับรองทุกแง่ทุกมุมสมบูรณ์เต็มที่เยวชาทั้งสัพพยัญชนะเทวละปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังประกาศเสสินี่เราทั้งหลายก็เคยสวดพระองค์ประกาศพรหมจรรย์คือทำอันยอดเยี่ยมไว้เพื่อโลกสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งอัตทั้งพยัญชนะทั้งเหตุทั้งผลทั้งส่วนต่ำส่วนกลางส่วนสูงไม่มีที่ตำหนิและไม่มีใครจะสามารถพูดได้โดยถูกต้องโดยไม่มีที่ตำหนิเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตามธรรมดาคำพูดเราถ้าพูดไปหลายประโยคอาจจะมีประโยคแปลงปลอมเข้ามาแฝงด้วยพูดวันหนึ่งอย่างนี้สมมติว่าวันหนึ่งเราพูดได้ 100% อาจจะปลอมเสียถึง 20% ก็ได้จริงเพียง 80% เท่านั้นนี่เป็นความรู้เป็นคำพูดที่เกิดจากความรู้ของสามัญชนนำออกมาพูดความจริงจึงไม่สมบูรณ์มีความบกพร่องอยู่ดังนั้นเรื่อยๆไปไม่ว่าเราพูดไม่ว่าท่านผู้ใดพูดจะต้องมีส่วนบกพร่องอยู่เช่นนั้นไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนอวสานแต่หลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแม้จะมีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนแล้วแต่พระองค์ท่านเป็นผู้ตรัสพระองค์เดียวก็ตามจะแยกออกจากธรรมหมวดใดบทใดมาพิจารณาว่าธรรมบทนั้นหมวดนั้นในจำนวนมากเท่านั้นได้ขาดตกบกพร่องไม่สมบูรณ์ตามหลักที่ว่าสวัสขาตธรรมคือตรัสไว้ชอบเลยมีอยู่ประมาณเท่านั้นอย่างนี้ไม่มีใครจะสามารถคัดค้านพระพุทธเจ้านะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงสามารถทรงโลกทรงธรรมได้ตลอดมาถึงปัจจุบันนี้นับแล้วได้ 2,511 ปีนี้แล้วนับแต่วันพระองค์ท่านนิพพานมาและยังจะคงที่หรือคงเส้นคงวาไปอีกคงคำว่าสวัสขาตธรรมไปอีกคือตรัสไว้ชอบอย่างนี้ตลอดไปจนกระทั่งไม่มีใครสามารถอาจเอื้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ท่านได้ความจริงนั้นก็แม้จะมีอยู่ก็ไม่ปรากฏตัวเ
พราะไม่มีผู้นำออกมาประพฤติปฏิบัติให้ปรากฏทั้งเหตุทั้งผลก็โลกจะได้ชมหรือได้บูชาแต่ว่าธรรมของพระพุทธเจ้าสูญหายไปก็ถูกเพราะไม่มีใครสามารถจะค้นเจอได้เหตุที่เรียกว่าสวัคคัตโตภควตาธรรมมีความสมบูรณ์แน่นอนถูกต้องอย่างนี้ไม่มีใครจะสามารถพูดให้ถูกต้องโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนอวสานเหมือนพระพุทธเจ้าฉะนั้นจึงเป็นที่บูชากราบว่าของไตรภพไตรโลกธาตุเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ได้กราบว่าเพราะไม่มีใครจะสู้คำแน่นอนเหมือนพระพุทธเจ้านะนิยานิโกหรือนิยานิกธรรมเมื่อผู้ประพฤติปฏิบัติตามแล้วผลจะต้องเป็นไปเพื่อถอดถอนสิ่งเครื่องกังวลดุ้งเดิงที่เรียกว่ากองทุกข์นับแต่ส่วนหยาบจนถึงส่วนละเอียดสุดออกได้เป็นลำดับดับจนตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันที่เรียกว่าสำเร็จมรรคผลนิพพานทางทุกแง่ทุกมุมพระโอวาททุกบททุกบาทสอนเพื่อถอดเพื่อถอนสอนเพื่อให้เป็นคนดีสอนเพื่อให้เป็นคนรู้คนฉลาดไม่ใช่สอนเพื่อความโง่ใส่สัตว์ทั้งหลายไม่ใช่สอนเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายก่อควยเอาทุกมาเผาผลาญตนเองแต่สอนเพื่อจะถอดถอนทุกสอนแก้ความโง่เขาบาปัญญาของตนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่ปรากฏว่าเป็นฆ่าศึกต่อโลกตั้งแต่การไหนๆมานอกจากโลกจะได้อาศัยธรรมะนี่อธิบายถึงเรื่องคำว่านิพพานของพระพุทธเจ้าเลยเตลิดมาถึงธรรมะตอนนี้เมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนดีได้ทรงประกาศศาสนาเพื่อประโยชน์แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายโดยพระองค์เองบ้างโดยสาวกทั้งหลายที่มีความเชื่อเลื่อมใสและประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ข้าได้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานขึ้นมาแล้วประกาศสอนช่วยพระภาระของพระพุทธเจ้าให้เบาลงบ้างและเพื่อศาสนาจะได้กว้างขวางโดยรวดเร็วบ้างพอพระพุทธเจ้านิพพานแล้วเท่านั้นศาสนาธรรมที่พระองค์ท่านจะทรงประกาศโดยพระองค์เองก็เป็นอันว่าระงับดับไปในขณะนั่นทีเดียวนอกจากนั้นสาวกก็ประกาศสอนกันมาและประพฤติปฏิบัติตามจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ส่วนพระพุทธเจ้าก็หมดในพระรูปพระกายไม่ปรากฏจึงเรียกว่านิพพานเนี่ยซึ่งตรงกับวันนี้วันประสูติวันประเสริฐวันนี้ผ่านตรงกับวันนี้วันเดียวทั้งสามการมารวมอยู่ในวันนี้วันนี้บรรดาเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธและทั่วประเทศไทยวันนี้ได้ทำการสักการะบูชาทำความระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ที่ได้ประสิทธิ์ศาสตร์ให้แก่โลกและกราบไหว้บูชาความศักดิ์สิทธิ์พิเศษของพระองค์ท่านแม้จะนิพพานไปแล้วคุณสมบัติที่ได้สอนโลกไว้ยังปรากฏอยู่ผลเป็นเช่นไรเหตุเป็นเช่นไรคงดั้งเดิมไว้

ถ้าขัดแย้งต่อเหตุต่อผลนั้นไม่จัดว่าเป็นความสม่ำเสมอเรียกว่าเป็นรุ่มๆดอนๆสูงๆต่ำๆถ้าเป็นวัตถุจะเป็นเครื่องใช้ก็ไม่ดีถ้าเป็นอาหารก็ไม่อร่อยเพราะไม่เสมอต้นเสมอกลางนี่หลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้แล้วมีหลายขั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หนุ่มสาวเพศพระเพศเมียนที่เรียกว่านักบวชมีแยกแยะไว้ทุกแง่ทุกมุมไม่ให้เสียความหวังของผู้สนใจใคร่ต่อธรรมของพระองค์ท่านจะนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อผลสำหรับตัวเองคำว่าธรรมถ้าจะเทียบเป็นเหมือนด้านวัตถุแล้วเหมือนกับรสอาหารที่ปรากฏตัวอยู่แต่ปรากฏให้รู้สึกอยู่ด้วยจูหาประสาทของผู้รับทานแต่ไม่ปรากฏเป็นตัวเป็นตนเป็นด้านวัตถุเช่นเดียวกับรสชาติที่ซึมซาบอยู่ในอาหารเช่นนั้นจะเป็นอาหารประเภทใดก็ตามวัดส่วนวัตถุที่เป็นอาหารนั้นเรามองเห็นได้โดยตาเนื้อของเราส่วนรสที่แฝงอยู่ในนั้นเราไม่สามารถจะมองเห็นแต่ก็ต้องอาศัยวัตถุคืออาหารชิ้นนั้นๆเป็นที่สถิตอยู่ของรสอาหารเนี่ยธรรมะแม้จะเป็นธรรมชาติที่มองไม่เห็นก็ตามแต่ก็อาศัยผู้ปฏิบัติคือเราท่านซึ่งเป็นตัววัตถุโดยตรงคือเป็นมนุษย์เป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชเป็นฆราวาสนี่แหละเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหัวหน้าของผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้รับผิดชอบในตัวเองและในธรรมทั้งหลายก็คือใจใจคือธรรมชาติที่รู้อยู่เช่นเวลาท่านเทศอย่างนี้รู้อยู่ได้ยินอยู่นี่แหละท่านเรียกว่าใจธรรมะซึ่งไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อเช่นเดียวกับใจที่มีอยู่ในร่างกายนี่แหละแต่ไม่สามารถมองเห็นจึงต้องธรรมะจึงต้องอาศัยอยู่ในธรรมชาติอันนี้ได้คืออาศัยใจผู้มีใจเป็นธรรมะจะแสดงอากัปกิริยาออกมาทางใดความประพฤติด้านใดจะเป็นไปด้วยความสวยงามน่าดูน่าชมฟังก็ไพเราะสนอสุมีเหตุมีผลไม่ทำเอาแบบสุ่มเดาไม่ไปเอาไปตามความอยากถุดลากไปแต่ไปด้วยเหตุด้วยผลทำอะไรใส่ตองเรียบร้อยแล้วค่อยทำนี่ท่านเรียกว่าใจที่มีธรรมนำความประพฤติทางกายวาจาให้เป็นธรรมไปด้วยผลที่ปรากฏขึ้นจากใจที่มีธรรมก็ทำตนให้มีความสุขความสบายนี่ท่านเรียกว่าธรรมที่มีอยู่ในตู้ในหีบในคัมภีร์นั้นเป็นชื่อของธรรมเช่นเดียวกับชื่อของยาที่มีอยู่ในหนังสือแต่ตัวยาจริงๆไม่ใช่ตัวหนังสือตัวหนังสือนั้นเป็นแผนหรือว่าเป็นตำราที่ชี้บอกยาชนิดนั้นๆแล้วผู้ต้องการยาก็ไปหาตามตำราที่ชี้บอกมีธรรมะที่ท่านสอนไว้ในที่เขียนไว้ในตู้ในคัมภีร์นั้นเป็นท่านเรียกว่าธรรมะเหมือนกันแต่ว่าตำราของธรรมธรรมจริงๆจะมีอยู่ที่ใจของคนเพราะผู้ปฏิบัติธรรมก็คือคนถ้าทำชั่วผลจะปรากฏขึ้นที่นี่ทำดีผลก็จะปรากฏเป็นสุขขึ้นที่นี่ไม่ได้ไปปรากฏขึ้นในคัมภีร์คัมภีร์ทั้งหมดจะมีมากน้อยที่เข้ามาที่กายวาจาใจของมนุษย์และสัตว์นี้เท่านั้นผู้ทำดีทำชั่วไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนนอกไปจากตัวของคนและสัตว์คัมภีร์ไม่มีทางที่จะไปทำดีทำชั่วไม่มีโอกาสที่จะไปนรกสวรรค์ไม่มีโอกาสที่จะไปติดคุกติดตารางไปเป็นคนชั่วเสียหายที่ไหนนอกจากคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นศาสนธรรมจึงต้องสอนลงมาที่คนเพราะดีก็คือคนจะทำให้ดีชั่วก็คือคนจะทำให้ชั่วได้รับความทุกข์ความลำบากทุกความสุขความสบายก็คือคนจะพลิกตัวให้เป็นไปเช่นนั้นต่างหากศาสนาจึงสอนลงที่นี่ไม่ได้สอนไปที่อื่นใดทั้งนั้นท่านเราทุกท่านที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ชื่อว่าเรามีลาภอันประเสริฐดังภาษิตที่ยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นนั้นว่าทุกโธมนุสสปฏิลาโภการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้

ป็นลาภอันประเสริฐท่านว่าอย่างนี้ทำไมจึงว่าเป็นลาภอันประเสริฐล่ะเพราะมนุษย์นี้มีฐานะสูงกว่าสัตว์มากมายความรู้ความฉลาดก็มีมากกว่าสัตว์และรู้ดีชั่วทุกอย่างด้วยผู้ที่พิจารณามาเกิดเป็นมนุษย์ต้องเป็นผู้มีภูมิธรรมสมควรจะเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับตึกห้างมีร้านใหญ่ๆที่มีราคาแพงๆถ้าประสัมภาระเครื่องจะถูกสร้างควรจะเป็นตึกเป็นห้างต้องเพียงพอไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นกระท่อมไปจะเรียกว่าตึกว่าห้างว่าร้านไม่ได้เขาจะเรียกเพียงกระท่อมเท่านั้นนี่ข้อนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันถ้าประสัมภาระคือคุณงามความดีที่เราบำเพ็ญมาสมควรจะเป็นมนุษย์ได้นั่นแหละจึงจะอุบัติขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้ถ้าหากว่าภูมิไม่สามารถเช่นนั้นก็กลายเป็นกระต๊อบไปที่เรียกว่ากำเนิดของสัตว์ประเภทต่างๆนั่นเทียบออกมาเหมือนกระต๊อบเพราะไม่ค่อยมีความหมายอะไรนะไปที่ไหนก็มองเห็นกันทั่วๆไปไม่เป็นที่สะดุดตาสะดุดใจทั้งที่เราเดินผ่านมาเห็นกระต๊อบนาเขาเป็นอย่างไรบ้างเป็นที่สะดุดตาแล้วว่าเป็นของที่มีคุณค่าน่าต้องการไหมไม่มีใครต้องการและไม่มีใครสะดุดตาสะดุดใจแต่ไปเห็นห้างร้านใหญ่ๆที่มีความแน่นหนามั่นคงความสวยงามมากจะมีความรู้สึกอย่างไรไม่ว่าใจท่านใจเราจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกันฉะนั้นความเป็นมนุษย์จึงมีความแตกต่างจากสัตว์อยู่มากมายยิ่งเรารักษาระดับความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้แล้วเรายิ่งใจเลื่อนฐานะจากความเป็นมนุษย์นี้ไปอีกเป็นชั้นมนุษย์สามมนุษย์โสมนุษย์สาเปโตมนุษย์สาเทเลนั่นมนุษย์มันมีหลายประเภทถ้าเราไม่สามารถจะรักษาระดับความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้ด้วยความประพฤติเหลวแหลกก็กลายเป็นมนุษย์สาเปโตมนุษย์สาติเรชานในตะกี้ในร่างของมนุษย์คือกายนั่นแหละเป็นมนุษย์คือกายมนุษย์เป็นมนุษย์จริงเลยแต่ใจนั่นกลายเป็นสัตว์ติเรชานเป็นเปรตเป็นผีไปเสียทำความเดือดร้อนแก่บ้านเมืองไปที่ไหนให้ชาวบ้านเดือดร้อนทุกอย่างยากประเภทนั้นเขาเรียกว่ามนุษย์ที่เป็นผีหรือเป็นเศษเป็นผีในร่างของมนุษย์ไม่รู้บุญรู้บาปไม่รู้ดีรู้ชั่วกลายเป็นสัตว์ดิบฉันไปในร่างของมนุษย์ที่ถ้าไม่สามารถประคับประคองความระดับของมนุษย์ด้วยความประพฤติอันดีงามให้สมกับภูมิมนุษย์ไว้ได้จะกลายลงไปเป็นเช่นนั้นถ้าสามารถประพฤติปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขตนให้อยู่ในระดับของมนุษย์ได้และให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็กลายเป็นมนุษย์สัตว์เทโลคือกลายเป็นมนุษย์แต่ใจมีอัตมีธรรมมีความเมตตาสงสารรู้จักท่านรู้จักเรารู้จักบุญคุณต่อท่านผู้มีคุณรู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดไม่ทำเอาตามความอยากที่ฉุดลากให้พาเป็นไปแต่ทำตามเหตุผลเมื่อสิ่งใดถูกแล้วพยายามทำถึงนั้นจะยากลำบากไม่เป็นของสำคัญแต่จะทำให้ได้ตามหลักกฎเกณฑ์ที่เหตุผลที่บอกไว้หรือเป็นคนมีความรักความดีเสมอรักศีลรักธรรมรักตัวก็ชื่อว่ารักธรรมเพราะการบำเพ็ญทุกอย่างในบรรดาคุณงามความดีทั้งหลายจะต้องบำเพ็ญเพื่อตัวทั้งนั้นส่วนที่มีมากขึ้นหรือคนอื่นจะได้รับผลประโยชน์จากเรานั้นเป็นผลที่พลอยได้คนที่มีใจเป็นศีลเป็นธรรมมีหิริโอตตัปปะละอายต่อบาปต่อกรรมต่อความชั่วช้าลามกมีความห้าวหาญรื่นเริงบันเทิงเชื่อลมสายต่อคุณงามความดีต่อบุญต่อกรรมคนประเภทนี้แหละเป็นเพศภายในใจในร่างของมนุษย์นี่เลยมีเลื่อนขึ้นไปเป็นลำดับถ้าสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งกว่านั้นจนสำเร็จเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาก็กลายเป็นวิสุทธิเทพขึ้นไปเป็นชั้นๆถึงขั้นพระอรหันต์เรียกว่าวิสุทธิเทพเป็นผู้หมดจดภายในจิตใจโดยสิ้นเชิงผู้นั้นแลจะอยู่ที่ไหนก็เป็นผู้ประเสริฐในร่างแห่งมนุษย์นี้แหละร่างกายนี้ก็เป็นก้อนธาตุส่วนผสมเช่นเดียวกับโลกทั่วๆไปแต่ใจนั้นเป็นใจที่บริสุทธิ์วิมุตติพุทโธกับสรุปทำตามเสด็จพระพุทธเจ้าได้นี่คือว่าเป็นผู้ประเสริฐเนี่ยในมนุษย์คนเดียวนี่แหละแปรสภาพได้หลายอย่างจากความประพฤติจากความรู้ความเห็นที่ตนได้สดับกลับฟังมาแล้วอย่างไรนำไปดัดแปลงตนเองถ้าเราเห็นว่ามนุษย์เป็นของที่มีคุณค่า
เราก็ต้องสงวนความเป็นมนุษย์ของเราด้วยความประพฤติดีงามอย่าให้เป็นไปในกลุ่ม4กลุ่ม5ยิ่งเราได้ศึกษามากเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งจะสงวนศักดิ์ศรีของตนให้มากด้วยความประพฤติดีอย่าให้ความรู้ท่วมหัวแล้วเอาตัวไปไม่รอดอย่างนี้ใช่ไม่ได้ผิดเพราะครูอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมสอนลูกศิษย์ต้องสอนเพื่อความรู้ความฉลาดสอนเพื่อความเป็นคนดีปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็นประโยชน์ได้รับผลประโยชน์ทั้งตนและผู้อื่นไปที่ไหนผมมีความยินดีชมเชยสรรเสริญเหมือนพ่อแม่กับบุตรเห็นกันฉะนั้นครูอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมสอนลูกศิษย์ต้องมุ่งให้ลูกศิษย์ดีทั้งนั้นถ้าได้ทราบข่าวว่าลูกศิษย์คนนั้นไม่ดีไม่ดีครูอาจารย์ก็รู้สึกไม่สบายใจและยังขายหน้าครูอาจารย์อีกเสียเพียงคนเดียวยังต้องเสียถึงครูถึงอาจารย์ไปอีกถ้าเราดีครูอาจารย์ก็พลอยดีไปด้วยเป็นสิริมงคลแก่ตัวขึ้นมาอันนี้แสดงธรรมะก็รู้สึกจะแสดงไปมากหน่อยหากว่าได้ผิดพลาดในตอนใดก็ดีหวังว่าได้รับอภัยจากบรรดาท่านทั้งหลายและวันนี้ขอขอบคุณและอนุโมทนากับบรรดาท่านทั้งหลายทุกๆท่านที่มาจากเหนือต่างๆที่ได้มาทำประโยชน์ความเป็นประโยชน์ให้โลกได้รับความร่มเย็นเพราะคนที่กล้าเข้ามาหาหมอนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นคนจนกรอบจนมุมหาทางแก้ไขตัวเองรู้ช่วยตัวเองไม่ได้เราได้ช่วยคนที่จนกรอบจนมุมเช่นนั้นจึงเชื่อว่าเราได้บำเพ็ญประโยชน์อย่างเต็มที่บุญก็เห็นประจักษ์ใจมีความเย็นอกเย็นใจว่าเราได้ปฏิบัติเต็มกำลังในหน้าที่ของเราด้วยนอกจากนั้นคนไข้ก็หายไปด้วยเชื่อเราบำเพ็ญประโยชน์เพราะหมอคำว่าหมอย่อมเป็นเหมือนบิดามารดาของคนไข้ไม่ว่าคนไข้ประเภทใดเมื่อมองเห็นหมอแล้วรู้สึกมีความยิ้มแย้มแจ่มใสตั้งหนึ่งว่ายังไม่ได้ใส่ยาเลยถ้าหายไปแล้วโรคเพราะความดีใจนี่เป็นความรู้สึกของคนไข้ที่มีต่อหมอดังนั้นเราผู้เป็นหมอก็กรุณาได้ให้ความเมตตาอบอุ่นแก่คนไข้เต็มสติกำลังความสามารถของเราการปฏิบัติต่อคนไข้มารยาทความประพฤตินี้เป็นโอสถที่หนึ่งซึ่งมองข้าจะมองข้ามไปไม่ได้อาจารย์สายใจคออกอ้อมอารีเอาอกเอาใจคนไข้นี่เป็นสิ่งสำคัญถ้าเป็นยาก็เป็นโอสถอันหนึ่งทำใจให้คนไข้ให้ดูมองเห็นหมอแล้วมีความอบอุ่นเย็นอกเย็นใจสบายไปหมดยิ่งได้รับยาเขาแล้วก็หายไปเลยทีเดียวหากว่าไม่หายจะตายไปคนไข้ก็ไม่ได้แสลงใจกับหมอคนที่เป็นญาติเป็นมิตรที่ไปเกี่ยวข้องกับคนไข้ก็มีความภาคภูมิใจว่าหมอได้มีเมตตาอย่างเต็มที่แล้วตายไปก็เป็นสุดวิสัยของผู้นั้นเองเนี่ยท่านคือทุกท่านที่มาบำเพ็ญประโยชน์แต่ละครั้งจึงจัดว่าได้บุญมากคือให้ความสุขแก่คนอื่นความสุขก็ต้องย้อนมาหาเราไม่ไปที่ไหนต้องย้อนมาหาเรานี่เลยการทำดีต่อผู้อื่นจะไม่ว่าผู้ใดก็เท่ากับเราทำดีเพื่อเราเช่นเดียวกันตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนั้นนี่จัดว่าเป็นกรรมดีกุศลกรรมทำลงไปที่ไหนก็เป็นผลดีขึ้นมาสำหรับเรากรรมชั่วทำคนอื่นให้เดือดร้อนแทนที่จะทำให้หนำใจให้สมใจเราแต่กลับกลายมาเราเป็นผู้รับความทุกข์เพราะกรรมชั่วของตนที่ทำไปนั้นเสียนี่ท่านเรียกว่าอกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมมาหรืออกุศลกรรมหลักศาสนาสอนให้ชั่วกรรมกรรมคุณหมายถึงการกระทำคิดออกมาภายในใจก็จัดเป็นกรรมคือกระทำทางใจพูดทางวาจาก็เรียกว่ากรรมเพราะได้เคลื่อนไหวออกมาแล้วทำทางกายก็เรียกว่ากรรมเราอยู่ในกรอบของกรรมฉะนั้นโปรดได้ใคร่ครวญกันจองเรื่องกรรมที่จะตนจะพึงทำด้วยดีอย่าทำแบบคุ้มสู่คุ้มห้าเมื่อผิดพลาดลงไปแล้วจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังไม่ดีเลยองค์สมเด็จพระพุทธภาคเจ้าทรงเน้นนักเรื่องของกรรมให้เลือกเส้นให้ดีปัจจุบันมีความเป็นดูด้วยความราบรื่นในความประพฤติอนาคตจะแจ่มใสเพราะอนาคตต้องไปจากปัจจุบันคือวันนี้ถ้าเราพยายามปรับปรุงตนเองให้ดีไปตั้งแต่วันนี้เป็นลำดับวันหน้าก็พยายามปรับปรุงเช่นนี้ปีหน้าเดือนหน้าไหนก็ต้องเป็นคนดีตลอดไปดีตลอดสายถ้าเราต้องการอยากดีเฉยๆแต่
มองข้ามความประพฤติผู้จะควรให้ดีนั้นเสียแม้จะปรารถนาเท่าไรก็ไม่มีหวังมุ่งตามหลักธรรมท่านสอนอย่างนั้นนั้นโปรดได้นำพากันนำไปพินิจพิจารณาส่วนใดที่เห็นว่าสมควรแก่วิสัยของตนก็โปรดได้นำไปประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยคุ้มมืออยู่ในตัวของเราทุกๆท่านให้หมดไปด้วยหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนี้และขออำนวยพรให้แก่บรรดาท่านทั้งหลายทุกๆท่านได้มีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอได้สมหวังตามความมุ่งหมายปรารถนาโดยทั่วกันเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: ปฏิปทาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นท่านดำเนินมาและบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายที่ไปศึกษาอบรมกับท่านมานั้นนับว่าเป็นที่ถูกต้องเหมาะสมเฉพาะอย่างยิ่งอยู่กับองค์ของท่านเองเป็นผู้ปฏิบัติผู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังจากท่านเองมาปฏิบัติโดยถูกต้องแม่นยำตามที่ท่านพาดำเนินมานั้นเป็นที่แน่ใจเวลานี้ผมก็ตะเกียบตะกายนำปฏิปทาของท่านเท่าที่สามารถมาประพฤติปฏิบัติต่อตนเองและเพื่อนฝูงที่มาเกี่ยวข้องได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อไปท่านผู้มาศึกษาทั้งหลายจึงควรสังเกตสอดรู้ด้วยเจตนาที่เป็นอัตเป็นธรรมด้วยดีแล้วนำข้อวัดปฏิบัติอันเป็นส่วนภายนอกท่านไปปฏิบัติดำเนินและนำโอวาทคำสั่งสอนของท่านที่ได้ปฏิบัติภายในตลอดถึงความรู้ความเห็นเป็นอย่างไรนั้นไปเป็นคติเรื่องพร่ำสอนตนเองที่เรียกว่าไปปฏิบัติต่อตัวเองการปฏิบัติของเราก็จะเป็นไปด้วยความสม่ำเสมอทั้งภายนอกและภายในแม้ภายในจะยังไม่เป็นไปตามที่คาดหมายเอาไว้แต่ภายนอกยังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเกี่ยวเกาะตามหลักเกณฑ์ที่ฐานที่ท่านสอนไว้และพาดำเนินมาก็ยังทำใจให้อบอุ่นอยู่ไม่น้อยจึงควรยึดไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เพราะการปฏิบัติดำเนินนี้เกี่ยวกับผู้พาดำเนินนั้นเป็นสำคัญอยู่มากลำพังเราคิดอ่านปฏิบัติไปเองก็ดังที่เราเห็นนั่นแหละมีอยู่ทั่วไปในแดนพุทธศาสนาทั้งคฤหัสถ์และพระเสียเองปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้างนี่ไม่จำเป็นจะต้องพูดไปมากเพราะต่างคนต่างได้สัมผัสสัมพันธ์มาแล้วจึงเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับครูอาจารย์ที่พาดำเนินเป็นแบบเป็นฉบับที่ดีที่สุดในสมัยปัจจุบันดังท่านพระอาจารย์มั่นเป็นต้นมีหาที่ค้านไม่ได้เพราะการปฏิบัติดำเนินแต่ละข้อแต่ละแขนงล้วนแล้วแต่มีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องยืนยันในการปฏิบัติของท่านนั้นนอกจากเป็นธรรมที่อยู่ในวิสัยของท่านที่ปฏิบัติรู้เองเห็นเองขึ้นมาในทางฝ่ายธรรมไม่ว่าจะเป็นสมาธิขั้นใดปัญญาขั้นใดจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นนั้นเป็นเรื่องของท่านเราไม่อาจเอื้อมที่จะรู้จะเห็นได้ก็ตามแต่โอวาทคำสั่งสอนที่ระบายออกมาจากความเป็นจริงของท่านนั้นก็เป็นสิ่งที่แน่นอนตายใจได้สำหรับผู้ศึกษาอบรมทั้งหลายเช่นท่านแสดงว่าสมาธิประเภทนั้นเป็นอย่างไรสมาธิประเภทนี้เป็นอย่างไรปัญญาประเภทนั้นเป็นอย่างไรปัญญาประเภทขั้นนี้เป็นอย่างไรอย่างนี้แม้เราจะยังไม่เป็นก็พอจะได้อุบายต่างๆจากวิธีการแสดงของท่านพอเป็นแนวทางยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้แล้วไปปฏิบัติต่อตนเองนี่ก็เป็นการศึกษาอบรมประเภทหนึ่งที่เรียกว่าธรรมเพราะธรรมไม่เหมือนวินัยวินัยเป็นความตายตัวบัญญัติไว้อย่างไรผู้ปฏิบัติก็ต้องให้เป็นไปตามนั้นไม่มีการตีแผ่ไปในแขนงต่างๆเพราะไม่ใช่ของละเอียดเหมือนธรรมเป็นสิ่งที่บอกตายตัวจะว่าละเอียดหรือหยาบก็แสดงตามความจริงนั้นเลยจึงไม่มีข้อที่จะน่าสงสัยส่วนธรรมนั้นเป็นธรรมชาติที่พิสดารสุขุมคัมภีรภาคมากด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงสามารถรู้ได้ในแง่ต่างๆแห่งธรรมทั้งหลายไม่มีประมาณเลยตามหลักธรรมหรือตำรับตำราที่ท่านแสดงไว้นั้นแสดงไว้พอประมาณพอเป็นแบบเป็นฉบับเป็นทางสายกลางเอาไว้ผู้ปฏิบัตินั้นย่อมมีปีกมีแวะมีทางแยะแยกทางร่วมซึ่งอยู่ในวงอริยสัจอันเดียวกัน ป็นไปได้ทุกๆแขนงเป็นไปได้ในธรรมทุกขั้นแม้สมาธิก็ยังเป็นไปได้ในการแยกจากทางอันเป็นส่วนใหญ่คือตำรับตำราที่ท่านแสดงไว้ว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ผู้ปฏิบัติจะมีการแยกแยะจะมีการติดการแวะการแตกแขนงออกไปแห่งความรู้ของสมาธินั้นๆเป็นไปทุกขั้นทุกภูมิของสมาธิแล้วมีการร่วมกันเข้าในหลักใหญ่คือที่ท่านแสดงเอาไว้ยิ่งปัญญาด้วยแล้วยิ่งเป็นของพิสดารเป็นของลึกซึ้งมากปัญญาของผู้บำเพ็ญเพื่อถอดถอนกิเลสนั้นเราก็ยึดเอาหลักใหญ่ท่านไว้อันเป็นทางสายใหญ่สายกลางเอาไว้การปฏิบัติของผู้ดำเนินทางด้านจิตภาวนานั้นจะต้องมีแยกมีแยะมีแตกแขนงไปไม่มีสิ้นไม่ว่ากิเลสไม่ว่าธรรมย่อมจะแสดงขึ้นให้เห็นในแนวรบคือภาคปฏิบัติของผู้นั้นๆ นั่นแหละโดยไม่ต้องสงสัยกิเลสจะมีอยู่ในคัมภีร์หรือไม่มีในคัมภีร์แต่เป็นสิ่งที่แน่ที่สุดก็คือมีอยู่ในหัวใจของคนมีกิเลสทุกประเภททุกรายไปการปฏิบัติเพื่อถอดถอนเพื่อแก้กิเลสเพื่อชำระกิเลสเพื่อรบกับกิเลสด้วยปัญญาศรัทธาความเพียรประโยคพยายามต่างๆจึงต้องได้เจอกันกับกิเลสประเภทต่างๆโดยไม่คำนึงถึงว่ากิเลสประเภทนี้มีในตำราหรือไม่สติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราที่ก้าวเข้าสู่การต่อสู้กับกิเลสนี้มีในตำราหรือไม่จึงไม่ได้คำนึงกันคำนึงหรือจดจ่อตั้งแต่วิธีปฏิบัติวิธีต่อสู้วิธีแก้ไขวิธีถอดถอนกันด้วยสติปัญญาที่จะให้ทันกันกับข้าศึกในเวลานั้นๆเท่านั้นนี่คือภาคปฏิบัติแต่เวลาผลปรากฏขึ้นแล้วนั้นถึงไม่บอกก็รู้เองส่วนภาคปฏิบัตินี้เราจะไปคำนึงตั้งแต่ตำรับตำราอย่างเดียวนั้นเป็นการปฏิบัติตามตำราเป็นการปฏิบัติตามคำบอกเล่าเป็นการปฏิบัติด้วยสัญญาความจดความจำซึ่งไม่ผิดอะไรกันกับที่เราท่องบทสังวัตยายจากตำรับตำรามาจำเอาไว้ภายในหัวใจของเราแต่การภาคปฏิบัติเพื่อความจริงนี้ดำเนินลงไปเช่นสติหลักใหญ่ท่านบอกไว้แล้วว่าสติสัปปัตถปัตถียาสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงนี่คือหลักใหญ่เป็นพื้นฐานอันใหญ่โตอยู่แล้วทีนี้ผู้ที่จะแยกแยะสติไปปฏิบัติต่อความเพียรของตนที่เกี่ยวข้องกับกิเลสประเภทใดบ้างนั้นเป็นเรื่องที่ตนจะแยกจะแยะออกไปแก้ไขถอดถอนหรือต่อสู้กับกิเลสประเภทนั้นๆเป็นแขนงไปนี่ท่านไม่ได้แจงเอาไว้ปัญญาก็เหมือนกันท่านก็อธิบายไว้เป็นกลางๆปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารนี่ท่านว่าอย่างนั้นนี้ปัญญาที่พิจารณาทางในทางด้านปฏิบัตินี้ไม่เพียงจะรอบรู้ไม่เพียงจะพิจารณาไม่เพียงจะแก้ไขถอดถอนกับสังขารเพียงเท่านั้นอาการใดที่เกิดขึ้นปรากฏขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสแล้วเรื่องของปัญญาจะต้องจดจ่อต่อสู้กันแก้ไขถอดถอนกันจนกระทั่งผ่านไปได้ด้วยความประจักษ์ใจว่าได้ผ่านไปแล้วในกิเลสประเภทนี้ประเภทนั้นนะด้วยปัญญาประเภทนี้ปัญญาประเภทนั้นซึ่งเราไม่ต้องไปคำนึงถึงเรื่องตำรับตำราเลยแต่จดจ่อต่อเนื่องกันกับความจริงคือระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันนี้เท่านั้นนี่เรียกว่าภาคปฏิบัติท่านเรียกว่าความจริงคือความจริงนี้มีอยู่ในหัวใจนี้ไม่ว่ากิเลสประเภทใดใครจะให้ชื่อให้นามบัญญัติบัญญังไว้มากน้อยเพียงไรก็ตามไม่สำคัญสำคัญที่กิเลสประเภทต่างๆจะมีหรือไม่มีในตำราต้องมีในหัวใจของคนมีกิเลสด้วยกันนี่สำคัญสติปัญญาศรัทธาความเพียรใดที่จะนำมาแก้ไขถอดถอนเรื่องกิเลสซึ่งมีอยู่ในหัวใจนี้เต็มไปหมดนั้นก็จะต้องทุ่มลงเต็มสติกำลังวังชาของตนเช่นเดียวกันไม่เช่นนั้นแพ้ไม่เช่นนั้นไม่รอบไม่เช่นนั้นชำระไม่ได้ ไม่เช่นนั้นไม่เห็นความจริงระหว่างกิเลสกับปัญญาต่อสู้กันและได้ชัยชนะซึ่งกันและกันนี่นี่วันนี้ได้อธิบายถึงเรื่องปริยัติถึงเรื่องปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาในอุบายวิธีการความรู้ต่างๆดังที่กล่าวมาเพียงย่อๆนี้เป็นเรื่องของท่านรู้ท่านเห็นเองท่านจะนำมาชี้แจงบอกสอนเราทุกแง่ทุกมุมในวิธีการต่างๆที่ท่านได้รบได้ต่อสู้กับกิเลสจนกระทั่งถึงได้ชัยชนะมาเป็นพักๆนั้นท่านไม่สามารถที่จะบรรยายให้เราทั้งหลายได้ฟังทุกแง่ทุกมุมไปเหมือนกับที่ท่านต่อสู้กับกิเลสนั่นเลยอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายจะพึงทราบเองจะพึงขวนขวายเองด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราตั้งแต่ขั้นพื้นของสติปัญญาศรัทธาความเพียรจนก้าวขึ้นสู่ความแก้วกล้าสามารถแล้วเราจะได้รู้ได้เห็นธรรมทั้งหลายที่กล่าวมานี้ทั้งฝ่ายกิเลสประเภทต่างๆไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดทั้งปัญญาประเภทต่างๆไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดตลอดความเพียรที่เราว่าเพียรพยายามยามเพียรพยายามพยายามจนกระทั่งถึงหมุนตัวเป็นธรรมจักรเลยความเพียรนั้นไปเสียทุกด้านทุกทางทุกแง่ทุกมุมกลายถ้าว่าจะเรียกว่าความเพียรก็กลายเป็นความเพียรกล้ามหมุนตัวอยู่อย่างอาถรรพ์อย่างนี้ก็เป็นไปอย่างนั้นไปเสียเนี่ยนี่แหละความเพียรตั้งแต่พื้นจนกระทั่งถึงความเพียรประเภทที่กล่าวนี้ก็เป็นขึ้นภายในจิตให้เป็นขึ้นภายในจิตใจของเราผู้ปฏิบัติเองจึงเรียกว่าเป็นความจริงจึงเรียกว่าเป็นสมบัติของเราการที่เราได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์นั้นเพียงเป็นแนวทางยังไม่จัดว่าเป็นสมบัติของตนโดยแท้ต่อเมื่อเราได้ยึดอุบายวิธีการต่างๆที่ท่านแนะนำสั่งสอนเรามาประพฤติปฏิบัติต่อตัวของเราการประพฤติปฏิบัติต่อตัวของเรานั้นก็คือมาชำระกิเลสมาลบล้างหรือมาลบฟันหั่นแหลกกันกับกิเลสทุกประเภทให้สิ้นไปสูญไปโดยลำดับตำดานั่นแหละจึงเรียกว่าเป็นสมบัติของเราการต่อสู้ก็เป็นวิธีการของเราเองการได้รับชัยชนะจนกิเลสขาดวรรคขาดตอนไปก็เป็นความจริงที่ปรากฏขึ้นกับใจของเราจนกระทั่งกิเลสมุดมอดไปหมดไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยกลายเป็นมหาสมบัติที่เรียกว่าวิสุทธิจิตก็เป็นสมบัติของเราเองนี่เป็นเรื่องของแต่ละลายละลายที่ใจประพฤติจะพึงประพฤติปฏิบัตินี่ได้พูดถึงเรื่องภาคปริยัติกับภาคปฏิบัติมีความต่างกันอย่างนี้ผู้ไม่ปฏิบัติไม่อาจจะทราบได้ไม่ว่าท่านว่าเราเรียนมาได้มากได้น้อยเพียงไรก็จดจำได้มากได้น้อยเพียงนั้นแต่ความจริงที่จะปรากฏขึ้นให้เป็นที่หายสงสัยจากการศึกษาเราเรียนมานั้นไม่ค่อยปรากฏหรือไม่ปรากฏดีไม่ดีแบกแต่ความสงสัยสนเทศจากธรรมที่เรียนไปนั้นมีจำนวนมากมายขนาดไหนจนเป็นกังวลภายในจิตใจเพราะหาทางออกหาทางแก้ไขตามที่ท่านสอนไว้นั้นไม่เป็นหรือหาไม่ได้เนี่ยเรื่องครูบาอาจารย์จึงเป็นของสำคัญมากเมื่อได้เห็นท่านพาดำเนินแม้แต่เดินจงกรมเท่านี้เราก็เห็นแล้วอ๋อนี่เดินจงกรมท่านเดินกันอย่างนี้เนี่ยประจักษ์แล้วทั้งที่ในตำรามีอยู่ไม่น้อยเต็มไปหมดเรื่องวิธีเรื่องเดินจงกรมของพระสาวกนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาทรงเดินจงกรมและเดินจงกรมนะนั่งสมาธิภาวนาก็มีในตำหนักตำราเต็มไปหมดแต่เราเมื่อไม่เห็นวิธีการที่ท่านพาดำเนินทั้งที่เราก็เรียนจำมาได้ว่าเดินจงกรมว่านั่งสมาธิแต่เราก็ทำไม่เป็นว่าเดินจงกรมเดินยังไงเดินวิธีใดนั่งสมาธินั้นนั่งอย่างไรนั่งวิธีใดการทั้งรวมจิตในเวลาต่างๆเอียบทต่างๆทั้งรวมอย่างใดเราไม่เคยรู้เคยเห็นเป็นแต่ได้ยินได้ฟังจากตำหนักตำราต่อเมื่อได้มาได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์ว่าการตั้งสติการระมัดระวังจิตใจของตนที่จะคิดจะปรุงไปในแง่ต่างๆให้มีสติระมัดระวังอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ว่าแต่เพียงเอียบททุกเวลาของจิตที่เคลื่อนไหวเพราะความเคลื่อนไหวของจิตเคลื่อนไหวออกถูกความเป็นกิเลสนำกิเลสเข้ามาเผาผลาญจิตใจเพราะฉะนั้นจึงต้องได้มีความเพียรที่เรียกว่าสติธรรมปัญญาธรรมวิธรรมเข้าต่อกรกันอยู่โดยสม่ำเสมอจึงจะ ปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาแล้วหายสงสัยไปเป็นพักๆนี่เรียกว่าการศึกษาเราเรียนจากครูจากอาจารย์ต่อหน้าต่อตาได้เห็นได้ยินการเดินมินทบาทท่านเดินอย่างไรนี่เราก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นอุบายแก้ไขถอดถอนกิเลสเราได้เห็นด้วยตาของเราในบรรดากิริยาที่พอจะสัมผัสทางตาในบรรดาเสียงที่จะสัมผัสทางหูท่านแสดงว่าอย่างไรแล้วเพราะออกมาจากความจริงของท่านที่เคยพารานเนินมาเราก็นำความจริงอันนั้นนำเหตุผลหรือเนื้อความอันนั้นเข้ามาสู่ใจของเราเป็นที่เข้าใจแล้วหายสงสัยนี่เรียกภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้จึงต้องมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนครูบาอาจารย์สมัยปัจจุบันนี้พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นก็ล่วงลับไปแล้วผู้ได้ศึกษาอบรมกับท่านก็ได้ยึดมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ทั้งภายนอกคือข้อวัดปฏิบัติหลักธรรมหลักวินัยทั้งภายในคือการประกอบความภาคเพียรเพื่อศีลเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาเพื่อวิมุตติหลุดพ้นท่านก็พาดำเนินและได้ชี้แจงแสดงให้พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังจนเป็นที่พอใจเป็นที่จุใจแล้วนำมาแจกจ่ายซึ่งกันและกันจนกระทั่งปัจจุบันนี้จึงเป็นที่แน่ใจในปฏิปทาของท่านที่พาดำเนินมาหากว่าเรายังไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตัวได้ด้วยปฏิปทาเหล่านี้ก็แสดงว่าเราใช้ปฏิปทาอันเป็นเครื่องมือสำคัญนี้ยังไม่เหมาะกับเราท่านสอนว่าให้ขยันหมั่นเพียรเรากลับเป็นคนขี้เกียจขี้ค้านเสียท่านสอนให้มีความพินิจพิจารณาสอนให้มีสติสตังสอนให้พินิจพิจารณาทางด้านสติปัญญาเราก็เป็นผู้เผลอเลอไปเสียไม่มีสติสตังท่านว่าให้คิดให้อ่านไตรตรองในทางดำเนินอันจะเป็นไปเพื่อถอดถอนกิเลสเราแค่คิดอ่านไตรตรองไปทางกิเลสเพื่อสั่งสมกิเลสขึ้นมาเสียมันก็ขัดก็แย้งกันอย่างนี้ตลอดไปจึงหาผลไม่ได้นี่แต่เราจะไปตำหนิติเตียนปฏิปทาของท่านที่พาดำเนินและแนะนำสั่งสอนมาแล้วนั้นว่าไม่ถูกต้องไม่ดีอย่างนี้ไม่ถูกมันไม่ดีอยู่กับเราผู้มาดำเนินต่างหากนี่ให้เราคำนึงถึงจุดนี้ให้มากเวลานี้เรามาศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์อยู่นานเท่าไหร่มากเท่าไหร่แล้วแล้วผลที่จะพึงได้ตามที่ท่านอบรมสั่งสอนมาแล้วจากหัวใจท่านมาปรากฏในหัวใจของเราอย่างไรบ้างหรือไม่นี่นักปฏิบัติควรคำนึงให้มากแล้วอย่าตื่นเต้นเรื่องโลกเรื่องสงสารเคยเป็นมาอย่างนี้ตั้งกับตั้งกันการได้การเสียการสุขการทุกข์การนินทาเสนเสริญที่เรียกว่าโลกธรรมแปดนี้เป็นพื้นเพย์อยู่ในหัวใจของโลกหัวใจของเราของท่านทุกๆรูปทุกๆนามไม่ปรากฏว่าให้ความวิเศษเลิศเลออันใดแก่เราเลยเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้รู้เท่าไม่ให้ตื่นเต้นตามสิ่งที่ได้ที่เสียเหล่านี้มีลาภเสื่อมลาภเนี่ยก็คือได้มาเสียไปเป็นของคู่เคียงกันนั่นเองมียศเสื่อมยศเนี่ยก็ได้มาเสียไปนินทาสรรเสริญเนี่ยได้มาเสียไปดีแล้วชั่วอันหนึ่งเสริมอันหนึ่งทำลายสุดท้ายก็สู้ฝ่ายทำลายไม่ได้สุขทุกข์เนี่ยมันมีเท่านี้จะว่าอะไรโลกธรรมแปดสุขเกิดขึ้นก็หลงเสียเพลินในความสุขทุกเกิดขึ้นก็เสียใจเสียโศกเศร้าโศกาอะไรมันมีตั้งแต่เรื่องความรุ่มหลงเต็มหัวใจถ้าเราหลงไปตามโลกธรรม8แล้วก็เรียกว่าหลงไปทั่วโลกธาตุดินแดนนั่นเองไม่มีชิ้นดีเลยในหัวใจของเราวันหนึ่งจึงไม่ควรจะตื่นกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อะไรจะมีมากจะผิดขึ้นมามากขนาดไหนสัมผัสสัมพันธ์กับตาหูจมูกลิ้นกายนี้ทั้งนั้นตาหูจมูกลิ้นกายของเราที่รับการกันกรองอยู่ด้วยสติด้วยปัญญาตลอดเวลาแล้วอันไหนที่จะเล็ดลอดสติปัญญานี้ไปได้ที่จะไม่รู้เท่าทันกับมันนอกจากเราเปิดโล่งไว้สำหรับความโง่เขลาเบาปัญญาความทะเยอทะยานความมึนเฟ้อเหิมอันเป็นทางของกิเลสจะไหลเข้ามาอย่างง่ายดายแล้วเข้ามาทับถมโจมตีหัวใจเราให้แหลกละลายไปไม่มีชิ้นดีไม่มีเหลือนี้เท่านั้นเราจึงไม่เกิดประโยชน์อะไรกับสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์แล้วก็ไปตำหนิว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนี้ไม่ดีตัวเองเป็นผู้ไม่ดีตัวเองเป็นผู้โง่เขลาเบาปัญญาไม่รู้เท่าทันกับสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์ไม่ได้คำหนึ่งไม่ได้ตำหนินี่เรามันเสียที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงให้พลิกสติปัญญาขึ้นให้เพียงพอกับเหตุการณ์ ในวันหนึ่งหนึ่งอิริยาบถหนึ่งหนึ่งความเคลื่อนไหวของจิตที่ประกอบด้วยความเพียรมันเคลื่อนไหวไปอย่างไรบ้างแก้แบบนี้ไม่ทันหาอุบายแก้แบบนั้นต่อสู้แบบนี้ไม่ทันหาอุบายต่อสู้แบบนั้นแก้ไขแบบถอดถอนแบบนี้ไม่ทันหาอุบายแก้ไขถอดถอนแบบนั้นทำอุบายวิธีแบบนี้ไม่สงบหาอุบายแบบนั้นมาเพื่อความสงบนั่นปัญญาไม่พิจารณาไม่คล่องแคล่วในอุบายนี้หาอุบายใหม่มาพิจารณานั่นจึงเรียกว่าผู้มีสติผู้มีปัญญาผู้ที่จะบำรุงสติปัญญาของตนให้มีความแก่กล้าสามารถและแตกแขนงออกไปในแง่ต่างๆให้ทันกับเหตุการณ์เหตุการณ์คืออะไรก็คือกิเลสประเภทต่างๆนั่นแหละมันสร้างเหตุการณ์ไว้ตลอดเวลาบนหัวใจเราโดยเฉพาะเนื้อกระจายไปสู่เครื่องสัมผัสสัมพันธ์ทั้งหลายเพื่อส่งเสริมไปอีกแขนงหนึ่งๆให้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นและไหลเข้ามาสู่หัวใจเราดวงเดียวนี้มันทนไหวหรือถ้าไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องคัดค้านต้านทานหรือต่อสู้หรือกันกรองกันไว้บ้างแล้วยังไงก็จมไปได้นักบวชเราไม่ต้องพูดถึงคฤหัสถ์ญาติโยมที่ไหนเพราะนักบวชเราเป็นผู้ต่อสู้เป็นเพศที่ต่อสู้เป็นท่าต่อสู้อยู่แล้วไม่เหลวไหลโลเลไปกับสิ่งทั้งหลายนี่แหละผู้ปฏิบัติต้องใช้อุบายวิธีการต่างๆพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสรรพันคมเพราะกิเลสนี่ฉลาดที่สุดเร็วที่สุดไม่ทันธรรมดาแล้วไม่ทันออกจากใจนั่นแหละแต่ไม่ทันใครจะทันกิเลสถ้าไม่ใช่สติกับปัญญาไม่ทันก็นี่สติปัญญาของเราไปอยู่ที่ไหนหรือไม่เคยเจอไม่เคยมีเลยก็ได้แล้วจะเอาอะไรมาทันกิเลสกิเลสมันออกตลอดเวลาที่เคลื่อนไหวของใจท่านว่าสังขารแห่งความปรุงเหตุที่มันจะปรุงมันปรุงได้โดยหลักธรรมชาติแห่งความคล่องตัวของมันก็มีปรุงออกไปด้วยอารมณ์ต่างๆที่มันยึดมันหมายเอาไว้แล้วเป็นเครื่องดึงดูดให้มันคิดมันปรุงออกไปก็มีไม่ว่าอดีตไม่ว่าอนาคตสัญญาอารมณ์มันวาดภาพหรือหมายไปได้ทั้งนั้นที่จะเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจให้คิดให้ปรุงในเรื่องนั้นๆเพื่อความเป็นกิเลสของตัวมันปรุงได้ทุกเวลาแต่สติปัญญาของเราไม่ทันมันก็ไม่รู้ว่ากิเลสออกทำงานนี่ที่เราไม่ปรากฏผลประการใดเพราะนั้นจึงต้องได้ใช้อุบายต่างๆเช่นอย่างอดหลับอดนอนก็เพื่อจะให้มันติดต่อสืบเนื่องกันในทางความเพียรและให้ร่างกายของเราลดกำลังลงไปเพราะร่างกายนี้ก็เป็นเครื่องมืออันสำคัญที่จะส่งเสริมกิเลสมีราคะตัณหาเป็นสำคัญให้เพิ่มกำลังขึ้นโดยลำดับแล้วก็มาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเรานั่นแหละการผ่อนอาหารอดอาหารก็เหมือนกันไม่ใช่อดอาหารเพื่อฆ่ากิเลสไม่ใช่ผ่อนอาหารเพื่อฆ่ากิเลสการฆ่ากิเลสฆ่าด้วยความเพียรมีสติปัญญาเป็นสำคัญต่างหากไม่ได้ฆ่าด้วยการอดอาหารการอดอาหารพระพุทธเจ้าก็ทรงอดมาแล้วเท่าไรวันเราก็รู้นั่นท่านมุ่งต่อการฆ่ากิเลสด้วยการอดอาหารล้วนๆไม่มีความเพียรทางด้านจิตใจทางด้านจิตตภาวนาเข้าแทรกเลยจึงไม่สำเร็จประโยชน์นั่นเราก็ทราบแล้วว่าการอดอาหารโดยลำพังนั้นไม่ใช่เป็นวิธีการฆ่ากิเลสแต่การอดอาหารเพื่อเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องหนุนเครื่องช่วยความเพียรของเราให้ดีขึ้นนั่นเป็นความถูกทางเช่นกำลังของเรามีมากฉันได้มากนอนได้มากร่างกายมีกำลังมากกิเลสมีกำลังมากขึ้นตามๆกันนี่เฉพาะอย่างยิ่งราคะตัณหาเป็นสิ่งที่ได้รับการหนุนหลังหรือว่ารับการบำรุงหรือรับการอุดหนุนจากความมีกำลังในธาตุในขันธ์นี้เป็นอย่างดีผู้ปฏิบัติจะทราบเรื่องเหล่านี้ผู้อื่นไม่ทราบต้องผู้ปฏิบัติเท่านั้นนี้เวลาเราลดอาหารลงไปลดอาหารลงไปก็เท่ากับลดกำลังทางร่างกายอันเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสราคะตัณหาให้น้อยลงไปโดยลำดับนี่การกล้าทางความเพียรคือสติกำลังของร่างกายมากมีมากสติล้มเหลวกำลังของร่างกายน้อยตั้งสติได้ง่ายสืบต่อกันได้ง่ายและสืบต่อกันได้เป็นลำดับลำดาถ้าจะพูดถึงทางด้านปัญญาก็คล่องตัวในขณะที่กำลังบังชาของร่างกายมีมากปัญญาก็ก้าวไม่ออกพิจารณาอะไรก็เหมือนกับมีดที่หาคมไม่ได้นั่นเอง ราวกับว่าเอาทางสันลงฟันตุ๊บตับตุ๊บตับไม่เรื่องเดี๋ยวราวอะไรนะพออดอาหารลงไปน้อยลงไปทั้งที่เราก็พยายามตั้งสติพิจารณาด้วยปัญญาอยู่มาแล้วตั้งแต่ก่อนนั่นแหละแต่พอได้เครื่องส่งเสริมเครื่องช่วยคือผ่อนกำลังทางนี้ทางร่างกายนี้ลงสติก็ตั้งได้ติดสติก็ตั้งได้ง่ายปัญญาก็ค่อยไหวตัวขึ้นมานี่เราเห็นได้อย่างชัดชัดอย่างนี้เองการหลับการนอนก็น้อยคนเราไม่ฉันอาหารไม่ได้ทานอาหารไม่ค่อยง่วงแล้วไม่ทานไป3วัน4วันแล้วไม่ง่วงนั่นฟังสิความไม่ง่วงสติก็ดีขึ้นถ้าพิจารณาทางด้านปัญญาปัญญาก็ดีขึ้นนี่เห็นอย่างชัดๆในวงปฏิบัติของผู้ปฏิบัตินั่นแหละจะเป็นของผู้ใดผู้ปฏิบัติไม่ทราบต้องผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นเราจะหวังให้ผู้ใดมาทราบเรื่องของเราเวลากิเลสเหยียบย่ำทำลายหัวใจเรามีใครมาทราบไม่มีใครมาทราบเราเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมเองจากกิเลสประเภทต่างๆที่มันย่ำยีตีแหลกภายในหัวใจเพราะฉะนั้นการแก้ไขถอดถอนกิเลสใครจะทราบไม่ทราบก็ตามวิธีการใดที่จะทำกิเลสให้ค่อยหมดค่อยสิ้นค่อยอ่อนกำลังลงไปวิธีการนั้นเป็นวิธีการที่ถูกต้องในการชำระกิเลสไม่ใช่การส่งเสริมกิเลสเราก็รู้ภายในตัวของเราก็เมื่อเป็นเช่นนั้นการตั้งสติสตังพิจารณาด้วยปัญญาโดยการอดอาหารโดยการผ่อนระในส่วนร่างกายไม่ให้มีกำลังมากเกินไปนั้นจะผิดไปที่ตรงไหนนะเราต้องนำมาคิดนำมาใช้ผู้ปฏิบัติจะต้องใช้สติปัญญาให้รอบตัวนี่เป็นภาคปฏิบัติโดยทางความจริงเราไม่ต้องไปหวังหาอะไรจนมากมายแบบแผนตำรับตำราเราก็เรียนมาแล้วส่วนใหญ่จำมาได้แล้วส่วนย่อยส่วนแขนงต่างๆที่เป็นทางเดินของกิเลสนั้นน่ะเรายังไม่เข้าใจและเป็นทางเดินของธรรมก็เหมือนกันเราก็ยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ใช้อุบายวิธีการต่างๆเพื่อให้ทันกับเรื่องของกิเลสโดยความฉลาดรอบคอบของเราในทางสติปัญญาจึงต้องได้ใช้วิธีการต่างๆหลายสรรพันคมคำนึงคำนวณไม่ได้อุบายที่เราจะนำมาใช้เพื่อแก้เพื่อตัดถอนกิเลสเพราะกิเลสนี้เป็นธรรมชาติที่เฉลียวฉลาดแหลมคมมากที่สุดไม่มีอะไรเกินถ้าสติปัญญาไม่เหนือแล้วจะไม่ทราบสติปัญญาไม่มีกำลังมากกว่าแล้วจะแก้กันไม่ลงมีแต่สิ่งเหล่านี้เหยียบย่ำทำลายจิตใจตลอดเวลามีความวิเศษวิโสอะไรเรื่องเกิดเรื่องตายเพราะความโง่เขลาบ่ปัญญาของตนนั้นเคยเป็นมาแล้วด้วยกันทุกรูปทุกนามสงสัยอะไรนอกจากจะถอดถอนกิเลสที่มันฝังจมอยู่ด้วยยาพิษของมันออกไปโดยลำดับด้วยความเพียรโดยวิธีการต่างๆของเราที่จะพึงหาได้นี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเราอย่าหวังพึ่งอะไรให้มากยิ่งกว่าพึ่งความเพียรพึ่งสติพึ่งปัญญาพึ่งอุบายต่างๆที่เราพยายามผิดขึ้นมานี้อันนี้เป็นของสำคัญเป็นสิ่งที่เราจะพึ่งได้โดยแท้ความเพียรเอาให้ทำให้เจ้าของพึ่งเจ้าของด้วยความเพียรได้สติให้พึ่งได้ปัญญาให้พึ่งได้อย่าให้กิเลสมาตีมาต่อยให้แหลกเหลวไปทุกเวลาดังที่เคยเป็นมานั่นเลยนี่เราจะตั้งตัวได้นี่เรียกว่าเราทำความรู้จักกับเราเพราะกิเลสอยู่กับเราทุกมากน้อยเพราะกิเลสย่ำยีตีแหลกเราก็รู้วิธีการที่จะแก้ไขถอดถอนกิเลสด้วยอุบายวิธีใดสติปัญญาใดก็ต้องเป็นผู้คิดผู้ค้นผู้หามาผู้ต่อสู้กับกิเลสให้รู้ว่ากิเลสนี้มีกำลังมากน้อยเพียงไรและต่อสู้กันจนกระทั่งถึงกิเลสม้วนเสื่อลงไปม้วนเสื่อลงไปก็ให้รู้ในภายในของผู้ปฏิบัตินี่แหละอย่าไปหวังพึ่งกับผู้ใดอย่าไปหวังให้ใครรู้นอกจากตัวของเรารู้นอกจากตัวของเราเห็นนอกจากตัวของเรานี่ละนอกจากตัวของเรานี้บริสุทธิ์พุทโธขึ้นที่หัวใจดวงนี้เท่านั้นไม่มีอะไรจำเป็นยิ่งกว่าเราจะรู้เรื่องของเราทั้งฝ่ายกิเลสและฝ่ายธรรมทั้งการต่อต้านทั้งการต่อสู้ทั้งการแพ้การชนะเราต้องรู้ทุกระยะทุกเวลาของการต่อสู้จึงเรียกว่าเรามีสติปัญญาแพ้ตรงไหนตามแก้กันตรงนั้นหาอุบายพลิกมาเปลี่ยนแปลงมาจึงเรียกว่าปัญญานี่แหละปัญญาในสนามรบนี่แหละปัญญาในความจริงของผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้พระพุทธครั้งพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ผิดกันอย่างนี้เป็นอย่างนี้หากว่าท่านจะนำมาบรรยายเสียทุกสิ่งทุกอย่างโดยทางตำราแล้วบรรยายไม่หวาดไม่ไหวผู้ที่ศึกษาเราเรียนก็จะฟันเฟือเหลือความสามารถแล้วก็จะท้อถอยน้อยใจไปเสียว่าเรามีอำนาจวาสนาน้อยจำอะไรก็ไม่ได้รู้อะไรก็ไม่ทั่วถึงท่านจึงได้เอาส่วนใหญ่ออกมามีตั้งแต่ส่วนที่เป็นแก่นทั้งนั้นที่ท่านนำมาเฉพาะอย่างยิ่งมัชฌิมาปฏิปทา
1: ในวงอริยสัจ4นี้เป็นวงที่สมบูรณ์มากที่สุดที่จะแก้กิเลสให้ม้วนเสื่อลงไปไม่มีได้เหลือเลยท่านก็แสดงไว้แล้วว่ามัชฌิมาปฏิปทาคืออะไรเนี่ยในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรท่านก็บอกเสยที่ดังคืออะไรสมาธิสมาสังโปจนกระทั่งถึงสมาสมาธินี่คือเครื่องมือที่ทันสมัยพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงสังหารกิเลสให้ม้วนเสื่อลงไปแล้วด้วยเครื่องมืออันนี้พระสาวกทุกๆพระองค์ไม่มีคำว่าเว้นเป็นแต่เพียงว่าผ่านช้าผ่านเร็วต่างกันนี้เท่านั้นต้องได้ผ่านด้วยกันทั้งหมดแล้วบริสุทธิ์ขึ้นมาจากวงอริยสัจนี้เท่านั้นนี่ท่านก็แสดงไว้แล้วอย่างเต็มภูมิจะให้ท่านแสดงอะไรอีกในตำรับตำราเรายกออกมาคลี่คลายทำทั้งหลายที่ท่านจดจารึกเอาไว้นั้นเข้ามาสู่วงปฏิบัติของตัวเองแจ้งออกไปสิสติปัญญาที่ท่านแสดงไว้นั้นเป็นสติปัญญากลางเรานำสติปัญญาของท่านที่แสดงไว้นั้นมาแจ้งในตัวของเราแจ้งกับกิเลสกิเลสเป็นมันแจ้งตัวมันไปยังไงเราก็แจ้งสติปัญญาตามต้อนกันเหมือนกับเชื้อไฟกิเลสมันกองเพลินเพลินทึกอยู่ที่ไหนซึ่งเป็นเชื้อไฟแห่งธรรมทั้งหลายมีสติปัญญาสำคัญทั้งนั้นทำไมจะตามจุดตามเผากันไม่ได้ก็ต้องจุดต้องเผาได้ด้วยอุบายวิธีการของผู้ปฏิบัติธรรมด้วยความเฉลียวฉลาดนั่นแหละคนโง่อย่าเข้าใจว่าจะหลุดพ้นไปได้นะอย่าไปนับปีนับเดือนนับวันนับคืนนับความเพียรเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้ชั่วโมงให้นับให้ดูระหว่างกิเลสกับเราต่อสู้กันเป็นยังไงความแพ้ความชนะความฉลาดแหลมคมเวลานี้ใครฉลาดเวลานี้กิเลสฉลาดหรือทำสติปัญญาฉลาดเนื้อถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายตลอดเวลาให้ดูตรงนี้ผิดตรงนี้ขึ้นมาพลิกแปลงแปลงหลายสันหลายคมให้ทันกับกิเลสนี่แหละเรียกว่าผู้ที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ต้องเป็นผู้สนใจในจุดที่เป็นข้าศึกต่อตนเองอยู่เวลานี้คือกิเลสทุกประเภทเป็นข้าศึกต่อหัวใจเราเราจะแก้ด้วยวิธีใดนั่นความเพียรสติปัญญาเนี่ยท่านก็บอกไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะโหมตัวเข้ามาเป็นพลังอันเดียวกันเช่นอย่างขันติความอดความทนไม่ต้องบอกมันทนของมันไปเองทนไปเองเพียรเพื่อจะรู้เหตุรู้ผลนี่เพียรไปเองสติปัญญาก็ค่อยคมกล้าขึ้นไปโดยลำดับนี่คือผู้ปฏิบัติเพื่อเห็นความจริงเพื่อนำมหาสมบัติได้แก่วิสุทธิจิตหรือนิพพานสมบัติเข้าครองในหัวใจของเราด้วยอุบายวิธีการแห่งความเพียรของผู้ไม่ลดละท้อถอยของผู้เฉลียวฉลาดแหลมคมโดยทางปฏิบัตินี่แหละนี่เป็นสิ่งที่เราจะตาจะได้ที่ตรงนี้เราจะไปหมายพึ่งวันคืนปีเดือนมืดกับแจ้งมันมีมาตั้งกับตั้งการดินฟ้าอากาศมีมาแต่ไหนแต่ไรอย่าไปหมายพึ่งผู้ใดอัตตาอัตโนนาโถให้หมายพึ่ง ตนเองด้วยการชำระกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกกับตัวของเราอยู่ตลอดเวลานี้ให้พังลงไปจะหมดแล้วนี่แหละคือพึ่งตนเองโดยหลักธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ไม่หวังพึ่งใครอีกแล้วพอจิตได้ถึงขั้นบรมสุขถึงความเกษมแล้วไม่หวังพึ่งใครนั่นข้าศึกทั้งหลายก็หมดไปและหมดไปตลอดเวลาด้วยนะไม่ใช่หมดไปวันนี้ยังจะสู้กันวันหน้าเมื่อมันหมดมันสิ้นไปจริงๆแล้วไม่มีอะไรจะมาเกิดให้เป็นข้าศึกต่อไปอีกท่านจังหวะนิพพานังปรมังสุขขังหรือนิพพานเที่ยงอะไรเที่ยงให้มันเห็นนี่สิครับชื่อท่านพูดเอาไว้ว่านิพพานเที่ยงนิพพานเที่ยงนั่นเป็นชื่อของนิพพานที่เที่ยงผู้ที่เที่ยงเที่ยงจริงๆที่ได้ให้ชื่อให้นามมันคืออะไรให้มันเห็นสินิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นนี่ก็เป็นชื่ออันหนึ่งแล้วผู้ที่เป็นสุขอย่างยิ่งถึงกับได้ออกชื่อออกนามว่านิพพานังปรมังสุขขังนั่นมันคืออะไรให้มันเห็นในหัวใจของเจ้าของนี่ที่ผู้ปฏิบัติเมื่อเห็นนี่แล้วจะไปถามใครพระพุทธเจ้ามีกี่ล้านล้านพระองค์ก็กราบราบไปหมดเพราะความจริงเป็นอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันไม่มีอะไรผิดแตกต่างกันเลยแล้วจะถามพระพุทธเจ้าทำไมพระสาวกอรหันต์มีจำนวนมากน้อยอย่างไรบรรดาที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แบบรู้แบบเดียวกันเห็นแบบเดียวกันจริงแบบเดียวกันแล้วจะไปถามท่านทำไมเมื่อความจริงที่ว่านี้เต็มอยู่ในหัวใจของเราเสียดวงเดียวนี้เท่านั้นกระจายไปหมดในบรรดาความจริงของท่านผู้ที่ผ่านมาแล้วทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าและสาวกท่านและเวลานี้ทำสุดเอื้อมแล้วเหรอมันอยู่ในความเอื้อมพอดีตั้งแต่กิเลสนั่นเหรออะไรก็มีแต่กิเลสเอาความพอดีเข้ามาใส่ซะหมดการหลับการนอนการกินอยู่ปูวายการใช้การสอยการประกอบความภาคเพียรมีแต่กิเลสให้เอาความพอดีไปไว้ไปขวากปังหนามใส่ไว้หมดให้เหยียบตั้งแต่ขวากสนามของกิเลสนั่นเหลือเป็นของดีเราพิจารณาสิความเพียรของเราว่าเป็นความพอดีเป็นยังไงไม่ใช่กิเลสมันตกแต่งให้เหรอ ม่ใช่กิเลสมันตั้งโครงการให้หรือตั้งข้อบังคับให้หรือเราต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้ความเพียรยังไงจึงพอดีความเพียรที่ฆ่ากิเลสได้เห็นอุบายวิธีการต่างๆที่ต่อสู้กับกิเลสแก้กิเลสไปโดยลำดับนั่นแหละคือความเพียรดีไอ้เรื่องกินดีนอนดีนั่งดีขี้เกียจกินข้าวมากๆมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเป็นผู้ให้คะแนนเป็นผู้ตัดคะแนนหรือเป็นผู้ตั้งกฎเกณฑ์ให้เวลานี้เราอยู่ในความตั้งกฎเกณฑ์ของกิเลสจึงไม่เห็นหลักเห็นธรรมที่จะมาฆ่ากิเลสได้เพราะเหตุนี้เองขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพิจารณาการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะกิเลสไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเคยสังหารโลกมาสักเท่าไหร่แล้วจิตตวิญญาณดวงใดที่กิเลสจะไม่ได้เข้าครองที่กิเลสจะไม่ได้ทำลายที่กิเลสจะไม่ได้สังหารที่กิเลสไม่ได้รับความทุกข์ทรมานไม่มีจิตดวงเดียวก็มีวิญญาณดวงเดียวก็มีเว้นจิตพระอรหันต์และพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นที่กิเลสไม่อาจเอื้อมนอกจากนั้นมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสครองหมดเป็นยังไงกิเลสเป็นเรื่องเล็กน้อยไหมพิจารณาสิและเวลานี้อยู่ในหัวใจของเรามันเล็กน้อยขนาดไหนพิจารณาสิมันน้อยไหมพอขยับเท่านั้นกิเลสออกทำงานแล้วน้อยไหมพิจารณาสิดูความคิดความปรุงของเราส่วนมากมันมีแต่เรื่องของกิเลสขอให้ดูด้วยความเป็นธรรมดูด้วยความมีสติดูด้วยความภาคความเพียรมันจะเห็นความเคลื่อนไหวของกิเลสทุกระยะที่จิตแสดงตัวออกมาแล้วจะได้แก้ไขกันโดยลำดับลำดาห้ามหันกันไปโดยลำดับดาแล้วเราจะได้รู้ชัดขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงฆ่าไปได้ชำระไปได้แก้ไปได้ถอดถอนไปได้นั่นจึงเรียกว่าเรามีความเพียรที่เหมาะสมกับกิเลสซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตความเพียรไม่ใหญ่โตไม่ได้เพราะกิเลสเป็นเรื่องใหญ่โตมามากแล้วสร้างภพสร้างชาติมาตั้งกับตั้งกันให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ทรมานเป็นอะไรถ้าไม่ใช่ของกิเลสเป็นตัวฆ่าศึกมีอะไรดินฟ้าอากาศมีอะไรที่จะมาเป็นฆ่าศึกนอกจากกิเลสที่ฝังในหัวใจฉะนั้นเป็นตัวภัยเนี่ยการแก้กิเลสทั้งหลายเราจะมาแก้อย่างจะเดาะแยะนะมันจะทันกันหรือกับเหตุการณ์ไม่ทันต้องเอาให้หนักแน่นในบรรดาความเพียรทั้งหลายเราจะมาเสียดายความทุกข์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เราเคยทุกข์มามากต่อมากแล้วกี่กับกี่กันมีแต่ความทุกข์ประเภทนี้และมากยิ่งกว่านี้ถึงขั้นตายขั้นตายมาแล้วมากขนาดไหนเพียงความเพียรของเราที่จะประกอบต่อสู้กับกิเลสนี้ทุกเพียงเท่านี้ไม่ตายต้องขยับกันเข้าอย่างนั้นสิผู้ปฏิบัติภาวนาเพื่อความเข้มแข็งของจิตใจเพื่อพลังของใจอย่าเอาอุบายวิธีการต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสมากล่อมใจให้หลับให้เคลิ้มนี้มีแต่เรื่องเคลิ้มเรื่องหลับเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเราจะนำมาใช้ชนิดไหนที่กิเลสมันจะได้ม้วนเสือเอาชนิดนั้นลงมาชนิดไหนที่ไม่ชอบใจชนิดนั้นแหละเป็นธรรมชนิดไหนที่ชอบใจนั่นแหละคือเรื่องของกิเลสส่วนมากเป็นอย่างนั้นในการปฏิบัติธรรมในขั้นเริ่มแรกถ้ายังไม่เห็นความสัตย์ความจริงภายในจิตใจของตนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเข้าไปเดิมดับแล้วยังไงก็ไม่พ้นที่กิเลสที่จะถูกกล่อมจากกิเลสจนได้แหละความชอบใจก็ส่วนมากมันมีแต่เรื่องของกิเลสเสียเมื่อทำได้ก้าวสูงขึ้นไปเดิมดับแล้วความชอบใจอะไรมีแต่ธรรมกิเลสมันม้วนเสื่อมม้วนเสื่อมลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่เป็นธรรมแล้วที่นี่แล้วการผู้การที่ว่าทำงานอยู่บนหัวใจก็เช่นเดียวกับกิเลสทำงานอยู่บนหัวใจของเราขยับภาพเป็นกิเลสแล้วขยับภาพเป็นกิเลสแล้วจิตเคลื่อนไม่ได้พอเคลื่อนออกมาเป็นกิเลสแล้วนั่นกิเลสทำงานแล้วทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไม่ว่าเวลาเราอยู่ธรรมดาและไม่ว่าที่เรากำลังประกอบความเพียรอยู่ก็ไม่พ้นที่กิเลสจะเข้าไปทำงานอยู่ในนั้นอย่างน้อยทำให้เผลอนะมากกว่านั้นลากไปให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ปรุงแต่งยุ่งเหยิงวุ่นวายทั้งอดีตอนาคตเป็นบ้าไปหมดก็เพราะกิเลสลากหัวใจของเราให้ไปเป็นบ้าตามมันเลยมันไม่ได้เป็นบ้ามันหลอกให้เราไปเราเป็นบ้าต่างหากเนี่ยอย่างนี้ก็มีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นแต่เมื่อความภาคเพียรของเรามีเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะการส่งเสริมเพราะกรรมหนุนอยู่ตลอดเวลานี่แล้วเราก็จะได้เห็นเรื่องของกิเลสที่ว่ามันทำงานโดนหัวใจเรามันทำงานอย่างไรที่กล่าวมาเหล่านี้นะนั้นเห็นไปโดยลำดับแก้กันไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงสติปัญญามีความสามารถแก่กล้าแล้วทีนี้ก็จะเข้าทำงานแทนที่กิเลสเอาขยับออกเป็นธรรมเนี่ยขยับออกไปเป็นสติขยับออกไปเป็นปัญญาขยับออกไปมีเป็นความภาคความเพียรมีแต่เรื่องเป็นฆ่าศึกกับกิเลสฆ่ากิเลสฆ่ากิเลสสุดท้ายก็ทำขึ้นบนหัวใจขึ้นทำงานบนหัวใจกลายเป็นอัตโนมัติเช่นเดียวกับกิเลสที่ขึ้นครองหัวใจแล้วสร้างผลประโยชน์ของตนโดยอัตโนมัติของมันนั่นแหละอันกิเลสสร้างผลประโยชน์ของมันโดยอนุอัตโนมัติชั้นใดสติปัญญาซึ่งเป็นฝ่ายธรรมก็ที่มีอำนาจมากก็สามารถขึ้นไปสร้างอัดสร้างทำ ขึ้นสู่ตัวของตัวภายในจิตใจของเราและสังหารกิเลสไปโดยลำดับในขณะเดียวกันนั่นแหละฉันนั้นเหมือนกันนั่นไปพิจิตรพิจารณาสิเมื่อถึงขั้นธรรมมีกำลังก็ต้องเป็นอย่างกิเลสเคยมีกำลังมาก่อนครองหัวใจเรานั่นแหละเมื่อธรรมมีกำลังครองหัวใจเราก็เช่นนั้นกิเลสพังลงไปพังไปมีแต่ธรรมทำงานสติทำงานปัญญาทำงานทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่เรื่องของอัตของธรรมทำงานอยู่หัวใจชะลงไปล้านลงไปไม่มีอะไรที่จะมาติดมาเปื้อนจิตได้สลัดลงไปสลัดออกไปจนกระทั่งถึงหมดไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละที่นี่ท่านว่าบรมสุขนั่นแหละท่านว่าจิตบริสุทธิ์แล้วจะไปชำระอะไรที่นี่ทุกข์ที่มีมากน้อยประมวลกันมาตั้งแต่วันประกอบความเพียรถึงวันนี้เราตายไหมนั่นไม่เห็นตายเห็นแต่กิเลสนั่นตายถ้าเอากิเลสเอาจังแล้วกิเลสมันตายเราไม่ตายเราเป็นผู้ครองจิตที่บริสุทธิ์นี้ล้วนๆนี่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาหึงมาหวงมาห่วงมายายอะไรกับสิ่งที่มันเคยเกิดเคยตายเคยเผาเรามาตลอดเวลานี้เรายังไม่เข็ดไม่หลาบอยู่หรือแล้วใครจะเข็ดหลาบเราต้องต่อสู้เพื่อเราอัตตหิตโนนาโถให้เห็นประจักษ์ภายในจิตใจระหว่างธรรมกับกิเลสฟัดกันนั่นสินั้นถึงจะเห็นชัดว่านี่แหละเราพึ่งตัวเองพึ่งอย่างนี้พึ่งความภาคความเพียรพึ่งสติปัญญาของเราซึ่งเป็นอาวุธทันสมัยฆ่ากิเลสให้มันแหลกไปแหลกลงไปเดิมดับนี่แหละที่ว่าเราพึ่งเราได้เดิมดับดาจนกระทั่งเป็นอัตถิตโนนาโถเต็มภูมิไม่ต้องพึ่งอะไรพอนั่นการปฏิบัติธรรมต้องเป็นอย่างนั้นนะนี่ได้พูดถึงเรื่องปฏิปทาที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาแล้วล่อยหลอไปสุดท้ายจะเหลือแต่ชื่อแต่นามจะไม่มีนักปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อฆ่ากิเลสมีแต่เรื่องกิเลสฆ่าพระฆ่าเนรเราเต็มวัดเต็มวาต้นศาสนานี้มันทุเรศนะชาวพุทธเราเนี่ยให้กิเลสทำลายเอาเสียแหลกไปหมดนี่ตาทุเรศมากศาสนาก็มีแต่ชื่ออยู่ที่ปากหัวใจมีแต่กิเลสทำงานเผามาอยู่ตลอดเวลาทั้งพระทั้งโยมชาวพุทธของเรานี่เรียกว่าพุทธบริษัทเนี่ยประชาชนญาติโยมก็เป็นอีกแบบหนึ่งสร้างอีกแบบหนึ่งเผาอีกแบบหนึ่งพระเนรเราก็เป็นอีกแบบหนึ่งเผาอีกแบบหนึ่งมีแต่เรื่องของกิเลสเผาหัวใจคนเป็นอย่างนี้แล้วก็เผาหัวใจเราเป็นยังไงเผาหัวใจใครก็พอทำเนาเพราะไม่ร้อนเหมือนเผาหัวใจเจ้าของเผาหัวใจเจ้าของนี่ร้อนเต็มส่วนเผาหัวใจคนอื่นถึงอาจจะมีร้อนบ้างก็ได้จากคำระบายซึ่งกันและกันว่าเป็นทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นเพียงเท่านั้นไม่มากนะแต่ที่เผาหัวใจเรานี่ที่เผาทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนเผาด้วยความคิดความปรุงด้วยการเสาะแสวงหาไฟมาเผาเราเองนี่แหละเพราะอำนาจของกิเลสเป็นของสำคัญมากที่สุดให้พากันขวนขวายพากันพิจารณาล้างป่าช้าที่หัวใจของเราได้แล้วไม่ต้องไปเกิดที่ไหนอีกล้างที่ไหนอย่างที่เขาล้างป่าช้าที่ว่านั่นเป็นการไปเที่ยวหาเก็บกระดูกคนตายแล้วเจ้าของไปไหนก็ไม่รู้แล้วเก็บกระดูกมาฝังมาเผากันก็มาล้างป่าช้าล้างป่าช้านี่คือฟาดกิเลสให้มันม้วนเสื่อลงไปกุศลกิเลสด้วยความฉลาดของเรานี่เรียกว่าล้างป่าช้าบนหัวใจเราซึ่งเคยมีกิเลสครองตัวอยู่ให้มันหมดสิ้นไปไม่มีเหลือภายในจิตใจแล้วนั่นเรียกว่าล้างป่าช้าดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านล้างหมดป่าช้าแห่งกิเลสทั้งหลายไม่มีเหลือเลยแล้วอะไรจะพาไปเกิดไปตายมีแต่ความบริสุทธิ์พุทโธนี้เท่านั้นนั่นแหละท่านล้างป่าช้าเพื่อนฝูงก็มามากพระเนรทั้งหลายก็มามากให้ศึกษาอบรมดูเอานะตัวอย่างเป็นยังไงให้ดูอย่ามาเพ่นๆปันผ่านเก้งๆกลางๆตามีให้ดูหูมีให้ฟังใจมีให้คิดจึงชื่อว่าเป็นผู้มาศึกษาอบรมธรรมโดยแท้อย่ามาแต่สักแต่ว่ามาอยู่สักแต่ว่าอยู่ฟังสักแต่ว่าฟังดูสักแต่ว่าดูอย่างนี้ใครก็ดูได้เพราะคนเราไม่ใช่คนตาบอดไม่ว่าคารวะญาติโยมคนทั้งโลกดูได้ฟังได้ทั้งนั้นแต่ฟังเป็นอัตเป็นธรรมนี้เป็นของสำคัญมากเรานี่มาเพื่ออัตเพื่อธรรมต้องฟังให้

อะไรออกไปอะไรออกไปพูดอะไรออกไปเป็นสำนวนที่พระราพาพริ้งด้วยเหตุด้วยผลเพื่อการยังประโยชน์มาสู่กันและกันนั่นท่านเรียกว่าศาสนาเจริญตัวเองก็มันการคิดเรื่องใดมุมใดทำหน้าที่ใดพูดออกมาประโยคใดให้เป็นอัตเป็นธรรมเพื่อชำระสาสารกิเลสและถือเป็นประโยชน์ได้เป็นลำดับลำดาทั้งตัวเองและผู้อื่นได้เป็นคติด้วยกันหมดนี่เรียกว่าศาสนาเจริญเอาเจริญเข้าไปอีกจิตมันเคยวุ่นวายเดือดร้อนเพราะอำนาจของกิเลสชาล่างไปหมดไปโดยลำดับลำดาสมาธิไม่เคยมีก็มีสมาธิเป็นยังไงก็เห็นประจักษ์อยู่ในหัวใจของเราปัญญาเป็นยังไงก็เห็นประจักษ์จนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นเป็นอย่างไรก็ประจักษ์ในหัวใจแล้วนั่นแหละศาสนาเจริญที่สุดในหัวใจที่สิ้นกิเลสแล้วนั่นแหละศาสนาเจริญที่สุดเจริญตรงนั้นอย่างเจริญตั้งแต่กิเลสเลยสิเดี๋ยวนี้ศาสนาเจริญเจริญอะไรมีแต่วัตถุมีแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายมีแต่การก่อการสร้างซึ่งโลกเขาก็ทำได้ในสิ่งนี้แปลกประหลาดกันอะไรนิดเดียวไม่เห็นมีแปลกสิ่งที่แปลกตามหลักธรรมพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้ก็คือพัฒนาจิตให้จิตมีความเจริญรุ่งเรืองภายในตัวของเราแล้วอาการแสดงออกอันใดถูกอันใดผิดให้จิตเป็นซึ่งจิตเป็นผู้ได้รับการอบรมได้รับการพัฒนาเจริญแล้วย่อมจะทราบย่อมจะละจะเว้นในสิ่งที่ให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและส่วนรวมจะบำเพ็ญประโยชน์ทั้งส่วนตนและส่วนรวมในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์โดยอัดโดยทำนี้เท่านั้นนั่นถ้าจิตได้รับการพัฒนาและเปลี่ยนนั้นถ้าไม่ได้พัฒนาแล้วอันใดที่จะทำความเสื่อมเสียแก่โลกแก่สงสารทั้งเขาทั้งเราและชอบทำนั้นชอบทำนั้นโลกจึงมักอยากทำแต่อย่างนั้นโลกจึงเต็มไปด้วยความรุ่มร้อนเพราะทางนี้เป็นทางความรุ่มร้อนแล้วศาสนาเจริญที่ไหนก็เห็นแต่กิเลสมันเจริญเจริญทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางมารยาการแสดงออกทุกอย่างมีแต่เรื่องความเจริญของกิเลสแล้วนำไปมาเผาโลกเผาคนไปที่ไหนมีแต่ความบ่นอื้อไปหมดหาผู้ที่จะนำความสุขความสบายมาพูดให้ฟังข้ามีความสุขนั้นสบายความนี้ไม่เคยมีเพราะไม่มีใครสนใจกับเรื่องความที่จะให้รับความสุขความสบายพอระบายให้แก่เพื่อนฝูงและหมู่และที่ทั่วไปทั้งหลายได้ฟังกันบ้างพอเป็นขวัญใจขวัญตาขวัญหูมันไม่มีเวลานี้มีแต่ฟืนแต่ไฟเพราะกิเลสมันรุ่งเรืองกิเลสมันพัฒนาตัวเองจากจิตใจของเรานี่ไงเนื่องจากเราปล่อยให้มันเสียทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นตัวกิเลสแล้วมอบให้หมดเลยเอาไปถลุงเสียจนหมดเราก็คอยรับแต่เคราะห์แต่กรรมคือความทุกข์ความทรมานเต็มหัวใจเราหัวใจเขาเต็มไปหมดโลกอันนี้มันก็มีเต็มตั้งแต่กองทุกข์สิความสุขมีที่ไหนเพราะเราไม่พัฒนาเราไม่ขุดไม่ค้นไม่ผลิตขึ้นมาเรื่องธรรมทั้งหลายที่จะให้เกิดความสงบร่มเย็นแก่ตนและส่วนรวมทั้งหลายมันก็ไม่เจอเลยสินี่ศาสนาพุทธเจ้าประกาศท้าทายมาทั้งเท่าไหร่แล้วจะเป็นเครื่องปราบกิเลสเป็นเครื่องปราบความทุกข์ความทรมานปราบความประพฤติเสียหายทั้งหลายปราบด้วยอิฐด้วยอัดด้วยธรรมพระองค์ประกาศมานานเท่าไหร่แล้วเราไม่สนใจมาปราบมันสิให้แต่กิเลสมาปราบเอาปราบเอามีแต่ความทุกข์แล้วบ่นเกิดผลประโยชน์อะไรเราอยากให้เป็นอย่างนั้นนะเราเป็นนักปฏิบัติให้ย่นเข้ามาดูสถานที่มันผิดพื้นผิดไฟขึ้นมาคือไหนถ้าไม่ใช่ดวงใจดวงนี้จะเป็นอะไรไปให้ดูตรงนี้พัฒนาตรงนี้ปราบมันตรงนี้ปราบกิเลสปราบฟืนปราบไฟปราบตรงนี้พัฒนาจิตใจให้พ้นจากฟืนจากไฟให้มีความร่มเย็นประสุขส่งเสริมกันตรงนี้ปราบกิเลสลงไปความสุขความเจริญความสง่างามของจิตไม่ต้องบอกจะมีขึ้นมาเองมีขึ้นมาเองขัดลงไปที่ขัดจิตเมื่อขัดให้ผ่องใสเต็มที่ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วอยู่ไหนแสนสบายแสนสบายพูดไม่พูดก็สบายของผลที่หมดค่าศึกภายในจิตใจแล้วฉะนั้นขอให้ทุกท่านนำไปปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อจิตใจของเราโดยทางพัฒนาจิตใจแล้วจะได้ประสบเพื่อเห็นความสุขความเจริญโดยทั่วกันไม่ต้องบ่นให้เสียเวลาเอาละการแสดงธรรมอย่างเช่นนี้

คือมาทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายต่างท่านต่างพร้อมแล้วที่จะก้าวเลยเพราะธรรมะที่ประกาศสอนไว้ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมที่เรียนจิตใจไม่ให้มีความประมาทนอนใจให้เตรียมพร้อมต่อเรื่องของตัวเสมอเรื่องใดในโลกไม่สำคัญและไม่ใหญ่

0: โตเหมือนเรื่องของตัวเราทุกท่านฉะนั้นธรรมะที่สอนไว้จริงเป็นธรรมะที่สอนเพื่อความเตรียมพร้อมคนผู้มีความเตรียมพร้อมคือคนไม่ประมาทความไม่ประมาทในหลักธรรมะคือความไม่นอนใจจะอยู่สถานที่ใดไปที่ใดมาที่ใดในเอียบททั้งสี่ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านในเมืองอยู่ในป่าหรือในวัดนอกวัดต้องเป็นผู้คอยสังเกตรับทราบวิถีทางเดินของจิตที่จะสั่งงานออกทางกายวาจาสมองเพราะจิตเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากเป็นหัวหน้าในงานทุกๆแผนกไม่ว่าภายนอกภายในเราซึ่งเป็นนักบวชและเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นผู้จำเป็นอยู่ตลอดเวลาจิตคำว่าจิตทุกท่านพอจะทราบแล้วเพราะได้แสดงมาเป็นเวลานานนั่นในหลักธรรมะก็มีอยู่ทุกคนจิตถ้าทำให้เป็นทองทั้งแท่งแล้วอยู่ที่ไหนก็ต้องเป็นเช่นนั้นนอกจากจะถูกปกคลุมหุ้มห่อได้ด้วยดินด้วยหญ้าเหยียบย่ำไปมาเท่านั้นจึงได้มีคุณค่าเพื่อผู้ใดเป็นเช่นเดียวกับวัตถุต่างๆที่เราเหยียบย่ำไปมาอยู่ไม่ผิดอันหนึ่งทั้งที่ทองคำธรรมชาตินั่นเป็นของที่มีคุณค่าใจก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันสิ่งที่ปกคลุมห่มห่อและเราเหยียบย่ำไปมาอยู่เวลานี้ก็คืออารมณ์ของเราเองแต่เราเข้าใจว่าทางรูปทางเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมาเป็นเครื่องปกคลุมจิตใจของเราความจริงแล้วก็คือตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งสืบเนื่องมาจากใจเป็นผู้บงการนี่แหละเป็นที่เครื่องกว้านของสิ่งทั้งหลายเข้ามาปกคลุมหุ้มห่อตัวเองและเหยียบย่ำไปมานั้นหมายถึงว่ามองข้ามตนคือมองข้ามธรรมชาติที่ประเสริฐซึ่งมีอยู่กับตัวของเราทุกขณะจึงไม่เจอของที่มีคุณค่าแม้จะอยู่ในตัวของเราทุกคนก็ตามฉะนั้นหลักธรรมะที่ประกาศสอนไว้เป็นธรรมที่รื้อถอนและชี้แนวทางวิธีการต่างๆที่จะรื้อถอนสิ่งปกคลุมที่ห่อจิตใจให้ออกเป็นลำดับด้วยความเพียรของเราธรรมะความเพียรโปรดได้พิจารณาให้ถึงหลักธรรมความเพียรด้วยการท่องบุญเป็นอย่างหนึ่งความเพียรด้วยความตั้งอกตั้งใจพยายามดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยความมั่นใจไม่ลดละนี่จะเป็นความเพียรตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ความเพียรถ้าได้เข้าจุดใดจุดนั้นจะเป็นผลสำเร็จขึ้นมาเข้าในวงงานใดๆก็ตามถ้าไม่ใช่งานที่สุดวิสัยของผู้จะเพียรท่านท่านสอนไม่ว่าศีลสมาธิปัญญานี่ไม่ใช่ธรรมเล็กน้อยเป็นธรรมเครื่องรื้อถอนสิ่งพร้อมๆทั้งหลายที่มีภายในใจของเราให้ออกร่ายด้วยธรรมเหล่านี้ทั้งนั้นแม้พระพุทธเจ้าองค์เป็นศาสดาของโลกก็ไม่ปรากฏว่าพระองค์ได้เครื่องมือแปลกประหลาดอันใดนอกไปจากธรรมะที่นำมาสอนโลกนี้คือศีลสมาธิปัญญาพระองค์ท่านเป็นพระองค์แรกที่ได้เห็นผลจากธรรมะ สามประเภทนี้เป็นเครื่องแก้พระองค์เป็นปรากฏเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาในโลกแล้วเป็นศาสดาสอนโลกตลอดมาคือเครื่องมืออันนี้แหละไม่มีสิ่งใดที่จะผิดแปลกจากพระวาทที่สอนสัตว์ล้วนแล้วแต่เป็นผลที่ได้รับในพระองค์เองทั้งนั้นพระองค์ได้ผลอย่างไรด้วยวิธีการอย่างไรก็นำวิธีการและผลนั้นๆมาสอนโลกไม่สอนให้ผิดจากทางเดินของพระองค์ด้วยผลที่จึงได้รับก็ไม่ให้ผิดแปลกจากพระองค์ด้วยศาสดาเป็นฉันใดธรรมะที่สอนโลกก็คือธรรมะของศาสดาทางดำเนินก็คือทางของศาสดาที่ได้ดำเนินแล้วผลที่จะพึงได้รับจากท่านผู้มีความขยันหมั่นเพียรก็คือผลดังที่พระพุทธเจ้าทรงได้รับแล้วเช่นเดียวกันเพราะเป็นทางสายเดียวที่เข้าจุดเดียวกันคำว่าจุดเดียวกันนี้ได้แก่อะไรถ้าพูดส่วนรวมในตัวของบุคคลหนึ่งก็ที่เข้ามาที่คายวาจาใจของเราแต่ละท่านและท่านแต่ละรายนั่นเองถ้าที่เข้าไปสู่จุดใหญ่ที่เป็นจุดสำคัญยิ่งก็หมายถึงใจเพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นหน้าที่ของใจที่จะต้องนำไปขัดเกลาตนเองระมัดระวังรักษาด้วยเจตนาสมาธิที่ท่านกล่าวไว้ก็เป็นเรื่องของจิตที่จะนำมาที่จะนาอบรมให้มีความสงบแน่วแน่ตามหลักธรรมที่สอนไว้เพราะหลักธรรมที่สอนไว้คือศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นนี้ไม่เป็นอื่นจากทางที่พระองค์เจ้าเสด็จไปแล้วทั้งผลที่ได้ปรากฏไม่มีการแตกแยกกันโปรดทำความมั่นใจในทางเดินที่พระว่าที่สอนไว้พยายามดำเนินตามหลักที่ท่านสอนอย่าให้ผิดแวะเราจะเอาศาสดาที่ปลอมแปลงซึ่งมีอยู่ทุกแห่งทุกผลทุกอิริยาบถทุกขณะใจเข้ามาเป็นเครื่องครอบงำจิตใจขับไล่ธรรมะของพระพุทธเจ้าออกจากใจของตนผลที่ปรากฏจะมีแต่ความปลอมแปลงเดือดร้อนวุ่นวายทั้งวันทั้งคืนนั่นทางเรื่องศาสดากรมาค่อยเขี่ยมสอนยุ่ยแย่ให้จิตใจแตกร้าวจากธรรมะแล้วหาความสุขไม่เจออันนี้มีอยู่ทุกขณะภายในใจธรรมะธรรมะจึงไม่สามารถที่จะแทรกเข้าสู่จิตใจดวงนั้นได้เนื่องจากสิ่งที่ปลอมแปลงหุ้มห่อกันแน่นอย่างแน่นหนาเนี่ยโปรดทำความมั่นใจกับหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าจะยากลำบากก็ตามเราอยากคิดถึงใครก่อนอื่นให้คิดถึงคำว่าพุทธังสนังคัจฉามินี่แหละศาสดาของโลกเป็นผู้แม่นยำทั้งการแนะนำสั่งสอนไม่มีผิดเพี้ยนไม่มีเคลื่อนคลาดจะตรัสไม่ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์เท่าที่พอประมาณนี้ก็ตามหรือจะมากยิ่งกว่านั้นที่พระองค์ท่านสอนเองก็ตามแต่ไม่มีเข้าวาดบทใดบาทใดเป็นความปลอมแปลงแม้แต่นิดแฝงอยู่ในเข้าวาดของพระพุทธเจ้าจึงสมนามว่าวาคาตธรรมปรับไม่ชอบอีกมันเหมือนอย่างพวกเราที่มีกิเลสตามธรรมดาของคนที่มีกิเลสทั่วๆไปพูดมากแต่ได้ผลน้อยมีความถูกน้อยแต่ความผิดมากมีผิดกันอย่างนี้เพราะหลักเดิมเป็นสิ่งที่ผิดอยู่แล้วระบายออกมาจะเอาของจริงจังแน่นอนมาจากที่ไหนให้เต็มเม็ดเต็มก็ต้องปลอมแปลงไปตามหลักเดิมส่วนพระพุทธเจ้าองค์พุทธะคือหมายถึงพระทัยนั้นก็บริสุทธิ์การดำเนินมาก็ดำเนินด้วยความถูกต้องผลจึงปรากฏเป็นความบริสุทธิ์เมื่อนำออกแสดงก็จะต้องนำสิ่งที่ถูกต้องออกมาแสดงให้สารโลกได้ทราบซึ้งถึงใจ ถึงธรรมะของพระองค์ท่านและดำเนินตามเนื่องจากธรรมะไม่เปราะผู้ที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้ามีจำนวนเท่าไรซึ่งเราก็ทราบแล้วว่าสาวกอรหันต์นับประมาณไม่ได้ล้วนแล้วแต่ดำเนินตามหลักสวขาธรรมที่กัดไว้ชอบมาจากความบริสุทธิ์ในพระทัยของพระองค์ทั้งนั้นไม่มีอย่างอื่นเข้ามาแฝงไม่ว่าจะเป็นสมัยโน้นหรือสมัยนี้ก็ตามหลักธรรมเป็นอันเดียวไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นอย่างอื่นชี้ว่าถูกต้องถูกชี้ว่าผิดต้องผิดชี้ว่าทุกข์ต้องเป็นทุกข์เช่นสัจธรรมทั้งสี่นี้เคยมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้แต่ไม่มีใครสามารถอาจเอื้อมที่จะรู้ฟื้นขึ้นมามีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่สามารถรู้ฟื้นขึ้นมาให้ปรากฏในพระทัยของพระองค์แล้วนำของจริงอันนั้นแหละมาประกาศสอนโลกไว้ทุกวันนี้เสื่อมถูนไปไหนทำทั้งสี่ประเภทนี้มีอยู่กับสัตว์กับบุคคลที่มีวิญญาณครองด้วยกันทั้งนั้นและต่างกันอยู่บ้างก็คือว่ามียิ่งกับหย่อนมันเกี่ยวกับเจ้าของผู้จะหนักแน่นหนักไปทางไหนถ้าหนักไปทางสมุทัยทุกข์ก็เพิ่มถ้าหนักไปทางมรรคคือข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดตนเองผลคือความดับทุกข์ก็แสดงขึ้นเรียกว่านิโรธเป็นลำดับหนึ่งมีอยู่เพียงเท่านี้ความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนไว้และไม่อยู่ห่างไกลจากตัวของบุคคลตัวจะได้คาดคะเนไปตามสถานที่นั้นๆและผิดจากหลักสัจธรรมอันแท้จริงทุกเกิดขึ้นในสถานที่ใดให้ค้นหาต้นเหตุของทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะเหตุใดทุกข์จึงเกิดขึ้นมีเป็นหลักสำคัญที่จะให้ทราบต้นเหตุและรื้อถอนกันได้หากค้นไม่พบต้นเหตุแล้วจะไม่มีวันเจอของจริงขึ้นมาแม้ของจริงจะมีอยู่ภายในตัวก็เหยียบย่ำไปมาดังที่อธิบายผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นี่แหละจิตที่จะไม่เป็นของจริงทั้งๆก็เป็นธรรมชาติที่รู้เช่นเดียวกับจิตทั่วๆไปนับแต่จิตพระพุทธเจ้าลงมาเพราะเนื่องจากจิตของพวกเราเป็นจิตที่มีสิ่งปลอมแปลงแฝงอยู่ภายในตัวของมันฉะนั้นเมื่อคิดอ่านอะไรเรื่องอะไรออกมาระบายออกมาจากจิตแสดงความกระเพื่อมเท่านั้นก็เป็นของปลอมขึ้นมาแล้วผลที่จะปรากฏเป็นที่แน่ใจจริงไม่ค่อยมีนั่นตูดนำหลักธรรมะเข้าไปซักพอกจิตใจให้ถือคำว่าพุทธังสนังกัจฉามิเป็นต้นของใจเสมออย่านำความเหยียดคร้านลำคาญท้อถอยมาเป็นศาสดาแทนองค์พระพุทธเจ้าจะกลายเป็นเทวทัตขึ้นมาภายในตัวเองโดยไม่รู้สึกว่าตัวเป็นพระเทวทัตในหลักธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เคยปรากฏทำความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ผู้ใดทั้งนั้นเมื่อได้ถูกสิ่งเหล่านี้ฉุดลากไปนับแต่วันจะต่ำต้อยลงไปเป็นลำดับกำลังแม้ข้อวัดปฏิบัติซึ่งเคยดำเนินมาด้วยความเข้มแข็งในส่วนภายนอกก็ลดลงจิตใจที่เคยได้รับความสงบสุขเย็นสบายก็ลดลงปัญญาที่เคยคิดค้นบ้างให้เกิดความแยบคายได้อุบายต่างๆก็ลดตัวลงไปเต็มหนักเพราะสิ่งที่กล่าวนี้แหละเป็นเครื่องกำจัดหรือทำลายให้ของดีนั้นอับเฉาแต่เสียดังนั้นโปรดได้คำหนึ่งถึงคำว่าพุทธังสนังกัจฉามิความลำบากก็คือพระพุทธเจ้าแลเป็นพระองค์แรกในการบำเพ็ญเพียรซึ่งได้รับความลำบากไม่มีใครจะเสมอพระองค์เรื่องความเพียรก็ยกให้พระพุทธเจ้าความเพียรนั่นแลเป็นเครื่องแก้ความลำบากลำบนภายในจิตใจโอ้ความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจออกได้หมดจนไม่มีอะไรเหลือเพราะความเพียรหากว่าเกิดความท้อถอยหรือเกิดความทุกข์ความลำบากขึ้นมาโปรดได้ระลึกถึงคำว่าพุทธังสนังกัจฉามิให้ถึงใจอย่าปล่อยวางเช่นเดียวกับคนตกน้ำให้ผ้าที่ยึดถ้าไม่เช่นนั้นก็จมน้ำตายหลักธรรม ก็คือพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกในวิธีการความลำบากลำบนพระองค์ผ่านมาทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นที่สงสัยว่าพระองค์จะเป็นบุคคลพิเศษจากโลกในขั้นเริ่มแรกต้องได้ผ่านความทุกข์ความทรมานลำบากลำบนมาเช่นกับเราทั้งๆหรือมากยิ่งกว่าเราเพราะกษัตริย์ออกทรงผนวกไม่เคยทรงได้รับความลำบากลำบนแต่ถึงการที่จะเป็นเพียงนั้นพระองค์ท่านก็ปรับองค์ของพระองค์ให้เป็นไปกับเหตุการณ์ได้จนสามารถผ่านพ้นไปได้แล้วกลายเป็นศาสดาของโลกตลอดมามีเราได้เคารพกราบไหว้พระพุทธเจ้าอยู่ทุกๆวันพอรู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วก็รู้เพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาด้วยความลำบากลำบนเราจะเห็นว่าเราลำบากคนเดียวจะเห็นว่าเรามีความเพียรกล้าแสนสหัสเสียคนเดียวจะเห็นว่าเราฉลาดคนเดียวจะเห็นว่าเราได้รับความทุกข์ความลำบากเพียงคนเดียวคนในโลกนี้โดยไม่คำนึงถึงองค์ศาสดาที่ได้เคยผ่านมาแล้วมากยิ่งกว่าเราหากเราคิดถึงศาสดาเช่นนี้แล้วก็จะพอมีทางดำเนินเรียกว่าตามเสด็จพระองค์ท่านโดยทางความเพียรแล้วจะเห็นผลประจักษ์ดังที่พระองค์ท่านเห็นคือพุทโธทั้งแท่นนี่คือว่าไม่ปลีกแวะตามทางที่เสด็จไปแล้วธรรมังทนังคัจฉามิอันเป็นวาระที่2นี้ออกมาจากความเพียรออกมาจากความรู้สึกกลายเป็นธรรมะสอนโลกขึ้นมาทั้งครั้งทนังคัจฉามินี้เป็นวาระที่3เรียกว่าสรณะที่3นี่ท่านก็ดำตามเสด็จพระพุทธเจ้าที่พระองค์มีความภาคเพียรเช่นใดไม่ปีกแม้ตามทางเดินที่พระองค์ท่านพาดำเนินพระองค์พาทุกข์ก็ทุกข์พาลำบากยังไงไม่ถอยหลังนำเนินมีเรียกว่าเสด็จตามด้วยข้อปฏิบัติกำจัดความขี้เกียจขี้คร้านความอ่อนแอลงได้ด้วยความเพียรมีชื่อว่าตามเสด็จพระพุทธเจ้าเลยกลายเป็นสรณะที่3ขึ้นมาให้โลกได้กราบไหว้เลยสังฆังสรณังคัจฉามิไม่ใช่ผู้ตรัสรู้ขึ้นมาเฉยๆโดยไม่มีต้องแทบล้มแทบตายเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าฉะนั้นเราอยากเข้าใจว่าเรานี่มีความเพียรกล้ายิ่งกว่าครูคือศาสดาถ้าเราคิดอย่างนั้นใจจะท้อถอยต้องทำความเข้มแข็งการพิจารณาธรรมฟังธรรมะในหลักปฏิบัติซึ่งได้เรียนมาพอสมควรเวลาเราอุปสมบทอุปชายะก็สอนเราในหลักสำคัญอยู่แล้วว่าเกสาโลมานขาทันตาตะจูโปรดยึดไว้ให้ดีนี่คือเครื่องมือหรือมรดกอันสำคัญที่พระอุปชายะได้มอบให้เราผู้ได้บวชมาในพระศาสนาอย่าลืมนี่ยึดไว้ให้ดีให้นำธรรมชาตินี่แหละเรียนอยู่ภายในตัวให้รู้ถึงหลักธรรมชาติแห่งความจริงที่ท่านมอบให้นี้ถ้าเราได้พิจารณาเห็นตามธรรมชาตินี้โดยหลักความจริงแล้วเราจะมีอะไรสงสัยในโลกนอกโลกในโลกนอกคือทั่วๆไปโลกในหมายถึงส่วนธาตุขันธ์ของเราที่มีอยู่เป็นประจำเวลานี้แยกแยะออกให้เห็นชัดเจนทุกข์ก็อยู่ที่นี่สมุทัยก็อยู่ที่นี่มรรคก็คือผู้แยกแยะพินิจพิจารณาตลอดถึงความเพียรเพื่อแยกเพื่อแยะเพื่อพินิจพิจารณาเรียกว่ามรรคนิโรธหรือว่านิโรธหมายถึงความดับความกังวลวุ่นวายภายในใจพอได้เป็นระดับใจกลายเป็นความสงบขึ้นมานี่เรียกว่านิโรธดับทุกข์ไปได้เป็นลำดับลำดับอย่างนี้เริ่มดับทุกข์ตั้งแต่เริ่มดำเนินมรรคคือข้อปฏิบัติดับไปเรื่อยๆเมื่อถึงจุดสุดท้ายแล้วก็ดับในขณะเดียวไม่มีสิ่งใดที่เหลืออยู่นั่นท่านเรียกว่านิโรธอันสมบูรณ์ข้าศึกก็หมดคำว่าข้าศึกหมายถึงสมุทัยสิ่งที่คอยยุแย่ทำให้จิตใจแตกร้าวจากความภาคเพียรจากอาจจากธรรมเดินจงกรมพออยู่ก็ตามนั่งสมาธิอยู่ก็ตามถ้าว่า ธรรมชาตินี้เข้ามายุ่ยแย่แล้วจะต้องทำให้แตกทำลายไปได้หรือเกิดความขี้เกียจความพุ่งพ่านลำคาญทำไปก็ลำบากลำบนทำไปเท่าไรก็ลำบากลำบนไม่เห็นผลนี่แหละเกิดความท้อใจขึ้นมาเพิ่งทราบว่านี่เราได้ถูกธรรมชาตินั้นต้มตุ๋นเราแล้วเราต้องทำความเข้าใจไว้เสมอนี่ไม่ใช่ศาสนาความคิดเช่นนี้ไม่ใช่ดำเนินตามหลักของศาสดาที่สอนไว้แต่เป็นความคิดที่ผิดและจากแนวทางแล้วโปรดทราบว่านั่นคือความคิดผิดถ้าคิดฝืนคิดไปมากก็ผิดมากคิดไปมากยิ่งกว่านั้นก็ไม่มีทางเดินตัดหนามกั้นทางตัวเองหาทางไปไม่ได้แล้วกลายเป็นคนจนกรอกจนมุมเราต้องการหรือเราเกิดมาในโลกนี้บวชมาในศาสนานี้ต้องการเป็นคนจนมุมศาสนาของเราไม่ได้สอนเพื่อความจนมุมธรรมะทุกบททุกบาทไม่ได้สอนให้คนจนมุมทำไมเราจึงจะเป็นคนจนมุมเสียท่าตรงกันแล้วหรือก็ว่าเราเป็นลูกศิษย์ที่มีครูมีไม่ตกเราต้องทำความรู้สึกตัวขึ้นมานี่แหละวิธีสอนตนต้องสอนอย่างนี้อุบายต่างๆเราจะนำจากครูอาจารย์ไปสอนทุกแง่ทุกมุมนั้นไม่ทันกับเหตุการณ์ที่แสดงขึ้นกับตัวเสมอเราต้องใช้ความพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงไหลพลิกปัญญาของเราให้ทันกับเหตุการณ์เรานำมาจากครูบาอาจารย์เพียงเป็นชิ้นเป็นอันเท่านั้นไม่ได้มาทุกกระทงหรือไม่ได้มาทุกแง่ทุกมุมเพียงเป็นข้อคิดแล้วเรานำมาใช้ภายในตัวของเราสำคัญที่สุดก็คือให้พิจารณาหลักมูลกรรมฐานที่อุปัชฌาย์ท่านมอบให้นี่แหละหลักปริยัติที่เรายังไม่เรียนมากให้เอาเท่านี้ก่อนเรียกว่าปริยัติแล้วนะท่านสอนแล้วเราเรียนแล้วเจสาโลมานขาตันตาตัดจุดนี่เอาเท่านี้ซะก่อนถ้าเรายังไม่สามารถแล้วให้พิจารณาเพียงเท่านี้ก็พิจารณาความหมายให้ดีคำว่าเกสาหมายถึงอะไรสถานที่เกิดที่อยู่เป็นยังไงดูให้ดีอยู่ในตัวของเรานี่แหละเนี่ยเราจะรื้อถอนความลุ่มหลงเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาออกได้จากอันนี้เนี่ยจากคำว่าเกสานี่พิจารณาให้ถึงฐานความจริงเราเห็นตามถนนทางเป็นยังไงบ้างแล้วเมื่อมาเห็นอยู่กับคนเป็นยังไงผมก็เป็นผมอันเดียวกันเขาตัดทิ้งเกลื่อนอยู่ตามถนนทางในร้านตัดผมเขาเป็นยังไงเราตื่นเต้นไหมเวลามาเห็นอยู่กับคนทำไมตื่นเต้นถ้าอย่างนั้นเป็นความคิดผิดหรือคิดถูกทั้งๆที่เป็นผมเช่นเดียวกันทำไมจึงเกิดความรู้สึกอย่างในเมื่อเห็นผมอยู่กับบุคคลและกำนอกจากบุคคลไปแล้วทำไมจึงแตกกันในความรู้สึกทั้งๆที่ธรรมชาตินั้นอันเดียวกันเราต้องนำมาพิจารณานี่ก็คือความหมายของใจของเราซึ่งแสดงความหลอกลวงเราไม่ตรงตามความจริงถ้าตรงตามความจริงแล้วอยู่ที่ไหนต้องเป็นผมเหมือนกันวางตนให้ถูกต้องกับสิ่งที่มีอยู่ตามหลักความจริงของเขาไม่ว่าจะอยู่ในกายไม่ว่าจะอยู่นอกกายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนต้องวางตนคือใจนั้นให้ถูกต้องตามหลักความจริงแล้วจะไม่ตื่นเต้นผมก็ขนเช่นเดียวกันเล็บเหมือนกันฟันหนังเนื้อเองก็ดูตรวจเทียบเคียงดังที่อธิบายมาเพียงอันเดียวหรือจะไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจจะแยกอีกเล็กน้อยตาโจท่านว่าตาโจหนังหนังรองเท้ากับหนังเราผิดกันอย่างไรบ้างหนังที่นอกตัวของคนและสัตว์กับหนังของคนและสัตว์ผิดกันอย่างไรบ้างก็คือหนังอันเดียวกันออกไปไว้ข้างนอกก็คือหนังอันเดียวกันอยู่กับตัวก็คือหนังอันเดียวกันก็เช่นเดียวกับผมอีกพลิกข้างในออกข้างนอกดูให้เห็นชัดเจนเฮียภาคปฏิบัติอย่างนี้อย่าให้ฝืนความจริงคนไม่มีหนังสัตว์ไม่มีหนังดูกันไม่ได้เท่าที่พอดูได้เพราะหนังหุ้มห่อเมื่อพิจารณาให้ดูให้เห็นชัดเจนแล้วเราจะไม่เป็นข้อกังวล และเป็นเครื่องกดถ่วงจิตใจเพราะสัญญาอารมณ์ของเราเองเนี่ยที่เรียกว่ากว้านเที่ยวกว้านออกมาทับถมตนเองให้เกิดความหนักอึ้งตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาตรงจิตตรงใจเลยนะเพราะเที่ยวแบบเที่ยวหามเสกสรรปั้นดอขึ้นมาเองโดยหาความจริงไม่ได้นี่เมื่อสิ่งที่ไม่มีมูลมันก็ปลอมสิ่งที่มีมูลแล้วต้องจริงเสมอความคิดเช่นนั้นหามูลเหตุไม่ได้เราต้องค้นเข้าไปถึงมูลเหตุเราจะเห็นของจริงเนื้อเป็นยังไงเมื่อหนังออกแล้วมันก็เห็นทีเดียวแล้วเนื้อมันเป็นกระดูกเป็นท่อนเป็นชิ้นเป็นอันเราเห็นอยู่ตามถนนนู้นทางเป็นยังไงมันผิดแปลกอะไรกับอยู่ในตัวของคนนั่นแหละข้างนอกกับข้างในมันเหมือนกันถ้าพิจารณาให้ผูกตามหลักความจริงแล้วไม่มีทางตื่นเต้นนี่แหละท่านเรียกว่าเครื่องมือที่ประชาชนท่านมอบให้ไม่ใช่เป็นสิ่งไม่จำเป็นจำเป็นอย่างยิ่งถ้าเราจะทำตัวของเราให้เป็นคนสำคัญเราต้องเห็นธรรมเหล่านี้เป็นของสำคัญประจำองค์ของพระของนักปฏิบัติหรือของผู้มีธรรมะหรือลูกศิษย์มีครูต้องเอาหลักธรรมะของครูมาข้ามสอนตัวเองจิตใจจะพุ่งเฟ้อเหิมไปสักเท่าไรก็ตามจะทนคำนบอันใหญ่คือหลักธรรมะที่อธิบายมานี้ไปไม่ได้อันนี้แหละเป็นเครื่องกั้นความล้นฝั่งของจิตเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างก็พิจารณาลงเห็นตามหลักความจริงแล้วจะพุ่งเฟ้อเหิมไปที่ไหนมันเข้ามาเองเข้ามาสู่ความสงบเย็นใจสมาธิได้ยินแต่ชื่อก็จะเห็นตัวของสมาธิขึ้นไปในใจตัวที่เห็นสิ่งทั้งหลายชัดเจนแล้วกลับตัวเข้ามาเป็นความสงบสุขนี่ท่านเรียกว่าสมาธิในหลักใจจริงๆคือเย็นสบายที่อธิบายไปนั่นเป็นเรื่องของปัญญาแยกแยะปัญญาก็ตามเมื่อปัญญาได้เห็นชัดเช่นนั้นแล้วความสงบของใจจะเป็นมาทันทีกลายเป็นสมาธิขึ้นเป็นอุบายหนึ่งอุบายหนึ่งเราจะกำหนดบริกรรมในธรรมบทใดเช่นอนาปานสติเป็นต้นดูให้ถึงเหตุถึงผลของลมเราไม่ต้องไปปรุงเอามรรคผลนิพพานที่ไหนให้ดูลมลมก็คือกายอันหนึ่งเหมือนกันเมื่อจิตได้รับสัมผัสอยู่กับลมซึ่งเป็นกายส่วนหนึ่งนั้นแล้วจิตก็กลายเป็นปัจจุบันจิตขึ้นมาเมื่อตั้งเป็นปัจจุบันจิตแล้วจะเห็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันธรรมภายในตัวของตนและเห็นปัจจุบันจิตของตนคือสงบลงไปเย็นใจขึ้นมาเป็นวิธีวิธีแยกแยะนั่นเรียกว่าปัญญานั่นก็เป็นเครื่องชำระจิตสมาธิก็เป็นเครื่องตะล่อมจิตให้มีความสงบเย็นใจเป็นต้นทุนเพื่อปัญญาคือเพื่อหนุนปัญญาให้มีความแยกขาดท่านว่าจิตสมาเป็นสมาธิแล้วพิจารณาปัญญานั้นเป็นความถูกต้องหาที่ค้านไม่ได้คือตามธรรมดาจิตที่มีความหิวโหยวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะพิจารณาเป็นปัญญาโดยมากเป็นสัญญาอารมณ์ไปเสียเพิ่มขณะเดียวก็ต้องเป็นอื่นไปแล้วแต่จิตที่มีความสงบเย็นใจอยู่แล้วพิจารณาอะไรก็เป็นชิ้นเป็นอันเพราะความหิวโหยเป็นเรื่องสำคัญก่อกวนมากทีเดียวเช่นอย่างธาตุขันธ์ของเราหิวโหยนี่เราก็ทราบจะทำการทำงานอะไรไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันใจก็ไม่ดีเพราะความหิวบังคับทำอะไรก็พูดผู้พูดพลาดใครมาพูดขัดหูเล็กน้อยก็โกรธเคืองเขาดีไม่ดีเกิดทะเลาะกันเพราะความหิวเป็นต้นเหตุก็มีนี่เพียงคำนี้ก็พอทราบได้ว่าจิตที่มีความหิวโหยจะพี่นะให้เป็นอัดเป็นทำอะไรลำบากไม่ค่อยได้ความชัดเจนฉะนั้นท่านจึงอบรมให้มีสมาธิคือความเย็นใจเหนื่อยใจรับความเย็นใจก็เหมือนกับว่าคนรับทานอิ่มแล้วจะทำหน้าที่การงานใจก็สบายธาตุขันก็สะดวกหนื่อยใจที่มีสมาธิพิจารณาอะไรก็เป็นอัดเป็นธรรมตรองอะไรก็เป็นเรื่องตรองจริงๆมีเหตุมีผลไปอย่างพร้อมมูล พราะจิตไม่หิวโหยยิ่งเต้นไปนู่นไปนี้สมาธิอบรมปัญญาอบรมอย่างนี้หากว่าจะมีตั้งแต่เราจะพิจารณาอย่างนั้นมันไม่ได้ผลก็นำปัญญาออกมาสกัดรัดกั้นตีตะล่อมเข้ามาให้จนหมอบด้วยเหตุผลนี่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิคือให้เป็นสมาธิขึ้นมาในทั้งที่กำลังพุ่งเพ้อเหิมอยู่นั่นแหละปัญญาสามารถยับยั้งเอาไว้ได้ไม่ผ่านพ้นอำนาจของปัญญาไปนี่เป็นวิธีหนึ่งทั้งสองวิธีนี้เพื่อเราผลคือความสงบเย็นใจเห็นเหตุเห็นผลเช่นเดียวกันโปรดนำไปปฏิบัติต่อตนเองตามโอกาสที่เห็นว่าสมควรจะปฏิบัติต่อแง่ใดในวิธีการทั้งสองประเภทนี้ความเย็นใจจะเห็นขึ้นมาภายในใจธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไปที่อื่นให้บุคคลได้รับความทุกข์ความลำบากนอกจากจะสอนให้เห็นความสุขเห็นความจริงคนเราถ้าเห็นความจริงแล้วต้องเป็นสุขไม่เดือดร้อนวุ่นวายนอกจากไม่เห็นความจริงเท่านั้นจึงลำบากลำบนมีอธิบายถึงเรื่องมูลกรรมฐานเป็นเครื่องมือของเรานำไปใช้ในสงครามระหว่างจิตกับกิเลสมีเป็นสงครามมันใหญ่โตสงครามถึงก็ต้องให้ก่อภพก่อชาติอยู่ตั้งกับตั้งกันหาที่ออกไม่ได้ไม่มีช่องที่จะออกแล้วเครื่องมือนี่แหละไปใช้บุกเบิกหนทางเดินของจิตให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นและปลอดภัยพระพุทธเจ้าก็ราบรื่นปลอดภัยด้วยอุบายวิธีนี่แล้วจึงได้มาสอนโลกเราดำเนินตามทางสายนี้จะไม่ผิดหวังคำว่ามัชฌิมาปวดพังให้ถึงใจเป็นศูนย์กลางเสมอทั้งภาคปฏิบัติคือฝ่ายมรรคทั้งผลที่จะพึงได้รับมีอยู่กับตัวของเราปฏิบัติให้ตรงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่ามัชฌิมาผลจะแสดงขึ้นมาเป็นลำดับลำดับนักปฏิบัติถ้าชอบเป็นนักค้นคว้านั่นแหละจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วเราดูเฉยๆอิยาบททั้งสี่ให้เป็นไปด้วยสติด้วยปัญญาใจให้อยู่ในกรอบของสติของปัญญาเสมอจะชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนถ้าปราศจากธรรมทั้งสองประเภทนี้แต่ส่วนใดส่วนหรือทั้งหมดก็แสดงว่าขาดเครื่องคุ้มครองป้องกันภัยเข้ามาได้ง่ายหลักวิชาทั้งธรรมะทั้งหมดนี้เพื่อรักษาใจรักษาตัวของเราให้ปลอดภัยดูให้มีธรรมะไปก็ให้มีธรรมะความเคลื่อนไหวของจิตทุกๆระยะให้ทราบเรื่องความเคลื่อนไหวของตนเสมอสติกับจิตอยู่ด้วยกันในใจดวงเดียวกันทำไมจะไม่ทันกันเมื่อตั้งหน้าจะพิจารณากันอยู่นอกจากจะทอดทุระเท่านั้นแล้วถึงจะไม่ทราบเพียงขั้นสมาธิก็เย็นใจแล้วมีทางหายใจได้หากไม่มีความสงบเลยลำบากการปฏิบัติรับความสงบเป็นต้นทุนแล้วก็พอบุกบุญถูไถกันไปถึงจะลำบากก็มีทางหลบหลีกแต่นั่นก่อนพิจารณาทางด้านปัญญาเสมอปัญญาข้างนอกข้างในเป็นเรื่องของใจอันเดียวกันทำอะไรให้มีเหตุมีผลอย่าทำแบบสุ่มเดาไม่สมกับหลักธรรมของพระเจ้าซึ่งเต็มไปด้วยเหตุผลความเคลื่อนไหวไปมาทำหน้าที่การงานไม่ว่าข้างนอกข้างในให้ถือเป็นกิจวัตรหรือความเพียรประจำไปเสมอการค้นคว้าไตร่ตรองเบื้องต้นก็ฝืดเคืองลำบากแต่เมื่อค่อยฝึกหัดไปเสมอๆก็ค่อยคล่องแคล่วปัญญาเมื่อรับการส่งเสริมหรือการหนุนด้วยความเพียรเพื่อค้นเพื่อคิดเสมอก็จะมีวันคล่องแคล่วเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปจนกลายเป็นปัญญาที่ทำหน้าที่ของตัวไปโดยลำดับโดยไม่ต้องถูกบังคับบัญชากดขี่เหมือนอย่างแต่ก่อนมีอาศัย การฝึกหัดนี่แหละสำคัญความเพียรทุกๆประโยคไม่ใช่ว่าจะต้องถูกจะต้องได้รับหรือว่าต้องถูถ่ายกันไปทุกๆระยะการตั้งแต่ต้นจนอวสานไม่ใช่อย่างนั้นเบื้องต้นก็ต้องถูถ่ายกันบ้างเพราะยังไม่ทราบเหตุทราบผลเช่นเดียวกับเด็กที่ไม่รู้หน้าที่การงานผลของงานก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงพ่อแม่ต้องคอยบังคับบัญชาถ้าเผลอแป๊บเดียวเด็กก็วิ่งหนีไปแล้วพอเติบโตขึ้นมารู้ผลของงานแล้วก็รู้หน้าที่ของการงานไม่จำเป็นจะต้องบังคับกันตลอดไปมีใจเมื่อเห็นผลจากความเพียรของตนแล้วก็ย่อมเป็นเช่นนั้นความขยันหมั่นเพียรทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาจิตจะค่อยหมุนตัวของตัวเองไปจนกระทั่งถึงกลายเป็นธรรมจักรสติปัญญากลายเป็นธรรมจักรไปอยู่ที่ไหนก็เป็นสติเป็นปัญญาอะไรจะมาสัมผัสหรือไม่สำคัญเพราะจิตแสดงตัวอยู่เสมอคือความกระเพื่อมจากความคิดความปรุงของใจและเรื่องความสัมผัสก็จะมีอยู่เสมอเช่นเดียวเพราะตาหูจมูกลิ้นกายมีสิ่งภายนอกมีอยู่แล้วที่จะมาสัมผัสการได้รับสัมผัสนั่นแหละเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนสติปัญญาให้ออกทำงานมีวิธีดำเนินทางด้านปัญญาเมื่อถึงขั้นที่สามารถจะดำเนินโดยลำพังตนเองแล้วเรื่องบังคับบัญชากันนั้นไม่จำเป็นถึงการจะพักสงบจิตให้มีความเย็นใจเราก็ต้องทราบเรื่องของเราเองแล้วพักให้สบายถอนออกมาจากความสงบแล้วให้พิจารณาทางด้านปัญญาอะไรมาสัมผัสเรื่องของใจรักจะประกาศตัวเสมอสัมผัสทับเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาจะบอกขึ้นมาทันทีเหมือนกันข้างนอกก็แสดงอย่างนั้นข้างในที่แสดงออกรับกันก็เป็นไตรลักษณ์เช่นเดียวกันเป็นธรรมทั้งหมดคำว่าไตรลักษณ์ก็คือหินลับของปัญญานั่นแหละพิจารณาเป็นไตรลักษณ์แล้วใจก็ฉลาดปล่อยวางได้เป็นลำดับลำดับรูปกายหมายถึงกองธาตุสี่เราจะพิจารณาข้างนอกกายนอกก็ตามกายของเรานี่ก็ตามจัดเป็นสติปัฏฐานหรือสัจจะเช่นเดียวกันเวทนาข้างนอกก็ตามข้างในก็ตามเราเห็นเขาได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเรานำมาพิจารณาเทียบเคียงกับเรื่องของเรามันมีสาเหตุเป็นมาอย่างไรอันนี้ก็จัดว่าเป็นมรรคคือทางดำเนินเพื่อรู้เรื่องของสมุทัยและถอดถอนออกได้นิโรธานมีเป็นผลที่จะคอยระงับความทุกข์ไปได้ด้วยอำนาจของมรรคคือข้อปฏิบัติจะทำงานโดยลมพังตนเองไม่ได้เรื่องนิโรธาต้องเป็นเรื่องของมรรคเป็นผู้ทำงานผลก็แสดงตัวมาเช่นเดียวกับความอิ่มการรับทานเป็นงานความอิ่มไม่จำเป็นจะต้องไปปรับปรุงให้มันเป็นขึ้นมาการรับทานเป็นเครื่องหนุนให้มีความอิ่มขึ้นมาเป็นลำดับลำดับอยู่แล้วนี่เป็นอย่างนั้นที่ละเอียดก็คือพวกเวทนาทางใจนี่สำคัญมากเวทนาทางกายไม่สำคัญนะแต่ก็สำคัญสำหรับจิตที่อยู่ในขั้นหยาบเพราะฉะนั้นเวทนาทางกายจึงสามารถครอบจิตให้เผลอตัวไปได้บางรายเวลาจะล้มจะตายไม่มีสติเลยนี่เราก็เห็นเพราะมันหนักมากอยู่แต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติได้พินิจพิจารณารู้เรื่องของเวทนามาพอสมควรแล้วเวทนาเหล่านี้พอต้านทานหรือหลบหลีกกันได้ด้วยหลักของสติปัญญาที่เคยพิจารณามาแต่ส่วนที่ละเอียดยิ่งกว่านี้ยังมีคือเวทนาทางใจมีสำคัญมีความสุขเมื่อทุกทั้งส่วนที่หยาบหมดไปก็สุขส่วนที่ละเอียดปรากฏขึ้นมามีทางเรียกว่าเวทนาทุกขเวทนาก็มีจิตมีความอับเฉาบ้างหรือมีความบอบช้ำในเวลาพิจารณามากๆก็แสดงเวทนาขึ้นมาอย่างละเอียดละเอียดให้มีความเหน็ดเหนื่อยภายในจิตใจอย่างนี้ท่านเรียกว่าเวทนา
1: แต่เรื่องของปัญญาแล้วจะต้องย้อนมาทราบกันหมดจะเป็นเวทนาประเภทใดก็ตามต้องทราบกันไปเป็นระยะระยะจึงจัดว่าปัญญาทันเหตุทันการที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องอันดั้งเดิมแต่อาศัยธรรมชาติดั้งเดิมคือจิตนั้นเกิดขึ้นเวทนาคือความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีมีการเกิดการดับมีการเปลี่ยนแปลงกันไปได้ฉะนั้นจึงไม่จัดว่าเป็นของดั้งเดิมปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดตามสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปพิจารณาซ้ำๆซากๆอยู่เช่นนั้นจนกระทั่งว่าอะไรปรากฏอยู่ในความรู้สึกนั้นมีอะไรปรากฏขึ้นสัมผัสขึ้นมาภายในตนเองปัญญาต้องพิจารณาตามให้ทราบเสมอกับสิ่งที่สัมผัสความสัมผัสนั้นแลคือทางเดินของปัญญาต้องอาศัยความสัมผัสเป็นทางเดินคือพิจารณาตามสิ่งที่สัมผัสแล้วปล่อยกันไปเป็นลำดับลำดับจนสามารถเข้าถึงจุดอันสำคัญของจิตในตัวจิตจริงๆก็มีธรรมชาติอันหนึ่งแทรกซึม

การปฏิบัติธรรมเพื่อแก้เพื่อถอดถอนกิเลสอย่านำเวล่ำเวลาอย่านำความลำบากความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรมาเป็นอุปสรรคหรือมาขีดขวางทางดำเนินของตนเช่นพอเริ่มลงมือปฏิบัติเท่านั้นก็อยากจะรู้บรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมมีมรรคผลนิพพานเยอะตั้งแต่เริ่มแรกกอไก่กอกายังอ่านยังไม่จบเช่นกี่วันกี่ปีกี่เดือนถึงจะสำเร็จถึงจะผ่านพ้นไปได้อันนี้มันเป็นเรื่องเอาเวล่ำเวลาเข้ามาติดมาขวางซึ่งเป็นคนอุบายของฝ่ายต่ำจะทำให้ท้อใจนี่พากันทราบไหมว่าเรื่องของกิเลสมันออกมาในรูปนี้แหละแต่เจ้าตัวไม่ทราบพอจะเริ่มทำ ความดีจะพ่ออย่างยิ่งจะถอดถอนหรือจะฆ่ากิเลสก็ให้กิเลสมาฆ่าเราเสียก่อนมาทุบมาตีให้เจ็บให้ปวดให้แสบให้ร้อนให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายขึ้นมาภายในใจให้เอาเวล่ำเวลามาขีดมาขวางให้เอาความทุกข์ความลำบากในการประกอบความภาคเพียรมาขีดมาขวางมาสกัดรัดกั้นไว้หมดจนหาทางเดินเพื่อฆ่ากิเลสไม่ได้มีเรียกว่ากิเลสฆ่าเราทุบตีเราให้ท้อถอยอ่อนแอเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายของฝ่ายต่ำที่เราไม่สามารถจะทราบได้เลยจงพากันทราบไปโดยลำดับตามที่อธิบายมานี้นี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่เรื่องของธรรมเรื่องของธรรมนั้นมีแต่ความมุ่งมั่นที่จะถอดจะถอนฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสไม่ว่าวันว่าคืนว่าปีว่าเดือนไม่ว่าอิริยาบถใดไม่คำนึงถึงการเวลาอิริยาบถหรือสถานที่ต่างๆเพราะกิเลสอันแท้จริงนั้นอยู่ภายในใจไม่ขึ้นกับเวล่ำเวลาไม่ขึ้นกับสิ่งใดทั้งหมดการพิจารณาการประพฤติปฏิบัติจึงต้องใช้อุบายวิธีให้ทันกับกิเลสดังที่กล่าวมานี้นั่นจะมีทางไปได้โดยลำดับความทุกข์ความลำบากใครก็ยอมรับกันทั้งโลกแล้วไม่ว่างานใดก็ต้องมีทุกข์มากน้อยตามความหนักเบาของงานมีงานการถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตมากี่กับนับไม่ถ้วนจะให้ถอดถอนง่ายๆเหมือนถอดถอนหัวหนามได้อย่างไรแม้แต่ถอดถอนหัวหนามก็ยังต้องเจ็บปวดแสบร้อนแต่ต้องทนเอาดูทางเหตุผลไม่เช่นนั้นจะทำให้เท้านั้นเน่าเฟะไปหมดเสียอวัยวะส่วนใหญ่ไปด้วยจึงต้องทนเจ็บถอดถอนหัวหนามออกไอ้หัวหนามคือกิเลสมันยิ่งฝังลึกฝังลงในคู่หัวใจมาเป็นเวลานานแล้วทำไมจะถอดถอนไม่ยากก็ต้องยากเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติจึงไม่ควรเอาเวล่ำเวลาเอาความทุกข์ความลำบากดังที่กล่าวมาแล้วนี้เข้ามาเป็นเครื่องขีดขวางจิตใจอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลจะหาทางก้าวเดินไม่ได้ให้สับยับลงที่จิตทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่ต้องสนใจเช่นเดียวกับนักมวยที่เขาต่อยกันบนเวทีเขาไม่คำนึงถึงความเจ็บปวดแสบร้อนในขณะที่ต่อยกันนอกจากมันทนไม่ไหวหกล้มก้มกราบหรือถูกนอกลงไปเท่านั้นในขณะที่เขาต่อยกันนั้นถ้ารายใดคำนึงถึงความเจ็บปวดแสบร้อนอยู่แล้วรายนั้นแหละจะต้องแพ้โดยไม่ต้องสงสัยการประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือการต่อสู้กับกิเลสบนเวทีคือใจดวงเดียวกันหากว่าความรู้สึกนึกคิดของเราเป็นไปทางฝ่ายต่ำ
อันเป็นฝ่ายของกิเลสแล้วเราจะแพ้มันตลอดไปหาวันชนะไม่ได้อย่างไรก็ต้องให้ถือหลักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาฝังใจไว้เสมอพุทธะท่านดำเนินอย่างไรท่านสะดวกสบายไหมหรือท่านทุกข์มากน้อยอย่างไรพระสงฆ์สาวกแต่ละองค์ละองค์นั้นท่านได้รับความลำบากมากน้อยแค่ไรเพียงไรท่านที่ท่านจึงได้บรรลุธรรมแล้วสิ่งที่ท่านทำความลำบากแก่ท่านคืออะไรก็คือกิเลสประเภทเดียวกันนี้กับที่ฝังใจพวกเราลึกขนาดไหนของท่านก็ลึกขนาดนั้นการถอดถอนสิ่งที่ลึกขนาดเดียวกันจะทำให้มีความสะดวกสบายแต่เสียแต่เราคนเดียวนั้นมันเป็นไปไม่ได้นี่ก็เสียกลมายาของกิเลสอีกฉะนั้นจึงไม่ต้องตั้งอันใดที่จะเป็นช่องทางของกิเลสสอดแทรกเข้ามาอันนั้นให้พยายามมัดระวังรักษาอยู่เสมอจึงชื่อว่าเป็นผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อให้ทันกับคนของมันแล้วจะแก้กันได้โดยไม่ต้องสงสัยเวลานั่งสมาธิก็ดีเวลาเดินจงกรมก็ดีหรืออยู่ในอิริยาบถใดก็ดีให้พึงทราบว่ากิเลสนั้นมีอยู่ทุกอากัปกิริยาทุกการสถานที่ทุกอิริยาบถและเป็นข้าศึกต่อเราอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้การประกอบความเพียรในท่าต่างๆจึงต้องเป็นผู้มีสติอยู่เสมอเรื่องสติเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวจนกลายเป็นสัมปชัญญะนี่คือการตั้งสติสืบต่อกันเรื่อยๆให้มีท่าต่อสู้อยู่เสมออย่าเป็นท่าเมื่อมองมองเลื่อนเล่อทะเลทลายหาสติสตังไม่ได้เหมือนคนไม่มีจิตมีใจดังนั้นใช้ไม่ได้เลยธรรมเป็นของประเสริฐเลิศโลกอย่างแท้จริงไม่มีสมมุติใดในโลกทั้งสามนี้จะเสมอเหมือนธรรมนี้ได้จึงยกให้ว่าเป็นโลกุตระธรรมแปลได้เอาความว่าธรรมเหนือโลกความประเสริฐก็เหนือโลกความสุขก็เหนือโลกความอัศจรรย์ก็เหนือโลกขึ้นชื่อว่าความดีแล้วเหนือโลกทุกอย่างจึงเรียกว่าธรรมกิเลสทุกประเภทเป็นสิ่งที่ต่ำและเป็นข้าศึกต่อจิตใจตามประเภทตามขนาดของมันให้พากันทราบไว้เสมอรวมลงแล้วว่าเป็นตัวภัยต่อจิตใจและเป็นตัวภัยต่อธรรมที่ผู้บำเพ็ญธรรมก็คือการแก้การถอดถอนการต่อสู้กับเรื่องจึงต้องมีความเข้มแข็งบึกบึนอย่าท้อแท้อ่อนแอความท้อแท้อ่อนแอไม่ใช่เป็นทางเดินของธรรมแต่เป็นทางเดินของกิเลสมาเป็นเวลานานแล้วในนิสัยของสัตว์โลกมีเราเป็นสำคัญแต่ละรายละหลายจึงอย่าได้นำมาใช้ถ้าอยากเห็นธรรมประเสริฐดังที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและสาวกทั้งหลายท่านทรงรู้ทรงเห็นและได้นำธรรมนั้นมาสั่งสอนพวกเรานั่นแหละท่านเป็นผู้ประเสริฐเพราะธรรมไม่ใช่อยู่เฉยๆประเสริฐไม่ใช่ธาตุใช่ขันธ์นี้ประเสริฐไม่ใช่จิตที่เต็มไปด้วยกิเลสนี้ประเสริฐแต่เป็นจิตที่หลุดพ้นแล้วจากกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายหาคุณค่าไม่ได้ท่านหลุดพ้นไปจากนี้ต่างหากจึงกลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมาประเสริฐขึ้นมาใจประเสริฐขึ้นมาหากจะเทียบเรื่องจิตที่หลุดพ้นไปแล้วกับจิตที่ถูกจองจำอยู่ในเรือนจำคือวัฏจักร
แต่พออย่างยิ่งถูกจองจำอยู่ภายในจิตตลอดเวลาด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาประเภทต่างๆก็ไม่ผิดอะไรกับนักโทษในเรือนจำนักโทษเหล่านั้นจะมาจากชาติชั้นมรณะใดหรือคดีใดเรื่องโทษคารุโทษก็ต่างเมื่อกล้าเข้าไปสู่ความเป็นนักโทษแล้วย่อมเป็นนักโทษด้วยกันหมดไม่มีใครมีเกียรติแล้วต้องได้อยู่ตามอำนาจของผู้คุมเสมอนายหัวหน้านายคุมนักโทษทั้งหมดเราหมดอิสระแล้วเมื่อก้าวเข้าไปสู่เรือนจำหาอิสระไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของเขาทั้งนั้นการอยู่การกินการหลับการนอนการเคลื่อนไหวไปมาการขับการถ่ายอยู่ในความจ้องมองอยู่ในความบังคับบัญชาของนายคุมนักโทษทั้งนั้นเราหาอิสระไม่ได้แล้วเราจะหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนในเรือนจำนั้นนั่นเป็นอย่างนั้นจิตใจที่ถูกจองจำอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสอาสวะประเภทต่างๆก็เป็นเช่นนั้นไม่ว่าจิตใจจะเคลื่อนไหวไปมาคิดในเรื่องใดก็ตามมันอยู่ในความบังคับบัญชาอยู่ในความฉุดลากของกิเลสพาให้เป็นไปทั้งนั้นแล้วจิตจะหาอิสระมาจากที่ไหนทั้งๆที่รู้ๆนี้แต่มองหาตัวรู้จุดผู้รู้จริงๆก็ไม่เจอเพราะถูกลุมหุ้มห่อปิดบังด้วยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่มีอำนาจเหนือจิตจิตหาอิสระไม่ได้มีคุณค่าอะไรก็ไม่ผิดอะไรกับนักโทษในเรือนจำนี่เทียบได้อย่างนี้เทียบถึงเรื่องธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ซึ่งจะสัมผัสจะรับทราบที่ใจของผู้ปฏิบัติธรรมความประเสริฐของธรรมกับความหมดอิสระเพราะอำนาจของกิเลสบังคับบัญชานั้นต่างกันอย่างไรนี่จึงเทียบให้เห็นชัดๆว่าผู้ที่ถูกกิเลสบังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลาหรือจิตใจหนาแน่นไปด้วยกิเลสปัญหาอาสวะประเภทต่างๆนั้นไม่ผิดอะไรกับนักโทษในเรือนจำหาความสุขความสบายไม่ได้แต่นักโทษนั้นเขายังมีร่ำเวลาที่จะพ้นจากโทษไปได้สำหรับนักโทษในวัฏจักรวัฏกิจอันนี้นั้นหาเวลาไม่ได้ถ้าไม่ปลดเปลื้องตนเองเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถช่วยตัวเองด้วยวิธีการต่างๆในทางความภาคเพียรโดยนำอุบายจากครูจากอาจารย์ที่แนะนำท่านสอนโดยถูกต้องแล้วเข้าไปเป็นเครื่องมือเป็นกำลังใจถอดถอนแก้ไขออกไม่หยุดหย่อนสิ่งที่ปิดบังทั้งหลายนี้ก็จะค่อยหมดไปจางไปเพราะอำนาจแห่งธรรมซึ่งเป็น

ออกไปเพราะอำนาจแห่งความเปลี่ยนมีเริ่มฉายตั้งแต่ขั้นสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการทำด้วยการประกอบภาวนาที่จะเป็นสมาธิขึ้นมาได้จะเป็นปัญญาขึ้นมาได้ก็เพราะการพิจารณาคิดค้นในแง่ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องร่างกายเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายของเราคือกองรูปของเราพิจารณาแยกแยะให้เป็นสัดเป็นส่วนตามความจริงของมันจะแยกไปทางอสุภะอสุพังก็ได้แยกไปทางปฏิกูลโสโครกไม่ผิดแยกพอละเอียดลงไปก็แยกเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไปส่วนหยาบก็แยกเป็นอสุภะอสุพังปฏิกูลโสโครกไปก่อนนี่คืออุบายของปัญญาที่เคลื่อนตัวเคลื่อนอย่างนี้ถ้าไม่นำคิดไม่พาคิดปัญญาจะไม่คิดปัญญาจะไม่เกิดเพียงสมาธิมีความสงบแล้วปัญญาจะเกิดเองนั้นอย่าเข้าใจผิดไปนี่เป็นความคาดความเดาของผู้เรียนตำรับตำรามาเท่านั้นไม่ได้สัมผัสสมาธิอย่างแท้จริงด้วยภาคปฏิบัติด้วยจิตตภาวนาจึงต้องพูดเช่นนั้นถ้าเป็นผู้ได้เข้าสู่แนวรบต้องประสบเหตุการณ์ต่างๆภายในจิตโดยไม่ต้องสงสัยเช่นสมาธิเกิดเพราะเหตุผลกลไกอะไรผู้มีจิตเป็นสมาธิไม่สงสัยการกระทำของตนแล้วปัญญาเกิดเพราะเหตุใดผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้ทราบความจริงอันนี้ปัญญาอยู่เฉยๆจะเกิดขึ้นไม่ได้อยู่ในสมาธิอยู่กี่ปีกี่เดือนดูจนกระทั่งวันตายจิตก็เป็นสมาธิอยู่เป็นนั้นถ้าไม่นำออกพินิจพิจารณาด้วยอุบายของปัญญาไปก่อนในขั้นเริ่มแรกต้องพาเจ้าของต้องฉุดต้นรากออกไปพินิจพิจารณาเพราะจิตติดความสงบถ้าพูดถึงเรื่องความสงบมีแล้วจิตมักจะติดเพราะจิตหาความสุขอยู่แล้วเพียงขั้นหนึ่งความสงบก็เป็นความสุขพอตัวสำหรับจิตในขั้นนี้จึงต้องหลงต้องติดในสมาธิไม่คิดว่าความสุขจะยิ่งกว่านี้ไปหรือไม่สนใจคิดว่าความสุขที่ยิ่งกว่านี้ยังไม่เพราะฉะนั้นจิตจึงต้องติดสมาธิคนที่มีสมาธิแล้วปัญญาเกิดขึ้นเองนั้นจะไม่มีใครติดสมาธิในโลกนี้ถ้าหมุนตัวไปเองแต่ยังไม่ถึงขั้นหมุนตัวจะไม่หมุนยังไม่ถึงขั้นเกิดเองโดยอัตโนมัติปัญญาจะไม่เกิดจะต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาพาคิดพาอ่านไตรตรองไปซะก่อนจนกระทั่งปัญญาอุบายต่างๆปรากฏขึ้นมาเห็นผลขึ้นมาแล้วเป็นเครื่องสนับสนุนให้มีกำลังใจเพราะได้เห็นผลของปัญญาที่พิจารณาแยกแยะสิ่งใดก็ตามเห็นได้อย่างชัดเจนปล่อยวางได้เป็นลำดับลำดาแล้วก็เห็นผลเห็นคุณค่าของปัญญาจากนั้นปัญญาก็พอใจที่จะพินิจพิจารณาไปโดยลำดับลำดับจนถึงขั้นเป็นปัญญาอัตโนมัติต้องไปจากเบื้องต้นนี้เสียก่อนในเบื้องต้นเป็นสำคัญเนี่ยเรื่องของปัญญาจะเกิดต้องเกิดด้วยการพาพินิจพิจารณาในขั้นเริ่มแรกขั้นต่อไปเมื่อปัญญาได้เห็นผลของตนที่พิจารณาแล้วปัญญาก็ค่อยก้าวเดินไปเองถึงจะเชื่องช้าก็ไม่ก็ค่อยพยายามตะเกียบตะกายตัวเองไปเมื่อถึงขั้นปัญญาอัตโนมัติปัญญาที่คล่องตัวแล้วนั้นไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีอิริยาบถแต่ปรากฏหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่กับงานได้แต่การฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสแยกแยะกับอาการต่างๆของธาตุของขันธ์ที่มีกิเลสสอดแทรกอยู่ทุกแง่ทุกมุมในร่างกายและกองนามมาทำเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกิเลสเที่ยวจับจองไว้หมดเพราะฉะนั้นสติปัญญาจึงต้องสอดแทรกไปทุกแง่ทุกมุมนอกจากรูปกายนี้แล้วยังต้องพิจารณาถึงเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องเฉยๆทั้งทางร่างกายและจิตใจเวลาสรุปความแล้วก็ไปอยู่ที่สัญญากับสังขารอาการทั้งสองนี้ละเอียดละออมากสุดท้ายก็รวมลงไปสู่จิตเนี่ยเรื่องของปัญญาถ้าเป็นปัญญา

ขั้นนี้แล้วไม่มีคำว่าขี้เกียจขี้คร้านไม่มีคำว่าหนักไปเบาไปมีแต่ท่าเดียวคือจะเอาให้หลุดให้พ้นจะเอาให้รู้โดยท่าเดียวเท่านั้นเวลาจึงไม่มาเกี่ยวข้องความเจ็บปวดแสบร้อนความทุกข์ความทรมานเพราะการประกอบความภาคเพียรไม่ปรากฏในความรู้สึกนอกจากฟาดฟันหันแหลกกันอยู่กับกิเลสอาสวะที่มันสอดแทรกอยู่ในธาตุในขันธ์ในจิตในใจนี้เท่านั้นถ้าถึงขั้นนี้แล้วโล่งพูดถึงเรื่องความโล่งใจนั้นโล่งเพราะเห็นผลสมาธิก็เห็นประจักษ์ผลของปัญญาก็เห็นประจักษ์อีกที่ปัญญาสำลอกปอกออกไปโดยลำดับลำดับแล้วมีความป่องใสมีความละเอียดละออเพียงไรก็เห็นได้ชัดภายในใจของตนและที่จะก้าวต่อไปจิตยังติดนังพัวพันอยู่กับสิ่งใดกระแสของจิตจะบอกอยู่ชัดเจนปัญญาก็ต้องตามกระแสของจิตกระแสของจิตก็คือกระแสของกิเลสไม่ใช่อะไรกิเลสผลักดันออกไปในแง่ใดมุมใดสติปัญญาตามต้อนกันเข้าไปจนกระทั่งรู้ชัดเห็นชัดแล้วมันปล่อยวางของมันเองเป็นลำดับลำดาไปอย่างนั้นสำหรับพวกเราผู้ปฏิบัติเรียกว่าทุกขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าเราก็ต้องสะเกียกตะกายไปตามกำลังของเราจะเอาท่านผู้อื่นที่มีความฉลาดแหลมคมหรือมีความเบาบางมาเป็นแบบเป็นฉบับทำง่ายๆรู้ได้เร็วๆอย่างนั้นมันเป็นแบบขี้เกียจขี้คร้านมันเป็นแบบของกิเลสมันขัดต่อนิสัยของตนที่กำลังหยาบอยู่แต่ไปต้องการความสุขก่อนหาไม่ต้องการความทุกข์เพราะการฝึกฝนอบรมคือไม่ยอมรับทุกข์เพราะการฝึกทรมานตนนี่ให้ทราบอย่างนี้ตามนิสัยของตนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่นอกเหนือไปจากกายกับใจเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติอย่าไปคิดถึงการถึงเวลาอย่าไปคิดถึงสมัยโน้นสมัยนี้ให้เสียเวลาผิดกับแนวของธรรมที่ประกาศสอนไว้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาธรรมนี้แหละคือเป็นศูนย์กลางหรือเป็นธรรมอันเหมาะสมในการปราบปรามกิเลสอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าการโน้นสมัยนี้เป็นกิเลสประเภทเดียวกันถ้าความโลภก็โลภเหมือนกันมาตั้งแต่การไหนๆความโกรธความหลงราคะปัญหามีฝังหัวใจอยู่ด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าสมัยไหนไม่ได้มีกิเลสตัวใดเปลี่ยนแปลงไปจากนี้พอที่จะเปลี่ยนแปลงธรรมและพอที่ธรรมจะตามไม่ทันนอกจากเราคว้าเอาธรรมซึ่งเป็นเครื่องมือนั้นมาไม่เหมาะสมเพราะความโง่ของตนนั้นเป็นไปได้ด้วยเหตุนี้ปัญญาจึงเป็นของสำคัญที่จะต้องพินิจพิจารณาให้ทันกับปัญญาของกิเลสแก้ไขกันไปตามเหตุผลด้วยเหตุการณ์นั้นๆนี่ชื่อว่าปัญญาที่ทันสมัยศีลสมาธิปัญญาไม่เป็นมัชฌิมาจะเป็นอะไรเนี่ยเหมาะสมอยู่ทุกเวลาให้กำหนดตรงที่นี่ราคะตัณหาความโลภความโกรธความหลงมันไม่มีการมีสถานที่มีจิตเป็นที่อยู่แห่งเดียวเท่านั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันไม่เคยแก่ไม่เคยค่ำคร่าไม่เคยฉลาไม่เคยตายอะไรจะแก่อะไรจะค่ำคร่าสิ่งที่มันผลิตขึ้นมาเช่นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลกิเลสตัณหาอาสวะหรืออวิชชามันผลิตขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ตายไปแต่ตัวอวิชชาไม่ตายตัวกิเลสเหล่านั้นไม่ตายมันจึงต้องผลิตขึ้นมาเรื่อยท้าให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเหมือนลูกโซ่นั่นมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จิตมันมีความชราค่ำค่าเมื่อไหร่มันมีการโน้นการนี้สมัยโน้นสมัยนี้ที่ไหนไม่มีมันอยู่ที่ใจนี้เพราะฉะนั้นการแก้กิเลสจึงแก้ให้ทันเหตุทันผลให้ทันความเป็นจริงของมันว่าอยู่ที่จิตนี้จิตคำว่าจิตก็คือความรู้กิเลสก็คือเป็นผู้แทรกอยู่กับความรู้นั้นบงการความรู้ให้เป็นไปในแง่ต่างๆเรียกว่ากิเลสมันติดมันพันอะไรในสกลกายนี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเหตุใดกิเลสจะไม่จับจองให้เป็นเจ้าของแข้งขาตีนมืออวัยวะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทุกส่วนในร่างกายนี้มันถือว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งนั้นกิเลสมันจับจอง
ถึงขนาดนั้นเรายังไม่รู้อยู่เหรอว่ากิเลสเป็นเจ้าของกิเลสเป็นผู้ผิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายจึงเรียกว่าวัฏจักรมันผิดขึ้นมาอะไรมันก็ถือเป็นของมันเพราะมันเป็นผู้ผิดขึ้นมาการพิจารณาจึงต้องพิจารณาตามความแทรกของมันตามความยึดของมันความกว้างแคบลึกตื้นขนาดไหนต้องพิจารณาให้ชัดเจนในร่างกายนี้ซึ่งเป็นส่วนใหญ่จากนั้นก็แทรกเข้าไปในกะเวทนาเฉพาะอย่างยิ่งทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่เด่นมากสัญญาสังขารวิญญาณมีแต่กิเลสเอาเป็นเครื่องมือทั้งนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือของกิเลสอยู่แล้วการพิจารณาจิตต้องแก้ความจอมปลอมของกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมันปักปันเอาไว้ทั้งหมดมีแต่ความจอมปลอมแก้ด้วยธรรมของจิตเช่นกิเลสว่าสวยว่างามมันสวยงามที่ไหนร่างกายของคนของสัตว์ทั้งโลกนี้เต็มไปด้วยอสุภะอสุพังเนื้อหนังเอ็นกระดูกเป็นของสวยของงามเมื่อไหร่กองปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นอาหารใหม่อาหารเก่ามีทั้งสัตว์ทั้งบุคคลทั้งหญิงทั้งชายเอาความสวยงามน่าดูมาจากไหนทำไมจริงต้องไปเชื่อมาความจริงเห็นอยู่อย่างเด่นๆชัดๆอย่างนี้ทั้งชาทั้งล้างทุกวี่ทุกวันถึงขนาดนั้นยังทรงกลิ่นความปฏิกูลโสโครกของตนออกมาแล้วจมูกมันได้กลิ่นแต่ตามันบอดมันไม่พิจารณาสาเหตุผลของกลิ่นที่มันได้จากจมูกนั้นเพราะออกมาจากกายนี้ไปสัมผัสกันจิตมันบอดมันก็ไม่รู้ถ้าจิตไม่บอดใช้ปัญญาพินิจพิจารณามันจะหนีไปไหนกลิ่นนี้มาจากไหนมันมาจากเนื้อจากกายเรานี่มาจากไหนตามลงไปตาก็เห็นอยู่ชัดๆถ้าไม่บอดตาใจท่านเสียอย่างเดียวเท่านั้นความจำปลอมนี้จะมารูปหน้าคำตาหรือปิดตาเราได้อย่างไรปัญญาสอดส่องเข้าไปตรงไหนก็จางไปด้วยความจริงนั้นเพราะความจริงมีเต็มตัวอยู่แล้วเป็นแต่เพียงปัญญาไม่เกิดจึงไม่มองเห็นความจริงยอมไม่กิเลสตัวจำปลอมพาเสกสรรปั้นยอมพาผิดพาลากไปพูดถึงเรื่องอนิจจังมันแปรอยู่หมดทุกอาการเราอย่าว่าแต่ส่วนร่างกายนี่เลยแม้ขันธ์สี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตัวอนิจจังทุกขังหน้าตาเหมือนกันหมดเอาอะไรมากินเราเชื่อนี่แหละเราเชื่ออะไรถ้าไม่เชื่อของปลอมแล้วเราจะได้ของจริงมาจากไหนจึงต้องใช้ปัญญาสอดแทรกกันเข้าไปสวมรอยกันเข้าไปนี่แหละมันปักปันไว้ก่อนแล้วปัญญา สติปัญญาแทรกมาทีหลังแทรกตามมันเข้าไปให้เห็นชัดเจนทุกอาการของร่างกายจนกระทั่งหายสงสัยแล้วปล่อยวางกันเองใครจะไปแบบไปหามด้วยอุปทานอยู่พอรู้แล้วถ้าถอดถอนตัวเองออกมาเป็นตัวของตัวในส่วนหนึ่งแล้วมีการพิจารณาแล้วแต่เราจะแยกให้เป็นอุบายสติปัญญาของตัวเองครูอาจารย์เป็นผู้หยิบยื่นให้ถ้าเป็นไม้ก็ทั้งรุ่นให้เราไปเจริญในเอาเองการที่เราเจริญในพินิจพิจารณาเอาเองโดยอาศัยอุบายจากครูอาจารย์ไปเป็นต้นทุนนั่นแหละเป็นสมบัติของเราโดยแท้แล้วจะนำแก้กิเลสตัวใดไปได้หมดไม่มีที่สิ้นสุดเพราะปัญญาแตกขันแหงขึ้นจากเราเป็นผู้ผิดขึ้นมาเองนี่แหละเป็นทางเดินของผู้ปฏิบัติเป็นสมบัติของเราโดยจบพากันคิดพากันพิจารณาอย่าดูเฉยๆความขี้เกียจขี้ค้านนั่นแหละคือตัวกิเลสมันนอนจมท้อแท้อ่อนแอเลวไหลเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนั่งทับนอนทับยิ่งเกือบไปมากันนี้ล้วนแล้วตั้งแต่คลาดเข้าอยู่กับกิเลสทั้งหมดทำจนหาที่แทรกไม่ได้แล้วจะเห็นของวิเศษที่โสมาจากไหนคำว่าวิเศษก็ได้ยินแต่ชื่ออ่านในคัมภีร์จนหมดทุกคัมภีร์ก็มีแต่ชื่อของอัตของธรรมของบาปของบุญของกิเลสตัณหาอาสวะของมรรคผลนิพพานแต่ไม่มีกิเลสตัณหาอาสวะนรกสวรรค์มรรคผลนิพพานอยู่ในคัมภีร์นั่นเลยนั่นตัวจริงไม่ได้มีอยู่ในนั้นอยู่กับหัวใจของเรากับตัวของเราคำว่าบาปได้แก่อะไรกิเลสประเภทต่างๆได้แก่อะไรอยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่ใจจึงต้องแก้เข้ามาที่ใจให้เห็นตัวจริงที่ใจนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนเข้ามาที่ใจไม่ได้สอนออกไปหาคัมภีร์คัมภีร์นี่คือคัมภีร์ใหญ่ที่สุดได้แก่เบญจขันธ์อันนี้
สัจธรรมทั้ง4ก็อยู่ที่นี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็อยู่ที่นี่สติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมก็อยู่ที่นี่สถานที่พิจารณาอยู่ที่นี่ทั้งหมดเพราะกิเลสเป็นผู้ภาคผู้ปานผู้ยึดผู้ถือผู้ผิดขึ้นมาอยู่ที่นี่ตัวมันผิดขึ้นมาก็คือร่างกายจิตใจร่างกายและขันธ์4ของเราหรือขันธ์ทั้ง5นี้มันผิดขึ้นมาก็อยู่ที่เราเพราะฉะนั้นอริยสัจจึงอยู่ที่นี่สนามรบจึงอยู่ที่นี่เอามรรคได้เกี่ยวกับสติปัญญาฟาดฟันหันแหลกกันลงไปที่นี่คำว่ากิเลสสมุทัยนั้นก็จะจางไปจางไปความดับทุกข์ก็ดับไปโดยลำดับลำดับทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะอำนาจของสมุทัยก็ดับไปเพราะสมุทัยดับไปเนี่ยมันอยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่อื่นพิจารณาให้ดีเราอยากพบอยากเห็นอยากได้ยินเพื่อนฝูงที่ประพฤติปฏิบัติธรรมได้มาเล่าเรื่องจิตตภาวนาให้ฟังว่าได้รู้อย่างนั้นได้เห็นอย่างนี้สมกับธรรมเป็นเครื่องประกาศความจริงท้าทายอยู่กระเทือนโลกธาตุมาเป็นเวลานานทำไมจึงไม่กระเทือนจิตเราบ้างเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแท้ๆทำไมธรรมที่กล่าวเหล่านี้จึงไม่กระเทือนจิตของเราเช่นสมาธิธรรมปัญญาเป็นขั้นขั้นของสมาธิปัญญาธรรมเป็นขั้นขั้นของปัญญาตลอดถึงมรรคผลนิพพานวิมุตติหลุดพ้นทำไมจึงไม่มาสัมผัสสัมพันธ์จิตของเราเพราะธรรมเหล่านี้อยู่ที่จิตแท้ๆทำไมจึงไม่ปรากฏมันหูหนวกตาบอดไปไหนนักจิตดวงนี้จึงไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะขุดค้นธรรมของจริงที่ประกาศกลางวานอยู่ทั่วสรรพางร่างกายและกระเทือนทั่วทั้งโลกธาตุเป็นมาเป็นนานๆทำไมจึงไม่รู้จึงไม่ทำไมจึงไม่เห็นพิสูจน์ตัวเองให้ดีนักปฏิบัติของประเสริฐก็อยู่ที่นี่เอาที่จิตแล้วฆ่ากิเลสตัวจอมปลอมนี่ลงไปให้หมดสิ้นจากใจที่จิตตรงนี้จะเป็นอย่างไรวิเศษไม่วิเศษรู้กันตรงนั้นแหละจริงนั่นแหละที่ยกขึ้นมาเป็นข้อเทียบเทียมจิตเป็นอิสระไปยังไงจิตอยู่ต้านอำนาจสิ่งกดขี่บังคับไปยังไงมันได้เห็นทั้งสองอย่างเวลาอยู่ใต้อำนาจความกดขี่บังคับของฝ่ายต่ำมีทุกขนาดไหนในหัวใจของแต่ละคนละคนเฉพาะอย่างยิ่งของเราผู้ปฏิบัติก็เห็นได้ชัดเจนเวลามันคลี่คลายกับเราออกไปด้วยการพึ่งปฏิบัติของเราโดยลำดับเราก็ทราบจนกระทั่งทำลายกันหมดไม่มีเหลือบรรดาสิ่งที่เคยเป็นเจ้าอำนาจบังคับหัวใจนั้นไม่มีมีแต่ทำเป็นอำนาจทำเป็นอำนาจไม่มีการกดขี่บังคับจึงเรียกว่าธรรมที่โลกเขาขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมก็เพราะความเป็นธรรมของธรรมนั่นแหละไม่ได้เป็นเหมือนกิเลสอาสวะธรรมครองใจมากน้อยมีความสุขความสบายมากน้อยโดยลำดับธรรมครองใจเสียทั้งดวงแล้วนั้นแหละประเสริฐใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันประเสริฐไปอันนี้เป็นอันเดียวกันพ้นแล้วจากความกดขี่บังคับของสมมุติทั้งมวลในโลกนี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าวิมุตติให้ชื่อสมมุติอันหนึ่งขึ้นมาคือหลุดพ้นแล้วจากสมมุติทั้งมวลภายในใจของตัวเองนั่นแหละธรรมชาติที่วิเศษอยู่ที่ตรงนั้นตรงนั้นคืออะไรก็ตรงจิตที่ถูกบังคับจากที่เดือดตัณหาว่าอยู่เวลานี้แหละรู้อยู่เวลาพูดกันได้ยินอยู่ทราบอยู่ชัดเจนแต่ไม่มีอุบายที่จะแก้ไขปลดเปลื้องธรรมชาตินี้ออกมาเห็นอย่างชัดเจนเพราะกิเลสขนาดกว่าเราท่านจึงต้องพลิกสติปัญญาขึ้นให้ทันกับเหตุการณ์อะไรจะประเสริฐเลิศยิ่งกว่าใจที่หลุดพ้นไปแล้วไม่มีในโลกทั้งสามอะไรจะทุกข์ยิ่งกว่าคนมีกิเลสฟังดูต้นไม้ใบหญ้าไม่มีมันไม่รู้สึกรู้สึกเพราะไม่มีกิเลสอะไรเข้าไปแทรกมันแต่จิตผู้รู้เนี่ยที่มีกิเลสบังคับบัญชาอะไรเรื่องอะไรทุกมากน้อยมันรู้ทุกแทบล้มแทบตายหรือทุกจนตายมันก็รู้ตัวนี้สำคัญเอาตัวนี้ให้ได้ตรงนี้ให้ได้การภาวนาถ้านั่งมันง่วงๆถ้าสงบห้องงานก็เปลี่ยนยาบทลงเดินหาอุบายพลิกแพงไปหลายด้านหลายทาง
เอาให้จริงให้จังต่อทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่งานที่ชอบทำของตนอย่าลดละความเพียรความเพียรนั่นแลเป็นทางให้หลุดพ้นจากทุกข์ความขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอนี้พาให้เราให้ล่มจมมาเป็นเวลานานแล้วมันมีคุณค่าที่ตรงไหนจึงต้องรักต้องชอบติดอกติดใจเอานั่งหนาถ้าเราไม่ติดใจกิเลสเราจะติดใจสิ่งนี้อะไรก็ต้องฝืนกันถ้าเราเห็นว่ากิเลสเป็นภัยสิ่งนี้ก็คือเรื่องของกิเลสก็ต้องเป็นภัยต่อเราอีกเหมือนกันก็ต้องต่อสู้กันด้วยความขยันหมั่นเพียรความอดความทนนี่เป็นสิ่งสำคัญต้องยอกย้อนกันอย่างนั้นนะปฏิบัติเพราะกิเลสมันแหลมคมมากทีเดียวไม่คิดยอกย้อนถอยหน้าถอยหลังพลิกไปพลิกมาร้อยสันพันใหม่ไม่ทันกับกิเลสนี่ปฏิบัติกันมาก็เป็นเวลานานนั้นทำไมไม่ได้ทอดได้ความของจริงมีอยู่แท้ๆภายในจิตใจการสอนก็สอนลงจุดที่ถูกต้องไม่ผิดพลาดไปไหนซึ่งผู้ฟังทั้งหลายจะยึดเอาไปปฏิบัติผิดๆถูกๆแล้วสอนด้วยความแน่ใจความจริงเป็นยังไงประสบการณ์ทุกอย่างเป็นมาจากด้านปฏิบัติทั้งนั้นไม่ว่าฝ่ายดีฝ่ายชั่วไม่ว่าฝ่ายผิดฝ่ายถูกได้ประสบมาด้วยกันแล้วนำมาแสดงหมดผิดก็เป็นครูอันหนึ่งถูกก็เป็นครูอันหนึ่งมาโดยลำดับนำมาสอนให้รู้เรื่องรู้ราทั้งนั้นไม่ท่าจะสงสัยนอกจากจิตมันไม่เอาไหนเท่านั้นมันถึงไม่ได้เรื่องเลยแล้วแล้วกุดด้วนลงไปโดยลำดับลำดับนักปฏิบัติหาผู้ดีทรงข้อวัดปฏิบัติอย่างแท้จริงและผู้จะทรงมรรคทรงผลจะไม่มีนั่นว่างมีแต่ชื่อกรรมฐานกรรมฐานใครตั้งเอาก็ได้กรรมฐานความจริงของกรรมฐานแท้ที่จะรู้ฐานอันสำคัญของคำว่ากรรมฐานนี่นั่นสิมันรู้ได้ยากกรรมฐานก็แปลว่าที่ตั้งของงานท่านก็บอกอยู่แล้วกรรมะแปลว่าการกระทำฐานะทำลงที่นี่จะทำลงที่ไหนว่าที่ตั้งของงานท่านสอนไว้เทศาลุมานาขาลันตาตะโจนั่นแหละงานทำลงที่นั่นดูให้ดีในร่างกายมีส่วนไหนที่เหมาะกับจริตจิตใจของเราหนังก็ดูให้ดีข้างนอกเป็นยังไงชาล้างทุกวันมันสะอาดจะได้ชาล้างกันอย่างไรก็แสดงว่ามันสกปรกถึงในชาล้างความสกปรกนี้ออกมาจากไหนถ้าออกมาไม่ออกมาจากภายในภายในพาสะอาดภายนอกก็ต้องสะอาดที่จะไปทำแปดเปื้อนจุ่มสี่จุ่มห้ากับสิ่งภายนอกนั้นเราไม่ได้ไปทำแต่มันแปดเปื้อนมันสกปรกมาจากภายในจึงต้องได้ชาได้ล้างแล้วยิ่งเข้าไปภายในอ่ะเนื้อเอ็นกระดูกเข้าไปเป็นยังไงกระดูกแต่ละท่อนละท่อนเป็นที่พึงใจไหมเนื้อแต่ละชิ้นละชิ้นภายในร่างกายของเราของเขานี้เป็นที่พึงใจไหมหนังถ้าหลกออกมามาดูเป็นที่พึงใจไหมทั้งข้างนอกข้างในเอ็นแต่ละเส้นละเส้นนี้เป็นที่พึงใจไหมกระดูกแต่ละท่อนละท่อนทั้งท่อนเล็กท่อนใหญ่เต็มไปหมดในร่างกายที่เรียกว่ากองกระดูกนี่มันเป็นที่พึงใจที่ตรงไหนเป็นเราเป็นของเราที่ตรงไหนพิจารณาลงไปยิ่งเข้าไปตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าด้วยแล้วนี่เต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นเป็นเราเป็นของเราที่น่ารักใคร่ชอบใจที่ตรงไหนแยกตรงไปที่นักปฏิบัติแยกแยะถือเป็นการเป็นงานจริงๆหลายตลบทบทวนคุ้ยเขี่ยขุดค้นมันอยู่ตรงนั้นจนความจริงปรากฏขึ้นมานี่การคุ้ยเขี่ยขุดค้นนี่เพื่อหาความจริงความจริงมีอยู่ในนั้นแท้ๆทำไมจึงเชื่อกิเลสอย่างหลับหูหลับตาเราลืมตาเราก็เห็นอยู่นี่มันเป็นยังไงทางตาก็เห็นได้ชัดๆว่ามันเป็นยังไงสกุลกายนี้ทำไมจึงไปต้องหลับตาเชื่อมันอยู่ตลอดมาของจริงมีอยู่ธรรมของจริงสอนไว้อย่างนี้แท้ๆเป็นสวคาธรรมจักไม่ชอบไม่มีผิดจึงเรียกว่าธรรมของจริงทำไมมันจึงไม่เชื่อของจริงถ้าเชื่อของจริงพิจารณาลงหาความจริงดังที่กล่าวมานี้ทำไมจะไม่เห็นความจริงเนี่ยพูดถึงเรื่องร่างกายยังมีชีวิตอยู่นี้มันก็เห็นชัดๆอยู่นี้เป็นกองปฏิกูลแยกออกแต่ละชิ้นละส่วนมันเป็นที่น่าดูเมื่อไหร่น่ารักใคร่ชอบใจน่ากำหนัดยินดีที่ตรงไหนนี่เวลาตายเป็นยังไงมันเน่าเฟะหมดทั้งร่างนี้ส
มมติเรานั่งอยู่เนี่ยตายแล้วมันเป็นยังไงมันก็พองขึ้นมาหมดทั้งตัวเพราะไม่มีเครื่องติดต่อแล้วเจ้าตัวการคือจิตผู้รับผิดชอบสมานทุกสิ่งทุกอย่างไว้ภายในร่างกายนี้ได้ถอนตัวไปแล้วร่างกายก็ไม่ทำงานเช่นเดียวกับรถยนต์ไม่มีคนขับก็อยู่อย่างนั้นเท่ๆอยู่นั่นสิว่าแต่มันไม่เน่ารถยนต์แต่ร่างกายนี้พอจิตผู้รับผิดชอบถอนตัวไปเท่านั้นส่วนไหนก็เน่าไปพร้อมๆกันหมดไม่ว่าข้างบนข้างล่างด้านขวางสถานกลางในร่างกายเน่าเฟะแล้วระเบิดออกมาเปื่อยพังทลายลงไปไม่มีชิ้นใดติดต่อกันแล้วความเหนียวมันเหนียวมันคงไม่มีมีแต่ความเปื่อยผุพังทลายลงไปโดยลำดับลำดับเนื้อพังลงไปหนังพังลงไปเอ็นพังลงไปเปื่อยลงไปกระดูกขาดกันไปเพราะมีสิ่งที่ยึดขาดลงไปขาดลงไปก็เป็นกองเนื้อกองหนังกองกระดูกเต็มไปหมดภายในร่างกายจากนั้นก็เหลือแต่กองกระดูกเพราะสิ่งเหล่านั้นมันพังผุพังกระจายไปซะก่อนกระดูกมันเป็นของแข็งกระจายไปทีหลังก็กลายเป็นกองกระดูกตัวของเราเองเนี่ยมันคือกองกระดูกพิจารณามันเห็นชัดเจนตามความจริงนี่พิจารณาซ้ำๆซากๆจนเป็นที่ชัดเจนแล้วมันถอนตัวของมันเองอย่าพิจารณาเพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวอย่าถือเป็นแบบโลกให้ถือเป็นแบบธรรมธรรมนั้นยังไงจะเข้าใจไม่หยุดไม่ถอยในการกระทำเพื่อความเข้าใจต้องพิจารณาอย่างนั้นนี่คือธรรมเพียงอธิบายในขั้นหยาบๆนี้ก็พอจะยึดได้แล้วเพราะเห็นชัดเต็มตาเต็มใจของเราทุกคนมีอยู่กับทุกคนในส่วนละเอียดคือนามธรรมนั้นเมื่อผ่านนี้ไปแล้วจิตมันหักหมุนจีเข้าไปเองเวทนาเฉพาะอย่างยิ่งเวทนาทางกายเวลาพิจารณาเรื่องร่างกายทุกส่วนมีความเจ็บปวดแสบร้อนขึ้นมาภายในร่างกายมันก็ประสานกันได้โดยการพิจารณาเวทนาได้เนี่ยสัญญามันไปหมายที่ตรงไหนว่าเจ็บว่าปวดว่าเป็นทุกข์ลำบากลำบนก็สอดแทรกเข้าไปได้ปัญญาจนกระทั่งเห็นเป็นความจริงทั้งกายทั้งเวทนาแล้วทั้งใจด้วยจริงตามขั้นไปซะก่อนจากนั้นก็พิจารณาเวทนาของปิดสัญญาเป็นขันธ์ที่ละเอียดมากมันเยิ้มออกไปเป็นภาพได้อย่างสบายสังขารยังมีแยกความเป็นความปรุงความคิดยังมีแยกเหมือนกระแสนี่ห้อยกระเพื่อมแยกแต่สัญญานี่มันเหมือนกับน้ำซับน้ำซึมมันซึมออกไปละเอียดมากท่านเรียกสัญญาแล้วก็สังขารวิญญาณยังรับทราบขณะที่สิ่งภายนอกเข้ามาสัมผัสเป็นเสียงสัมผัสหูก็รู้ขึ้นมาในขณะที่เสียงมาสัมผัสเสียงดับความรู้ที่ยับขึ้นมานี่ก็ดับไปพร้อมกันเมื่อสรุปความดังแล้วเป็นเราเป็นของเราที่ตรงไหนมีแต่อาการอันหนึ่งที่ปรากฏขึ้นภายในตัวแล้วดับไปพร้อมๆกันกับความเกิดขึ้นเป็นเราเป็นของเราที่ตรงไหนเจ้าตัวการคือจิตนั่นน่ะเป็นผู้รู้แต่ก็เป็นเจ้าตัวหลงอยู่ภายในนั่นหลงยึดหลงถือไปหมดทั้งที่รู้นั่นแหละแต่มันรู้เพื่อหลงไม่ใช่รู้เพื่อรู้มันจึงต้องติดกับสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับตนนะครับความทุกข์ความลำบากมันก็มารวมอยู่ที่จิตนั้นจึงต้องแยกต้องแยกให้เห็นตามความจริงทุกสัตว์ทุกส่วนความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดต่างๆหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกอยู่ภายในร่างกายและจิตใจเหล่านี้มันก็หมดไปจนกระทั่งถอนพรวดออกหมดไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตเลยนั่นแหละที่นี่อยู่ไหนก็อยู่เป็นอิสระเต็มภูมิมีการไม่มีสถานที่หรือร่ำเวลาไม่มีที่นั่นที่นี่ว่าจิตจะไปตรงตัวที่ไหนไปเกิดที่ไหนไปตายที่ไหนจะไปเท่าแก่ข้ามคราชราฟันหักฟันถอนที่ไหนไม่มีจะไปนรกหลุมไหนไปสวรรค์ชั้นใดพรหมโลกชั้นใดแม้ที่สุดนิพพานก็ไม่หมายถ้าลงได้จริงเต็มส่วนแล้วหมายไปหาอะไรจึงไม่มีปัญหาขึ้นชื่อว่าสมมุติในแดนโลกธาตุนี้สำหรับจิตดวงที่บริสุทธิ์เต็มตัวแล้วไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นจึงไม่คิดให้เสียเวลาอืมนี่แหละความจริงอยู่ที่จิต
เมื่อถึงความจริงเต็มภูมิแล้วจะพูดได้ด้วยกันพระพุทธเจ้าไม่จำเป็นต้องมาแสดงบอกสันติโกประกาศไว้แล้วสำหรับผู้ปฏิบัติให้มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นสมบัติของตนได้รู้ได้เห็นจากการปฏิบัติผลแห่งงานของตนเช่นเดียวกันหมดท่านขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจฝึกปฏิบัติผมเป็นห่วงหมู่เพื่อนถึงจะลำบากลำบนก็อุตส่าห์พยายามจะเกียรติการมาให้อุปการการสั่งสอนเพราะเห็นว่าเราเคยคิดมาตั้งแต่เราเป็นพระหนุ่มพระน้อยที่สอบเสียงหาครูหาอาจารย์อยากได้ยินได้ฟังหิวกระหายจะเป็นจะตายเวลาได้ยินนี่ก็ยิ้มยิ้มย่องเวลาท่านให้การอบรมเหมือนจะเหาะจะบินนี่เอาเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่เป็นมาของตนเวลาเพราะเราพึ่งตัวเองไม่ได้จึงต้องพึ่งครูพึ่งอาจารย์พึ่งอุบายแนะนำสั่งสอนตลอดกิริยามารยาทการกระทำอะไรเป็นที่ยึดทั้งนั้นนี่เพราะเรายังพึ่งตัวเองไม่ได้เมื่อพึ่งตัวเองได้แล้วมันก็เป็นอีกประเภทหนึ่งอันนั้นหมดปัญหานอกบัญชีนี้ไปแล้วนั้นเวลานี้เรากำลังประพฤติปฏิบัติกำลังศึกษาอบรมจากครูกับครูกับอาจารย์ให้นำไปประพฤติปฏิบัติให้ฟังให้ถึงใจปฏิบัติให้ถึงธรรมให้ถึงเหตุถึงผลแล้วจะได้ถึงธรรมธรรมอยู่ที่จิตอย่าคิดอย่างอื่นไปที่อื่นสถานที่ใดให้นอกเหนือไปจากจิตที่ซึ่งกำลังรกรุงรังด้วยอำนาจของกิเลสครอบอยู่เวลานี้เอาแก้เอาไปพิจารณาออกไปมันเห็นชัดอยู่คำที่กล่าวทั้งหมดนี้จะมาขึ้นเป็นหนองอ้อภายในจิตเมื่อผู้ปฏิบัติเข้าถึงนั้นแล้วอ้อเป็นอย่างนี้จริงๆไม่ได้เป็นที่ไหนเป็นที่นี้จริงๆเหมือนกับว่ามันมืดอยู่ที่ตรงไหนพอเปิดไฟขึ้นความสว่างก็จ้าขึ้นในสถานที่มืดนั่นแหละมีจิตมันมืดอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสแต่จะสว่างจ้าขึ้นมาด้วยอำนาจของปัญญาแทงทะลุไปหมดก็สว่างจ้าขึ้นมาเป็นอาโลโกอุตปาดิสว่างจ้าขึ้นมาทางจิตอันนี้อธิบายเพียงเท่านั้นฟังปัญญาบาลีเพิ่มต่อเหนื่อย

การประชุมวันนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับพระเนนเข้าออกอยู่เสมอมาส่วนมากพอมีแต่มาใหม่เข้ามาที่ออกไปก็ใหม่ออกไปเนี่ยพระเนนก็มากอยู่ตลอดความมีพระเนนมากการบำเพ็ญและที่อยู่ก็ย่อมไม่ค่อยสะดวกเป็นธรรมดาในอย่างทุกวันนี้ยิ่งหาสถานที่ที่เหมาะสมในการบำเพ็ญสมณธรรมจริงๆดังครั้งพุทธกาลท่านพาบำเพ็ญมานั้นรู้สึกจะหายากมากเข้าไปทุกวันป่าเขาลำเนาไพรที่เคยมีมาดั้งเดิมก็ค่อยหมดไปสิ้นไปผู้มีความสนใจใฝ่ธรรมที่จะปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลก็ย่อมลำบากในการเสาะแสวงหาที่ดังกล่าวนี้เพราะสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงกับภิกษุบริษัทเรื่อยมาไม่ได้ขาดเลยจนกระทั่งเป็นตำรับตำรามาถึงตัวนี้ก็คือป่าคือเขาลำเนาไพรตามถ้ำเงื่อมผาป่าช้าป่ารกชัดลุกขมูลล้มไม้นี่สถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่สำคัญมากจะว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่น่าจะผิดคือการประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญธรรมเป็นไปด้วยความสะดวกเกี่ยวกับสถานที่เหล่านี้ไม่มีสิ่งใดผู้ใดเข้าไปรบกวนมีแต่ผู้บำเพ็ญทำหน้าที่ของตนอยู่โดยสม่ำเสมอจึงเป็นความสะดวกในการบำเพ็ญอยู่มากเนื้อที่ดังกล่าวนี้ก็ค่อยหมดไปสิ้นไปนอกจากนั้นความรู้สึกของผู้บำเพ็ญก็ค่อยสึกหรอไปเรื่อยๆค่อยอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงสุดท้ายก็โยนเข้าไปไว้ในตำรับตำราเสียชื่อสมาธิชื่อศีลก็อยู่ในตำราชื่อสมาธิคือความสงบเย็นใจซึ่งเป็นสิ่งที่พึงหวังอย่างยิ่งก็โยนให้ตำราเสียไม่ว่าจะเป็นสมาธิขั้นใดปัญญาขั้นใดก็โยนเข้าไปให้ตำราเสียตลอดมรรคผลนิพพานขึ้นชื่อว่าความดีทั้งหลายที่จะพึงเกิดขึ้นจากการปฏิบัติบำเพ็ญก็ไล่หรือต้อนเข้าไปรวมอยู่ในตำรับตำราเสียสิ่งที่ทรงไว้ในหัวใจของชาวพุทธเราเฉพาะอย่างยิ่งพระและนักปฏิบัติที่ควรจะสนใจในธรรมทั้งหลายเหล่านี้กลับเห็นไม่สำคัญนี่แหละมันลืมอย่างนี้พอเทศไปมันก็ไม่ต่อกันเลยมีแต่ชื่ออัดชื่อธรรมเต็มหัวใจชื่อกิเลสความชั่วช้าละมกทั้งหลายก็เต็มหัวใจพร้อมกับการใส่ใจในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนี้ด้วยส่วนสิ่งที่ดีงามทั้งหลายนั้นค่อยจางไปจางไปในหัวใจของชาวพุทธและนักบวชนักปฏิบัติของเรานั่นแหละนี่คือความเหินห่างจากความดีทั้งหลายที่เป็นแบบเป็นฉบับสำหรับการดำเนินเพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยและสงบร่มเย็นเหล่านี้ค่อยหมดไปหมดไปจางไปจางไปไม่จะไม่มีในหัวใจไม่มีในการขวนขวายแต่พลิกไปมีเสียทางหนึ่งซึ่งไม่ใช่ทางอัตธรรมที่ยอมรับกันความทุกข์จึงมีมากเพราะความห่างเหินของใจจากธรรมไปโดยลำดับลำดานั่นแหละเฉพาะผู้ปฏิบัติเราก็มีลักษณะดังที่กล่าวมานี้โดยลำดับลำดาค่อยห่างไปห่างไป
ในหลักศาสนธรรมและการบำเพ็ญของพระในครั้งพุทธกาลท่านถือการบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อมรรคเพื่อผลเป็นรากฐานของใจจริงๆเป็นเนื้อเป็นหนังของศาสนาจริงๆเราจะเห็นได้จากผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสออกมาจากสกุลต่างๆนับแต่สกุลพระราชามหากษัตริย์ลงมาถึงพ่อค้าประชาชนคนธรรมดาท่านผู้ใดออกมามีแต่ผู้ขวนขวายเพื่ออัดเพื่อทำอยู่ยังไงก็ขอให้ได้อยู่เถอะถ้าเป็นสิ่งที่จะบำเพ็ญได้ด้วยความสะดวกเพื่ออัดเพื่อทำทั้งหลายแล้วเป็นอยู่ทั้งนั้นการขบกันฉันปัจจัยทั้งสี่ท่านไม่ถือเป็นอารมณ์สำคัญใดๆเลยยิ่งกว่าความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์ที่ท่านมุ่งไว้แล้วอย่างเต็มใจนี่ท่านดำเนินไปด้วยความอุตสาห์พยายามดังที่กล่าวมานี้องค์ใดอยู่สถานที่ใดส่วนมากมีแต่สถานที่ดังที่กล่าวมาสักครู่นี้ในป่าในเขาที่แร้นแค้นกันดารในปัจจัยทั้งหลายแต่เป็นที่สะดวกและสมบูรณ์ทางด้านการบำเพ็ญเพื่อมรรคเพื่อผลทั้งหลายท่านจึงเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งมรรคซึ่งผลด้วยวิธีการเหล่านี้เป็นจำนวนมากต่อมากในครั้งพุทธกาลฉะนั้นนานมานานป่าก็ค่อยจืดค่อยจางไปโดยลำดับลำดาเนี่ยท่านว่าศาสนาเสื่อมขอให้ท่านทั้งหลายได้จดจำเอาไว้ย้อนเข้ามาสู่ตัวของเรามันเจริญไปโดยลำดับหรือเสื่อมลงโดยลำดับคำว่าศาสนาคือธรรมนั่นเองพูดง่ายๆความดีงามทั้งหลายค่อยเสื่อมลงจากจิตใจโดยลำดับลำดาหรือไม่สิ่งไม่ดีทั้งหลายนับวันคืบคลานเข้ามาเรื่อยๆหรือไม่อันนี้เราก็ไม่อยากถามอยากจะถามเพราะเป็นสิ่งที่เด่นชัดในหัวใจของนักบวชเราด้วยกันทั้งๆที่ตั้งหน้าตั้งตามาชำระแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เพ่นพ่านเพ่นพ่านอยู่ในหัวใจของเราเหยียบย่ำทำลายธรรมของเราสติธรรมปัญญาธรรมวิริยธรรมอุตสาหธรรมไปต่อหน้าต่อตาทั้งที่เราก็เข้าใจว่าเราปฏิบัติบำเพ็ญอยู่นั่นแหละเนี่ยศาสนาเสื่อมอยู่ทุกอิริยาบถทุกกิริยาความเคลื่อนไหวของใจเราที่ไม่มีสติกำลังของธรรมทั้งหลายทันมันกิเลสไม่เคยมีความอ่อนข้อย่อหย่อนต่อการทำลายหรือลบล้างธรรมทั้งหลายจะเป็นภายนอกก็ตามภายในก็ตามเฉพาะในหัวใจของเรานี้เป็นสำคัญถูกลบล้างอยู่ตลอดเวลาการเจริญจิตใจแม้ที่สุดเพียงความสงบเท่านั้นก็เป็นไปได้ยากก็เพราะเหตุนี้เองกำลังแห่งสติกำลังแห่งการรักษาใจของเราเพื่อรักษาจิตไม่ให้สายแสบไปในอารมณ์ของสิ่งต่ำทรามทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีกำลังมันก็ข้ามเราไปต่อหน้าต่อตานี่เองทั้งที่เราก็พยายามตั้งสติพิจารณาด้วยปัญญาอยู่นั่นแหละแต่สิ่งที่มันมีกำลังกล้ากว่าเรามันมีอยู่แล้วมันก็เดินข้ามหัวเราไปอย่างสะดวกสบายเราเองก็ยังไม่รู้สึกตัวเลยว่าได้ถูกกิเลสเดินข้ามหัวไปเหยียบหัวไปด้วยความรู้เท่ามาถึงการของตนเป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นก็คือความไม่มีสตินั่นแหละเป็นสำคัญจึงทำให้วิตกวิจารเสมอเกี่ยวกับเพื่อนฝูงในวงปฏิบัติของเราเพราะครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่พาบำเพ็ญให้ถูกต้องดีงามเต็มเม็ดเต็มหน่วยในวิธีการบำเพ็ญก็ค่อยล่วงลับไปล่วงลับไปผู้ทรงมรรคทรงผลทั้งฝ่ายเหตุคือการบำเพ็ญมาอย่างไรและผลปรากฏอย่างไร
ได้แสดงให้พวกเราทั้งหลายฟังอย่างองอาจกล้าหาญไม่มีผิดเพี้ยนก็ล่วงไปล่วงไปนี่อันสำคัญมากสิ่งที่ใกล้ชิดติดพันกับเราก็คือกิเลสมันติดมันพันอยู่ตลอดเวลามันจึงไม่ทันกับสิ่งเหล่านี้ความสงบของใจที่จะเกิดขึ้นด้วยการบำเพ็ญสมถะธรรมมันก็เกิดไม่ได้นี่ยิ่งนักบวชเราบำเพ็ญธรรมอยู่เรื่อยมาดังที่เป็นอยู่นี้ไม่ปรากฏความสงบใจภายในตัวเองเลยจากการปฏิบัตินี้รู้สึกว่าจะพูดอะไรก็พูดลำบากเราหมดคุณค่าขนาดไหนอยากว่าอย่างนั้นคุณค่าแห่งความเพียรของเราไม่มีเลยคุณค่าแห่งความแห่งการระมัดระวังแห่งความอุตสาห์พยายามแห่งการต่อสู้ของเราเพื่อยับยั้งจิตใจของเราจากอารมณ์ทั้งหลายให้เข้าสู่ความสงบไม่มีไม่ได้รับความสงบภายในใจเลยเป็นยังไงนักบวชเราเป็นโมฆะมากขนาดไหนนี่แหละโมฆะภิกษุปฏิบัติธรรมแต่ไม่ได้ทรงธรรมแม้เพียงความสงบก็ไม่ได้ทรงไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์ไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ดูดได้ดื่มบ้างเลยนี่เป็นยังไงนี่น่าสะดุดสังเวชอยู่มากนะท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมกับพระพุทธเจ้านี่ตีตะล่ำเข้าไปสู่ความสงบเป็นอย่างน้อยสำหรับผู้บำเพ็ญคือนักบวชเราเพราะตามธรรมดาของจิตมีความวุ่นวายสายแสอยู่เป็นประจำเป็นพื้นเป็นนิสัยของตัวเองเพราะกิเลสฝังจมอยู่ภายในนั้นแล้วทำตีกระล่อมเข้าไปเพื่อความสงบด้วยการบำเพ็ญสมถะธรรมมันไม่มีกำลังพอหรือไม่มีความเพียรที่จะบังคับจิตใจของตนให้อยู่ด้วยการรักษาของตนเพื่อความสงบของใจนี่ไม่มีไม่ได้ไม่เป็นทำอย่างไรใจถ้าได้รับความสงบแล้วย่อมจะเป็นพื้นฐานอันสำคัญที่จะให้ก้าวในความเพียรและกำลังวังชาทั้งหลายไม่ว่าทางด้านความเพียรด้านใดการระมัดระวังรักษาก็เข้มงวดกวดขันมากขึ้นความอุตสาห์พยายามก็หนักแน่นขึ้นความเพียรก็สืบต่อกันไปโดยลำดับเพราะสมถะคือความสงบใจมีรสชาติพอที่จะดึงดูดบรรดาความเพียรทั้งหลายเหล่านี้เข้าสู่จุดรวมเป็นกำลังอันเดียวกันและหนุนจิตใจให้มีความสงบเย็นยิ่งกว่านี้ขึ้นไปโดยลำดับถ้าความสงบใจมีต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีเลยเราจะเอาความอุตสาห์พยายามมาจากไหนเพราะผลไม่ปรากฏพอเป็นรสเป็นชาติให้ติดใจบ้างเลยเพราะทำอะไรต้องมีรสมีชาติติดใจพอที่จะให้ดูดดื่มสืบสาวราวเรื่องไปตามรสตามชาติอันนั้นให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปเพลินไปเรื่อยๆนะถ้ามีรสชาติต้องทำให้เพลินต้องทำให้มีแก่ใจอันนี้รสชาติแห่งความสงบเป็นความสุขอันหนึ่งที่ละเอียดตามภูมิของตนซึ่งพอที่จะให้เป็นรสชาติดึงดูดความภาคเพียรทั้งหลายของเราให้เข้าสู่จุดรวมและเป็นพลังขึ้นมาเพื่อบำเพ็ญจิตใจนี้ให้ซึ่งมีความสงบอยู่แล้วให้มีความสงบยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนี่เราชักจะแน่ใจว่าไม่มีทำไมเพียงความสงบเท่านี้ให้มีไม่ได้มันเป็นอย่างไรนักปฏิบัติของเราแท้ๆเนี่ยที่ทำให้ท้อใจในการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนผลเบื้องต้นที่จะก้าวเข้าสู่ทำที่ยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่านั้นถึงตั้งไม่ได้มีแต่ล้มเหลวล้มเหลวพื้นฐานเบื้องต้นคือความสงบใจล้มเหลวไปแล้วเราจะอะไรไปตั้งหลักตั้งฐานให้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมแก้กิเลสไปโดยลำดับจนถึงมีมุตติหลุดพ้นได้ล่ะนี่สำคัญเพราะหลักฐานเพียงเท่านี้ก็ตั้งไม่ได้การตั้งหลักฐานเพื่อความสงบใจนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้ก้าวขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงกว่านี้มีความสงบละเอียดจากนั้นกระแสของจิตที่มีความอิ่มตัวในอารมณ์ทั้งหลายเพราะจิตสมาธิจิตเป็นสมาธิจิตมีความสงบย่อมอิ่มตัวอยู่ตามภูมิของตน
แล้วพาก้าวเดินทางด้านปัญญาพินิจพิจารณาในสภาวะธรรมทั้งหลายซึ่งควรจะรู้ให้รู้เป็นลำดับลำดาไปนี่เรื่องของสมาธิมีความสำคัญอย่างนั้นถ้าไม่มีเลยแต่เราจะหวังเอามรรคผลนิพพานด้วยปัญญาที่เราคาดเราคิดเฉยๆปัญญาอันนั้นมันไม่ได้เหมือนปัญญาของสมาธิที่เป็นเครื่องหนุนมันเป็นปัญญาสัญญาอารมณ์ไปได้อย่างรวดเร็วเราไม่อยากจะว่าช้าเลยนะพิจารณาไปพิจารณาไปเดี๋ยวก็เป็นสัญญาอารมณ์สัญญาอารมณ์ไปกลายเป็นเรื่องสัญญาไปหมดปัญญาไม่ทราบหายหน้าไปไหนนี่ปัญญาของผู้ที่คิดโดยที่ไม่มีสมาธิเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจหนุนจิตใจให้อิ่มตัวก่อนแล้วพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นไปอย่างนั้นแหละถ้ามีความสงบเย็นใจเป็นความอิ่มในอารมณ์ของใจได้แก่ความสงบนี้ไม่ยุ่งกับอารมณ์ภายนอกที่จะมากวนใจและก้าวเดินทางด้านปัญญาแม้จะยังไม่เห็นผลของด้านปัญญามาเลยก็ตามแต่อาศัยการบังคับบัญชาของจิตที่ของสติที่เป็นหัวหน้างานอย่างนั้นให้ทำหน้าที่คลี่คลายดูสภาวะธรรมทั้งหลายเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนหลายตลบทบทวนย่อมจะมียิบยิบยับยับขึ้นมาในเรื่องความจริงอันเกิดจากทางด้านปัญญาแล้วจะได้เห็นเหตุเห็นผลไปการไปโดยลำดับต่อเมื่อปัญญาได้คลี่คลายและเห็นเหตุเห็นผลของตนขึ้นไปโดยลำดับแล้วก็จะมีแก่ใจและก้าวเดินไปเรื่อยๆจนถึงขั้นคล่องตัวพอใจในการพิจารณาอย่างท่านสอนว่าพิจารณาอสุภะอย่างนี้เป็นต้นอสุภะก็เพลินทางอสุภะโดยธรรมพิจารณาหลายครั้งหลายหนก็ปรากฏขึ้นมาเป็นสิ่งที่น่าสลดสังเวชเช่นในร่างกายของเราเนี่ยเพียงหนังบางๆหุ้มห่อไม่ได้หนาเท่าใบลานเลยเท่านั้นเราก็หลงเราก็ไม่เห็นเราก็ไม่รู้นี่เราก็ติดเมื่อปัญญาได้คลี่คลายเข้าไปตามสภาพแห่งความเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้แล้วหลายครั้งหลายหนทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่เจอเพราะสิ่งเหล่านี้ท้าทายปัญญาอยู่แล้วด้วยความมีอยู่ของตนของตนนะไม่ว่าจะเป็นอาการใดท้าทายเป็นความจริงที่ท้าทายอยู่ตลอดเวลาเอาสติจ่อลงไปปัญญาจ่อลงไปทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เห็นเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของปลอมเป็นของจริงแท้แล้วประกาศกลางวานอยู่ทั่วสารพางร่างกายของเราแล้วจิตก็อยู่ในร่างนี้ด้วยปัญญาที่จะคิดเพื่อความฉลาดก็อยู่ในใจนี้ด้วยสิ่งที่จะทำให้ฉลาดสิ่งที่จะเป็นหินรับปัญญาก็คือสกลกายทั้งหลายมีอสุภะอสุพังเป็นต้นเนี่ยก็มีอยู่ในกายนี้ทั้งหมดเราไม่อยากพูดว่ายกเว้นในส่วนใดของร่างกายนี้ใช้ที่จะไม่เป็นอสุภะอสุพังทุกขังอนิจจังอนัตตามันเต็มไปหมดปัญญาก็พร้อมพิจารณาเพื่อรู้เพื่อเห็นด้วยแล้วสมาธิคือความสงบใจก็หล่อเลี้ยงปัญญาจิตใจให้มีความอิ่มตัวไม่หิวโหยกับอารมณ์ภายนอกซึ่งนอกไปจากวงการพิจารณาของตนจิตมีแต่ทำหน้าที่ของตนอยู่ภายในร่างกายนี้โดยทางอสุภะอสุพังเป็นพื้นฐานก่อนซึ่งเป็นธรรมสำคัญมากกว่าสิ่งใดส่วนมากนักปฏิบัติท่านจะดำเนินทางนี้มากกว่าอย่างอื่นแล้วเมื่อเวลาได้รู้ได้เห็นเข้าไปแล้วจะเกิดความเพลิดความเพลินในความรู้ความเห็นนั้นเพลิดเพลินอันนี้ไม่ได้เพลิดเพลินเหมือนกิเลสพาเพลิดพาเพลินแต่เป็นธรรมพาเพลิดพาเพลินเห็นไปเท่าไหร่รู้ไปเท่าไหร่ยิ่งมีความสลดสังเวชมากไปมากไปสารดสังเวชมากเท่าไรจิตใจยิ่งเบาลงเบาลงเบาลงนั่นแหละคือความเริ่มถอดถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นไปในขณะที่รู้ที่เห็นนั่นแหละนี่เมื่อพิจารณาถึงขั้นที่ควรจะเพลินทำไมจะไม่เพลินวิเลียพาเพลินมันก็มีรสมีชาติที่ควรจะให้ติดได้จึงได้เพลินจึงได้ติดคนเราใครจะอยากไปติดทำท่านประกาศปังๆอยู่แล้วว่ากิเลสเป็นเครื่องล่อลวงให้ตกหลุมตกบ่อนั้นมันก็ยังเป็นไปตามกิเลสเพราะความเชื่อนั้นจนได้ทีนี้เมื่อทำท่านก็ยิ่งประกาศความจริงไม่ใช่ความจอมปลอมเหมือนกิเลสด้วยแล้ว
เมื่อเจอเข้าไปเห็นเข้าไปหลายครั้งหลายหนเพราะการพินิจพิจารณาทำไมจะไม่เพลินเพลินไม่สงสัยพิจารณาร่างกายของเรานี่แหละในความรู้สึกทั้งที่เราพิจารณาร่างกายของเรานี่แหละแต่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเวลานั้นไม่ทราบว่ากายไปอยู่ที่ไหนทั้งที่เราก็จับร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดในร่างกายนี้เป็นที่ท่องเที่ยวแห่งสติปัญญาของเราตลบทบทวนอยู่ภายในนี้นั่นแหละมันเพลินอยู่กับสิ่งที่เรารู้เราเห็นภายในร่างกายนี้ความหมายสำคัญความหมายความสำคัญดั้งเดิมที่เรารู้สึกกายของเรานี้มันเป็นเรื่องธรรมดาและเจือกับสมุทัยด้วยความยึดมั่นถือมั่นด้วยเมื่อปัญญาได้สอดเข้าไปข้างในจึงลืมเนื้อลืมตัวภายนอกที่เคยเป็นมานี้ทั้งหมดประหนึ่งว่าร่างกายไม่มีเพราะไม่รู้สึกเจ็บสึกปวดแสบร้อนอะไรมีแต่เพลินกับอาการนั้นอาการนี้ดูอาการใดก็มีตั้งแต่สิ่งที่ทำให้เกิดสลดสังเวชดูไปข้างบนก็เหมือนข้างล่างข้างล่างเหมือนข้างบนด้านไหนเหมือนกันไปที่ไหนมีแต่ความสลดสังเวชและเป็นหินรับปัญญาให้คมกล้าให้ฉลาดทีเดียวฉลาดคล่องตัวเข้าไปโดยลำดับมันก็เพลินนี่แหละการปฏิบัติเมื่อถึงขั้นเพลินแล้วเพลินได้ทางด้านปัญญาเช่นเดียวกับทางสมาธิเพลินอยู่นั้นเพราะเป็นความสุขที่จะให้ความสะดวกตายใจได้ในเวลานั้นซึ่งยังไม่มีธรรมะที่สูงกว่านั้นก็ติดได้เพลินได้นั่งกี่ชั่วโมงก็เพลินอยู่นั้นไม่มีอะไรเข้ามายุ่งกวนนี่พอก้าวเข้าสู่ปัญญาพิจารณาร่างกายส่วนมากก็หมายถึงร่างกายของเราเพราะความจริงเป็นอย่างนั้นแม้แต่หนังว่ามาเป็นสิ่งที่เราพอดูได้มันก็มีความสกปรกอยู่ในตัวของมันแต่เป็นความละเอียดมองเห็นได้ยากกว่าอาการทั้งหลายภายในเท่านั้นเองนี่ก็พิจารณาเข้าไปแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงทั้งหมดเมื่อเห็นรู้เข้าไปโดยลำดับแล้วทำไมจะไม่เพลินต้องเพลินเพราะรู้ตรงไหนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นจะค่อยเบาลงเพราะรู้เพื่อละเพื่อถอนต้องรู้เพื่อเบาไปซะก่อนเมื่อรู้มากน้อยเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเบาลงไปในความยึดมั่นถือมั่นจนกระทั่งรู้ตลอดพอถึงพอแล้วเท่านั้นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นก็ขาดสะบั้นไปไม่ต้องสงสัยไม่ทำให้สงสัยอะไรเลยทั้งนั้นนี่การพิจารณาทางด้านปัญญาถ้ามีสมาธิคือความสงบใจพอเป็นบาทเป็นฐานเป็นทางบ้างแล้วการพิจารณาทางด้านปัญญาแม้จะบังคับก็บังคับในฐานะที่ว่าปัญญายังไม่เข้าใจในผลของตนเพราะยังไม่เกิดเพราะยังไม่เคยพิจารณาก็มีการบังคับเท่านั้นไม่ได้บังคับให้จากอารมณ์นั้นจากอารมณ์นี้ที่จิตไปยุ่งวุ่นวายเพราะความหิวโหยในอารมณ์นั้นๆเหมือนจิตที่เป็นธรรมดาเนี่ยเมื่อมีความสงบแล้วเราพิจารณาทางด้านปัญญานี่คือความจริงเป็นได้อย่างนี้เป็นได้อย่างนี้ไม่สงสัยเมื่อได้เริ่มก้าวเข้าสู่ความเห็นเช่นนี้แล้วจะก้าวเข้าสู่ความละเอียดและคล่องตัวเรื่อยเข้าไปเรื่อยไปจากนี้พิจารณาออกภายนอกจะเป็นรูปใดนามใดสัตว์ใดบุคคลใดก็ตามหญิงใดชายใดก็ตามมันจะกระจายไปหมดด้วยความจริงอันนี้แหละเป็นกรานสำคัญไปเที่ยวตีกราไปหมดว่าเป็นความจริงเช่นเดียวกันนี้นั่นนี่แหละปัญญาเมื่อได้เริ่มทราบเริ่มรู้อย่างนี้แล้วนั่นแหละที่นี่ความเพียรจะเริ่มหากเป็นขึ้นในตัวนั่นแหละไม่ต้องพูดแบบความอุตสาห์พยายามคือความเพลินในการพิจารณาเพื่อทำขั้นสูงเพื่อทำขั้นละเอียดยิ่งไปกว่านี้และเพื่อความปลดเปลื้องสิ่งนี้มีอยู่ในใจนั้นโดยลำดับดาอยู่แล้วตั้งแต่เรายังไม่รู้เราก็อยากปลดอยากเปลื้องอยากถอดอยากถอนแล้วเมื่อรู้แล้วฉะนั้นทำไมจะไปนอนใจได้ไม่นอนก็ยิ่งเพิดยิ่งเพลินเรื่อยด้วยนั่นล่ะที่นี่เริ่มรู้เริ่มเห็นช่องทางที่จะทรงมรรคทรงผลเริ่มรู้เริ่มเห็นช่องทางที่จะก้าวเข้าสู่ความพ้นทุกข์ไปโดยลำดับลำดาผู้ประกอบความเพียรถึงขั้นนี้แล้วย่อมเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรอยู่ในตัวนั่นแหละนี่เราพูดเพียงขั้นปัญญาขั้นเริ่มรู้เริ่มเห็นนี้เพียงเท่านั้นก็พอที่จะย้อนเข้ามาสู่สมถะจิตของเรา
ว่าควรทำจิตใจให้มีความสงบได้นั่นแหละสมกับเราเป็นนักปฏิบัติวันหนึ่งคืนหนึ่งจิตใจของเราทุ่มเทไปทางไหนมันถึงใจของเราที่มุ่งว่าให้สงบสงบมันจึงสงบไม่ได้ความสงบนี้สงบเพราะเหตุผลกลไกอะไรนอกจากการรักษาจิตด้วยสติจะเป็นธรรมบทใดก็ตามผู้เริ่มต้นคือบริกรรมภาวนานำคำบริกรรมภาวนาเข้ามากำกับใจของเรารักษากันไว้อย่างเข้มงวดกวดขันอารมณ์ทั้งหลายที่เคยคิดเคยปรุงให้จิตสายแสเร่ร่อนวุ่นวายกลายเป็นฟืนไฟมานั้นเป็นมามากต่อมากนานแสนนานประจำวันประจำวันประจำความคิดของเรามากน้อยขนาดใดแล้วแล้วได้รับความวิเศษวิโสอะไรพอที่จะประวัติพวนกับมันเอานั่งหนาถึงกับต้องปล่อยงานอันนี้ไปตามมันเป็นบ้าไปกับมันมีอย่างหรือนักปฏิบัติของเรานี่จึงทำให้เป็นเหมือนว่าอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีในโลกอันนี้ในหัวใจของเราถึงมีก็ไม่สนใจยิ่งกว่างานของเราที่กำลังทำอยู่นี้นี่แหละที่เป็นปากเป็นทางที่จะให้จิตใจได้รับความสงบต้องเอาจริงเอาจังหนาจิตนี้เป็นเหมือนนักโทษหนานายนักโทษคืออะไรคือกิเลสมันเป็นนายใหญ่โตมากทีเดียวบังคับบัญชาฉุดไปนู้นฉุดไปนี้อยู่ตลอดเวลาเราไม่รู้มองไม่เห็นมองไม่ทันมันละเอียดกว่าสติปัญญาของเราที่จะมองทันในขั้นเริ่มแรกเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ใช้ความพยายามเอาอย่างมากมายทีเดียวตั้งหน้าตั้งตาทำแล้วอุบายวิธีการที่จะช่วยจิตใจของเราให้สงบนี้มีวิธีมีวิธีใดบ้างเอ้าค้นมาดังที่เคยพูดแล้วส่วนมากจิตไม่สงบก็เพราะเรื่องกิเลสตัณหามันชอบออกหน้าออกตานะขอให้ท่านทั้งหลายได้จำเอาไว้ในข้อนี้พูดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามความเป็นจริงของจิตทุกดวงทุกดวงแม้จะไม่ใครจะไม่นำมาพูดก็ตามความเป็นมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เราพูดเพื่อแก้เพื่อถอดเพื่อถอนเราต้องนำสิ่งนี้มาพูดมาแจงให้ได้เข้าใจกันเพื่อรู้วิธีปฏิบัติรักษาและแก้ไขถอดถอนกันให้ได้ผลเป็นไปโดยลำดับตำดาถ้าไม่นำมาพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเราจะไม่รู้วิธีแล้วเรื่องที่มันทำจิตของเรามันสงบยากใจมันมีกำลังมากกายมันมีกำลังมากทำหนุนจิตใจให้คิดมากแล้วคิดมากก็ไปคิดมากเรื่องของกิเลสนั่นเองเพราะกายเป็นเครื่องหนุนจิตเดชอยู่แล้วนี่จริงๆต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาเอามาก

ได้เต็มที่เห็นได้อย่างชัดเจนภายในร่างกายวัยของเราเราท่านนี้จึงต้องได้ใช้ความพยายามการผ่อนการอดนี้สำคัญมากที่จะตั้งสติให้ได้และเห็นได้ชัดซะด้วยนะและตั้งสติได้หลังจากการอดอาหารการผ่อนอาหารไปไม่กี่วันแหละแม้แต่ในวันนั้นก็จะเริ่มแล้วสติค่อยมีนะฟังนี่ค่อยมีถอนลงไปมีนะพาลงไปโดยลำดับลำดากำลังอ่อนลงไปสติดีขึ้นดีขึ้นไม่ค่อยมีอะไรมาตกมาต่อยให้หลุดไม้หลุดมือไปเหมือนอย่างแต่ก่อนซึ่งพอตั้งหน้าตั้งตาพอตั้งสติขึ้นมาเท่านั้นขาดไปแล้วถูกกิเลสมันตีมันตบมันต่อยหลุดไม้หลุดมือไปแล้วหลุดมือไปแล้วอยู่อย่างนี้เห็นชัดๆตั้งไม่อยู่ตั้งไม่ได้ตั้งไม่ติดเพราะอำนาจของกิเลสมันรุนแรงกว่าทีนี้เวลาเราผ่อนเข้าไปอดเข้าไปนี่หมายถึงวิธีการส่วนมากถูกเราอยากจะพูดว่าถูกวิธีการอันนี้ในวัยของเราท่านนี่ถูกด้วยวิธีการนี้มากกว่าวิธีการอื่นเวลาเราผ่อนลงไปมากอดลงไปมากเอาความหิวความโหยมันเป็นธรรมดาก็มันเคยกินจะไม่มันหิวได้ยังไงไม่ใช่คนตายมันก็ต้องหิวแต่ทีนี้ผลภายในเป็นยังไงเอามาเทียบกันความหิวกับผลภายในนั้นอะไรมีน้ำหนักมากกว่ากันเรามุ่งต่อผลภายในนั้นเป็นสำคัญยิ่งกว่าความหิวความโหยอันนี้เราฉันเมื่อไหร่ก็ได้ระงับทันทีเนี่ยแต่อันนั้นตั้งได้ยากนะสติดีใจย่อมสงบเนี่ยถ้าสติไม่ดีใจหาความสงบไม่ได้เมื่อใจสงบแล้วสบายไม่มีอะไรกวนใจความรู้ของเราจะเริ่มเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นจนเห็นได้ชัดว่านี้คือจุดแห่งผู้รู้เด่นแล้วที่นี่นานนี่แหละคือผู้รู้นั่นคือร่างกายเริ่มรู้แล้วทั้งส่วนร่างกายทั้งจิตใจทั้งอาการของจิตที่คิดปรุงออกมาเรื่องใดพอกระเพื่อมภาพจิตสติจะรู้ทันจะรู้ทันเมื่อเราฝึกไปมากทรมานไปมากย่อมรวดเร็วถึงขนาดที่ว่าทั้งวันไม่เผลอเลยนั่นแต่ในระยะนั้นนะระยะที่เราฝึกเราทรมานในเรื่องการอดอาหารอยู่นั้นทั้งวันไม่เผลอเลยนั่นเมื่อไม่เผลอเลยเป็นยังไงจิตที่นี่จิตก็สบายทั้งวันจิตไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายอะไรเลยเอาที่นี่ให้เข้าสู่สมาธิก่อนแน่นั่นแต่เวลาเรามาฉันแล้วมันก็มียิบยับมีของมันเป็นเรื่องของกิเลสไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการฉันการผ่อนการอดเพื่อสลับกันไปให้สติกำลังของเรามีความแก่กล้าสามารถขึ้นไปโดยลำดับจากนั้นก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปนี่วิธีการของการฝึกการทรมานนี่อธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ทราบในฐานะที่ว่าได้เคยดำเนินมาก่อนแล้วและได้ดำเนินมาอย่างนั้นจริงๆสำหรับผมเองเนี่ยได้เคยพูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วมีผลประจักษ์ในหัวใจเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการลดการละตั้งแต่เริ่มออกปฏิบัติเราทำวิธีนี้ดูเห็นเป็นผลแล้วก็เริ่มเลยอย่างอื่นมันไม่ทันไม่ทันกับกิเลสประเภทหยาบหยาบโลนเหมือนวิธีการอันนี้แล้วสุดท้ายมันก็ต้องหมุนกันไปจะเป็นจิตละเอียดขนาดไหนก็ความรวดเร็วของใจความรีบความด่วนของใจที่จะสังหารกิเลสให้ม้วนเสื่อลงในขณะนั้นขณะนั้นมันมีประจำหัวใจไม่อยากจะให้มันมีความยืดความยาวต่อสายยาวเหยียดไปเป็นภพเป็นชาติไปอีกหลายวันหลายคืนหลายปีหลายเดือนหลายภพหลายชาติอยากให้มันม้วนลงไปเดี๋ยวนี้ได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนี่ก็ทำให้หยุดไม่ได้ด้วยการอดอาหารแม้จะเป็นส่วนละเอียดของจิตของธรรมก็ตามก็ยิ่งเป็นเครื่องหนุนกันช่วยกันให้รวดเร็วขึ้นนั่นแหละที่ว่าเป็นทุกข์ก็ตามทุกอันนี้โลกก็เคยทุกข์ใครก็เคยทุกข์แต่สุขที่เราปรากฏอยู่ภายในหัวใจของเรานั่นสิใครจะปรากฏถ้าไม่ได้ฝึกได้ทรมานโดยวิธีการที่ถูกต้องแล้วไม่เจอไม่พบนี่สำคัญมากอันนี้มีน้ำหนักมากกว่ามันก็จำเป็นต้องทนต้องทานกันไปต้องอดกันไปสู้กันไปอย่างนั้นเพราะสู้เพื่อกิเลสฆ่ากิเลสเนี่ยนี่แหละอุบายวิธีการฝึกทรมานตนเองให้พินิจพิจารณาอย่าสักแต่ว่าทำอย่ากลัวความลำบากจะทำอะไรนี่กิเลสมันจะมัดมือนะไม่ให้จับถ้าจะจับไม้มาตีมันก็ไม่ให้จับจะก้าวขาไปเหยียบมันก็ไม่ให้เหยียบอะไรๆทุกสิ่งถ้าเคลื่อนไหวไปเพื่อทำลายมันแล้วมันมัดไว้หมดนี่ที่สำคัญพวกเราไม่รู้เมื่อยังอยู่ในขั้นที่ไม่รู้ต้องเป็นอย่างนั้นด้วยกันทั้งนั้นนะคนเราเนี่ยถึงว่ามันมืดขนาดไหนกิเลสปิดหูปิดตาปิดใจของเราทั้งที่ใจนี้เป็นใจที่รู้แต่ที่จะให้รู้กลมายาของกิเลสมันไม่รู้มันปิดเอาไว้นั่นสิมันสำคัญที่ตรงนี้นี่เราก็เป็นผู้

ฏิบัติและปฏิบัติมากี่ปีกี่เดือนถ้าลงว่าความสงบในใจไม่มีเลยนี่มันหมดท่านะเรานี่มันเริ่มหมดราคามานานเท่าไหร่แล้วเริ่มไม่มีค่ามาเท่าไหร่แล้วให้ตั้งปัญหาถามตัวเองเพื่อคุณค่าของธรรมเหล่านี้จะได้ปรากฏขึ้นในใจแล้วเราจะมีคุณค่าไปตามๆกันให้ตั้งปัญหาถามเจ้าของอย่าอยู่เฉยๆนะการปฏิบัติสักแต่ว่าเดินจงกรมสักแต่ว่านั่งสมาธิภาวนากระทั่งวันตายมันก็มีแต่สักๆเท่านั้นแหละมันไม่ใช่เป็นความจริงอะไรเลยพอที่จะให้ได้ผลได้ประโยชน์จากการปฏิบัติหรือการจากความเพียรทั้งตนอันนี้สำคัญมากขอให้ท่านทั้งหลายได้ฟังลงลึกๆเพราะการสอนนี้สอนอย่างจริงใจจริงๆไม่ได้สอนเล่นๆสอนด้วยความเมตตาสงสารนำความจริงออกมาสอนวิธีการยังไงๆไม่สงสัยในการสอนเพราะได้เคยผ่านมาแล้วเหล่านี้อุบายที่จะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันพันคมก็คือเรื่องของปัญญานี่ก็ได้ใช้ซะจนหมดพุงแล้วไม่มีอะไรเหลือทุกวันนี้มีใครจะมาถามว่าปัญญายังเหลืออยู่ในพุงบ้างไหมไม่มีเหลือเราบอกได้เลยมันแล้วมันไปไหนหมดฟาดกับกิเลสหมดน่ะไม่มีอะไรที่จะแบ่งรับแบ่งสู้ไว้เลยกับคำว่ากับกิเลสนี้แล้วหมดจริงๆกำลังวังชาทุกด้านทั้งทางร่างกายทั้งทางด้านจิตใจกำลังวังชาของสติปัญญาม้วนกันลงไปหมดขนาดนั้นสู้กับกิเลสมันเป็นของเล่นๆเมื่อไหร่เราจะมาทำย่อยแย่มันเข้ากันได้ไหมกิเลสประเภทไหนกิเลสที่ไม่ถึงขนาดที่จะต้องได้ทุ่มกันขนาดนั้นมันมีกิเลสประเภทไหนถ้าว่ากิเลสประเภทของเราเบาบางมันควรจะได้ทรงอัตทรงธรรมตั้งแต่ยังไม่บำเพ็ญหรือตั้งแต่บวชที่แรกนู่นจนกระทั่งถึงตอนนี้มันน่าจะเลยนิพพานไปแล้วมันได้เรื่องอะไรพิจารณาสิก็เพราะกิเลสมันเหนียวมันฉลาดมันแหลมคมมันอ้อยอิงเอามากทีเดียวนี่จึงต้องได้ใช้ความพิจารณาเอาอย่างมากวันหนึ่งวันหนึ่งอย่านอนใจได้หาอุบายพิจารณาแล้วเลยไม่ได้เรื่องอะไรเลยเพียงสมาธิความสงบใจก็มาได้แล้วหมดมาบวชในศาสนาผ้ากาสาวพัดนี่พระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ทุกพระองค์ครองมาแล้วทั้งนั้นเป็นผ้าแห่งเครื่องหมายของท่านผู้ได้ชัยชนะเลิศโลกมาแล้วทำไมจึงจะมาเป็นผู้พ่ายแพ้สำหรับเราเนี่ยแข่งกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านมันสมควรได้หรือเนี่ยให้ถามตั้งปัญหาถามเจ้าของถ้ากาสาวัตสาวพัดเนี่ยเป็นเครื่องหมายของท่านผู้ได้ชัยชนะอย่างเลิศโลกมาแล้วเรานำมาครองเรานำมาห่มผ้าเหลืองเหล่านี้เป็นยังไงผ้ากาสาวพัดนี่มันเลยไปความขี้เกียจขี้คร้านให้ขี้เด็ดเอาไปต้มไปตุ๋นจับโยนลงในส้วมในฐานตัวหมดแล้วเหรอตัวของเราเองก็ให้มันเอาขับถ่ายลงไปแล้วโยนลงไปในฐานเมื่อไหร่แล้วเรายังไม่รู้อยู่เหรอถ้าลงความสงบในหัวใจนี้ยังไม่มีแล้วเท่านั้นน่ะมนุษย์นักบวชเราเกิดแก่เจ็บตายเพราะวิบากกรรมต่างๆด้วยความลุ่มหลงของตนนี่ไปมากขนาดไหนเราไม่อุทธรณ์ร้อนใจบ้างเลยนี่มันเกินไปนะนักบวชเราผู้ที่มาสอนคือผู้รู้แล้วเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนำความจริงล้วนๆมาสอนเลยนั่นให้เด็กมันร้องเพลงกล่อมให้หลับทั้งเป็นหลับทั้งลืมตาอย่างนี้มันเกินไปนะไม่ตื่นเนื้อตื่นตัวบ้างเลยในธรรมของพระเจ้าที่ทรงสั่งสอนเอาไว้ถ้าตื่นไปตามที่จริงที่หลอกลวงตลอดเวลามันก็จะต้องจมไปอย่างนี้ตลอดหาเงินตัวเงินปลายไม่ได้แหละพวกเรานี่แหละจะเป็นใครจิตของเรานี่แหละถ้าไม่จริงไม่จังแล้วจะเป็นอย่างนั้นไม่สงสัยถ้าจริงจังดังที่กล่าวนั้นความสงบก็มีนั่นได้แล้วเป็นผลอันหนึ่งจากภาคปฏิบัติของเราเนี่ยปัญญาก็เริ่มแล้วตามอุบายที่แนะนั้นแล้วเริ่มแล้วรู้แล้วเข้าไปเรื่อยโดยลำดับดังนั้นนี่ก็เป็นอันว่าได้เห็นทุกข์ไปในขณะเดียวกันกับเห็นธรรมเรื่อยการก้าวก็เข้มงวดกวดขันรีบเร่งแบบนี้หนักมือเข้าไปล่ะทุกอย่างหนักเข้าไปเพื่อการก้าวเดินเพื่อการก้าวเดินก็เพื่อความพ้นทุกข์ไปด้วยกันเนี่ยที่นี่เรื่องวัตตะทั้งหลายที่จะยืดยาวแสนยาวก็ตามจะประมวลเข้ามาสู่จิตดวงนี้จิตดวงนี้แต่ก่อนหาประมาณไม่ได้เวลานี้มีเขตมีแดนแล้วหดเข้ามาย่นเข้ามากิเลสตัวใดที่เป็นภพเป็นชาติจะพาให้เป็นภพเป็นชาติอันใดยืดยาวขนาดไหนสูงต่ำประการใดรู้อยู่ภายในจิตตัดเข้ามาย่นเข้ามาด้วยอำนาจของปัญญานั่นให้ก็รู้ชัดเข้ามาสู่ใจเพราะรากฐานมันอยู่ที่ใจจนกระทั่งเอาให้ขาดสะบั้นไปหมดแล้วไม่มีอะไรเงื่อนต่อกันหาตัวน้ำเอามหาสมุทรกับมหาสมุทรกว้างแสนกว้างที่นี่ไม่ใช่มหาสมุทรคือเกาะนั่น
กาะนี้ไม่ใช่มหาสมุทรเป็นเกาะต่างอันหนึ่งต่างหากจากมหาสมุทรจากน้ำทั้งหลายนี่วัฏวนมันจะกว้างแคบขนาดไหนก็ตามจิตตรงนี้ไม่ใช่วัฏวนเป็นนิวัตะแน่รู้แล้วอยู่ในท่ามกลางแห่งวัฏวนทั้งหลายแต่ไม่ใช่วัฏวนเป็นวิวัตะวิวัตจิตแน่มันรู้อย่างนั้นนี่ผู้ปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าเป็นธรรมที่รู้แท้เมื่อปรากฏเต็มหัวใจทำไมจะไม่รู้ประกาศป้างขึ้นมาด้วยสันทิฏฐิโกนั่นแหละการแสดงธรรมพอตอนพูดไปมันก็เหนื่อยวันนี้มาพูดเดี๋ยวก็หมู่เพื่อนเฉย

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมเช้าไปพร้อมๆกันครับ

ปัสสะเทวะรัสสะลุคะขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจิระปะริณิพุทธังปิตังภะคะวันตังอุริสาอรหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตะกะระสมานะกะริยังปะปะชิตังตัสสมิงภะคะวันติพระมัจจริยังจรามะอิคุณังสิกขาสัง

ติปฏิสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตัสสะปฏิฆาตายะคุณัสสะปฏิฆาตายะดังสมกัสสวาตาตัปสิริงสัพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวาเนวาอุตุปริสยาวิโนดานังปฏิสังฆานารมทัง

าพระที่นี่เงียบถ้าไม่เงียบมันไม่ได้ยินเสียงอาจเสียงทักมันจะได้ยินแต่เสียงโกโลโกโสเต็มบ้านเต็มเมืองที่เคยได้ยินมาล่ะหูแต่ละหูละหูไม่แต่หูโกโลโกโสเพราะปากโกโลโกโสปากไม่มีเหตุไม่มีผลพูดอะไรพูดดะพูดไม่หยุดไม่ยั้งพูดมีฐานีก็คือปากมนุษย์เราเนี่ยคำพูดมนุษย์เรานี่หูมนุษย์เรานี่แหละอันจำเอานะนี่เป็นประโยคนึงแล้วขึ้นประโยคแรกขึ้นนี้ฟังดีนะมันไม่เงียบมันก็ไม่ได้ยินเสียงอาจจะทำที่เสียงทำจะขึ้นเวลาเงียบๆทำภายในใจก็เกิดขึ้นเวลาเงียบๆเวลากิเลสเพ่นพ่านเพ่นพ่านเพ่นพ่านทำจะเกิดไม่ได้ในใจมีแต่อารมณ์ของความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหามันพุ่งภายในจิตใจธรรมะหมอบหาที่เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นปราท่านจึงเมื่อท่านได้หาอุบายวิธีแก้ท่านได้เรียบร้อยแล้วจะเอานำอุบายวิธีนั้นมาสอนพวกเราเป็นพระที่เป็นแนวหน้าออกแนวรบแล้วพระเรา ท่านจึงสอนว่าลูกขโมยเสนาสนานิสาจะประปชาตาเตยาวจิบังอุซาหู้กรณีโยบรรพชาสมบูรณ์แล้วให้เธอทั้งหลายจงเข้าไปอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำเงื่อมผาในที่เปลี่ยวที่สงบสงัดนะและธรรมจะเกิดในที่นั่นและที่เรียกจะตายกันในที่นั่นและสถานที่เราตถาคตได้บอกนี้คือสถานที่สังหารกิเลสสถานที่ฆ่ากิเลสอันว่าสังหารกิเลสฆ่ากิเลสฆ่าในป่าในเขาในถ้ำในเงื่อมผาในที่สงบสงัดเงียบนั่นแหละท่านบอกอย่างนั้นที่ไหนที่เป็นท่านจุนจ้างท่านเป็นสถานที่กิเลสฆ่าธรรมถ้าว่าทำมีอยู่ภายในใจก็หมอบหาที่เกิดไม่ได้เลยนี่จึงสอนจึงบอกว่าให้เงียบเพื่อเสียงธรรมจะได้ปรากฏขึ้นแล้วจะเข้าสู่ใจจะได้อัดได้ธรรมเข้าไปเป็นเครื่องส่องทางและเป็นอาหารบำรุงจิตใจให้เกิดความสงบเยือกเย็นวันนี้เป็นวันประชุมเข้าพรรษาวันพรุ่งนี้เป็นวันอธิษฐานพรรษาเวลาดูฝนวันนี้เป็นวันรวมบรรดาศรัทธาญาติโยมผู้มีศรัทธามากน้อยตามกำลังของตนเพียงไรก็มารวมกันในแจกเฉลี่ยตัวแพรวัตถุสิ่งของของตนที่มีอยู่ออกเป็นทําออกเป็นทานวัตถุทานออกเป็นธรรมทานเมตตาทานทุกอย่างนั่นแหละวันนี้เป็นวันที่รวมและตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นตอนเช้าเป็นต้นไปการรับอาหารบิณฑบาตท่านจะไม่รับอาหารที่ตามมาท่านจะรับอย่างมากก็มาถึงแค่ประตูวัดท่านก็รับได้แค่นั้นนี่มีหลักธุดงค์ข้อหนึ่งถ้าเลยก้าวข้อนั้นแล้วยังรับอยู่ก็ธุดงค์ข้อนี้ขาดไปเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่รับถึงแค่นั้นธุดงค์มี13ข้อธุดงค์คือเครื่องดับสันดานกิเลสถ้าแปลออกแล้วแปลว่าอย่างนั้นทุตังฆ่าแปลว่าเครื่องดับสันดานเครื่องฆ่าฆ่ากิเลสพูดภาษาไทยเราะพอดีพองามก็เรียกว่าเครื่องชำระกิเลสเป็นของสกปรกธรรมะเป็นของสะอาดเหมือนกับน้ำชำระล้างของสกปรกออกจากใจของเรานี่แหละกิเลสสกปรกมันสกปรกอยู่ที่ใจมันไม่สกปรกอยู่ตามต้นไม้ภูเขาตามดินตามหญ้าตามถนนหนทางแต่มันสกปรกอยู่ในภายในหัวใจของเราเวลามันเดินออกมาจากทางเดินของมันจากสถานที่เดิมที่เดิมของมันคืออะไรที่ใจมันกล้าเดินออกมาจากใจก็ออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่คือทางหากินของกิเลสความโลภก็ออกทางนี้ความโกรธออกทางนี้ความหลงก็ออกทางนี้ราคะตัณหาความทะเยอทะยานความรู้จักเป็นจักตายก็ออกทางนี้ล่ะออกทางที่กล่าวนี้ให้เราทั้งหลายได้กำหนดไว้ว่ามันออกทางไหนกิเลสที่กล่าวมาเนี่ยนี่ล่ะตัวโชกปลอกจริงๆมันอยู่ในใจทางเดินออกไปนี่มันออกไปกว้านหาอาหารกว้านเข้ามาก็มีแต่ความสกปรกเหมือนกันเข้ามากองอยู่ภายในจิตใจของเราเวลามันรวมตัวเข้ามาอยู่ภายในใจแล้วเกิดความใจร้อนใจเป็นทุกข์ความโลภเกิดขึ้นมากๆก็เดือดร้อนมากคนเราความโกรธเกิดขึ้นมากก็เป็นฟืนเป็นไฟความหลงเกิดขึ้นมากไม่รู้ทิศรู้แดนไม่รู้เป็นรู้ตายไม่รู้ป่าช้าไม่รู้อายุของตนว่าจะถึงวันไหนตายวันไหนไม่ตายเหมือนไม่มีป่าช้าน่ะมันหลงเกินไปพระอาทิตย์ตกแล้วตกแล้วสว่างขึ้นมาตกแล้วสว่างขึ้นมานี่เป็นวันหนึ่งวันหนึ่งก็มันนับอยู่กันอย่างนั้นละเราได้เท่านั้นปีได้เท่านี้ปีชีวิตจิตใจของเราหมดไปทลายมันไม่นับตรงนั้นนี่แหละมันหลงเห็นนับทั้งความเกิดมาด้วยล่วงไปกี่วันแล้วนี่แล้วจะยังเหลืออีกกี่วันเราจะหายใจไปได้กี่วันเราจะตายนี่คือการกำหนดการพิจารณาด้วยปัญญานี่คือความไม่ประมาทแต่ความประมาทก็คือความหลงนั่นแหละแล้วมันไม่นับ
มันไม่คิดไม่อ่านเนี่ยในสิ่งเหล่านี้มันสกปรกอยู่ภายในจิตใจเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาธรรมเข้าไปชำระจิตใจบางท่านสอนว่าทุตังคาทุตังคาแปลว่าทุรง13นี่คือเครื่องมือปราบกิเลส13เครื่องทุรงบิณฑบาตเป็นวัดก็เหมือนกันบิณฑบาตเป็นวัดเตือนบิณฑบาตเป็นประจำถ้ายังจะฉันอยู่แล้วก็ต้องไปบิณฑบาตนอกจากไม่ฉันกี่วันก็ไม่ไปจะบินสมาธิมาทำไมบินมาทำไมบินไม่ฉันเราไม่ต้องไปถ้ายังฉันอยู่ท้องยังก้าวอยู่ขาต้องก้าวท้องยังกินก็ต้องไปบินสมาธิความหมายว่างั้นนี่เรียกว่าท้องก้าวท้องก้าวเดินแต่ขาไม่ก้าวเรียกว่าคนขี้เกียจขี้เกียจก้าวขี้เกียจเดินแต่ไม่ขี้เกียจกินขยันกินใช่ไหมได้พระก็เหมือนกันต้องให้บินสมาธิเป็นวัดของมีมากน้อยศรัทธาและยอมเข้ามาถวายนั่นเป็นอันหนึ่งส่วนเจ้าของบิณฑบาตหามาได้นั้นมาได้ด้วยกำลังปีแข้งด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยกำลังบังชาของตนเป็นสมบัติของตนแท้นั่นคือสมบัติภายในกายหมายถึงธรรมอุตสาหะธรรมวิริยะธรรมมีความขยันหมั่นเพียรมีความอุตสาห์พยายามไม่ลืมเนื้อลืมตัวเวลามีประชาชนศรัทธาญาติโยมเขาเอานั้นมาถวายอันนี้มาถวายความถวายมากน้อยมันเป็นสมบัติของเขาสมบัติของเราต้องเป็นเรื่องเราเสาะแสวงหาเองมันคนละอย่างต่างหากเห็นเขามานับถือมากๆเขาวัตถุสิ่งของเงินทองจตุปัจจัยทานต่างๆมากมายมาถวายเราก็ภูมิใจแค่ลืมเนื้อลืมตัวเฮ้อว่าตัวนี้มีอำนาจวาสนามากมีคนมาเคารพนับถือความจริงเขานับถือพระพุทธเจ้าเขานับถือพระธรรมเขานับถือพระสงฆ์ต่างหากแล้วความเลื่อมใสความนับถือก็เป็นขึ้นที่ใจของเขาเลื่อมใสก็ใสอยู่ที่ใจของเขาให้ทานก็ออกมาจากใจของเขาบุญก็ไหลเข้าสู่ใจของเขาใจของเราก็แห้งขาดมีแต่ลมแต่แรงเขานับถือเราก็เป็นบ้าไปเลยเราพันวัฒน์พระผีบ้าท่านจำมานะถ้าไม่ลืมตัวคือยังไงเขาเลื่อมใสก็เป็นเรื่องของเขานี่เราเลื่อมใสทำพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ภายในใจของเราสิเรามีความขยันหมั่นเพียรเราอยากขี้เกียจขี้คร้านหน้าที่ของเรามียังไงให้ทำอย่างนั้นนี่เรียกว่าพระไม่ลืมตนพระไม่ลืมตนก็ไม่ลืมทำทำกับใจก็อยู่ด้วยกันคนนั้นเป็นคนที่มีอาจมีธรรมนี่ที่ว่าทุรงควัตท่านทำเพื่อชำระกิเลสก็ดับสันดานกิเลสที่มันตัวพาให้ขี้เกียจขี้ข้านแต่กินมากๆจะขี้เกียจบินทบาทนี่กิเลสตัวหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นกิเลสตัวหนึ่งมันเป็นยังไงคือมันขี้เกียจบินทบาทแต่มันชอบฉันมากๆใครให้เท่าไรก้อนเอาหมดก้อนเอาหมดนี่กิเลสตัวขี้เกียจแต่กินมากฉันมากโลภมากมันง่วงมากนี่ก็มันก็กลายเป็นหัวตาเท่านั้นแหละเห็นไหมล่ะหัวตาเขามีอยู่เรื่อยๆนิทานอยู่ใบมนอ่ะหัวตาแต่เราไม่อยากเล่านิทานนะวันนี้ขี้เกียจเล่าจะพูดธรรมะไปเรื่อยๆกันพี่น้องทั้งหลายฟังเดี๋ยววันนี้เป็นเทศกาลมารวมกันบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพุทธศาสนานี่เป็นเหมือนกับทำนบใหญ่กั้นเอาไว้ด้วยน้ำใสสะอาดอาบดื่มใช้สอยสะดวกสบายอร่อยอร่อยรสจืดสนิทดีนี่แหละน้ำพุทธศาสนาศาสนธรรมนั่นเป็นแหล่งใหญ่ที่จะให้ความสุขความเจริญที่จะให้ความรู้ความฉลาดแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมหรือพุทธบริษัททั้งหลายคือผู้คนที่เข้าไปอาบดื่มใช้สอยจะได้รับความร่มเย็นประจุในทำนบใหญ่นั้นมีผู้เข้าก้าวเข้ามาวัดมาวามาศาสนาหาพระหาเนรซึ่งเป็นผู้รักษาทำนบใหญ่ก็มีความเยือกเย็นภายในจิตใจให้ทานมากน้อยก็เป็นบุญเป็นกุศลสำหรับคุณยักษ์เขตตังโลกัจจะพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกท่านเป็นไปได้ยังไงพระสงฆ์ประเภทใดที่เป็นเนื้อนาบุญของโลกได้อย่างแท้จริงตามหลักธรรมท่านสอนไว้ถนัดสุปฏิปันโนพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงไปตรงมาตามเหตุตามผลตามอัตตามธรรมญาญปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งแทงทะลุในธรรมทั้งหลายไม่ปฏิบัติเพื่อหลอกลวงโลกไม่และหลอกลวงตนสามิกิปฏิปันโนปฏิบัติสมควรแก่ธรรมเป็นที่น่ากราบไหว้บูชาเจ้าของก็ชื่นใจเจ้าของก็ภูมิใจในการปฏิบัติของเจ้าของเนี่ยการปฏิบัติเป็นลำดับลำดามาคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อความรู้จริงเห็นจริงปฏิบัติสมควรแก่ธรรมที่น่าเคารพนับถือของผู้อื่นและเป็นที่ภูมิใจของตนเองนี่ละเป็นต้นเหตุที่จะให้เกิดยติดังจัตตาริบุริสายุคาและถาบุริสาภุคลาจะเกิดแห่งผู้แห่งบุรุษ4บุคคล8จำพวกขึ้นมาคือหมายความว่าทำ4คู่คือยังไงโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลนี่เป็นคู่หนึ่งสกิทาคามรรคสกิทาคาผลนี่เป็นคู่หนึ่ง
อนาคามรรคอนาคาผลนี่เป็นคู่หนึ่งอรหัตมรรคอรหัตผลนี่เป็นคู่หนึ่งคู่แห่งธรรมทั้ง4เป็นธรรมเยี่ยม8ประการนี้จะอยู่ในสถานที่ใดไม่ได้หมายถึงว่าคู่แห่งบุรุษไปอยู่ทางโน้นคู่แห่งสตรีไปอยู่ทางโน้นบุคคล8ไปอยู่ทางโน้นไม่ใช่อย่างนั้นผู้ใดเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงธรรมคู่แห่งธรรมเหล่านี้และยอดแห่งธรรมเหล่านี้จะอยู่กับผู้นั้นแหละนานอยู่กับหัวใจผู้นั้นแหละท่านจึงว่าเอสะ

เอาโสดาบันพอปฏิบัติไปโอ้กูนี่ได้ชั้นนั้นแล้วกูนี่ได้ชั้นนี้หลอกโลกเขาไปนั่นแหละเขาเรียกโสดาโสดามันโสตะแล้วกระแสกระแสของพระนิพพานภาคถึงถึงแล้วโสตะปฏิผลโสดาปฏิมากทางแห่งมากแห่งผลได้ก้าวเข้าสู่ใจของผู้นั้นแล้วนี่แกออกไปอย่างนั้นต่อจากนั้นไปก็ถึงอรหัตบุคคลเมื่อถึงอรหัตบุคคลแล้วเป็นบุคคลที่บริสุทธิ์หลุดพ้นโดยประการทั้งปวงนี่แหละสังฆังฉะนั้นกระฉามิของพวกเราไม่ได้พูดแต่ปากไม่ได้เอาลมปากมาอวดคันเฉยๆโดยความจริงหามีไม่อย่างนั้นไม่มีความจริงมีด้วยเอาลมปากออกมาจากความจริงสังฆังฉะนั้นกระฉามิพระสงฆ์สาวกเป็นผู้สิ้นกิเลสจริงเพราะท่านผู้ปฏิบัติจริงปฏิบัติดีจริงๆสิ้นกิเลสได้จริงพุทธะที่เป็นเจ้าของศาสนาคือพุทธเจ้าของเราก็มีจริงศาสนาธรรมที่เกิดขึ้นมาจากใครจากพุทธเจ้าจริงนั่นพระสงฆ์สาวกก็เกิดขึ้นมาจากพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังจากพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุธรรมขึ้นมาจึงเป็นพุทธังสนังกระฉามิแล้วว่าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพุทธเจ้าว่าเป็นสาระที่พึ่งเสียลึกปากเป็นตาตายธรรมังสนังกระฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมที่พุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้แล้วทุกบททุกบาทอันเป็นนิยานิกธรรมนำบุคคลให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้โดยสมบูรณ์ไม่ต้องสงสัยทั้งครั้งท่านอาชามิข้าพเจ้าขอถึงถึงพระสงฆ์ที่เป็นอริยบุคคลท่านยอดเยี่ยมดังที่กล่าวมานี้นี่สำนักของพวกเราเป็นสำนักที่ประกาศท้าทายแห่งความประเสริฐอยู่ในโลกธาตุนี้ไม่อยู่ที่ไหนในโลกธาตุนี้แหละเราถือพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์จึงถือตามความตัดความจริงตามความมีอยู่แห่งความประเสริฐนั้นๆไม่เดี๋ยวเราท้าทายได้เรามีพุทธะทำภายในใจมีธรรมะมีสังฆะภายในใจนี่พี่น้องทั้งหลายอุตส่าห์มาจากทางใต้ทางไกลมาทำบุญให้ทานก็เพื่อจะเอาบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้เข้าไปหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความสุขความเจริญภายในจิตใจได้มีความเจริญด้วยศีลด้วยธรรมไปเกิดในภพใดชาติใดมีแต่ภพชาติที่เจริญรุ่งเรืองมีแต่ภพชาติที่มีความสุขความเจริญเพราะบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงส่วนบาปนั้นไปที่ไหนมันย่ำยีทีแหละเกิดในภพใดชาติใดมีแต่ความทุกข์ความทรมานนั่นถึงทราบว่าคนบาปเป็นอย่างนั้นแหละจะอยู่ในโลกก็ไปอยู่เหมือนมนุษย์เขาหาอยู่หากินก็มาอยู่ไม่หาทำเหมือนเขาไปหาโชคหาลักหาโกนหาสรมของเขามากินนะออกจากนั้นแล้ว1ถูกเขาฆ่า2ติดคุกติดตารางออกจากคุกตารางในมนุษย์แล้วก็ไปติดคุกติดตารางในนรกอเวจีนั่นเองยิ่งแผดยิ่งเผายิ่งไหม้ยิ่งคุกยิ่งทรมานนี่แหละคนชั่วมันต่างโลกอย่างนี้อยู่มันก็ชั่วอยู่มันก็ทุกข์ตายไปมันก็ทุกข์ไปตกนรกหมกไหม้ก็คนชั่วนั่นแหละคนดีไม่ไปตกเพราะงั้นขอพี่น้องทั้งหลายจําเอาไปปฏิบัติสร้างคุณงามความดีความชั่วช้าเสียหายทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วอย่าฝืนนะใครฝืนพระพุทธเจ้าก็เหมือนเราฝืนพ่อฝืนแม่ฝืนครูฝืนอาจารย์หาความเป็นสิริมงคลไม่ได้นี่เราก็ได้พูดถึงว่าวันพรุ่งนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ต่อไปการท่านผู้ใดจะมีศรัทธามาใส่บาตรก็มาที่ประตูวัดที่จะเอาเข้ามาที่ในวันนี้ท่านจะไม่รับเพราะมันผิดธุดงค์ท่านไม่ใช่ไม่รับด้วยความอวดดีอวดดีอวดวิเศษวิโสไม่รับเพราะผิดธรรมธรรมข้อนี้จะของท่านจะขาดธุดงค์ข้อนี้ขาดแล้วก็เป็นโมฆะเท่านั้นแหละเรียกว่าเป็นโมฆะภิกษุหาความเป็นสาระไม่ได้ความตัดตัวกินขาดไปหมดสมถานทุรงข้อใดไว้แล้วสังหารทุรงข้อนั้นแหลกหมดเป็นพระที่ดีได้ยังไงถ้าสังหารธรรมเพราะงั้นท่านไม่อยากสังหารท่านต้องการจะส่งเสริมบำรุงธรรมให้เกิดขึ้นภายในใจเราทั้งหลายผู้ต้องการบุญต้องการกุศลจึงขอส่งเสริมท่านด้วยวิธีที่ถูกต้องดังที่ท่านสมถานทุรงข้อไม่รับที่มีผู้นำตามเข้ามาในวัดเราก็ใส่นอกวัดเนี่ยก็ตามท่านแล้วก็ได้บุญได้กุศลกับท่านนี่อันหนึ่งแล้วในการเข้าพรรษาก็เคยได้ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบคนหนึ่งคนหนึ่งมันมีความชั่วอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งติดตัวติดสันดานจนได้นั่นแหละนะอย่าว่าแต่ใครเลยหลวงตาบัวมันก็มีนี่แหละตัวกองคลังกิเลสหลักเข้าใจไหมเนี่ยเอากิเลสกองคลังจะคล้องออกเทศน์แต่ท่านทั้งหลายฟังแต่กองคลังคลังยังทำนั้นเรายังไม่ได้เราเอาตำหนักตำราวิทยามาสอนไปก่อนนะส่วนกิเลสเรากำเราได้เลยเป็นมิเนี่ยนี่แหละจะพูดถึงเรื่องนิสัยตนานมันปีมนุษย์เราจึงต้องเอาธรรมเข้าไปบังคับเอาธรรมเข้าไปบีบบังคับมันเอาธรรมเข้าไปบีบคั้นเอาธรรมเข้าไปต้านทานเอาไปกีดกันไปบีบบังคับความไม่เป็นธรรมของตัวเองความชั่วของตัวเองเช่นเราเคยกินเหล้าเมาสุราหัวราน้ำมาทีนี้พอถึงเข้าพรรษาเอาหยุดฮะไม่กินพ่อแม่เวลาเราเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ของเรานั่นน่ะท่านไม่ได้เห็นเอาน้ำสุรายามากรอกปากเรานี่วะท่านเอาตั้งแต่ขนมนมเนยเท่านั้นมากรอกปากของเราเลี้ยงเรามาตั้งแต่นั้นจนกระทั่งถึงบัดนี้ไม่เคยจะเติบโตด้วยสุรายาเมาเลยและเหตุใดเราจึงไปเห็นสุรายาเมาดีกว่าอาหารที่พ่อแม่ให้และดีกว่าพ่อกับแม่ดีกว่าครูกับอาจารย์มีอย่างหรือนี่วิธีสอนเรานะเราไม่กินในวันนี้ตั้งแต่บัดนี้เข้าพรรษาแล้วเราจะไม่กินเหล้านี่อันนึงแล้วเอามากิน

มันเด็ดขนาดไหนมันอยากมากหรือบางอยากมันอยากที่ขนาดจะตายถ้าไม่กินเหล้าไม่ได้กินเหล้าแล้วมันจะตายตาก็ตายไปเถอะเราจะตายแบบคนไม่กินเหล้านานเห็นไหมดัดกันเขาจะตายก็ตายสิมันถ้าไม่กินเหล้าแล้วมันจะตายตาก็ตายไปเถอะเราตายเรายอมตายตายด้วยความไม่กินเหล้านะไม่ได้ตายด้วยเหล้าเราตายด้วยความสู้เหล้านี่อย่างนี้เรียกว่าเด็ดใช่กันมันอยากมากเราดัดมันมากไม่กินแล้วการไหว้พระสวดมนต์เวลาจะหลับจะนอนทุกวันทุกวันเราตั้งสัจจะบังคับเราไว้คนเราถ้าไม่บังคับไม่ดีคนอื่นบังคับก็โมโหโทโสครูอาจารย์บังคับก็โมโหโทโสพ่อแม่บังคับก็ไม่พอใจให้เรานั่นแหละบังคับเรามันถึงดีดังศาสนาท่านน่ะไม่บังคับผู้ใดใครยังนับถือก็ได้ท่านว่าอย่างนี้นะนั่นท่านไม่บังคับเรื่องการนับถือต่างหากนะพอไปนับถือแล้วทางท่านดำเนินยังไงวิธีการของศาสนาวิธีดำเนินวิธีใดเราต้องดำเนินตามวิธีการของท่านนี่เป็นการบังคับอยู่ในตัวแล้วเนี่ยถ้าเราอยากเป็นคนดีนะถ้าเราอยากถึงที่หมายเราก็เดินก้าวเดินตามเส้นทิศทางเดินที่ท่านประกาศทำต่อน้อยนี่คือเส้นทิศทางเดินเราก็ดำเนินอย่างนั้นเอ้าศีล5มีอะไรบ้างใครจะรักษามนุษย์นี่ถ้าเราไม่รักษาไม่ได้ใครจะรักษาศีล5คืออะไรปานาฆ่าเราดีไหมถ้าฆ่าตัวของเราไม่ดีจะไปฆ่าคนอื่นนั่นเอาอย่างนี้สิเอาตัวออกเป็นตัวประกันเป็นตัววัดตัวเทียบสิปานาคืออะไรคือการฆ่ากันมันเป็นของดีไหมนั่งอยู่ด้วยกันนั่นเนี่ยเอาคนมาฆ่าเห็นต่อหน้าตาอย่างนี้มันดูได้ไหมตาทุกดวงตาใจทุกดวงจะสลดสังเวชจะเป็นไฟนรกขึ้นมาในขณะนั้นทีเดียวเห็นในขณะที่เห็นฆ่ากันต่อหน้าต่อตานั่นเป็นของเยอะเหลือน่ะแล้วคนที่สองมาฆ่าต่อกันอีกให้เห็นคนที่สามฆ่าอีกทั้งสลานี่ฆ่ากันแหลกเหลวดูได้ไหมนี่ล่ะโทษแห่งการฆ่ากันโทษแห่งการล่วงเกินศีลคือความพินาศแห่งกันและกันนั่นแหละมันดีไหมถ้ามันไม่ดีท่านสอนแล้วถูกต้องไหมนี่สอนเพื่อความสงบร่มเย็นเพื่อความเห็นอกเห็นใจเพื่อความเห็นมีคุณค่าชีวิตของกันและกันเป็นของผิดเปรียบที่ตรงไหนถูกต้องทั้งนั้นนี่เราจำเอาอธินาคืออะไรของเราเข็มเล่มหนึ่งเราเสียดายไหมเสียดายถ้าให้คนอื่นด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยการให้ด้วยการเสียสละให้เป็นล้านล้านยิ่งพอใจมากอย่างท่านทั้งหลายเอาของมาบริจาคทานเห็นไหมนี่ผู้ที่ให้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็มีใช่ไหมไงของได้ให้เท่าไรยิ่งมีคุณค่ายิ่งหัวใจยิ่งพองโตขึ้นเพราะให้ในทางที่ถูกให้เป็นความดีความชอบให้ด้วยการกุศลแบบผู้รับก็รับด้วยการกุศลรับด้วยความสุจริตธรรมมันเป็นมงคลด้วยกันทั้งสองฝ่ายนี่แหละทางให้ที่ถืออย่างนี้ถ้าเป็นรักของการเข้มเล่มหนึ่งก็ฆ่ากันได้นะมนุษย์เรามันสำคัญอยู่ที่จิตใจจิตใจมีคุณค่ามากจิตใจเป็นเจ้าของสิ่งนั้นไม่สำคัญอะไรมากไม่เป็นอะไรนักเข้มเล่มนี้เนี่ยทั้งที่เขาจะหรือว่าเงินบาทนี่นะทั้งเขาที่มาแยกเขาอย่นี้จะฆ่าเขาอยู่แล้วเนี่ยมันที่มีเราพอใจที่จะให้ทานก็เอาเงินบาทนี่เอาเข็มเล่มนี้ยื่นให้ทานนี่มันยิ้มเท่าขนาดไหนนี่นะมันอยู่หัวใจของคนเราได้ให้ทานเรามีกรรมสิทธิ์เราสละสิทธิ์ให้ทานแก่คนนั้นคนนั้นที่รับไปก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสผู้ให้ก็ให้ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสผู้รับไปก็ดีใจถ้าการโฉกันลักไปยังไงผู้นั้นก็ขโมยโฉกขโมยมาโฉกมาลักเอาเนี่ยมันเป็นของไม่ดีตั้งแต่ว่าขโมยมันทุจริตแล้วผู้นี้ก็พอรู้ตัวแล้วก็เครียดแค้นผูกโกรธผูกแค้นคนเราฆ่ากันได้ไม่สงสัยเพียงเข็มเดียวทั้งฆ่ากันได้มันสำคัญที่จิตใจนั่นเป็นของไม่ดีเพราะเราจึงรักษาศีลข้อนี้ไว้กาเมผัวใครเมียใครลูกใครรู้ทุกคนเกิดมาเราเป็นมนุษย์ใครฉลาดยิ่งกว่ามนุษย์ไม่มีมนุษย์นี่แหละฉลาดที่สุดแต่มนุษย์อย่างเลวที่สุดก็แล้วกันถ้าผิดจากหลักธรรมของพระเจ้าในข้อนี้แล้วเลวที่สุดมนุษย์เราหมาสู้ไม่ได้ทำไมถึงว่าหมาสู้ไม่ได้หมามันมีเวลานี่นะมนุษย์ไม่มีเวลากลางคืนก็ได้กลางวันก็ได้เดือนไหนก็ได้ปีไหนก็ได้มันเลยเดือนเก้าเป็นอย่างมนุษย์เราเนี่ยถ้ามีศีลอย่างนี้แค่ข้อเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจึงตัดออกเรื่องความเป็นหมานั่นเราเป็นเหนือหมาเราเป็นเจ้าของของหมาอยู่แล้วเวลานี่เราจะให้หมาเป็นเจ้าของเราได้ยังไงเราก็มีศีลเข้ามาสิเมื่อมีศีลมันก็เลิศกว่าสัตว์นี่ละถ้าเรามีศีลข้อที่สามมีแล้วเราดีไหมพี่นายสิมีขอบมีเขตมีเหตุมีผลไม่ว่าสามีภรรยาอยู่ที่ไหนที่ไหนเย็นไปหมดถ้าต่างคนต่างไว้วางใจกันได้มีความพอดีมีความเพียงพอมีศีลเป็นรั้วกั้นมีศีลเป็นขอบเป็นเขตเป็นเหตุเป็นผลแล้วดีทั้งนั้นมนุษย์เราอย่าให้กิเลสมาเป็นเหตุเป็นผลลงมหาสมุทรมหาทะเลยังสู้ไม่ได้นัตติตัณหาสมานาทีฟังสิแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาแม่น้ำไหนๆสายไหนก็ตามแม่มหาสมุทรก็ยังสู้ไม่ได้ทั้งวันนั่นฟังสิเอาลงไปมหาสมุทรมหาสมุทรแตกเลยความอยากนี่มันไม่พอน้ำมหาสมุทรพอมันยังมีฝั่งของมันมหาสมุทรเรามองไปเห็นฝั่งโน้นเราก็เห็นฝั่งที่เราเหยียบอยู่ทางนี้ได้เนี่ยมหาสมุทรในหัวใจนี่ได้แก่นัตถิตัณหาความทะเยอทะยานอยากนี่มันไม่มีเลยขอบเขตไม่มีฝั่งไม่มีแดนไม่มีมันชนะดะไปหมดนะเราจะเอานี่มาให้เป็นขอบเขตไม่ได้มนุษย์เราต้องเอาธรรมเป็นขอบเป็นเขตที่เหลือตัณหาจะไม่เคยพาธรรมคนให้ดีมีแต่พาคนให้จมทางนั้นให้ทำอะไรจำเอาไว้นี่เราก็พูดถึงเรื่องสามข้อแล้ว
มีพ่ออย่าตัวอย่าโกหกกันผัวกับเมียน่ะตัวแก่มันหลอกกันมันตัวกันน่ะเข้าใจมั้ยตัวรู้จักมั้ยโกหกอยู่กันมั้ยไปเที่ยวทางนู้นไปเที่ยวทางนี้พอไปทําความผิดมาแล้วพอมองเห็นแม่หนูแล้วเออข้าไปนั่นนี่มานั่นน่ะนอนยกหน้าแห้งๆนั่นเห็นมั้ยแม่หนูมันก็เหมือนกันนั่นแหละมันมีกิเลสตัณหาเหมือนกันเมื่อรักษานี้แล้วหน้าชุ่มด้วยกันทั้งนั้นน่ะผัวก็หน้าชุ่มเมียก็หน้าชุ่มเพราะต่างคนเป็นหน้าสุจริตนี่วะกายวาจาใจสุจริตทุกอย่างสุจริตมองเห็นกันยิ้มเมียก็เห็นผัวยิ้มผัวก็เห็นเมียแล้วยิ้มคือมันพอใจกันต่างคนต่างสุจริตแล้วเข้ากันได้สนิทนะหายใจมาไว้นะสุราเคยพูดแล้วครั้งละหนแล้วอย่าเป็นบ้ากันนะเท่านั้นแหละเราพูดเท่านี้ละเอาละมันจะตายนี่แหละสมบัติของมนุษย์ที่กล่าวไว้เนี่ยในการบรรษานี้ให้ห้ามอย่างน้อยให้ได้ในบรรษามันทำไมมันจะห้ามไม่ได้ห้ามมนุษย์ห้ามเราแต่แค่เราไม่เป็นมนุษย์คนหนึ่งทำไมจะห้ามมาได้วะต้องได้ที่มนุษย์เราอยากเป็นคนดีก็คือมนุษย์คนนี้อยากไปสวรรค์นิพพานอยากเป็นคนจะมีความสุขความเจริญสมบูรณ์ภูมิผลทุกสิ่งทุกอย่างอันของโลกพึงปรารถนาก็คือเราคนนี้ทำไมเราจะหาสิ่งที่พึงปรารถนาไม่ได้สมปรารถนาเราถ้าเราไม่เอาความชั่วเข้ามาตัดรอนเราเสียอย่างเดียวเท่านั้นนี่ให้ท่านจำไว้นะนี่ล่ะในบรรษาให้มีขอบมีเขตมีสิ่งดักสันดานจะของบังคับจะของละดีเราจะให้คนอื่นบังคับครูบาอาจารย์บังคับก็ไม่ดีครูบาอาจารย์ดุบ้างก็ไม่ดีอย่าให้ดุนั่นแหละดีขี้เกียจดุเราก็เมื่อยแล้วตะวัวยิ่งเมื่อยเวลานี้ยังได้ดุเห็นไหมล่ะเสียงเตี้ยงเตี้ยงอยู่นี่ให้เราดุเอาเราน่ะดัดเราแหละดีกว่าเพื่อนดีกว่าใครเราดัดได้ทุกเวลาที่แจ้งก็ดัดได้ที่รับก็ดัดได้ดัดได้ทุกแห่งแล้วครูบาอาจารย์นี่เวลาที่แจ้งถึงเห็นเวลาที่รับหูรับตาไม่เห็นนั่นเป็นขโมยทำได้นะนี่ท่านจำเอาไม่ได้พูดอะไรมากเราใครเคยให้ทานวันหนึ่งเราจะใส่บาตรพระกี่องค์อย่าให้ขาดนี่ก็เป็นสัจจะบารมีของเราหนึ่งแล้วทานบารมีของเรานี่สัจจะคือความสัตย์ความจริงเราตั้งไว้แล้วเป็นหลักเป็นเกณฑ์นี่อันหนึ่งแล้วทานบารมีของเราก็ได้ทุกวันทุกวันทุกวันไหว้พระสวดมนต์ตอนเช้าตอนเย็นไม่ขาดจะเป็นยังไงก็ตามให้มันได้ตลอดนี่บังคับเจ้าของจนกระทั่งเป็นคำสัตย์คำจริงแล้วที่นี่ไม่ทำอยู่ไม่ได้นะเมื่อทำในซึมซาบเข้าสู่ใจแล้วความขี้เกียจขี้ข้านทำความดีทั้งหลายมันจะจางไปจางไปไปสุดท้ายหายหน้าไปหมดเลยมีตั้งแต่เรื่องการอยากทำดีทำดีไม่ได้ทำอยู่ไม่ได้วันหนึ่งไม่ได้ทำอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้นั่นน่ะนี่เมื่อทำเข้าสู่ใจแล้วขับไล่สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกหมดโอ้วันนี้เหนื่อยแล้วนะเอาละแค่นี้นะเอาลาสุดหนึ่งนะโอ้แค่อะไรเหนื่อยเอากราบพระแล้วยังเอาหันหน้ากราบพระพุทธเจ้าหลวงกันไปนะอรหังตกันโตสุบีโตจะหาเสียง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TVโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: เวลาเนี่ยนี่มักจะ40กว่า30กว่านี่ก็น้อยมากกว่าไอ้40กว่าแล้วมากกว่าเพื่อนแต่พอถึง50กว่าคลื่นระบายออกหาความสงบไม่ได้มีตัวการอยู่ในเลือดเยอะไปต้องระมัดระวังนะอะไรเราก็ตามเข้ามากดีมากตกเยอะนะเงินเงินเติมมากก็เพ้อเดี๋ยวนี้มนุษย์เรากำลังเพ้อเรามนุษย์เพ้อแล้วกับพระกำลังเพ้ออีกเยอะอยู่นั่นทางนี้มันความจริงอยู่ตรงไหนเราพูดตามความจริงเลยถึงจะเป็นหลักเป็นเกณฑ์ได้พูดหาความจริงมาได้พูดลูกหน้าปากสงบมันใช่ไม่ได้เนี่ยอย่างนั้นเรามักจะเอาของปลอมมาใช้ออกมาโชว์ของจริงยังไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะออกหน้าร้านนั่นแหละอย่างที่ว่าคนดีมักจะออกหน้าร้านมาได้นี่แต่คนชั่วเส้นผ่านท่านเนื้อโลกอธิษฐานได้จริงดังนั้นความจริงจริงเอาออกหน้าร้านซะก่อนให้ความปลอมอยู่หลังร้านถ้าความปลอมมันออกมาเป็นพันแล้วใช่ไหมล่ะมันจะทำให้เสียได้เนี่ยพูดถึงสิ่งใดที่มันมีมากมันก็เลิกระหว่างนั้นแต่ถ้าคนดีของดีมากแล้วไม่เฟ้อมันขัดกันขึ้นคำเนี่ยไม่มีเฟ้อเลยขอให้ดีเถอะแต่ถ้าทำเกี่ยวกับโลกเข้าแฝงโลกเข้าสวมรอยทำนั้นก็เพ้อก็ได้เพราะอันสวมรอยนั่นแหละพาให้เพ้ออันปลอมนั่นแหละพาให้เพ้อไม่ใช่ของจริงเพ้อทำล้วนทำอย่างที่ย่อจากแล้วนี่มีเพ้อทางพระอรหันต์ท่านผู้ทรงธรรมมีกี่หมื่นกี่แสนองค์ไม่เคยเพ้อของจริงจริงที่ว่าพระอย่างนี้ที่ว่าพระเพ้อเนี่ยแล้วพูดไปหมดเลยนะไม่ได้ไม่ยกเว้นแม่แต่หลวงตาบัวไม่ยกเว้นนะเพราะหลวงตาบัวก็เป็นพระองค์หนึ่งจะยกเว้นยังไงถ้าสมมติว่าพิเศษหลวงตาบัวก็พอจะพิเศษด้วยเราเอาตรงนั้นเลยนะเราไม่ยกเว้นเราเพื่อจะแอบเอาพิเศษด้วยพระเพ้อเหรอถ้าไม่ข้ามเขาไม่ดีก็เราก็ต้องเพ้อไปด้วยเลอะๆเพ้อๆกันมากเหมือนเราพูดยกตัวอย่างในวัดนี้ถ้ามี50กว่าขึ้นไปแล้วต้องเล่นรีบระบายมันมากแต่มากก็ตึงๆตั้งๆคืออาจเหนื่อยนายหาความคล่องตัวไม่ได้แล้วขึ้นมากนั้นส่วนมากก็มาจากที่ต่างๆได้รับการอบรมบ้างไม่อบรมบ้างหรือไม่อบรมไม่ได้อบรมก็มีเมื่อเรามาพอผสมกระเสริฐเข้าไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเส้นก้างไปหมดในวัดผู้ดีก็มองดูคนมองไม่เห็นนี่แต่ความเส้นก้างมันขวางวัดทั้งหมดนี่ถามว่าเป็นอย่างนั้นอ่ะต้องได้ระมัดระวังเขาก็ล่ำลือเนี่ยนะล่ำลือเขาเห็นนี่เขาความระมัดระวังเนี่ยเล่าเขาล่ำลืออะไรล่ำลือว่าหลวงตาบัวดุไม่มีที่ไหนที่จะดุยิ่งกว่าดุให้ท่านในวัดนี้นะยังดุให้ประชาชนนี่ที่เขาร่ำรวยกันทั้งที่ประตูอ่ะดุข้าในวันมากกว่านั้นหนักกว่านั้นระดุนะก็นี่แหละคือด้วยความระมัดระวังดุก็ดีไม่ใช่ดุก็ทำลาย ถูกตรงไหนก็ว่ากันหนักเบามากน้อยตามเหตุตามผลของความผิดว่ากันไปอย่างนี้เพื่อให้ดีไม่ว่าบ้างพระเนนก็ไม่ระวังความไม่ระวังก็เป็นความประมาททำให้พลาดได้ดีกว่าถึงพลาดก็พลาดมากขึ้นมากขึ้นเลยพลาดไม่ได้เลยเหลวเร็วกระไรการรู้ด่าว่ากล่าวอยู่เสมอก็พลาดได้หนูมันระวังพอพูดถึงตอนนี้แล้วก็ทำให้เราระลึกเนี่ยที่เห็นคุณค่าจึงได้นำเอาคุณค่านั้นมาดำเนินมาแล้วที่บัดเช่นดุจดาวากาศเหมือนเพื่อนนี่เราเคยเห็นคุณค่ามาจากที่เราไปรับความในวงจากหลวงปู่มั่นนะหลวงปู่มั่นท่านพูดตามเรื่องของโลกนั้นดุจจริงๆท่านดุจจริง
2: แต่ท่านดูแบบธรรมท่านดูแบบอาจารย์ดูแบบหลวงปู่มั่นไม่ใช่ดูแบบโลกนะท่านดูมีเหตุมีผลมีหลักธรรมแบบที่ไหนดูตรงไหนผู้ที่ถูกดูผิดตรงนั้นให้แก้ตรงนั้นให้แก้ตรงนั้นดูก็ดีเหตุที่เราไปเพราะหลวงตาวัวนี่ดื้อไม่ใช่เล่นนะเราไม่ยอมรับว่าเราดีเราดื้อได้ยินรับดูมาตั้งแต่นู้นตั้งแต่เราเป็นเด็กเพราะตอนที่เราเป็นเด็กท่านมาอยู่ทางอำเภอบ้านขืออำเภอท่าบ่อพอเราโตขึ้นจนจะบวชท่านไปจากอำเภอบ้านขือนี่บ้านพ่ออำเภอขือไปอยู่เชียงใหม่นี่เสียงก็ร่ำดีอย่างนั้นถ้าร่ำดีทำดีชีวิตหลักชีวิตคนของน้องปู่มั่นยังท่านไปท่านไปอยู่เชียงใหม่ก็ร่ำดีมาเรื่อยๆเพราะพระที่ไปอยู่กับท่านไม่ใช่มีน้อยๆองค์มีมากองค์ไหนมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าพูดเรื่องความดุนี้ไม่มีใครเกินท่านจันมั่นว่างั้นนะท่านจันมั่นดุจริงๆดุดีไม่ดีดุไล่หนีจากวัดด้วยหรอกแล้วก็ในขณะเดียวกันที่สักพิธีของท่านก็เด่นท่านอาจารย์มั่นนี้ไม่ใช่พระธรรมดาว่าอย่างนั้นเลยนะมาพูดที่ว่าท่านอาจารย์มั่นไม่ใช่พระธรรมดานี่ก็มีแต่ลูกศิษย์ของท่านเป็นส่วนมากเป็นพระที่ออกจากหัวอกท่านออกมาแล้วพูดง่ายๆนะท่านเอาธรรมะเป่าก็หม่อมให้หมดแล้วออกมาเราพูดชมเชยท่านคนที่อยู่ใกล้ชิดสนิทผู้นั้นแหละผู้ที่จะรู้เรื่องหนักเบาได้ดีนี่ก็ลูกศิษย์ของท่านลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นออกมาแต่ละองค์ละองค์มาจะเสริมที่จักรีคุณของท่านมาท่านจันมั่นนี้ไม่ใช่พระธรรมดานะแล้วไม่ใช่พระธรรมดาเป็นพระอะไรก็ต้องให้ทำให้ถามก็ต้องถามก็เป็นพระอริยะสิแล้วพระอริยะก็มีหลายขั้นถามไปอีกเป็นขั้นอยู่ในขั้นใดตามความแน่ใจของผู้ปฏิสาวลงมาท่านท่านจันมั่นนั้นอยู่ในอริยะขั้นใดเราอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยไม่เคยมีองค์ไหนว่าพูดมาอริยะขั้นต่ำนี่จะบอกอริยะขั้นสูงสุดคืออรหัตตบุคคลนั่นเป็นอริยะขั้นสูงสุดคือพระอริยะก็มีอยู่สี่พระโสดาสกิทานาคาอรหันต์สี่เรียกพระอริยะทั้งนั้นอริยะขั้นต่ำคือสูงไม่เคยเดินแบบโซฟาขั้นสูงสุดได้แก่อรหัตอรหันต์เวลาถามครูอาจารย์องค์ใดที่ออกมาจากท่านถ้าองค์ใดที่ออกมาจากหลวงปู่มั่นเราก็อยากจะพูดร้อยทั้งร้อยพูดจุดเดียวกันมันคนเราเมื่อได้ยินได้ฟังชัดเจนและซ้ำๆซักๆของเก่านั้นและแน่พูดไม่เคลื่อนไม่คลาดนั่นก็ลงความเชื่อได้นอกจากคนที่ไปพระที่อยู่กับท่านถ้าที่มาเล่าเรื่องของท่านนี่จะที่ไปอยู่กับท่านมาแล้วทั้งนั้นมันก็ไม่น่าจะเป็นอื่นทำให้จิตแน่วแน่ลงต่อความเชื่อมากต่อมากไปจนกระทั่งถึงส่วนจะออกถึงท่านนี่แหละจิตมันก็ยิ่งเร่งกับท่านเรื่อยเนี่ยเป็นนั่งต้องตะบัวที่ดีเนี่ยพอไปเชียงใหม่ท่านนี้มาจากเชียงใหม่เสียดำเราเนี่ยครับแบบนี้นะพอเราไปหาท่านเชียงใหม่ท่านก็มาอยู่ทางอุดรนี่เสียเราต้องได้ตามมาทีหลังถ้ามาอุดรนี่ท่านก็ไปสกลนครเสียไม่ทันนี่แหละวาสนาของคนเป็นนั่นเหมือนนะวาสนาของพระต้องเป็นนั่นมันแปลกอยู่นะมันถูกมันมาเจอแต่เราเนี่ยวาสนาแบบนี้นะมาเจอแบบถ้าเยอะคนอื่นใครจะไม่เสียใจคนอื่นต้องเสียใจนี่ตอนเรายังเสียใจนะมาไม่ทันท่านถูกเข้าไปสกลนครและเตลิดชะน้องชายในท่าอยู่ที่วัดทุ่งสว่างน้องคายนี่ละอันหนึ่งนะเป็นเหตุนี่ท่าองค์หนึ่งมาจากหลวงปู่มั่นนั่นแหละมาจากบ้านน้ำมนต์นั่นเข้ามาอยู่ท่าอยู่วัดเดียวกันวัดทุ่งสว่างน้องคายแล้วเวลาถามท่านบอกท่านมาจากบ้านน้ำมนต์มาจากหลวงปู่มั่นแต่ท่านมันเรียกว่าหลวงปู่เพราะแต่ก่อนท่านยังไม่แก่เท่านั้นเรียกว่าท่านจันมั่นมาจากท่านจันมั่นพอว่ามาจากท่านจะมั่นทั้งนั้นแหละมันเกิดความสนใจในท่านทีเลยนะท่านนั้นเล่าฟังหน่อยนะนั่นเอาเลยนะเล่าฟังหน่อยน้องได้ทราบว่าท่านจะมั่นนี่ดุเก่งใช่ไหมเก่งจริงอย่างว่านั่นเลยนะองค์นั้นโอ้แล้วท่านดุแบบไหนไม่ทราบว่าแบบไหนแหละแต่ว่าไปใครไปไม่ระวังไม่ได้นะเอาจริงโดนจริงอย่างดูดีทั้งไล่จากวัดนี้จากวัดอะไรนั่นนะ และส่วนมากท่านไม่รักพระมากนะยังเข้าองค์สิบองค์เป็นอย่างมากและใครไม่ดีจริงๆดูท่านไม่ได้ดูท่านไล่จากวัดดูนี่แหละตัวจุดเนี่ยมันถึงใจเรานะถึงใจพระที่ดูเออองค์นี้นะองค์จะเป็นอาจารย์เราท่านฟังนี่ท่านอาจารย์บ้านนี้ชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยมานานแสนนานแล้วท่านทำไมใจท่านจะบรรลุพระบุคคลโดยหาเหตุหาผลไม่ได้มีเลยนั่นไล่ข้าวจากวัดก็เหมือนกันนะท่านไล่ไม่มีเหตุมีผลไล่ข้าวจากวัดเฉยเป็นไปไม่ได้และท่านจันมั่นเป็นที่มีผู้มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยด้วยเป็นที่คนเคารพนับถือมากเสียใจท่านจะพูดถึงสี่ห้าไล่ถึงสี่ห้าเป็นไปไม่ได้เนี่ยเราจะต้องไปหาท่านในเร็ววันนี้ว่ะแล้วอยู่จริงๆนะไม่นานเลยนะสี่ห้าวันเท่านั้นแหละจากเข้านั่งไปไปนี่ไปสกลนครจะหาท่านจริงๆนะตัวสำคัญไปมันกระโดนจริงเหรอแล้วก็หาอะไรกระโดนนั่นหรือว่าไงที่เคยเล่าลูกศิษย์ฟังแล้วหัวเราะจะตายไปนะมันน่าหัวเราะเนี่ยไปก็เข้าไปถึงท่านมืดแล้วจริงนะสถานที่นั้นก็เป็นวัดป่ามันมืดแล้วไปเดินส้มสร้างไปเฮ้ยมันวัดนี่มันกุฏิอยู่ทางไหนกุฏิท่านอาจารย์มั่นอยู่ไหนศาลาอยู่ไหนมองหาไหนมันก็ไม่เห็นมันไปกลางคืนเหมือนมืดๆแล้วเดินสร้างไปเข้าไปกลางวัดเคยมองเห็นศาลาหลังหนึ่งเล็กๆนะมันใหญ่โตเท่าทะเลเท่ากุฏิเราเลยทั้งไปอีกเจ็ดที่อย่างนี้แล้วท่านกั้นห้องในพักบนนี่ท่านกั้นห้องข้างนี้ข้างล่างเป็นเฉลียงข้างล่างนะกับสมบัติพระขันหันที่เวลาเราไปท่านเดินยังกลมอยู่ข้างศาลาน่ะศาลาเล็กๆเห็นไหมเดินกลมแล้วไม่เห็นกลางคืนแล้วก็เดินส้มสร้างเหมือนจะหลับตาไปนะไปท่านดูอยู่แล้วนี่พอไปถึงใกล้ๆแล้วใครมานี่คำว่างั้นนะเพราะว่าใครมานี่แล้วตอนนี้มันนั่งปุ๊บป้าเลยยกมือเป็นกระผมอ่ะอันผมแม้แต่คนหัวล้านมันก็มีว่างนี่นะตอนนี้มันขบขันไหมอันผมแม้แต่คนหัวล้านมันก็มีตรงที่มันไม่ตรงที่มันไม่ล้านฝั่งที่เขาพูดนะท่านยังมีข้อสำคัญนะก็คือว่าตั้งแต่คนหัวล้านมันยังมีผมนะผมแล้วก็คนหัวล้านมันยังมีตรงที่ไม่ล้านตรงที่มันไม่ล้านของที่เขาพูดนะคือก็ตรงที่ไม่ล้านมันมีผมที่ใช่ไหมล่ะนี่แหละเพราะว่าเราก็พลิกคำใหม่ไปผมถือพระมหาวัวก็ต้องได้อย่างนั้นสิผมเจ็บไหมล่ะท่านเจ็บเลยแต่เราไม่เจ็บนะเรามันถึงใจนะผมต้องอย่างนี้ว่างั้นคือมันซึ้งมาตั้งแต่ตรงที่ว่าตั้งแต่คนหัวล้านมันยังมีผมเนี่ยตรงที่มันไม่ล้านนั่นอ่ะมันจำเข้าขัดตรงนั้นนะท่านพูดเน็ตลงไปถูกต้องอยู่แล้วนี่เราจึงแก้คำใหม่ว่าก็ผมพระมหาบัวต้องได้อย่างนั้นสินี่ละผมมันขำดีนั่นหาแล้วมันก็เจอแล้วใช่ไหมนี่รู้สึกว่าซึ้งแล้วนั่นเข้าไปถึงซึ้งแล้วที่ว่าตั้งแต่คนแล้วว่าผมเนี่ยคือคำว่าผมมันเป็นสาธารณะมันไม่ใช่สาธารณะมันไม่ได้เจาะจงคำว่าผมใครก็ทั่วโลกได้ผมแต่นั่นท่านถึงบอกว่าตั้งแต่คนหัวล้านนั่นนี่โอ้มันขบขันดีและถูกต้องเลยพอเราพิจารณาใหม่ทราบว่าพระมหาบัวท่านก็ต้องว่าอย่างนั้นสิมันเจาะจงแล้วจะทราบได้ว่าคนนี้มันจะคนไหนที่ว่าอย่างนี้นั่นแหละคนที่ว่ามีหาอะไรจะเป็นแต่เราก็อย่างครอบครัวอาจารย์องค์เด็กๆอย่างนั้นไปก็เด็ดจริงๆผมไปเลยฟังดีถ้าขึ้นไปได้ท่านจุดตะเกียงตะเกียงโต๊ะตะเกียงแก้วครอบน่ะเท่านี้อ่ะนี่เท่าแขนนั่นถึงแค่นี้ตะเกียงโบราณนะครับใช่มันเหมือนลูกตะเกียงนั่นแหละตะเกียงท่านใช้นะพอได้ยินเสียงท่านขู่เราพระเดินโกงเสียนั่งกับต่างองค์ก็ต่างหลังไหลมาพอได้ยินผมเราคือใครท่านเทศให้ฟังนะทำเลขทำเทศแรกของท่านเรายังไม่ได้ดูกระทั่งป่านนี้นะมันเหมือนอัดเทวไว้พอรู้เรื่องรู้ราวรู้ชื่อของเราเรียบร้อยแล้วท่านก็ที่ท่านก็เริ่มจะเทศให้ฟังเพราะพระในวัดเริ่มมาแล้วนะหลังไหลเข้ามาแล้วได้ยินเสียงท่านดุเราลั่นตรงไปน่ะลั่นป่าเลยถ้าอยู่เงียบเดินกลมเงียบถ้าต่อมาตรงนั้นขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาท่านท่านก็เริ่มพูดธรรมะละนี่เพราะท่านทราบแล้วเราจากถวายท่านแล้วลูกศิษย์เรานี่ท่านมหาก็น้องมาเรียนมากพอต้องเขียนท่านขึ้นเป็นต้นนะจนได้เป็นมหาเรียนจนได้เป็นมหาแต่ย่าว่าผมประมาทนะผมไม่พูดยากนะถึงว่างนี้นะแล้วก็คือ เวลานี้การเรียนขอให้ท่านยกบูชาไว้สักก่อนนะที่ท่านเรียนมามากน้อยท่านจะด่วนนำมาสนใจในเวลานี้มันจะมาเป็นข้าศึกกันเป็นอารมณ์ต่อกันกับฝ่ายปฏิบัติเพราะฉะนั้นเวลานี้ให้ท่านเร่งทางด้านจิตใจของท่านให้หนักมากที่สุดยิ่งกว่าที่จะไปสนใจกับปริยัติที่เรียนมามากน้อยนั้นขนาดซึ่งสนใจมากลึกไปคิดมากประเดี๋ยวก็ปริยัติมากเท่าไรจะไม่เกิดประโยชน์กับทางด้านปฏิบัตินอกจากจะมารบกวนกันทั้งจิตใจยุ่งวุ่นวุ่นวายเท่านั้นอย่างฉะนั้นจึงต้องให้เร่งจิตจะภาวนาลงจิตความสงบให้ได้ขนาดคือให้ภาวนาให้จิตสงบอย่าไปยุ่งกับปริยัติที่เรียนมาแล้วมากน้อยไม่ถึงหายไปไหนทางด้านนี้นะเวลานี้ยังไม่ถึงประโยชน์ที่เรียนมามากน้อยสนใจทางปฏิบัติให้จิตสงบซะก่อนเมื่อจิตสงบมีกำลังแล้วถึงเวลาที่จิตจะวิ่งประสานกับปริยัติที่เรียนมามากน้อยนั้นเอาไว้ไม่อยู่ทางล่างนี้นะถึงเวลานั้นแล้วจะวิ่งถึงกันเลยปริยัติกับปฏิบัติแยกกันไม่ได้นะทางล่างแต่เวลานี้ยังไม่ถึงประโยชน์ให้บูชาไว้ซะก่อนให้สนใจทางด้านปฏิบัติเมื่อด้านปฏิบัติจนทุกคนแล้วมันจะไปสู่เป็นทางให้วิ่งเข้าถึงปริยัติมันออกทางด้านปัญญาแล้วจะวิ่งถึงปริยัติเอามาเทียบเทียมเอามาทดสอบเอามายืนยันนะกับความจริงที่เราปรากฏขึ้นมานี่มีปริยัติข้อใดบทใดที่เป็นข้อยืนยันกับที่เรารู้เราเห็นในภาคปฏิบัตินี้แล้วจะวิ่งประสานกันนี้ทันหวังเอาไว้ไม่อยู่ถึงตอนปริยัติจะเกิดประโยชน์แล้วจะมาเอาไว้ไม่อยู่ทันหวังในเวลานี้ยังไม่เกิดประโยชน์นอกจากเป็นความกังวลเราเลยไม่ลืมนะแล้วเอาอย่างนั้นจริงๆเมื่อเราพูดถึงเรื่องเราพูดไปถึงเราไปไกลนะมันจะเลยพระพุทธไปแล้วนะเราย้อนกลับมาใหม่นะมันจะเลยย้ายพระพุทธไปนี่เราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความดุความเด็กนะหลวงปู่มั่นนี่ใครผู้ว่าลูกศิษย์ลูกหาไปอยู่กับท่านนี้มากมีน้อยเป็นไรนี่เหมือนข้าพับไว้ที่เพราะอะไรเพราะท่านเป็นนักกฎนักระเบียบหัวใจท่านหายใจเข้าหายใจออกมีแต่หลักธรรมหลักวินัยมีแต่กฎแต่เกณฑ์มีแต่ข้อบังคับเพื่อความเป็นคนดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตาท่านแทบไปถึงไหนถ้าติดปัญญาท่านกับอัตตธรรมเหตุผลต่างๆจะไปพร้อมกันกับเวลาตาเห็นพอสัมผัสครับเห็นนั่นความเคลื่อนไหวของผู้นั้นดีหรือไม่ดีผิดหรือถูกหูได้ยินถึงไหนคนนั้นพูดผิดถูกประการใดมีเหตุมีผลหรือไม่จะวุ่นถึงกันเลยเพราะจิตของท่านเป็นเรียกพูดง่ายๆเลยว่าพระกายปิฎกรวมนั้นหมดกฎระเบียบข้อบังคับเพื่อความงามจึงอยู่ในนั้นหมดเมื่อออกมาทางหูทางตานี่จึงประกอบประสานไปด้วยเหตุด้วยผลด้วยเหตุด้วยผลนี่แหละที่ให้ท่านไปดุด่าว่ากล่าวพวกบรรดาลูกศิษย์ทั้งลูกหาทั้งหลายคือไอ้เจ้าของมันก็เหมือนกับควายตัวหนึ่งที่มันกินหญ้าอยู่นะการหญ้าอยู่ตามทุ่งนามันไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรควายแต่เจ้าของมันเห็นอย่างนี้มองเห็นควายควายจะเป็นอันตรายหรือมีคนจะมาขโมยควายไปฆ่าหรือมีควายจะมาไล่กัดไล่ชนควายเนี่ยหรือมีสัตว์ร้ายจะมาทำอันตรายควายเจ้าของมองดูอยู่เห็นอยู่เนี่ยแต่ควายนั้นมันกัดหญ้าเฉยไม่รู้เรื่องนี่แหละคนที่ลูกศิษย์ลูกหาที่ยังไม่มีความเฉลียวฉลาดก็เหมือนกับควายที่กัดหญ้าเลยมองเห็นภาพรู้ทันทีเพราะเจ้าของฉลาดยิ่งกว่านั้นครูบาอาจารย์ฉลาดยิ่งกว่าลูกศิษย์จึงตกความรู้สึกได้และประการหนึ่งประการที่สองยกตัวอย่างเช่นนั่งมือเขาขึ้นต่อยตำบลเหล็กก่อนที่จะต่อยก็ฝึกซ้อมตัวอย่างเพียงใจนะฝึกซ้อมให้ลูกศิษย์ครูมวยนะฝึกซ้อมลูกศิษย์ก็จนกระทั่งว่าสามโลกธาตุนี้ใครมาตกเวทีหมดสู้ลูกศิษย์เราไม่ได้ความคิดความคาดไว้นั่นนะแต่พอขึ้นไปแล้วลูกศิษย์เราตัวเก่งๆนั่นแหละมันขึ้นไปเป็นกระสอบเขาต่อยเขาเตะนั่นทีนี้อาจารย์ที่ครูมวยที่มองขึ้นไปแล้วเป็นยังไงมันน่าจะผิดจะป้องน่าจะเตะจะต่อยที่ตรงไหนมันไม่เตะไม่ต่อยไม่ผิดไม่ป้องต่อยมีแต่ปล่อยเข้าต่อยเอาแต่เอากระสอบนั่นตัวลูกศิษย์คนนั้นเป็นประกายเป็นกระสอบมันก็ตะโกนที่มันโมโหเนี่ยไอ้หามันก็ลงมาตายอยู่ข้างล่างเดี๋ยวมันจะไปตายบนเวทีผู้สอนมันต้องสิ่งตัวอย่างแล้วนี่อาจารย์โมโหนี่ก็เหมือนการครูบาอาจารย์ที่ดุด่าว่ากล่าวเทียบกับครูมวยโมโหนักมวยนั่นแหละเข้าใจไหมล่ะตัวนั่นเนี่ยเพราะครูมวยมีรวดลายเก่งเท่านั้นเป็นไหนแต่เวลาสอนลูกศิษย์ก็เตรียมกายเป็นที่แล้วขึ้นไปเป็นกระสอบก็ต่อยอันนี้เหมือนกันมองไปที่ไหนเห็นมันกระสอบกระสอบพระกระสอบเนรเคลื่อนไหวไปมามีแต่กระสอบเคลื่อนนี้เคลื่อนมันก็หน้าโมโหจึงไม่เอาควายไทยมาวัดอยู่เลยจะเป็นไรเป็นยังไงลงตะบัวดุไหมนี่นายนี่คือข้อเปรียบเทียบเนี่ย นั่นล่ะครูบาอาจารย์ผู้ไม่เฉลียวฉลาดแล้วจะสอนลูกศิษย์ให้ฉลาดได้ยังไงนะครูมวยไม่เฉลียวฉลาดสอนนักมวยให้ฉลาดได้ยังไงนั่นเราเทียบกันตรงนี้เลยธรรมดานักมวยกับครูมวยต้องมีความฉลาดแหลมคมต่างกันอยู่มากระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ต้องมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมต่างกันมากเช่นนั้นเหมือนกันนี่ล่ะเจ้าที่ท่านไปดูด่าว่ากล่าวพวกเราพวกเราไม่รู้ภาษาและกัดหญ้าไปเรื่อยๆเลยท่านดุด่าว่ากล่าวนี่แหละคือครูอาจารย์ท่านอย่างน้องสูงมั่นท่านดูนี่พอไปถึงกันแล้วเราหมอบเลยนะทำไมถึงหมอบไม่รู้ผิดเลยดุตรงไหนดุมากดุน้อยนี่รู้ท่านว่าตรงนั้นผิดมากเนี่ยเราไม่มีถูกเลยมีแต่จะผิดอย่างนั้นโอ้พอท่านดุแล้วโอ้ถูกแล้วถูกท่านแล้วเนี่ยพอท่านดุตรงไหนโอ้ใช่แล้วใช่แล้วนี่เราไม่เห็นท่านเห็นก่อนเห็นก่อนถึงแล้วคนละฝ่ายของนั้นไม่ได้ท่านผู้การมาฟังเทศหลวงตาบัววันนี้มาพูดอย่างนี้ก็เป็นธรรมอยู่นะมาพูดเรื่องเป็นธรรมเอาพิจารณาเรื่องนี้แล้วเราจะระวังเรานั่นล่ะเราจะไปเคกาเส้นก้างกับแม่หนูนะเดี๋ยวแม่หนูข้างหลังมันปล่อยออกมาที่จะบอกนะจริงๆนะเอาจริงๆเนี่ยเราไปบอกนะนี่จะบอกท่านนะเพราะแม่หนูแหลมคมอยู่นะในกับพ่อหนูอ่ะนะถ้าผู้หญิงไม่สนใจแต่กับพ่อหนูแล้วแหลมคมมากนะผู้หญิงไม่ใช่เล่นนะเราอยากเข้าใจผู้หญิงโง่นะกับผัวกับสามีกับแฟนตัวเองนี่ฉลาดที่สุดเลยตัวผู้หญิงนั่นแหละตาแหลมคมมากหูนั่นมากแล้วถ้าความเข้าใจนะพวกผู้หญิงไหนที่ไม่ฉลาดเราจะสอนนะความจริงมันฉลาดยิ่งกว่าเราอีกอะไรที่นี่นะให้พรให้พรพูดมากเหนื่อยแล้วผู้ฟ้องเอาตาของฟ้องอะไรนั่นผู้การมาเยี่ยมนะยะถาวาลังหาปูราปริปูเรนติสาการังเอระเมวะอิโตตินนังเตตานังปะกัปปติจิตติตังปัตติตังเป็นทั้งที่ก็เมวะจะมีคาตูสัพเพปูเรนตูสังกปาจานโทกนาระโสยะถามันโชติพระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตทันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีทายุโกภวะอภิวาทั้งนาสีริปนิจังนิทาสจายิโนสัตตาโรธรรมาวัทานติอายุวันโนสุขังภะลังนี่เรายกเป็นผู้พูดเฉยๆนะจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องความจริงนะพูดให้สนุกหอมปากหอมคออย่างท่านผู้การกับคุณนายนั่นน่ะแล้วพูดสนุกเฉยๆไม่มีเรื่องอะไรพูดสนุกแล้วก็ยกตัวอย่างขึ้นมาเฉยๆนี่แหละแล้วพูดสนุกให้เป็นหอมปากหอมคอมันคือรู้กันเฉยๆนี่เชิญทั้งอาจารย์ทำเป็นลายตายยังไงอาจารย์ผู้การจะกลับได้หรือนะนี่ไม่มีอะไรละพูดสั้นๆแต่จบละ

0: เมื่อวานนี้ตอนเย็นมีนายปิยวัฒน์ปิยวงศ์อนันต์เข้ามาถวายเสื้อผู้ใหญ่พันตัวแล้วก็เสื้อเด็กอีกพันตัวครับถวายหลวงตาเพื่อแล้วแต่หลวงตาจะไว้แจกที่ไหนก็ได้ครับโยมเก็บไว้ในห้องนะครับ
1: เอามาแจกคนเจ้าครับรับสาระ
0: แจกคนเดียวครับ
1: แล้วแจกไปพร้อมเลย
0: ครับใช่ครับ
1: ครับครับอายุหนุ่มครับครับครับเลยครับครับครับอะไร
2: ขอถวายปัจจัยหมื่นหนึ่งครับลูกชายจะไปบวชวัดหลวงปู่เทียครับ
1: ขอใจขอใจ
3: พรรษาหนึ่งด้วย
0: ลูกชายจะไปบวชที่วัดหลวงปู่เทียครับหนึ่งพรรษาครับ
4: ถวายทอง50ตังค์ครับ
0: แดงกาลันครับลูกเก่ารัฐมาจากเมืองจีนครับผมลูกเก่ารัฐครับ
5: ลูกเก่ารัฐครับ
0: อันเดินของผมเอาไปแล้วผมแล้ว
6: ลูกสาวมาถวายสังฆทานน้ำตาครับ
7: น้องเป็นมะเร็งครับฝากทุกบันไดมา 4,000 บาทน้องค่ะน้องสะใภ้ค่ะน
5: ้
7: องสะ
5: ใภ้น้องสะใภ้เป็นมะเร็งครับปัจจัยมา 4,000 ครับ
1: เอาว่าจำแล้วเอาจับซะจับอะไรจับซะจับดีจับใครบ้างจับใครบ้าง
8: จ
1: ับ
8: จอยแล้วก็ทางคนที่ดีทานด้วยกันแล้วก็กุ้งสามสำลัก
1: กุ้งครับเอาไปเลยนี่จะเอาอะไรไปเลยเอาเลยจะเอาอะไรเอาเลยเอาที่ทำข้าวหลามเขาทำนี้ทำข้าวหลามนี่ข้าวหลามข้าวรอเออข้าวรอนั่นก็เท่านั้นเองก็แค่นั้นแล้วเขาเป็นข้าวหลามมันข้าวรอ
7: ข้าวรอ
1: ไม่ได้ข้าวหลามมาดูคุณไม่เต็มบาทเต็มเต็งมนุษย์ดูขาดบาทขาดตาเต็งมนุษย์ทวนมองดูเหล่านี้ดูข้าวหลามแบกมาทั้งกอไผ่เลยข้าวหลามมาทำข้าวหลามแล้วแบกมาทั้งกอไผ่กอไผ่แบกขาดได้แล้วก็ดีเดียวคนขาดบาทขาดตาเต็งส่งไปทางไหนส่งไปถูกแรงแล้วส่งไปจะเอาไปก็ไปจะยิงเลยจะแบกไปพุทธีก็ได้เนี่ยไปแบกก็ให้ทั้งก่อนไปเฮ้ยอะไร
8: ไปแล้ว
1: ไปแล้วไปแล้วยังไม่ได้ว่างแล้วว่างแล้วออกว่างแล้วว่างแล้วออกไม่ต้องการว่างแล้วว่างแล้วออกว่างแล้วออกหนุนดันเข้ามานี่พอว่างแล้วว่างแล้วออกจะกลับ
8: ว่างแล้วออก
1: จะกลับไปว่างแล้วว่างแล้วออกคือเราต้องลองดันเข้ามาว่าแล้วว่าแล้วออกว่าแล้วว่าแล้วออกอยากกราบอยากกราบว่าแล้วว่าแล้วออกคนดันมาว่า
9: ถวายทอง10บาทคร
1: ับ เออ10บาท
9: เงิน10,000เงินอีก 10,000 บาทครับ
1: เงิน 10,000
9: ทอง10บาทคร
1: ับ เออพอใจเอาไป
9: ขอให้ใจแล้วครับใจแล้วครับ
1: เข้าว่า
10: ค
1: ่
10: ะถวายทอง1บาทค่ะ
9: ถวายทอง1บาทครับ
1: เออพอใจ
10: ค่ะ
11: ลวงตาเจ้าขาวันนี้คนทั่วทั้งศาลาได้น้อมถวายทองคำจำนวน5บาทกับใบโพธิ์ทองคำ3ใบด้วยเจ้าค่ะ
1: สาธุดีครับจบแล้วนะไปไปหาใหม่ไหมจบแล้วหาใหม่มา
12: จะบูครับ
11: จะบูเอฟลี่
1: จะบูอะไรเป็นอะไรก็ค้ามันก็แย่งกันก็ข้อค้าคนที่ผิดที่ขึ้นมาคนนั้นผิดขึ้นมาแข่งกันก็บ้าสุดก็ท้อเหนื่อยเยอะเยอะเจ็บขาเจ็บก็ท้อเยอะพอใจพอใจลูกสิลูกสิเราแท็กซี่เงินมาถวายองค์การบัวองค์การบัวพอใจแล้วให้ไปหามาอีกลูกสิก็บอกอย่างนั้นสิตัวอย่างฟังนี่สิลูกแล้วก็เปิดนี่ลูกก็ระบายเรื่อยเรื่อยไปเก้าโมงกว่าแล้วแต่ก็ไปเรื่อยไปไหนละพอบ่ายโมงก็ไปนั่งป้อมบ่ายโมงไปกะว่าไปชั่วโมงหนึ่งพอดีตอนเช้าไม่มีธุระอะไรคือ9โมง15นาทีแล้วไป
11: เขาขาดเจ้าข้าหลวงตาเจ้าขาคณะศิษย์ที่มาร่วมทำบุญที่ศาลานี้นะเจ้าขากราบน้อมถวายศูนย์หลวงตาเพื่อนหนุ่มแพทย์21,200
1: เจ้าค่ะพอใจพอใจพอใจพอใจไปแล้วก็ซื้อปังแล้วไปหาไม่เยอะบอกแล้วก็ซื้อกันไปหาไม่พอใจพอใจ
13: ขออยาก
1: ค
13: ูคร
1: ับ
13: จะขออยากคูไม่กล้าพูดจะขออยากคูนี่ครับ จะขออยากค
1: ูไหนว่าไง
13: จะขออยากคู
1: ครับอยากคูอันนี
13: ้ขัดใจขัดใจ
1: อันนี้10,000บาทอันนี้50,000บาทไป
11: ฮะเขาใช้อารมณ์ฉันถวายเช่น10,000บาททำบุญรักษาธาตุขันของพ่อเจ้าค่ะ
1: เออพ่อเจ้าอารมณ์ฉันผมขายอารมณ์ฉันอะไรตัวดีได้อะไรมา
11: ได้ทองคำเจ้าค่ะ
1: โอ้พอใจพอใจ
11: ว
1: ัน
11: นี้เป็นวันสงกรานต์เจ้าค่ะ
1: ฮะ
11: วันสงกรานต์เจ้าค่ะ
1: ค
11: ณะบุญตักน้ำที่ท่านโพลีธรรมสโรนะคะทำบุญอยู่ที่ร่องถวายวันนี้นะคะทองคำ1บาทจ
1: ำ
11: น
1: วน
11: 10,300
1: เจ้าค่ะพอใจพอใจไปร่องคำ1บาทเอาเอาเราคำให้ใช่เอาว่าเข้าไปเออว่าตัวดีนี่ตามพอใจพอใจพอใจไอ้นี่มีตังค์เออไปแล้วแล้วแล้วเสร็จแล้วนะที่นี่โอ้วันนี้คนมาก รับบาทเท่าไหร่แล้วมันไม่ลืมแล้ว
9: 152ครับ152
1: เออเฉพาะบาทเราลูกเดียวรับได้152บาทวันนี้นะมีพระลอกนั้นไม่นับบาทสำหรับเราบาทลูกเดียวนี่152บาทขาย152ขาย
11: มาทำบางสกุลให้คุณพ่อขายแล้วในเลสสลาสีนะคะ
1: เออรับแล้วอืมเอาละ
9: คุณพ่อครับ252บาทครับไม่ใช่
1: หรือ
9: 252บาทครับ
1: ขายบาทนะ
9: ครับ
1: ขายบาทเฉพาะบาทเราลูกเดียวนี่ได้ขายถึง252บาท252ไทยถ้าเรานั่นไม่นับ
9: จับไว้เท่าไหร่ที
1: ่
9: จะด
1: ูวันนี้มากคนใส่บาทมากวันนี้แล้วพวกที่มารับแจกทานแล้วล่ะวางลำดับลำดากันยังไง
9: กำลังไปดูอยู่ครับ
1: เนี่ยก็มีคนกำกับนั้นนั่นมาเวลาแจกของให้ได้ความเป็นธรรมไปทุกคนผู้โลภมันโลภมากมีมาทำลายคนดีก็เลยจึงต้องให้มีผู้กำกับผู้ให้เสียสละให้เต็มที่เต็มที่แล้วแต่ผู้มารับเอามาแย่งกันมันดูไม่ได้เข้าใจไหมเช่นอย่างเราเอาข้าวแจกหมามาแย่งกัดกันเจ้าของใช้เสียสละอยู่แล้วยังโมโหให้หมาใช่ไหมล่ะอันนี้มันก็แบบเดียวกันคนที่เห็นแก่ตัวมีมากนะไม่ได้เห็นแก่เขาเห็นแก่เราอย่างเดียวเสียแล้วนี่ก็แจกทานให้หมดของที่เข้ามาในวัดนี่แจกทานหมดแจกหมดเลยใช่เราพอใจที่จะแจกทานให้รับไปด้วยความเป็นธรรมเสมอหน้ากัน
9: สามร้อยสิบสองไปคร
1: ับ
9: สาม
1: ร้อยสิบสอง
9: สามร
1: ้
9: อยส
1: ิ
9: บสอง
1: ส่วนแยกแจกไปที่อื่นๆตามสลานี้ไม่นับนะวันนี้ก็น่าจะมากเยอะส่วนไม่เคลื่อนคาดนะแล้วพระก็จัดตามนั้นตามนั้นเอาถึงแก่ตัวขวางไปหมดนะนี่ก็ได้กำชับกำชาทั้งๆที่จะเสียสละหมดนั่นแหละคือตอนเช้าเป็นสร้างบุญสร้างกุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยดังที่มาบริจาคทานศาลาวันนี้มีจะไปพวกหัวลาน้ำไปไหนชักหวง คือออกจากนี้ไปมันจะเป็นอย่างนั้นเป็นเวลาจริงสงกรานต์คือเป็นวันลื่นเริงกษัตริย์สูงต่ำขนาดไหนสมบัติเงินทองเข้าของมีมากมีน้อยให้ทิ้งไว้ที่บ้านให้มีแต่นักเล่นด้วยกันเสมอกันหมดนี่เรียกว่าเป็นวันสงกรานต์วันลื่นเริงแรงนะฟังจะว่าเล่นถ้าว่าเล่นสงกรานต์นี้เป็นประเพณีของเรามาดั้งเดิมตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ได้สืบทอดมาแล้วต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆไปด้วยนอกจากนี้ก็ไม่มีอะไรสำหรับเราเองก็ตอนบ่ายโมงก็จะไปบ้านที่ปากน้ำนู้นตอนบ่ายโมงไปแต่ว่าบ่ายสองโมงก็ถึงนู้นวันนี้ไม่ไปไหนละวันสงกรานต์เนี่ยเราจึงได้เห็นอยุธยาเป็นนักเล่นน้ำจริงๆเราได้เห็นประจักษ์ตัวเราเลยเล่นพวกอ้อยพวกอะไรขนมาแล้วคือจะเอาไปให้ช้างช้างก็อยากขาดแคลนไปทีไรก็เหลือไว้หมดไปจำนวนนี้ให้ช้างพวกโขงที่มานี้ให้กินให้ทั่วถึงกันหมดเหลือวันนี้ไม่ได้ไปแล้วเพราะมีธุระทางนี้

0: แล้วท่านลงว่าช่วยจริงๆช่วยด้วยความเมตตาสงสารมีเท่าไหร่ทุ่มออกหมดวันนี้ก็ไม่มีเท่านั้นเราไม่พูดอะไรมากนะให้พากันเข้าใจนะการเล่นกับความเล่นกับความจริงต่างกันหลังจากนี้ไปแล้วก็เล่นแหละอย่าถือสีถือสากันความเล่นเป็นความสนุกสนานลื่นเริงของหัวใจแต่และดวงละดวงซึ่งปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งให้ได้ความลื่นเริงกลับบ้านกลับเรือนแต่อย่าได้มีความชอกช้ำขุ่นมัวภายในใจถึงกับปวดกับแค้นอาฆาตมาดร้ายกันจากสงกรานต์เข้ากันไม่ได้นะอย่าไปถือสาอย่างนี้เล่นก็ให้เล่นจริงๆนะต่อไปนี้จะให้พรนะยะถาวาริวะหาภูราปาริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังที่บุเมวะสมิจตุสาเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทรสีสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลัง
1: ขอให้องค์ตาแข็งแรงหายเร็วๆนะ
0: อะไรมันอะไรพูดมันรู้เรื่อง
1: ในศาลานี้ขอให้องค์พระหลวงตาจงแข็งแรงถ้าแข็งหายเร็วๆนะเจ้าค
0: ่ะเราอยากแข็งแรงอยู่แล้วเป็นตัวแปลว่าไม่เอาไหนกำลังตอนนั้นเองอะไรอยู่บ้านอยู่แล้วเนี่ยนี่อะไรเนี่ย
2: สังฆทานเจ้าค่ะ
3: สังฆทานถวายเป็นเครื่องสังฆทานคร
0: ับ สังฆทานโอ้เออไปแจกท่านไปแจกท่านเออเลิกที่นี่หมดธุระทุกอย่างให้เสร็จแล้วพอเรียบร้อยแล้วไอ้คอดมาจากไหนไอ้คอดนี่ไอ้คอดไอ้หัวว่าอย่างไรเน
1: ี่ย
0: รับอะไร
3: ตาร
0: ัก
3: หมาของคนน
0: ี้
3: มากกว่าเขาม
0: ากกว่าเขา
1: หนูถวายหนูนึงไม่ได้อะไรหน
0: ูมากกว่าเขาอย่าไปพูดเสียงดังนะเดี๋ยวหมาของตัวไล่กลับมันจะช่วยแล้วเราช่วยไม่ได้นะพูดให้หมาโมโหอย่ากวนใจหมา
1: หมากัดไม่ยอม
0: มีสองตัวก็เหมือนกัน
1: พ่อเป็นหมาคนเดียวจะกัดต่อ
0: หรือว่าเราก็มีสองตัวเหมือนกันเนี่ยก็ท่านคือมาจากเมืองชน
4: หลังสงกรานต์คุณแม่จะมาค
0: ่
4: ะหลังสงกรานต์คุณพ่อคุณแม่จะมาตอนนี้คนเยอะหัวเก่าไม่ดี
0: ก็ถือว่าจะให้เยอะจ้ะนี่ให้เยอะนะอันนั้นเท่าไรอันนั้นเท่าไร
1: ของหนูร้อยดอน
0: เหรอ
1: แต่ของเด็กก็แค่10 ดอน
0: เหรอของนั้นร้อยดอนของเด็ก
3: 10 ดอนของเด็ก100
0: ของเก่าร้อยอันนี้300เนี่ยอันนี้400อันนี้500อันนี้600ไปมันต้องเผื่อไว้เออมันต้องเผื่อไว้พระที่มีเยอะกันใหญ่แล้วเยอะกันใหญ่แล้วหมดให้ความเนี่ยแล้วก็จะไปทุกที่ก็ลงขึ้นเนี่ยมันเหมือนกันนะตัวอยู่วัดสองตัวอยู่วัดก็แบบเหมือนกัน

0: ัน
1: เออภาพเดียวกันตัวนี้กับตัวนี้แล้วกับอยู่ในวัดเหมือนกันก็แบบเดียวกันอยู่ในวัดนี่ก็ขั้นฝึกเอาไปเราไปอุดรขั้นฝึกเอาไปให้อุดรเหมือนกันเรามาที่นี่ขั้นฝึกเอามาแล้วขู่แล้วเวลาเรากลับก็เอากลับแต่ว่าบังคับแล้วกลับไปไหนมันกลับไปไหน
2: กล
1: ับ
2: ไปที่19
3: ที่19ขึ้นกระบี่ไปอเมริกา
4: อเมริกาที่19อยู่ที่นี่30ปีแล้วเพิ่งจะได้สาขาแรกเลย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาวันนี้และหารือทวิผู้นำต่างประเทศและนักลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
1: พรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นกันจุฑาภัทรบุญซ่อนชิงเหรียญทองกีฬาต่อสู้ MMA วันนี้ขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชิงเหรียญทองแดงกับเกาหลีใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเตรียมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้อย่างสมพระเกียรติวันนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่2/2569เพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเตรียมงานในช่วง3เดือนสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนและการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนการเตรียมการถ่ายทอดสดและศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทรท.ตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติที่ประชุมได้รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีตามที่สำนักพระราชวังแจ้งระหว่างวันที่15-19ธันวาคมนี้โดยวันอังคารที่15ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันพุธที่16ธันวาคมเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันศุกร์ที่18ธันวาคม